0: นะหลายๆคนบอกว่าฟังวิทยากรของเราไม่จุใจฟังในหูอัดของเราไม่จุใจนะครับตอนนี้ก็กลับมาเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้นะครับยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวานะครับจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของประเทศนะครับที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะอย่างวันนี้นะในหัวอัดก็มาชวนคุยในประเด็นนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเราอยู่ในยุค AI ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยซึ่งตัวนี้ผมก็จะเข้าไปช่วยเติมด้วยเนี่ยนะครับเราจะมาอบรมการที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นอีกไม่กี่วันแล้วนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง10ที่นั่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลดลงไปทุกทีแล้วนะครับถอยหลังลงไปทุกทีแล้วดังนั้นเนี่ยท่านไหนที่ยังลังเลอยู่นะมีเวลาจนถึงวันที่25สิงหาคมเท่านั้นนะครับสมัครด่วนเลยหมายเลขโทรศัพท์ครับ09448030760944803034และ0943966649ครับด่วนเลยนะครับตอนนี้ที่นั่งเนี่ยกระซิบเลยว่าไม่ใช่แค่ต่ำกว่า10นะแต่มันลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับยังไงก็รีบกันให้เต็มที่เลยครับ
1: นะคะ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะรอคุณผู้ฟังไปสมัครกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราติดตามในหัวอัดกันนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟัง FM 100.5 Good Morning อาเซียนทุกท่านครับ
0: ครับอ่ะ
3: ขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะครับ
0: แน่นอนครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอกันนะฮะในหลักสูตรนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฟังในหัวอัดไม่จุใจนะในรายการก็ไปฟังกันเต็มๆเจอตัวเป็นๆด้วยนะครับในหลักสูตรนี้ได้เลยครับ
3: ครับได้เลยครับวันนี้เป็นเรื่องของผมตั้งหัวข้อในการพูดคุยกับแฟนรายการGood Morningอาเซียนว่าปีเตอร์นาวาโรมือปราบจีนเขาเป็นอย่างที่ดร.เจตพูดถึงผมคิดว่าดร.เจตก็คงน่าจะได้ยินชื่อคุณลิซ่าก็น่าจะได้ยินชื่อ
0: ครับ
3: คือเรารู้จักเขาในทางสื่อในทางบทบาทของการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือการเมืองในสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่นะครับแต่เขาคงไม่รู้จักเราหรอกครับ
0: ครับ
3: แต่ว่าเขามีบทบาทสำคัญที่จะปราบจีนทำไมผมคิดว่าปราบจีนมือปราบจีนก็เพราะว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเขาเป็นใครนะครับดร.เจตกำลังเช็คอยู
0: ่ครับ
3: ได้ยินเสียงก็เก็บวุฒิการศึกษาเนี่ยคุณปีเตอร์นาวาโรนี่นะครับจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ก็คงจะเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมพฤติกรรมของมนุษย
0: ์คล้ายๆแบบอักษรประมาณนั้นอ
3: ะไรประมาณนั้นที่มาลัยทัฟยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็เป็นมาลัยดังอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
3: หลังจากจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยคุณปีเตอร์นาวาโรเนี่ยนะครับนาวาโรนี่ก็มีโอกาสได้มาอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยและอาเซียน
0: โอ้เคยมาไทยด้วย
3: ใช่ประมาณ3ปีหลังจากจบปริญญาตรีแล้วนะเสร็จแล้วก็เป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นองค์กรเรื่องของสันติภาพที่ชื่อว่า PeaceCOPS นะครับแล้วก็ไปต่อปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเพราะนั้นเริ่มศิลปศาสตร์โทก็เป็นอีกใบอีกนะแล้วเอกก็เป็นอีกหนึ่งใบอีกนะปริญญาเอกปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคมการบริหารภาครัฐนโยบายของรัฐการจัดการของภาครัฐแล้วก็มาเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งงานวิจัยของปีเตอร์นาวาโรนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะพลังงานและที่สำคัญที่สุดที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือนโยบายการค้าระหว่างประเทศสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ในสมัยยุคทรัมป์1จนยุคทรัมป์2เนี่ยนะ

0: ครับไม่ว่าจะเป็นภาษีตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นมาตรา122มาตรา301หรือแม้กระทั่งรายงานTransshipment Scam นะฮะที่ออกมาล่าสุดนี่นะครับก็เป็นบทบาทของปีเตอร์นาวาโรทั้งสิ้น
1: ครับ
0: นะเขาจบประวัติศาสตร์ก็จบบริหารภาครัฐและก็เศรษฐศาสตร์มันเลยทำให้การมุมมองของเขามีความหลากหลายมากๆปัจจุบันปีเตอร์นาวาโรอายุ77ปีครับ
1: จริงอายุมากแล้วนะฮะ
0: ใช่ยังมีบทบาทสำคัญทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวน์อิเมริตัสเป็นโปรเฟสเซอร์อิเมริตัส
1: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
0: เกียรติคุณมันมีสองคำนะมันมีคำว่าเกียรติคุณกับกิตติคุณ
1: ครับ
0: อันนี้เขาใช้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับท่านผู้ฟังครับเกี่ยวข้องโอเคสั้นๆประวัติสั้นๆเกี่ยวข้องกับจีนอย่างไรคนคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับจีนอย่างไรและมันก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยเกี่ยวข้องกับจีนเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเขียนหนังสือเกี่ยวกับจีนอย่างน้อย3ฉบับอย่างน้อย3เล่มเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นเล่มไหนบ้างแล้วก็เป็นคนเขียนนโยบายหาเสียงของทรัมป์ตั้งแต่ทรัมป์1ทรัมป์2ด้วยนโยบายหาเสียงของทรัมป์ที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นนโยบายการค้าของประเทศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและประเด็นนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ให้โดนัลด์ทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบที่2เพราะนั้นก็เขามีบทบาทสำคัญในการเมืองของสหรัฐอเมริกาหนังสือ3เล่มที่ผมพูดถึงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยนะท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านนะเล่มแรกก็จะเป็น The Coming China Walks นะครับเป็นเรื่องของการเล่มนี้ The Coming China War เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจของจีนที่มากมายมหาศาลและอิทธิพลของประเทศจีนที่มาส่งผลต่อการแข่งขันศักยภาพการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาในตัวสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ในตลาดโลกซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าพลังงานที่จีนมีบทบาทก็เรื่องการค้าพลังงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ The Coming China Walks ในเขียนเมื่อปี2006เล่มที่2ผมคิดว่าเป็นเล่มสำคัญ Debt by Chinaพูดเรื่องของเงินอุดหนุนของประเทศจีนการแทรกแซงเงินหยวนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานแรงงานที่ต่ำซึ่งส่งผลต่อภาคการผลิตการจ้างงานและโดยตรงต่อสหรัฐอเมริกาอันนี้เล่ม2011เล่มที่3เนี่ยนะครับ Crouching Tiger พูดถึงจีนที่เป็น Crouching Tiger Crouching Tiger ก็คือ
1: เสือหมอบ
0: เสือซุ่มเสือหมอบ
1: เสือหมอบเหมือนชื่อหนังเลยครับ
0: พร้อมจะตะปบกินใครก็ได้นะท่านลองไปดูเวลาเสืออยากขย้ำเหยื่อเนี่ยก็จะไปซุ่มหมอบไว้แล้วก็โจมตีพูดถึงเรื่องอะไรเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดนะ2015เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเพิ่มกำลังทางทหารของประเทศจีนในอินโดแปซิฟิกซึ่งมีประเด็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งในไต้หวันความขัดแย้งในทะเลจีนใต้การแข่งขันด้านความมั่นคงในเอเชียและแปซิฟิก2เล่มแรกเป็นเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงเล่มสุดท้ายล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงที่จีนมีบทบาทในอินโดแปซิฟิก3เล่มนี้มีส่วนสำคัญที่ไปเข้าตาทรัมป์แนวคิดเรื่องจีนของปีเตอร์นาวาโรเนี่ยตรงกับแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับจึงมาร่วมงานกัน
1: ครับ
0: สมัยแรกเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้าของคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและก็เป็นผู้ร่วมร่างนโยบายหาเสียงด้านเศรษฐกิจการค้าและการฟื้นฟูภาคการผลิตของสหรัฐอันนั้นเป็นสมัยแรกพอสมัยที่2เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานาธิบดีและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการค้าการผลิตมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกฎนโยบายภาษีอย่างที่ผมบอกไปนะครับเล่มที่ล่าสุดบทบาทล่าสุดก็คือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับรายงาน The Great Transshipment Scam ที่ประเทศไทยถูกตรวจสอบว่ามีสินค้าสวมสิทธิ์เล่มนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือการปราบกลโกงของ

0: สินค้าสวมสิทธิ์ซึ่งหลักๆของการพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของของการเข้าไปพูดถึงประเทศจีนอ่ะพูดง่ายๆคือพูดถึงประเทศจีนล้วน
1: ๆครับ
0: คือออกมาจัดการกับจีนในอีกรูปแบบหนึ่งนะโดยตรวจสอบ40ประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็เป็นประเทศไทยสาระสำคัญของTransshipment Scam ก็คือกลโกงการสวมสิทธิ์ครั้งใหญ่รายงานมันเป็นชื่อว่ากลโกงการสวมสิทธิ์ครั้งใหญ่การขยายตัวขอบเขตและต้นทุนความเสียหายภาษาอังกฤษใช้ว่ารายงานนี้ว่า The Great Transshipment Scam Rights Scope and Costsซึ่งบอกว่าจีนเนี่ยใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อไปสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาอันนี้ชัด
1: ครับ
0: อันนี้เราเห็นว่าสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเยอะแล้วก็ไปปลายทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหลายทั้งปวงตอนต้นที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นภาษีตอบโต้มาตรา M.122 M.301 หรือแม้กระทั่งรายงานล่าสุดเนี่ยสาระสำคัญที่มาที่ไปของมาตรการภาษีต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาเนี่ยจัดการกับประเทศจีนและเพื่อจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าสาระสำคัญอยู่แค่นี้แหละครับ2เรื่องครับจัดการกับประเทศจีนแล้วก็การขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเพราะนั้นจีนจึงใช้ประเทศที่3ตามคำกล่าวอ้างของรายงานที่ว่านะครับว่าจีนใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อทางผ่านสินค้าเพื่อส่งไปสหรัฐอเมริกาก็มันมีเหตุและผลของมันอยู่ในข้อที่1ก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีประเทศจีนมีสงครามการค้าตั้งแต่สมัยทรัมป์1เป็นต้นมาสินค้าจีนก็เข้าสหรัฐลำบากนโยบายของประเทศจีนก็คือว่าไม่ลดกำลังการผลิตเพราะถ้าลดกำลังการผลิตเขาก็เกิดการจ้างงานก
1: ็
0: มีปัญหาเรื่องภาคอสังหาริ
1: มทรัพย์จะสะดุด
0: แล้วสะดุดผลิตเท่าเดิมสินค้าไปไหนก็ต้องมาประเทศไทยครับต้องมาประเทศไทยต้องมาประเทศอาเซียนแหละครับหรือทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นจีนก็ต้องใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อไปสหรัฐอเมริกาในรายงานนี้ยังบอกเป็นข้อที่2ว่าการคำว่าการสวมสิทธิ์สินค้าเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ตัวแต่มันมีหลายรูปแบบมากมันอาจจะมาทางด้านเรื่องของ local content ใช้วัตถุดิบที่ต่ำในประเทศนั้นๆมันอาจจะมาเป็นเรื่องของการ re-export rebrand re-levering นะครับเปลี่ยนหลักมันอาจมาจากเรื่องของการเข้ามาเป็นทุนที่เข้ามาลงทุนเดี๋ยวอันนี้ตามรายงานนะครับนี่ตามรายงานนะครับข้อที่3ก็คือว่าประเทศไทยถูกจัดในเทียร์2ก็คือระดับที่2เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเทียร์2เทียร์3นี่มันคืออะไรส่งรายงานนี้เพื่อจบเบรกแรกนะครับส่งรายงานนี้เข้าไปที่ศุลกากรเพื่อให้ศุลกากรตรวจสอบสินค้าใน40ประเทศ 7:15 ท่านผู้ฟังครับผมขอเบรกก่อน
1: ครับเราก็รู้นะว่าอาจารย์เนวราเนี่ยคือใครเขียนหนังสืออะไรบ้างแล้วทำไมต้องเป็นจีนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้มีผลกระทบนะต่อนโยบายจีนนับจากนี้นะครับแล้วเราเกี่ยวอะไรกับไทยด้วยอันนี้คืออาจจะเป็นอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20 ล้านรางวัลที่2 1 ล้านรางวัลพิเศษรวม10

0: ถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: กลับมาติดตามคุณมื้อนี้อาเซียนกันต่อนะครับคุณลิซ่าอาจารย์อาจครับ
5: ครับอาจารย์ดร.ครับสวัสดีครับคุณสุมิตศิริโชตนะครับคุณพงษ์สิทธิ์ใช่ไหมพลพงษ์สิทธิ์บอกว่าให้นาวาโรมาปราบสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูด้วยนะครับ
4: ครับ
5: โอเคเราไปต่อกันครับท่านผู้ฟังประเทศที่เจอการตรวจสอบจากรายงานกลโกงการสวมสิทธิ์เนี่ยก็มีอยู่40ประเทศนะตามรายงานของเขาเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ระดับเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์1เนี่ยเป็นประเทศประมาณสัก8ประเทศเนี่ยเป็นพันธมิตรของสหรัฐล้วนๆเนี่ยเขาเล่นด้วยนะ
4: ไม่ไว้หน้าใครไม่สนใคร
5: ใช่มีแคนาดามียุโรปมีอินเดียมีอิสราเอลด้วยนะญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้ไต้หวันเหตุผลของระดับที่1เทียร์1เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลุ่มประเทศ8ประเทศเนี่ยเชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีมูลค่าสูงมีฐานการผลิตมีโรงงานผลิตนะครับแล้วก็ส่งไปสหรัฐกลุ่มเทียร์2เนี่ยมีอยู่ประมาณ6ประเทศก็เป็นประเทศไทยด้วย
4: อยู่ในไหน
5: มีบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียไทยตุรกีแล้วก็เวียดนามไอ้กลุ่มเทียร์2นี่ก็ไทยอยู่ในนั้นเนี่ยมันเขาบอกเหตุผลว่าไอ้กลุ่มประเทศเนี้ยประเทศไทยเนี่ยไปเชื่อมโยงกับจีนเยอะเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผมก็ระหว่างเทียร์หนึ่งที่แบบส่งไปเยอะๆไปอเมริกากับกลุ่มเทียร์สองที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยอะไรกระทบเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่ากันผมว่าพอๆกันเลยนะสูสีนะ
4: ครับ
5: เพราะว่าเผลอๆไอ้เทียร์สองเนี่ยจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเทียร์สองเนี่ยตั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปด้วยนะเทียร์สามเนี่ยระดับสามเนี่ยก็มี24ประเทศอาเซียนก็จะมีกัมพูชามีลาวนะครับผมเมียนมาไอ้พวกมีอาร์เจนตินามีชิลีมีโคลัมเบียอะไรเนี่ยกลุ่มประเทศนี้เขาบอกว่าเขาคือสหรัฐอเมริกาบอกว่าพวกคุณเนี่ยใช้แรงงานต่ำแล้วส่งไปสินค้าไปขายสหรัฐอเมริกาแล้วคุณเนี่ยในเทียร์3เนี่ยคุณคือไอ้24ประเทศเนี่ยคุณจะใช้แรงงานต่ำและคุณก็ไม่มีกับระเบียบกติกาศุลกากรของคุณเลยคือพูดง่ายๆคือสินค้าจีนผ่านคุณง่ายได้เลยอะไรประมาณนี้นี่คือ3เทียร์ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่รายงานนี้จะถูกตรวจสอบส่งไปให้ศุลกากรสหรัฐอเมริกาที่ตัวย่อว่า CBP เนี่ยนะครับตรวจสอบลายสินค้าตามที่ปีเตอร์นาวโวโรซึ่งเป็นผู้กำกับสำนักงานที่พูดถึงเนี่ยเป็นสำนักงานนโยบายการค้าและการผลิตแห่งทำเนียบขาว
4: ครับ
5: ตัวย่อมันเป็น OTMP สำนักงานที่อยู่ under ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเนี่ยปกติเนี่ยผมนี่จะเข้าใจว่ามีเฉพาะ USTR สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆแล้วมันมีหลายสำนักงานมากๆทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้าUSTR ก็เป็นเรื่องของภาษี

0: กรณีของที่คุณปีเตอร์นาวโลกำกับดูแลเนี่ยก็เป็นสำนักงานนโยบายการค้าและผลิตแห่งทำเนียบขาวซึ่งก็ออกรายงานมานะครับมาดูตรงนี้กันหน่อยแล้วจากรายงานนี้จากต้นทางมาที่คุณปีเตอร์นาวโลแล้วเนี่ยนะครับจากต้นทางของรายงานเนี่ยและมันส่งผลกระทบประเทศไทยยังไงประเทศไทยเนี่ยจะถูกตรวจสอบจะได้รับผลกระทบจาก8อุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ส่งไปสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมก็มาดูตัวเลขว่าปัจจุบันเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศจีนเยอะมากเยอะกว่าการส่งออกมากกว่าการส่งออกประมาณสัก 2.5 เท่านำเข้าจากจีนมากกว่าการส่งออกประมาณสัก 2.5 เท่าทำให้ขณะนี้เนี่ยนะครับการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนประมาณสัก2ล้านล้านบาทใกล้เคียงกับงบประมาณของประเทศงบประมาณของประเทศประมาณ 3.7 ล้านล้านบาทแต่ถ้าเอาตัวเลขสะสมที่เราขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยมาจนถึงวันนี้ประมาณ12ล้านล้านบาท4เท่าของงบประมาณประจำปีของประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งมีกลุ่มการวิเคราะห์ว่าการวิเคราะห์ว่าและกลุ่มไหนได้รับผลกระทบมากน้อยจากรายงานของคุณปีเตอร์นาโวโลวิธีคิดง่ายๆก็คือว่าผมก็ไปเอาว่าสินค้าไหนที่เรานำเข้าจากจีนมากที่สุดมันเพิ่มมากเป็นผิดปกติและผมก็ไปดูฝั่งสหรัฐอเมริกาว่าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาสินค้าตัวไหนที่เพิ่มผิดปกติเพิ่มผิดปกติแบบว่าเพิ่มสูงผิดปกติ
1: ครับ
0: และออกมาเทียบกัน
1: และพบว่า
0: ก็จะมี8อุตสาหกรรมครับท่านดร.ครับ
1: ครับ
0: ที่ทราบครับ1ครับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลโลหะมีค่ารถยนต์และส่วนประกอบพลาสติกเหล็กและผลิตภัณฑ์เอกทองแดงเครื่องมือทางการแพทย์ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมไทยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมไทยที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของการปิดกิจการผมยกตัวอย่างว่าอย่างนี้ครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านด็อกเตอร์และท่านผู้ฟังก็คงได้ตามข่าวว่าชามตาไก
1: ่
0: ถ้วยไก่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: และราคาถูกกว่า
1: ใช่แทบไม่เหลือแล้วว่าที่ลำปางคือผมเห็นสัมภาษณ์แบบเป็นคนที่เขาทำงานอยู่ในโรงงานเซรามิกชามตาไก่อ่ะโอ้ออกมาร้องไห้บอกว่าแบบไม่มีงานหายไปหมดเลยอะครับ
0: ใช่ครับท่านด็อกเตอร์ครับทุกชนิดทุกประเภทสินค้าขณะนี้เจอหมดต่อไปเนี่ยอนาคตผู้ประกอบการไทยจะเป็นเช่นไรผมบอกท่านผู้ฟังได้เลยจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นก็คือปิดกิจการไปนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขาย
1: ง่ายกว่าร
0: อดแต่มันไม่ดีในแง่ของเศรษฐกิจ
1: ใช่ครับเพราะมันไม่เกิดงานเลย
0: ถูกต้องเดี๋ยวเวลาอีก2นาทีเองจริงๆจะต้องแบบเสนอ6ข้อเสนอแนะแต่ว่าประเด็นนี้สำคัญแล้วก็อยากจะแชร์ท่านผู้ฟังก็คือว่าปัจจุบันเวลาเราสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกต่างๆเราก็ต้องไปซื้อเหล็กมาเหล็กเส้นเหล็กนู่นเหล็กนี่เนี่ยแล้วเราก็จ้างคนงานให้มาเชื่อมต่อหลังคาจากเหล็กต่างๆวันนี้ดร.กุลิซาก็จะไปถ้าเป็นอาคารตึกหรือร้านกาแฟสวยๆนี่ก็จะใช้เป็นโครงเหล็กนะอันนั้นปกติเราทำแบบนั้นเอาเหล็กมาเป็นแท่งๆๆๆแล้วไปจ้างช่างมาเชื่อมการติดต่อเป็นบ้านเป็นหลังคาอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: วันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วครับมันเป็นเหล็กสั่งตัดหมายความว่าถ้าดร.กุลิซาอยากจะสร้างร้านกาแฟสัก1ล้านหรือจากสร้างบ้านหรือจากจะสร้างโรงงานหรืออยากจะสั่งสินค้าไม่ต้องหาช่างเชื่อมมาแล้วไม่ต้องซื้อเหล็กเป็นท่อนๆมาต่อกันแล้วครับ
1: ครับ
0: คุณลิซ่าด็อกเตอร์ไปบอกเขาเลยเขาจะสั่งตัดเหล็กมาโดยปริยายมาประกอบเหมือนเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปซื้อราวตากผ้ามันก็จะใส่เป็นกล่องๆเรามาขันน็อตประกอบ
1: DIY เองเลย
0: DIY
1: ฮะ
0: ตอนนี้มันไปถึงขนาดว่าเหล็กสั่งตัดประกอบที่แน่ๆก็คือว่าช่างเชื่อมพี่ๆที่ใช้แรงงานในการเชื่อมต่างๆตกงาน
1: แล้วต่อไปแบบว่าอาจารย์นึกถึงอาชีพ

0: ชีวะภาคช่างเชื่อมจะอยู่ยังไง
1: ไม่ต้องเปิดหลักสูตรแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่จำเป็นอันนี้เขาเอาโครงเหล็กมานะครับแล้วก็ขัดน็อตประกอบก็เป็นร้านกาแฟเป็นบ้านเป็นอาคารต่างๆได้เร็วมากมาก
0: ครับ
1: แล้วอันนี้ก็ภาษีนำเข้าของเข้ามาประเทศไทยเป็นศูนย์ครับ
0: ครับอ๋ออ่ะนี่ต้องคิดให้เยอะๆนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยการที่เราได้ของถูกมานะครับอาจจะรู้สึกว่าจ่ายน้อยกว่าสะดวกสบายกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วการเข้ามาแบบนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนปลาหมอคางดำในแม่อาจารย์คือมันกินเรียบกินราบทำลายระบบนิเวศทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องดูกันให้ดีๆนะว่าได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับอาจารย
1: ์ดร.สรุปได้ดีมากๆเลยขีดเส้นใต้ที่ดร.เจตสรุปไว้เมื่อกี้สุดยอด
0: ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน M-Quad CEO of ASEAN นะครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณท่านดร.คุลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้ทาง Good Morning ASEAN ค่ะ
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขหวังว่ารถจะไม่ติดมากนะฮะเผื่อเวลากันด้วยนะเพราะว่าดูฝนอาจจะตกในหลายพื้นที่แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31 นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับวันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับประเด็นที่พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ครับก็มีหลากหลายประเด็นโดยการเมืองขึ้นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เดินทางเยือนนิวซีแลนด์อยู่แล้วก็มีการให้ความคิดเห็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านแม้ว่าจะคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกหลายจังหวัดของภาคเหนือเมื่อคืนนี้ครับมีการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนักในหลายจังหวัดให้ระวังน้ำป่าหลักดินถล่มเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะครับแต่ขอเริ่มต้นด้วยการเมืองกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์แทบจะทุกฉบับเลยครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับภารกิจ

0: ของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินหน้าสานต่อภารกิจต่างประเทศครับบินตรงจากออสเตรเลียเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่าง22สิงหาคมนี้ครับประเดิมวันแรกเปิดห้องพบผู้บริหารระดับสูงของ Skyline Enterprise นะครับผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศที่2ต่อเนื่องจากการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียครับโดยมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่าง 20-22 สิงหาคมสำหรับภารกิจเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงแคนเบอร์รา 9:30 ครับมุ่งหน้าสู่นครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์คณะของนายกมีกำหนดเดินทางถึงโอ๊คแลนด์ตอน 14:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย5ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติภารกิจสำคัญในช่วงบ่ายนะครับเน้นขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนชั้นนำของนิวซีแลนด์เข้าพบหารือเริ่มจากเวลา 16:00 นพบหารือกับผู้บริหารของ Skyline Enterprise 16:30 นาทีหารือกับบริษัท TNG Globalนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมโอกาสการทำธุรกิจร่วมกันก่อนที่วันนี้ครับศุกร์ที่21สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการเพื่อหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ผลักดันความร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์Daily News ครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพหารือครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์เพื่อเชื่อมธุรกิจผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะครับ2ยักษ์ใหญ่นิวซีแลนด์เชื่อคารมอนุทินเทลงทุนผลไม้และบันเทิงดันเกษตรกรไทยปลูกแอปเปิ้ลสอสอส้มภูเก็ตโบยไม่เกี่ยวนอมินีโรมถามเสี่ยหนูเชื่อจริงหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวจะโกหกประชาชนไปได้อีกนานแค่ไหนนายกจะนิ่งเฉยกับเรื่องแอบอ้างเบื้องสูงในการหัวสวได้อย่างไรทั้งที่มีหน้าที่ปกป้องนิติรัฐนิติธรรมแชร์เมื่อเห็นข้อมูลแล้วข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรจะดูเล็กไปด้วยซ้ำไอซ์วอนประชาชนช่วยกดดันกกต.ส่งเรื่องไปศาลฎีกานายกยันไม่รู้ไม่เกี่ยวอภิปรายมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบถ้าเรื่องบริหารในภาพรวมก็พร้อมจะตอบกรรมาธิการงบตัดเงินจ่ายค่าปรับคดีคลองด่าน 3,000 ล้านบาทออกจากงบปี70สงสัยทำไมเรื่องรัฐให้บังคับจ่ายทั้งที่คดียังฟ้องร้องในศาลแพ่งสมชาติสสภูเก็ตพรรคส้มบวยถูกกล่าวหารุนแรงเป็นนอมินีให้ต่างด้าวขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังเยือนนิวซีแลนด์อยู่ครับ
1: ค่ะซึ่งระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหัวสว.หลังจากฝ่ายค้านหยิบเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะหลังจากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันเรื่องการหัวสว.เป็นหนึ่งในประเด็นที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่าได้พูดชัดเจนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภาและหัวสว.เป็นเรื่องที่เขามีข้อสงสัยถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภามันเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเช่นกันกับฝ่ายตุลาการทั้ง3เป็นเสาหลักของประเทศไม่สามารถไปก้าวก่ายก้าวล่วงหรือว่าไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้นายอนุทินกล่าวอีกนะคะว่าคำว่าหัวสว.เป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่จะต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนเองมองว่าถ้ามีการหัวสว.จริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแล้วรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินพร้อมบอกด้วยนะคะว่าส่วนที่ตอบได้ก็ตอบส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสว.ไม่มีอะไรต้องมีความกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI นายชา

0: ชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องตอบหรือเป็นเรื่องพรกเงินกู้พรบงบประมาณเรื่องของไทยช่วยแทน plus เรื่องของ GDP เศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ตอบชี้แจงแต่หากเป็นการบริหารในภาพรวมตนเองก็ยินดีที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนค่ะประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้มติชนก็พาดหัวข่าวใหญ่พาดหัวข่าวหลักเช่นกันค่ะภูมิใจไทยโยนโสพลเคาะยติซักฟอกหัวสวไม่เกี่ยวรัฐบาลอนุทินชี้อยู่กันคนละสถาบันพรรคประชาชนเฉ่งอย่าหลอกตัวเองเดชรัตได้เบอร์4ชิงอบจ.นนท์นายกนำทีมถกบิ๊กธุรกิจกีวีดึงลงทุนชูไทยเชื่อมอาเซียนภูมิใจไทยโยนประธานโสพลเคาะยติซักฟอกฝ่ายค้านคดีหัวสวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอนุทินชี้อยู่คนละสถาบันกันนำคณะดินนิวซีแลนด์ถกบิ๊กธุรกิจกีวีดึงลงทุนชูไทยเชื่อมอาเซียนเถ็งนำเดชรัตสู้ศึกนายกอบจ.นนท์ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของการเมืองนั่นก็คือข่าว DSI ออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้การนะครับเรื่องของการไปถือหุ้นอาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีนี่แหละครับก็มีรายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เปิดเผยครับว่าสำหรับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานในคันการสืบสวนพบว่าที่ร้อยตรีสมชาติครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและก็อาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันนี้กองคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างการสืบสวนเรื่องดังกล่าวล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกแก่ว่าที่ร้อยตรีสมชาติให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยานกับคณะพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงในวันจันทร์ที่31สิงหาคมถ้าหากว่าที่ร้อยตรีสมชาติมีความประสงค์จะเข้ามาชี้แจงก่อนกำหนดนัดหมายก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะครับโดยทางพนักงานสืบสวนมีความพร้อมในการเปิดพื้นที่รับฟังข้อมูลและก็พยานหลักฐานของพยานอยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับว่าที่ส.ส.สมชาติก็โพสต์นะครับว่าจะเข้าชี้แจงกับ DSI เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทางพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงมีความพร้อมในการสอบปากคำในฐานะพยานแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่มีการประสานเข้ามาพบแต่อย่างใดนะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันครับกองคดีความมั่นคง DSI ออกหมายเรียกพยานสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดภูเก็ตชี้แจงถือหุ้นบริษัทคนต่างชาติเข้าข่ายนอมินีส่วนไทยโพสต์ก็พาดหัวประเด็นนี้นะครับว่า DSI ออกหมายเรียกพยานส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าชี้แจง31สิงหาคม69ปมถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติส.เข้าข่ายนอมินีเจ้าตัวโต้เป็นการกล่าวหาจนเกินเลยไปจากความเป็นจริงยื่นหนังสือยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ตรวจสอบครับ
0: ก่อนจะไปพักกันนะคะมีข่าวมาจากคปภ.ค่ะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องเวลาที่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ได้ครบไม่งงเวลาเคลมความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินคืนหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการเคลมในช่วงเริ่มต้นสัญญาโดยช่วงที่1ก็คือช่วงเวลาอ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจสามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้ประกันชีวิตหากค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงถ้ามีช่วงที่2ก็คือช่วงเวลาหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งยอม

0: ที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะน้ำที่ท่วมในเขตเมืองน่านก็ค่อยๆลดลงต่อเนื่องแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่เตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูค่ะโดยที่อำเภอปัวน้ำลดแล้วแต่ว่าก็ทิ้งความเสียหายขนาดใหญ่เอาไว้โดยน้ำจากแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงถึง5เมตร56เซนติเมตรจนล้นข้ามผนังกั้นน้ำทะลักเข้าท่วมในเขตเมืองน่านมาเกือบ1วันซึ่งเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็เริ่มแห้งลงหลายพื้นที่แต่ว่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ซึ่งระดับพื้นที่ต่ำกว่าชุมชนอื่นๆในเมืองน่านก็ยังมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมสูงอยู่กว่า1เมตรบางจุดสูงเกือบ1เมตรครึ่งชาวบ้านในชุมชนหลายร้อยครัวเรือนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากติดเกาะกลางน้ำท่วมไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาจะเข้าจะออกก็ต้องอาศัยเรือจากทหารและกู้ภัยหลายคนที่อยู่เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินก็ทำได้แค่รอข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มที่กู้ภัยและทหารนำเข้ามาแจกจ่ายชาวชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท้อใจกับภัยธรรมชาติที่ถล่มบ้านเรือนทรัพย์สินพังชีวิตมาถึง3ปีติดต่อกันเข้าไปแล้วค่ะนอกจากนี้ในเมืองน่านที่บ้านร้องหมู่ที่4ตำบลปัวอำเภอปัวที่ถูกน้ำป่าซัดถล่มความเสียหายก็ยังหนักหนาบ้านเรือนหลายร้อยหลังยังเต็มไปด้วยดินโคลนรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายร้อยคันที่ถูกน้ำป่าซัดก็ยังจอดตายระเกะระกะอยู่ในชุมชนชาวบ้านบางคนออกมาเดินดูบ้านเรือนทรัพย์สินของตนเองทั้งน้ำตาประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแน่นอนว่ายังอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวรองผวาโบสถ์ทรุดตัวจมวัดภูมินเชนระดมกู้วิกฤตน่านทะลักสุโขทัยท่วม3อำเภอแม่ฮ่องสอนถนนขาดเตือน25จังหวัดมีฝนหนักน่านยังไม่คลายวิกฤตมวลน้ำไหลบ่าทะลักท่วมเมืองทั้งย่านเศรษฐกิจและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพวัดภูมินจมค่ะพระสงฆ์สามเณรพายเรือสำรวจบริเวณรอบพระอุโบสถวัดภูมินอำเภอเมืองน่านโบราณสถานสำคัญที่มีจิตรกรรมฝาผนังล้านนาอันทรงคุณค่าปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกถูกน้ำท่วมขังรอบวัดสูงประมาณ 70-80 เซนติเมตรเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายต่อตัวจิตรกรรมฝาผนังและองค์พระอุโบสถอย่างชัดเจนค่ะ
5: เช่นเดียวกับทาง Daily News นะครับก็มีภาพประกอบด้วยแต่ว่ามาดูเนื้อหากันก่อนเลยครับเพราะว่าเมื่อค่ำวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับเรียกประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่ก็มีการสั่งการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือว่าวอลลุ่มทุกจังหวัดเลยครับดึงทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการความช่วยเหลือเน้นย้ำให้ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดครับในที่ประชุมกำหนด5ข้อสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือก็ได้แก่การตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์วอลลูมแบบจุดเดียวในทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและก็ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยการเตรียมกำลังพลให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานตลอดเวลาการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปภ.ได้ทันทีนะครับแล้วก็นายกชนันท์บอกด้วยนะครับว่าจะต้องมีการซักซ้อมการเตือนภัยเผื่อเกิดเหตุอีกครั้งซึ่งจังหวัดน่านจะเป็นตัวอย่างในการสั่งการระเบียบของรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัตินะครับภาพประกอบของ Daily News นะครับเป็น

ภาพจมบาดาลเป็นภาพน้ำป่าลักทะลักท่วมจังหวัดน่านครับโดยรัฐบาลถอดบทเรียนถนนสะพานกีดขวางทางน้ำต้องปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำในอนาคตพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและ AI นำผลพยากรณ์มาประมวลแล้วก็พัฒนาระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้แจ้งเตือนภัยเร็วขึ้นพาดหัวข่าวของ Daily News นะครับยอมรับระบบแจ้งน้ำท่วมช้าปรับใหม่รู้เร็วขึ้น5วันดึง

0: 5 ถึง 10 วันหรืออย่างน้อย1 วันเพื่อให้ทันตั้งตัวจอนำเทคโนโลยี AI มาช่วยพยากรณ์มากขึ้นชี้ฝนจะตกหนักอีกช่วง 27-30 สิงหาคมขณะที่รัฐบาลยกระดับมือรับมือน้ำท่วมน่านตั้งศูนย์บัญชาการแบบจุดเดียว Single Command ติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยแจ้งเตือนอพยพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสั่งเตรียมแผนระดมเครื่องจักรกำลังพล Big Cleaning ฟื้นฟูหลังน้ำลดพร้อมเร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกทันทีเตือนพะเยาลำพูนรับมือน้ำป่าด้านมท.3ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แนะแม้น้ำลดลงแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัวครับ
1: โดยมีการอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์นะคะซึ่งช่วงคืนที่ผ่านมาทางปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์เตือนฝนตกหนัก2 จังหวัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยช่วง3 ทุ่มครึ่งนะคะเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำและที่ลุ่มต่ำรวมถึงที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางต่อมาเมื่อช่วง4 ทุ่มครึ่งเซลบอร์ดแคสต์ก็ได้แจ้งเตือนมีฝนตกหนักจังหวัดสุโขทัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนาเชิงคีรีตำบลคีรีมาศตำบลบ้านน้ำพุตำบลบ้านป้อมตำบลตโนดอำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีสำโรงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวสถานการณ์น้ำท่วมเช่นกันค่ะท่วมทะลักเขตเมืองน่านจมมิดเฝ้าเข้มภูเพียงเวียงสายศชนานค้างคืนลุยสู้น้ำสั่งเร่งฟื้นฟูปัวและท่าวังผาแม่ฮ่องสอนดินสไลด์ทับโรงเรียนบ้าน7-5น่านยังวิกฤตน้ำป่าจากปัวทะลักท่วมกลางเมืองน่านจมพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนร้านค้าโรงแรมวัดดังอย่างวัดภูมินท่วมหนักค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยม.ท.4ครับร่วมถกกรรมาธิการกระจายอำนาจปมรักษาสิทธิผู้สอบท้องถิ่นที่สุจริตชี้กระบวนการถอดถอนรายชื่อ 5,925 คนไม่มียืดเยื้อนะครับแล้วก็ล่าสุดไปพบเส้นเงินพุ่งถึง 9,000 ล้านมีข้าราชการระดับ10แล้วก็นักการเมืองเอี่ยวกับการทุจริตด้วยครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับมีการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็การบริหารราชการแบบพิเศษนะครับมีนายคงกฤตฉัตรมารีรัตน์ ส.ส.ระนองภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานประชุมพิจารณาเรื่องความเสียหายสิทธิบางประการของผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในกลุ่มที่ไม่อยู่ในข่ายทุจริตในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68มีการเชิญนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมครับนายคงกฤตบอกว่าเนื่องจากครั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตอาจเสียสิทธิ์ในการบรรจุหรือว่าแต่งตั้งในจังหวัดที่เขาไม่ได้เลือกมาก่อนสำหรับวันนี้ครับเมื่อได้ขึ้นบัญชีก็อยากให้โอกาสกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เลื่อนบัญชีขึ้นมาขณะที่รัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่าหากได้ติดตามกระบวนการขั้นตอนกำลังส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้ทางคลังให้กับทางกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งหลังจากนั้นกจังหวัดครับก็จะมีการประชุมและก็ส่งข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้ถอดถอนผู้ที่ทุจริตและถูกบรรจุเข้าไปเมื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกถอนออกไปครับก็จะทำให้มีที่ว่างเดิมเกิดขึ้นเมื่อถามว่านอกจากสิทธิ์สอบแล้วจะสืบเนื่องถึงสิทธิ์อะไรบ้างเช่นเรื่องเงินเดือนนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าทั้งหมดอยู่แล้วเพราะเราถือว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรได้ก็ต้องดำเนินการต่อแต่นี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกซึ่งคนเหล่านี้จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เริ่มวันที่บรรจุหลังจากมีการเรียกบัญชีแล้วก็บริหารบัญชีเสร็จเมื่อเรียกคนไปบรรจุก็จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นรวมแล้วประมาณ 5,000 กว่าคนแต่ตัวเลขมีการขยับทุกวันครับเมื่อถามว่าการถอดถอนรายชื่อ 5,925 คนจะมีอุปสรรคหรือไม่เพราะบางท้องถิ่นยังกังวลสุดท้ายจะยืดเยื้อออกไปหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่าไม่ยืดเยื้อแน่นอนครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวแนวหน้าครับ มท.4ถกกรรมาธิการกระจายอำนาจปมรักษาสิทธิผู้สอบท้องถิ่นสุจริตยันกระบวนการถอดถอน 5,925 รายชื่อ

0: ไม่ยืดเยื้อไร้ฟอกขาวครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะไปที่เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะสุดเศร้ารับศพเรย์ปมฟุบดับหัวใจตีบถึง3เส้นเมียร่ำให้ยันไม่รู้ว่าป่วยลีโอพุทธชาคริสเผยเคยเตือนพักผ่อนน้อยสวดวัดยางสวนหลวงรวม7คืนพิธีเผา26สิงหาคมและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพภรรยาพร้อมคุณชาคริสแย้มนามรับศพเรย์แมคโดนัลด์พิธีกรและพระเอกชื่อดังที่จากไปกระทันหันออกจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดยางพระอารามหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพโดยชาคริสระบุมีเส้นเลือดหัวใจตีบ 90% ถึง3เส้นเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตค่ะ
0: เรื่องของขบวนการบัตรชมพูนะครับจะมีการขยายผลไปทั่วประเทศนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ไล่ออกเจ้าหน้าที่ไปอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่เขตดินแดงนะครับและผู้ว่าชัดชาติสั่งเช็คย้อนหลังทั้งหมดเลยครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับก็หยิบยกมาจากเว็บไซต์ของ TNA Mcord ของสำนักข่าวไทยกันก่อนเลยนะครับว่าผู้ว่าชัดชาติขีดเส้นสอบอมสวมสิทธิ์บัตรชมพูสุกนี้สั่งสอบย้อนหลัง10ปีทุกเขตพร้อมจ่อหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทะเบียนป้องกันปัญหาการทุจริตขณะที่วานนี้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมขบวนการออกเพิ่มอีก1รายครับ
1: มีณผลมีโผของนายพลใหญ่นะคะก็จะมีการออกมาวันที่23สิงหาคมนี้ชื่อของบิ๊กเต่าขยับคุมพื้นที่สีน้ำเงินผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3โดยทางหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวเรื่องของโผนายพลตำรวจค่ะบิ๊กต่ายนั่งประธานเคาะโผนายพลสะพัดบิ๊กเต่าผงาดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 23สิงหาคมตำรวจนัดประชุมบอร์ดกลั่นกรองเคาะโผนายพลบอร์ดชงกตร.เห็นชอบสะพัดเก้าอี้เกรด A ทินกรรังมาศผู้บัญชาการไซเบอร์นพสินผงาดผู้บัญชาการสตม.และบิ๊กเต่าขึ้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ค่ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งอยู่ใน Mcord News นะครับนั่นก็คือเรื่องของวัดป่าอดุลยารามก็ฟีเวอร์หนักเลยนะครับตอนนี้มีคนแห่จองเป็นประธานกฐินกันจำนวนมากครับแล้วก็ส่วนป้าดาเองถูกออกหมายเรียกนะครับซึ่งพาดหัวข่าวของสำนักข่าวไทยพาดไว้ว่าพลังศรัทธาไม่แพ้วัดป่าอดุลขอนแก่นเดินหน้าจัดกฐินใหญ่17สายทั่วประเทศชุมชนร่วมใจทำนุบำรุงศาสนาเดินหน้าทำบุญแม้มีประเด็นพิพาทเรื่องของที่ดินครับ
1: มีข่าวของน้องเนเน่รอยัลนะคะก็ถึงลอสแอนเจลิสแล้วคนไทยในสหรัฐแห่ต้อนรับอบอุ่นค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะน้องเนเน่ถึงสหรัฐคนไทยแห่รับกระหึ่มลงจิง AGT รอบไลฟ์โชว์เจ้าตัวมั่นใจซ้อมหนักซึ่งก็มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสสหรัฐค่ะร่วมถ่ายรูปกับน้องเนเน่รอยัลร็อกเกอร์สตาร์สาววัย16ปีนะคะขณะมารอต้อนรับที่สนามบินในโอกาสที่เนเน่เดินทางมาร่วมการแข่งขันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ส่วนไทยรัฐเองมีภาพหมอฟันเถื่อนครับเมื่อวานนี้ตำรวจปคบ.ลุยจับหมอฟันเถื่อน5รายใน3จังหวัด

0: วัดหลังเปิดร้านลักลอบทำฟันเถื่อนยึดอุปกรณ์การแพทย์กว่า1,000 ชิ้นก็มีการจับกุมนางสาวอุทัยพรมใสที่ร้านอุทัยเทคนิคทำฟันย่านบางเขนครับสารภาพเปิดร้านซ่อมฟันปลอมมา 4-5 ปีแล้วนะครับโดยใน5รายนี้นะครับบางรายจบแค่ป.6และอีกรายหนึ่งจบม.3ครับแต่ว่าได้มีการทดลองทำกับฟันตัวเองจนเชี่ยวชาญเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็เลยมาเปิดรับลูกค้าแต่ว่าก็ถูกตำรวจจับไปในที่สุดนะครับพาดหัวสั้นๆของไทยรัฐครับระดมจับ5ร้านหมอฟันเถื่อนช็อกจบแค่ป.3 อีกรายดู YouTube แล้วก็มาเรียนแบบครับมีเรื่องของกรมน.ภาค4ครับพร้อมจัดแข่งขันฟุตบอลสันติสุขครับเดินหน้าสนับสนุนตัวแทนจากทุกอำเภอในการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขครับนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอระแงะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่โรงเรียนดารุสสลามในตำบลตันหยงมัดมอบเงินสนับสนุนจากกรมน.ภาค4ส่วนหน้าให้แก่ทีมฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหรือว่า U15 หลังผงาดคว้าแชมป์สันติสุขครับระดับอำเภอพร้อมเป็นตัวแทนสู้ศึกในระดับจังหวัดในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสันติสุขครับรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการใช้กีฬาดึงพลังของเยาวชนออกจากวงจรยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่จุดประกายให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองมีแบบอย่างที่ดีแล้วก็มองเห็นอนาคตที่ชัดเจนผ่านเส้นทางกีฬาครับก็ขอขอบพระคุณข้อมูลนี้จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้ค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนักใน2จังหวัดเมื่อคืนนี้เมื่อเวลาประมาณ 21:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บของมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางต่อมาเวลา 22:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักที่จังหวัดสุโขทัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระหว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนาเชิงคีรีตำบลศรีคีรีมาศตำบลบ้านน้ำพุตำบลบ้านป้อมตำบลตะโนดอำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ

0: ระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางโดยหลังมีการแจ้งเตือนในช่วงบ่ายถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้วให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นประชาชนในพื้นที่ก็อัปเดตสถานการณ์น้ำที่ไหลแรงเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านหลายเส้นทางและบางจุดน้ำไหลเชี่ยวมากปภ.ย้ำ 5 แนวทางก่อนเกิดเหตุสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางทรัพย์สินจับตาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเบื้องต้นนางสาวรัชดาพรได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการ5แนวทางปฏิบัติของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์รุนแรงต้องคาดการเป็นเคสที่ร้ายแรงที่สุดก่อนคือ 1. ถ้ามีสถานการณ์หรือใกล้เกิดสถานการณ์ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือทรัพย์สินที่มีความเสียหายสูงออกจากพื้นที่ก่อน 2. การเข้าดูแลกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางต้องเคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่ก่อนเป็นลำดับแรกหลังมีการคาดการณ์จะเกิดเหตุขึ้น 3. ต้องประสานชลประทานอย่างใกล้ชิดหรือเมื่อมีความคิดว่าเกิดเหตุการณ์แล้วจะเกิดน้ำป่าน้ำท่วมอย่างไรหรือน้ำจะลงมาจากที่ไหนต้องรีบแจ้งมาที่ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อมีข้อความแจ้งเตือนไปยังประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ 4. จะต้องประสานสาธารณสุขให้ชี้เป้ากลุ่มเปราะบางอยู่ครัวเรือนใดเพื่อเร่งช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและ 5. เน้นย้ำถึงเรื่องการประสานเครือข่ายมูลนิธิในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจะต้องคิดเสมอว่าทำงานกันเป็นทีมและบูรณาการกันทุกหน่วยงานโดยจะต้องตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้เพื่อมอบหมายงานลงไปให้เจ้าหน้าที่สำหรับการแจ้งเตือนภัยและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบได้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่42จังหวัดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปปช.ยกระดับงานบริการประชาชนยื่นบัญชีร้องเรียนสะดวกปลอดภัยด้วยศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพระเทพวชิระวิทยานุสิตเจ้าอาวาสวัดโพทองพร้อมนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.และนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการในการเข้าถึงบริการของสำนักงานปปช.ได้อย่างสะดวกรวดเร็วครบจบในจุดเดียวพร้อมชูมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ข้อมูลนาย

0: รพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าที่ผ่านมาปปช.ยังไม่เคยมีศูนย์ไว้รับเรื่องร้องเรียนหรือให้บริการประชาชนครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ตั้งศูนย์นี้ขึ้นจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของปปช.ได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกอย่างจะเป็น Big Data ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากตนเองจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยจะมีนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการปปช.แทนนั้นเชื่อว่าเลขาธิการปปช.คนใหม่น่าจะรับนโยบายเดิมที่คณะกรรมการปปช.ได้วางไว้เพียงแต่ว่าจะสานต่อและไปพัฒนาอย่างไรก็ตามคิดว่าแนวทางต่างๆน่าจะเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าผลงานก็จะปรากฏเองอย่างเช่นกรณีเจ้าหน้าที่กองสอบท้องถิ่นของสท.ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องไปตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินเพื่อขยายผลซึ่งได้ส่งไม้ต่อให้กับเลขาธิการปปช.คนใหม่ต่อไปคาซัคสถานเตรียมเลือกตั้งก่อนกำหนดวันอาทิตย์นี้คาซัคสถานเตรียมจัดการเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนดในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ของประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์กโตคาเยฟในการกระชับและเพิ่มอำนาจการควบคุมประเทศให้เบ็ดเสร็จยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยุบโครงสร้างรัฐสภาแบบ2สภาและเปลี่ยนเป็นรัฐสภาเดียวมีการตั้งตำแหน่งรองประธานาธิบดีขึ้นมาใหม่ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากตัวประธานาธิบดีโตคาเยฟและต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาใหม่ด้วยทำให้นักวิเคราะห์มองว่านี่คือการเตรียมกลไกสืบทอดอำนาจในอนาคตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13 พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13 ทำอะไรอยู่อ่ะ ก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
6: อากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือสิ่งที่ทุกคนอยากส่งต่อให้ลูกหลานเพื่อชีวิตและโลกที่ดีกว่าเดิมปตท.จึงยึดมั่นในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างสมดุลทั้ง

0: ความมั่นคงทางพลังงานการจัดหาพลังงานในราคาที่เหมาะสมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลยุทธ์4-3บูรณาการความยั่งยืนสู่ทุกกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตปรับกระบวนการผลิตนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนหรือ CCS พลังงานไฮโดรเจนพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูป่าทั่วประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ให้เราทุกคนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนเพราะทุกการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทำเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังจุ๋ยไพศาลครับสวัสดีครับ
2: ครับก็เข้าสู่วันศุกร์นะครับทำงานส่งท้ายสัปดาห์กันวันนี้21สิงหาคมก็มีหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องก็มีความชัดเจนด้วยอย่างการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์เมื่อวานนี้ผลชันสูตรออกมานะครับเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดน่านก็เริ่มมีทิศทางที่น้ำคงจะไม่สูงไปกว่านี้แล้วนะในพื้นที่ที่สำคัญอย่างที่อำเภอปัวนี่ก็ลดแล้วก็รอการเยียวยาการฟื้นฟูเยียวยา
3: ต้องเฝ้าระวังอยู่นะเพราะว่าไอ้มวลน้ำก้อนใหม่เนี่ยฝนก้อนใหม่เนี่ยจะมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นต้นไปคือก้อนเดิมเนี่ยจะหมดวันนี
2: ้ครับ
3: ก้อนใหม่จะมาเสาร์หรืออาทิตย์นี
2: ้ครับก็เก็บของบางส่วนไปก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องเอาเครื่องมือเพราะผมดูถนนหนทางโอ้โหเละเทะไปหมดเลยนะ
3: คือแล้วรอบนี้เขากลัวฮะว่าเพราะว่าถ้าเกิดมารอบใหม่แล้วเกิดเยอะเกิดหนักเนี่ยมันจะแย่กว่าเดิมเพราะว่าดินมันอุ้มน้ำไปเยอะแล้วมันช้ำแล้วคือถ้าเกิดมันมาในปริมาณที่ใกล้เคียงของเดิมเนี่ยรอบนี้เขาก็กลัวว่ามันจะเกิดพวกดินโคลนถล่มดินสไลด์มากกว่าคราวที่แล้ว
2: ครับผมเห็นรายงานที่เขาเป็นลักษณะตอบคำถามว่าทำไมที่จังหวัดน่านเนี่ยมวลน้ำมันถึงเดินทางไปอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมหาศาลนะฮะโดยเขามีการวิเคราะห์สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสภาพดังกล่าวนะโดยมองว่าหนึ่งปัจจัยแรกเนี่ยมาจากลักษณะภูมิประเทศโดยจังหวัดน่านมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันถึง87%มีลักษณะเป็นหุบเขารูปตัว V นะมันสูงชันไป2ด้านชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจจะตั้งอยู่ในที่ราบแคบๆก้นหุบเขาทำให้น้ำป่าไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักโดยใช้เวลาเพียง4-8 ชั่วโมงเท่านั้นอันนั้นเป็นปัจจัยแรกปัจจัยที่2คือสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมฆฝนจากมรสุมมักลอยมาปะทะเทือกเขาหลวงพระบางเกิดฝนตกหนักแช่ตัวสะสมเกิน200

0: 100ถึง300มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงซ้ำร้ายพื้นที่ป่าต้นน้ำถูกปรับเปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรพืชเชิงเดี่ยวทำให้ขาดต้นไม้ใหญ่และหน้าดินซับน้ำเมื่อดินอมน้ำจนอุ้มไม่ไหวฝนที่ตกเพิ่มจึงกลายเป็นน้ำป่าซัดพาเอาโคลนตะกอนลงสู่ลำน้ำทันทีและหากพิจารณาเส้นทางเดินของทางน้ำจะเริ่มจากจุดที่หนึ่งก็คืออำเภอปัวซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำป่าต้นทางมีลำน้ำยาวและน้ำปัวล้นตลิ่งเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางถัดมาจุดที่สองคืออำเภอท่าวังผาซึ่งเป็นจุดรวมน้ำขนาดใหญ่จากแม่น้ำย่างแม่น้ำยาวและแม่น้ำปัวไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่านโดยระดับน้ำหน้าสถานี N64 บ้านผาบ้านผากวางเนี่ยเคยพุ่งสูงถึง 12.75 เมตรท่วมบ้านเรือนมิดหลังคาและจุดที่3คืออำเภอเมืองน่านซึ่งรับมวลน้ำมหาศาลต่อจากท่าวังผานอกจากนี้ลุ่มน้ำน่านตอนบนยังไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยแม้แต่แห่งเดียวเนื่องจากเขื่อนสิริกิติ์ตั้งอยู่ท้ายน้ำที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้ไม่สามารถตัดยอดน้ำก่อนเข้าเมืองได้ส่งผลให้มูลค่าทางความเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ถึง 2,000 ล้านบาทในปี2149พุ่งสูงแตะ 3,000 ถึง 3,500 บาท500ล้านบาทในปี2567นะฮะสำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่าต้องดำเนินการแก้ปัญหาทั้งระบบได้แก่การสร้างแก้มลิงธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาตอนบนเพื่อชะลอและตัดยอดน้ำก่อนเข้าสู่เขตเมืองแล้วก็ประการต่อมาก็คือพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าระดับตำบลเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงอย่างน้อย12ชั่วโมงและเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำบนยอดดอยสูงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขาหัวโล้นให้กลับมาเป็นป่าซับน้ำเพื่อชะลอความเร็วของการไหลของน้ำป่าอย่างเป็นรูปธรรมบทวิเคราะห์เข้ารายงานอย่างนั้นนะ
1: ก็ผมเห็นนะเรื่องน้ำเนี่ยช่วงนี้เขาก็พูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันเช็คน้ำกันเยอะนะครับซึ่งเขาเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันที่เอาข้อมูลจากทางทิสดามาอ้างอิงนะเป็นข้อมูลดาวเทียมจากทิสดาผมก็เข้าไปดูนะเข้าไปเช็คก็ข้อมูลละเอียดทีเดียวนะอย่างประกาศเมื่อคืนอย่างเนี้ยที่เขามีการเตือนมาจากเว็บเนี้ยแอปเนี้ยนะฮะ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่านอกจากที่น่านที่เราโฟกัสกันอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องระมัดระวังด้านล่างด้วยสุโขทัยอย่างเงี้ยพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงตรงนั้นเพราะผมเห็นนะเขาในแอปเนี่ยมันจะมีแบบเป็นสีนะถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยก็คือแปลว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงสูงเสี่ยงมาก
0: ครับ
1: ปรากฏว่าโอ้โหตรงสุโขทัยพิษณุโลกอะตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันแดงกระจายสีสัชนาลัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันกระจายอยู่เยอะมากดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่คนก็เริ่มพูดถึงแล้วว่าต้องระมัดระวังให้ดีๆภาคกลางตอนบนตรงส่วนที่ผมได้พูดไปครับ
0: ครับคุณประจักษ์มาวงศาซึ่งเขาอยู่ที่ไทย PBS เขาไปรวบรวมข้อมูลมานะเขาบอกว่าการเกิดน้ำท่วมใหญ่มาแรงที่จังหวัดน่านหนนี้แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะช่วงหลังๆมีเหตุน้ำท่วมทุกปีแต่ที่ใหม่คือรูปแบบเพราะเป็นน้ำจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เดียวแต่ยาวนานกระทั่งกลายเป็นมวลน้ำมหาศาลไหลบ่าทะลักเข้าสู่พื้นที่ต่ำหรือพื้นที่เมืองและชุมชนจากป่าบริเวณเทือกเขาดอยภูคาใกล้ชายแดนไทยลาวพื้นที่อำเภอบ่อเกลือไหลบ่าทะลักเข้าอำเภอปัวผ่านอำเภอท่าวังผามุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านก่อให้เกิดความสูญเสียต่อบ้านเรือนอาคารร้านค้าพื้นที่การเกษตรถนนหนทางตลอดเส้นทางที่มวลน้ำไหลผ่าน ท่ามกลางการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น

0: หลากหลายตามสื่อโซเชียลตั้งแต่แสดงความเห็นใจวิพากษ์ผลรวมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่ามาจากความเลินเล่อละเลยการตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะการลักลอบทำอย่างผิดกฎหมายตลอดจนขาดการเตรียมการรับมือภัยพิบัติทั้งที่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดและเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลแต่กระนั้นก็มีบางส่วนที่ชี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติรูปแบบใหม่ตามสภาพความผันผวนของโลกนั่นคือฝนตกหนักมากเฉพาะจุดเป็นเวลานานหรือเรนบอมหรือระเบิดฝนคนหนึ่งที่ยืนยันต้นตอที่มาจากเรนบอมคือนายเล่าฟังบัณฑิตเทศกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้ประสานงานศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชนอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมยกตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปี67และในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากับพื้นที่ใกล้เคียงในปี68จนเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วก็8จังหวัดภาคใต้แต่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กลับย้ำว่าไม่ใช่เลนบอมแต่เป็นผลจากร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคเหนือทำให้เกิดแนวปะทะและฝนตกหนักในระยะสั้นๆบริเวณดอยภูคาปริมาณมากกว่า238มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในอำเภอปัวสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ข้อมูลเบื้องต้นก็ยังไม่ตรงกันเอกตาเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณน้ำและความแรงของน้ำไหลบ่าลงสู่พื้นที่ต่ำกว่าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงหากผ่านพ้นไปได้ทันทีทันใดไม่ท่วมขังนานจะเกิดสภาพราบเป็นหน้ากลองแต่ในกรณีที่มีปัญหาการระบายน้ำจะท่วมขังและส่งผลกระทบหลายวันดังที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอหาดใหญ่นะและแม้จะมีคำเตือนจากกรมอุตุและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ว่าจะเกิดฝนตกหนักหรือหนักมากในหลายจังหวัดรวมทั้งพื้นที่ภาคเหนือระหว่าง18ถึง21แต่กลายเป็นการเตือนในวงกว้างและไม่มีแผนเตรียมการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาอาทิการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระทั่งเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าทะลักจากที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ำที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงก็ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนแม้จะมีการส่งข้อความสั้นเตือนภัยหรือว่าช็อตเมสเซจผ่านเซลบอร์ดแคสโดยปอพอแต่ก็ช้าเกินการเพราะส่งเพราะเพิ่งส่งในค่ำคืนของวันที่19นะฮะ เกิดปมคำถามตามมามากมายถึงความล่าช้าทั้งการเตรียมการและส่งข้อความเตือนภัยกระทั่งถึงใครหรือหน่วยงานใดต้องรับผิดชอบเพราะแม้ว่านายกเนี่ยจะสั่งการจากออสเตรเลียมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกดูแลเรื่องภัยพิบัติพื้นที่ภาคเหนือให้ดูแลบริหารสั่งการในพื้นที่แล้วดร.เชนก็บินด่วนจากสุราษฎร์ธานีไปที่จังหวัดน่านและเดินทางต่อไปที่อำเภอปัวพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในขณะนั้นแต่โดยข้อเท็จจริงคนที่ได้รับมอบหมายคุมดูแลปอพอจากการแบ่งอำนาจหน้าที่โดยนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทยปอพอยังมีหน่วยงานสำคัญที่อยู่ภายใต้การดูแลและเป็นหน่วยงานที่ต้องมีบทบาทสำคัญเรื่องเตือนภัยและรับมือกับภัยพิบัติมีงบประมาณเฉพาะเรื่องแจ้งเตือนภัยพิบัติพันระบบเซลบอร์ดแคสถึงปีละประมาณ270ล้านบาทอันนี้งบประมาณปี68ขณะที่สธนช.ซึ่งมีหน้าที่หลักสำหรับจัดทำแผนแม่บทและกำกับดูแลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตกลับขึ้นตรงกับรองนายกนายทรงศักดิ์ทองศรีจากพรรคภูมิใจไทยจากการแบ่งอำนาจหน้าที่ของนายอนุทินในฐานะนายกทำให้เรื่องภัยธรรมชาติจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญในความหมายต่อความเป็นความตายและความสูญเสียผู้คนต้องตัดสินใจแบบปัจจุบันทันทีหรือในสถานการณ์หน้างานเป็นปัจจัยชี้ขาดเร็วพลันไม่ต้องรอไม่ควรต้องล่าช้าหรือต้องมีการหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะตัดสินใจได้เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลาคุณประจักษ์เขาก็บอกว่าแต่อำนาจในการสั่งการมันก็ดูจะกระจายกันอยู่
1: ครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีคนพูดถึง2ประเด็นเมื่อสักครู่เนี้ยเยอะมากนะฮะอย่างประเด็นแรกก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนเขาก็บอกว่าตอนนี้เรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยคือมันจะเป็นการแจ้งเตือนแบบภาพกว้างอันนี้หมายถึงที่มาจากส่วนกลางนะฮะมันจะพูดเป็นรายจังหวัด

0: ภาคเหนือตอนล่างตอนบนให้ระมัดระวังให้ดีๆก็จะพูดชื่อจังหวัดออกมาแต่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดนะครับไม่ได้มีการถึงว่าฝนมันจะตกอยู่ในลุ่มน้ำย่อยใดมีแนวโน้มไหลถึงชุมชนไหนนะครับเมื่อใดระดับน้ำจะสูงประมาณเท่าไหร่แต่ละครัวเรือนควรเตรียมตัวอย่างไรเนี่ยเพราะคือเตือนเนี่ยมันเตือนภาพกว้างขณะที่เทคโนโลยีก็มีข้อจำกัดเพราะเรดาร์ก็สามารถติดตามกลุ่มฝนในช่วงเวลาสั้นๆแต่ไม่สามารถให้คำตอบได้แน่นอนในทุกกรณีอย่างที่น่านเนี่ยก็มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนก็อาจจะเกิดการบดบังลำคลื่นความคลาดเคลื่อนในการประเมินปริมาณฝนรวมถึงกลุ่มฝนที่ก่อตัวหรือทวีกำลังอย่างรวดเร็วระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็เลยไม่ควรจะพึ่งข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งแต่มันต้องเชื่อมโยงข้อมูลหลายส่วนและถูกแปลเป็นคำเตือนซึ่งเป็นคำเตือนที่ลงรายละเอียดที่บอกถึงผลกระทบให้ประชาชนเข้าใจว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงกระทบเมื่อไรและควรปฏิบัติอย่างไรไม่ใช่แค่บอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณนี้นะและเป็นบริเวณกว้างอย่างนี้มันก็มีข้อท้วงติงมาแบบนี้กับอีกประเด็นเนี่ยก็คือเรื่องไอ้ single command นะก็อย่างที่เมื่อกี้ที่คุณไพศาลพูดถึงที่คุณประจักษ์เมื่อวงศาพูดเนี่ยมันก็คือบางคนบอกโอเคตอนนี้มันเริ่มมีแล้วแต่มันช้าไปไหมคือมันมาโอเคเดี๋ยวจะรวมศูนย์นะมี war room มี single command ตอนที่มันท่วมไปแล้วอะจริงๆมันควรจะตั้งวอลลุ่มก่อนน้ำท่วมเหมือนเห็นตั้งเขาละอย่างเอาผมพูดตามตรงนะกรณีน่านเนี่ยเราไม่รู้ก่อนเลยฮะ
1: ก็ร่องมรสุมจะพาดผ่านอะไรต่างก็มีการ
0: ให้
1: พยากร
0: ณ
1: ์เตรียมการใช่ไหม
0: เตือนเป็นสัญญาแล้ว
1: จริงๆไอ้เรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยมันน่าจะอยู่ในแผนการรับมือภัยพิบัติมันไม่ใช่รอภัยพิบัติมาแล้วก็ไปช่วยอพยพผู้คนเตรียมที่พักชั่วคราวเตรียมอาหารการกินแล้วก็เตรียมผู้คนเครื่องไม้เครื่องมือพอหลังไอ้น้ำลดมาก็เข้าฟื้นฟูจัดงบประมาณไปดูแลเยียวยาต่างๆเพราะฉะนั้นการเตือนเนี่ยมันต้องขั้นต้นเลยมันต้องมีวอลลุ่มที่ทำเรื่องนี้แล้ว
0: คือการตั้งวอลลุ่มหรือซิงเกิลคอมมานด์การรวบรวมเชื่อมโยงทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ให้การสั่งงานสั่งการมันกระจายเลยมันควรจะมีก่อนก็คือโอเคถ้าเกิดตั้งเขาแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้สุดสัปดาห์เนี่ยถล่มแน่ฝนถล่มแน่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าฝนถล่มแล้วมันจะนำพาซึ่งน้ำท่วมไหมแต่มีโอกาสสูงอีกเนี่ยตั้งเลยฮะตั้งก่อนอาทิตย์หนึ่งเลยแล้วผู้ว่าผมไม่แน่ใจอำนาจของใครนะแต่น่าจะผู้ว่านะจะสั่งการไปเลยพื้นที่นี้คุณไปนะคุณก็จัดการไปนะไม่ใช่ว่าพอท่วมปุ๊บเอามารวมศูนย์ผลคนออกเร็วอ้าวแล้วมันจะทันไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเนี่ยตรงนี้มันก็มีการพูดถึงกันในเรื่องของการจัดการนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยที่น่านเท่าที่ผมเช็คนะไม่ใช่แค่คุณเปิ้ลนาคอนที่เมื่อวานเราพูดอย่างเดียวหลายๆคนที่เข้าไปลงพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างชมว่าบริหารจัดการค่อนข้างดีเป็นระบบไม่ได้เหมือนหักใหญ่เหมือนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ผมว่ามันอาจจะต้องทำเป็นระเบียบปฏิบัติอ่ะ
1: ปัญหามันก็ไอ้ระดับความหลากหลายรายละเอียดมันก็ต่างด้วยนะ
0: ครับคืออยากจะให้ทำเป็นหลักปฏิบัตินะฮะว่าโอเคเมื่อมันมีการเตือนซึ่งไม่รู้ว่ามันต้องแก้ตั้งแต่ระบบการเตือนหรือเปล่านะว่าเมื่อมันมีการเตือนถึงระดับนี้จากปภ.จากอุตุภายใน5วันล่วงหน้าเป็นข้อบังคับว่าจังหวัดนั้นๆจะต้องมีการตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมรับจากทางผู้ว่าและสั่งการแยกย่อยไปอะไรเนี่ย
1: ค
0: ือถ้าเกิดมันมีเป็นระเบียบชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีหลักในการปฏิบัติก่อนที่จะน้ำท่วม
1: ครับเที่ยวนี้ล่าสุดเนี่ยปีนี้จริงๆมันท่วมทุกปีนะแล้วเขาพยายามจะถอดบทเรียนมาทุกปีเหมือนกันแต่เที่ยวนี้เหลือจุดเดียวคือจุดแรกที่น้ำปะทะกับชุมชนที่อำเภอปัวเตือนไม่ทันชาวบ้านเตรียมไม่ทันสัมภาษณ์พูดคุยมาเลยไม่ทันมาแจ้งเตือนเนี่ยน้ำถึงหัวเข่าแล้วส่วนใหญ่บอกว่างั้นนะมันมาถึงหัวเข่าแล้วถึงได้มีไอ้เรื่องการแจ้งเตือนไอ้กระจายเสียงจากอะไรต่างๆเนี่ย

0: แต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยจากต่อมานะโดยเฉพาะอำเภอเมืองหรืออะไรอันนี้เตรียมรับมือทันเพราะว่าไม่ต้องแจ้งเตือนเนี่ยข่าวสารที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็รับรู้แล้วว่ามันถล่มมาที่ปัวแล้วเดี๋ยวก็ไม่เกิน1วันนี้มาถึงเขาแน่เพราะฉะนั้นที่ตัวอำเภอเมืองก็จะตั้งรับได้ดีกว่าเวียงทรงเวียงสาอะไรเงี้ยนี่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยทายน้ำเนี่ยก็จะรับข่าวสารได้เรียบร้อยดีนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณเอกพรนะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
3: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: 8นาฬิกา36นาทีนะครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
7: คุณไพศาลผมเห็นราคาน้ำมันเนี่ยตลาดโลกก็ขึ้นอีกแล้วนะ
0: เมื่อวานนี้ขึ้นอีก2เหรียญกว่าตอนนี้รู้สึก
7: 2เหรียญ
0: ไป93เหรียญแล้วนะเบรน
7: ท์ใช่ครับแล้วก็พอดีผมไปเห็นข่าวกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโอ้ช่วงนี้เนี่ยปรับการอุดหนุนรายวันเลยอย่างล่าสุดมีมาอีกแล้วนะซึ่งเป็นแบบวันก่อนที่เราเพิ่งคุยกันก็คือราคาทิศทางโลกขึ้นนะแต่กลายเป็นว่ากองทุนลดการชดเชยนะอย่างที่ปรับเมื่อวานมีผลวันนี้เนี่ยประกาศเมื่อวานเนี่ยอย่างเบนซินแต่อันนี้เบนซินมันจะเป็นตัวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเคยส่ง639อันนี้ส่งมากขึ้นเป็น6บาท73แต่ตัวอื่นๆฮะที่รัฐที่กองทุนเคยอุดหนุนเนี่ยเคยช่วยเหลือเนี่ยอย่างโซฮอ9195เคยชดเชยให้ลิตรละ81สตางค์เนี่ยเหลือแค่50ตังค
0: ์ลดลงอีก
7: ลดลงอีก E20 จาก4บาท52เหลือ4บาท25E85 จากกองทุนช่วยอุดหนุน3บาท12เหลือ3บาท3สตางค์ดีเซลธรรมดาจาก6บาท43เหลือ5บาท96

0: เซลล์ลดลงด้วยอ่ะ
1: ลดลงหมดฮะ
0: อืม
1: ดี20เนี่ยจากที่เคยอุดหนุน10.80 บาทเหลือ10.39 บาทซึ่งที่เราพูดกันวันก่อนเนี่ยว่ามันแปลกแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมาจากที่ว่ากองทุนมันไม่ไหวจริงๆแม้ว่าตลาดโลกจะขึ้นแต่ว่ากองทุนมันแบกไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าอัตราเร่งอัตราคูณเนี่ยมันยังตัวเลขเท่าเดิมเนี่ยก็คงคิดว่าไม่ไหวก็อย่างที่คุณไพศาลบอกตัวเลขเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมวันอาทิตย์วันจันทร์มันอยู่ที่75,000
0: ครับ
1: เขาก็คงมองแล้วแหละว่าถ้าเกิดไม่ลดการช่วยเหลือเนี่ยภายในสัปดาห์นี้เนี่ยจะโหมันน่าจะ8-9 หมื่นเอานะภายในสัปดาห์
0: คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกองทุนก็ไม่ใช่หมายถึงว่าแบกอยู่แล้วก็ต้องเตรียมไปคือยังไงก็ติดลงกลั่นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าติดเกินไปกว่าระดับที่ติดได้เนี่ยนะมันก็คงจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอันนี้ถ้าไม่กู้เงินมาก็ต้องทำแบบนี้ก็คือลดซะให้มันไปชนไอ้เป้าที่จะกระทบสภาพคล่องของกองทุนก็เลยจำเป็นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่สวนทางนะ
1: แต่นี้ก็แปลว่ามันก็ต้องเตรียมประกาศขึ้นราคาน้ำมันแล้วมั้ง
0: ก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้น
1: เพราะมันกองทุนมันลดช่วยเหลือไง
0: ครับผมคิดว่าเย็นนี้น่าจะมีการประกาศปรับเพราะว่าราคาในตลาดโลกก็ขึ้น
1: เพราะนี้มันประกาศขึ้นราคาเมื่อ3 วันก่อน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: 85 สตางค์
1: น่าจะได้เวลาแล้วแล้วราคาไม่ตลาดโลกไม่ลดความร้อนแรงเลย
0: ครับ
1: ขึ้นทุกวัน
0: คือไอ้เรียกว่าขาลงเนี่ยไม่มีแน่นอนแล้วดูจากไอ้การใช้ตัดสินใจลดการดุลหนุนจากกองทุนแบบนี้นะเรือปิดขาลงแน่นอนแต่ว่าจะทรงตัวอย่างนี้หรือว่าจะขึ้นนะซึ่งผมคาดว่าน้ำหนักผมให้ว่าเย็นนี้น่าจะประกาศขึ้นแล้วมีผลวันเสาร์เช้าวันเสาร์เป็นต้นไปไม่ประมาทก็ใครที่พอจะเติมเต็มถังได้ก็เติมไว้ก่อนดีกว่าจะช่วยประหยัดได้บ้างมากน้อยแล้วแต่ว่าก็จะขึ้นเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ารอบนี้ถ้าขึ้นก็น่าจะขึ้นประมาณ80-90 สตางค์ดูจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นนะอัตราน้ำมันที่ปรับขึ้นเนี่ยเอ๊ะคุณเอกพรผมดูแล้วไอ้เรื่องของปัญหาเรื่องภัยพิบัติเนี่ยโดยเฉพาะน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวตอนนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะน่านนะมันเริ่มกระจายไปหลายจังหวัดนะถ้าน่านเนี่ยคุณยศชนันเขาก็ไปปักหลักนายก
1: เมื่อคืนก็ค้าง
0: ก็น่าจะอยู่แล้วก็ยืนยันชัดเจนว่านายกก็สั่งการเลยแล้วอยากให้เป็นซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยก็คือพูดง่ายๆในฐานะรองนายกที่นายกมอบหมายเนี่ยคุณยศชนันเขาหลังพิงคุณอนุทินตลอดเขาได้รับมอบหมายกับนายกนะก็เขาก็คล้ายๆมีบทบาทนำอยู่นั่นนะคุณสุริยะเขาไปร่วมสมทบด้วยในวันแรกๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันเมื่อวานเนี่ยไม่เห็นนะน่าจะมีภารกิจอะไรต้องรีบกลับมานอกนั้นก็จะเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศรษฐ์อันนี้ปักหลักอยู่เลยไปก่อนคุณยศชนันนิดหน่อยด้วย
1: อันนี้เขากำกับดูแลปภ
0: แล้วก็รัฐมนตรีกลาโหม
1: งานโดยตรง
0: ครับ
1: ครับ
0: เราก็เห็นมีการ
1: แถลง
0: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศรษฐ์เนี่ยคุณยศชนันก็มีอยู่วันหนึ่งบางทีเขามานั่งร่วมโต๊ะแถลงกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานในพื้นที่นะคุณเจเศรษฐ์นี่ก็ลงไปส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทำงานประสานกับทางรัฐมนตรีกลาโหมในฐานะภูมิใจไทยด้วยกันส่วนคุณยศชนันเขาก็เป็นซิงเกิลคอมมานด์หัวหน้าทีมดูแลกอบกู้เรื่องภัยพิบัตินี่เขาก็ดูก็ให้สัมภาษณ์สื่อติดตามสถานการณ์อะไรกันอยู่ก็เห็นเป็นข่าวอยู่นะแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานข่าวอย่างนี้ครับนางสาวแพทองธารชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยได้สั่งการให้รัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนที่ว่างเว้นภารกิจวันนี้วันศุกร์เนี่ยพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยให้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือตอนบนรวมทั้งจังหวัดน่านเร่งประสานงานหน่วยงานรัฐช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากวิกฤตน้ำป่าไหลหลากขยายวงกว้างนะ

0: คือในขณะนี้มันจะมีทั้งพื้นที่ประสบภัยไม่ใช่ที่จังหวัดน่านอย่างเดียวเพราะน่านมันหนักนะแต่จังหวัดอื่นๆก็ไม่เบานะครับในแม่ฮ่องสอนแพร่อุตรดิตถ์ไปจนถึงสุโขทัยลุ่มน้ำยมนี่ก็เริ่มศรีสัชนาลัยอะไรพวกนี้เริ่มแล้วน้ำท่วมบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบละนี่คุณอิงก็สั่งการเลยรัฐมนตรีครับส.ส.ให้ลงที่น่านนี่ก็เห็นคุณยศชนันก็คนที่เรียกว่าเป็นเงาเลยครับน่าจะเป็นหมอชลน่านนะ อดีตส.ส. หมอชลน่านก็ถ้าดูภาพที่คุณยศชนันเขาประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือว่าลงพื้นที่ให้กำลังใจช่วยเหลือชาวบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีหมอชลน่านตามประกบกันไปมันก็มีกลิ่นอายของบรรยากาศไอ้การเมืองอะไรมันพอสมควรอยู่นะคุณเจเซ่เห็นไหมเนื่องจากว่าเป็นคนหนุ่มแข็งแรงนะภาพออกมานี่แกไปช่วยแบกเอาชาวบ้านขึ้นบ่าเลยเอาคนแก่แบกขึ้นบ่าแล้วก็พาลุยน้ำออกมาส่งในไอ้ที่พักที่ปลอดภัยเลย
1: คือผมดูภาพนะโอ้โหต้องทำขนาดนั้นเลยล่ะแบกขึ้นหลังเลยเอาเป็นว่านานาจิตตัง
0: สไตล์แบบลูกหลานของคุณอะไรนะคุณชาดา
1: เป็นลูกคุณมนัญญา
0: คือสไตล์คุณชาดาสไตล์ลูกหลานของคุณชาดาเนี่ยเป็นสไตล์นี้หมดเลยคุณชาดาเนี่ยขับรถไปมันมีพายุฝนฟ้าคะนองไฟฟ้าเสาไฟฟ้าล้มมาเลยเต็มไปหมดเนี่ยรถจอดกันเต็มหมดแกลงจากรถเลยนะลงจากรถเดินดูเคาะกระจกดูประชาชนต่างๆเลยรีบออกมาจากรถก่อนเพราะสายไฟฟ้ามันกลัวว่าไฟฟ้าจะรั่วไงแกลงมาสั่งการเลยคือสไตล์แบบเนี้ย
1: ครับ
0: คุณเจเสกก็เน้นแต่ภาพมันออกมามันก็โอเคนะผมเชื่อว่าคนไทยก็จะชอบว่าเป็นรัฐมนตรีที่ทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนแต่คนกันแน่กันแหนก็คงมีแต่ว่าเขาคงไม่ได้ฟังเขาก็คงจะส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปก็มองแบบ1+1=2ก็โอเคทุ่มเทช่วยเหลือลุย
1: แต่คนการเมืองอาจจะมองว่าเอ้นี่แอบคูณแอบหารอะไรอยู่ข้างหลังสแควร์รูทอยู่หรือเปล่า
0: ผมก็คิดว่าไอ้ผมสังเกตว่าภาพคุณเชษฐ์เข้ามาแล้วก็คุณอิงก็สั่งเลยรัฐมนตรีของพวกเราต้องลงให้หมดนะ
1: ครับ
0: นายกรู้สึกเขาจะระบุชื่อเนี่ยเขาจะระบุมีใครนะไอ้คุณยศชนันใช่ไหมคุณสุริยะแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีอิ่มเขาเป็นคุณอิ่มนี่เขาเป็นรัฐมนตรีช่วยกันของคุณสุริยะหรือเปล่า
1: เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรี
0: ศึกษาหรืออะไรใช่ไหมเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่ว่าเขาดูเขาอยู่ที่กระทรวงอะไรปกติแต่ว่าให้ลงพื้นที่ด้วยนายกเท่าที่เขาโพสต์ออกมานะเขาก็จะมีคุณอิ่มด้วยธีรรัตน์สำเร็จวานิชเนี่ยเพราะว่าคุณธีรรัตน์เขาเคยสมัยคุณอุ๊ยอิ๊งเป็นนายกเขาได้รับมอบหมาย
1: รัฐมนตรี
0: แล้วไปช่วยมหาไทยตอนนั้นให้ไปดูเรื่องแม่สายใช่ไหมให้เป็นกองบัญชาการผู้สั่งการส่วนหน้าเลยล่ะ
1: นี่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายก
0: อ๋อคุณยศชนันเลย
1: คุณยศชนันครับ
0: ประกบคุณยศชนันเลยนี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาภัยพิบัติแล้วก็มีกลิ่นอายการเมืองอะไรกันอยู่ดูแล้วก็หน้าขีดเส้นใต้อยู่นะคุณอิงคุณอะไรออกมาด้วยอย่างเงี้ยนะน่าจะมีคือก็ไม่ก็ถ้าเขาทำช่วยกันช่วยเหลือประชาชนแข่งกันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนักการเมืองถ้าแข่งกันช่วยเหลือประชาชนนะมันก็เป็นเรื่องดีประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือที่แทนที่จะได้หนึ่งก็ได้สองมาช่วยทั้งสองแจกได้อาหารก็อาจจะได้สองรอบเลยจากภูมิใจไทยรัฐมนตรีภูมิใจไทยมารอบรัฐมนตรีจากเพื่อไทยก็มารอบหนึ่งก็จะได้อิ่มกันมากขึ้นนะ

0: ันนี้ไปดูเรื่องอื่นๆกันนะครับคุณเอกพรเรื่อง
1: จริงๆเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องที่หลากหลายมากนะที่ผมสนใจอยู่

0: เรียกสสภูเก็ตมาสอบปากคำว่าเป็นนอมินีหรือเปล่านะ
1: ครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดราม่าของคนอิสราเอลอะเป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น
0: ที่สมุยใช่ไหม
1: ใช่ครับที่สมุยคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่สมุยเอ็กโซติกพาร์คมันจะเป็นลักษณะสวนสัตว์แปลกนะสวนสัตว์ที่ไม่มีในท้องถิ่นเขาจะมาโชว์พวกแบบอีกวนหน้าเมียแคทอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นก
0: ็
1: จะเป็นสวนสัตว์แนวนี
0: ้
1: นะครับก็เปิดมาไม่นานมากปีกว่าเจ้าของเนี่ยภรรยาเป็นคนไทยสามีเป็นฝรั่งเศสแต่เป็นฝรั่งเศสเชื้อสายอิตาลีนะครับแล้วเขาเนี่ยเป็นอดีตนักมวยอยู่เมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วก็พบรักกับคนไทยแล้วก็มีความสนใจด้านนี้นะแล้วก็ทำสวนสัตว์ขึ้นมาปรากฏว่าคือเรื่องนี้มันเคยเป็นประเด็นมาก่อนหน้าหลายวันแล้วแล้วก็ถูกแชร์ถูกพูดถึงกันมาสัก 2-3 วันได้แล้วบอกว่าพักหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวอิสราเอลมาเยอะแต่พักหลังเนี่ยเริ่มเจอหนักมากอย่างเช่นไม่ยอมจ่ายค่าเข้าบอกขอไปดูก่อนถ้าชอบเดี๋ยวจ่ายถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเดินออกหรือแม้กระทั่งคือสวนสัตว์พวกนี้เขาก็จะมีรายได้จากการให้อาหารสัตว์พวกนี้ก็ไม่ยอมซื้อและใช้วิธีการถ้าสมมติผมถืออยู่เนี่ยก็หยิบของผมไปเลยหยิบแล้วก็ไปให้อาหารสัตว์เลยแกล้งสัตว์บ้างทำร้ายสัตว์บ้างไม่ยอมดูแลลูกอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งบางส่วนมันเป็นลักษณะจ่ายค่าเข้าอย่างเงี้ยเพิ่มเติมอย่างเช่นสิงโตเพื่อไปถ่ายรูปกับสิงโตเพิ่มเงี้ยก็ไม่ยอมจ่ายใช้วิธีเนียนเดินไปกับคนที่จ่ายตังค์แล้วก็ไปถ่ายรูปลักษณะแบบนี้ก็คือมีปัญหามาสักพักแล้วแต่ที่มันเริ่มเป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวอิสราเอลคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาไม่ชอบนกบอกว่าเขาก็บอกตั้งแต่รู้แล้วผมไม่ชอบให้นกมาแบบยุ่งอะไรเงี้ยเจ้าของเขาก็บอกว่าเอองั้นก็อย่าเข้าไปโซนนั้นนะอย่าเข้าไปโซนนั้นแต่สุดท้ายก็เข้าไปอยู่ดีทั้งที่ตัวเองไม่ชอบนะแล้วพอนกมันบินเข้ามาเกาะไหล่มันตบนกจนนกสลบอ่ะคราวนั้นอ่ะก็เลยทำให้เจ้าของผู้เนี้ยเขาไม่ไหวแล้วกับอิสราเอลเขาไปติดป้ายหน้าสวนสัตว์ฟรีปาเลสไตน์นะคืออันนี้ผมว่าก็อาจจะเป็นความพลาดของเขาด้วยนะที่ดันไปเอาประเด็นเนี้ยมาเชื่อมโยงติดฟรีปาเลสไตน์คือไม่รู้แหละเรียกว่า intention เขาความตั้งใจเขาก็อาจจะคิดแนวนี้ด้วย
0: เป็นเวลาที่พวกนักท่องเที่ยวอิสราเอล
1: อะไรแนวนี้ด้วย
0: ก็เลยไปอะไรนะไปหยามในเรื่องใหญ่เลย
1: ครับทีนี้พอติดปุ๊บแน่นอนก็ทัวร์อิสราเอลลงนะทัวร์ยิวลงทั้งในคอมเมนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็มาพิมพ์ด่ามาพิมพ์รีวิวนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ว่าแบบมันไม่ใช่แค่ว่าถูกพูดถึงในเมืองไทยอย่างเดียวฮะมันจะมีกลุ่มยิวนานาชาติเนี่ยเขาก็แชร์เรื่องนี้กันคนที่เขาเป็นยิวหัวแบบอาจจะแนวคิดรุนแรงหน่อยเนี่ยนะก็ทัวร์มาลงเธอทัวร์มาลงแล้วก็เป็นลักษณะปลุกระดมแล้วเป็นสงครามโซเชียลแล้วมีการขู่ตั้งค่าหัวด้วยนะแต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยเรื่องมันไม่จบแค่นี้เพราะว่าปรากฏว่าเจ้าของสวนสัตว์เนี่ยเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าแม่สามีเนี่ยเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมฮะสามีเป็นฝรั่งเศสปรากฏว่าแม่เขาฮะที่อยู่ที่ฝรั่งเศสบ้านโดนเผาไหม้ทั้งหลังเลยเสียหายทั้งคันรถไหม้หมดบ้านไหม้หมดตอนแรกมีข่าวแชร์
0: จู่ๆก็ไฟไหม้ขึ้นมา
1: อยู่ๆก็ไฟไหม้ฮะแล้วก็บอกข่าวจริงด้วยเพราะตอนแรกแชร์กันเนี่ยผมยังนึกว่าเฟคนิวส์นะสุดท้ายเมียเจ้าของเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าเรื่องจริงแล้วบอกก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาเคาะกระจกบ้านเคาะประตูบ้าน4-5พอไปมองๆดูก็ไม่มีใครสุดท้ายเนี่ยไอ้วันเกิดเหตุก็เนี่ยได้กลิ่นไฟไหม้ปรากฏเนี่ยไหม้หมดเลยและเห็นว่าเรื่องเนี้ยเขาก็ไปร้องเรียนนะ ไปร้องเรียนในอำเภอ

0: กาะสมุยนะครับทั้งเรื่องปัญหาการขู่ฆ่าทั้งอะไรด้วยเนี่ยในอำเภอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพร้อมจะไปดูแลความปลอดภัยให้คือตอนนี้ผมว่ากระแสความไม่พอใจคนอิสราเอลเนี่ยมันก็บานปลายขึ้นเรื่อยๆนะผมเห็นโดยเฉพาะที่ใต้เนี่ยมันเยอะมากคนเขาเริ่มที่จะเอือมละอากับนักท่องเที่ยวคือมันมีนักท่องเที่ยวดีก็มีนะแต่แบบหยาบคายเนี่ยก็ได้ยินเยอะมากวันก่อนผมคุยกับรุ่นน้องเนี่ยมีเยอะเลยเขาอยู่ภูเก็ตก็เริ่มเจออ
1: ืมคือมันไม่ใช่เป็นเฉพาะลายเฉพาะคนใช่ไหมมันจำนวนมากทีเดียวที่นิสัยเสียใช่ไหม
0: คือผมเชื่อว่าใครทำงานบริการนะอย่างเปิดสวนสัตว์หรือเปิดร้านอาหารอย่างเนี้ยท่านรับลูกค้าร้อยพ่อพันแม่อยู่แล้วแต่ท่านก็จะรู้ว่ามันจะมีชาติหนึ่งเหมือนแอร์โฮสเตสนะฮะใครมีเพื่อนเป็นแอร์เนี่ยอย่างเพื่อนผมเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเนี่ยก็มักจะเล่าให้ฟังอุ้ยแอร์ชาตินี้นะมันจะอย่างนี้แอร์ชาตินี้นะมันจะมีนิสัยเสียอย่างนี้แต่เนี่ยคนที่เขาทำงานบริการในไทยช่วงนี้เขาบอกโอ้โหเจอคนอิสราเอลแบบที่แนวนี้เยอะมากจริงๆเจอเยอะมากจนทำให้แบบจากที่ไม่ได้คิดอะไรนะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปเหมารวมชาติเพราะว่าเฮ้ยเขาอย่างนี้จนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะมันยังไง
1: ทีนี้ผมก็จะติดใจอยู่นิดนึงว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลก็คือคนมันก็ร้อยพ่อพันแม่ไม่ว่าจะชาติไหนนะก็มีทั้งนิสัยดีนิสัยไม่ดีคราวนี้ถ้านิสัยไม่ดีถ้าเป็นจำนวนน้อยเป็นรายบุคคลเนี่ยปัญหามันก็ควรไม่ควรจะยกขึ้นมาเป็นระดับว่าคนชาตินั้นชาตินี้มันก็เป็นเรื่องตัวบุคคลแม่ถ้าจะต้องป้องกันรักปกป้องสิทธิผลประโยชน์ตัวเองก็แจ้งความดำเนินคดีอะไรกันไปเป็นรายบุคคลไปแต่ว่าถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นความไม่พอใจระดับเชื้อชาติอย่างเงี้ยนะแสดงว่ามันต้องมีปัญหาลักษณะที่สะสมอยู
0: ่ครับเพราะท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยไปสุราษฎร์สามรอบแล้วนะในรอบไม่กี่เดือนเนี่ยไปเพื่อผมเห็นรอบล่าสุดเพิ่งจะไปอาทิตย์ที่แล้วไปขอให้ท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยดูความปลอดภัยให้คนอิสราเอลหน่อยก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีอะไรอย่างเนี้ยก็แต่มันน่าสนใจท่านทูตลง3รอบเลยนะซึ่งผมว่ามันไม่ใช่จำนวนที่น้อยนะในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
1: อ
0: ืมก็ไปทำกิจกรรมอ่ะไปอะไรอ่ะแจกอุปกรณ์การโรงการเรียนอะไรต่างๆนานาที่เกาะสมุยเกาะพังงานอะไรแถวๆนั้นนะฮะก็เหมือนกับพยายามจะทำ CSR อยู่ผมเชื่อว่า
1: เพื่อจะแก้
0: รับรู้รับทราบ
1: ภาพลักษณ์ของคนชาติอิสราเอลเขานะ
0: ผมเชื่อว่าท่านรับรู้รับทราบอยู่แล้วว่ามันมีประเด็นอยู่ไม่งั้นไม่ลงพื้นที่3รอบหรอกฮะภายในรอบไม่กี่เดือน
1: คือคนอิสราเอลเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมในลักษณะที่เขามีการรวมตัวกันเฉพาะกลุ่มอะไรเขามีวงในของเขาอยู่นะทั้งเรื่องศาสนาเรื่องอะไรต่างๆเขาเนี่ยเป็นชนชาติที่ไม่เคยมีประเทศเป็นผู้อพยพไปที่ไหนก็โดนคนเขาเหยียดหยามย่ำยีอะไรต่างเพราะการรวมตัวอะไรต่างเขาจะเหนียวแน่นมากเฉพาะวงในของเขาแล้วก็เป็นคนที่ระแวดระวังดูโดยพฤตินิสัยนะแต่ว่าอันเนี้ยพอมาแสดงออกอะไรที่ในถิ่นคนอื่นอ่ะเช่นมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มาทำธุรกิจมาอะไรต่างๆอันนี้มันก็อาจจะมีการเพ่งเล็งความรู้สึกแปลกแยกอะไรคนในท้องถิ่นอยู่นะเพราะว่าถ้าเขาจะทำการค้าพวกอะไรเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเขาหมดเลยนะ
0: ครับคืออย่างเคสก่อนหน้านี้ที่เราก็เคยมีกระแสบ้างนะเล็กๆกับคนจีน
1: ที่ปลายที่อะไรก็เป็นอย่างนี
0: ้ไม่เอาคนจีนก่อนนะก่อนหน้านี้ที่เราก็เคยมีคนไทยเคยมีกระแสแนวเนี่ยแต่มันไม่แรงเท่านี้นะเพราะในสัดส่วนน่ะคือเราจะเห็นชัดว่าแบบโอ้คนจีนเยอะมากที่เขามาเที่ยวแล้วเขาโอเค

0: แต่มันก็จะมีแหละคนที่นิสัยไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันเคยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งแต่รอบนี้อิสราเอลอ่ะมันค่อนข้างจะใช้คำว่าเอกฉันท์ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: ขึ้นแท่นเลย
0: มาแรง
1: มาตั้งแต่ปลายแล้วปลายเลยจนกระทั่งคุณอนุทินตอนนั้นต้องไปลงพื้นที่กับทูตเลยนี่ใช่ไห
0: ม
1: ช่วงตอนที่ลบกับตอนนั้นน่าจะฮามาสกำลังถล่มกับฮามาส
0: ใหญ่ช่วงต้นปีนะน่าจะต้นปีปลายปีที่แล้ว
1: แล้วก็ขยายมาเป็นพังงานสมุยภูเก็ตอะไรแบบนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องอยู่แล้วก็ในพื้นที่ก็ทราบอยู่ว่าเขาเป็นที่แบบคนพื้นถิ่นหรือคนชาติอื่นๆที่เขาทำมากินอยู่เพราะว่าในนี้พวกนี้มันนานาชาติอยู่นะพวกเกาะเหล่านี้เขาก็ไม่ค่อยชอบคนอิสราเอลจริงๆมันเป็นอย่างนั้นซะด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์พบผู้นำนิวซีแลนด์เปิดบทบาทใหม่ความสัมพันธ์วันนี้เวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวลลิงตันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเดินทางถึงทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีเมารีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นซึ่งปีนี้ครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังบริเวณลานสนามหญ้าโดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมภริยารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นแท่นรับความเคารพวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาตินิวซีแลนด์ตามลำดับก่อนตัวแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าสู่อาคารทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์และลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนที่ผู้นำทั้งสองและคู่สมรสจะร่วมถ่ายภาพและแลกเปลี่ยนของขวัญที่ระลึกระหว่างกันต่อมาในเวลา 10:30 นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้หารือข้าราชการกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในระยะต่อไปภายหลังการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นคนร้ายรอบยิงอดีตนักพานโรงในพื้นที่สายบุรีเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุวันนี้เวลา 21:30 เกิดเหตุคนร้ายรอบยิงนายมะยูโซะเบนเจวันอายุ62ปีบริเวณบ้านในตำบลกะดูนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อให้การรักษาก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นไม่พบผู้เห็นเหตุการณ์โดยผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเพียงเสียงปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับนายมะยูโซเป็นอดีตนักการพานโรงโรงเรียนปายอเคยถูกยิงมาแล้วหลายครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อไปไทยยังต้องเฝ้าระวังฝนอีก1วัน32จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝน

0: ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเช้าตรู่วันนี้ยังพบว่าท้องฟ้ามีเมฆมากและมีฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังฝนตกตลอดวันนี้สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม32จังหวัดโดยเฉพาะ12จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับแนวโน้มระยะถัดไปในช่วงวันที่22ถึง29สิงหาคมฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจากนั้นช่วงวันที่30สิงหาคมถึง4กันยายนฝนมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกช่วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมกลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับคพ.หนุนตำรวจพิสูจน์กากอุตสาหกรรมปลาจีนขยายผลถึงต้นตอนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กล่าวว่าคพ.พร้อมสนับสนุนพนักงานสอบสวนทั้งข้อมูลหลักฐานและองค์ความรู้ทางวิชาการในการตรวจสอบวัตถุพยานจากกรณีพบกองของเสียในพื้นที่หมู่4บ้านโคกไม้แดงตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายตามกฎหมายหรือไม่และใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังแหล่งกำเนิดเส้นทางขนส่งและผู้เกี่ยวข้องโดยเป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องล่าสุดสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีและตำรวจภูธรภาค2ประสานขอรับการสนับสนุนจากคพ.ในการตรวจสอบวัตถุพยานที่ตรวจยึดได้จากพื้นที่เกิดเหตุเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบพบกองของเสียสีดำไม่ทราบชนิดปะปนกับเศษพลาสติกและเศษสายไฟที่ผ่านการสับหรือตัดย่อยแล้วในพื้นที่เกษตรกรรมโดยบริเวณใกล้เคียงพบแหล่งน้ำ1บ่อและห่างจากจุดดังกล่าวประมาณ800เมตรพบอีก1บ่อมีน้ำสีดำกลิ่นเหม็นและคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินรวม3จุดเพื่อตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนแจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขยายผลหาแหล่งกำเนิดเส้นทางขนส่งผู้เกี่ยวข้องขณะที่เตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: ตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงรับมือปัญหากากอุตสาหกรรมที่พบความเสี่ยงเชื่อมโยงหลายจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่ต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: การนาฬิกา10นาทีมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
6: ครับช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะครับรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนครับมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้ตอนนี้เหลือเพียง8ที่นั่งแล้วนะครับรีบกันเลยนะครับ3เบอร์โทรศัพท์โทรมาสอบถามกันได้094-480-3076 094-480-3034แล้วก็อีกเบอร์ครับ094-396-6649ครับ
5: ก็เรื่องของคุณเรย์แมคโดนัลดารายุค90เนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ครอบครัวก็ได้นำมาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยางพระอารามหลวงศาลารัตนพรามก็มีคนวงการบันเทิงเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ไปร่วมงานกันมากมายนะทั้งคุณชาคริตแย้มนามคุณลีโอพุทธคุณเกลือกิตติคุณพีททองเจือคุณตั๊กบริบูรณ์จันเรืองคุณภูริอิรัญพฤกษ์อะไรต่างๆนี่นะไปกันมากทีเดียวคราวนี้ผลชันสูตรนี่ก็ออกมาว่าหัวใจวายนะเสียชีวิตเพราะหัวใจวายก็คือพูดง่าย

0: หัวใจหยุดทำงาน
1: แบบบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้น
0: 3เส้น
1: มี2เส้นตีบไป 90% อีก1เส้นตีบ 70%
0: อืมจากคราวนี้ผมแปลกใจอยู่ไม่หายถึงจนถึงขณะนี้เมื่อทราบชัดเจนแล้วว่าไอ้เส้นเลือดที่ส่งเลือดไปสูบฉีดในหัวใจของเขาเนี่ยมันตีบ3เส้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตีบเนี่ยตั้งแต่ 70% ขึ้นไปไม่ว่ากี่เส้นเนี่ยมันจะเริ่มแสดงอาการนะแต่สงสัยว่าของเขาเนี่ยทั้ง3เส้นเลยแล้ว70 90แต่ไม่แสดงอาการอย่างไรให้เขาแบบรู้สึกว่าต้องไปหาหมอไปตรวจเติดรีบรักษาหรือยังไง
1: ผมเห็นเพื่อนสนิทเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคือมันจริงๆมันก็เห็นอยู่แหละว่าดูเบลอๆมึนๆช้าๆแต่ในใจเขายังคิดว่าเออเพราะว่าแบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยหรือเปล่าเพราะว่าทำงานหนักเขายังคิดไปในแนวนี้ฮะเพราะว่าเหล้าเนี่ยไม่ได้ดื่มแน่เลิกมา30ปีแล้วเพราะคุณเรย์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปฮะดื่มตั้งแต่อายุ15จนเนี่ยอายุสัก20กว่ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวอะดื่มจนร่างกายค่อนข้างแย่ก็เลยเลิกมา20 30ปีแล้วดังนั้นไอ้สาเหตุเรื่องเหล้าเนี่ยไม่น่าใช่แน่เขาบอกเขาเห็นอยู่แล้วเห็นภรรยาบอกว่าเป็นคนค่อนข้างกลัวหมอบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟันบอกโอ้โหแทบจะบังคับอ่ะคือเป็นคนไม่ยอมไปหาหมอถ้าดูจากอย่างนี้นะผมก็พอจะอนุมานได้ว่า
0: แต่ว่าทนเอา
1: ใช่แล้วดูถ้าจะไม่ได้ตรวจสุขภาพด้วยเพราะถ้าเกิดเป็นคนที่แค่ขนาดหมอฟันยังไม่ไปเนี่ยมันก
0: ็
1: นะเพราะภรรยาเขาก็บอกเองว่าเป็นคนที่ไม่กลัวหมอไม่ก็ยอมไปหาหม
0: อคือเท่าที่ผมรู้เนี่ย
1: ท
0: ั้
1: งนี้ทั้งนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการไม่ตรวจสุขภาพอ่ะผมว่า
0: คือเส้นเลือดตีบขนาดเนี้ยโดยปกติแล้วมันต้องแน่นจุกแน่นหน้าอกมากนะเท่าที่ทราบเนี่ยทุกคนเนี่ยที่มีอาการเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการเข้าใจผิดไปคิดว่าอาจจะเป็นกรดไหลย้อนไหมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างผมก็เหมือนกันผมคิดว่าผมเป็นกรดไหลย้อนนะเจ็บหน้าอกมากแต่พอผมไปดูหมอถามบอกว่าเราปวดร้าวมาถึงแขนไหมปวดถึงกรามไหมผมไม่แน่ใจแต่แขนเนี่ยแขนซ้ายเนี่ยรู้สึกร้าวปวดร้าวมาถึงเลยเข้าข่ายชัดเจนเส้นเลือดอุดตันแต่ว่าก็ต้องไปตรวจเพิ่มนะต้องไปทำทั้งตรวจคลื่นไฟฟ้าทั้งไอ้ตรวจที่แบบคล้ายๆกึ่งเอ็กซเรย์เลยนะเป็น TC scan เนี่ยพวกนั้นนะต้องตรวจละเอียดลงไปจนกระทั่งเชื่อว่าเป็นแน่นอนแล้วเขาบอกว่าถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้นะว่ามันตกลงมันจริงๆแล้วมันอุดตันกี่เส้นอะไรเงี้ยจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อสวนหัวใจฉีดสีก็ไปดูปฏิการสวนหัวใจฉีดสีเนี่ยมันมาพร้อมกับการรักษาเจอปั๊บเขาก็ใส่สแตนเข้าไปเลยถ้าเกิดจับพัดจับผูตรวจไม่เจอก็เท่ากับฉีดสีตรวจดูฟรีแต่โดยมากว่าถ้ามีอาการเป็นลำดับมานะตรวจแล้วก็สงสัยมาตลอดอย่างเงี้ยนะแล้วถึงขั้นมาต้องมาสวนหัวใจนะสอดไอ้สายเข้าไปแล้วไปตรวจดูแล้วฉีดสีเข้าไปเนี่ยให้มันดูเลือดที่มันไหลเข้าไปที่หัวใจนะอันนั้นส่วนมากก็จะเจออุดตันหมดอ่ะแล้วก็ต้องทำไปทำบอลลูนไปนะก็น่าเสียดายผมยังดูแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าแหมสักนิดหนึ่งนะก็อาจจะยังอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าก็โอเคเพื่อนฝูงก็มองในแง่ดีว่าโอเคมันก็ถือว่าคนที่เสียชีวิตไปแบบอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เจ็บปวดอะไรเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: เหมือนหลับแล้วก็ไม่ได้ตื่นมาอีกแล้วนะ
1: เหมือนเจ้าตัวตอนแบบทิ้งตัวลงโซฟาเนี่ยก็เห็นเพื่อนเขาก็ยังบอกว่าก็ยังแบบเหมือนขยับหาที่สบายอยู่เลย

0: ก็น่
1: ส
0: า
1: ั
0: จ
1: ก
0: ะ
1: พ
0: เ
1: ัก ก
0: ิด
1: หน
0: จ
1: ึ่
0: างกการที่หลับไปดูทีวีแล้วหลับแล้วก็เสียไป
1: ครับ
0: เขาก็มองเป็นเรื่องดีที่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ทรมาน
1: ครับแต่ว่าประมาณเกือบจะเรียกว่าร้อยทั้งร้อยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินนะคุณเอกพรผมบอกเลย
0: เฮ้ย
1: เ
0: เ
1: ด
0: พ
1: ี
0: ร
1: ๋
0: าย
1: ว
0: ะว่าไอ้ที่มันอุดตันเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรเป็นพลักใช่ไหมเป็นพลักที่ไปอุดตันหรือเป็นไขมัน
1: มันจะมีทั้งตะกอนมีทั้งไขมันมีทั้งแคลเซียมคือเส้นเลือดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็มีเซลล์ที่ตายมันก็เป็นตะกอนเนี่ยเหมือนท่อน้ําที่น้ําผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีคราบที่เป็นตะกอนอยู่หรือเปล่า
0: ตะกอนสนิมอะไรก็ว่ากันไป
1: ตะกอนสนิมอะไรมาแต่มันก็ไม่ถึงขั้นใหญ่มากแต่มันก็จะเกาะเสร็จแล้วมันก็จะมีพวกไขมันไปเจอตะกอนนี้ก็ติดกับตะกอนแล้วก็จะมีพวกแคลเซียมซึ่งก็เข้าไปในกระแสเลือดได้ด้วยมันจะอยู่ที่อาหารทั้งหมดเลยคราวนี้ลีโอพุทธเขาบอกว่าเขาตอบปัญหาสื่อบอกว่าเขาดื่มเหล้าโอ้ยเขาหยุดดื่มเหล้าแล้วไม่ดื่มเลย30 ปีแล้วไม่ดื่มจริงๆเนี่ยดูบอลกันก็กินแต่ไอ้เขาก็เรียกชื่อไอ้สแน็คยี่ห้อหนึ่งนะ
0: อ๋อแต่เขาชอบดื่มน้ำอัดลมด้วย
1: แล้วก็ดื่มน้ำอัดลมตลอดลีโอพุทธบอกว่าแทบจะไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยติดน้ำอัดลมมากแต่ว่าเขาจะเน้นเขากลัวน้ำตาลเขาก็เน้นพวกซีโร่ซีอะไรแต่ผมบอกได้เลยนะสแน็คน้ำอัดลมนี่นั่นแหละตัวดีที่สุด
0: ครับ
1: ทำให้ทั้งแคลเซียมทั้งไขมันเลยรวมอยู่ในนั้นนะสแน็คนี่ตัวไขมันเลยผมบอกให้แล้วไขมันเลวล้วนๆแล้วถ้าวัดปฏิบัติของเขาไงแล้วเขาชอบดูบอลนะเพราะเขานักบอลเก่านะ
0: เป็นช่วง
1: ที่ผ่านมาเนี่ยพูดง่ายๆช่วงบอลโลกเนี่ยผมว่าแกอดหลับอดนอนดูทุกคู่อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ดูบอลไปก็เนี่ยกินสแน็ค
0: แล้วยิ่งคนทำงานแนวแบบฟรีแลนซ์นะแนวฟรีแลนซ์เนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานประจำต้องตื่นเช้าเป็นกิจวัตรเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีโอกาสก็ดูหมด
1: ใช่
0: ฟุตบอลเนี่ย
1: ก็เห็นภรรยาบอกว่าได้หยุดงาน1 เดือนอยู่กับลูกด้วยอยู่ช่วงปิดเทอมลูกนะก็ผ่านดูบอลพอดีมั้งใช่ไห
0: ม
1: ก็หยุดถือโอกาสหยุดงานเลยพักผ่อนเลยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันพีคตอนช่วงที่แกได้พักถ้าแกออกไปโลดโผนออกกำลังอะไรเงี้ยแกอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วเจ็บขึ้นมาก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือได้พักเพราะว่าไอ้โรคอย่างเงี้ยพอพักแล้วมันก็คือไม่ต้องไปเหนื่อยแบบอะไรที่อาการก็จะซ่อนลึกเข้าลงไปอันนี้เป็นจังหวะที่แกเพลินว่าแกไม่ได้ไปเคลื่อนไหวอะไรมากด้วยเป็นจังหวะพอดีแกอยู่บ้านแล้วก็พักผ่อนเป็นสำคัญคือพักเนี่ยอาการก็คงจะคลายไปแล้วใช่ไหม
0: คือแล้วคนรอบตัวผมเนี่ยนะก็ทำงานกับคุณเรย์แมคโดนัลด์เยอะมากเพราะผมเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยนะบางคนก็ทำหนังนะกับคุณเรย์บางคนเคยทำรายการทำพิธีกรทำอีเวนต์กับคุณเรย์คนรอบตัวผมเนี่ยไปงานศพเยอะมากนะแต่ละคนก็บ่นเสียดายเป็นคนนิสัยดีมากคนที่แบบง่ายๆไม่เยอะมันจะมีดาราประเภทที่เยอะมีนะที่คุณเห็นในละครเนี่ยชีวิตจริงมีที่ฉันจะต้องดื่มน้ำแบบนี้ไม่เกินจริงนะ ข้าวจริง
1: ๆ
0: ฉันจะต้องมีห้องให้ฉันแบบนี้อะไรไม่เกินจริงผมอยู่ในแวดวงคนใกล้ตัวยิ่งงานโฆษณาเนี่ยจะมีเยอะแต่คุณเรเนี่ยเป็นคนที่สบายสบายเอามาเลยพี่เอายังไงได้หมดเลยเอาพี่สะดวกเอาพี่ผมไงก็ได้อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบสบายสบายมากทำงานติดดินทำงานเข้าใจคนทำงานบางคนยกตัวเองขึ้นเป็นพระราชายกตัวเองเป็นนางพญาเนี่ยก็มีเยอะ
1: แต่ว่าแล้วเป็นคนที่เพื่อนฝูงคนรู้จักรักใคร่ชื่นชอบอยู่เป็นคนนิสัยดี
0: คร
1: ับเออจริงๆพื้นเพเขาเป็นคนร้อยเอ็ดนี่นะเข้าใจว่าจะเป็นทางแม่ทางอะไร
0: แต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนมัธยมเรียนมัธยมที่อังกฤษ
1: ที่อังกฤษ
0: ครับ
1: ก็คงเป็นเชื้อสายสกอตถ้าแม็กนี่ก็สกอตนะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าแม็กก็ไม่ใช่ว่าสกอตทั้งหมดนะมีไอริชก็มีแม็กเหมือนกันแต่น้อยอ่ะถ้าจะเรียกว่านับได้ว่าแม็กอะไรบ้างที่เป็นไอริชแต่ส่วนใหญ่ถ้าแม็กก็เป็นสกอต

0: แม็กอินไตนี่ไม่เกี่ยวนะ
1: แม็กอินไทยก็
0: อันน
1: ค
0: ี้
1: ืออ
0: ันนี้แซวเล่นนะเออ
1: ก็เชื้อสายก็น่าจะเป็นพวกสกอตกันก็แม็กกันแม็กอินไทยเอ้ยวิลลี่นี่ก็อะไรนะ
0: แม็กอินทอช
1: แม็กอินทอชแต่คุณธงชัยนี่ก็แม็กอินไทย
0: แม็กอินไทยใช่
1: วิลลี่แม็กอินทอชเลนี่ก็แม็กโดนัลนะฮะไปอําเพื่อนได้นะว่าเป็นเจ้าของร้านฟาสต์ฟู้ด
0: ไม่เกี่ยวเลย
1: ก็นะ
0: ที่พูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยพอดีผมไปเห็นข่าวใหญ่นะเป็นข่าวต่างประเทศโมเดอร์นาที่เขาแถลงความสำเร็จพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งผิวหนังนะในขั้นทดลองทางคลินิกเฟสสุดท้ายนะพอประกาศมานี่หุ้นพุ่ง 160% นะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นข่าวดีของโลกนะก็คือโมเดอร์นาเนี่ยเขาบอกว่าเขานะครับได้ทำการทดลองวัคซีนร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัดคีทรูด้าของเมอร์กที่เป็นยาที่ใช้กันแพร่หลายในการรักษามะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโนมาโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผู้ป่วยหลายพันคนที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อกำจัดก้อนเนื้องอกชนิดเมลานโนมาที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะได้รับประโยชน์จากวัคซีนนี้เร็วที่สุดถึงขั้นปีหน้าเลยนะครับบอกเป็นการทดลองระยะสุดท้ายที่เป็นบวกครั้งแรกสำหรับวัคซีนมะเร็งชนิด mRNA ทำงานในการฝึกระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้ต่อสู้กับเนื้องอกผ่านการพุ่งเป้าหมายกลายพันธุ์เฉพาะจุดของเซลล์เหล่านั้นและเป็นการศึกษาครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าการรักษาแบบควบคู่กับยาคีทรูด้าจะได้ผลดีกว่าการรักษาด้วยคีทรูด้าเพียงอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ Merck กับ Moderna รวมถึงบริษัทอื่นๆก็กำลังทดสอบแนวทางที่คล้ายกันนี้กับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งตับอ่อนด้วยในการแถลงบอกว่าการรักษาด้วยยาอินทิสเมรานบรรลุเป้าหมายหลักในการลดการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งและบรรลุเป้าหมายรองในการป้องกันไม่ให้ก้อนเนื้อร้ายแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายเมื่อเทียบกับการใช้คีทรูด้าเพียงอย่างเดียวเมื่อฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเซลล์ผู้ป่วยจะสร้างสำเนาของการกลายพันธุ์เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันจดจำและทำลายล้างเมอร์กบอกว่าตอนนี้ทั้งสองบริษัทได้เริ่มหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการรักษาโรคนี้แล้วเมื่อพิจารณาจากวัคซีนที่ได้รับสถานะการบำบัดที่ก้าวหน้ายาอาจพร้อมใช้งานปีหน้าแต่ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยการทดลองอย่างละเอียดบอกแค่ว่าจะแบ่งปันข้อมูลในการประชุมทางการแพทย์ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังไม่ได้มีผลลัพธ์เกี่ยวกับอัตราการรอดชีวิตโดยรวมซึ่งเป็นตัวชี้วัดรองในการทดลองเพื่อประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ที่ไม่ได้รับหรือไม่ขณะที่ CEO ของสถาบันปาร์เกอร์เพื่อการบำบัดมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันก็บอกว่าผลลัพธ์ของโมเดอร์นาที่เปิดเผยออกมาอาจส่งสัญญาณถึงยุคใหม่ของการรักษาโรคเนื้องอกชนิดก้อนและความสำเร็จนี้ที่เป็นบวกนำพาไปสู่เฟสถัดไปในการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันอย่างแท้จริงบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีแนวโน้มที่ดีอย่างยิ่งและเป็นจุดที่สิ่งต่างๆเริ่มต้นขึ้นบอกนี่จะพลิกฟื้นสถานการณ์โมเดอร์นานะที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ผลิตวัคซีนโควิด-19แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีแรงต้านนะจากวัคซีนชนิด mRNA จากรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้นะครับพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยทำให้หุ้นโมเดอร์นาพุ่งขึ้นสูงถึง 160% สูงที่สุดในรอบหลายปีทำให้มูลค่าตามราคาตลาดบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์ด้านหุ้นของเมอร์กอันนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้น 12% เป็นผลจากคาดหวังว่าวัคซีนนี้เนี่ยจะช่วยขยายโอกาสตลาดรักษามะเร็งหลังจากยาคีทรูด้าของเมอร์กเนี่ยที่เป็นยาภูมิคุ้มกันใช้กับโรคมะเร็งหลายชนิดเคยเป็นยาที่ขายดีที่สุดในโลกกำลังจะหมดอายุสิทธิบัตรในช่วงปลายทศวรรษนี้ทั้งนี้มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมานี้เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่อันตรายที่สุดซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐบอกว่าตอนปี2023

0: มีผู้ป่วยที่ใช้ชีวิตอยู่กับโรคมะเร็งผิวหนังชนิดนี้มากกว่า 1.5 ล้านคนในอเมริกาโอ้นี่เป็นข่าวดีมากนะข่าวดีมากๆ
1: ครับครับฮะเอ๊ะมีข่าวใหญ่ในแวดวงการลงทุนนะตลาดหลักทรัพย์บริษัท SPCG จำกัดมหาชนหรือ SPCG อันนี้ก็เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะรายใหญ่ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่าได้ขายหุ้นนะดร.วันดีกุลชรกุลชรยาคงจุนเจริญภรรยาของอดีตปลัดมหาไทยซึ่งถือหุ้นอยู่ 46.08% นะ486ล้านหุ้นเนี่ยประมาณโดยประมาณเนี่ยได้ขายหุ้นออกจนเหลือ 0% เช่นเดียวกับพันธมิตรจากญี่ปุ่นเคียวเซล่าคอร์ปอเรชั่นซึ่งถืออยู่ 6.01 ก็ขายออกทั้งหมดเช่นกันรวมแล้วก็ขายให้กับผู้ถือหุ้นใหม่ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่มตระกูลจารุทวีได้แก่นายเกรียงไกรจารุทวีพี่ชายของนายทศพงศ์จารุทวีหรือเสี่ยเบ้งซึ่งเข้าลงทุนผ่านบจก. JRT Green Energy นะแล้วก็จารุทวีเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ที่มีการลงทุนในบริษัท Xspring Capital จำกัดมหาชนกรุงไทย Xspring เนี่ยนะหรือ XPGแล้วก็ได้ส่งในเกรียงศักดิ์จารุทวีเข้ามาเป็นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามใน SPCG รอบนี
0: ้
1: นะก็เปลี่ยนมือไปดร.วันดีภรรยาของอดีตปลัดมหาไทยก็ขายล้างพอร์ตเลยยกเกลี้ยงเลยนะครับ
0: ภรรยาคุณสุทธิพงษ
1: ์สุทธิพงษ์จุนเจริญก็ต้อนรับเรื่อง Data Center ไอ้โรงไฟฟ้าเหล่านี้ขาย Data Center ส่วนใหญ่เอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันสัปดาห์หน้าครับคุณเอกพร
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาค

0: โลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก 5 โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานนะคะแล้วก็อีกสักครู่คุณนงวดีถิมมานก็จะตามมาจัดรายการด้วยกันนะคะวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนพี่พรวันดีนะคะวันนี้เนี่ยขอไปเริ่มต้นดูจากตลาดหุ้นของบ้านเราเมื่อวานกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าดูทรงวันนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากทางฝั่งของสหรัฐอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็ร่วงลงไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ค่ะเราก็ปิดบวกแบบอ่อนมากๆนะคะคือแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเมื่อวานนี้เซตปิดที่ 1,609.99 จุดค่ะก็บวกมา 0.23 จุดนะคะคิดเป็น 0.01% มูลค่าการซื้อขาย 82,362 ล้านบาทนะคะก็เป็นการปิดปรับตัวขึ้นตามภูมิภาคนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็มีแรงขายกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กดดันตลาดนะคะเพราะว่ารีบาวด์ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ผ่านนะสำหรับการซื้อของต่างชาตินะคะก็ยังคงเห็นต่างชาติที่ซื้อเข้ามาสุทธิ961ล้านบาทค่ะกองทุนในประเทศนะคะซื้อสุทธิ882ล้านบาทส่วนคนที่ขายก็คือรายย่อยนะคะขายสุทธิ1041ล้านบาทบัญชีบล.ค่ะขายสุทธิ801ล้านบาทนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยอันดับ1ก็เป็น TTB นะคะนำโด่งเลยนะหลังจากที่ก่อนอันนี้มีเรื่องของการขายบิ๊กล็อตแล้วก็มีคนเข้าไปรับกันเต็มเลยนะคะก็บวกขึ้นมา 1.43% ค่ะอันดับ2ปตท.สผ.นะคะบวกมา 0.67%อันดับ3ปตท.ค่ะบวกมา 0.62% นะคะช่วงนี้กลุ่มพลังงานนะคะก็ปรับตัวขึ้นตามราคาพลังงานด้วยหลังจากที่สถานการณ์มันตึงเครียดมากขึ้นนะคะ BDMS ค่ะมาเป็นอันดับ4นะคะบวก 2.06% แล้วก็อันดับ5คือ Gulf ค่ะลบ 1.16% นะคะมาดูว่าทางต่างประเทศเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็มีประเด็นที่ว่าบอนด์ยิลด์ของเขานี่โอ้มันพุ่งขึ้นไปสูงนะคะแล้วก็มีการประกาศแทรกแซงนะคะคุณสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าพูดถึงโครงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะบอกว่าอาจจะมีมูลค่าสูงกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศไว้นะต่อการซื้อคืนแต่ละครั้งนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ระบุตัวเลขที่แน่นอนนะคือประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะว่าจะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าเดิม2เท่าเนี่ยก็ตอนแรกก็ส่งผลกับตลาดอยู่บ้างนะคะบอนด์ยิลด์ก็ร่วงลงไปแต่ปรากฏว่าก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับเรื่องของโครงการซื้อคืนพันธบัตรในช่วงอายุ 10-20 ปีและ 20-30 ปีเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9กันยายนแล้วก็ดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนะคะก็จะเน้นแทรกแซงพันธบัตรระยะยาวนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนก็ปรับสูงขึ้นอย่างมากนะคะอย่างไรก็ตามนะพอบอนด์ยิลด์กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งเนี่ยตลาดก็เลยตีความว่าการเพิ่มปริมาณเข้าซื้อพันธบัตรของสหรัฐมันอาจจะเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นนะคะแล้ว

แล้วพอมีการประกาศนะ Outlook ของ Walmart ออกมาเนี่ยโอ้ต่ำกว่าที่คาดนะคะก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในสหรัฐก็ร่วงลงไปนะก็ตาม Walmart ไปเลยนะคะบวกกับเรื่องของประเด็นสหรัฐกับอิหร่านที่ยังดูยืดเยื้อก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการที่เอ๊ะเงินเฟ้อจะยังไงอ่ะก็วนๆกลับมาอีกนะคะถ้าอย่างนั้นมาดูว่าตลาดหุ้นสหรัฐตอบสนองอย่างไรนะคะเมื่อคืนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าร่วงลงไปนะดาวโจนส์นี่ลบไป700จุดนะคะลบ 1.32% ค่ะ S&P 500นะคะลบ 0.87% Nasdaq นะคะลบ 1% ขยับมาดูทางฝั่งของยุโรปนะคะยุโรปเนี่ยก็เขียวสลับแดงนะคือถ้าเราดูหุ้นตลาดยุโรปโดยรวมเนี่ยค่ะคือปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่7นะคะถือว่าเป็นช่วงขาลงที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่กันยายนปี66เลยเพราะว่าถูกกดดันจากเรื่องของราคาน้ำมันที่มันอยู่ในระดับสูงแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะคะสำหรับตลาดฝั่งยุโรปค่ะสต็อกซ์600ปิดลบ 0.12% นะคะ CAC 40ฝรั่งเศสค่ะลบไป 0.57% ดัคเยอรมนีนะคะลบ 0.42% แล้วก็ฟุตซี่100ของอังกฤษค่ะเพิ่มขึ้นนะอันนี้เป็นเจ้าเดียวที่บวกนะคะแต่ก็บวกมาเล็กน้อยคือ 0.04% นะคะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของยุโรปกับสหรัฐนะคะคือเราเห็นเนี่ยฝั่งของสหรัฐที่ลงไปแบบนี้ก็แน่นอนนะว่าจะชุดทางโซนเอเชียลงไปนะคะสำหรับนิเคอิเอเชียเช้านี้นะคะนิเคอิของญี่ปุ่นเนี่ยลบ 0.47% นะคะเซี่ยงไฮ้ค่ะลบ 0.07% นะคะแต่หางเสงบวกขึ้นมานะคะบวก 0.6% เกาหลีใต้นะคะบวกมา 0.85% นะคะนี่ก็เป็นภาวะของตลาดหุ้นโดยรวมนะคะจริงๆแล้วมีประเด็นของฝั่งสหรัฐที่น่าสนใจอย่างเรื่องของหุ้น Anthropic นะคะหลายคนก็อาจจะสนใจแล้วก็เล็งๆอยู่เหมือนกันนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เข้ามาสร้างความฮือฮาให้กับตลาดหุ้นสหรัฐก็คือหุ้น SpaceX ที่โอ้โหยอดจองนี่แรงมากๆแล้วก็ราคาก็ดีขึ้นไปสูงมากนะคะจนที่สุดเนี่ยไปมาตอนนี้ราคาก็ต่ำจองแล้วนะคะต่ำกว่าช่วง IPO แต่ว่า Anthropic นะคะก็เป็นอีกดีลใหญ่นะที่เตรียมจดทะเบียน IPO ประวัติศาสตร์นะคะเทียบชั้น SpaceX ค่ะก็ขยายทีมธนาคารชั้นนำนะคะเข้ามาจัดการเรื่องของเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือว่า IPO ภายในปลายเดือนนี้แล้วนะคะสิงหาคมก็คาดว่ามูลค่าการระดมทุนเนี่ยอาจเทียบเท่าหรือดีกว่าสถิติ IPO ของ SpaceX นะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางบริษัท Anthropic นะคะก็ผู้ที่เป็นผู้พัฒนาโมเดล AI Claude เนี่ยเขาก็แต่งตั้งธนาคาร City Group ค่ะเข้ามาเสริมทัพนะร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Morgan Stanley Goldman Sachs แล้วก็ JP Morgan เพื่อเป็นผู้ร่วมจัดการจัดจำหน่ายดีลใหญ่ดีลยักษ์ครั้งนี้นะคะเรื่องของตลาดหุ้นนะประมาณนี้มาดูเรื่องของความขัดแย้งในระหว่างสหรัฐกับทางฝั่งของอิหร่านนะคะที่ก็มีการกดดันจากทางฝั่งสหรัฐออกมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดูจะกดดันมากขึ้นด้วยนะคะคือทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาประกาศใช้มาตรการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะบรรลุข้อตกลงกับทางอิหร่านนะไม่มีใครอยากจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านมากกว่าเขาแล้วล่ะนะนี่จะเป็นสงครามทางเศรษฐกิจแล้วก็การโดดเดี่ยวในระดับที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะก็เป็นการโพสต์ผ่านทาง Truth Social เสริมแรงด้วยคุณสกอตต์เบสเซนนะคะรัฐมนตรีคลังของสหรัฐที่ก็บอกว่าการที่รัฐบาลสหรัฐมีแผนทำลายเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยก็ทำให้มีแนวโน้มว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่านแต่ว่าอิหร่านเองเขาว่ายังไงนะคะอิหร่านเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่สหรัฐทำแบบนี้นะคะมีมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเนี่ยมุ่งเป้าไปที่สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองอิหร่านทุกคนถือเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะแล้วผู้ที่เป็นผู้ดำเนินการและยุยงให้เกิดมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้สมควรถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีและลงโทษในข้อหาก่ออาชญากรรมอันร้ายแรงเหล่านี้นะคะคืออิหร่านเนี่ยเขาก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันเนี่ยแล้วเขาก็ประนามสหรัฐออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่ง
ราคาน้ำมันก็

ก็เลยพุ่งขึ้นมานะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะปิดบวกแต่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนนะคะหลังจากที่มีการประกาศมาตรการกดดันนะคะส่วนราคาล่าสุดเนี่ยมาอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างก็ดูจะมีการย่อลงมาหน่อยๆนะคะสำหรับ WTI นะคะงวดเดือนตุลาคมนะคะลบ 0.25% นะมาอยู่ที่$86.61ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ก็ย่อลงมานิดหน่อยเหมือนกันนะคะงวดเดือนตุลาคมนะคะลงมา 0.11% ค่ะอยู่ที่$93.68ต่อบาร์เรลนะคะขยับมาดูเรื่องของราคาทองคำกันบ้างนะคะช่วงนี้ใครมีทองก็สดใสนะคะเพราะว่าเมื่อล่าสุดเนี่ยก็มีการปิดบวกไปนะคะหลังจากที่ทางสหรัฐเขามีโครงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเนาะที่บอกตัวเลขเนี่ยโอ้อาจจะสูงไปกว่า$4,000 ล้านเนี่ยนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงระยะยาวจะปรับตัวลดลงนะคะสำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดล่าสุดค่ะเครื่องมือ Fed Watch 2ของ CME Group ก็บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก67%นะคะในการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่15-16 กันยายนนี้นะคะแล้วก็นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ค่ะก็บอกว่าจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นทะลุระดับ$5,000ต่อออนซ์ภายในปี2570ฟังตัวเลข 5,000 นี่หลายคนดีใจโอ้อาจจะเป็นดอยที่หลายคนอยู่เมื่อช่วงก่อนที่ราคาทองคำจะร่วงลงไปนะคะแต่ว่าเขาประเมินมาว่ากว่าจะกลับไปทะลุ 5,000 นี้ก็ปีหน้านะแต่ก็ไม่แน่อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะในขณะเดียวกันตลาดก็ยังคงมีความผันผวนนะคะมาดูกันว่าสำหรับทองโคเม็กซ์นะคะล่าสุดเนี่ยก็บวกมา 0.24% นะคะอันนี้ก็บวกมาอยู่ที่ 4,582 นะส่วน Gold Spot ค่ะ Gold Spot นี้ก็บวกขึ้นมาเหมือนกันนะคะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 4,536 เหรียญต่อออนซ์นะคะทองไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็คึกคักนะคะทองปรับราคาทั้งหมดเนี่ย27ครั้งด้วยกันบวกมา 1,450 บาทต่อบาททองคำนะคะมาวันนี้ปรับราคา3ครั้งแล้วค่ะก็บวกต่อนะคะล่าสุดบวก550บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 7,100 บาทขายออกที่บาทละ 7,300 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,528 เหรียญต่อออนซ์นะคะโค้ดเงินบาทที่32.82 บาทนะคะเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะคะเราดูทรงว่าราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนะก็ยังเป็นโทนขึ้นแม้จะมีย่อๆอ่อนลงมาบ้างนะคะทองขึ้นนะแล้วก็บิตคอยเองเนี่ยล่าสุดก็ดูสวยอยู่นะในช่วงนี้นะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีก็พุ่งขึ้นด้วยหลังจากที่ทรัมป์เขาเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายสำคัญเพื่อวางกรอบการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีค่ะก็เลยทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็น Strategy หรือว่าหุ้น Coinbase เนี่ยค่ะก็พุ่งขึ้นไปนะคะประมาณสัก 7% ได้นะคะส่วนของไทยเราเช้านี้เดี๋ยวก็รอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เราเห็นทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาลงไปนะวันนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะไซด์เวย์ดาวหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอการวิเคราะห์จากทางคุณสุเชษนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในส่วนของหุ้นต่างประเทศนี่ก็จะมีการวิเคราะห์กันนะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะกับคุณสิทธิชัยนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะที่น่าสนใจนะอย่างประเด็นที่ทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนำคณะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์นะคะระหว่างวันที่20-22สิงหาคมนี้ก็เป็นการต่อเนื่องจากภารกิจที่ออสเตรเลียนะคะมีกำหนดหารือกับผู้บริหารบริษัทเอกชนรายใหญ่นะไม่ว่าจะเป็น Skyline Enterprises นะคะซึ่งเป็นธุรกิจสวนสนุกและการท่องเที่ยวนะคะรวมถึง TNG Global ค่ะส่งออก Apple Logistics นะคะภายใต้กรอบยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้านะเรื่องของการไปเจรจานะคะความร่วมมือกันเพิ่มเติมกับทางนิวซีแลนด์นะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ก็เป็นแนวทางนะที่จะกระตุ้นนะคะหรือว่าวางหมากเศรษฐกิจไทยกันแบบ 5D นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์กับอาจารย์ธนวัฒน์เพิ่มเติมด้วยนะคะคือล่าสุดเนี่ยที่ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นะคะได้พูดถึงวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะคะโดยบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลก

0: คุณสุภจีเนี่ยก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ทำให้ไทยต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าและการตลาดนะคะไทยเราต้องเปลี่ยนจากว่าเรามีอะไรเป็นตลาดต้องการอะไรเนาะแล้วก็จะขับเคลื่อนผ่าน4คณะทำงานภายใต้แนวคิดคลัสเตอร์ดึงรัฐเอกชนทำงานร่วมกันนะคะเพื่อสร้างผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะคือสิ่งที่คุณสุภศรีบอกเนี่ยบอกว่าโจทย์ต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรามีอะไรหรือเราจะผลิตอะไรแต่ต้องถามว่าตลาดต้องการอะไรและเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรพร้อมกับกระจายตลาดกระจายรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ลงไปถึงทุกระดับนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการทำงานแบบคลัสเตอร์หรือว่าบูรณาการข้ามกระทรวงและหน่วยงานนะคะโดยก็จะต้องให้ภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยมาทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะจะต่างคนต่างเดินเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะต้องเดินไปด้วยกันแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์จริงนะคะซึ่งสิ่งที่มีการตั้งคณะทำงานมาเนี่ยนะคะก็มี4คณะทำงานนะได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME คณะทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะคะแล้วก็4ก็คือคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะคือเขาก็บอกว่าที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยจริงแล้วคณะกรรมการในบ้านเรานี่ก็มีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่มีคณะนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำงานให้เกิดผลจริงวัดผลได้นะคะทั้งระยะสั้นระยะยาวคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะคะฟังมุมมองจากอาจารย์ธนวัฒน์ด้วยนะคะว่าอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยจะมีมุมมองอย่างไรในแต่ละด้านนะคะทั้งเรื่องของสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนา SME นะคะเศรษฐกิจสร้างสรรค์Visitor Economy นะที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านฟังครับ
0: ค่ะวันนี้จะชวนอาจารย์วิเคราะห์นะคะเรื่องของแผน 5D นะคะที่ทางคุณสุภจีเนี่ยได้พูดถึงนะคะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยเจอหลายๆเรื่องนะภูมิรัฐศาสตร์การที่มี AI มีเทคโนโลยีเข้ามามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของโครงสร้างประชากรที่ต้องคำนึงเนี่ยนะคะแล้วก็เสนอในหลายๆด้านนะคะอาจารย์จากที่ดูมาคร่าวๆนะคะเรื่องของการปรับแนวทางเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอย่างเงี้ยนะคะไล่เรียงกันไปทีละเรื่องแล้วกันนะคะเพราะว่าทางคุณสุภจีเนี่ยก็บอกว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยจริงๆในช่วงที่ผ่านมา6เดือนส่งออกติดลบแต่มูลค่าก็สูงทีเดียวนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มองว่าภาคเกษตรยังเติบโตได้อีกมากนะคะอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างนะคะ
1: คือจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งโลกเนี่ยก็พูดกันเป็นประเด็นเดียวกันก็คือความมั่นคง security นะครับและคำว่า food security เนี่ยอยู่ในหนึ่งของความมั่นคงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสินค้าเกษตรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติด้วยหลักการทางวิชาการนะครับว่าสินค้าเกษตรมันขึ้นอยู่กับฟ้าฝนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาพอมันจะต้องบอกแบบนี้ว่าฟ้าฝนแห้งแล้งชุ่มช่ำพืชผลดีจำนวนปริมาณการผลิตจะเยอะนะครับซึ่งเราก็คอนโทรลประเทศอื่นไม่ได้เราเยอะเขาก็เยอะพอเยอะเสร็จเนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าที่แนวเสียง่ายมันก็แย่งตลาดราคาก็เลยตกพอราคาตกเกษตรกรก็ไม่อยากปลูกก็เลยทำให้ปีถัดไปพืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทำให้ผลผลิตไม่มีพอผลผลิตไม่มีปีถัดไปราคามันก็จะขึ้นเพราะนั้นสินค้าเกษตรจะมีราคาขึ้นลงนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะค่าเฉลี่ยมันจะวนเวียนอยู่แถบหนึ่งเช่นข้าวอยู่ที่หมื่นหนึ่งมันก็วนเวียนปุ้นเปี้ยนแถวนี้แหละครับหมื่นหนึ่งนะฮะขึ้นลงขึ้นลงเพราะนั้นเนี่ยจึงหลายที่จึงเน้นของการแปรรูปเพราะนั้นถ้าเราแปรรูปได้มันก็จะทำให้มีการตรึงราคาและทำให้ราคาสูงขึ้นได้เช่นพอแปลงเป็นพลังงานพอแปลงเป็นอาหารนะที่มีมูลค่าสูงเพราะนั้นผมคิดว่าภาคเกษตรผมว่าใช่แล้วครับคือยังไงก็อยู่คู่ประเทศแน่ตอนนี้ภาคเอกชนโดยหอการค้าไทยเนี่ยนะครับกำลังจะประสานกับหน่วยงานต่างๆที่จะทำให้เกิดสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับเพราะนั้นคำว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยก็คือเกษตรเนี่ยจะเกษตรกรจะมีการผลิตและให้ผลผลิตต่อไร่สูงถ้าเราทำได้เนี่ยครับเกษตรกรก็จะมีรายได้สูงขึ้นแน่ๆนะครับต่อมาเราก็คงจะต้องพยายามผลักดันให้นะพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเนี่ย

0: รือโรงงานแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ได้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเกษตรเนี่ยตอนนี้อาจจะโยโย่อยู่นะครับแล้วก็ราคาต่ำแต่เราส่งออกไปได้เยอะทำให้มูลค่าเนี่ยมันแม้จะสูงแต่ว่ามูลค่าส่งออกโดยรวมอาจจะเทียบกับปีก่อนๆไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่มันจะเกิดแบบนี้แหละครับแต่ว่าสิ่งที่เราคงจะต้องดูว่าแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยมูลค่าเพิ่มเราทำได้สูงแค่ไหนเราจะแปรรูปได้มากแค่ไหนจะทำให้ตลาดที่เกษตรกรจะขายได้ทุกปีเนี่ยนะครับอาจจะขายได้ต่อเนื่องทุกปีในปริมาณเดิมราคาใกล้เคียงเดิมและให้ตลาดที่แปรรูปเนี่ยเขาส่งออกไปทำการตลาดและให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมว่าน
1: ่
0: าจะเป็นแนวที่ควรจะเป็นครับ
1: ค่ะเพราะว่าเห็นมีการพูดถึงทั้งการดูแลในส่วนของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคือแน่นอนเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมายกระดับการผลิตนะคะเพิ่มปริมาณแต่ว่าในส่วนของการแปรรูปและการเก็บรักษานี่ก็สำคัญด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอช่วงที่ราคาตกของออกมาเยอะแล้วก็ต้องมาเร่งขายแบบนี้ก็ต้องมาดูแลตรงส่วนนี้ด้วยถูกไหมคะ
0: ครับคือจริงก็คงจะต้องบอกนะครับว่าภาคการเกษตรคงจะมีหลายเรื่องนะครับแน่นอนว่าผมคิดว่าการดำเนินการร่วมกันถ้าทำได้ระหว่างเกษตรกับพาณิชย์ซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเกษตรกับพาณิชย์เนี่ยมีสมัยนี้ก็เคยทำงานร่วมกันคือเกษตรผลิตพาณิชย์นำตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพาณิชย์เขาได้ตลาดปั๊บเนี่ยเกษตรก็ผลิตตามนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชนที่เวลาทำกับภาคเกษตรเนี่ยนะครับคือว่าเอกชนเนี่ยเขาจะมีออเดอร์ของเขาอยู่นะครับเขาก็จะไปบอกภาคการเกษตรว่าเขาต้องการผลิตแบบนี้นะคุณภาพแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้เกษตรกรก็ขายได้มีตลาดแน่นอนเหมือนเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งนะครับและถ้าเกษตรกรก็จะอยู่ได้อุตสาหกรรมที่ทำให้โดดเด่นเนี่ยแล้วมีระบบอยู่คือระบบของอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเขาก็มีการวางแผนมีการแบ่งปันผลประโยชน์มีการดูแลราคามีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราสามารถทำได้เนี่ยภาคการเกษตรพืชหลักเนี่ยคือยางปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันนะอ้อยน้ำตาลนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าราคาข้าวเนี่ยมันจะทำให้มันโดดเด่นมากขึ้นและผมต่อแต่คุณแก้มแล้วก็ท่านฟังด้วยนะครับคือว่าเราจะเห็นเลยครับว่าแผนโลจิสติกเนี่ยคือแต่มหาลัยการไทยเราเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาลโลจิสติกของน้ำตาลเนี่ยเด่นมากแต่เราไม่เห็นระบบโลจิสติกข้าวระบบโลจิสติกยางและพืชผลอื่นๆฮะเพราะเรื่องแบบนี้มันต้องพัฒนาทั้งซัพพลายเชนฮะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะจากเรื่องเกษตรเนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ visitor economy นะคะคือเปลี่ยนนักท่องเที่ยวที่เราจะเคยนับจำนวนเนี่ยนะคะว่ามีมาเยอะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นผู้มาเยือนที่เราสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับเขาแล้วก็เขาเองก็สามารถกระจายรายได้คือต้องมาพูดถึงไม่ใช่แค่เมืองรองอย่างเดียวละมีประเด็นที่พูดถึงว่าเมืองรองในเมืองหลักเข้าไปอีกอย่างนี้นะคะอาจารย์
0: ครับคือผมคงมีมุมสองมุมนะครับคือหนึ่งวิสิเตอร์เนี่ยแปลงให้เป็นเขาเรียกว่า population ก็คือประชากรแฝงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นวิสิเตอร์บางคนเนี่ยก็คืออยู่เสร็จแล้วเขาก็เดินทางออกและสแตมป์วีซ่ากลับเข้ามาใหม่นะฮะเขาก็เหมือนกับ nomad นะครับหรือว่าคนทำงานแบบฟรีแลนซ์นั่งอยู่ตามชายหาดใช้ชีวิตในเมืองไทยที่มี facility wifi ดีๆนะครับม
1: ี
0: ที่พักราคาคุ้มค่าแบบนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นพอสิ่งที่ดีถามว่าเราจะเอากลุ่มไหนเช่นสมมติถ้ากลุ่มนักท่องเที่ยวจริงๆมาแบบสั้นๆกิจกรรมแอคทิวิตี้ระบบการเดินทางการขนส่งโลจิสติกนะครับระบบที่พักนะระบบอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เขามีชีวิตชีวาอยู่ได้ระดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่ากิจกรรมต่างๆมันต้องครบถ้วนนะครับหรือจังหวัดหลักเมืองหลักแล้วก็เอาเมืองรองเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วเขาก็จะได้เดินทางเที่ยวไปไหนมาไหนได้ง่ายต่อมานี่เป็นโนแมดหรือฟรีแลนซ์เนี่ยก็คือเขามาปั๊บเนี่ยเขาอยู่เมืองรองเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกกว่านะครับสิ่งอำนวยความสะดวกดีและท้ายสุดระบบ Wi-Fi ดีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นานขึ้นก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเขาคือนักท่องเที่ยว1คนเนี่ยอยู่นานขึ้นจะสร้างรายได้กับประเทศ2นะครับใช้จ่ายมากขึ้นจะสร้างต่อครั้งเนี่ยจะสร้างรายได้กับประเทศและยิ่งเข้าไปเมืองรองเนี่ยทำให้เมืองรองเนี่ยมีกำลังวังชาสูงขึ้นมีรายได้หมุนเวียนมากขึ้นครับ
1: ค่ะก็คือต้องทำหลายๆอย่างให้มันล้อมรอบการมาเยือนของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเรื่องของสุขภาพการทำงานการศึกษาการมาหาประสบการณ์อะไรบางอย่างหรือว่าเรื่องของกีฬาและการพักผ่อนอันนี้ก็คือเรามองแบบรอบด้านเลยเพื่อที่จะทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่เข้ามาครั้งหนึ่ง
0: ครับคือผมคิดอย่างนี้นะครับว่าการเดินทางผมคงพูดตรงที่สุดนะครับว่าผมอาจจะยังไม่ได้ไปจีนล่าสุดเนาะแต่ว่าการไปญี่ปุ่นเนี่ยเราสังเกตนะครับว่าเราอยู่ที่ญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยระบบโดยสารโดยรถไฟเป็นจังหวัดต่างๆและจากสถานีรถไฟมันอาจจะมีรถเมล์สาธารณะเนี่ยที่เดินทางไปมาในเขตเมืองได้ง่ายเนี่ยนะครับเวลาที่แน่

0: อนเนี่ยเรื่องแบบนี้พออำนวยความสะดวกปั๊บการเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายนะครับเพราะนั้นระบบโลจิสติกเนี่ยจะสำคัญมากครับแล้วก็ท้ายสุดสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเช่นระบบของ Wi-Fi ต้องดีแบบเนี้ยนะครับประมาณนี้ผมว่าก็ต้องทำเป็นระบบครับ
1: ใช่นะคะแล้วก็นอกจากเรื่องนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการเข้ามาดูแลเศรษฐกิจชุมชนดูแล SME นะคะตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจขยายกิจการแล้วก็ก้าวขึ้นมานำในอุตสาหกรรมให้ได้ด้วยนะคะเชื่อมโยงเข้าสู่ซัพพลายเชนรวมถึงก็ต้องปลดล็อกด้านกฎระเบียบและใบอนุญาตต่างๆนะคะคือยิ่งถ้าเกิดว่ามีการค้ากับต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของ local content ด้วยที่อันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่นำมาคำนึงกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวเมืองน่านเร่งล้างคราบโคลนหลังน้ำแห้งสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองน่านเช้านี้คลี่คลายไปมากแล้วหลายพื้นที่แห้งแล้วทิ้งไว้แค่โคลนดินและคราบน้ำแต่ยังมีชุมชนที่ติดริมแม่น้ำน่านอย่างย่านการค้าเก่าแก่สำคัญของเมืองน่านบริเวณถนนข้าหลวงที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดสายตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนถึง30เซนติเมตรบ้านเรือนริมถนนข้าหลวงใหญ่ยังคงปิดแต่หลายร้านค้าเริ่มมีเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการเข้าไปทำความสะอาดล้างคราบน้ำคราบโคลนและดินโคลนที่มากับน้ำท่วมออกจากร้านค้ากันแล้วหวังเร่งฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูกิจการให้กลับมาค้าขายได้เร็วที่สุดนายรุ่งโรจน์วัย74ปีเจ้าของร้านค้าขายริมถนนข้าหลวงเปิดบ้านให้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเข้าสำรวจความเสียหายพร้อมเปิดใจว่าทำมาค้าขายอยู่ตรงนี้กว่า20ปีในช่วง3ปีนี้โดนน้ำท่วมทุกปีรู้สึกเหนื่อยและท้อใจที่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติแบบนี้แต่ปีนี้ยังดีกว่าปีที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบมีเวลาให้เก็บข้าวของความเสียหายจึงไม่มากนักตอนนี้ต้องเร่งล้างบ้านล้างโคลนก่อนคราบน้ำจะแห้งและล้างไม่ออกขณะนี้น้ำในแม่น้ำน่านสูงเพียง6เมตรเศษเท่านั้นตามกตลิงเกือบ1เมตรทางเทศบาลกำลังเร่งสูบน้ำออกจากตัวเมืองคาดว่าภายในวันนี้เมืองน่านน้ำน่าจะแห้งสนิทนายกรัฐมนตรีสยบข่าวลือญี่ปุ่นย้ายฐานยันไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมานานเชื่อยังปักหลักไทยเป็นฐานผลิตส่งออกทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อินโดนีเซียเปิดเกมดึงโตโยต้าย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปอินโดนีเซียว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเป็นลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรัฐบาลพร้อมสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมายาวนานยืนยันว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการเปิดกว้างและพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและเน้นการร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาฐานการผลิตที่มีความเข้มแข็งของญี่ปุ่นไว้ในไทยนายอนุทินกล่าวว่าในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า EV ล่าสุดได้มอบไปให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดูแลนักลงทุนประเทศต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้โดยจะมีการปรับโครงสร้างด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรัฐบาลจับมือออมสินปลดล็อกหนี้ครูกว่า 2.0 แสนบัญชีลดดอกเบี้ยเหลือ 3.50% ถึงปี70ชำระเท่าเดิมแต่ตัดต้นได้มากขึ้นร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเชิงรุกโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการสกสคและธนาคารออมสินร่วมกันจะทำโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเร่งให้ครูและบุคลาก

0: กรทางการศึกษาสามารถชำระเงินต้นและปิดจบภาระหนี้ได้เร็วขึ้นโดยปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้ในโครงการดังกล่าวและยังมีภาระหนี้อยู่กว่า 280,000 บัญชีสำหรับมาตรการสำคัญธนาคารออมสินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีสถานะปกติไม่มีสถานะทางกฎหมายและสัญญายังไม่ครบกำหนดในปี2569เหลือ 3.50% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570จากเดิม 6-7% ต่อปีจุดสำคัญคือลูกหนี้ยังชำระเงินงวดในจำนวนเท่าเดิมแต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเงินส่วนที่เคยจ่ายเป็นดอกเบี้ยจะถูกนำไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นทำให้เงินต้นลดลงเร็วขึ้นและระยะเวลาในการเป็นหนี้สั้นลงขณะที่ตั้งแต่เดือนมกราคม2571เป็นต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมของสัญญาคือ MLR-2.0% ต่อปีหรือ MRR-2% ต่อปีตามอัตราอ้างอิงในสัญญากู้เดิมปัญหาหนี้สินครูเป็นภาระที่สะสมมายาวนานโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุมัติสินเชื่อมาแล้วกว่า 900,000 บัญชีคิดเป็นวงเงินสินเชื่อสะสมกว่า 760,000 ล้านบาทขณะที่ปัจจุบันยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างกว่า 291,185 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 223,952 ล้านบาทสะท้อนถึงภาระทางการเงินที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของครูในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: นักตบลูกยางสาวไทยพร้อมดวลออสเตรเลียในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026บ่ายวันนี้ส่วนช้างศึกทีมชาติไทยซ้อมเข้มชิงแชมป์อาเซียนกับเวียดนามพัชระรอมรื่นรายงานครับ
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนลงชิงชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการฝึกซ้อมที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมสนามแข่งขันจริงภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตจักรเปลี่ยนไกลที่ได้ซักซ้อมแผนการเล่นรวมถึงเก็บรายละเอียดและข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเพื่อให้ทีมมีความพร้อมที่สุดโดยโค้ชออฟกล่าวว่าแม้ออสเตรเลียจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่กำลังพัฒนาแต่ทีมไทยต้องการผลการแข่งขันที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจส่วนเพียวอัชรพรคงยศนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยกล่าวว่าได้ซ้อมที่สนามแข่งขันเป็นครั้งแรกทุกคนปรับตัวได้ดีตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันรายการนี้ซึ่งมีความสำคัญมากๆกับโควต้าโอลิมปิกเกม2028จะพยายามสู้อย่างเต็มที่และอยากให้แฟนกีฬาชาวไทยเป็นกำลังใจให้ทีมสาวไทยในรายการนี้ด้วยสำหรับทีมที่คว้าแชมป์เอเชียปีนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028 LA Games ส่วนทีมอันดับ 1-3 จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลก2027ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปีหน้าที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

0: แกรมรอบแบ่งกลุ่มB ของทีมสาวไทยนัดแรกวันนี้เวลา 14:00 นจะพบกับออสเตรเลียนัดที่2วันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 นพบอินโดนีเซียและนัดที่3วันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 นพบกับคาซัคสถานด้านช้างศึกทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดและความเข้าใจในเกมก่อนการฝึกซ้อมมาเรลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าไทยและเวียดนามต่างเหมาะสมที่จะเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งถือเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมแน่นอนว่าทั้ง2ทีมทำงานหนักเจออุปสรรคมากมายเรายังอยู่ในช่วงที่ดีและมีบรรยากาศที่ดีเกมที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีนักแต่ทุกคนจะโฟกัสและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่และคว้าชัยชนะมาครองให้ได้อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาเชียร์ให้เต็มความจุของสนามหรือเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับเวียดนามในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานพัชรอมรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: สิบนาฬิกาสิบสองนาทีนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในเบรกสองของ Econ News Update นะคะก็เช้านี้โอ้ตลาดหุ้นไทยเราเขียวสดใสเลยนะคะต้อนรับคุณโนดีถนิมมานนะคะพี่นงสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาสมทบกับคุณแก้มในช่วงเบรกนี้นะคะเรามาดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะกับประเด็นในต่างประเทศที่เราตามกันมาในสัปดาห์นี้ก็คือกรณีที่กระทรวงคลังสหรัฐเพิ่มวงเงินการรับซื้อคืนพันธบัตรเป็น2เท่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดทางบอกว่าอ๋อถ้าเกิดไม่พอก็อาจจะเปิดทางให้มากกว่านั้นนะคะก็เพราะว่าบอนด์ยิลด์ปรับลงไปปรากฏว่าก็ดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นนี้อยู่ส่วนทองกับน้ำมันก็ดีดขึ้นมานะคะหุ้นวันนี้หุ้นไทยเนี่ยเปิดมาเขียวดีเลยทีเดียวนะคะบวกมา8จุดหรือว่าประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์มาอยู่1,618จุดนะคะและถ้าดูตัวหุ้นค่ะวันนี้ก็โทนสีเขียวเขียวพอสมควรเลยทุกตัวเลยนะคะใน10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดไม่มีแดงแซมเลยนะคะอันดับแรกคือปตท.วันนี้บวก 0.6% หรือว่า25สตางค์นะคะเช้านี้ปตท.อยู่ที่41

0: บาทค่ะตามมาด้วยอันดับที่2คือ TTB วันนี้บวกอีก 2.1% หรือว่า6สตางค์นะคะเช้านี้ราคาหุ้น TTB 2.90 ค่ะKBank บวก2บาท 0.8% อยู่ที่255บาท PTTGC นะคะวันนี้บวกถึง 4.5% นะคะ1บาท75สตางค์มาอยู่ที่40บาท75สตางค์ค่ะไทยออยล์วันนี้บวก 4.5% นะคะ2บาท75สตางค์ขึ้นมาอยู่ที่64บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็พี่เทพค่ะปตท.สผ.วันนี้บวก50สตางค์ 0.3% มาอยู่ที่150บาทค่ะเดลต้าบวกเช่นเดียวกัน2บาท 0.76% เช้านี้อยู่ที่265บาทโรงพยาบาล BDMS นะคะบวก 1% ค่ะวันนี้20สตางค์มาอยู่ที่20บาทแล้วนะคะ BBL ค่ะบวก1บาทนะคะ 0.5% เช้านี้ BBL อยู่ที่191บาท50สตางค์และปิดท้ายตารางด้วยธนาคารไทยพาณิชย์บวกเช่นเดียวกัน50สตางค์หรือว่า 0.3% มาอยู่ที่152บาทเรียกได้ว่าวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นหลักหลายกลุ่มหลายตัวเลยทีเดียวนะคะส่วนทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราไปวิเคราะห์กันเลยนะคะพูดคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะคุณเชษฐ์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณแก้มสวัสดีคุณนงครับสวัสดีท่านฟังครับผมวันนี้ดัชนีตลาดทรัพย์เนี่ย 1,600 คงเอาอยู่นะฮะแล้วก็แนวทดสอบ 1,630 นะฮะในตัวหุ้นเนี่ยสังเกตคือหุ้นที่ขึ้นมาสิบอันดับแรกเนี่ยเป็นหุ้นหลักเลยนะฮ
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาตัวก่อนเอาดัชนีก่อนดัชนีเนี่ยเมื่อแนวต้านแล้วเนี่ยตัวหุ้นทางเอสแอลเอาตัวหุ้นตัวแรกเนี่ยเป็นหุ้นของ TTB ฮะ TTB เนี่ยเล่นรีบาวด์นะเขาเล่นเขาใช้ตัว TTB ไปเล่นรีบาวด์ในเอสแอลนะ 2.84 เนี่ยเขาให้แนวต้านอยู่ที่สูงสุด3บาทไอ้ตรง3บาทคือเป้าหมายของตัว TTB อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเล่นตั้งแต่2บาท90 2บาท96 3บาทนะฮะตัวที่2เนี่ยเขาเล่นเนี่ยเขายังเล่นในงั้นลักษณะของตัวยังไม่เอาออกคือตัวของวาเขายังเชื่อว่าในตัววาเนี่ยเป็นลักษณะของการรีเวิร์สกลับเมื่อวานนี้มาปิดอยู่ที่4บาท88สตางค์นะฮะและเป้าหมายของตัววาเนี่ยลักษณะของการแกว่งตัววาเนี่ยผมขอท่านต้นดูกราฟไปด้วยนะฮะตอนนี้ยืนอยู่ที่ราคา4บาท90นะฮะราคาแกว่งขึ้นไปเนี่ยแนวต้านแรกเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่บริเวณ4บาท95นะครับถึง5บาทนะครับ4บาท95ถึง5บาทนะนั่นแนวต้านแรกนะตัวที่2นั้นเป็นตัวโมชินะฮะโมชิในแง่ของตัวโมชิเนี่ยตัวระดับราคาหุ้นเริ่มมีการขยับจาก4จากเมื่อวานนี้นะมาปิดอยู่ที่4บาท25ตังค์เป้าหมาย43บาทฮะวอลุ่มเข้าสโลว์สโตร์เด่นนะฮะสโลว์สโตร์อยู่ที่ระดับ40เพราะนั้นโมจิเล่นสั้นได้นะครับจุดรับของโมจิคือเคาะ41บาทนะครับ MTC ครับ MTC นั้นลักษณะของการยังเป็นลักษณะของการแกว่งในกลุ่มของ leasing อยู่นะฮะ leasing ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้มากนักนะฮะเป็นไม้2เป็นหุ้นไม้2ไม้3นะมันไม่ยังไม่ค่อยได้เคลื่อนตัวนะฮะจุดรับที่สำคัญของโมจิเนี่ยขณะนี้32บาทฮะต้องรับ32บาทจุดต้านเนี่ยมีแนวต้านอยู่บริเวณหลายมากนะฮะ32บาท50 33บาท33บาท50ตังค์ทะลุผ่าน33บาท25หรือ50ตังค์ขึ้นไปได้เนี่ยคือ35บาทแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าทะลุผ่านระดับ33ขึ้นไปเป็นทิศทางขาขึ้นโซโลสโตร์ก็เด่นฮะเพราะว่าโซโลสโตร์อยู่แค่17เองต่ำมากนะครับนะฮะตัวต่อไปเป็นแอดวานซ์หุ้นตัวนี้เนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ออกข่าวมาว่าเจ้าของซื้อหุ้นคืนนะเอาเงินมาซัพพอร์ตตัวแอดวานซ์ตอนนี้ราคา361บาทนะปิดไปเมื่อวานนี้358นะฮะวันนี้361แต่แนวต้านอยู่บริเวณ365 370จังแน่น370นี่แน่นเลยนะฮะแน่นมากนะแอดวานซ์แต่ก็โอเคฮะเล่นรีบาวนะครับผมนั่งดูตัวหุ้นที่น่าโดดเด่นมากวันนี้มีอยู่2ตัวนะฮะ PTGC นะ GC เนี่ยดู PTGC แล้วที่ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเนื่องจากตัวของปิโตรเคมนะฮ
0: ะ
2: ผมว่าทะลุ43บาทขึ้นไปเล่น45บาทต่อฮะเพราะดันทุลังเล่นมาถึง40แล้วนะฮะตอนนี้ต้องให้คนติดต้องติดดอยหน่อยนะ43บาท45บาทนะฮะตัวต่อไปเป็นหุ้น SPRC ฮะตัวนี้ไม่ใช่น้ำมันตัวหลักแต่ขณะนี้ขึ้นมา12บาท50ตังค์แล้วฮะแอบ

0: ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตามกลุ่มของน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆราคาหุ้นเป้าหมายตอนนี้12.50 บาทเนี่ยผมว่าระยะใกล้ๆเนี่ยถ้าเป็นนิวไฮใหม่คือ13 บาทนะ13 บาทนะครับตอนนี้เริ่มเห็นหุ้นพวกกลุ่มของโรงพยาบาล BDMS นะฮะ BDMS จาก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยดึงราคาขึ้นจากระดับราคาประมาณ18 บาทกว่า19 บาทนะจาก19.50 บาทตอนนี้ขึ้นมา20 บาทนะฮะตัวกำลังทดสอบยอดใหม่ก็คือ20.20 บาทครับผมนะอีกตัวนึงอีกตัวนึงเนี่ยคือตัวกราฟนะตัวพระเอกนะราคาหุ้นดันลงไปถึงระดับ64 บาทตอนนี้แนวต้านที่บริเวณ64.50 65 บาทยังแข็งแรงนะเพราะนั้นถ้าซื้อกราฟเนี่ยอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลนะแต่สโลว์สโตร์อยู่ต่ำมากครับ12นะโดยส่วนใหญ่หุ้นพวกนี้พวกเดลต้านะฮะเดลต้าอีกตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยสโลสโตพวกนี้เนี่ยต่ำหมดเป็นการเก็บของหมดนะฮะเดลต้านั้นอยู่ที่ระดับ23นะฮะอยู่สโลสโตอยู่23ราคาหุ้นอยู่ที่264.65 บาทรีบาวกลับเนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณเอากลางหน่อย280นะฮะเอาสูงหน่อย312 บาทนะสโลสโตต่ำหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดลต้าแอดวานตัวอะไรฮะตัวกราฟนะฮะพวก3ตัวนี้นะจะค่อนข้างต่ำคราวนี้ขออนุญาตนิดนึงนะฮะผมอยากดูแบงค์หน่อยKBank นะ KBank เนี่ยราคาหุ้นขณะนี้จะทำนิวไฮจะไปที่260นะฮะสโลสโต73นะแบงค์กรุงเทพนะฮะแบงค์กรุงเทพขณะนี้แบงค์กรุงเทพเนี่ยสโลสโต43ต่ำมากนะฮะ191ราคาเป้าหมาย195กับ200ไทยพาณิชย์นะฮะไพพานิชสโลสโตอยู่ระดับ37เท่ากับตัวแบงค์เทพนะฮะเท่ากับแบงค์เทพราคา152 บาทเป้าหมาย100-155 กับ 160ครับกรุงไทยนะฮะกรุงไทยสโลสโตอยู่ระดับโอ้กรุงไทยต่ำเหมือนกันนะฮะ32เองนะ44 บาทเป้าหมาย45 บาทนะครับอีกตัวนึงเดี๋ยวก่อน TCAP TCAP วันนี้เห็นมีแรงขายนะสโลสโตหักหัวลงนะฮะที่แคปใครอยากซื้อเนี่ยรอนิดนึงนะครับให้ไปซื้อที่ระดับราคาสักประมาณ85 บาทตอนนี้88 บาทนะฮะให้หลุดลงมาเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้สโลสโตเป็นการหักหัวลงระมัดระวังหน่อยแล้วกันในที่แคปนะครับแล้วตัวสุดท้ายนั้นเป็น KKP ใช่ไหม KKP ใช
1: ่ KKP
0: KKP KKP เนี่ยในแง่ของตัวหุ้นขอตัวสุดท้ายนะครับ KKP นั้น51ฮะโอเคฮะทดสอบ115 บาทเป้าหมาย120ครับผมโอเคหมดฮะ
1: อืมค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณเชษฐา
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
1: ก็ดูวันนี้หุ้นไทยเราก็มีหลายๆตัวหุ้นหลักๆเลยนะคะที่ช่วยกันพยุงภาพของเซ็ตอินเด็กซ์นะคะถึงแม้ว่าในภาพของเอเชียเช้าวันนี้อาจจะมีแรงขายลงมาบ้างนะอย่างเช่นของตัวดัชนีหุ้นญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะแต่ว่าของฮ่องกงกับจีนวันนี้ก็เป็นสีเขียวนะเดี๋ยวดูว่าบ้านเรานี้วันนี้จะยืนได้หรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะจบวันศุกร์อย่างมีความสุขได้ มีความสุขได้นั้นในหลายตัวเลยนะคะแก้ม
2: ค่ะนะแนวโน้มดีกว่าที่คาดนะคะแม้ว่าเราจะเห็นทางฝั่งสหรัฐเนอะเขาล่วงไปนะคะของไทยเรานี่แข็งแกร่งนะคะ
1: ใช่ดู PTTGC นะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนี่ราคา PTTGC วันนี้บวกถึง 6.4% 6.4% นะคะก็วันนี้คือพลังงานปิโตรเคมีนะคะเป็นตัวนำภาพของSet Index นะคะก็
2: แล้วก็มีแบงค์ด้วย
1: มีแบงค์มาช่วยอีกนะคะอีก2-3 แรงนะคะ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นภาพของSet Index ในวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะคะก็นักวิเคราะห์หลายสำนักก็ให้น้ำหนักเหมือนกันนะคะก็คืองาน Thailand Focus 2026นะคะก็มีมุมมองจากบล.หยวนต้าก็บอกว่าในการจัด Thailand Focus เนี่ยก็จะมีเม็ดเงินนะไหลเข้ามาในช่วงก่อนวันจะจัดงานนะคะประมาณอาจจะทำให้ดัชนีเนี่ยประมาณสัก 3-5,000 ล้าน บาทนะคะเป็นอินฟลูได้นะคะก็อาจจะมีผลกับดัชนีประมาณสัก 1% นะอันนี้เป็นมุมมองของบล.หยวนต้ากับงานใหญ่ในแวดวงการลงทุนก็คือ Thailand Focus 2026ซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นท่ามกลางสภาพที่ดีของตลาดหุ้นไทยนะคะ

0: เหมือนปีก่อนๆจัดในช่วงที่ตลาดเราอาจจะเหงาๆสักนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นปีนี้คาดว่าน่าจะมีความคึกคักเกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันต่อเลยนะคะกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ InvestX จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแก้มสวัสดีครับคุณนงสวัสดีครับผู้ฟังทั้งสองท่านครับ
0: ขออนุญาตทราบมุมมองของ InvestX เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการซื้อคืนบอนด์ของทางกระทรวงคลังสหรัฐอเมริกานิดนึงได้ไหมคะว่าเรามองว่ามันสะท้อนอะไรบ้างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกับหุ้นเทคหุ้น AI ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมคะคุณสิทธิชัยคะ
2: ครับขอตอบประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับตัวประเด็นของตัวยิวก่อนแล้วกันนะครับถ้าเอาพูดกันตามความจริงเลยก็คือภาพไมโครเนี่ยหรือว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2ของบริษัทในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงเวลาที่แม้ว่าภาพสงครามเนี่ยจะส่งผลกระทบเยอะก็ตามเนาะแต่เมื่อ policy ค่อนข้างนิ่งเนี่ยบริษัทจดทะเบียนก็ผลตอบแทนหรือว่ามีผลประกอบการที่ดีได
0: ้
2: นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องและคงตัวอยู่เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสูงเนี่ยก็ทำให้ตลาดเองเนี่ยมีความกังวลว่าด้วยการจะมีการลงทุนในอนาคตข้างหน้าเยอะขึ้นนะครับมีการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับรวมถึงเม็ดเงินที่ใช้ในการทำสงครามเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตัวยิวเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามฟันเดเมนทัลของเขาไปเนาะก็คือการขาดดุลไปนะครับคราวนี้มาถึงจุดนึงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาที่อาจจะเรียกว่าเคยเป็นเฮดจ์ฟันมาก่อนเนี่ยก็อาจจะยานอะไรบางอย่างของตัวตลาดไว้ว่าสัญญาณของการที่ยิวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วๆแรงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องดีกับภาพเศรษฐกิจเท่าไหร่เราก็เลยเหมือนกับเข้าไปแทรกแซงเนาะเหมือนอย่างที่เคยทำในช่วง2สัปดาห์ที่แล้วกับตัวค่าเงินเยนนะครับคราวนี้เนี่ยรูปแบบของการแทรกแซงก็ต้องดูนะว่าเขาจะแทรกแซงไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าฟันเดเมนทัลยังไงก็ชนะทุกอย่างเนาะใช่ไหมครับภาพของตัวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาภาพไหนและที่สำคัญเลยก็คือเรื่องราคาพลังงานที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเนาะว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งอิหร่านจะมีการพูดคุยกันได้มากแค่ไหนถ้าจบเร็วจบไวนับโอกาสที่เราจะเห็นในส่วนของตัวยิวมีการปรับตัวลดลงมาโดยที่ไม่ต้องแทรกแซงเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างสูงครับในขณะที่ประเด็นความเสี่ยงของตัว AI ที่ทางพี่ถามมาเนี่ยนะครับผมว่าความเสี่ยงประเด็นหลักณปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวดีมานด์กับตัวซัพพลายเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเซอร์คูลาร์ไฟแนนซิ่งเนาะที่ดูเหมือนในช่วงเวลานี้มันเหมือนแบบการNVIDIA เขาไปลงทุนในบริษัทที่จะต้องซื้อชิปให้กับตัวเองเนาะหรือไปค้ำประกันให้กับบริษัทหรือว่าธนาคารเพื่อปล่อยกู้ให้กับซัพพลายเออร์ของเขาหรือว่าลูกค้าของเขาเพื่อจะมาซื้อชิปของตัวเองอันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะต้องคอยติดตามเนาะว่าจะทำให้ Circular Financing อันนี้มันมีลักษณะคล้ายกับตัว Global Financial Crisis นะครับอย่างตัวตลาดพันธบัตรนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวยังไงครับ
1: คืออย่างช่วงระยะนี้ค่ะที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มที่เชื่อมโยงกับ AI ที่มันปรับตัวลดลงอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวก Mac 7ทั้งหลายเนี่ยจังหวะนี้เราควรมองยังไงบ้างคะ
2: ครับถ้าเรามองในฝั่งของตัว Magnificent 7นะต้องย้อนกลับไปนิดนึงเนาะว่าช่วงการปรับตัวลดลงในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับน่าจะมีแนวโน้มว่าเป็นลักษณะของการแรงขายทำกำไรซะส่วนใหญ่นะครับตามสถิติเวลาที่ราคาหุ้นของตัวเซมิหรือว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเขามีการปรับตัวลดลงมามากกว่า 20% เนี่ยมันใช้ระยะเวลามากกว่า52วีคเนาะหรือมากกว่าปีหนึ่งในการที่จะกลับไปทำนิวไฮใหม่ดังนั้นเนี่ย เราก็แค่มองว่ารูปแบบของการฟื้นตัวเนี่ยมันก็น่าจะมีลักษณะของการที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะต้องเลือกหุ้นที่อาจจะเรียกว่ามีฟันเดเมนทัลที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะก็อาจจะเรียกว่าอยู่ในเช่นในส่วนของตัวหุ้นอย่าง NVIDIA TSMC นะครับหรือแม้แต่ในส่วนของตัวพวกลูเมนตัมนะครับที่อาจจะเรียกว่าได้ประโยชน์จาก AI แบบจริงๆจังๆนะครับในขณะที่กลุ่มเมมโมรีเนี่ยนะครับอย่าง SK Hynix Micron หรือว่าตัว Samsung เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องผู้เล่นรายใหม่จากในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับอย่าง CX

0: TYMTC นะครับเป็นต้นที่เข้ามาปุ๊บก็อาจจะส่งผลให้ซัพพลายเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ราคาเมมโมรีเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงมานะครับ
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมีการโยกเงินออกมารอแอนโทปิกที่จะ IPO ด้วยป่ะคะ
0: ผมว่าก็อาจจะเร็วไปนิดนึงเนาะนะครับที่บอกว่าจะเอาเงินมาตั้งรอเอาไว้เนาะผมว่าเดี๋ยวในช่วงระยะเวลาถัดไปเนี่ยจะต้องดูใกล้ๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าแอนโทพิกเนาะจะเข้ามาในตลาดเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก1ล้านล้านเนาะนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้อยากจะได้เท่ากับตัว SpaceX ในการที่เข้ามาเลยเนาะก็เกือบแบบประมาณเกือบ2ล้านล้านละดังนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามเนาะนะครับถามว่ามีผลกระทบกับตัวเงินไหมถ้ามองในเชิงของตัวเทคก็มีความเป็นไปได้แล้วแต่ถ้าดูในเชิงของตัวเคสของตัว SpaceX ก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณแก้มได้อธิบายไปครับ
1: ค่ะอาจจะไม่ positive นะ
0: ครับ
2: ค่ะค่ะทีนี้ขยับมาที่กลุ่มอื่นบ้างนะคะเราลองมาดูกลุ่มค้าปลีกหน่อยได้ไหมคะอย่างวอลมาร์ทที่เผยผลการดำเนินงานเมื่อวานนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเองแล้วก็มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับกำลังซื้อของคนอเมริกันหรือว่าเศรษฐกิจอเมริกันได้บ้างอ่ะขอบคุณสุชัยค่ะ
0: ครับค่ะถ้าเรามองในฝั่งของตัวหุ้นที่เป็นกลุ่มค้าปลีกเนา
2: ะ
0: ในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาจริงก็ต้องบอกว่าในไตรมาสเนี้ยกำไรดีกว่าคาดในภาพรวมๆแต่เพียงแค่ว่าตัวยอดขายเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไปนะครับตลาดให้ความสำคัญกับตัวยอดขายของสาขาเดิมนะครับหรือว่าตัวเซมซอร์เซลโกรทเนาะกับตัวคุณภาพการเติบโตเป็นหลักนะครับในไตรมาสนี้สิ่งที่อาจจะเรียกว่ามีความเหมือนกันเลยก็คือทุกเจ้าเนี่ยนะครับได้เงินคืนจากในส่วนของตัวทาริฟรีฟันเนาะนะครับสองเลยก็คือเราเห็นเนาะผู้บริโภคเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นเน้นคุณค่ามากขึ้นเนาะบริษัททุกอันตั้งแต่ตัววอลมาร์ททาร์เก็ตนะครับTJX นะครับก็พูดเป็นภาพเดียวกันเนาะว่าผู้บริโภคเนี่ยเลือกใช้จ่ายนะครับแรงกดดันจากตัวเงินเฟ้อราคาพลังงานแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยทำให้รูปแบบของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตดีมากเนาะอีคอมเมิร์ซของตัววอลมาร์ทโตไป 24% แสดงว่าอะไรนะครับคนอาจจะขี้เกียจขึ้นเนาะ2เลยก็คือมีโปรโมชั่นมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมองในภาพรวมจริงๆในมุมของตัววอลมาร์ทก็ไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่าน่าเกียจมากเนาะแต่เพียงแค่ว่าการเติบโตในระดับที่เรียกว่าต่ำสุดในรอบ6ปีเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนึงที่ทำให้ตลาดอาจจะเลือกในหุ้นตัวอื่นที่อาจจะเรียกว่ามีการเติบโตสูงกว่านั้นเองครับ
2: โอ้ค่ะเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงทุนให้ในกลุ่มค้าปลีกของอเมริกาแบบนี้เนี่ยคือกลยุทธ์คือยังไงคะคือมองไปยาวๆหรือว่าอาจจะหลีกเลี่ยงดีกว่ากันนะคะค่ะ
0: ผมว่าหลีกเลี่ยงก็อาจจะไม่ถูกเนาะนะครับเพราะว่าคือนะat the end แล้วเนี่ยเมื่อตลาดมีความผันผวนเนี่ยนะครับหุ้นกลุ่มรีเทลเลอร์ก็จะยังคงให้ผลตอบแทนได้ดีเสม
2: อ
0: นะครับแม้ว่าจริงๆการเติบโตของเขาอาจจะไม่ได้สูงมากแต่เพียงแค่ว่าเขายังคงเติบโตได้ใน environment แบบนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะ strong มากในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะมีอยู่บ้างเนาะนะครับไม่ควรจะทิ้งไปเลยก็ทำให้ความผันผวนของพอร์ตไม่ได้มีแต่ในส่วนของตัวหุ้นเทคโนโลยีอย่างเดียวเนาะเมื่อเวลามันมีการเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีหุ้นกลุ่มรีเทลเลอร์เนาะที่คอยลดความเสี่ยงของตัวพอร์ตโฟลิโอของเราอยู่ครับ
2: ค่ะนะคะขออนุญาตอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้มีประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตยาอย่างโมเดอร์นากับเมอร์คที่ร่วมกันพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งแบบ mRNA นะคะดูเหมือนว่าบางคนเขามองเป็น breakthrough เลยทีเดียวเนี่ยนะคะกลุ่มนี้น่าสนใจไหมหรือว่าเราต้องวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีนะคะ
0: ค่ะจริงๆถ้าถามในมุมมองผมคือผมว่าด้วยราคาของโมเดอร์นาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าต้องใช้อดทนรอคอยเนาะให้ราคาหุ้นมันมีการย่อตัวลงมาครับถามว่าทำไมตลาดถึงมีการรีแอคชั่นกันในรูปแบบนี
2: ้
0: ครับถามว่าเป็นเด็กซูตามที่พี่นงได้อธิบายไปหรือเปล่าคำตอบเลยคือใช่เนาะเพราะว่าเราเริ่มมีการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันให้มะเร็งผิวหนังไม่สามารถจะกลับคืนมาได้แล้วนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีลองชีวิตที่เยอะขึ้นในอนาคตข้างหน้าเราก็คงจะเป็นเด็กซูแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยมองเนี่ยมันคงไม่น่าใช่เรื่องลองชีวิตที
2: ่
0: นะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวพาเทนคลิฟนะพาเทนคลิฟคืออะไรมันเหมือนกับยาของบริษัทจดทะเบียนนะครับหรือว่าพวกยาเจ้าใหญ่ๆเนี่ยมันเริ่มหมดอายุลงเมื่อหมดอายุลงปุ๊บคือเท่ากับว่ารายได้ของตัวยาที่เคยเป็นพระเอกของเขาในการเติบโตเนี่ยมันลดน้อยลงไปสิ่งที่ทำได้นะครับหรือว่าสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมัน

0: มาดูดีได้เลยคือ1มีตัวยาตัวใหม่ใช่ไหมครับ2นะครับใช้เงินแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหายังไงนะครับก็คือซื้อคนอื่นเลยนะครับเหมือนกับตัวเองทำไม่ได้แล้วนะครับอดตาจนแล้วก็คือซื้อแม่งเลยนะครับซื้อมาเป็นของตัวเองเลยแต่นี่เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ช้อยนะครับช้อยที่2เนี่ยเรื่อง M&A เนี่ยมันทำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในฝั่งของตัวเรื่องการประกาศเนี่ยก็ต้องยอมรับเนาะว่ามันยากเหมือนกับการซื้อหวยลอตเตอรี่อ่ะนะครับก็คือซื้อผิดปุ๊บโดน 30% นะครับซื้อถูกปุ๊บได้ 100% อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครอยากจะเบสแบบไหนคนที่กำลังจะประกาศผลยากำลังจะบริษัทที่กำลังจะประกาศผลยาอันถัดไปเนี่ยนะครับบริษัทนั้นชื่อว่าแอสตราเซเนกา
1: แอสตราเอ๊ะคนไทยก็คุ้นอยู่แล้วชื่อบริษัทเหล่านี้ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้เห็นภาพหลายกลุ่มเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะอย่างตัวบริษัทยานะโบนาน่ากับเมอร์กนี่คือที่แถลงความสำเร็จร่วมกันในการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งผิวหนังชนิด mRNA นะใช่แล้วนะคะ mRNA คำนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็บอกว่าตัวนี้จะลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำแล้วก็การแพร่กระจายของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโนมาในระยะตอนนี้อยู่ขั้นตอนทดลองระยะสุดท้ายแล้วปรากฏว่าก็คือยังอยู่ในขั้นตอนทดลองแหละแต่พอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหทำให้ราคาหุ้นของโมเดอร์นานั้นพุ่งไปถึง 160% เลยทีเดียวนะก็สูงที่สุดนะในรอบหลายปีซึ่งก็ทำให้ market cap ของโมเดอร์นานั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนราคาหุ้นเมอร์กก็เช่นเดียวกันนะคะขึ้นมาถึง12% นะคะก็คาดหวังว่าตัวนี้จะเป็นการขยายโอกาสของตลาดนะคะในการทำตลาดยารักษามะเร็งที่ว่านี้นะคะซึ่งก็มาทดแทนนะมาทดแทนยาประเภทภูมิคุ้มกันซึ่งช่วงก่อนหน้านี้เป็นยาหลักนะคะที่ขายดีที่สุดในโลกแต่ว่ากำลังจะหมดอายุสิทธิบัตรลงในช่วงปลายทศวรรษนี้นะคะอันนี้ก็เป็นในกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะก็กลับมาพุ่งขึ้นได้หลังจากนิ่งมานานแล้วจริงยังไม่เท่าเดิมสมัยที่เขาเล่นหุ้นวัคซีนกันสมัยโน้นโอ้ยไปถึงนู่นน่ะ400
1: ค่ะนี่
2: นะคะตอนนี้ก็ค่อยๆกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะ
1: ค่ะแล้วค่ะเราไปต่อกันเลยกับการวิเคราะห์ค่าเงินนะคะพูดคุยกับคุณหนิงค่ะดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะค
1: ่ะปรากฏว่าเอ๊ะตลาดไม่เชื่อรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาใช่ไหมดีลก็ยื้อบอนด์ยิลก็ดื้อนะดีดขึ้นมาแล้วนะคะคุณหญิงตอนนี้ตลาดเงินตอบรับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะ
3: ก็ถ้าเป็นดีลที่แดงเนี่ยมันก็หนุนดอลลาร์เมื่อคืนแหละค่ะคุณนง
1: ค่ะอ
3: ย่างที่คุณนงบีบแต่ว่าพอในช่วงเช้าวันนี้เขาก็คิดว่ามันควรจะไปต่อไหมหมายถึงว่าดอลลาร์จะฟื้นตัวได้ต่อไหม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็มันก็สะท้อนว่าตัวรัฐมนตรีคลังเนี่ยอาจจะต้องทำอะไรเพิ่มบางอย่างซึ่งพอเห็นยิวเด้งเมื่อคืนนะคะ
1: คือ
3: ไม่ตลาดเริ่มไม่เชื่อเนี่ยตัวรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าก็อาจจะซื้อมากกว่าที่ประกาศก็ได
1: ้
3: ค่ะเพราะฉะนั้นโทนมันก็คือเอาลุกเนี่ยคือเขายังไงก็ตามเนี่ยเขาต้องการที่จะกดยิวมันลงมาค่
1: ะ
3: ตอนแรกก็เลยซัพพอร์ตหายไปอีกรอบนึงกลายเป็นว่าตอนเช้าวันนี้เนี่ยดอลลาร์อ่อนค่านะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเชียในภาพรวมบาทด้วยค่ะตอนนี้บาท 32.75 บาทต่อดอลลาร์แล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ2เดือนครั้งใหม่เป็นภาพที่ดอลลาร์ไม่มีซัพพอร์ตเพราะว่าเรื่องราวพวกนั้นมันจบไปแล้วและอันที่สองเนี่ยคือราคาทองคำที่ขยับขึ้นค่
1: ะ
3: เช้านี้เนี่ย 4,590 แล้วนะคะดอลลาร์ต่อออนซ์ก็ทองที่บวกสวยๆแบบนี้ก็ซัพพอร์ตบาท
1: ค
3: ่ะไปข้างหน้าก็คือเหมือนกับภาพเนี้ยค่ะมันสะท้อนว่าตัวภายในที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มจะย้อนกลับมากดดันให้ดอลลาร์เนี่ยไปต่อไม่ไหวคือถ้าสมมติว่ายิวขยับขึ้นแล้วเรื่องราวต่างๆค่ะคือขยับขึ้นในลักษณะที่ค่อยๆขึ้นแล้วก็ไม่ได้แบบขยับขึ้นแบบโดนลงโทษอะค่
1: ะ
3: อย่างตัวยิวยาวๆมันถูกเทขายเยอะใช่ไหมคะมันเหมือนมันโดนลงโทษอะถ้าสมมติว่ายิวยาวค่อยๆขยับขึ้นหลังจากนี้เนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเฟดเนี่ยยังไงก็ตามก็ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดกว่านี้เนี่ยคิดว่าดอลลาร์ก็อาจ

0: พอจะฟื้นได้ถึงแม้ว่ายิวมันจะยังขึ้นอยู่นะคะแต่มันขึ้นในลักษณะที่มันมีเหตุผลรองรับมากกว่าเหมือนถูกเทขายแล้วก็โดนลงโทษแบบนี้มันดูซับซ้อนนะคะที่เหมือนกับว่าณตอนนี้เนี่ยตลาดรู้สึกว่าตัวบอนด์ยิวยาวๆอ่ะมันควรจะแบบพุ่งขึ้นไปเยอะๆเพราะว่ามันไม่น่าสนใจเลยแล้วก็ถูกเทขายซึ่งอันนี้มันคือมันเป็นแฟกเตอร์ที่รัฐมนตรีคลังแล้วจริงๆคือตลาดในภาพรวมมองว่ามันน่าจะปิดเบือนไปจากเรื่องราวที่มันควรจะเป็นนะคะมันถูกขายเยอะเกินไปมันโอเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ากลับมาที่ฟันเดเมนทัลคือเศรษฐกิจพอจะโอเคเงินเฟ้อที่คาอยู่ในระดับสูงส่งสัญญาณให้เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเราตัวพันธบัตรยาวๆเนี่ยมันก็เหมือนแบบเริ่มสเตบิไลซ์มากกว่านี้เนี่ยดอลลาร์อาจจะรีบาวด์ได
1: ้
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่วันนี
1: ้เออตอนนี้ก็อ่อนต่อไปก่อน
0: ใช่ใช่ค่ะเช้าวันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนดอลลาร์เทรอบอีกรอบนึงแล้วเหมือนกันรอบใหญ่ด้วยค่ะวันบาทติดแถวๆ 32.85 ใช่ไหม
1: คะ
0: ตอนนี้ 32.75 ก็มา10สตางค์เลยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ให้กรอบยังไงนะคะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะคุณแก้ม 32.5 ก็เป็นแนวด้านล่างที่ให้วันนี
1: ้
0: ก็จริงๆก็มันเป็นแนวสำคัญทางเทคนิคเหมือนกันนะคะเราคิดว่ามันไม่ควรหลุดแต่ถ้าหลุดก็อาจจะไป 32.0 ก่
1: อ
0: นเท่านั้นค่ะด้านบนให้ไว้ที่ 32.95 บาทต่อดอลลาร์วันนี้ถ้าเป็นเซตตัวเลขเศรษฐกิจก็เป็นพวก PMI ที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเดือนสิงหาคมค่ะส่วนบ้านเราก็รอการประชุมสัปดาห์หน้าของกนง.
1: ได้เลยค่ะ
0: น่าจะยืนดอกเบี้ยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณหญิง
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณหญิงมาสักครู่บอกว่ากนง.สัปดาห์หน้าน่าจะยืนดอกเบี้ยนะคะส่วนบาทวันนี้แข็งค่านะคะกรอบบนไม่ถึง33แล้วนะ 32.75 ถึง 32.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่หนึ่งค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: สิบนาฬิกา43นาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทองคำนี้ช่วงนี้มาแรงนะคะผ่าน 4,400 เหรียญนะคะทะลุผ่าน 4,500 เหรียญโดยล่าสุด Gold Spot เช้าวันนี้ 4,535 เหรียญนะคะอันนี้เป็นการขวดรอบล่าสุดของสมาคมค้าทองคำนะแต่ว่าเดี๋ยวนงรีเฟรชดูอีกทีนึงแต่ว่าราคาล่าสุดตอนนี้โกลด์สปอต 4,530 เหรียญค่ะส่วนราคาทองบ้าน

0: วันนี้ทะลุผ่านอันนี้พูดถึงทองแท่งนะคะทองแท่งขายออกทะลุผ่าน 70,000 บาทต่อบาททองคำมาเรียบร้อยตั้งแต่รอบแรกนะคะวันนี้เปลี่ยนแปลง10รอบแล้วนะคะ10รอบทองไทยบวก500บาทต่อบาททองคำนะคะรอบล่าสุดทองแท่งขายออก 72,50 บาทค่ะโค้ดโกลด์สปอต 4,535 เหรียญนะคะและเงินบาทอ้างอิง 32.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้โลหะมีค่านะคะรวมไปถึงบิตคอยด้วยนะคะกลับมาแบบว่าสัญญาณค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะ
0: ค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ โอเคคุณวรุษอยู่ในสายแล้วนะคะ
2: โอเค
0: สวัสดีค่ะคุณรุธคะอ่ะมาจับสัญญาณทองคำกันนะคะทองทะลุผ่าน 4,500 เหรียญอันนี้ต้องมีพักเหนื่อยหน่อยไหมคะหรือว่ายังมีแรงไปต่อคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมีพักบ้างแต่ว่าพักไม่เยอะนะครับ
0: อ
2: ันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคำในวันนี้ยังมีการทำระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อครับการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำนะครับถ้าคงตัวอยู่เหนือแนวรับจิตวิทยา 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนได้หรือการอ่อนตัวลงมาในระดับจำกัดก็มีลุ้นครับที่จะเห็นทองคำเนี่ยค่อยๆทำไฮหรือค่อยๆยกระดับสูงสุดของระดับรายวันขึ้นไปนะครับก็น่าจะยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่ออันนี้เนี่ยถ้าเราดูจากปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามาสนับสนุนตัวทองคำนะครับก็น่าจะมาจากประเด็นกระทรวงการคลังสหรัฐมีการเข้าแทรกแซงตัวตลาดพันธบัตรโดยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐเพิ่มเป็น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับพอปริมาณเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงขณะที่ภาพของการแทรกแซงเป็นการทำโดยกระทรวงการคลังผ่านนโยบายทางการคลังนะครับมีสาธารณะของสหรัฐที่สูงอยู่แล้วนะครับหรือสถานะทางการคลังที่ย่ำแย่อยู่แล้วก็ย่ำแย่หนักขึ้นไปอีกเพราะว่าเอาเงินจากกระทรวงการคลังเนี่ยเข้าไปซื้อหนี้ที่หรือเข้าไปแทรกแซงตัวตลาดพันธบัตรให้อัตราดอกเบี้ยต่ำลงมานะครับที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นดูเหมือนว่าการประกาศของสกอตเบสเซนเมื่อวานนี้และมีผลที่จะดำเนินการในวันที่9กันยายนเหมือนจะไม่ได้กดให้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนลงไปลึกมากนักเพราะว่าเราเริ่มเห็นบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตร10ปีและ30ปีเริ่มดีดกลับขึ้นมาหรือเริ่มรีบาวด์กลับนะครับช่วงการประกาศแทรกแซงใหม่ๆเนี่ยบอนด์ยิลด์30ปีล่วงไปที่ระดับ 5.18ณปัจจุบันเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาที่ 5.25 นะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยร่วงลงไปที่ระดับ 4.63 ปัจจุบันเด้งกลับขึ้นมาที่ระดับ 4.71 นะครับการเด้งกลับหรือการรีบาวด์กลับของบอนด์ยิลด์เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นครับว่าเม็ดเงินที่สกอตเบสเซนบอกว่าจะเข้าไปแทรกแซงเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่สามารถกดในส่วนของบอนด์ยิลด์หรือเข้าไปแทรกแซงตลาดพันธบัตรได้มากพอนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดจับตาดูครับว่าถ้า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่พอจะมีเงินอัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากกว่านี้หรือเปล่า หรือการแทรกแซงดังกล่าวจะดำเนินต่อไปหรือเปล่านะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมีการประเมินครับว่าถ้ามีการใช้มาตรการดังกล่าวจริงในวันที่9กันยายนแล้วผลไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดหวังเอาไว้นะครับเกิดดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงไปมากกว่านี้นะครับทองคำก็มีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อรวมทั้งการที่แทรกแซงในตัวตลาดพันธบัตรเนี่ยท่าทีของกระทรวงการคลังมีความต้องการนะครับที่อยากจะให้ดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนปรับตัวลงเร็วและก็แรงเพื่อที่จะลดภาระทางการคลังดังนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังออกตัวแรงขนาดนี้นะครับในฝั่งของนโยบายการเงินก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็คงไม่กล้าอัดจิตในการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ในนโยบายภายในระยะเวลาอันใกล้ครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีความหวังครับว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่แจ็คสันโฮเฟดน่าจะมีการ

0: บายการเงินช่วยการกดบอนด์ยิวในส่วนของอัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรให้ปรับตัวลงครับซึ่งสัญญาในลักษณะดังกล่าวถูกมองนะครับว่าจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคำแต่จะส่งผลเชิงลบต่อทิศทางดอลลาร์ค่อนข้างมากทีเดียวครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าดูในระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยเราพอที่จะมีปัจจัยเราถามหาปัจจัยลบทองตอนนี้จะยังมีอยู่ไหมคะคุณรุ่งค่ะค่ะ
0: ปัจจัยลบยังมีนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้และก็กดให้ทองขยับขึ้นได้ไม่ไกลก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นครับสิ่งที่เห็นก็คือทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางสหรัฐนะครับไม่ต่อมาตรการเขาเรียกว่าเป็นมาตรการหยุดยิงชั่วคราวที่หมดไปอยู่ไปนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่สหรัฐเองมีการประกาศว่าจะใช้มาตรการการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงแล้วก็จะใช้มาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยตลาดจับตาดูนะครับว่ามาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะเป็นมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบตลาดโลกหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือการออกมาขู่หรือการออกมาแสดงท่าทีดังกล่าวดันตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ90เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ต้องบอกว่าการที่เบรนท์ดิบตัวขึ้นมาก็ยังไม่ได้มีการทำไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่จากไฮของเดือนกรกฎาคมที่เคยขึ้นไปที่ระดับ96แล้วก็ไฮของเดือนมิถุนายนที่เคยขยับขึ้นไปที่ระดับ98ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดก็เลยดูครับว่าความกังวลดังกล่าวต่อมาตรการของสหรัฐต่ออิหร่านที่จะดันราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเขาจะดันตลาดจะกังวลมากน้อยแค่ไหนราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยจะขยับขึ้นไปเหนือไฮของเดือนกรกฎาคมและก็เดือนของมิถุนายนไตของเดือนมิถุนายนหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้ำมันขยับขึ้นไปทำไฮใหม่ในเดือนกรกฎาคมเดือนมิถุนายนทองคำก็อาจจะเอฟเฟกต์หรืออาจจะอ่อนตัวหรือพักฐานลงมาได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ถ้าอย่างนี้นี่ตอนนี้เราน่าจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรดีคะนะสำหรับคนที่ทั้งอยากจะถือยาวๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นๆด้วยอะค่ะ
0: ครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับถ้าปัจจัยทางด้านพื้นฐานและปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยยังซัพพอร์ตราคาอยู่ครับหากราคาอ่อนตัวจำกัดไม่หยุด 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างแนะนำเป็นการเข้าซื้อเล่นสั้นนะครับก็ที่เป็นทองไทย 69,000 800 บาทต่อบาททองครับลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อของตัวราคานะครับถ้าราคายังทรงตัวในระดับสูงหรือการขยับขึ้นต่อเป้าหมายของทองคำเนี่ยยังมีลุ้นจะขึ้นไป 4,575 4,596 ก็ถือว่าเข้าใกล้ในโซนดาวต้าหรือในโซนระดับ 4,600 เหรียญดอลลาร์ของไพซอนนะครับคิดเป็นทองไทย 7,900 71,200 บาทต่อบาททองคำครับตรงนี้เนี่ยบาทแข็งค่ามากก็อาจจะทำให้ทองไทยเนี่ยขยับขึ้นได้ในสัดส่วนที่น้อยกว่าโกลด์สปอตหรือทองต่างประเทศครับ
2: ค่ะโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะก็ถือว่าประเด็นเรื่องของการซื้อคืนพันธบัตรมันยังเป็นปัจจัยนำเนาะเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันมันก็ยังไม่ได้ขึ้นไปถึงไฮก่อนหน้านี้นะก็ยังต้องรอจับตาสถานการณ์เพราะว่าก็ยังดูตึงเครียดอยู่และอาจจะยืดเยื้อนะคะพูดถึงอิหร่านกันต่อเลยแล้วกันนะคะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะ
1: ค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่นึงนะคะก็เรื่องของราคาทองนะคะเรามาดูแนวรับตอนนี้นิดหนึ่งนะคะคือขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าสัญญาณคือถ้าไม่หลุด 4,500 เหรียญนี่คือทรงแล้วจะไปต่อได้นะคะถัดไปคือ 4,575 4,596 เหรียญต่อออนซ์ค่ะถ้าเป็นทองไทยนะคะรับ 69,800 ซึ่งวันนี้ 70,000 กว่าแล้วไงนะส่วนแนวต้านนะคะ 7,900 บาทถัดไป 71,200 บาทต่อบาททองคำนะคะเอาละค่ะอาจารย์สุดาที่มาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ส่งท้ายอาทิตย์กันกับการประกาศกล้าวทางด้านทรัมป์ที่เขาจะใช้ Economic D-Day ก็คือการ

0: โจมตีทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งเป็นมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วก็อันนี้ก็มีเสียงคู่ออกมาก็คือทางด้านฟัดเบซเซนซึ่งกระทรวงการคลังเขาจะต้องจัดการเรื่องนี้นะหมายความว่าฟัดเบซเซนบอกว่าคุณจะต้องเลือกข้างก็เหมือนที่บุชผู้ลูกเขาเคยพูดในสงครามอัฟกานิสถานคือโคลิชันที่เขาสร้างขึ้นคือทุกคนจะต้องเลือกว่าคุณจะอยู่กับอเมริกาหรืออยู่ against อเมริกานะก็เป็นซึ่งก็บอกนี่แหละทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะจะต้องหนักหนาที่สุด โดยทางด้านทรัมป์ก็บอกว่าประเทศใดก็ตามปล่อยให้ทางด้านสถาบันการเงินหรือสนามบินหรือธุรกิจและทั้งหลายเนี่ยและหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยนะไปช่วยอิหร่านเรียกว่าต่อชีวิตให้อิหร่านนั้นต้องเผชิญกับผลร้ายแรงทางเศรษฐกิจตามมาอย่างหนักหนาที่สุดที่เขาเรียกว่าเป็น most crushing economic operation ever มันต้องมีคำว่า ever สำหรับคำเสมอเพราะอะไรมันต้องสูงสุดสุดที่สุดมากที่สุดเลยจ้าแล้วก็บอกว่าไอ้การลักลอบค้าน้ำมันเนี่ยซึ่งทำกันในกลางทะเลหลวงหรือว่าจริงๆทรัมป์เป็นคนหย่อนยานให้น้ำมันอิหร่านออกมาแต่ตอนนี้ถูกไม่ได้เลยนะการลักลอบค้าน้ำมันกับอิหร่านนะฮะรวมทั้งการสวอปเงินศูนย์กลางที่สวอปเงินนั่นก็อยู่ที่ UAE แล้วตอนนี้จะมีอิรักนะฮะแล้วก็อีกหลายๆแห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตุรกีอะไรเหล่านี้นะฮะโอนเงินแล้วก็คริปโตระบบนี้ด้วยที่อิหร่านนี่เขาก็ใช้ระบบนี้เพราะว่าเขาโดนมาแล้ว50ปีอ่ะตั้งแต่โคเมนีมาแล้วก็ไล่พระเจ้าชาออกไปเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีการแซงชั่นโดยสภาอเมริกันมากหนักบ้างน้อยบ้างอายัดเงินเข้าไว้ทุกอย่างเลยแต่ว่าในที่สุดตอนสมัยโอบามาก็มีการผ่อนคลายแล้วก็ JCPOA มันก็เดินหน้าไปกับการผ่อนคลายมันมาจาก JCPOA แรกกันแล้วก็ปรากฏว่าคุณทรัมป์มาฉีกทิ้งแล้วก็เริ่ม secondary sanction อีกคือหมายว่าประเทศใดที่ไปค้าขายกับอิหร่านทั้งการเงินทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะโดนนะแต่ว่ายังไม่หนักหนาตอนนี้เราบอกจะเอาหนักที่สุดเลยนะทำไมเพราะว่าทางด้าน military operation อาวุธมันล่อยหล่อมากแล้วก็คุณจะส่ง ground troop ไปไม่ได้เพราะตอนนี้ฐานอเมริกันก็เริ่มตาย20กว่าคนแล้วอาวุธก็ล่อยหล่อไอ้ patriot ก็จะไม่พอแล้วสำหรับประเทศอเมริกาเองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็น economic fury นะคะกดดันทางด้านเศรษฐกิจเพราะนั้นก็ปรากฏว่าอันนี้เขาห้ามแม่ใครไปซื้อขายแล้วใครได้ฟื้นออกมามากที่สุดล่ะก็คือจีนจากอิหร่านนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีเสียงตอบโต้มาจากกระทรวงต่างประเทศของจีนบอกว่าใครจะมาขีดเส้นว่าจีนจะไม่ค้าขายกับใครนี่ไม่ได้นะโอ้เสียงแรงออกมาเลยแล้วนี่ก็มันจะพบกันด้วยนะช่วงประชุม UN เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่สีเขาจะเดินทางมาวอชิงตันดีซีแต่คอนเฟิร์มแล้วว่าเขาจะไปแถลงที่ UN ก็เรียกว่าจะมาในรอบโอ้ลึกเหลือ10ปีเลยนะสำหรับการเดินทางมาดีซีเพราะเคยไปที่มาลาโกอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1ออกโทเบอร์เป็นวันที่ครบกำหนด1ปีที่มีการพักลบกับจีนจำได้ไหมคะไอ้เรื่องที่ว่าไอ้140กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ทรัมป์ประกาศแล้วก็ต่อรองกันไปสูงขึ้นแล้วไอ้ป้าก็พังไปแล้วโมฆะแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าจีนก็บอกว่าเอ้ยก็ไม่ส่งแร่แล้วใครเท่านั้นเอง critical mineral นี่ละวันที่1ออกโทเบอร์แล้วถ้าคุณมาแฝงนิดอันเนี้ยนะข่มขีขู่เพราะว่าคนที่ประเทศที่เขาเล็งไม่ให้ซื้อขายกับอิหร่านเนี่ยหนักที่สุดคือจีนแต่จริงนอกจากนั้นก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นไอ้นั่นฮะตุรกีนะฮะหรืออินเดียเนี่ยค้าขายกับอิหร่านอินเดียนี่ส่งสินค้าเข้าอิหร่านเยอะนะแล้วก็ศูนย์การค้าและการเงินใหญ่สุดอยู่ที่ UAE เป็นไงให้พอคุณทรัมป์ประกาศฟัง UAE เมื่อวานประกาศเลิกสำคัญการค้าใดๆเลยกับอิหร่านแล้วอ้าวบอกว่าเพราะเรือ UAE แทงเกอร์นั้นถูกโจมตีนะฮะแต่นี่ก็เรียกว่าเป็นเด็กที่ดีของอเมริกา UAE เพราะเขาอยากจะรักษาสถานะเขาเหมือนกับนิวยอร์กแห่งตะวันออกกลางนะเขาไม่ต้องการให้มีอะไรรบกวนเพราะนั้นเอาละตัดไปแล้ว UAE แต่จริงๆแล้วเป็นแหล่งที่ซื้อขายสินค้าเข้าอิหร่านแล้วก็เงินทั้งหลายนะฮะแต่ว่าทางด้านจีนออกมากล่าวขนาดนี้แล้วก็อินเดียตลาดสินค้าของอินเดียเนี่ยเข้าสู่อิหร่านเยอะเลยนะแล้วยังมีไออิรักก็พร้อมที่จะยังเปิดด้านการเงินเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของอิรักก็เป็นชีอะเหมือนกับอิหร่านด้วยเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์หลายคนวันนี้ก็น่าบอกว่าคงจะไม่เวิร์กนะที่ทรัมป์พูดนั่นน่ะนะฮะแล้วก็ยิ่งจีนเนี่ยเขาเป็นลูกค้าใหญ่แล้วเขาก็มองว่าอย่ามาบังคับเขาจะซื้อขายกับใคร secondary sanction เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเลยที่ผ่านมาตั้งสมัยทรัมป์หนึ่งแล้วตอนนี้ก็ต้องดูแต่ว่าทรัมป์เขาไม่ได้พูดกับพวกเราเขาไม่ได้พูดกับทุกคนเขาพูดกับฐานเสียงเขาว่าเขากำลังกล่าวเพราะเขาต้องการให้คนในฐานเสียงเขาครอบอยู่ในครอบเนี่ยนะฮะอยู่ในอะไรนะที่กั้นเอาไว้เนี่ยของเขาเนี่ยนะฮะว่าอย่าออกไปจากนี่คือคุณต้องไปลงคะแนนให้ฉันในมิดเทอมมากกว่านะก็ต้องดูกันต่อไปค่ะนี่ก็เป็นความเข้มข้นในที่นี้ค่ะสำหรับการประกาศ economic sanction กับอิหร่าน
1: ค่ะแล้วคราวนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็ทิ้งท้ายสั้น

0: สั้นนะคะสำหรับหลักสูตร MCOs of ASEAN รุ่นที่3จะเปิดรับสมัครถึงแค่25สิงหาคมนี้แล้วนะสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบสมัครด่วนค่ะหมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034และ0943966649นะคะวันนี้คุณแก้มณรงค์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติร่วมพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอม20ต้นณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีสำหรับงานพระราชพิธีพระศพพร้อมปลูกทดแทน200ต้นสืบสานโบราณราชประเพณีควบคู่การอนุรักษ์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยสำรวจและคัดเลือกต้นจันทร์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นตามโบราณราชประเพณีโดยต้นที่ได้รับการคัดเลือกมีอายุมากกว่า100ปีมีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรเนื้อไม้แน่นสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมและคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีการนำไม้จันทร์หอมมาใช้ในพระราชพิธีในครั้งนี้ดำเนินควบคู่กับการอนุรักษ์โดยกรมอุทยานแห่งชาติมีแนวทางตัด1ต้นปลูกทดแทน10ต้นดังนั้นสำหรับต้นจันทร์หอม20ต้นที่ได้รับการคัดเลือกจะมีการปลูกทดแทนรวม200ต้นโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเมื่อวานนี้ได้ปลูกทดแทนชุดแรกจำนวน10ต้นและจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบพร้อมติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เพื่ออนุรักษ์ไม้จันทร์หอมให้คงอยู่ในผืนป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนเจเสศสังกรมโยธาเดินหน้าคันป้องกันน้ำท่วมระดมเครื่องจักรเร่งฟื้นฟูเมืองน่านหลังน้ำลดนายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์และประชุมสรุปสถานการณ์ณอบจ.น่านก่อนเป็นสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยได้สั่งการตึงกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทางนี้ในเจเสศได้ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยได้สั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือคันป้องกันน้ำท่วมในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวกรมโยธาธิการได้มีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงดาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายมรุพงศ์ตันสัจจาวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วมสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะมท.3พร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วชัดชาติส่งกำลังใจถึงชาวน่านกู้ภัยปอเต็กตึง60นายปักหลักช่วยน้ำท่วมนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย60คนเข้าพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดพร้อมประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ 2-3 แห่งเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากสถาน

0: การน้ำท่วมในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านและเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือและดูแลประชาชนตามความจำเป็นขณะนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกด้านนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงมายังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับประมาณ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกทม.ไม่ประมาทได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับคพ.พบสารหนูในตะกอนดินเกินมาตรฐานกกสายรั่วโขงถึงระดับอันตรายรุนแรงต่อสัตว์หน้าดินกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วและแม่น้ำโขงครั้งที่12จากการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่7ถึง10กรกฎาคม2569รวม21จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์กรณีแม่น้ำกกมีความขุ่นผิดปกติสำหรับสารหนูมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินกำหนดระดับความปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินไว้ไม่เกิน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่ระดับ33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเป็นเกณฑ์ระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงผลการตรวจแม่น้ำกกพบสารหนูเกินเกณฑ์ระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน6จุดตั้งแต่11ถึง23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมได้แก่ชายแดนไทยเมียนมาหย่อมบ้านแก่งตุ๋ม23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยหาง11มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานข้ามแม่น้ำกก15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบริเวณฝายเชียงราย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจ16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและสะพานโยนกนาคนคร16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูเกินมาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน2จุดคือบ้านหัวฝายอำเภอแม่สาย25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบ้านป่าสางงามอำเภอแม่สาย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแม่น้ำรวกพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง2จุดตรวจได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย49มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบริเวณตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นจุดปลายน้ำแม่น้ำรวก15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยยังพบปลอดนิกเกิลและโครเมียมเกินมาตรฐานในระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินในบางจุดขณะที่แม่น้ำโขงพบสารหนูสูงถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง4จุดตรวจได้แก่จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ66มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นค่าสูงสุดในการตรวจครั้งนี้บ้านศพกกอำเภอเชียงแสน50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบ้านหัวเวียงอำเภอเชียงของ68มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยบริเวณบ้านศพกกยังพบปรอดและโครเมียมเกินมาตรฐานในระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่

0: 3. หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803074694-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะ 11:11 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้พบกันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์เราจะได้พบกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลมาพูดคุยข่าวการตลาดสนุกๆทั้งในและต่างประเทศไปให้เราได้ติดตามกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะคะเพราะว่าเช่นเคย2ช่องทางที่เราจะพูดคุยกันนะคะนั่นคือทาง Facebook ค่ะ MCOT News FM 100.5 แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะคะคลื่นข่าว News Network แอดมาเป็นเพื่อนกันค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันฝากคำถามถึงอาจารย์สัญชัยได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์สัญชัยเตรียมเรื่องสนุกๆที่จะมาคุยกันนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังโมเดล AI นะคะตรวจพบงานวิจัยมะเร็งต้องสงสัยเป็นแสนๆฉบับอะค่ะบอกว่าอันเนี้ยอาจจะมาจากธุรกิจรับจ้างปั๊มงานวิจัยโอ้โหมันจะยังไงแล้วข้อมูลต่างๆมันจะน่าเชื่อถือแค่ไหนเดี๋ยวฟังเรื่องนี้กันนะคะรวมถึงเทคโนโลยีค่ะหลายสิ่งเลยนะคะที่มีการประดิษฐ์คิดค้นกันออกมานะคะที่จะตอบโจทย์อย่างคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกว่าทำงานก็หนักใช่ไหมจะมีเวลาให้ตัวเองก็ยากแต่ว่าสำหรับคนรักสัตว์เนี่ยบอกว่าเลี้ยงสัตว์ก็อยากเลี้ยงเวลาให้ตัวเองยังไม่มีเลยเวลาให้ปลาก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนกันสำหรับใครที่เลี้ยงปลานะคือหมาแมวเนี่ยก็เห็นเยอะอยู่นะคะค่อนข้างชัดเจนว่าเลี้ยงเราไม่มีเวลาให้เขาบางทีเขาก็เครียดด้วยแต่สำหรับวันนี้จะมาคุยกันถึงกลุ่มคนรักปลาเลี้ยงปลาค่ะมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนเลี้ยงปลาแต่ไม่มีเวลาดูแลจะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้พบกับอาจารย์สัญชัยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเนี่ยขอฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเราเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วก็เป็นการอบรมที่จะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกจาก2รุ่นที่ผ่านมาด้วยนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มที่จะอบรมกัน2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้ค่ะจะพาทุกท่านเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้เลยนะคะแล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยค่ะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วไม่อยากให้พลาดกันนะคะสมัครได้ที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนเลยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังข่าวการตลาด

0: สนุกสนุกกับอาจารย์สรรชัยกันเลยอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะเร็วมากเลยเนี่ยมาอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ เร็วมากจริงค่ะอาจารย
1: ์ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่า โรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่มีความสำคัญมากครับเพราะว่าถึงวันนี้มันก็จะเป็นโรคที่ยังหาวิธีการรักษาแบบ 100% ไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันก็เป็นในทุกส่วนในร่างกายเลยแล้วคนก็เสียชีวิตกันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2540เนี่ย ถึง2567เนี่ย ก็ตกประมาณก็27ปีนะครับเชื่อไหมหนุ่ยว่าทั่วโลกเหล่านี้มีงานวิจัยเนี่ยที่เกี่ยวกับการหาวิธีการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะ 2,600,000 ชิ้นของงานวิจัยเยอะไหม
0: เยอะค่ะเยอะมาก
1: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการตีพิมพ์ใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการทดลองอะไรต่ออะไรพวกนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าหลังๆเนี่ยปรากฏว่า มันมีข้อมูลออกมาชัดเจนเลยว่าไอ้พวกบรรดาวิจัยพวกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นความจริง 100% นะครับมันจะเป็นการวิจัยปลอมเนี่ยเยอะนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นวิธีการในการที่ว่าไปเอางานของคนอื่นมาหรือว่าเขียนข้อมูลแบบประเภทเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นคือวันเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอก มันก็รู้กันอยู่ว่าไอ้รายงานนั้นน่ะมันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยรายงานทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 ชิ้นเนี่ยมันถูก AI เอาไปเป็นฐานข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีการสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลไม่จริงไปด้วยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็มีการเอาไปอ้างอิง ไปเรื่อยๆก็มีปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมันมีทีมวิจัยนานาชาตินะครับนำโดย Queensland University of Technology นะครับพัฒนาเครื่องมือ AI พิเศษขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอางานวิจัยทั้งหมดเนี่ย2ล้านกว่าชิ้นเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ว่าด้วย AI นะครับว่าเป็นงานวิจัยปลอมหรือเปล่าโดยการที่ว่าไปดูว่ามันมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยที่มันเป็นของปลอมและถูกเพิกถอนไปหรือว่าวิธีการเขียนที่คล้ายคลึงกับงานวิจัยของอื่นหรือไม
0: ่
1: และโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็สรุปออกมาได้ว่าจาก2,600,000ฉบับเนี่ยของงานวิจัยเนี่ยนะมีงานวิจัยปลอมทั้งหมดเนี่ยเท่าที่หาได้ตอนนี้เนี่ย 260,000 ฉบับครับเยอะไหม
0: เยอะมากค่ะแล้วมันนานแค่ไหนแล้วคะงานวิจัยพวกนี้เหมือนมันออกมา
1: 20กว่าปีครับ
0: โอ้โห
1: เสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะครับเขาก็เอาไปตรวจสอบกันนะครับแล้วก็เอาไปให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประเมินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำใหเราเนี่ยได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นความจริงมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ AI เนี่ยไม่ได้ยืนยันนะว่ามันปลอม 100%
0: ค่ะ
1: เมื่อเจอ 250,000 หรือ 60,000 อันเนี่ยฉบับเนี่ยที่เป็นของปลอมเนี่ยก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมานั่งดูอีกทีนึงว่าจริงๆมันปลอมจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันกำลังบอกอย่างนึงว่า AI เนี่ยมันช่วยเราได้พอสมควรนะเพราะมันสามารถคัดกรองของปลอมแต่ในขณะเดียวกันนุ้ยมันก็สร้างของปลอมขึ้นมาด้วยไง
0: อาจารย์คำว่าปลอมเนี่ยคือนุ้ยไม่มั่นใจเมื่อก่อนสมัยที่เราทำวิจัยสักอย่างนะคะทำงานส่งตอนปอโทอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนมีการตรวจจับว่าพัจเจียไหมเราลอกไหมอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันคำว่าปลอมเนี่ยมันคือการเหมือนลอกตัดแปะหรือว่ามันข้อมูลผิดไปเลยหรือมันยังไงอะ
1: มีทั้งสองอย่างเลยครับมีตัดแปะหนึ่งอย่างแต่อีกอย่างนึงคือแบบเขาเรียกว่าอะไรครับนั่งแบบ
0: ชนแกะแบบมั่วๆ
1: ใช่จับแพะชนแกะแล้วก็มั่วข้อมูลขึ้นมาดื้อๆเลยน
0: ะ
1: ผมก็ไม่น่าจะเชื่อถือได
0: ้
1: ดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมคิดว่า AI มันก็ช่วยเราได้จุดหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะในการใช้ AI นะครับเอาละตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งกันเลยเราพูดเรื่องเทคโนโลยีแล้วนะครับจีนเนี่ย พึ่งพา Microsoft มานานมากแล้วตั้งแต่ยุค Windows 10นะครับซึ่งจีนเนี่ยเขามีการตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยชื่อว่าบริษัท CIMT นะครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนเนี่ยระหว่าง Microsoft กับหน่วยงานบริษัทของจีนชื่อว่า CECC นะครับ China Electronic Technology Group พัฒนา Windows 10ขึ้นมาเนี่ยนะครับ

0: โดยที่ว่ามีการปรับแต่งเรื่องความปลอดภัยเนี่ยให้มันตรงกับกฎหมายของหรือความต้องการของรัฐบาลจีนนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยวิธีการในการที่จะ activate หรือใช้งานต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยรัฐบาลสามารถควบคุมได้นะครับการเข้ารหัสต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามข้อกำหนดในประเทศ แต่ว่านะตั้งแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยก็มีปัญหากับอเมริกามาตลอดใช่ไหมครับ โดยเฉพาะถ้าคุณทรัมป์มาเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขาก็มีกำหนดที่เลิกใช้ Windows 10ทั้งหมดครับซึ่งกำหนดเดิมเนี่ยเขาทำมาไว้นี่คือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐบาลจำนวนไม่น้อยได้ถูกเร่งให้ถอดระบบ Windows 10ออกจากการใช้งานเนี่ยก่อนนะครับสาเหตุเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเริ่มไม่มั่นใจครับในเรื่องปัญหาเรื่องความมั่นคงต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการที่เขายังใช้ Windows อยู่นะครับแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่ามันจะมีการพูดคุยกันรู้เรื่องต่อไปหรือไม่นะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยสร้างระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมาซึ่งระบบปฏิบัติการตัวเองของเขาเนี่ยนะที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เขาทำขึ้นมาโดยมากเนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยเป็นฐานนะครับแล้วก็ออกมาหลายตัวมากเลยตัวแรกเลยที่ดังมากๆเลยก็คือ Harmony OS นะครับซึ่งเป็นของ Huawei นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ใช้อยู่ในโทรศัพท์ Huawei ด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ฐานของระบบ Harmony OS เนี่ยมันชื่อของ Meng Kernel ซึ่งเป็นชื่อเก่าของ Harmony OS นะครับนอกจากนั้นยังมีตัวอื่นๆด้วยเช่นไก่ลิ้นนะครับหรือว่า Union Tech นะครับทั้งหมดเนี่ยพัฒนามาจาก Linux ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มเอามาใช้งานจริงแล้วตรงนี้มันเป็นนโยบายที่ว่าฝรั่งยิ่งบีบเท่าไหร่เนี่ยจีนเนี่ยยิ่งไม่ใช้และไม่พึ่งพาฝรั่งเท่านั้น
1: ค่ะอ
0: ย่าง RAM เนี่ยขึ้นราคาใช่มั้ยหรือว่าเครื่องต่างๆในการทำพวกชิปเนี่ยไม่ขายใช่มั้ยเขาทำเองหมดเลยครับกีดกันไม่ให้ใช้ GPS ใช่มั้ยฉันก็ออก GPS ของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าต้องดูต่อไปครับว่าจีนเนี่ยจะสามารถทำได้มากขนาดไหนในเรื่องที่จะถอน Windows ออกไปเพราะว่า Windows นี่เขาใช้มาหลายสิบปีคนในจีนเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับ Windows มากพอสมควรเนาะก็เหมือนในเมืองไทยนี่แหละ Windows เนี่ยก็ใช้กันเยอะแต่ถามว่า Windows เป็นระบบบริการที่ดีที่สุดไหมคำตอบคือขอบอกนะครับห่วยที่สุดครับ
1: แต่เราก็ใช้อยู่กับคอมพิวเตอร์เราอะนะคะยิ่งแบบ
0: หลักการมันเป็นอย่างนี้เข้ามาก่อนไงเสร็จแล้วมันก็มีหลักการตัวหนึ่งเขาเรียกว่า network externality
1: ค่ะ
0: คือหมายความว่า winner takes all ใครใช้มากก็จะมีคนอื่นใช้ด้วยแม้ว่าของมันจะไม่ดีก็ตามนะครับ คือผมใช้ Mac มาเนี่ยนะเป็น10ปีละคือไม่เคยต้องลงใหม่เลยนะแต่ Windows เนี่ยนะพออัปเดตปั๊บพัง
1: ค่ะ
0: ไม่นู่นกับพังถ้าไม่นี่กับพังไอ้นี่พังให้นู่นพังตลอดแล้วช้ามากๆเวลาอัปเดตทีเนี่ยหลายๆชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้มันก็ทรมานทรกรรมนะแล้วเสร็จแล้วในตอนที่จะอัปเดต Windows ทั้งหมดหรือใช้งานเนี่ยต้องจุดธูปครับ
1: น้ำแดงเงี้ยเหรอจ๊ะ
0: ใช่ผมไม่รู้มันจะพังหรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้ผมก็ใช้ทั้ง Windows ทั้ง Macแต่หลักๆจริงๆเนี่ยใช้ Mac แล้วนะครับ
1: จริงๆคือ
0: ปัญหาน้อยมากครับ
1: คนที่ใช้ตระกูล Apple เนี่ยก็คืออยู่กับ Mac ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยเรามีทางเลือกอื่นเหรออาจารย
0: ์ครับก็มีฮะลง Linux ก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้งานโดยเฉพาะพวกเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเยอ
1: ะ
0: แต่ Windows แต่ตัวของ Mac เนี่ยนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้แพงนะตัวถูกเขาก็ 20,000 กว่าบาทเหมือนกันใช่ไห
1: ม
0: ดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่เคยใช้ Mac นะครับลองใช้ดูครับแล้วคุณจะติดใจว่าคุณไม่ต้องมานั่งแบบจุดทูบเวลาจะอัปเดตหรืออะไรตอนอะไรพวกนี้เลย
1: ค
0: ่ะ Microsoft เขาก็รู้นะหนุยเขาพยายามจะแก้ไขแต่ว่าแก้เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นลิงแก้คือยิ่งแก้ตัวนี้ก็ไปเจอบั๊กตัวใหม่แก้บั๊กตัวใหม่ก็ไปเจอบั๊กอีกตัวนึงไม่จบอะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฐานของ Windows จริงๆเนี่ยมันคือ Unix ซึ่งเป็นฐานของ Linux แต่ Windows เนี่ยหรือ Microsoft เอามาโมไงจนกระทั่งมันมีระบบยุ่งและตัวที่ยุ่งที่สุดของเขาเนี่ย

0: คือ registry ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลต่างๆในการทำงานของเครื่องนะครับซึ่งตัว Linux เนี่ยเขาจะไม่มีหมายความว่าแต่ละโปรแกรมมันก็จะใช้ทำงานอยู่ในบริเวณของตัวเองไม่ไปยุ่งกับคนอื่นไง
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นปัญหามันก็น้อยกว่านะครับลองใช้ดูครับการปรับตัวจาก Windows มา Mac เนี่ยใช้เวลาน้อยมากครับ
1: เนาะบางคนก็อาจจะเนี่ยกังวลตรงเนี้ยค่ะมันก็เหมือนเราย้ายฝั่งย้ายค่ายเนาะเอ๊ะมันปุ่มเปิมต่างๆการใช้ฉันต้องเริ่มใหม่แล้วพอเข้าไปในตระกูลของเขาแล้วอาจจะเชื่อมโยงไปยังอื่นๆต่อ
0: แล้วก็เชื่อไหมว่าคนก็ยังกลัวว่าใช้ Mac แล้วเนี่ย Microsoft Office เนี่ยใช้ได้ไหมก็ขอบอกว่าใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่า Microsoft ก็รู้แก้วก็ทำ Microsoft 365สำหรับ Mac ด้วยครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะ
1: ค่ะ
0: มาอีกเรื่องนึงครับไทมาร์ทครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มอันนี้เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของไทยนะครับเขาแยกแจ้งข้อมูลมานะครับว่าในขณะนี้มีคนดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ย 500,000 ดาวน์โหลดครับแล้วก็เขาก็ขอบคุณแล้วก็ภูมิใจที่คนไทยเนี่ย ให้การสนับสนุนแพลตฟอร์มของเขานะครับแล้วก็จะสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าไทยและของแท้เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำทุกอย่างเราจะให้ดาวน์โหลดให้ครบ1ล้านคนเนี่ยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่การดาวน์โหลดเนี่ยนะหนุยมันไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะขายได้เยอะนะเพราะบางทีเนี่ยหนุยมีไหมดาวน์โหลดแอปบางตัวมานะอยู่ในเครื่องเรามือถือเนี่ยหรือคอมพิวเตอร์แต่เราโหลดใส่เข้าไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้มีไหม
1: โอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปปัญหาของเขาเนี่ยไม่ได้ให้คนดาวน์โหลดเยอะนะแต่ปัญหาของเขาคือเขาต้องแข่งขันกับความเคยชินของคน
1: ค่ะ
0: เพราะว่านุ้ยเนี่ยก็ชินในการซื้อ Lazada Shopee อะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่ใช่มั้ย
1: ชินอยู่ค่ะ
0: หรือจะเปลี่ยนไปใช้ไอหมาดเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันนะ
1: ใช่แค่นี้ก็ล่มจมแล
0: ้
1: วช็อปเยอะค่ะ
0: เอาล่ะคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับเทคโนโลยีหน่อยๆบางๆนะครับคือจริงๆเสี่ยวหมี่เนี่ยเขามีบริษัทลูกอยู่บริษัทนึงชื่อว่ามีเจีย MIJIA นะครับมีเจียเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ว่าเขาไปร่วมมือกับพวกสตาร์ทอัพที่ทำของใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาทดลองขายก่อนซึ่งอาจจะใช้วิธีการระดมทุนหรือขายออนไลน์อย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าดีเนี่ยเขาก็จะเอาตัวนั้นมาผลิตเป็นยี่ห้อเสี่ยวหมี่ไปเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันมีสินค้ายี่ห้อมีเจียเยอะเลยนะ
1: ค่ะ
0: เช่นไม้แค่หูที่มีกล้องอ่ะเวลาแคะเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ด้วยว่าตอนนี้มันไปโดนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่หูเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ในแบรนด์มีเจียนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสินค้าตัวอื่นๆเยอะแยะเลยตอนนี้ออกมาใหม่อีกตัวนึงเนี่ยนะครับคือตู้ปลาอัจฉริยะครับ
1: ค่ะ
0: ตู้ปลาอัจฉริยะอันนี้เนี่ย เขาใช้ชื่อว่ามีเจียสมาร์ทฟิชแทงค์นะครับปูโปรมีเจียสมาร์ทฟิชแทงค์2โปรนะครับเขาบอกว่าเป็นระบบประตูไม่ได้ใหญ่มากนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้ามันถ้าเราดูความยาวเนี่ยเทียบกับตัวแมวนะ
1: ค่ะ
0: ความยาวของมันจะเท่ากับว่าแมวประมาณตัวครึ่งถึง2ตัว
1: ก็ไซส์ตู้ปลาปกติเนาะอาจารย์
0: ใช่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยทั้งระบบการให้อาหาร
1: ค่ะ
0: ระบบการกรองน้ำระบบการควบคุมอุณหภูมิระบบการให้ออกซิเจนต่างๆนะครับแล้วทำงานอัตโนมัติด้วยมีจอสีนะครับขนาด 1.5 นิ้วโดยประมาณเนี่ยติดอยู
1: ่
0: แล้วก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิน้ำสถานะของอุปกรณ
1: ์
0: การแจ้งเตือนต่างๆเช่นไอ้อาหารจะหมดแล้วไปเติมน
1: ะ
0: ถึงเวลาแล้วควรจะต้องถ่ายน้ำแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าน้ำหมดแล้วนะต้องมาเติมนะอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: แล้วก็ระบบแล้วก็ใช้แล้วก็เสียบไฟฟ้าแล้วก็ใช้ได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะปรับโปรแกรมให้ใช้กับชนิดและจำนวนปลาที่อยู่ในตู้ด้วย
1: โอ้โห
0: นอกจากนั้นนะครับไอ้ตู้ปลาอันนี้ยังเชื่อมกับระบบบ้านอัจฉริยะเดี๋ยวมีโฮมกับต่อเชื่อมกับ HyperOS Connect เนี่ยโดยผ่านอุปกรณ์ของสมาร์ทโฮมของ Huawei ได้ของ Xiaomi ได้ด้วยครับราคาตอนนี้เนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ 2,800 ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นราคาปกติที่ไม่ได้เป็นการระดมทุนในตอนนี้เนี่ยคือประมาณ 3,000 บาทนะครับเป็นไงล่ะ
1: โอเคนะอาจารย์คือราคามันยังจับต้องได้แล้วก็คือการเลี้ยงปลาเราต้องเปลี่ยนน้ำตู้ปลานี่เป็นงานใหญ่นะถ้าใครเคยเลี้ยงก็จะรู้ว่าโอ้โหมันต้องแบบ

0: ดูแลนะคะความสมดุลอะไรอย่างเงี้ยเนาะความสะอาดไม่งั้นเขาอาจจะนอนหงายตายแบบตายยะอย่างง่ายดายอืม
1: เพราะฉะนั้นก็มีมาแล้ว
0: ค่ะ
1: ไม่นานเนี่ยนะก็จะมีเข้ามาในเมืองไทยอะนะ
0: โอ้แล้วพื้นที่อะไรทุกอย่างมันก็สะดวกแบบคนสมมติอยู่คอนโดอย่างเงี้ยก็เลี้ยงได้ใช่ไหมอาจารย์มันก็ดีนะคะมีช่วยดูแล
1: แล้วเราไม่ต้องอยู่บ้านไงมันก็สามารถทำงานได้ปกติเราก็ไม่ต้องไปดู
0: ค่ะ
1: นะครับออกไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไหนสัก5วัน7วันก็ไม่เป็นไรม
0: ัน
1: ก็สามารถจะทำได้เหมือนก็เหมือนกับเครื่องให้อาหารแมวเครื่องให้น้ำแมวอ่ะ
0: เหลือติดกล้องไว้ดูเขาอีกหน่อยนึงเนาะอาจารย์เนาะ
1: แต่กล้องมันมีอยู่แล้วไง
0: ติดกล้องดูละเอียดหน่อย
1: เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่เราสนใจก่อนไหมครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่เราสนใจแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์สัญชัยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุด Exclusive ไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
0: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้วันศุกร์อยู่กับอาจารย์สัญชัยแล้วก็นุ้ยสุตาค่ะขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ชมเราผ่านทาง Facebook และ YouTube นะคะสวัสดีทักทายคุณสุภชัยนะคะโอ้โหส่งสติ๊กเกอร์มาให้เรารู้เลยขอบคุณมากนะคะคุณเสือนอนไม่หลับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เน้นเป็นสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักตัวใหม่ๆหลายตัวเลยนะเพิ่งเห็นขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ช่องทางไลน์ค่ะสวัสดีคุณเอกกรินไหมคะแล้วก็คุณเอกกรินบอกว่าอัปเดตไม่มีปัญหาหมายถึง Windows ค่ะอันนี้ก็เหมือนแสดงความเห็นมาบอกอาจารย์ว่า Windows เนี่ย สงสัยของเขาเจ้าที่แรงนะคะเพราะว่าอัปเดตแล้วไม่มีปัญหาโหยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแชร์ความเห็นกันเข้ามานะคะคุณเทียนท่าฉลอมสวัสดีค่ะแต่งกลอนมาให้เราเช่นเคยนะคะคุณสยามอินฟินิตี้นะคะแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินสวัสดีทักทายหนุ่ยแล้วก็อาจารย์กันเข้ามานะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ยังไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อแต่ว่าขอฝากกันไว้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะมีเครื่องครัวไว้

0: บ้านแบบซื้อชิ้นเดียวจบนะคะทำได้ทุกอย่างขอแนะนำกับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าคือหม้ออเนกประสงค์5 in 1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงจะช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็เวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุเขาทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะรับประกันให้ยาว1ปีเต็มจากราคาปกติ 2,990 บาทเราลดเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้ที่021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่ะค่าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยากจะไปทริปมูเตนะคะกับทางคลื่นเม็ด107ค่ะตอนนี้มีทริปสุด Exclusive นะคะ Met Mute on Tour ชวนไปเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเลยนะคะทั้งเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงไปกับทีมของคลื่น Met107 นี้นะคะนำทีมโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวค่ะและสถานที่ที่ไปนะคะยกตัวอย่างค่ะภูเขาสีดารุณีนะไปอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์อุทยานเขานางฟ้าไปวัดหลัวฮั่นไปวัดต้าฉือค่ะโหแบบอัดแน่นจัดเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็ยังพาไปช้อปปิ้งด้วยค่ะที่ย่านซุนซีลู่เพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอด6วัน5คืนเราเดินทางกัน 24-29 ตุลาคมนี้นะคะราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นค่ะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0814986322หรือว่าแอดไลน์นะคะ official account แล้วก็สอบถามหรือว่าจองได้นะคะ @met107 met107จองด่วนก่อนเต็มนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่4ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นค่ะไปด้วยกันกับทาง met107 นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่ออาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับคราวนี้มาอีกเรื่องนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเหมือนกันเนา
0: ะ
1: ก็คือตอนนี้เมื่อก่อนนี่เวลาเราซื้อรองเท้าเนี่ยเป็นที่รองเท้าที่เขาเรียกว่าสนีกเกอร์เนี่ยนะที่เป็นรองเท้าที่แบบเราใช้เล่นกีฬาก็ได้ใส่วิ่งได้ซึ่งวันนี้คนใส่ตัวบ้านตัวเมืองอ่ะให้นึกก็เหมือนกับพวกรองเท้ายี่ห้อไนกี้อาดิดาสอะไรต่ออะไรแบบนี้น
0: ะ
1: ยิ่งวันยิ่งวันเนี่ยคู่มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสังเกตไห
0: ม
1: คือพื้นมันจะหนาๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็แบบรูปร่างและหน้าต่างมันจะค่อนข้างใหญ่ๆโตโหฬารคำถามมันก็คือว่ามันเนี่ยสามารถจะช่วยป้องกันแรงกระแทกเวลาเราเดินเราวิ่งได้ไห
0: ม
1: คำตอบที่ได้แต่มันโอ้ท้ามากเลยนุ้ย
0: ยังไงคะ
1: มันเทอะทะไงมันใหญ่
0: อ๋อใช่ใช่มันจะเหมือนเรายืนอยู่แบบเหมือนยกสูงขึ้นไปนิดนึงด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นหมดแต่ตอนนี้นะแนวโน้มเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนนุ้ย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าเนี่ยมันจะแยกเป็นส่วนๆรองเท้าบอลรองเท้าวิ่งรองเท้าเดินรองเท้าแฟชั่นอะไรเต็มไปหมดเลยแต่มันก็จะคู่ใหญ่ๆหนาๆอย่างเงี้ยสูงๆอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: แล้วก็นิ่มๆแล้วราคาก็แพงด้วยมีตั้งแต่ถูกถึงแพงนั่นแหละใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มเกิดขึ้นมาอันหนึ่งครับมันมีรองเท้าอันหนึ่งก็เรียกว่า GAT รู้จักไหม
0: GAT ไม่รู้จักค่ะอาจารย
1: ์ GAT เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ย่อมาจากคำว่า German Army Trainer ครับ
0: กองทัพ
1: เป็นรองเท้าฝึกซ้อมของกองทัพเยอรมันที่ใช้ในยุค1970นะครับก็คือเนี่ยตั้งประมาณ50กว่าปีมาแล้วนะครับรองเท้าตัวนี้เป็นรองเท้าที่กองทัพเยอรมันเนี่ยเขาออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เป็นรองเท้าฝึกซ้อมในร่
0: ม
1: สำหรับนักทหารในกองทัพนะครับลักษณะคือพื้นบางเบาน้ำหนักเบาทนทานพื้นเนี่ยกันลื่นแล้วไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นแฟชั่นนะแต่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆเนี่ยพอปี90เนี่ยก็มีนักมีพวกบรรดาพวกสินค้าพวกเนี้ยทะลักเข้ามาอยู่ในตลาดโดยว่าจะเป็นรองเท้าของทหารอะไรที่มันเหลืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่แล้วก็มีนักออกแบบคนหนึ่งนะครับชื่อว่ามาร์ตินมาเจียล่านะครับเอารองเท้าทรงเนี้ยมาออกใหม่นะครับแล้วก็ให้กับพวกบรรดานางแบบนายแบบเนี่ยเดินขึ้นเวทีเดินแบบแฟชั่นครับจนกระทั่ง GAT เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่คนโลกเริ่มรู้จักใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็ดังมาเรื่อยๆลักษณะของมันเนี่ยไม่เหมือนกับรองเท้าพวกบรรดารองเท้าส่งตึกทั้งหลายหรือรองเท้าที่เรียกว่าสนีกเกอร์ทั้งหลาย

0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะบางเบาแล้วเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าตู้มันก็จะเล็กนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือมันเป็นรองเท้าที่ใช้ได้ทุกกรณีครับจะใช้เดินก็ได้จะใช้วิ่งก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ประสงค์เหรอ
0: แล้วก็จะใช้แบบทำอะไรก็ได้เตะฟุตบอลยังได้เลยแล้วก็มีการออกแบบมาให้มันสามารถจะไปเล่นซ้อมแฝดซ้อมบัลเล่ได้ด้วยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นรองเท้าที่แบบซื้อมาแล้วอเนกประสงค์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยแนวโน้มตรงนี้มันมาแรงมากเลยนะครับทุกๆแบรนด์นี้ก็ออกมาทำรองเท้าประเภทนี้กันหมดไม่ว่าจะเป็น Adidas Puma เนี่ยก็เอารองเท้าแบบนี้ไปเชื่อมนะครับแล้วทำออกมาขายนะครับแล้วราคาเนี่ยก็แพงด้วยนะ
1: ค่ะเท่าไหร่
0: ราคาแพงด้วยเพราะว่า Adidas กับ Puma เนี่ยมันก็ไม่มีถูกอยู่แล้วนะซึ่งราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณตัวละคู่หนึ่งเนี่ยประมาณ 6,500 ครับ
1: โอ้
0: แล้วอาจจะมีการตัดราคาด้วยนะบางรุ่นเนี่ย ที่เป็นรุ่นที่มีจำกัดหรือที่ว่า limited edition เนี่ยก็อาจจะปั่นขึ้นไปถึงประมาณละหมื่นหนึ่งเลยนะคราวนี้พอตอนนี้จีนเนี่ยเกิดกระแสตรงนี้แล้วก็คือคนเนี่ยเริ่มเลิกใช้รองเท้าใหญ่ๆเหมือนกับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะแต่ไปใช้รองเท้าที่เรียกว่า GAT เนี่ย
1: นะ
0: Goldman Arm ก็เรียกGoldman Army นะครับเทรนเนอร์หรือว่ารองเท้าสำหรับใช้แบบในการแบบอเนกประสงค์แบบนี้ใช่ไหมซึ่งเป็นรองเท้าเดิมดั้งเดิมเนี่ยของกองทัพเยอรมันเขานะแล้วตอนนี้มันก็มีแบรนด์ในจีนเนี่ยเยอะไปหมดเลยทำรองเท้าประเภทนี้ออกมาขายนะครับแบรนด์หนึ่งที่ดังมากๆเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสัก5ปีที่ผ่านมานี่เองชื่อว่าแบรนด์ Pane ครับ
1: Pane
0: ในตอนนี้เนี่ย PANE นะครับ
1: P-A-N-E.
0: ในตอนนี้เนี่ยก็ขายอยู่ในระดับราคาประมาณ 3,500 ถึงประมาณ 4,000 กว่านะ
1: อ
0: ยู่ระดับกลางๆนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าสำหรับใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปเดินเล่นก็ได้ใส่ไปช้อปปิ้งก็ได้เอาไปเล่นกีฬาก็ได้นะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนทำเยอะมากเลยนะครับโดยที่ว่ามันมีระดับราคาเยอะเลยตั้งแต่คู่หนึ่งไม่ถึง500บาทก็มีนะ
1: โอ้
0: แต่ไม่ใช่ยี่ห้อพาเน่นะ
1: ถูกจัง
0: แล้วก็มีขนาดกลางๆเนี่ยมัน 1,500 ถึง 4,000
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือแบบพรีเมียมเลย 5,000 บาทขึ้นไปนะโดยพาเน่เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,500
1: ค่ะ
0: วิธีการของเขาคือไม่มีแบรนด์ติดอยู่บนรองเท้าครับคือสังเกตไหมว่าอย่างไนกี้ก็จะมีสวูชใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อาดิดาสก็ต้องมี3ขีดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกยี่ห้อตัวนิวบาลานซ์ก็ต้องมีตัว N ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่มีครับ
1: เกี้ยงเบา
0: ๆนะครับเกี้ยงเบาๆครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขายดิบขายดีมากเลยนะตอนนี้เขาบอกชาวต่างชาติเนี่ยไปซื้อมาใช้กันด้วยครับ
1: ยังไม่มีแบบทำตลาดต่างประเทศอย่างนี้หรออาจารย
0: ์ผมว่าในเมืองไทยเราก็มีรองเท้าประเภทนี้อยู่บ้างแต่ว่าไอ้ชื่อว่า GAT เนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรไง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรานี้ก็เลยมาพูดไงนะครับ
1: ก็แปลกดีเนาะอาจารย์เนาะคือบางทีเราก็คิดว่าคือถามว่าคนที่มองหาแบบคู่เดียวจบเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วล่ะเพราะเราสึกว่าเราก็สะดวกดีนะคะมีคู่เดียวจบแต่ในความเป็นพฤติกรรมคนจริงๆอ่ะคู่เดียวก็ไม่ค่อยจบเนาะอาจารย์เนาะ
0: ไม่จบหรอกซื้อไปแล้วเดี๋ยวมันก็งอกไง
1: เรียกเพื่อนมากันใหญ่เลย
0: ใช่ใช่ใช่ก็จำชื่อไว้เลยนะครับว่ารองเท้าไอ้แต่คู่บางๆนะครับเขาเรียกว่า GAT นะครับซ
1: ึ่
0: งที่มาของมาจากเยอรมันนะครับตั้งแต่ปี1970นะครับ
1: อ๋อดูหน้าตาเขาจะแบบ
0: เยอรมันอาร์มี่เทรนเนอร์ครับ GAT นะครับ
1: ลองดูอาจจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในบ้านเราก็ได้นะหมายถึงว่าด้วยตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเอาเข้ามาเอามาใส่เอามาเป็นกระแสเนาะแต่ตอนนี้ก็คือจริงๆ
0: เดี๋ยวว่าเมืองไทยเดี๋ยวก็มาแล้วแหละ
1: หลายยี่ห้อนะคะอันนี้มันมีทางเลือก
0: หลายยี่ห้อแน่ๆเลยนะครับก็น่าสนใจเรามาพูดให้ฟังก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดมันเข้ามาขายแล้วมันฮิตขึ้นมาเนี่ยนะพอเขาพูดว่าเป็น GAT เนี่ยเราก็จะไม่รู้ไงก็เลยมาเล่าให้ฟังคือมาจากคำว่า German Army Trainerรองเท้าฝึกในร่มของกองทัพเยอรมันตั้งแต่ปี1970ครับ
1: ค่ะเราน่าจะมีของไทยบ้างเนาะอาจารย
0: ์ผมว่าเดี๋ยวแผนพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ต้องทำแน่ๆเลย
1: ค่ะก็สนับสนุน
0: ใช่ต้องมาแน่ๆเราก็ต้องสนับสนุนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มาครับเรื่องสุขภาพนะ
1: ค่ะ
0: อายุเฉลี่ยนะครับของประชากรในอาเซียนนะ ไม่เล

0: ว่าเมืองไทยครับ
1: uh-huh.
0: คือตอนนี้ที่อายุยืนที่สุดในอาเซียนเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยคือสิงคโปร์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ของเมืองเขาเล็กแล้วก็เรื่องของอะไรการดูแลสุขภาพหรือสุขอนามัยมันดี
1: ค่ะ
0: มาตรฐานการครองชีพสูงรายได้เยอะอายุเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ประมาณ 84.4 ปีครับ
1: อ
0: ันดับ2คือไทยแลนด์ของเรานี่เอง
1: ค่ะ
0: 78ปีครับ
1: โอ้ใกล้ๆ80
0: อันดับ3เนี่ยมาเลย์ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 76.6 ปีตามด้วยบูไนเศรษฐีนะครับ 75.8
1: ค่ะ
0: เวียดนาม 75.5 อินโด 71.7 นะครับฟิลิปปินส์เนี่ย 77.4 นะครับลาวเนี่ยเกือบบวยเลย69แล้วก็เมียนมาเนี่ย67เขมรอยู่อันดับ9นะครับของอาเซียนจาก11ชาติใช่ไหมครับอายุได้ประมาณทัก70นะครับเป็นไงล่ะ
1: ก็เฉลี่ยแล้ว70คือไม่แปลกด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์เนาะจ้ะแล้วทุกคนก็ใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ว่าคำเขาเรียกไงคะคำถามหรือว่าสิ่งที่คิดตามมาก็คืออ้าวก็ต้องเตรียมเกษียณกันดีๆนะจ๊ะ
0: 78ปีนะครับเมืองไทย
1: เพราะฉะ
0: น
1: ั้
0: นนุ้ยก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าถ้า60ในนุ้ยเกษียณเนี่ยนุ้ยจะมีอายุอยู่อีกประมาณ20ปีนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้20ปีต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเราเกษียณแล้วใช่ไหม
1: ต้องคิดเผื่อๆ
0: เอางี้สมมติว่า20ปีเนี่ย240เดือนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 240เดือนเนี่ยใช้เดือนหนึ่งสัก 70,000 แล้วกันนะก็ต้องมี15ล้านนะ
1: ตาแบบตาลอยเลยอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเราก็ต้องมีการวางแผนการเงินและมีการออมที่ดีนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถึงอายุถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีรายได้จากการทำงานแล้วเพราะเราเกษียณใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รายได้ที่จะมาเนี่ยมันมาจากเงินออมหรือเงินที่เราออมและเอาไปลงทุน
1: ใช่
0: ซึ่งดอกเบี้ยก็ต่ำเตี้ยดินเหลือเกินใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเราซื้อพันธบัตรก็ดอกเบี้ยก็ต่ำลงมาเรื่อยๆเมื่อก่อนก็สูงใช่ไหม
1: แ
0: ต่นี้ก็ต่ำลงมาเรื่อยลงกองทุนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะมันกระเจงเยอะนะ
1: ต้องกระจายเรามองในมุมเราที่เตรียมตัวแต่ว่าถ้ามองในแง่ของคนทำสินค้าบริการนะอาจารย์ก็เป็นโอกาสของเขาอยู่นะเขาเห็นตลาดใหญ่โตชัดเจนอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ก็ถูกไงที่เราเล่าให้ฟังไงว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีบ้านคนแก่ไงที่แบบราคาประมาณ 30,000 บาทต่อคนนะแต่มีข้อแม้อย่างนึงว่าเป็นห้องอย่างดีเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยใครที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมีข้อแม้อย่างนึงตอนเย็นต้องกลับมากินข้าวที่บ้านเพราะ 30,000 บาทเนี่ยรวมอาหารเย็นด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าจะได้มาเจอกันว่าอ๋อยังอยู่ดีใช่ไหมยังไม่มีปัญหาใช่ไหมอะไรอย่างนี้ไง
1: ดีค่ะอันนี้ชอบน่ารักดีเนาะแล้วก็เป็นจะบอกเป็นกุศโลบายด้วยเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่มึงใครก็น่าจะมีบ้างนะ
1: ค่ะเดี๋ยวก็น่าจะ
0: ก็ไม่ควรจะแพงนะ
1: เพราะว่าอยู่ยาว
0: ก็อยู่ยาวไว้ล่ะมันอยู่20ปีอ่ะแล้วที่สำคัญนุ้ยนะผู้หญิงหนังเหนียวกับผู้ชายนะ
1: ค่ะ
0: เวลาผมไปเลี้ยงรุ่นเนี่ยเชื่อไหมหนุ้ย
1: ค่ะ
0: ผู้หญิงเปียบเลย
1: โอ้
0: แต่ละคนหนังเหนียวทั้งนั้นเลย
1: เหนียวอย่างเดียวไม่ว่าขอเหนียวแบบยังไปไหนมาไหนได้เหินอะไรหีได
0: ้ตอนนี้ก็ยังเต้นกันอยู่อ่ะแบบยังแต่งตัวมาเต้นอะไรต่ออะไรกันอยู่เนี่ยนะแบบปล่อยแก่เต็มที่อ่ะอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วผู้ชายเนี่ยก็เสียชีวิตเร็วกว่าผู้หญิงนี่หนังเหนียวมากเลยถ้าพูดจริงๆแล้วนุ้ยอาจจะต้องอยู่ถึง30ปีเลยนะ
1: ไม่เป็นไรก็ถ้ามีเพื่อนไงมีแบบอะไรนะคะตอนเย็นกินข้าวร่วมกันนะอย่างเงี้ย
0: โอเคคราวนี้เตรียมกระแสต่อไปที่กำลังจะมาเมืองไทยครับเขาก็เตรียมการบุกอาเซียนเต็มที่แล้วนะ
1: คือ
0: ร้านสะดวกซื้อหรือโชว์หวยของจีนครับซึ่งร้านนี้เนี่ยถ้าอยู่ในจีนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าเมยยี่เจีย
1: ค่ะ
0: เมยยี่เจียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาที่เมืองตงกวนเมืองตงกวนเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเซินเจิ้นกับเขาเรียกว่าอะไรกับกวางเจาอะนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นเมืองที่เป็นเรื่องของการบันเทิงมีพวกบ่อนมีคาราโอเกะมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดร้านมีเจียนี้ขึ้นมาอยู่ที่นั่นเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับในเวลาเนี่ยผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนี้ในจีนเนี่ยเขามีร้านเมยีเจียเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ย 40,000 สาขานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามากกว่า 7-Eleven แล้วก็มากกว่าเขาเรียกว่ามากกว่าบริษัทอื่นๆด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาใช้เวลา30ปีนะครับที่เติบโตขึ้นมาตอนนี้มีอยู่ประมาณ 40,000 สาขาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รางวัล

0: เนี่ยเป็นรางวัลค้าปลีกดีเด่นแล้วก็เป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าที่เป็นเครือข่ายเนี่ยนะดีเด่นเป็นองค์กรที่ทำแฟรนไชส์ได้ดีเด่นติดต่อกันมาหลายปีมากเลยนะครับเขาที่มีสาขามากกว่าเซเว่นในจีนเนี่ย8เท่าแล้วก็มีสาขามากกว่าลอสเซนในจีนเนี่ยประมาณ6เท่าครับ
1: ค่ะแต่เขามีมานานเขาหมายถึงว่าเกิดมานานกว่า

0: 56,000 ล้านหยวนกับ 56,000 ล้านหยวนเอา5คูณเอา4คูณเข้าไปเป็นเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: 200,000 กว่าล้านนะไม่น้อยนะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วในก็คือพูดง่ายๆคือประมาณ 250,000 ล้านบาทอะเสร็จแล้วในตอนนี้เขาขยายสาขาในปีที่แล้วเนี่ยพบว่าขยายประมาณ10สาขาต่อวันนะในจีนนะ
1: ต่อวัน
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แล้วก็เชื่อเสียงเขาคือเขาเหมือนกับ 4J ในเมืองไทยอะคือคิดค่าแฟรนไชส์ต่ำแล้วก็เปิดให้ผู้ประกอบการที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจได้มากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกำไรของเขามาจากธุรกิจการค้าส่งให้กับบรรดาพวกร้านค้าที่เป็นแฟรนไชส์ของเขาเนี่ยนะโดยการเขาคิดแฟรนไชส์ฟรีแฟรนไชส์ซิงฟรีเนี่ยเขาน่าจะต่ำเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยที่ผ่านมานี่แหละ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเขามาเปิดสีร้านสาขาแรกในกรุงฮานอยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นอีกเนี่ยประมาณกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ย 2-3 เดือนเนี่ยนะเขาไปเปิดราคาสาขาที่กัวลาลัมเปอร์ละกับที่ปีหนังละมาเลย์นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ถึงปีเวียดนามก็มีไปแล้วเกือบ10สาขาแล้วก็ในมาเลย์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 4-5 สาขานะครับอยู่ในกัวลาลัมเปอร์กับปีหนังเนาะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเขาเปลี่ยนแบรนด์ใหม่จากเมื่อกี้เนี่ยชื่ออ่านยากใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: านยาก
0: มีเทียเขาตั้งชื่อว่าโอมี
1: โอมี
0: โอเอ็กโอเอ็มดับเบิลมีโอมีนะครับร้านนี้เนี่ยนะครับไม่เหมือนเซเว่นนะเพราะร้านจะใหญ่ครับประมาณอย่างน้อยไม่น้อยกว่า200ตารางเมตรจะใหญ่เซเว่นนะแล้วก็จะมีที่ให้นั่งกินข้าวมีส้วมด้วยนอกจากนั้นในนั้นนี่จะมีช็อปอินช็อปเป็นร้านกาแฟแล้วขายของสดให้คนสามารถจะซื้อแล้วไปนั่งกินกันได้เลยนะครับมีแจก Wi-Fi ให้ด้วยนะ
1: โอ้โห
0: เสร็จแล้วเนี่ยนะครับการออกแบบนี้ก็ให้รับกับแปลว่าเขาตั้งใจทันสมัยแหละแล้วก็มีความสะดวกนะครับ
1: ค
0: ่ะในจีนเนี่ยมีเกียร์เนี่ยจะเล็กนิดนึง
1: ม
0: ีที่กินข้าวไม่มีแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใหญ่มากแล้วก็โดยมากจะมีที่กินที่ว่าเป็นโต๊ะแล้วก็ยืนกินแล้วก็ไปเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แต่พอไปในมาเลย์กับเวียดนามก็เปลี่ยนฟอร์มเลยนะกลายเป็นร้านที่มีนั่งกินได้ลักษณะเดียวกับเซเว่นในไต้หวันน่ะก็จะมีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันมีห้องน้ำด้วยไม่งกเหมือนกับพวกร้านสะดวกซื้อในเมืองไทย
1: ค่ะ
0: คือจะเข้าส้วมเนี่ยก็ไม่มีต้องไปขอแบบจุดธูปขอแล้วถึงจะยอมให้ไปเข้าส้วมอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูรูป
0: นั้นเนี่ยเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบประเภทเป็นร้านค้าธรรมดาน
1: ะ
0: เขามาต้องระบบเลยนะโดยเขาไปร่วมมือกับหัวเว่ยนะครับร่วมมือกับหลายๆบริษัทเนี่ยเอาระบบทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นระบบแบบอัตโนมัติหมดเลยทำให้ต้นทุนเขาเนี่ยต่ำมากและการส่งสินค้าเร็วมากเสร็จแล้วพอเข้าถ้าเกิดเข้ามาเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดคืออะไรรู้ไหม
1: คืออะไรคะอาจารย
0: ์สินค้าจีนก็ตลาดรักเข้ามาในร้านเขา
1: เขาขายหลายอย่างมากจริงเนาะอาจารย์คือฟังอาจารย์เล่าแบบนี้เรานึกภาพเหมือนเป็นการรวมกันระหว่างร้านสะดวกซื้อแต่ก็มีกึ่งฟู้ดคอร์ทหมายถึงว่ามีที่นั่งเยอะขึ้นมีอาหารสดกึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตมันดูกึ่งๆไปหมด
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเงินเขาก็เยอะด้วยไง
1: ค่ะ
0: เพราะยอดขายเขาไม่ได้แพ้โลตัสนะ250,000 ล้านเหมือนกันนะถ
1: ้
0: าคุณจีนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยถ้าบุกเมืองไทยเนี่ยผมว่ารับรองเดือดร้อนแน่คนเราต้องเดือดร้อนแน่โชว์หวยจะเลื่อนเดือดร้อนหนักกว่าเดิม
1: ทุกวันนี้เราเห็นมีแบบจะบอกร้านขายของชำอะค่ะหรือซูเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆของจีนก็มาเปิดบ้างแต่ยังไม่ได้มีแบบนั่งกินอะไรของสดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: อันนั้นมันจะอยู่ในที่ที่แบบเป็นที่ของคนจีนเขาอยู่กัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมอย่างที่อยู่ที่อะไรนะบ่อวินเนี่ยอึดเลยแล้วก็อยู่เนี่ยไอ้ตรงเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ตรงสุทธิสารนี่ก็เยอะใช่ไหม
1: ใช่ตอสมทนี่ก็มีค่ะอาจารย์
0: ก็มีแม้นก็ใหญ่ด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ของถูกด้วยใช่ไหมแล้วโดยมากเป็นของจีนนั่นนุ้ยไปซื้อมั้งป่ะ
1: นุ้ยอ่ะยังไม่เคยเดินเข้าไปเลยอาจารย์ได้แต่เดินผ่านมันยังไม่รู้สึกแบบจริงๆอยากเข้าไปเดินดูนะแต่ยังไม่ได้เข้าไปสักครั้งเลย
0: รีบเข้าไปดูเลยนะ เขาจะมีของแปลกๆเยอะมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันกำลังส่งสัญญาณมาไหมว่าบรรดาร้านค้าปลีกในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อเลยตอนไรเนี่ยต้องนั่งจับตาดูดีๆนะว่าถ้าจีนเข้ามาแล้วอะไรจะเกิด
1: แล้วอาจารย์คิดว่าต้องยังไงดีอ่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประกอบการอยู่อาจารย์มีคำแนะนำยังไงไหมคะ
0: ก็เซเว่นก็คงจะต้องแบบเปิดห้องน้ำให้คนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: เรื่องของ
1: น
0: ั่
1: งก
0: ิน
1: ข้าวบ้างอะไรต่ออะไรแบบนี้ไง
0: ที่กินเนี่ยพอเริ่มเห็นบ้างค่ะก็
1: ไม่ใช่มีที่ให้หมานอนอยู่ข้างหน้าเท่านั้นแต่ต้องให้คนไปนั่งกินได้ด้วยไง
0: ก็ถือว่าต้องปรับตัวเนาะเป็นผู้ประกอบการยุคนี้นี่มันไม่ง่ายจริงๆเนาะมันไม่ได้แค่แข่งในประเทศอีกแล้วอ่ะ
1: ใช่เพราะมันจะมียักษ์ใหญ่ข้ามชาติมาแล้วตอนนี้ครับสีเนี่ยม
0: ัน
1: จะกลายเป็นธุรกิจแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะเข้ามาทำกันในเงินทุนหนาๆทั้งนั้นเลยนะ
0: เ
1: พราะนั้นก็ต้องมีการปรับตัวดีๆร้านเล็กๆเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวที่ดีบริการต้องดีมากอะไรต่ออะไรแบบนี้นะ
0: ค่ะ
1: มาอีกเรื่องนึงครับเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยนุ้ยในกระเป๋าเนี่ยจะต้องกลับมาเมืองไทยจะต้องมีอะไรอยู่ฮะ
0: ขนม
1: หน้าเพียบเลยใช่ไหม
0: เพียบเลยค่ะ
1: และของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมันแบบมันเยอะมากเลยนะ
0: เยอะค่ะ
1: แล้วของก็คุณภาพดีด้วยแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเนี่ยสวยหรูด
0: ู
1: ดี
0: ใช่นะครับ
1: แล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วบางทีเนี่ยของญี่ปุ่นไม่มีแต่ว่าเขายังงงเลยว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไงคนไทยเนี่ยมาซื้อเบกโลเกียวบานาน่ากลับไปเมืองไทย ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีบานาน่าเลยนำเข้าบานาน่าหมดแต่ทำโตเกียวบานาน่าแล้วคนไทยเนี่ยบานาน่าเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมไปซื้อโตเกียวบานาน่าเค้กของญี่ปุ่นมากินมันก็เป็นของฝากใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยนะมีบริษัทที่ทำขนมเนี่ยพวกเนี้ยของฝากเนี่ยนะเจ๊งไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ60รายปีนี้ครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊งไปแล้วเกือบ50ราย
0: ค่ะ
1: แล้วโดยมากก็เป็นร้านใหญ่ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ที่ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นว่าตอนนี้หนึ่งเลยนะราคาวัตถุดิบมันแพงขึ้นของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วพอมันแพงขึ้นอีกเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีด้วยใช่ไห
0: ม
1: คนก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมประหยัดค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเนี่ยของขวัญเมื่อก่อนก็ชอบซื้อกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็ลดของขวัญของฝากลงนะครับเพราะว่าวันนี้ค่าเครื่องบินไปญี่ปุ่นมันก็ไม่แพงไง
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยใครๆก็สามารถจะไปได้ใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนนี้ไปญี่ปุ่นนี่เป็นเรื่องที่แบบหรูหรามากเลยนะนุ้ย
0: เพราะว่าต้อง
1: ค่าเครื่องบินมันหลายเป็นหมื่นนะใช่ไหม
0: ขอวีซ่าอีก
1: มันยุ่งยากมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆไปก็ได้ไง
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการซื้อของฝากนี้ก็จะเริ่มหายไปจากซื้อชิ้นใหญ่ๆก็กลายเป็นชิ้นเล็กๆเพราะมันแพงด้วยไงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเทศกาลให้ของขวัญในญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นเทศกาลที่เขาซื้อขนมกันเยอะที่สุดเนี่ยก็ซบเซาลงเยอะนอกจากนั้นยังมีอีกอันหนึ่งก็คือไม่มีแรงงานครับไม่สามารถจะจ้างคนมาทำขนมได้ดังนั้นเนี่ยแบรนด์รายใหญ่ๆเนี่ยนะก็ได้ยื่นขอล้มละลายไปแล้วรายใหญ่รายหนึ่งเนี่ยชื่อโอกาชิโนะไทชิดูนะครับล้มละลายไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะซึ่งก็บอกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยคงมีปัญหาเยอะแหละพูดถึงญี่ปุ่นแล้วพูดอีกเรื่องดีไ
0: หมค่ะอันนี้เราเหลือประมาณไม่ถึงนาทีค่ะอาจารย์ได้ไหม
1: เอาไม่ถึงนาทีแล้วเหรอ
0: ค่ะ
1: ไม่ถึงนาทีเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วนะ
0: ค่ะขอเสื้อ
1: ค่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไม่พูดดีกว่า ท่านผู้ฟังมีก็มีคำถามอะไรมาให้เราไหม
0: คุณผู้ฟังแสดงความเห็นมากกว่าค่ะไม่ได้เป็นคำถามแต่ว่าแชร์ความเห็นกับอาจารย์นะคะบอกว่าเห็นด้วยเรื่องของแอปไทยนะคะก็น่าจะพูดถึงไทยมาดเนาะตอนแรกนิดนึงค่ะอันนี้เป็นคุณสิทธิชัยนะคะแล้วก็มีคุณสุขุมคุณสุขุมพูดถึงจีนมาเปิดญี่ปุ่นปิดนี้เอาหมายถึงเทียบกันสถานการณ์ระหว่างเขาเรียกมินิมาร์ทใช่ไหมคะร้านขายของจีนกับฝั่งญี่ปุ่นที่ร้านค้าอยู่ไม่ไหว
1: แต่
0: ลูก
1: ปิดไปโดนเซ็นทรัลซื้อไปไงแล้วก็ห้างญี่ปุ่นเนี่ยก็เจ๊งกันเป็นแถบถอนตัวไปหมดไม่ว่าจะเป็น Family Mart Max Value ไฮไดมาบรูโซโก
0: ้พอดีเลยอาจารย์เนี่ยคุณสุรพัฒน์ก็พูดนี่ไงคะว่า Max Value จะเปลี่ยนเป็นท็อปหมดแล้วครับเนี่ยก็นะคะก็เป็นวันนี้แสดงความเห็นเข้ามาอาจารย์เดี๋ยววันนี้เราต้องไปแล้วได้ประมาณนี้นะคะ
1: ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันศุกร์ไอ้วันพุธนะ
0: วันพุธค่ะ
1: จ้าวันนี้ก็ผมกับนุ้ยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที ่ติดตามเราก็พยายามหาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้พวกเราฟังแบบนี้นะครับ
0: ค่ะรอเลยอ่ะวันนี้ไปพร้อมกัน
1: ลาไปก่อนเลยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: บิ๊กคลีนนิ่งย่านเศรษฐกิจเมืองน่านหลังน้ำลดชาวน่านท้อน้ำมาทุกปีช่วยหาทางแก้ปัญหาแม่สอดเตือนภัยขั้นสูงสุดฝนถล่มน้ำป่าหลากน้ำเมยล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทะลักท่วมตลาดริมเมยผู้ว่าชัชชาติสั่งทุกเขตเร่งตรวจสอบปมทุจริตออกบัตรชมพูย้อนหลัง10ปีชี้ช่องโหว่อยู่ที่อำนาจเจ้าหน้าที่สหรัฐเตรียมยกระดับมาตรการลงโทษอิหร่านครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์และเรียกร้องให้รัฐบาลจีนให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ถึงคราวแม่สอดแล้วครับจังหวัดตากตอนนี้กำลังอ่วมหนักเลยหลังฝนตกถล่มชายแดนน้ำป่าไหลท่วมกลางนครแม่สอดฉับพลันส่วนชายแดนครับแม่น้ำเมยก็ล้นตลิ่ง1เมตรปภ.ต้องส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยขั้นสูงสุดครับฝนที่ตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่จังหวัดตากมีฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงตลอดทั้งคืนทั่วพื้นที่5อำเภอแนวชายแดนมวลน้ำป่ามหาศาลหลายบาททะลักออกมาจากลำห้วยแม่สอดเข้าท่วมเขตเทศบาลนครแม่สอดแบบฉับพลันชาวบ้านตกใจตื่นกลางดึกจากเสียงประกาศภาวะฉุกเฉินเร่งขนของหนีน้ำกันอย่างโกลาหลโดยเฉพาะพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอย่างตลาดสดนครแม่สอดครับมีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรส่วนชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงกว่า50เซนนายอำเภอแม่สอดสั่งระดมกำลังทั้งสมาชิกอส.และเทศบาลนครแม่สอดเร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมพาผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปอยู่ในที่ปลอดภัยขณะเดียวกันบริเวณชายแดนไทยเมียนมาแม่น้ำเมยก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทั้งยังเพิ่มระดับสูงขึ้นรายชั่วโมงได้ไหลเข้าท่วมฝั่งตัวเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาและก็ตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดพ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าแข่งกับระดับน้ำตลอดแนวตะหลิงก็มีเรือหางยาววิ่งทวนกระแสน้ำเชี่ยวกรากเพื่อเร่งขนย้ายประชาชนและสัตว์เลี้ยงหนีน้ำท่วมอย่างยากลำบากล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งระบบเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์ผ่านมือถือแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเมยล้นตลิ่งขั้นสูงสุดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดเร่งยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะอพยพกลุ่มเปราะบางโดยด่วนขณะที่ถนนสายแม่เสลียงเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์อุทกภัยก็น่าห่วงไม่แพ้กันโดยเมื่อตอนตีห้าครึ่งครับเกิดดินสไลด์และเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มปิดทับเส้นทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงเชียงใหม่บริเวณปากทางเข้าวัดแม่ลายเหนือตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยส่งผลให้การจราจรกลายเป็นอัมพาตรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ครับแล้วก็มีรถติดยาวสะสมเจ้าหน้าที่ทางหลวงแม่เสลียงและการไฟฟ้าเร่งเข้าตัดเคลียร์ต้นไม้เปิดเส้นทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดส่วนแม่น้ำยมก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่าระดับวิกฤตเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนประชาชนบ้านพระมอลตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงเจ้าหน้าที่เข้าช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังมีฝนตกหนักและระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะน้ำป่าได้กัดเซาะสะพานหัวฝายทำให้ตำบลภูคาอำเภอปัวถูกตัดขาดแล้วค่ะชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักคุณละลินทร์เพชรเจริญมีรายงานค่ะ
2: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะติดตามผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่ครับเพราะว่าสถานการณ์ที่นั่นยังน่าห่วงแต่ว่าในส่วนของตัวเมืองน่านเองเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูครับวันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกัน

0: และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับลงติดตามการฟื้นฟูเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาดสีคำครับโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและก็บ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูในพื้นที่สำหรับบรรยากาศการทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้ครับก็เพื่อฟื้นฟูตัวเมืองน่านบริเวณถนนสุมนเทวราชด้านหน้าโรงแรมเทวราชที่เต็มไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหลังจากระดับน้ำลดลงต่อเนื่องก็มีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยศชนันพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับก็ลงพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำความสะอาดกับเขาด้วยนะครับโดยนายยศชนันได้เป็นผู้ถือสายยางฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างคราบโคลนที่ฝังแน่นร่วมทำความสะอาดถนนเคียงข้างกับราชการและจิตอาสาอย่างเป็นกันเองทางนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวขอบคุณตัวแทนรัฐบาลที่ลงพื้นที่ปักหลักบัญชาการสถานการณ์เคียงข้างชาวน่านตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ทำให้พื้นที่นั้นกลับเข้าสู่ภาวะเกือบจะปกติแล้วก็อยู่ในโหมดของการฟื้นฟูแล้วครับ
1: ส่วนที่ตำบลภูคาอำเภอปัวตอนนี้ถูกตัดขาดนะคะเพราะว่าน้ำป่านั้นซัดสะพานหัวฝายพังไปแล้วค่ะคุณลดินทรเพชรเจริญมีรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ในพื้นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านได้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงหลังจากน้ำป่ากัดเซาะสะพานห้วยฝายจนพังทลายทั้งหมดและเกิดดินสไลด์ที่โค้งห้วยเย็นจนถนนสุดพังขาดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนาแลและบ้านน้ำดั้นรวมถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอบต.ภูคาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและยังไม่มีความช่วยเหลือใดๆเข้าไปถึงได้รวมทั้งน้ำป่ายังได้กัดเซาะสะพานเข้าหมู่บ้านมอนซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำขว้างก็สุดพังทลายชาวบ้านมอนก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงเช่นกันขณะนี้ชาวบ้านที่ถูกตัดขาดกำลังเดือดร้อนอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและเจ้าหน้าที่อบต.ภูคากำลังพยายามประสานขอความช่วยเหลือด้วยความยากลำบากล่าสุดขณะนี้พันเอกปิยพงษ์พรดาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32ได้จัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองเข้าพื้นที่เพื่อเร่งวางแผนและให้ความช่วยเหลือขณะที่ทางแขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงได้ลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลลี่ขึ้นดอยภูคาเพื่อดำเนินการแก้ไขสร้างสะพานรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: นายรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะลงพื้นที่ประชุมสรุปสถานการณ์ที่อบต.น่านค่ะก่อนจะบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมกับนำชุดยังชีพนำถุงยังชีพนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านค่ะนอกจากนี้ยังมีการสั่งตรึงกำลังช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะนายเจเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อจะติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงสั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือว่าคันป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้ทางกรมโยธาธิการมีแผนก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570นะคะด้านกรมโยธาธิการเบื้องต้นค่ะระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักไปช่วยเหลือพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วนะคะก็มีรถน้ำทำความสะอาด10คันแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันรถเกรดเดอร์หรือว่ารถเกลี่ยดินนะคะ1คันส่วนพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านกำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาด3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพเร่งระบายน้ำออกสู่ตัวเมืองค่ะเร่งระบายน้ำออกนอกเมืองนะคะเพื่อจะช่วยป้องกันย่านเศรษฐกิจสำคัญด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนถึงพรุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือฝนที่จะตกหนักมากนะคะมี12จังหวัดค่ะก็คือที่ลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานก็จะมีที่จังหวัดเลยนะคะหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะ

0: พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
1: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาครูและนักเรียนณโรงแรมอัศวินแกลนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพโดยนายอัครนันท์บอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านครับได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้วหลายแห่งในเบื้องต้นได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเนื่องจากสถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทั้งโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เป็นวงกว้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลขความเสียหายอย่างละเอียดว่ามีสถานศึกษาใดบ้างครับที่อาจจะจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเป็นอย่างมากได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งนายประเสริฐเตรียมที่จะลงพื้นที่ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองเร็วๆนี้ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวมถึงหามาตรการเยียวยาไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องครับกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปดูแลความเดือดร้อนทุกมิติทั้งตัวอาคารสถานที่ของโรงเรียนแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการไม่ให้เด็กขาดเรียนและก็ดูแลความปลอดภัยของครูบุคลากรและนักเรียนในพื้นที่ให้ดีที่สุดครับ12:12 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่2ค่ะมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมนะคะนายทรงศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญแล้วก็มีเจตนาอยากจะให้ทุกพื้นที่ของไทยมีการพัฒนาและมีบุคคลที่คิดว่าจะเข้าใจบริบทในการพัฒนาของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยมีวาระหลายเรื่องสำคัญที่อยากจะให้คณะกรรมการกกท.ช่วยกันให้ข้อคิดและข้อสังเกตและการแสดงความเห็นและกำหนดแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปค่ะท่านี้ในแต่ละการประชุมที่ตนเป็นประธานอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนานนะคะเพื่อให้กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่เต็มที่และการประชุมวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนค่ะที่มีการปรับปรุงคณะอนุกรรมการในกกท.12คณะและแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มอีก1คณะโดยมีนายวุฒิสารตันชัยเป็นประธานซึ่งจะทำให้คณะอนุกรรมการกกท.มีทั้งสิ้น15คณะ

0: เพื่อกันกรองการทำงานเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปค่ะ
1: รัฐมนตรีแรงงานครับเผยความคืบหน้า6แรงงานไทยที่บาดเจ็บในอิสราเอล2รายอาการคงที่ครับภาพรวมดีขึ้นอีก1รายก็อาการดีขึ้นมากแล้วขณะที่3รายออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าอาการแรงงานไทยจำนวน6รายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดตกค้างในเมืองเมทูล่าประเทศอิสราเอลเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากระทรวงแรงงานครับยังคงติดตามสถานการณ์และก็อาการของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอิสราเอลเพื่อให้แรงงานได้รับการรักษาและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยขอให้แรงงานและครอบครัวมั่นใจว่าทางกระทรวงแรงงานจะติดตามและดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ล่าสุดเมื่อ20สิงหาคมเวลา 17:00 น.ครับฝ่ายแรงงานและฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟเดินทางไปหารือและก็รับฟังรายละเอียดการรักษาจากคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมแรงงานที่อยู่ระหว่างการรักษาครับโดยโรงพยาบาลยืนยันว่าจะให้การรักษาอย่างดีที่สุดโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับความคืบหน้าอาการของแรงงานทั้ง6รายก็พบว่าแรงงาน2รายก็ได้แก่นายวีรวุฒิแวววงแล้วก็นายอารีปัญญาทองซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสมีอาการคงที่ภาพรวมดีขึ้นยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนายวีรวุฒิอยู่ระหว่างการผ่าตัดเพิ่มเติมและก็แนวทางการรักษาของแพทย์ที่คณะแพทย์แจ้งว่าการบาดเจ็บไม่กระทบต่อระบบประสาทไขสันหลังและสมองก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแรงงานอีกหนึ่งรายก็คือนายทรงฤทธิ์เชิดรำซึ่งได้รับบาดเจ็บปานกลางมีอาการดีขึ้นค่อนข้างมากสามารถสื่อสารได้ตามปกติไม่มีประเด็นน่าเป็นห่วงแล้วก็มีอาการปวดบริเวณแผลเล็กน้อยเวลาขยับตัวส่วนแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายก็ได้แก่นายธนวัฒน์แสงกลางนายทิศวรเวศสามารถกิจและก็นายจิรพงษ์สวัสดีรักแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับที่พักไปแล้วไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลด้านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดในพื้นที่ที่แรงงานได้รับบาดเจ็บที่มีภูมิลำเนาอยู่ครับลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวพร้อมติดตามสถานการณ์และก็ประสานให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งแรงงานไทยและครอบครัวโดยจะประสานข้อมูลกับฝ่ายแรงงานและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวได้รับทราบความคืบหน้าอาการและการรักษาของทางแรงงานได้อย่างทันท่วงทีครับทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟและก็ฝ่ายแรงงานได้ประสานแจ้งความคืบหน้าของอาการแรงงานให้ญาติรับทราบแล้วและจะติดตามอาการของแรงงานทั้ง6รายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดต่อไปครับ
0: ปมทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลหรือว่าบัตรชมพูนะคะวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็พบว่าระบบยังมีช่องโหว่ที่ต้องทบทวนโดยเฉพาะกระบวนการออกบัตรซึ่งปัจจุบันอำนาจในการดำเนินการอยู่ที่เจ้าหน้าที่แค่ไม่กี่คนนะคะก็ทำให้จำเป็นต้องปรับกระบวนการและระบบแจ้งเตือนกรณีมีต่างด้าวย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านจำนวนมากให้รอบคอบมากขึ้นค่ะนายชัชชาติยอมรับนะคะว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าระบบมีการแจ้งเตือนกรณีคนไทยย้ายเข้าทะเบียนบ้านเกินจำนวนที่กำหนดแต่ว่ากรณีคนต่างด้าวยังไม่มีการแจ้งเตือนค่ะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตไม่ได้กังวลเรื่องการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวเพราะใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้แต่กรณีที่เกิดขึ้นมองว่าควรจะมาพิจารณาใหม่แล้วนะคะส่วนการตรวจสอบย้อนหลังให้ทุกเขตเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีแล้วก็รายงานตัวเลขกลับมาโดยเร็วเพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระบบทะเบียนใช้เวลาตรวจสอบไม่นานค่ะอย่างเช่นกรณีสำนักงานเขตดินแดงการตรวจสอบก็แค่3ชั่วโมงก็ได้ข้อมูลนะคะส่วนเขตห้วยขวางเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าจับตาเพราะว่ามีข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกันและกรณีอาจมีข้าราชการสำนักงานเขตเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตยืนยันว่าถ้าพบก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ต้องทำให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390

0: บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมควบคุมมลพิษครับพบสารหนูในตะกอนดินเกินมาตรฐานในลำน้ำกกสายรวกและโขงครับสูงถึงระดับอันตรายรุนแรงต่อสัตว์หน้าดินกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครั้งที่12จากการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่7-10กรกฎาคมรวม21จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์กรณีแม่น้ำกกมีความขุ่นผิดปกติสำหรับสารหนูมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินกำหนดระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินไว้ไม่เกิน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่ระดับ33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจะเป็นเกณฑ์ระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงครับผลการตรวจนะครับแม่น้ำกกพบสารหนูเกินเกณฑ์ระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน6จุดตั้งแต่11-23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็ได้แก่ชายแดนไทยเมียนมาย่อมบ้านแก่งตุ๋ม23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยหาง11มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานข้ามแม่น้ำกก15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบริเวณฝายเชียงราย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจ16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและสะพานโยนนกนะครับนาคนคร16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูก็เกินมาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน2จุดก็คือที่บ้านหัวฝายอำเภอแม่สาย25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบ้านป่าสางงามอำเภอแม่สาย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแม่น้ำรวกพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง2จุดตรวจครับก็ได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย49มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบริเวณตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นจุดปลายน้ำแม่น้ำรวก55มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยยังพบปลอดนิกเกิลและก็โครเมียมเกินมาตรฐานระดับปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินในบางจุดขณะแม่น้ำโขงพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง4จุดตรวจก็ได้แก่จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำสูงถึง66มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นค่าสูงสุดในการตรวจครั้งนี้ครับบ้านศพกกอำเภอเชียงแสนอยู่ที่50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบ้านหัวเวียงอำเภอเชียงของ68มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยบริเวณบ้านศพกกก็ยังพบปลอดและโครเมียมเกินมาตรฐานในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินด้วยครับ
2: ช่วงนี้ใกล้เทศกาลศาสตร์จีนแล้วนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนายศิลาวุฒิสุวรรณอาจก็ได้ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่และผู้ประกอบการรายใหญ่ค่ะเพื่อจะติดตามสถานการณ์การผลิตและก็การค้าสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่นะคะพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการด้านราคาไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ผลิตและไม่กระทบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนค่ะหลังจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้ราคาสินค้าหน้าฟาร์มปรับตัวตามกลไกตลาดนะคะทางกรมจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เข้าสู่ภาวะสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกปลายทางปรับสูงขึ้นจนกระทบค่าครองชีพประชาชนค่ะโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่72-74บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงคาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้ราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะก่อนจะทรงตัวในระดับดังกล่าวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนและอาจจะอ่อนตัวลงในระยะถัดไปเนื่องจากราคาชิ้นส่วนสุกรขายปลีกอย่างค่อนข้างทรงตัวนะคะประกอบกับเดือนตุลาคมจะเข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งปกติแล้วความต้องการบริโภคเนื้อหมูก็จะลดลงค่ะกรมการค้าภายในจะติดตามราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่อย่างใกล้ชิดถ้าพบผู้ค้าจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรก็ร้องเรียนมาได้ที่1569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีครับนำรัฐมนตรีวัฒนธรรมซาบีดาครับ MOA ไทยกับนิวซีแลนด์จะทำกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกครอบคลุมศิลปะมรดกวัฒนธรรมภาพยนตร์และก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หวังเชื่อมความสัมพันธ์ประชาชนและยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารข้อตกลงว่า ด้วยความ

0: ร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์โดยข้อตกลงฉบับนี้นะครับเป็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกของ2ประเทศมีกรอบระยะเวลา5ปีครอบคลุมงานศิลปะมรดกวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยนิวซีแลนด์และเป็นผลลัพธ์สำคัญของการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีของนายกรัฐมนตรีไทยเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับสำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นพลังสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่โอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการในแต่ละสาขาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะสหรัฐจ่อลงโทษอิหร่านขั้นสูงสุดค่ะนายสกอตเบสเซตรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์สองทางที่ใช้ควบคู่ไปกับการปิดล้อมทางทะเลเพื่อสร้างความสั่นคลอนต่อรัฐบาลอิหร่านโดยเขาจะจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพราะมองว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นไม่ควรส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่านโยบายกดดันขั้นสูงสุดนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ลงค่ะนอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้จีนยุติการสนับสนุนอิหร่านโดยชี้ว่าจีนนำเข้าพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางมากถึงครึ่งหนึ่งดังนั้นการให้ความร่วมมือกับสหรัฐเพื่อคืนความเสถียรภาพให้กับเส้นทางขนส่งพลังงานย่อมส่งผลดีต่อจีนเองด้วยเช่นกันนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้นโยบายสงครามเศรษฐกิจและเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นช่องทางต่อลมหายใจให้อิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในขณะที่สหรัฐกำลังหาทางยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานเกือบ6เดือนค่ะอย่างไรก็ตามโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันได้ออกมาระบุนะคะว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใดค่ะพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินมาตรการอย่างมีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองและการทูตนักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าถ้าสหรัฐเปิดฉากสงครามเศรษฐกิจกับจีนเพิ่มเติมอาจจะเผชิญกับการตอบโต้เพราะว่าจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่มายังสหรัฐโดยเฉพาะแร่ธาตุหายากที่จำเป็นขณะเดียวกันข้อมูลก็ชี้ว่าจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันส่งออกของอิหร่านมากกว่า80%ค่ะนายอับบาสบารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่าคำขู่ของผู้นำสหรัฐเป็นเพียงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นภาวะหนี้สินสูงเป็นประวัติการณ์และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการประณามมาตรการของสหรัฐว่าเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและยืนยันว่าการกดดันดังกล่าวจะไม่สามารถสั่นคลอนความมุ่งมั่นของประชาชนในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: หลายพื้นที่ทั่วโลกครับเกิดน้ำท่วมจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะหลายประเทศในอเมริกาใต้มีปัญหาดินถล่มร้ายแรงตามมาด้วยครับที่เมืองโตโกปิยาทางตอนเหนือของชิลีฝนตกหนักหลายวันกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งเป็นแนวยาวเป็นบริเวณที่ใช้เก็บยานพาหนะที่ขอบดินก็ได้ถล่มลงไปจนมีรถยนต์ตกลงไปหลายคันมีหลายคันค้างตึงอยู่ครับทางกองทัพบกและกองทัพเรือกำลังเร่งนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปกู้ภัยในบริเวณโดยรอบก็ยังเต็มไปด้วยโคลนและก็เศษซากประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่เสี่ยงจะพังทลายไปอาศัยอยู่ในพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวครับส่วนที่เปรูนะครับพื้นที่ตามทางหลวงชายฝั่งทางใต้มีรถยนต์และก็ผู้คนมากมายหลายสิบคันติดค้างเป็นวันที่4เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มขยายวงกว้างนะครับแล้วก็เส้นทางถูกตัดขาดระหว่างเมืองอาเรบกีปาทักหน้าและก็ลีโอช่วงที่ถนนได้รับความเสียหายมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินด้านการจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพันคนในภาคใต้ของเปรูนอกจากนี้ครับก็ยังมีสินค้าตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอาหารเริ่มเน่าเสียเนื่องจากถนนถูกปิดมาเป็นเวลานานครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ้มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะครับดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก็ต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยกันก่อน
5: ค่ะ
4: เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงที่วิกฤตถึงแม้ในบางพื้นที่อย่างที่น่านบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าในหลายๆแห่งก็ยังถือว่ายังหนักหนาอยู่แล้วก็ยังต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูในช่วงหลังน้ำลดหรือว่าจริงๆพูดถึงตอนน้ำลดแต่บางจุดตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เป็นภัยวิกฤตอยู
5: ่
4: นะถึงแม้ว่าอย่างกรณีปัวกับท่าวังผาจะเรียกว่าประสบภัยก่อนแล้วก็บางจุดเริ่มคลี่คลายนะแต่ว่าบางจุดก็ยังต้องติดตามอย่างกรณีในเขตของจังหวัดน่านนะคะมีการเตือนภัย3อำเภอที่ยังคงเสี่ยงในเรื่องของที่เรียกว่าดินเคลื่อนหรือว่าดินสไลด์อย่างเช่นกรณีอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางแล้วก็อำเภอทุ่งช้างทุ่งช้างเดี๋ยวฉันเคยไปนะแล้วก็เฉลิมพระเกียรติก็เคยไปเชียงกลางไม่เคยก็ทั้ง3อำเภอนี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังดินโคลนสไลด์เป็นพิเศษเนื่องจากจุดบริเวณในอำเภอต่างๆเนี่ยนะน้ำมันผ่านมาหลายวันแล้วก็ต้องถือว่ามันอุ้มน้ำเยอะนะทำให้มีโอกาสที่ดินจะเคลื่อนได้เหมือนกันซึ่งศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาหรืออว.นะ

0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นคือตอนนี้นี่อาจารย์ยศนันเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวคีย์แมนหลักหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นซิงเกิลคอมแมนที่เป็นศูนย์รวมของการตัดสินใจแล้วก็ดูแลในส่วนของ3-4 จังหวัดในขณะนี้ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมนะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายชัยณรงค์วงศ์ใหญ่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็คือนายนพรัตน์ทาวงดร.พิเชษฐ์หนองช้างอันนี้มาจากทางด้านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.นะมีการแถลงข่าวในช่วงสายๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสถานการณ์ทุกข์ภัยจังหวัดน่านนะจริงๆเขามีการแถลงไปรอบหนึ่งตอนประมาณสัก4 ทุ่มเมื่อคืนนะคือเขาจะมีการรายงานเนี่ยแบบเช้าเย็นเช้าเย็นแบบน
1: ี้
0: เพื่อที่จะได้อัปเดตข้อมูลรายงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านนะคะก็เป็นประมวลข้อมูลอันแรกก็คือภาพรวมสถานการณ์น้ำแล้วก็การระบายน้ำในเรื่องของระดับน้ำนะคะมีรายงานว่าภาพรวมเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำจุดเขาเรียกว่า N1 N1 ก็คืออยู่ตรงสะพานพัฒนาภาคเหนือจะอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85 เซนติเมตรแล้วก็ยังเพ่งไปหรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่อำเภอเวียงสาต่ออย่างใกล้ชิดเพราะเวียงสาก็ยังเรียกว่าอ่อนไหวอยู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองนะคะน้ำท่วมขังเกิดจากน้ำผุดตามท่อแล้วเข้าทางจุดที่ไม่มีผนังมีการเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3 เครื่องที่คลองเจ้าฟ้าตลอด24 ชั่วโมงแล้วก็เตรียมสูบออกข้ามแนวผนังทันทีเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงคือถ้าไม่ลดลงมันสูบข้ามไปไม่มีประโยชน์มันก็ไหลย้อนกลับเข้ามาถ้าเกิดมันลงเมื่อไหร่ก็จะเริ่มสูบออกทันทีนะในส่วนของการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่เป็นประเด็นที่2ที่ต้องติดตามเรื่องของการมอบสิ่งของนะเขาบอกว่าคณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบถุงยางชีพอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่ชุมชนบ้านท่าลี่แล้วก็บ้านดอนชัยบ้านดอนชัยอยู่ที่เวียงสานะคะแล้วก็อำเภอภูเพียงที่อบต.ฝายแก้วแล้วก็เมื่อวานที่เราติดตามข่าวอะที่เขามีการบินสำรวจมวลน้ำทางอากาศในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาหลายเรื่องเพราะว่าต้องถือว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ระดมสรรพกำลังมาเยอะเลยมีโดรนมีการสัมภาษณ์มีการเก็บข้อมูลจากประชาชนให้กำลังใจผ่านเรียกว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆได้เยอะนะแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซอร์บอร์ดคาสต์นี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะการฟื้นฟูทำความสะอาดที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาเริ่มทำแล้วนะโดยมีการใช้เครื่องจักรเข้าทำความสะอาดโดยทางอบจ.น่านมีการจัดกองช่างเร่งฟื้นฟูใน4 อำเภอหลักก็คือที่ปัวท่าวังผาอำเภอเมืองแล้วก็ภูเพียงโดยเรื่องของผู้ประสบภัยที่อยู่ตามศูนย์พักพิงนั้นก็จะมีการดูแลจัดส่งอาหารครบ3 มื้อถ้ามีการตกสำรวจสามารถแจ้งฮอตไลน์หรือว่าศูนย์ช่วยเหลือที่อบจ.น่านได้ตลอด24 ชั่วโมงนะคะที่หมายเลข054-716-174นะคะ054-716-174นี่ที่นู่นเขาจะมีการประกาศบ่อยมากแล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติแล้วก็ฝนตกหนักนะครับก็มีการแจ้งเตือนดินสไลด์ก็คือที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเขาบอกว่าฝนตกสะสม12 ชั่วโมงสูงถึง103 มิลลิเมตร มีการส่งข้อความผ่านเซลบอดคาสต์เตือนภัยโดยพื้นที่เสี่ยงก็คือให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางแล้วก็อำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าดินอุ้มน้ำสูงนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของดินโคลนสไลด์น
1: ะ
0: ส่วนของระบบสาธารณูปโภคที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เสาล้มอะไรแบบนี้ไฟฟ้าแจ้งว่ากู้คืนระบบได้เกือบทั้งหมดแล้วเดิมไฟดับประมาณ 50,000 หลังคาเหลือประมาณ 4,000 แล้วนะคะก็บอกว่าจุดที่ยังต้องทำงานอยู่ก็เป็นบางจุดในอำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงแล้วก็เวียงสาส่วนประปาสามารถจ่ายได้ตามปกติแต่บางพื้นที่น้ำยังขุ่นเพราะว่าน้ำดิบมันก
1: ็
0: มีปะปนแล้วก็ยังมีความขุ่นอยู่มาก
1: แต่บางพื้นที่เองนะคะก็เรียกได้ว่าภาวะเข้าสู่ปกติแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ระยะฟื้นฟูนะคะเพราะว่าน้ำเองก็ลดแต่ว่าบางพื้นที่เองจะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าก็ยังวางใจไม่ได้

ว่ามีการแจ้งเตือนนะคะว่าอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของฝนอีกระลอกหนึ่งนะคะก็ต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่23เลยหรืออาจจะเป็นวันที่25ด้วยซ้ำไปนะคะที่อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำเนี่ยเข้ามาเติมด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยดินน่ะมันอุ้มน้ำค่อนข้างที่จะแบบว่าเต็มพื้นที่แล้วนะคะฉะนั้นเองถ้ามีฝนเข้ามาอีกเนี่ยเรื่องของสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาแบบนี้ค่ะมันก็จะลาดเลยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะไหลแรงมากๆก็จะเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างภารกิจสำคัญนะคะที่ทางคุณยศชนันเองนะคะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะเข้าสู่วันที่2วันที่3แล้วนะคะก็ไปติดตามแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเลยนะคะวันนี้ภารกิจนะคะก็เรียกได้ว่าที่เมืองน่านเนี่ยเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะคะแล้วก็น้ำก็ลดแล้วนะคะมีการระดมไม่ว่าจะเป็นอบจ.น่านกรมชลประทานทหารปภ.เทศบาลจิตอาสาประชาชนก็ไปนะคะไปบิ๊กคลีนนิ่งกันนะคะจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นนะคะถนนสุมนเทวราชหน้ากาศสีคำหน้าโรงแรมเทวราชแล้วก็พื้นที่เทศบาลเมืองน่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็หลายพื้นที่เลยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่นำรถเนี่ยฉีดน้ำแล้วก็เครื่องมือเข้าไปล้างดินโคลนที่มากับน้ำท่วมด้วยค่ะขณะเดียวกันหลังจากนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่เรื่องของโหมดเยียวยาด้วยนะคะคุณยศชนันระบุว่าหลังจากนี้เนี่ยฟื้นฟูพื้นที่แล้วรัฐบาลก็จะเร่งมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาการจ่ายเงินชดเชยครอบคลุมไปทั้งประชาชนเกษตรกรบ้านเรือนที่เสียหายการฟื้นฟูพื้นที่รวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยนะคะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการโทรสายตรงมาหาคุณยศชนันเลยนะคะแล้วก็มีบอกคุณยศชนันว่านายกเองเนี่ยมีแผนจะลงพื้นที่น่านในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยเพื่อที่จะติดตามเรื่องของการเยียวยาโดยเฉพาะเลยค่ะโดยบอกว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยทางคุณยศชนันมองว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องไปเร่งในเรื่องของการลดขั้นตอนเอกสารไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังบวกกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากนี้จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ลดขั้นตอนในการตรวจสอบของเอกสารด้วยเป้าหมายก็คือทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยสามารถรับเงินได้เร็วและทั่วถึงแล้วก็ลดเรื่องของภารกิจในการติดตามเรื่องด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูด้วยแล้วก็ยังมีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของแผนในการป้องกันน้ำท่วมซ้ำด้วยนะคะว่าจะทำอย่างไรระยะยาวอาจจะต้องมองไปถึงข้างหน้าในเรื่องของการสร้างระบบด้วยทีนี้เนี่ยเรื่องของการสร้างระบบก็คืออะไรอาจจะเป็นเรื่องของหน่วงแล้วก็พักน้ำก่อนมวลน้ำมาลงมาถึงตัวเมืองนะคะแล้วก็เครื่องมือที่มีการพูดถึงเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่มีการพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างบ่อพักน้ำแก้มลิงฝายชะลอน้ำขนาดเล็กแล้วก็พื้นที่ในการรับน้ำด้วยค่ะเพราะว่าหลักคิดเนี่ยก็คือว่าน้ำอ่ะมันมาจากพื้นที่สูงทำอย่างไรจะให้มีการชะลอแล้วก็พักน้ำแล้วก็ลดความเร็วของปริมาณน้ำด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆระบายแล้วก็ลดกระแทกในการเข้าสู่เมืองเพราะว่าโจทย์ใหญ่เนี่ยก็คือทางจังหวัดน่านเนี่ย3ปีซ้อนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยระยะยาวเนี่ยจะแก้ปัญหากันอย่างไรอันนี้เนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดถึงด้วยแต่ว่าในข่าวมันมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางคุณยศชนันบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยยกระดับเรื่องของระบบนะคะ GISไปสู่ดิจิทัลทวินค่ะ GIS คืออะไร GIS ก็คือพื้นฐานคือการนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาแสดงบนผืนที่บนแผนที่นะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะดูว่าพื้นที่สูงต่ำแม่น้ำถนนชุมชนจุดเสี่ยงตำแหน่งสถานีวัดน้ำแต่หลังจากนี้เนี่ยที่บอกว่าจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะมันจะดูไกลไปกว่าแผนที่ค่ะคุณยศชนันบอกว่ามันจะเป็นการสร้างแบบจำลองดิจิทัลของพื้นที่เอาข้อมูลจริงที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วหลังจากนั้นนะคะจะเอามาวิเคราะห์แล้วก็จำลองว่าถ้าน้ำระดับนี้เนี่ยมันมาขนาดนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรในพื้นที่บ้างนะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของข้อเสนอให้ภาครัฐกับเอกชนเนี่ยนำข้อมูลจากสถานีโทรมาศนะคะในจุดต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นเลยไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝนระดับน้ำอัตราการไหลจุดไหลนะจุดรับน้ำพื้นที่สูงต่ำเหล่านี้ค่ะต้องเอามาประมวลแล้วแจ้งผ่านนะคะเป็นแอปพลิเคชันเป้าหมายคือทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ย
ไม่ได้รับแค่ข้อความแต่ต้องดูไปถึงว่าเห็นข้อมูลเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของตัวเองเลย

0: ว่าพื้นที่ตัวเองเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำบริเวณนี้กำลังเพิ่มขึ้นพื้นที่มีความสูงแล้วคาดว่าน้ำจะมาถึงในช่วงเวลาใดนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเป็นประเด็นที่เขากำลังพูดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยว่าเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยแจ้งไปแล้วเนี่ยแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันแจ้งช้าหรือเปล่าทำไมไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าและลดผลกระทบได้เป็นไปได้ไหม5วัน10วันหรือถ้าจะให้เร็วขนาดนั้น1วันก็ยังดีเพื่อความแม่นยำด้วยค่ะ
1: ค่ะ GIS หรือว่า GIS ที่เรียกกันเนี่ยก็คือ Geographic Information System หรือว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะคะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บวิเคราะห์แล้วก็แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่โดยเชื่อมโยงตำแหน่งบนพื้นโลกเข้ากับรายละเอียดข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้คือปัจจุบันนี้ใช้ในแทบจะทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางผังเมืองการจัดการภัยพิบัติแล้วก็ธุรกิจอะไรต่างๆนะครับเมื่อครู่นี้นะคะที่ได้รายงานไปเกี่ยวกับกรณีของการแถลงของทางศูนย์ภัยพิบัติที่มีการดำเนินการแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านนะคะจะมี5ข้อมีข้อหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการแพทย์แล้วก็การแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขนะครับในขณะนี้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพช.สามารถกลับมาใช้บริการได้ 100% มีการเตือนประชาชนให้ระวังโรคฉี่หนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสหลังน้ำลดด้วยซึ่งทางสาธารณสุขมีการเตรียมจัดยารองรับไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการสรุปอย่างเป็นทางการในช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ทางจิสต้าเองมีการเตือน3จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขณะนี้อยู่ในระดับสีแดงต้องเรียกว่าทะลุประมาณ 3,900 ตารางกิโลเมตรก็คือ3จังหวัดที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะครอบคลุมสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยนะคะคือมีพื้นที่ในหลายจุดที่เขาเรียกว่าขยายตัวรวมเป็นผืนใหญ่เป็นผืนน้ำต่อเชื่อมครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 3,900 ตารางกิโลเมตรนะโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดเมื่อช่วง 9:30 นาทีวันนี้จากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังระดับเสี่ยงมากเสี่ยงมากคือเขาใช้สัญลักษณ์แทนเป็นแถบสีแดงซึ่งขยายตัวเป็นผืนใหญ่เชื่อมต่อครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำหลายจังหวัดตั้งแต่สุโขทัยพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งที่สุโขทัยมีผลกระทบเป็นวงกว้างเพราะพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมตอนกลางและตอนล่างก็คือที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอกงไกรลาดแล้วก็บางส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยเมื่อวานนี้ได้รับรายงานก่อนเลยนะคะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะจะเป็นช่วงตอนกลางและตะวันตกค่ะมวลน้ำไหลเชื่อมต่อจากสุโขทัยครอบคลุมพื้นที่หลักได้แก่ที่อำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกแล้วก็บางส่วนของอำเภอวัดโบดอีกด้วยในส่วนของพื้นที่รอยต่อใกล้เคียงพบสัญญาณเตือนทั้งระดับเสี่ยงมากซึ่งเป็นสีแดงและเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยจะเป็นสีเหลืองกระจายข้ามขอบเขตจังหวัดเรียกว่ากินพื้นที่บางส่วนเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับซึ่งข้อมูลนั้นเป็นการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจโลกของจิสต้าซึ่งมีความแม่นยำสูงอย่างไรก็ตามก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการประกาศก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ค่ะนอกจากพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยนะคะขยับไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างนะคะวันนี้ที่จังหวัดตากเองเนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์แม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดด้วยนะคะเพราะว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยค่ะมีรายงานว่ามีฝนตกต่อเนื่องเลยทำให้ตอนนี้นะคะระดับน้ำบริเวณจุดวัดน้ำใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาค่ะแห่งที่1แล้วก็หมู่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดก็เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งคืนเลยนะคะอย่างช่วงเช้าที่ทางผู้สื่อข่าวมีการรายงานเข้ามาบอกว่าแม่น้ำเมยเนี่ยเริ่มล้นตลิ่งประมาณสัก60เซน

ติเมตรก็ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณเกาะกลางแม่น้ำเมยแล้วก็ลานจอดรถตลาดริมเมยด้วยนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อนกว่า200ร้านเลยเพราะว่าต้องเก็บเรื่องของสินค้าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายด้วยค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดูนะคะแล้วก็ติดตามเฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยคือยังคงมีฝนตกในพื้น

0: พบพระเนี่ยไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเมยด้วยแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอย่างทางปอพอค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคทในช่วงเช้าด้วยก็ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายตำบลของอำเภอแม่สอดอันนี้เนี่ยก็ได้รับข้อความนะคะแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
1: ค่ะในช่วงสายๆนะคะคุณยศชนันท์องค์สวัสดิ์นั้นอีกตำแหน่งหนึ่งในขณะนี้ก็คือเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้เกาะติดสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ไป2วันแล้วนะครับวันนี้ลงพื้นที่ฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คือเมื่อครู่ที่รายงานไปก็คือถนนสุมนเทวราชมาทางด้านหน้ากาดสีคำเริ่มเขาเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งแล้วนะคะร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครแล้วก็ภาคประชาสังคมที่มาร่วมสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูในพื้นที่อีกด้วยซึ่งในช่วงกลางวันวันนี้ในช่วงเช้าหน้าโรงแรมเทวราชเต็มไปด้วยพี่น้องที่มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านทางกรมชลประทานเจ้าหน้าที่ทหารทางตชด.นะเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ฐานจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ของปภ.ปภ.คือป้องกันภัยแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดน่านก็มาร่วมแรงร่วมใจกันเรียกว่าโอ้โหเต็มไปหมดก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็มีการทำความสะอาดถนนใกล้เคียงที่เรียกว่าจุดที่ต่อเนื่องนะซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวขอบคุณตัวแทนรัฐบาลที่ลงพื้นที่ปักหลักเคียงข้างประชาชนชาวน่านตลอด 3-4 วันที่ผ่านมารวมถึงขณะนี้จนถึงการเริ่มฟื้นฟูพื้นที่แล้วนะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลซึ่งในขณะนี้ยังปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ในขณะนี้นะคะทราบมาว่ารัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและเริ่มจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยได้แล้วนะคะเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำท่วมขังไม่กี่วันแต่มีการพัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องการซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงโดยมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในสุดสัปดาห์นี้ท่านนายกเข้าใจว่าจะใกล้เดินทางกลับนะครับเพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะค่ะหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติเร็วขึ้นนะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการทำพื้นที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาจากที่สูงเช่นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะหลากลงมาถึงตัวเมืองแล้วก็นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการแจ้งเตือนนะซึ่งยกระดับระบบ GIS สู่การทำดิจิตอลทวินซึ่งร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาสในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อที่จะประมวลแล้วก็แจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันโดยมีความแม่นยำซึ่งอันนี้ค่ะพอเริ่มรายงานนี้เราจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดเรื่องของการร่วมประชุมวอร์รูมกับผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือก่อนจะลงพื้นที่แล้วก็ไปที่ปัวแล้วก็ที่น่านต่อ
0: แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยถ้าคุยกันต่อนะคะมองในระยะยาวเนี่ยจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะคะเมื่อวานมันมีประเด็นออกมาจากทางการประชุมที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมีการพูดถึง5ข้อ5เรื่องใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเสนอเรื่องของกฎหมายเฉพาะภัยพิบัติเนี่ยค่ะที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ่เนี่ยเข้าไปจัดการพื้นที่ได้ในทันทีคล้ายกับแนวคิดเรื่องของกฎอัยการศึกภัย

0: พิบัตินะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยสามารถคุยต่อยอดได้แล้วก็รวมไปถึงยอมรับว่าระบบเตือนภัยปัจจุบันเนี่ยยังมีช่องโหว่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนที่เกิดขึ้นช่วงดึกๆแบบนี้ค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยมีเวลาในการตั้งรับน้อยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถกกันในที่ประชุมนะคะว่าทำอย่างไรระบบแจ้งเตือนเนี่ยเตือนไปแล้วก็จริงนะคะเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยแต่ทำอย่างไรให้โอกาสในการสูญเสียเนี่ยมันน้อยที่สุดนะคะเตือนเร็วกว่านี้ได้ไหมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความแม่นยำเหมือนกับบทวิเคราะห์แล้วก็การจำลองนะคะว่าส่วนกลางเนี่ยมีการจำลองออกมาว่าฝนอาจจะตกประมาณสัก80มิลลิเมตรแต่ว่าพอในพื้นที่แล้วก็เหตุการณ์จริงเนี่ยมันตกถึง200ถึง300มิลลิเมตรนะคะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของความแม่นยำด้วยขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงเรื่องของข้อเสนอให้มีการติดตั้งเครื่องวัดนะคะแล้วก็ระบบในการคำนวณน้ำที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยละค่ะโทรมาศเนี่ยละค่ะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่อยู่ในพื้นที่เลยจะทำยังไงให้ระบบคำนวณน้ำเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมันเป็นการคาดการล่วงหน้าที่สามารถบอกล่วงหน้าได้ไม่ต้องรอจนเกิดเหตุนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งข้อเสนอให้มีเรื่องของประกันภัยพิบัติภาคประชาชนค่ะคือเรื่องของการใช้ระบบประกันแทนการรอเงินเยียวยาจากรัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีภาระเยอะมากนะคะประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาทต่อปีตามตัวเลขที่คุณทรงศักดิ์อ้างเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็มีการเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาเรื่องของประกันภัยพิบัติภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะประสบน้ำท่วมบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะจังหวัดน่านแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะก็คือการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารน้ำจากการระบายนะคะเป็นกักหน่วงผันบริหารทั้งลุ่มน้ำทำอย่างไรจะแก้น้ำท่วมที่ซ้ำซากนะคะแล้วก็อาจจะมองไปถึงเรื่องของน้ำแล้งด้วยนะคะเพราะว่าเราพูดกันบ่อยมากเลยนะคะเรื่องของน้ำท่วมเดี๋ยวก็ท่วมเดี๋ยวก็ท่วมแล้วก็น้ำแล้งแบบนี้ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยก็มีการถูกพูดถึงแล้วก็หยิบยกมาในที่ประชุมเมื่อวานด้วยนะคะ
1: ค่ะสิ่งที่สำคัญอันนี้ที่เราพูดเนี่ยมันเป็นปลายทางทั้งหมดนะ
0: ครับ
1: ค่ะจริงๆก็คือในขณะนี้ต้องติดตามเรื่องของผลการศึกษาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากในครั้งก่อนๆถึงแม้จะบอกว่าท่วมซ้ำซาก3ปีแล้วแต่ว่ามันมีประเด็นปัญหาที่เราอาจจะยังติดตามไม่ครบถ้วนนะเพราะว่าในเรื่องของแผนรับมือที่เราพูดคุยจะเป็นเรื่องของระยะสั้นซะส่วนมากแล้วก็เป็นการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาระยะกลางแต่ว่าในภาพรวมมันก็จะต้องติดตามปัญหาที่แท้จริงเพื่อที่จะได้วางแผน เพิ่มเติมได้นะไม่งั้นก็โทษกันไปก็โทษกันมานี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะอ่ะก็เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยชนันท์ร่อนคำสั่งถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมมานด์นายยชนันท์

วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดหนังสือคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินโดยประธานกรรมการได้มีคำสั่งกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ให้เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยอบพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนให้ติดตามสถานการณ์และสื่อโซเชียลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข่าวปลอมไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้รายงานตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในโอกาสแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนและปักหลักช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตชด.เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมน่านเร่งช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนต่อเนื่องน้ำลดแต่ภารกิจตำรวจยังไม่จบภายหลังสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกำชับให้กำกับติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตลอดช่วงที่เกิดอุทกภัยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนระดมกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการอพยพดูแลความปลอดภัยและจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่การฟื้นฟูพื้นที่โดยจัดกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ลงพื้นที่ช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องน้ำลดแต่ภารกิจของตำรวจยังไม่จบตำรวจพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านอธิบดีกรมทางหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางส่วนภูมิภาคและแขวงทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมในการนี้อธิบดีได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยให้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรวมไปถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้กำชับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆอาทิให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่17เชียงรายและแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดนำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรเข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้แก่แขวงทางหลวงชนบทน่านตลอดจนการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนและการมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามทช.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนทันทีเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้
ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วาง

0: แผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับชัชนกย้ำ THAI Passport ข้อมูลปลอดภัยไม่รั่วออกนอกประเทศแน่นอนในชัชนกชิดชอบเป็นประธานเปิดงานสัมมนา Golf Cloud 2569และกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและยกระดับรัฐบาลไทยสู่อนาคตระบบการใช้งานคลาวด์เพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยปัจจุบันคลาวด์กลางGDCC ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆรวมกว่า 4,000 ระบบงานส่งผลให้โครงสร้างระบบงานภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบสำหรับในปี2570ประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า130คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,134 ล้านบาทโดยให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายควบคู่กับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงภาครัฐจะเป็นผู้ดูแลเอง 100% เพื่อความมั่นใจสูงสุดประเด็น THAI Passport ปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานเกิน1ล้านรายแล้วและเหลือสิทธิ์อีกไม่ถึง4ล้านสิทธิ์จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนรีบไปลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองสำหรับอุปสรรคในช่วงวันแรกที่ระบบเกิดการติดขัดเนื่องจากมีผู้ใช้งานหนาแน่นขณะนี้ได้แก้ไขระบบแล้วโดยแนะนำว่าหากพบปัญหาในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้ทดลองสลับไปใช้ระบบไทย ID ส่วนข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันใช้มาตรฐานสูงสุดโดยระบบจะใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นระบบจะทำการลบทิ้งทันทีจะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ต่อหรือเก็บไว้ในต่างประเทศอย่างแน่นอนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094 480 3076 094 480 3034และ

0: 094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกียรติคะ
5: ค่ะ
4: ติดไว้นิดนึงก่อนก็แล้วกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าน้ำท่วมหรือในเขตภัยพิบัติฉุกเฉินที่คุณเก๋บอกว่าใครเขาจะทำอะไรใหม่นะซึ่งจริงมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองถามดูนะ ในแง่มุมกฎหมายนี่ขอเป็นเรื่องของกกต.สักนิดหนึ่งนะคะกกต.มีการจัดกิจกรรม Big Day ECT Run Forward 2026นะคะขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ไปใช้สิทธิ์วันที่30สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางด้านนายจิรุธวิสารจิตกกต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ภายใต้แนวคิด ECT Run Forward 2026หมายถึงก็ซ้อนภาษาไทยไปด้วยนะเพื่อรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะครับเน้นการสร้างการรับรู้แล้วก็การกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะเขามีกิจกรรมด้วยนะคะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงการส่งต่อพลังเสียงของประชาชนสู่การตัดสินใจเลือกอนาคตของตนเองภายใต้แนวคิดที่เขาเรียกว่า start to your voiceto your choice แล้วก็ to your future ก็คือจะเป็นขีดมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไป your voice your choice your future นั่นเองตอกย้ำความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะครับทั้งนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นี้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะจุดที่เลือกตั้งที่คุณมีชื่ออยู่ก็อย่าลืมไปตรวจสอบด้วยนะเผื่อบางท่านย้ายบ้านดิฉันเองเพิ่งย้ายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเตือนตัวเองบัตรประชาชนมันยังเป็นที่อยู่เดิมนะพี
5: ่ค่ะ
4: ค่ะก็สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ042-211-116-7หรือสอบถามได้ที่บริการสายด่วน1444นะคะก็ระหว่างนี้ขอเพิ่มเติมโปรแกรมหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ซึ่งเหลือ8ที่นั่งสุดท้ายนะคะ

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจกับกูรูอาเซียนมือหนึ่งของไทยซึ่งมารวมกันอยู่ที่หลักสูตรนี้ของ MCOT นี่แหละนะคะเพราะสามารถมาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO อีกด้วยนอกเหนือจากเราจะเป็นศูนย์รวมของบรรดากูรูประเทศอาเซียนแล้วก็ยังมีเรื่องของการเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนอีกด้วยสอบถามได้ที่หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณโสภณ คุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ดร.กิฟคะในช่วงนี้มันมีภัยพิบัติที่น่านเป็นเรื่องของอุทกภัยจริงๆเราแทบจะคุยกันทุก3เดือน6เดือนเนาะ ทุกไตรมาสก็ว่าได้ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกฎหมายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันมีแนวคิดที่อยากจะเพิ่มเติมเข้ามาอีกคุณเก๋เขาใช้ชื่อว่าอะไรนะ
1: อ๋อเป็น
0: กฎหมายภัยพิบัติหรืออะไรนะ
1: ใช่ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการประชุมกันนะคะในส่วนของทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการเสนอกฎหมายเฉพาะภัยพิบัติอะค่ะเหมือนกับมีการตั้งคำถามว่าเออเราบ้านเราประเทศเราเนี่ยควรจะมีกฎหมายเฉพาะภัยพิบัติไหมเหมือนให้อำนาจหน้าที่เนี่ยเข้าไปจัดการในพื้นที่ได้ทันทีคล้ายๆเปรียบเทียบกับเหมือนกฎอัยการศึกภัยพิบัติแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะก่อนที่จะวิจารณ์นะ แนวคิดกฎหมายเฉพาะภัยพิบัติถูกเสนอโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสนทช.หรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งรูปแบบจะคล้ายกับกฎอัยการศึกเพื่อให้มีเจ้าภาพหลักมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งการและจัดการวิกฤตหน้างานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดขัดขั้นตอนราชการที่ล่าช้าสาระสำคัญของกฎที่เขาอยากจะบัญญัติใหม่นี่ก็คือ1อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยผู้บัญชาการหรือว่าเจ้าภาพหลักนะซึ่งจะสามารถสั่งการแก้ไขสถานการณ์เคลื่อนย้ายทรัพยากรจัดการอะไรต่างๆเรื่องของภัยพิบัติได้แบบเบ็ดเสร็จประเด็นที่2นอกจากอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือประกันภัยพิบัติภาคประชาชนก็จะมีการผลักดันแนวคิดการทำประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ความช่วยเหลือรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องรอขั้นตอนสำรวจความเสียหายที่ยาวนานเหมือนในส่วนของภาคราชการประเด็นที่3เรื่องของการปรับโครงสร้างการจัดการน้ำซึ่งเน้นแนวทางกักเก็บน้ำแทนเร่งระบายใน22ลุ่มน้ำเพื่อลดความรุนแรงของอุทกภัยกับภัยแล้งนะจริงๆอ่ะดร.กิฟก่อนแล้วกันสำหรับคำถามนี้ดิฉันก็ถามเกือบจะทุก3เดือนเนาะมันจะคล้ายๆว่ากฎหมายมันจำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ไหมกฎหมายเดิมใช้ได้ไหม
2: จริงๆต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าจะออกแบบให้มันแตกต่างจากเดิมมันก็อาจจะต้องมีกฎหมายที่ไม่เหมือนเดิมได้อะคือเราอาจจะต้องมาคุยหน่อยว่าปัจจุบันเรามีอะไรอยู่แล้วก่อนเนา
0: ะ
2: นะคะคือปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีพระราชบัญญัติเนาะนะคะเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งพ.ศ. 2550ค่ะแล้วก็เป็นกฎหมายหลักเนาะแล้วเราก็มีแผนเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างเงี้ยเป็นแผนแม่บทในการจัดการเรื่องของความเสี่ยงนะคะในด้านภัยพิบัติเนาะประเด็นที่มันน่าสนใจเนี่ยมันคือเรามีกฎหมายปัจจุบันที่มันเพียงพอต่อภัยพิบัติในโลกยุคปัจจุบันแล้วไหมอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แล้วก็ตอนโควิดตอนโควิดก็เป็น
2: ถูกต้อง
0: กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินถูกไห
2: ม
0: พ.ร.บ.ฉุกเฉิน
2: ค่ะค่ะค่ะใช่ดังนั้นถามว่าในปัจจุบันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่กฎหมายปัจจุบันบอกอะมันคือพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็การกำหนดโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกเจ้าภาพหลักนะคะในการดำเนินการในการจัดการนะคะแต่ปัจจุบันเองเนี่ยเวลาเราพูดถึงภัยเกิดแล้วเนี่ยเราค่อยมาดำเนินการทีหลังมันก็อาจจะยังไม่ทันท่วงทีนะนะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องของกฎหมายในการประเมินเรื่องของความเสี่ยงลดความเสี่ยงเตือนภัยใช่ไหมที่ในปัจจุบันมันมีเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องของการดำเนินการในแง่ของการทำประ

0: ันภาคสังคมนะคะพูดง่ายก็คือทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้มันลดทอนในแง่ของความเสี่ยงทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วก็หลังที่จะเกิดเหตุการณ์คุณสมพรคุณเกศน่าจะพอจำได้ว่าอันนี้คล้ายๆกับกรอบในเรื่องของการลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัตินะคะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีการรับนะคะเรื่องของเซนไดเฟรมเวิร์กนะคะที่มานำมาเป็นกรอบในการเชื่อมโยงกับแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแต่ถ้าถามว่ากฎหมายใหม่เนี่ยมันจะลักษณะแบบไหนเรื่องคงคิดว่าถ้าเราคุยกันแบบเปิดอกเนาะตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่แต่อาจจะไม่สอดคล้องกับความเสียหายในปัจจุบันถูกไหมคะตัวอย่างเช่นเรื่องของความเสี่ยงเป็นระยะหรือไม่นะคะต่างประเทศที่เขามีภัยพิบัติเนี่ยบ่อยครั้งก็อาจจะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นแม่แบบนะในการดูก็ได้ว่ามันจะไปในจุดไหนได้บ้างนะคะที่ขยับความเคลื่อนให้เกิดความเขาเรียกว่าเป็นธรรมด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ถ้าเกิดเหตุไปแล้วอ่ะมันก็ยากที่จะเยียวยาได้นะคะในส่วนของ warning อย่างเงี้ยดิฉันเห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นเรียบร้อยนะคะเรื่องของการกำหนดหน้าที่ในการเตือนภัยถูกไหมนะคะแล้วก็หน้าที่ในการป้องกันต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งหลายประเทศเนี่ยเขาพูดไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดบางประเทศที่เขามีเขาเรียกมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญมากๆแล้วนะคะก็ยังประสบปัญหาเลยจำได้ไหมคะล่าสุด
1: ที่
0: ญี่ปุ่นถูกต้องนะคะมันก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เตรียมพร้อมขนาดนั้นน่ะมันจะมีหนักกว่านี้แค่ไหน
1: เสียหายมากกว่านั้นไหม
0: จะเป็นเสียหายมากกว่านั้นแน่นอนนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของมีหลายเรื่องนะคะจะเป็นไปได้ว่าอำนาจนะคะใครตัดสินใจรับผิดชอบถูกไหมนะคะเขาเรียกว่าเป็นกทม.เป็นจังหวัดเป็นเทศบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยดังที่ว่าเจ้าของกิจการทั้งหลายที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงยิ่งถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคนเหล่านี้ต้องมีหน้าที่อย่างไรนะคะในการรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่มีเรียกเปราะบางนะคะเด็กผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะคะผู้ป่วยนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่ต้องเผชิญกับเหตุเหล่านี้แล้วมีความเปราะบางเป็นพิเศษการช่วยเหลือต้องเป็นลักษณะแบบไหนนะ
2: คะ
0: แล้วก็หลังจากเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันก็ต้องเกิดอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเราเชื่อมเรื่องนี้ไว้ด้วยกันเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการอย่าบอกว่าเป็นกฎหมายใหม่เลยเป็นการต่อยอดดีกว่านะคะ
1: มันก็เป็นการปรับไหมปรับรวบรวม
0: ปรับมากกว่าคือสมัยก่อนด้วยความเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไม่ถึงนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไปได้ไกลมากแล้วนะคะอาจจะใช้หลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเรียกว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกฎหมายอันนี้ให้มัน
1: ก็เหมือนแก้กฎหมายเนาะ
0: ทันสมัยใช่ใช่ให้มันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องของการออกแบบในแง่กฎหมายให้มันตอบสนองกับภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับภัยพิบัติอยู่แล้วแหละนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นคิดว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเห็นทุกปีแต่ปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องหนึ่งเรามีเรื่องหนึ่งที่มันค่อนข้างจะเหมือนกับมันเกิดน้อยครั้งก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวถูกไหมคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่นำมาใช้ในการในการบริหารจัดการในแง่ของการดีไซน์เนาะออกแบบกฎหมายที่มันจะปรับเปลี่ยนไปในลักษณะไหนบ้างนะคะคือถ้าเราเรียนรู้จากประเทศอื่นๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีโมเดลหลายโมเดลอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะทีนี้เท่าที่เราเคยคุยกันจริงๆหรือว่าดูกฎหมายต่างๆที่เรามีมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้าราชการอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์แต่ว่าเท่าที่เราดูหากจะให้เกิดประสิทธิผลที่มันชัดเจนส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งตั้งบุคลากรทางการเมืองหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าจะอยู่ในทางด้านการเมืองเนี่ยที่จะค่อนข้างชัดเจนอย่างในครั้งนี้ที่เราเห็นว่ามันมีการทำงานเรียกว่าเป็นกระบวนการแล้วก็มีความชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนค่อนข้างจะมากกว่าครั้งก่อนๆก็อาจจะมาจากบุคลากรที่

0: ั้งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดเช่นเป็นรองนายกรัฐมนตรีจันยศชนันแบบนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะว่าเขาเป็นพูดตรงๆก็คือทางพรรคเองที่อาจารย์สังกัดอยู่เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดมากก็เรียกว่าเป็นเจ้าของพื้นที
2: ่
0: ก็มีความตั้งใจทำงานเต็มที่บุคลากรก็เรียกว่ามีความร่วมมือร่วมใจกันมากทีเดียวการทำงานก็ราบลื่นนะจริงๆมันควรจะเป็นข้าราชการประจำหรือว่าเป็นข้าราชการการเมืองหรือมันควรซ้อนกันหรือว่าไอ้ตัวกรอบเซนไดเนี่ยที่มันจะป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆมันควรจะออกแบบยังไง
1: คือจริงๆเวลาสถานการณ์มันฉุกเฉินนะคะเรียกว่าคนหนึ่งที่คล้ายๆกับต้องเป็นแกนหลัก
0: เนาะ
1: ก็น่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีถูกไหมคะที่ลงมากำกับดูแลเพียงแต่ว่าด้วยความที่ท่านมีภารกิจหลากหลายนะคะดังนั้นการที่เกิดการคอมแมนดิ้งหรือว่าเขาเรียกวอร์รูมเนาะบางทีนะคะมันก็ท่านก็นั่งหัวโต๊ะนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องอาศัยคนในพักที่
0: รัฐบาล
1: ที่ต้องบริหารงานกับท่านอ่ะนะคะก็ลงไปอย่างเช่นท่านรองนายกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่สามารถที่จะกำกับดูแลแล้วเป็นการเชื่อมโยงประสานส่งนโยบายของท่านนายกลงไปถูกไหมนะคะแล้วก็รายงานกลับขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับท่านที่สามารถจะดำเนินการได้แล้วก็เป็นจุดเชื่อมนะคะระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานกับฝ่ายนโยบายมากกว่าการคิดแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงทางฝั่งของเป็นจุดเชื่อมเองเนี่ยมันไม่ได้จุดเชื่อมแค่จุดเดียวนี่คุณแต่ความเห็นมันก็มีอีกหลายจุดนะคะตัวอย่างเช่นก็ต้องมีทางเขาเรียกโลโก้นะคะคือตัวอย่างถ้าดูกรอบเฟรมเวิร์กต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเราดูเรื่องของภัยพิบัตินะคะในแต่ละจุดแต่ละชุมชนมันจะมีความเดือดร้อนไม่เหมือนกันเลเวลก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะดังนั้นตรงจุดนี้คิดว่าอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องอาศัยคนที่ทำอยู่หน้างานด้วยนะคะ
0: แล้วก็ฝ่ายประจำใช่ไหม
1: เราอาศัย
0: เพราะมันเหมือนมันต้องมีแผนของแต่ละจังหวัดเพราะว่าแต่ละจังหวัดอย่างลักษณะที่ดร.กิฟเล่าก็คือแต่ละจังหวัดภัยพิบัติมันมีความต่างถึงจะเป็นเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันแต่ภูมิประเทศแล้วก็สภาพบริบทเนี่ยมันต่างเพราะฉะนั้นมันต้องมีผังประจำของจังหวัดว่าในแต่ละจังหวัดมันมีจุดอ่อนจุดแข็งมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างแล้วก็วิธีแก้ไขถูกไหมมันเหมือนเป็นคู่มือของจังหวัดของเขาอยู่แล้วอะ
1: ด้วยแน่นอนเลยแน่นอนเลยคือถ้าเราจะแบ่งเป็นประเภทง่ายๆอ่ะคุณจอนเจ็ดก็ต้องเข้าใจตัวอย่างเช่นว่าบางเรื่องส่งผลกระทบให้กับคนในชุมชนดังกล่าวเนี่ยอย่างเขาเรียกเสมอภาคก
0: ็
1: คือเหมือนกับทุกคนเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ใช่แต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะมีความกระทบที่แตกต่างกันตัวอย่างนะคะดิฉันยกตัวอย่างแค่ว่า
0: ท่วมเหนือท่วมใต้ไม่เหมือนกัน
2: ความเสี่ยงแต่ละพื้นที่หมู่บ้าน
0: มันหัดใหญ่กันน่านไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันที่ต้องยอมรับก็คือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางบ้านรายได้สูงอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเยอะนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ายังมีเงินอยู่ในกระเป๋าพูดง่าย
0: ยังพอช่วยตัวเองได
1: ้บางบ้านไม่มีรายได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความประเมินในลักษณะเขาเรียกลงรายละเอียดถึงจุดนั้นด้วยนะคะเพราะบางทีบางครั้งเรามองว่าทุกคนทั่วเหมือนกันแต่ทำไมถึงมีผลกระทบที่แตกต่างต้องอาศัยว่ามันมีปัจจัยอื่นด้วยถูกไห
2: ม
1: ดังนั้นเวลาถ้าสมมติเราทำเรื่องของริสเรื่องของความเสี่ยงเนี
2: ่
1: ยเราจะเห็นชัดว่าทั่วเหมือนกันก็จริงแต่ท้ายที่สุดผลเสียหายอาจจะไม่เท่ากันก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันต้องเกิดจากตัวที่เราทำกันบ้านด้วยกันมาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าก็เรียกปัดเสื้อผ้าหนึ่งชุดใส่ได้ทั้งหมู่บ้านนะอย่างเง
2: ี้
1: ยนะคะ
2: เห็นภาพเลย
0: เชื่อสำเร็จรูป
2: เห็นภาพเลยอันนี้ยกตัวอย่างได้เห็นภาพจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดร.กิฟพูดเนี่ยสอดคล้องกับที่อาจารย์เสรีพูดแล้วก็ยกตัวอย่างให้สัมภาษณ์มาเหมือนกันนะคะคืออาจารย์เนี่ยบอกว่าคือระบบเตือนภัยเนี่ยคือส่วนกลางเนี่ยก็จะมองเห็นภาพใหญ่ใช่ไหมคะก็จะมีการเตือนจากการคำนวณจากแบบจำลองอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพื้นที่จริงเนี่ยน่าจะเป็นท้องถิ่นที่จะเห็น
0: ที่เขาจะทราบ
2: ที่เขาจะทราบว่าภาพของหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรและตรงไหนที่มันมี

0: ความเสี่ยงของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเหมือนกับอาจารย์กำลังจะอธิบายว่าคือคนที่อยู่ในส่วนท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับว่ารับข้อมูลมาจากส่วนกลางเนาะส่วนกลางแล้วทีนี้เนี่ยเส้นมันก็จะไปต่อที่ท้องถิ่นอยู่เป็นคนประเมินแล้วท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นคนรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เสี่ยงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าท้องถิ่นเนี่ยก็แจ้งไปที่ประชาชนแล้วก็ไปบอกในเรื่องของศูนย์พักพิงว่าคุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจัดเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอะไรแบบน
1: ี้ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วป่ะ
0: แต่ว่า
1: ท้องถิ่นเป็นเขามีข้อมูลอันนี้อยู่แล้ว
0: ก็อันเนี้ยคืออาจจะมีอยู่แล้วนี่แหละแต่ว่าทีนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วทำเต็มที่มากน้อยขนาดไหนอย่างไรทำไมถึงมันมีคำถามเรื่องของการแจ้งเตือนช้าแล้วพอเวลาจะให้ออกไปอพยพเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าจะต้องไปอพยพออกไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงแล้วศูนย์พักพิงมันอยู่กี่จุดอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่พอเวลาเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเนี่ยมันมีประเด็นเนี้ยแล้วก็มีการสะท้อนแล้วก็พูดออกมา
1: ก็ปกติโดยลำดับของรัชกาลมันก็มีท่านผู้ว่าเป็นประธานอยู่แล้ว
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นเส้นที่ไม่แน่ใจว่าคำถามมันจะต้องใครเป็นเจ้าภาพหลักอะในการตัดสินใจอะ
2: คือเดี๋ยวน่ะมีสิ่งที่สังเกตการดีกว่าเนาะไม่อาจจะไม่เชิงว่าคือท่านอื่นอาจจะเห็นไม่ตรงกับดิฉันก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวว่าพวกเนี้ยบางทีเวลาเราพูดถึงชั้นของการบังคับบัญชาเนี่ยมันมีอยู่แล้วอย่างที่คุณเหล่าทอนคุณเก๋ว่านั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการด้วยไห
0: ม
2: เช่นอาจจะว่ามันซิงเกิลคอมแมนด์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคอมแมนด์ไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคนทำตามนะคุณอย่าลืมคือสั่งไปแล
1: ้วไม่ทำ
2: ไม่เกิดไม่มีคนทำตามมันก็ดูจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถูกไหมคะดังนั้นเรื่องของการบริหารจัดการมันเป็นรายละเอียดเนาะและการบริหารจัดการที่มันลงรายละเอียดแบบนี้คนที่มาทำอ่ะมันก็ต้องร่วมแรงและร่วมใจกันแบบเขาเรียกศัพท์ก็คือคำว่าบูรณาการร่วมกันถูกไหม
0: คะ
2: แต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยหลายๆครั้งถ้าเกิดทำเดียวอ่ะทำได้เพราะว่ารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามบอกบูรณาการกันปั๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าไม่รู้ใครจะทำอะไรบ้าง
0: คือใครแล้วใครเป็นคนตัดสินใจอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ถึงคุยกันตั้งแต่ตอนนู้นก่อนหัดใหญ่อะก่อนหัดใหญ่ตั้งแต่น้ำท่วมเหนือเมื่อครั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันว่าจริงมันต้องมีคู่มือของแต่ละจังหวัดที่คือโอเคป้องกันภัยของแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็เนื่องจากสภาพภูมิประเทศแล้วก็วิธีการของการดำเนินการมันมีความต่างเช่นการท่วมเนี่ยมาทิศทางหรือว่าวิธีการอพยพและจุดปลอดภัยของแต่ละจังหวัดจุดเสี่ยงของแต่ละจังหวัดเนาะมันจะมีความต่างกัน
2: ใช
1: ่ไหมเพราะนั้นมันเขียนแขนขาเป็นผังอยู่ในจังหวัดได้อยู่แล้วตั้งแต่สารกลางป้องกันภัยจังหวัดแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็จะต้องคือพอเรามานั่งตรงนี้มันต้องมีคู่มือแปะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยพอถึงช่วงที่มีภัยพิบัติเราจะสังเกตเห็นว่าหากมีฝ่ายการเมืองลงมาเป็นตัวตั้งตัวตีดูแลคนจะขยันแข็งมากแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้รวดเร็วไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ทุกคนแบบร่วมแรงร่วมใจแล้วมีกำลังใจกันมากเลยแต่ว่าถ้าฝ่ายการเมืองไม่ได้ลงมาดูแลในช่วงนั้นทุกรัฐบาลนะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้นะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกว่าคนเหมือนดูถูกทอดทิ้งไงไม่ทราบนะแล้วก็ต่างก็รอเขา
2: ไม่รู้จะไปบ้างดีอะไรเงี้ย
1: ใช่เหมือนแพแตกไม่มีประธานไม่รู้ประธานหายไปไหน
0: นั่นแหละนะอันนี้สำคัญ
1: ไอ้กฎหมายใหม่ที่เขาเขียนเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายการเมืองของขณะนั้นไหมเพราะว่
0: า
1: ข้าราชการประจำเนี่ยจะอยู่ตลอดไปนะอย่างน้อย20กว่าปีใช่ไหมถึงแม้จะ4ปีเวียนก็ตามแต่ข้าราชการการเมืองบางทีก็เป็นครั้งแรกเหมือนครั้งที่แล้วที่หัดใหญ่ที่นายกอนุทินต้องไปลุยน้ำอยู่ข้างเดียวแล้วก็สั่งใครก็ไม่ได้
2: สงสารเลยอ่ะคุณ
1: เนาะเพราะนั้นกฎหมายจริงๆฟังดูดีก็จะมีประเด็นเรื่องของเรื่องประกันภัยนะที่ฉันว่าดูดีสุดนะ
2: ประเด็นตรงนี้มันเขาเรียกว่าเขาเรียกปิดความเสี่ยงในมุมของ ที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่มันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้อ่ะ

0: เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนของการแจกจ่ายหน้าที่ดิฉันว่ามันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะเขาไม่รู้หรอเป็นหน้าที่ใครเนี่ยดิฉันสงสัยจังเขาไม่รู้หรอ
2: มันคงมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนในห่วงโซ่นั่นแหละ
0: ไหนมันว่างตรงไหน
2: ว่างตรงไหนล่ะว่างตรงไหนคุณผู้ฟังส่งมาหน่อยดิฉันก็ไม่รู้
0: เขาคิดนาทีหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเผื่อมีเรื่องอื่นๆถ้าเกิดว่าดร.คิฟยังอยู่เนี่ยนะแต่ก่อนเราได้ยินแต่คำว่าเมียหลวงเมียน้อยถูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีผัวหลวงผัวน้อยคุยเรื่องที่ไม่เครียดสำหรับชาวบ้านแต่มันจะเครียดสำหรับนะเขาจะจริงเรื่องฟ้องชู้เนาะฟ้องชู้ไม่ว่าจะชายหรือหญิงหรือว่าหลอกเขาว่าเป็นโสดแต่มีสามีแล้วอันนี้ก็โอ้คือผู้หญิงก็ถูกหลอกได้ผู้ชายก็ถูกหลอกได้เดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมขอหนึ่งนาทีนะ
1: ได้ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก
2: ๋
0: ดร.กิฟนะคะก็ไม่ได้คุยกันหลายเพลาก็คุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชาวบ้านบ้างเพราะว่าอาจจะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจในสังคมนะนอกเหนือจากเรื่องทั้งการเมืองแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้มีประเด็นอยู่2ด้าน2มุมเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาที่มีชู้ข้างเมนวัดนะ ซึ่งนี่คุณเก๋เมื่อครู่ทักให้ฟัง
2: ค่ะ
0: ก็คือสามีทนไม่ไหวก็ปล่อยหลักฐานมัดภรรยากับผู้อำนวยการท่านหนึ่งที่ไปสวีทมีจะกระจึงจะกระเดยกันแถวแถวข้างเมนวัดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านก็หวั่นจะมีเรื่องมีราวนะคะแล้วก็มีโพสต์ของคุณบอยนักสืบที่แชร์มานะก็เรียกว่าผัวหลวงอ่
2: ะ
0: สามีหลวงหรือผัวหลวงกรณีเพจของคุณบอยนักสืบนะดร.กิฟนะคะสรุปก็คือเป็นการตามสืบคดีชู้สาวที่สามีจ้างโดยสามีเนี่ยจ้างวานนักสืบจำเป็นคนเนี้ยนะไปติดตามพฤติกรรมของภรรยาปรากฏว่าแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเราก็เลยมีทั้งข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็ดันเอามาโพสต์ปรากฏว่าก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันส่วนใหญ่ก็จะเห็นใจฝ่ายสามีแต่บางส่วนก็แคลงใจนะว่า
2: เรื่องจริงหรือเปล่า
0: เต้าขาวป่ะเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วก็ตั้งข้อสงสัยกันมีการกดดันกันอย่างหนักนะครับก็มาเป็นประเด็นเรื่องของการฟ้องชู้เพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายกับชู้ของภรรยาส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นที่ฮือฮาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเกี่ยวกับประเด็นที่มีผู้หญิงที่

0: ไปรักกับผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วก็ปรากฏว่าภายหลังเพื่อนของผู้ชายเนี่ยก็ไปจับได้ไปมีข้อมูลมาบอกตัวผู้ชายเนี่ยนะว่าผู้หญิงเนี่ยเคยแต่งงานแล้วแล้วก็ในช่วงที่เขามีการคบกันจริงๆก็ไม่กี่เดือนนะครับผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นคู่กรณีกันผู้ชายเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อบต.เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยมั้งส่วนผู้หญิงบอกเป็นครูแต่ว่าตอนหลังพอสืบไปสืบมาเป็นเซลแล้วก็มีการเรียกร้องทรัพย์สินคือมีสตางค์โดยพูดประมาณว่าพ่อเนี่ยบอกว่าต้องเอาเงินเนี่ยมาเหมือนกับเป็นสินสอดประมาณเนี้ยมายืนยันว่ารักจริงนะก็เอามาให้สิริรวมแล้วก็มีทั้งสร้อยทั้งเงินสดประมาณสัก 500,000 ได้นะดร.กิฟต์ตอนหลังพอเพื่อนเนี่ยไปเห็นภาพข่าวผู้หญิงเคยแต่งงานแล้วปรากฏว่าก่อนรู้จักกับผู้ชายเนี่ยเดือนหนึ่งแต่งงานกับฐานเรือคนหนึ่งแล้วยังไม่ได้หย่าแต่ก็คือในระหว่างนั้นฝ่ายหญิงไปออกรายการทีวีก็รู้กันทั่วเมืองฝ่ายหญิงก็บอกว่ากำลังจะหย่านั่นแหละก็คือฝ่ายชายซึ่งเป็นสามีเก่านะก็บอกว่าคือพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปก็บอกมาก็ไปหย่าพร้อมกันแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้บอกฝ่ายชายคนใหม่ว่ามีสามีแล้วซึ่งบางคนในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้คือเรียกว่าเผื่อเลือก เผื่อเลือกเผื่อฟลุก
1: ค่ะ
0: นะ อย่างไรก็ตามในช่วงที่คุยออากาศก็บอกว่าสตังค์อยู่ครบนะไม่มีปัญหาแต่พอเขาทวงถามว่าจะขอเงินคืนก็บอกว่าไม่มีแล้วหรือไม่ก็จะคืนให้บางส่วน
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกันแล้วคือเสียเปรียบอ่ะพูดง่ายๆก็เรียกเป็นค่าเสียหายก็แล้วกันประมาณนี้นะคะก็คือจะไม่คืนหมดทำได้ไหมหรือว่าเขาก็บอกว่าที่เหลือเนี่ยถ้า อยากจะฟ้องก็ให้ไปฟ้องเอาประมาณนี้จะย้อนกลับมาเรา
2: ไม่รู้ว่า
0: จะเริ่มตรงไหน
2: เรื่องอะไรก่อน
0: ผู้หญิงก่อนผู้หญิงมีชู้ก่อนข้างเมนวัดก่อนอันนี้ฝ่ายชายนะ เขาจะฟ้องชู้ทำไมเขาไม่ฟ้องเมีย
2: ทีนี้ค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าเรื่องฟ้องชู้เนี่ยจริงๆประเด็นที่สมัยก่อนเนี่ยมันถ้ายุคเราเรียนนะ
0: อย่าเพราะมีชู้
2: ยุคเราเรียนเนี่ยมันยังไม่ได้แก้กฎหมายเนาะ
0: คะยังไม่แก้
2: แท่งก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ปัจจุบันมันมีก็เรียกวิ
0: วัฒนาการ
2: ไกลๆแล้วนะเฟสคืออะไรคือฐานมันอยู่ที่เรื่องของความเสมอภาคทางเพศแค่นั้นเลยนะคะคือถ้าปัจจุบันเราบอกว่าเอาล่ะเกิดคุณไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของคุณอย่างเงี้ยนะคะจดทะเบียนสมรสกันเสร็จแล้วก็ไปพูดง่ายว่ามีชู้อย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าม
0: ัน
2: เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ไม่มีปัญหานะคะทีนี้ถ้าเกิดหมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา1523อย่างเงี้ยจริงๆโดยหลักเนี่ยคู่สมรสก็มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่3อย่างนี้ดีไหม
0: ได้เรียกเป็นบุคคลที่3ก็ได้เพราะมีคำถาม
2: มีความสำคัญ
0: เพราะเมื่อกี้มีคำถามว่าถ้าเป็น LGBTQ เข้าข่ายนี้ด้วยไหมอันนี้ก็คือรวมไปเลยนะเพราะตอนนี้
2: ม
0: ีกฎหมายคู่ชีวิตนะ
2: เพราะว่ามันมีเรื่องความเสมอภาคทางเพศอะเนาะคือดันเข้าใจแหละสมัยก่อนมันอาจจะกฎหมาย
0: ไม่มีความซับซ้อน
2: อัปเดตไปแล้วนะ
0: ไม่ทันสมัย
2: มันล้าสมัยไปหมดแล้วนะคะดังนั้นพอปัจจุบันเนี่ยมันก็ทยอยค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไปแต่จริงยังเหลือเรื่องละเมิดนะยังไม่ได้แก้นะอีกเรื่องนึงแล้วก็ต้องบอกว่าค่าทดแทนกับบุคคลที่3เนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์กับผู้สมรสของตัวเองในลักษณะที่กฎหมายกำหนดไว้มันไม่ได้มีกำหนดกรอบแล้วค่ะว่าสามีฟ้องชายชู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือภรรยาฟ้องหญิงอื่นอันนี้มันก็ฟังแล้วดูคล้ายๆกับว่ามัน
0: ล้าสมัย
2: แต่ป
0: ั
2: จจุบันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะดังนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยต้องพิสูจน์อะไรคือความเป็นสถานะของคู่สมรสตามกฎหมายซึ่งอันนั้นมันก็รวมกฎหมายอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีพฤติการความสัมพันธ์กับบุคคลที่3ถูกไหมคะใช้บุคคลที่3จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ได้ระบุเพศไงนะคะเข้าองค์ประกอบแล้วนะคะบุคคลที่3รู้หรือควรจะรู้ว่าฝ่ายนั้นมีคู่สมรสแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คำนวณจากไหนก็ต้องบอกว่าจำนวนค่าทดแทนศาลก็พิจารณา

0: ามพฤติการมันไม่ได้มีอัตราตายตัวว่าโอ้ยจะต้อง
1: กี่หมื่นกี่แสน
0: ราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็กฎหมายมันอยู่ในก็เรียกคือพูดง่ายว่าถามว่าจริงๆกฎหมายแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ตอนปฏิรูปกฎหมายอะเนาะให้ทันยุคทันสมัยดีกว่าแต่ถ้าในอดีตเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบนี้หรอกนะคะอันนี้มันก็พยายามจะคุ้มครองศักดิ์ศรีความไว้วางใจในการสมรสกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดหมายถึงการเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่3เองต้องดูข้อเท็จจริงอย่างที่บอกไปนะคะว่าคุยกันคบกันระดับไหนเรียกเงินได้ทันทีไหมอะไรเงี้ยต้องบอกในทางคดีเนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์นะคะหลักๆอยู่เหมือนกันตัวอย่างเช่นว่าจะต้องเป็นคู่สมรสตามกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพิสูจน์ในแง่ของความสัมพันธ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายตัวอย่างเช่นคือปัจจุบันมันเยอะมากแหละคุณ
1: ค่ะ
0: หลักฐานข้อความแชทจำได้ไหมในการทักทายนะเวลาเราดูซีรีส์ต่างๆเนี่ยเวลาสืบคดีนักสืบชู้อย่างเงี้ยจะเห็นว่าอ๋อไปแอบถ่ายรูปอย่างงี้ใช่ไหม
2: คะ
0: เดินทางพักอาศัยร่วมกันการแสดงตนต่อสาธารณะอย่างเงี้ยนะพยานบุคคลต่างๆพฤติการอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะพยานแวดล้อมต่างๆถูกไห
2: ม
0: อันประการถัดมาก็คือความรู้ของบุคคลที่สามอันนี้ชัดเจนคือเขารู้หรือเขาควรรู้ได้ไหมนะคะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ย
1: สมรสอยู่แล้ว
0: คือปัจจุบันนี้มันยากขนาดนี้เลยนะคุณบางทีมันอาจจะต้องแบบสืบแบบคือสมัยก่อนนะเวลาเราเห็นคนคบกันเป็นแฟนมันก็จะแบบหนึ่งเนาะแต่ปัจจุบันเหมือนมันจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นใช่ไห
2: ม
0: เดี๋ยวปัจจุบันถ้าจะไปมีแฟนนี่ต้องดูก่อนนะว่าไปตรวจที่อะไรนะไปที่อำเภอไปเขตด้วยกันก่อน
1: หรือไม่ก็คลิกเข้าไปในดิฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจทะเบียนอัตโนมัติไหมตรวจท้องคนอื่นจะได้ไม่มีข้ออ้างนะว่าไม่รู้ว่าเขามีคู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ใช่ว่ามีคู่ไม่รู้ว่าเขาจดทะเบียนแล้วหรือแต่งงานหรือมีผัวมีเมียแล้วอะไรแบบน
2: ี้ดร.กิฟต์คะอย่างคำว่าคู่สมรสเนี่ยถ้าสามีมีสิทธิ์ที่จะฟ้องชู้เนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องไปหย่าก่อนก็ได้ใช่ไหมคะสามารถที่จะฟ้องชู้ได้ใช่ไหมคะก็ไม่จำเป็นต้องหย่าเสมอไปใช่ไหมหรือว่ายังไงคะ
1: ก็ยังไม่ต้องหย่า
0: ถูกต้อง
2: เรียกค่าทดแทนได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นอย่างนึงแต่ว่าพอคิดสละตะอะไรกันออกมาเนี่ยมันก็มองว่าถ้าเกิดเป็นเคสแบบต้องไปหย่าด้วยเนี่ยบางทีเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยามันไม่ใช่แค่คนสองคนนะคุณมันเป็นเรื่องของ family เนาะของ
2: ค่า
0: เรียกว่าของครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นก็เลยไม่อยากให้เกิดเงื่อนไขตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องหย่าก่อนนะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดอื่นๆถูกไหมคะว่าเช่นจดทะเบียนสมรสกันอยู่แล้วไปพบว่าผู้ชายไปมีสามีอื่น รวมนะนะคะ
1: แล้วจะชายมีสามีเป็นชายก็ได้
0: ก็ต้องไปอ่านชายหญิงหรือได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ไม่ประสงค์จะหย่าแล้วฟ้องเรียกค่าทดแทนอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับไปดูเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์อันเดิมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะฟ้องหย่าไปด้วยก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะคนละอันออกมาค่ะ
1: ก็แล้วทีนี้มาเป็นเรื่องของหญิงที่เป็นข่าวที่น่าสนใจก็คือในส่วนของเงินที่เขาให้มาเนี่ยจะถือเป็นการให้โดยเสน่หาไหมหรือว่าเป็นเรื่องของสินสอดแล้วก็หรือว่าเป็นมันก็ยังไม่ถึงกับมั่นนะเพียงแต่ว่าเขาให้ผู้ชายเนี่ยโอนทรัพย์สินให้ก่อนคือโอนสตางค์ให้แล้วก็มีการซื้อทองให้โดยที่อ้างว่าบิดาเนี่ยเป็นคนที่เรียกร้องเงินอันนี้เพื่อที่ว่าจะได้ให้เป็นหลักประกันว่าเหมือนกับมารักลูกเขาจริงๆรักลูกสาวเขาจริงๆแล้วก็จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเขามาอยู่ในบ้านได้อะไรแบบเนี้ยแต่เวลาทวงคืนนี่เขาจะทวงคืนกันยังไงแล้วก็ฝ่ายหญิงก็อ้างว่าเขาคืนให้ก็ไม่หมดหรอกถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา
2: อ
1: ันนี้ยังไม่นับว่าสามีเก่าที่จดทะเบียนนี่จะฟ้องร้องได้ไหมอันนี้เขาหย่าแล้วเพราะว่าจับได้วันหย่านั่นแหละ
0: คือมันก็ต้องแยกกันอะเนาะว่าเงินที่ให้บางทีมันเป็นเงินอะไรให้ในวันไหนถูกไหมถ้าบอกว่ามันเป็นเงินที่ให้ตามปกติ

นิสัยธรรมดาให้โดยเสน่หามันก็ต้องไปหาเหตุที่จะทวงคืนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นที่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของสินสอดของมั่นอะไรต่างๆอันนี้มันมีเงื่อนไขของมันอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ตรงตามเรื่องเงื่อนไขของการเป็นของมั่นหรือเป็นสินสอดเนี่ยมันก็จะต้องกลับไปเป็นทรัพย์สินแบบทั่วไปไงคุณสวรรค์คุณเกศนึกออกไหมมันก็ต้องมีวิธีการในการเรียกคืน

0: ระหว่างบุคคลกับทรัพย์สินเท่านั้นแหละนะคะก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วมันมาจากอะไรอย่าง
1: นี
0: ้เป็นต้นค่ะมูลนี่มันเกิดจากอะไรบางทีบอกว่าเป็นหลักประกันแต่ถ้าหมายถึงสามีโอนทรัพย์ให้คนอื่นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันก็ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบด้วย
1: ค่ะก็หลายคนก็มีคำถามในโลกออนไลน์ก็มีคำถามกันว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยฝ่ายชายจะเรียกร้องเงินคืนแล้วก็เรียกค่าเสียหายได้ด้วยไหมแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่มีใช้หมดแล้วแต่ถึงมีก็ใช้ให้แค่แสนเดียวหรือครึ่งหนึ่งแบบเนี้ยที่เหลือถ้าจะไปฟ้องลงก็แล้วแต่ฝ่ายชาย
0: ก็ต้องเป็นเรื่องไปตกลงกันด้วยเนาะนะคะบางทีเรื่องความสัมพันธ์ของคนเนี่ยนั้นบอกเลยว่าเป็นเรื่องละเอียดและซับซ้อนด้วยค่ะแล้วก็เวลานี้คิดอย่างเดี๋ยวเปลี่ยนใจต่ออาจจะคิดอีกอย่างนึงก็ได้นะคะหลายๆครั้งก็เลยมองว่าเรื่องของครอบครัวต่างๆเนี่ยมันเขาเรียกมันเป็นข้อยกเว้นของทุกกฎนะคุณเนาะ
1: แล้วบางคนก็สงสัยว่ากรณีนี้มันเข้าข่ายช่อโกงไหมเพราะว่าฝ่ายหญิงก็มีความสัมพันธ์ลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วก็คือก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วก็คาดว่าน่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเขาก็ยังไม่แก่เนาะบางท่านก็บอกว่าเขาก็ยังมีความรักได้ใหม่อะมันความชอบไอ้คำว่าช่อโกงนี่กับประเด็นเรื่องของไอ้การให้โดยเสน่หานี่มันแยกกันยังไง
0: คือช่อโกงมันต้องมี
1: หลัก
0: มันต้องมีองค์ประกอบด้วยนะคะคือคำว่าช่อโกงคือโดยหลอกลวงหรือว่าเจตนาในการหลอกลวงบุคคลอื่นนะคะหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะบอกให้แจ้งแล้วดันไปได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเงี้ยอันนี้มันอาศัยเจตนานะคะแล้วเรื่องของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะว่าใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าได้เงินตรงนี้มาด้วย เหตุอะไรต่อมีอะไรคือมันก็จะเป็นเรื่องของนิติกรรมสัญญาเป็นหลักมากกว่านะคะไอ้ช่อโกงมันจะต้องมีเจตนานะเร
1: ื่
0: องของการหลอกรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิ่งนี้แล้วก็ไปบอกว่าตัวเองมีสิ่งนี้เพื่อให้ได้มาถึงทรัพย์สินอย่างเงี้ยอันนี้มันจะถึงเข้าองค์ประกอบของความผิดนะคะแต่ถ้ามันเป็นประเด็นอื่นๆเองดังก็คิดว่าอาจจะต้องไปดูเรื่องอื่นแต่ถ้ามันไม่มีอะไรลงเลยเนี่ยก็อย่างที่คู่กรณีบอกนั่นแหละค่ะอยากได้ก็อาจจะต้องไปดูว่า ต้องฟ้อง
1: ห
0: าอะไรมูลเหตุไหนมาฟ้องนะ
1: ก็ยุ่งเนาะแล้วก็ในบางท่านบางกรณีที่บางท่านก็ถามในโลกออนไลน์นะก็ถามว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มันก็จะซ้ำรอยเดิมลักษณะนี้คือมีความสัมพันธ์กันไม่นานแล้วก็จะเลิกแล้วก็มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ซ้ำๆแต่บางคนก็บอกว่ามันก็จะเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์ซึ่งถ้าไม่พอใจก็เลิกแล้วก็หาคนใหม่หาแฟนใหม่หรือหาคู่ใหม่แต่บางกรณีบางท่านก็บอกว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆช่อโกงพอได้ทรัพย์สินมาก็เลิกเป็นไปได้ไหม
0: เ
1: ข้าข่ายไหมมันต้องซ้ำ
0: ก็ต
1: ้
0: องดูค่ะว่าเรื่องของเจตนานี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าปากพูดเนาะปากพูดว่าฉันไม่ได้เจตนาแล้วก็เชื่อตามนั้นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้คือถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่เกิดแบบซ้ำๆไปซ้ำมานะหรือแม้กระทั่งว่าบางทีคนที่ตั้งใจจะหลอกคนอื่นอ่ะมันจะมีหลักฐานบางอย่างนั่นแหละบางอย่างนะตัวอย่างเช่นมีมือถือหลายเครื่องแชทไลน์หลายอันอะไรอย่างเงี้ยคือดังก็คิดว่ามันดูได้หมดแล้วนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยปัจจุบันคนเขาก็เลยไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นง่ายๆด้วยนะคุณสุพรเก๋เพราะว่าบางทีเราไม่ใช่แค่โดนหลอกเรื่องเงินนะคุณแต่ความรู้
1: ส
0: ึ
1: กอ
0: ะมันเสียหายไปนี่มันก็นึกว่าหนักหนาเหมือนกันนะ
1: บางท่านอาจจะ
0: พอสมควร
1: บอกว่าอับอายไงก็จะไม่กล้า
0: ฟ
1: ้อง
0: ไม่กล้าบอก
1: เนาะ
0: แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังแล้วได้คิดเสมอแบบนี้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยอย่างลูกยังเล็กอะนะ
1: ถ้า
0: เขาเกิดโตแล้วอกหักขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องคล้ายๆกับ ทำยังไงดีนะให้เขาได้
1: อธิบายยังไง
0: ได้เรียนรู้อธิบายแบบไหนนะคะมันก็มีความน่าสนใจประเด็นนี้เหมือนกันเนาะ

0: ท้ายที่สุดเนี่ยเห็นไหมคุณอย่างโรแมนต์สแกมหรืออะไรต่อมีอะไรอ่ะคนขนาดว่า
1: เรามี
0: วุฒิภาวะอยู่แล้ว
2: นะ
0: ถึงแม้มีประสบการณ์อยู่แล้วอ่ะ
2: ก็ยังพลาดได้อันนี้ตกลงลูกคุณอายุ20แล้วเหรอคุณคิด
0: ถึงเลยค่ะยังเจ็ดขวบ
2: แม่คิดตั้งแต่ลูกเจ็ดขวบเลย
1: วางแผนให้ล่วงหน้าค่ะ
2: ห่วงตั้งแต่ตอนเจ็ดขวบค่ะก็เป็นบทเรียนชีวิตนะดิฉันคิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันอย่างกรณีเรื่องนี้มันจะไม่ค่อยชัดเจนก็เลยทำให้มีโอกาสที่หลายๆคนจะเสี่ยงกับเรื่องของความรักนะมันต้องระวังว่าบางทีมันก็กลายเป็นโรแมนต์สแกมต้องดูดีๆค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากมติชน .co.th ไทยรัฐ .co.th ค่ะ dailynews .co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com posttoday .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net thaipost .net คมชลึก .net thaipbs .or.th islanews .org fshfocus .orgNBT Connect นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค
1: ่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
0: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
2: เรา3คนลาไปก่อนทันข่าวทางกฎหมายไปเจอกันในวันนะเดี๋ยวนี้ศุกร์แล้วใช่มั้ยฮะ
1: วันศุกร์แล้วค่ะ
2: ก็ต้องเจอกัน
1: สัปดาห์หน้าค่ะ
0: อย่างรวดเร็ว
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 14:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกลักษณ์ควงนายกอนุทินชม NC Aero ด้วยตัวเองสาธิตเครื่องบิน CT4 พร้อมต่อยอดความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้นำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมเครื่องบินของบริษัท NC Aero ด้วยตนเองณโรงจอดเครื่องบินท่าอากาศยานอาร์ตมอร์โดยมีนายสตีเฟนโบโรผู้บริหารของบริษัท NC Aero ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทพร้อมนำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงเครื่องบินและการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT4 อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชม NC Aero ครั้งนี้สะท้อนถึงสายสัมพันธ์และความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยประเทศไทยมีความผูกพันกับเครื่องบินของบริษัทไปอย่างต่อเนื่องทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงซึ่งมีจุดเ

0: เริ่มต้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนการใช้เป็นเครื่องบินฝึกในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินเช่นกันโดยเป็นเครื่องบินที่มีสรรพคุณและมาตรฐานความปลอดภัยสูงจึงรู้สึกดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมชมเครื่องบินรุ่นที่มีความผูกพันกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Top Flying Limited กับบริษัท Ensue Aero ด้วยสำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแสวงหาองค์ความรู้และโอกาสความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งการพัฒนาทักษะสร้างโอกาสในอุตสาหกรรมการบินตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้มากขึ้นในอนาคตนิรัตเผยยังไม่มีคำสั่งหรือโครงสร้างกสท.ด้าน3สมาคมท้องถิ่นมั่นใจพร้อมลุยถอดถอนตามมติกกลางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตั้งทีมกฎหมายให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินหน้าเพิกถอนผู้ทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่าเราบริหารบัญชีและตรวจสอบ 3-4 รอบและทางสท.ก็ขยายผลจากกกลางซึ่งจะมีใบคะแนนที่ถูกต้องและอ้างว่าถูกแนบไปให้กับทางกจังหวัดประทับตราเอกสารลับดังนั้นหากจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมกจังหวัดก็จะยังไม่เห็นใบคะแนนอย่างแน่นอนแต่เมื่อได้ประชุมแล้วจะเห็นรายชื่อครบหมดส่วนการตั้งทีมกฎหมายไว้คอยมอนิเตอร์ด้วยความเป็นห่วงว่านายกอบจ.นายกอบต.และนายกเทศมนตรีทุกแห่งจะถูกผู้ที่ถูกเพิกถอนออกจากราชการฟ้องร้องจึงต้องมีการตั้งทีมนิติกรที่มีอยู่ทุกจังหวัดไปช่วยทางนี้ยืนยันว่ามีหลักฐานไม่ได้แกล้งใครทำตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูชื่อใครปิดชื่อถือพฤติกรรมถึงใครก็คนนั้นคะแนนไม่ถึงก็ต้องถอยออกเมื่อถามว่าในรายงานดังกล่าวยังมีข้อเสนอให้ยุบกสท.ในนิรัตกล่าวว่ากสท.ไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นโครงสร้างที่มีภารกิจในด้านการสอบคงต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวบุคคลแต่หากฝ่ายนโยบายต้องการให้เขียนกฎหมายเกี่ยวกับกสท.ใหม่ก็จะรับไปปฏิบัติปภ.คาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนสิริกิติ์พรุ่งนี้เตือนฝนระลอกใหม่23สิงหาคมนี้เฝ้าระวังโซนเหนืออย่างใกล้ชิดนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือว่าขณะนี้จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดครั้งใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาภูเวียงเมืองไปจนถึงอำเภอเวียงสาโดยนำเครื่องจักรหนักรถเกรดและรถฉีดน้ำเข้าจัดการปัญหาโคลนหนาประมาณครึ่งขาที่ตกค้างพร้อมยืนยันว่าเส้นทางหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดสัญจรได้ตามปกติขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่อยู่ระหว่างไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งปัจจุบันรองรับน้ำได้อยู่ประมาณ 65% คาดว่าจะเข้าสู่เขื่อนภายใน 1-2 วันนี้นอกจากนี้ปภ.ยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มฝนรอบใหม่ในวันที่23สิงหาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงสำหรับความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยทางจังหวัดเตรียมใช้งบทดรองจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ชดเชยบ้านเรือนเสียหายสูงสุด 88,600 บาทปรับเพิ่มจากเดิม 49,500 บาทโดยให้อบต.กำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุยังไม่มีข้อมูลยืนยันกระแสทุนจีนเข้าซื้อโรงสีในภาคอีสาน นายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวถึงกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุว่ามีทุนจีนเข้าซื้อกิจการโรงสีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการเข้าซื้อกิจการโรงสีจำนวนมากตามที่มีการเผยแพร่หรือไม่เนื่องจากในอุตสาหกรรมโรงสีมี

0: ทั้งผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จจึงเป็นไปได้ว่าโรงสีบางแห่งที่ต้องการเลิกกิจการอาจขายต่อให้ผู้ลงทุนรายใหม่รวมถึงนักลงทุนต่างชาติหากพิจารณาจากโครงสร้างอุตสาหกรรมการที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาซื้อโรงสีจนสามารถครอบงำหรือผูกขาดตลาดข้าวไทยทำได้ยากเนื่องจากประเทศไทยมีโรงสีจำนวนมากและมีผู้เล่นในตลาดจำนวนมากขณะเดียวกันธุรกิจโรงสีต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการรับซื้อข้าวเปลือกซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวของราคาเจ้าของกิจการจึงมักต้องเข้ามาดูแลดำเนินงานด้วยตัวเองจึงยากที่ผู้ลงทุนใดๆจะเข้ามาควบคุมตลาดผ่านการถือครองโรงสีสำหรับตลาดจีนปีที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวรวมประมาณ8ล้านตันในจำนวนนี้ส่งออกไปจีนประมาณ 500,000 ตันสะท้อนว่าตลาดข้าวไทยไม่ได้พึ่งพาจีนเป็นตลาดหลักเพียงแห่งเดียวขณะที่ปีนี้จีนซื้อข้าวไทยลดลงโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเปิด M6 บางปะอินปากช่องฟรีวันนี้เชื่อมมอเตอร์เวย์สู่อีสานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางประมาณ110กิโลเมตรณด่านบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางฟรีทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นจนถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นประชาชนสามารถขึ้นลง M6 ช่วงที่เปิดเพิ่มเติมได้5จุดได้แก่ด่านปากไปอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องโดยเส้นทางจะเชื่อมต่อกับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วทำให้การเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสามารถเข้าสู่เส้นทางอีสานได้สะดวกและต่อเนื่องยิ่งขึ้นช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่นครราชสีมาและภาคอีสานโดยคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการจราจรบนเส้นทางเดิมได้ประมาณ 30-40% โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และเทศกาลซึ่งมีปริมาณรถหนาแน่นนายพิพัฒน์กล่าวว่าการเปิด M6 เพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องในวันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้

0: ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:10 น.วันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569แชร์เล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติกับผมชลภพเหงาการจันทร์คุณครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
4: ค่ะสวัสดีน้าเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
3: โอ้นี่นะนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย3ชั่วโมงครึ่งเลยใช่ไหมวันนี้เมื่อสักครู่ผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะ
4: ใช่ใช่เมื่อสักครู่นี้แทนเขานะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะก็ได้ติดตามเรื่องของข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมก็ยังมีประเด็นให้ต้องคุยกันด้วยนะคะน้ำหนาวเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคุยกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดน่านเองต้องไปดูกันหน่อยเนาะว่าสาเหตุหลักๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันซ้อนกัน3ปีแล้วที
3: ่
4: สิ่งที่เก๋โฟกัสนะที่จับใจความที่อาจารย์เสรีพูดเนี่ยบอกว่า
3: อาจารย์เสรีสุภราทิตย์เนี่ยนะ
4: ค่ะบอกว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยนะ
3: โอ้โห
4: แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงณเวลานั้นน่ะมันสามารถที่จะหยุดยั้งหรือยับยั้งหรือเราพอที่จะแก้ไขยังไงไม่ให้มันมีความรุนแรงแล้วก็ความสูญเสียเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆปีซ้อนๆกันเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวต้องแบบนี้เลยต้องใช้แบบว่าเพลงที่เขากำลังฮิตเลยอ่ะบางคนบอกไม่อยากอยู่ในพื้นที่นี้แล้ว
3: ไม่อยากอยู่คือมันก็จะคล้ายๆกับลักษณะของเท่าปี2ปีมาเนี้ยเราจะได้ยินตลาดสายลมจอยตลาดลุงขนนึกออกไหมอยู่ที่แม่สายเชียงรายใช่ไหมฮะซึ่งจะเป็นลักษณะนี้ก็เลยคือหมายความว่าท่วมแล้วท่วมอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมีบางปีที่ท่วมถึงหลายครั้งนะ
4: เ
3: กินกว่า 4-5 ครั้งขึ้นไปด้วยเนี่ยแล้วเราก็มีความเป็นห่วงว่าจังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นอำเภอปูอำเภอท่าวังผามาจนถึงอำเภอเมืองก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้แหละชาวบ้านเขาจะอยู่ไม่ไหวเพราะเดี๋ยวนี้การท่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาน้ำท่วมเราจะได้ยินประกาศท่านผู้ฟังน้องเก๋เคยสังเกตไหมเขาจะบอกว่าน้ำป่าไหลหลากนึกออกไหมน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีคำว่าดินโคลนถล่
4: ม
3: น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเสริมเข้ามาเนี่ยเป็นคำในระยะ10 ปีหลังนี่เองนะเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าดินโคลนถล่มนี่จะไม่ค่อยมีแล้วก็พอดินโคลนถล่มแล้วทีนี้พอน้ำไปแล้วเนี่ยมันกลายปรากฏว่าโคลนเนี่ยเหลือเป็นเมตรอะ
4: ค่ะ
3: คือเมื่อก่อนนี่เวลาน้ำท่วมบ้านนึกออกไหมฮะเราก็จะล้างพวกคราบน้ำแล้วก็คราบโคลนเนี่ย
4: แค่นั้น
3: เราก็จะใช้ไม้กวาดทำมะพร้าวหรืออะไรเนี่ยกวาดฝาดไปแล้วก็เอาสายยางน้ำก๊อกประปาในฉีดถึงหรือไม่ฮะ
4: ค่ะ
3: มันก็จะล้างออกประมาณนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ที่เหลือหลังจากน้ำไปเนี่ยมันคือโคลนเป็นครึ่งบ้านเลยฮะ
4: โคลน
3: เป็นเมตรเลยอ่ะ
4: คือลักษณะเนี่ยน้าเหงาดูนะดูอย่างจากภาพเนี่ยคุณตาคุณยายนะคะอันนี้เนี่ยเห็นภาพแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกัน
3: แกทำสองคนไม่ไหวนั่นน่ะอย่างนั้นอ่ะ
4: ไม่ไหว
3: เป็นเดือนก็ไม่ไหว
4: ไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าน้ำพอน้ำลดแล้วนะคะก็มีภาพว่าตอนนี้เนี่ยบ้านที่ถูกน้ำป่าซัดเข้ามาค่ะจะเห็นนะคะว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วมันไม่ได้มาแค่น้ำอะค่ะมันเอาดินโคลนมาด้วยตอนนี้เนี่ยน้ำลดไปแล้วนะคะสบายใจได้เปราะหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่กำลังสร้างความหนักใจก็คือจะเคลียร์ยังไงในเรื่องของคราบโคลนที่มันสูงมาก
3: คือมันไม่ใช่แต่คราบมันเป็นตัวโคลนเลยมันคือดิน
4: เลย
3: มันเป็นดินเหลวที่พอแห้งไปแล้วมันจะกลายเป็นดินเหนียวดินแข็งอ่ะซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือจะเป็นจอบจะเป็นแมคโฮขนาดเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะซึ่งโอ้โห ชาวบ้านธรรมดาเอาไม่อยู่นะ
4: ใช่ค่ะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็ระดมสรรพกำลังเข้าไปนะคะ

0: ในพื้นที่ที่พอที่จะเคลียร์ได้นะคะเพราะว่าโคลนนี่มันสูงนะ
1: สูง
0: สูงขนาดไหนเนี่ยอย่างภาพตอนนี้เนี่ยที่มีการโพสต์แล้วก็แชร์กันออกมาเป็นภาพของคุณตา2คนนะคะแล้วก็เห็นถึงสภาพความเสียหายภายหลังน้ำลดเนี่ยค่ะทิ้งเอาไว้ซึ่งความเสียหายเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะดินโคลนนี่หนาจำนวนมากเต็มไปด้วยรอบบ้านพักแล้วมีโอ้โหคือคุณตาสองคนทำไม่ไหวอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตักไปมองหาความช่วยเหลือไปแล้วก็ในแคปชั่นมีการระบุนะคะในคลิปเนี่ยแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าโอ้ยน้ำตาจะไหลคุณตามองหาคนช่วยอยู่โคลนในบ้านนี้เยอะจริงๆตักได้ออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดก็จะมีคนไปช่วยแหละหรือหน่วยงานอะไรต่างๆมาช่วยแหละมันจะช้าไปหน่อยแต่ว่าเรามาดูเรื่องของปฐมบทของมันเนี่ยนะฮะแน่นอนครับระยะหลังๆมาเนี่ยเราจะพูดถึงคำว่าเรนบอมเราจะพูดถึงคำว่า12ชั่วโมง100มิล24ชั่วโมง250 300มิลอะไรเนี่ยนะฮะหมายถึงปริมาณน้ำฝนนี่ก็คืออันแรกเลยใช่ไหม
0: แ
1: ต่อีกอันนึงเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเมื่อก่อนนะอย่างที่บอกว่ามันมีแต่น้ำไงแต่ตอนนี้มันมีโคลนทำไมมันถึงมีโคลนรู้มั้ยฮะก็เพราะว่าไอ้ตรงหน้าดินที่มาจากภูเขาข้างบนเนี่ยมันไม่มีป่าอยู่แล้วมันไม่มีป่ามันไม่มีต้นไม้ในการที่จะยึดเอาดินเขาเรียกว่าท็อปซอยหรือหน้าดินเอาไว้อะ พอเวลาฝนตกถ้าตกธรรมดาก็พอไหวถ้าตกเป็นหลัก 2-300 มิลเนี่ย
0: ค่ะ
1: คราวนี้มันก็จะล้างลงมาไงฮะมันเหมือนล้างภูเขาลงมาแล้วล้างที่ว่าเนี่ยก็คือล้างเอาดินมาเพราะว่าดินมันไม่มีรากพืชหรือรากต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะไว้ไงฮะ มันก็จะเรียกว่าเป็นเขาหัวโล้นซึ่งมันก็โล้นมานานแล้วแต่เขาหัวโล้นที่ผ่านมาเนี่ยมันโล้นแล้วฝนมันไม่ตกเยอะ มันอาจจะตก60มิล100มิลแต่ว่ามันก็พอไหวนะมันก็ลงมาแล้วก็อาจจะท่วมนิดๆหน่อยๆแล้วก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันตก300มิล
0: โอ้เยอะมาก
1: นะโอ้เยอะมากใน24ชั่วโมงเนี่ย300มิลลิเมตรเนี่ยนะฮะแล้วก็ฟุตนึงแหละว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะในกระบอกวัดนะฮะเขามีวาดวัดของเขาอยู่คราวนี้พอมันประกบกัน2อย่างคือเขาหัวโล้นกับฝนที่มันเทมาแบบเรียนบอมเนี่ยมันก็เลยเกิดนี่แหละปรากฏการณ์ที่ว่าดินถล่มโคลนถล่มพร้อมกับน้ำท่วมลงมา
0: อ
1: ันเนี้ยแล้วก็เห็นชัดตอนที่เขาหัวโล้นใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นน้ำมันยังไม่เยอะขนาดนี้ฝนไม่เยอะขนาดนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยรู้สึกมันก็รู้สึกอะไรเพราะว่าอ่ะเออก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เออมันก็นั่นอยู่นะมันก็เป็นแต่ต้นไม้เป็นป่าไร่ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่รู้สึกแต่ตอนนี้มันรู้สึกเพราะโลกมันร้อนแล้วมันก็ทำให้น้ำมันมากขึ้นไงฮะพอน้ำมันมากขึ้นประกอบกับเรียกว่ามันขาวมันหัวโล้นแล้วเนี่ยมันก็โคลมลงมาและอีกอันหนึ่งก็คือจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์เสรีสุขราธิตนะฮ
0: ะ
1: ของศูนย์ทางด้านนี้นะฮะท่านก็พูดได้บอกกันชัดเจนเลยเกี่ยวกับเรื่องของว่าไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรที่การเตือนภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะเตือนภัยแบบกลางๆเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปแล้วต้องเตือนภัยเฉพาะจุดละต้องเตือนภัยแม้แต่ในจังหวัดเดียวกันแต่ละอำเภอก็ต้องเตือนภัยที่ไม่เหมือนกัน
0: คือต้องเข้าไปถึงพ
1: ื้
0: นที
1: ่ใช
0: ่แล้วก็ให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องทำงานควบคู่กับส่วนกลางด้วยใช่ไหมคะนักงาน
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเตือนภัยแบบส่วนกลางอาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเตือนภัยได้ว่าฝนจะตกประมาณสัก60มิล100มิล
0: ค่ะ
1: แต่เอาขึ้นจริงมัน300มิลนะฮะ
0: ใช
1: ่เออ
0: คืออาจารย์บอกแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าณเวลานี้เนี่ยคือเรื่องของสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของเตือนภัยอ่ะก็ต้องยอมรับแหละก็ต้องกลับมานะคะกลับมานั่งคุยกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยว่าประเด็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ส่วนกลางเขาจะเป็นคนดูใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่รู้เฉพาะจุดเฉพาะจริงๆเนี่ยว่าในพื้นที่มันมีความเสี่ยงในด้านไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นในส่วนของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ก็คือท้องถิ่นนี่แหละทีนี้อาจารย์บอกว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างในพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีฝนตกประมาณ60ถึง80มิลลิเมตรคือส่วนกลางอาจจะพยากรณ์ในแง่ของการดูจากแบบจำลองใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วมันก็คำนวณออกมานะคะมันก็จะเป็นเรื่องของ
1: ฝนอะไรพวกนี
0: ้มันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่มันไม่ได้ตกแบบนั้นซึ่งก็จริงเพราะว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยอย่างที่หนักๆที่อำเภอปัวอำเภอปัวเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักถึง300มิลลิเมตรทีนี้เนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าส่วนกลางอ่ะเขาเห็นภาพใหญ่นะแต่ว่าท้องถิ่นอ่ะคือคุณน่ะจะต้องเห็นภาพของหมู่บ้านของตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมส่งบอร์ดแคสไปเนี่ยเซลล์บอร์ดแคสไปเนี่ย

0: แล้วทำไมถึงยังเกิดเรื่องของดูเหมือนว่าทำไมมันล่าช้าแล้วก็ประชาชนเนี่ยอพยพเหมือนไม่ทันกันอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือส่วนกลางอ่ะมันไม่สามารถที่จะระบุได้ในลงในรายละเอียดคือว่าประชาชนหมู่บ้านนี้เนี่ยมันจะต้องไปพักพิงที่ไหนใช้เส้นทางไหน
1: อ
0: ัน
1: นี้สำคัญ
0: จะต้องออกจากบ้านเวลาใดเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยคือเขาดูทั่วประเทศอาจารย์กำลังจะอธิบายแบบนั้นนะคะส่วนขั้นตอนหลังจากการได้รับแจ้งเตือนเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีความเข้มข้นที่มากกว่าเดิมในส่วนของท้องถิ่นก็เสนอให้ท้องถิ่นเนี่ยตั้งวอร์รู
1: ม
0: คู่ขนานกับส่วนกลางเพื่อที่จะได้มีการประสานงานกันเร็วขึ้นโดยเฉพาะส่วนกลางเนี่ยสามารถส่งข้อมูลคาดการณ์ได้แต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้ทั้งหมดว่าหมู่บ้านไหนอยู่จุดต่ำถนนไหนน้ำท่วมแล้วสะพานไหนผ่านไม่ได้ใครที่มีผู้ป่วยติดเตียงศูนย์พักพิงอยู่ที่ไหนแล้วถ้าจะต้องอพยพอพยพเนี่ยไปที่กลุ่มไหนก่อน
1: สำคัญเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้รับเซฟเวิร์ดคัสเอาล่ะว่ามาก่อนกำหนดก็จริงแล้วก็บางทีก็มีมาหลังเนี่ยนะหลังนี่คือเสียหายไปละมาก่อนก็จริงแต่มาก่อนแล้วชาวบ้านเลือกลักเนี่ยเลือกลักเพราะให้อพยพอ่ะจะไปไหน
0: ได้รับข้อความแล้วก็จริงนั่นแหละ
1: จะไปไหน
0: ไปทำยังไงต่อ1 2 3 4
1: ถูกมันไม่มีแผนเฉพาะกิจเฉพาะจุดใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ว่าหมู่บ้านนี้ถ้าจะเป็นจะต้องอพยพอาจจะต้องไปศาลาวัดนี้นะไปวัดนี้ไม่ได้เพราะวัดนี้ก็ต่ำเหมือนกันเนี่ยนะฮะน้ำมันท่วมถึงหรือว่าเอามาที่ดอนมาบ้านกำนันมาบ้านผู้ใหญ่มันไม่มีแผนล่วงหน้าไงนี่ฮะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือที่ผมพูดเรื่องตลาดสายลำจอตลาดลุงขนของเชียงรายเนี่ยเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วผมกลัวว่าอำเภอปัวเนี่ยถ้ายังไม่หมดสิ้นหน้าฝนนี้นะกลัวมันจะซ้ำไง
0: ใช่ค่ะ
1: ผมกลัวจะซ้ำ
0: เพราะว่ามันยังมีฝนอีกระลอกหนึ่งที่เราอาจจะต้องจับตามองนะคะแล
1: ้
0: วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังทีนี้เนี่ยอาจารย์กำลังพยายามจะบอกว่าคือเราสรุปว่ามันมีเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องไปดูด้วยว่าพอมีการพยากรณ์แล้วเนี่ย
1: จะทำไง
0: ใครจะเป็นคนวิเคราะห์ความเสี่ยงใครจะเป็นคนตัดสินใจในการเตือนแล้วพอได้รับข้อความแล้วประชาชนเข้าใจมากน้อยขนาดไหนแล้วท้องถิ่นเนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วนำไปสู่เรื่องของการอพยพเพื่อลดการสูญเสียหรือเปล่าและอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือปริมาณฝนเนี่ยเท่ากันก็จริงนะคะตกเท่ากันเลยแต่ว่าผลกระทบแต่ละพื้นที่
1: ไม่เหม
0: ือ
1: นกัน
0: เหมือนที่นักเหงาบอกคือณเวลานี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินสภาพพื้นที่ความสามารถในการรับน้ำแต่ละพื้นที
1: ่
0: ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ว่าฝนตกเท่านี้
1: บริหารอย่าง
0: น
1: ี
0: ้พื้นที่นี้อาจจะปลอดภัยแต่ฝนตกเท่านี้
1: อีกพื้นที่ท่วมยันคอเลย ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: พื้นที่ในการรับน้ำเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะเวลานั้นก็ไม่เหมือนกันด้วย
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นแนวคิดสำคัญมากๆนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะว่าฝนเท่าไหร่อาจไม่สำคัญเท่ากับว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันได้เท่าไหร่
1: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งก็คือช่วงนี้ข้าวหน้าฝนเนี่ยบางแห่งเขาเรียกว่าดินชุ่มน้ำเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือน
1: คือการที่จะรับน้ำได้อีกนี่ไม่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่าน้ำมันปริ่มอยู่แล้วหรือเขาเรียกว่าดินมันชุ่มน้ำเต็มที่อยู่แล้วนะ
0: ฮะ
1: มันไม่สามารถที่จะดูดซับรับน้ำได้อีกเนี่ยบางที่แค่ร้อยมิลหกสิบมิลร้อยมิลเนี่ยมันท่วมแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่แห้งๆเลยเนี่ยตกว่าเฮ้ยโชคต้าเลย200มิลบางทีก็ยังพอไหวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าอำเภอปัวที่เกิดเหตุมาวันที่2วันที่แล้วเนี่ยก็คือดินเนี่ยมันชุ่มไปหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ดินมันเต็มไปหมดแล้วไงน้ำตกลงมาเนี่ยแทนที่มันจะซึมลงไปใต้ดินเนี่ยมันก็โอเวอร์ฟลายก็คือท่วมทั้งหมดแล้วทีเนี้ยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยน้ำดินกับน้ำเนี่ยมันมีความช้ำอยู่ตรงนั้นน่ะนี่อธิบายให้เห็นภาพ
0: ที่นี่ความเสี่ยงความเสี่ยงที
1: ่
0: ความเสี่ยงที่นักเหงากำลังจะพูดเนี่ยทีเนี้ยมันจะเกิดอะไรก็คือเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่ตามมา
1: ใช่
0: เพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยในพื้นที่จังหวัดน่านหลายๆพื้นที่เนี่ยมันดินในพื้นที่ตอนบนมันอิ่มตัวจากฝน
1: มันอิ่มแล้ว
0: แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับรับน้ำได้อีกแล้วอ่ะทีนี้ถ้าฝนตกลงมาซ้ำเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยที่เราจะต้องเฝ้า กันก็คือเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเนี่ยแหละค่ะ
1: ใช่อ่
0: ะก็เรียกได้ว่าต้องประเมินความเสี่ยงรอบใหม่กันเหมือนกันนะคะยังคงแบบว่า
1: ระวังอยู่นะ
0: วางใจเองก็ยังไม่ได
1: ้และฤดูฝนก็ยังไม่หมดไปนะสิงหาว่าหนักแล้วดูกันยาก่อนว่ามัน

0: จะยังไงเพราะด้วยหลักแล้วเนี่ยก็สิงหากันยาเนี่ยในสิงหาก็จะหมดละสิงหาเศษก็หมดแล้วแต่ว่ากันยาทั้งเดือนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหน้าฝนที่หนักอยู
1: ่
0: แต่จะมีคนพูดถึงเรื่องสูงซูเปอร์เอลนีโญที่ว่าฝนมันจะหายไปแต่ก็อย่าวางใจเพราะว่าตอนนี้พายุมันก็ปีนี้มาเกือบ20ลูกแล้วมั้งจากมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะดีว่ามันยังไม่ได้เข้าเราโดยตรงแต่ว่าถ้ากันยาเนี่ยมีโอกาสที่จะตัวพายุเนี่ยเข้ามาแม้ว่าจะเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้ถึงขั้นไต้ฝุ่นอาจจะลกมาเป็นโซนร้อนเป็นแค่ดิเวชั่นหรือหย่อมความกดอากาศต่ำนี่ก็จะแย่นี่ไม่ได้เป็นดิเวชั่นเลยนะที่ท่วมน่านเนี่ย
1: ฝนตกต่อเนื่องหลายวันแล้วก็สะสม
0: เป็นร่องความกดอากาศเฉยๆเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งยังไม่ได้เป็นดิเวชั่นยังไม่ได้เป็นโซนร้อนยังไม่ได้ไต้ฝุ่นเลยซ้ำไปนี่นะฮะยังเจอกันอ่วมขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าช่วงสักเดือนกันยามาสักลูกสองลูกนี่น่าเป็นห่วงนะครับ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราคุยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ประกอบกันนะคะอย่างคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าพื้นที่มันเป็นภูเขามันเป็นหัวโล้นอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: ใช่อันนี้ก็ใช่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านเนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกว่าหนึ่งในปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็คือเรื่องของมีพวกโครงการบ้านจัดสรรหรือมีถนนเส้นใหม่ๆที่ไปก่อสร้างขวางทางน้ำอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยจริง
0: ๆใช
1: ่ทำให้น้ำมันไหลผิดทิศทางไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันหลายปัจจัยประกอบกันอย่างที่อำเภอปัวเนี่ย อย่างเรื่องของเขาหัวโล้นเรื่องของป่าเองเนี่ยก็พูดกันมาทุกครั้งเพราะว่าถ้าไปดูพื้นที่จริงๆเนี่ย อย่างอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยมีพื้นที่ 400,000 กว่าไร่นะนางงามแต่ว่าภูมิประเทศของเขามันเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นภูเขาสูงชันขนาบค่ะคือใครไปเที่ยวนึกภาพออกเลยคือสภาพเขาเป็นแบบนั้นจริง
0: ๆใช
1: ่แต่ที่สำคัญมันเป็นแอ่ง
0: ตรงหุบเขาลงไปแหละก็คือมันเป็นแอ่งไง
1: มันเป็นแอ่งแล้วคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูพอเวลา
0: น้ำฝนตกมาข้างบนนะ
1: ฝนตกลงมาจากภูเขาลาดชันแล้วลงไปในแอ่งปุ๊บ
0: มันก็ท่วมแล้วครับมันจะไปเหลืออะไร
1: แล้วไหลแบบรวดเร็วเลยต้นไม้แล้วเป็นเขาหัวโล้นแล้วไม่มีอะไรที่แบบว่าชะลอน้ำหน่วงน้ำเลย
0: แล้วมันก็เป็นปัจจัยที่ผสมโรงกันกับไอ้สิ่งที่เราคิดว่าไกลตัวที่คำว่าโลกร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดการปรากฏการโลกร้อนเนี่ยนะฮะอาจจะมีเขาหัวโล้นบ้างอาจจะเป็นแอ่งเนี่ยมันเป็นแอ่งอยู่แล้วนี่น
1: ะ
0: แต่ถ้าน้ำมันไม่ถึงขนาด300มิลใน24ชั่วโมงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนึกออกไหมฮะแต่นี้มันก็คือปรากฏการณ์เนี้ยที่เรียกกันว่าเรนบอมแล้วก็พูดถึงอยู่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็พอมันตุ้มลงมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเขาเรียกว่าปัจจัยทั้งหมดมันเป็นลูกศรที่ชี้มาให้มันเกิดภาวะอย่างเงี้ยทั้งทุกอย่างเลยทั้งพื้นที่นะฮะทั้งเรื่องของเขางัวโล้นทั้งเรื่องของปริมาณน้ำทั้งเรื่องของแผนผังในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอแผนที่ในการที่จะ
1: ผังเมือง
0: อะไรเงี้ยค่ะขอไปแม่ก่อนผังเมืองอะไรต่างๆเลยเนี่ยแล้วบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คนมาอยู่ที่หลังเนี่ยจะถมสูงกว่าคนอยู่ก่อนเนี่ยนึกออกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วคนอยู่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ใจกลางเมืองเพราะเขาขยับตรงไหนไม่ได้แล้วเขาก็จะถือว่าเป็นคนในตัวเมืองแต่คนมาอยู่ที่หลังเนี่ยจะเมืองที่มันเป็นรอบนอกไปเนี่ยนึกออกไหมสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยเขาไม่ได้สร้างตรงกลางนะเพราะมีเจ้าของอยู่แล้วเจ้าของเดิมเนี่ยแต่เขาจะสร้างออกมาแต่พอสร้างออกมาเนี่ยเขาจะถมสูง
1: มาเรื่อยๆ
0: สูงกว่าเดิมเดิมที่สมมติว่ามีเมตรนึงเนี่ยถมใหม่เนี่ยจะต้องอย่างน้อยต้องมีเมตร20เมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วถมใหม่ขึ้นมาอีกมันก็เลยทำให้ตรงกลางมันยิ่งเป็นแอ่งเข้าไปใหญ่
1: เห็นภาพเลยนะเหงาอธิบายเห็นภาพเลยพอเป็นแอ่งแบบนี้เนี่ยโอ้โห
0: เสร็จเลยครับ
1: ใช่อ
0: ย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยผมเคยเจอที่ไหนรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ผมเคยเจอที่เพราะว่าผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็อยู่แถวนั้นเมืองจันนะเมืองจันเนี่ยตลาดเมืองจันปีนั้นเนี่ยท่วมหนักเลยเพราะอะไรรู้ป่ะฮะมันมีบ้านจัดสรรที่อยู่รอบนอกเน
1: ี่
0: ยแล้วพอน้ำมาปุ๊บมันก็มาตามคลองก็จริงกันแหละแต่ว่าไอ้ตรงข้างนอกเนี่ยมันกลายเป็นกระทะข้างล่างเนี่ยเป็นกระท
1: ะ
0: เป็นตัวกลางเมืองแต่ข้างบนเนี่ยถ้าถมสูงนี่น่าเป็นห่วง
1: ครับใช่ค่ะเดี๋ยวได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะสำหรับสาเหตุที่เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยที่เกิดขึ้นเกือบทุกปีเลยนะคะหลังจากนี้เนี่ยถ้าเราจะมองไปถึงระยะยาวเนี่ยเราจะต้องแก้ระบบอย่างไรบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าต้องทั้งระบบเลยแล้วก็มีภาพรวมยังมีจุดไหนที่ยังมีความเสี่ยงนะคะถ้าเรียงตามทิศทางของน้ำที่เราไล่ไปเนาะเดี๋ยวได้คุยกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนพักค่ะนี่ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะชิ้นเดียวแล้วจบนะคะแล้วก็ทำได้ทุกอย่างนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะคุณผู้ฟังสามารถทำได้นะคะ

0: ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูค่ะแม่บ้านต้องชอบใจแน่เลยเพราะว่าได้ในหม้อเดียวเลยนะคะทั้งหมดที่พูดมาแล้วก็ความจุนี่ใหญ่มากให้ไปถึง5ลิตรเลยค่ะทำกินทำได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะประหยัดไฟด้วยวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจโทร02-114-3990 02-114-3990 นะคะ
1: เ
0: รารับประกัน1ปีแล้วก็จัดส่งแล้วก็ประกันสินค้ามีอีก100บาทนะคะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
7: กลับกันเข้ามานะครับในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดคุณเก๋กำลังทำหน้าที่อยู่นะครับ
0: ค่ะจริงๆวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะอย่างเรื่องของโครงการที่ตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่กำลังถูกพูดถึง THAI Passportนางเหงา
7: ซึ่งบางคนบอกทำไมไม่อ่านว่าไทยพาสปอร์ตเลยล่ะว่างั้นเนี่ยนะเพราะมัน THAI ว่างั้นเน
0: ี่
7: ย
0: เขาไม่ขีด
7: เขาไม่ขีดนะระหว่าง TH แล้วก็ขีดกับ AI เนี่ยนะขีดขั้นอยู
0: ่
7: ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทะลุล้านแล้วนะทะลุล้านไปแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้เท่าไหร่อัปเดตเมื่อกี้ล้าน 100,000 ใช่มั้ย
0: 1ล้าน 100,000
7: 1ล้าน 100,000 แล้วนะวันนี้นี่
0: เขาวันแล้วเนี่ย19 20 21 3วัน5ล้านสิทธิ
7: ์เค้าแอบขิงเขาแอบขิงกันอยู
0: ่ค่ะ
7: ก็เขาบอกว่าแจกอะไรไหนจะสู้แจกเงินก็ว่ากันเนี่ยนะถ้าแจกเงินเนี่ยจำได้ไหม
0: เต็มแล้ว
7: คนละครึ่งไทยช่วยไทยฟลัดเลยป๊าบเดียวได้หมดไหมฮะก็เต็มไปแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าแจกเขาบอกแจกความรู้เนี่ยนะAIเนี่ยนะเขาบอกแจกความรู้เนี่ยนะ3วันเนี่ยเพิ่งได้แค่ล้านเดียวว่างั้นทั้งนั้นนี่เป้าเขาคือ5ล้านถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
7: นะฮะ
0: แต่ทีนี้จะเต็มหรือเปล่าหลายคนก็ถามเหมือนกันนะ
7: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเพราะผ่านมา 3-4 วันแล้วเนี่ยนะ
0: 5ล้านสิทธิ
7: ์
0: แล้วที่สำคัญต้องไปดูด้วยว่า5ล้านสิทธิ์เนี่ยจะมีคนที่เป็นแบบเหมือนActive User จริงกี่คน
7: ใช่ไหม

0: มันจะมีใครบ้างหนอที่ไปถึงขั้นแอคทีฟใช่ไหมเพราะบางคนมันก็เป็นแค่ user ธรรมดา normal user เพราะว่าอะไรคือปกติเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ไปขิงโครงการเขาน
1: ะ
0: ปกติเวลาเราใช้ AI ใช้แบบฟรีอ่ะใช่ไห
1: ม
0: เก๋ก็ใช่ไหมผมฟังผมก็เชื่อว่าใช้แบบฟรีหลายคน
1: แล้ว
0: ก็จะไปถามว่าไอ้จะงุ่นอย่างงี้เป็นไงไอ้ผมด้านสุขภาพผมก็จะไปถามด้านสุขภาพผมนะว่าไอ้ประเด็นงี้เนี่ยผมความดันสูงมันจะมีนั่นอะไรต่างเนี่ยปกติเราก็ใช้ AI ในระดับนี้อยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: คราวนี้พอเข้าไปใน THAI พาสปอร์ตเนี่ยมันก็เราจะแอดวานซ์เข้าไปแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรได้ตรงไหนหรือว่าคน5ล้านคนที่จะใช้ถึงขั้นแอคทีฟเนี่ย
1: มัน
0: จะได้ถึง5ล้านคนไห
1: ม
0: ก็ประมาณนั้นเหมือนกัน
1: เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้นะ
0: เรียนรู้กัน
1: สำหรับจริงๆรายละเอียดสำหรับประเด็นนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเราก็จะเห็นว่า มีการตั้งคำถามนู่นนี่นั่นว่าคุ้มค่าหรือเปล่
0: า
1: ผิด TOR หรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามามองในมุมว่าอ้าวแล้วโครงการนี้มันคือโครงการอะไรแล้วมันเอาไว้ทำอะไรแล้วถ้าเราลงทะเบียนเราจะได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็น่าสนใจคุยเวลาคุยต้องคุยทุกมุมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุยทุกมุมแล้วก็อยากจะให้คนที่เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าถึงมีโอกาสที่จะได้ใช้หรือคนทั่วๆไปที่มีโอกาสที่จะได้รู้ว่ามันคืออะไร
1: ใช่ เอาในมุมของว่าวันนี้อัปเดตข่าวก่อนแล้วกันเพราะว่าทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เนี่ยเขาชี้แจงความคืบหน้าสำหรับโครงการนี้นะคะ THAI Passport เนี่ยคือเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยตั้งแต่19สิงหาค
0: ม
1: ข้อมูลตัวเลขนะคะของวันนี้เนี่ยตอนประมาณสักเกือบบ่ายเนี่ยมีคนลงทะเบียนไปแล้วเกือบ1ล้าน2ก็เห็นบอกว่าตั้งเป้าเอาไว้นะคะตั้งเป้าเอาไว้ก็คือ5ล้านสิทธิ์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผ่านมา3วันแล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสนประมาณนั้นนะคะทีนี้ประเด็นที่ถูกจับตามองก็คือเว็บไซต์ในการลงทะเบียนล่วงหน้าที่มีคนพูดถึงเรื่องของโดเมนว่าใช้ .net อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะต้องเข้าไปลงทะเบียนทีนี้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยและความเหมาะส
0: ม
1: ว่าการใช้domain.net เนี่ยสำหรับโครงการของภาครัฐเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าใช่ไหมคะเห็นว่าทาง DE เนี่ยเขาแจ้งว่ามันเป็นเพียงเว็บไซต์นะเป็นเพียงเว็บไซต์สำหรับ pre-register คือเหมือนกับก่อนที่จะมีการลงทะเบียนจริงๆอ่ะแต่ว่า
0: pre-register
1: pre ใช้คำว่า pre
0: คือก่อน
1: แต่เมื่อเปิดใช้งานจริง31สิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไปใช้เป็นโดเมน .go.th
0: แทนที่จะเป็น .net เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะท่านก็บอกว่าคืออันนี้เนี่ยชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนสำหรับเรื่องนี้นะคะทีนี้เนี่ยถามว่านะคะหลังจากนี้เนี่ยไทม์ไลน์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะคะว่าคำถามอะไรต่างๆที่ทางฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องไปดูนะว่าคนที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยแต่คนที่ใช้งานจริงๆอ่ะมันจะใช้กี่มากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ให้ใช้ฟรีอย่างเดียวด้วยนะคะคือถ้าเรากลับไปดูเนี่ยมันจะมีหลักสูตรให้เราได้เรียนแล้วให้เราได้อัพเลเวลไปเรื่อยๆคือแนวคิดของทางกระทรวงเขาเนี่ยคือให้เราได้ใช้ AI ฟรีไม่ได้ใช้อย่างเดียวเราต้องเรียนรู
0: ้
1: เกี่ยวกับการใช้ AI ไปด้วย
0: ก็หนึ่งในที่ว่าเอางบประมาณ1,600 ล้านมาใช้เนี่ยคือเขาต้องการจะอัพสกิลให้ความรู้ความสามารถด้วยแทนที่จะเอาไปใช้เฉยๆว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็คือการเพิ่มความรู้ความสามารถในการที่จะเอาไปใช้เพราะถ้าหมดจากโครงการนี้แล้วคุณจะได้เก่งขึ้นหรือว่างั้นเลยนะประมาณอย่างนี
1: ้ทีนี้เนี่ยคำว่า THAI Passport เนี่ยต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นชื่
0: อ
1: โครงการชื่อโครงการ
0: ชื่อโครงการ
1: แต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะชื่อ AI Pass
0: AI Pass นะ
1: ก็คือแพลตฟอร์มที่ประชาชนเนี่ยจะได้ใช้บริการภายใต้โครงการนี
0: ้
1: คือพูดง่ายๆว่ารัฐทำโครงการ THAI Passport แล้วประชาชนได้รับสิทธิ
0: ์
1: แล้วก็เข้าไปใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass
0: มันจะไม่อันเดียวกันซะทั้งหมดเลยว่ากันนะ
1: เดี๋ยวบางคนจะงงว่าอ้าว AI Pass คือ THAI Passport อันเดียวกันหรือเปล่
0: า
1: อันนี้ก็แยกให้เห็นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าอ้าวที่เราคุยกันเนี่ยแล้วโครงการนี้มันคืออะไรเราจะได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างคือเขาจะรวบรวม AI

0: ประมาณสัก14ค่ายอะนักเหงาประมาณ30 14ค่าย30โมเดลเนี่ยเอาไว้ในแพลตฟอร์มนี้ในโครงการนี
1: ้
0: แล้วในหลักสูตรนี้เนี่ยมันจะมี AI เนี่ยมากกว่า 90-100 หลักสูตรด้วยแล้วก็มีเครื่องมือช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยสามารถเริ่มใช้ AI ได
1: ้
0: คือเป้าหมายคือต้องการให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องไปสมัคร AI หลายๆค่ายคุณผู้ฟังนึกภาพออกไหมอย่างใช้เนี่ยGemini นู่นนี่นั่นหลายๆแพลตฟอร์มที่ใช้กันอยู่เยอะๆเนี่ยแต่อันเนี้ยเหมือนกับจะรวมทุกค่าย
1: ในห้องเดียวกันนี่เลย
0: ในห้องเดียว
1: ในห้องเดียวเนี่ยมีทุกค่ายเลย14ค่ายว่ากันเนี่ยนะ
0: ใช่และทีนี้เนี่ยก็สามารถไปยืนยันตัวตนได
1: ้
0: ก็เหมือนเมื่อสักครู่เห็นนางเงาบอกว่าเอ๊ะมันทางไหนบ้างนะก็มีทางรัฐแล้วก็ไทย ID
1: 2อันนะ
0: ยืนยันตัวตนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติ
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นระบบดิจิตอล ID ของภาครัฐเนี่ยที่จะเข้าไปสู่เรื่องของด่านก่อนเข้าสู่แพลตฟอร์ม AI นั่นเองนะคะ
1: ยืนยันตัวตนก่อนมีตนจริงๆก่อนแล้วได้ค่อยเข้าไปได้เป็นการคัดกรองอย่างหนึ่งของเขาอะนะ
0: ก็ตั้งเป้า5ล้านสิทธิ์นะคะช่วงนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแหละแต่ว่าจะใช้บริการอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ย31สิงหาคมคุณผู้ฟังก็ลองเข้าไปดูแล้วกันลองดูนะคะตัดสินใจดูว่าใช้หรือไม่ใช้อะไรยังไงเพราะว่าแนวคิดของโครงการอย่างที่เก๋บอกไปก็คือเขารวมค่าย AI ต่างๆเนี่ยเอามาไว้ในแพลตฟอร์มให้เราได้ใช้ AI แล้วก็ได้เรียนรู้ AI แล้วก็พัฒนาทักษะก็จะเอา AI ไปใช้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าทีนี้เนี่ยในส่วนของฝ่ายค้านเองเขาก็ตั้งคำถามจริงๆก็ถือว่าเราก็รายงานมาค่อนข้างที่จะเยอะใช่ใช่ค่ะก็คือคำถามก็คือว่าเอ๊ะอย่าง AI ที่มีการใช้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยไอตัวพร้อมอะไรต่างๆที่เวลาเราส่งป้อนข้อมูลคำทงคำถามอะไรแบบนี้ไปเนี่ยมันปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะเอาไปประมวลผลอยู่ที่ไหนอย่างไรอันนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามมา
1: คำถามตรงนี้เยอะเหมือนกันเพราะมันพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าข้อมูลส่วนตัวหรือว่าการเก็บรักษาข้อมูลเรียกว่าเป็นการแชทระหว่างเรากับ AI อะไรเงี้ยนะก็จะพูดถึงตรงนี้
0: ใช่ใช่ก็แต่ว่าเห็นว่าทาง DE เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆโครงการนี้เนี่ยมันออกแบบมาเนี่ยระบบให้มีการตรวจจับมีการคัดกรองแล้วก็มีการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวอยู่แล้วนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยก่อนที่จะข้อมูลคำสั่งที่เรียกว่าพร้อมเนี่ยไปประมวลกับผู้ใช้บริการ AI ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถนำข้อมูลที่ประมวลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดหรือนำไปเทรน AI โมเดลของตนเองได
1: ้
0: อันนี้ก็คือทางกระทรวง DE เนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะคะในข้อที่เป็นข้อห่วงใยแล้วก็เป็นข้อสงสัยแต่ว่าถ้าในมุมของฝ่ายค้านเองเนี่ยเขากำลังติดตามโครงการนี้เนาะเรียกได้ว่าเข้มข้นเลยทีเดียว
1: ค
0: ือเขากำลังมองเฉพาะไปถึงเรื่องของความคุ้มค่า
1: ใช่
0: แล้วก็ความโปร่งใส
1: เพราะเงินมันก็เยอะนะ 1,600 ล้านเนี่ยพูดถึงภาพรวมนะว่า
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประชาชนเนี่ยจะได้ในส่วนของที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเป็นพรีเมียมเข้าไปใช้เนี่ยแล้วใช้จริงๆอ่ะกี่คนอะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เขากำลังตรวจสอบเนี่ยก็คือเรื่องของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1: ใช่
0: เนี่ยแหละค่ะก็มีคนออกมาตั้งคำถามอย่างคุณการดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให
1: ้
0: จากประชาธิปัตย์นะคะคุณการดีเนี่ยก็จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขการใช้งานที่ผู้ใช้ต้องยินยอมให้ข้อมูลเนี่ยถูกส่งไปประมวลกับผลของโมเดล AI ซึ่งอาจจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะไปขัดกับเรื่องของ TOR เดิมอย่างไรหรือไม่นะคะ
1: พูดถึงในประเทศต่างประเทศเนี่ยนะ
0: ใช่ก็เลยอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะตรวจสอบเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเหมือนกับไม่เห็นสัญญาฉบับจริงระหว่างรัฐกับผู้รับจ้างแล้วก็อยากจะเห็นสัญญาทั้งหมดจาก14รายที่บอกว่ามี14ค่ายอยู่ในนั้นน่ะ
1: ของ AI อ่ะนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เสนอ3ข้อ3เรื่อง
1: ดร.การดีว่าไง
0: ดร.การดีเสนอแล้วก็เรียกร้อง3เรื่องหลักๆเนี่ยก็คือ1เนี่ยชะลอการเบิกจ่ายงวดแรกไหมจนกว่าจะเปิดเรื่องของการเปิดเผยร่างสัญญาฉบับแก้ไขแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขการจ่ายเงินขอบเขตของการรับผิดชอบให้ชัดเจน
1: นี่ดักไว้ตั้งแต่งวดแรกเลยว่างั้นนะ
0: แล้วก็2คือทำให้เกณฑ์เนี่ยPaper Active User เนี่ยชัดเจนก่อนไหมโดยเฉพาะกรณีให้สิทธิ์ Creator ระดับพรีเมียมแก่ผู้สมัครใหม่ฟรีเนี่ยก็อาจจะทำให้รัฐเนี่ยมีภาระ

0: เรื่องของการจ่ายเงินรายหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งที่ผู้ลงทะเบียนเนี่ยเขาอาจจะสมัครลงทะเบียนก็จริงแต่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งาน
1: นี่ไง
0: หรืออาจจะไม่ได้ทักษะพัฒนา
1: ไม่ได้ไปใหญ่โตขนาดนั้นว่างั้นเนี่ยนะ
0: อัพสกิลรีสกิลอะไรแบบนี้
1: ใช้ในระดับปกติเนี่ยนะว่างั้นเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อ3เนี่ยที่เรียกร้องก็คือขอหนังสือยืนยันจาก AI ทั้ง14ค่ายได้ไห
1: ม
0: ว่าจะไม่ใช้พร้อมคืออะไรก็คือคำสั่งที่เราสั่งเข้าไปเนี่ยหรือพฤติกรรมข้อมูลของคนไทยเนี่ย
1: เอาไปใช้ประโยชน์
0: เอาไปประมวลต่อเนี่ยต่อยอดในต่างประเทศ
1: ที่คนชกเป็นห่วงตัวนี้ที่ว่าถ้าเราเจรจากับ AI แล้วมีใครเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้1ก็คือเรื่องของเอาไปใช้ในต่างประเทศ2ก็คือถ้ามันเป็นการคุยกันบางอย่างที่มันสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องข้อกฎหมายบางอย่างนึกออกไห
0: ม
1: มันก็ถ้าเกิดว่าถูกบันทึกเอาไว้แล้วเราจะต้องถูกจับตาอะไรหรือเปล่านี่นะคนก็เป็นห่วงตัวคนก็คือฝ่ายการนี่แหละ
0: ค่ะเขาก็ตั้งคำถาม
1: ตั้งคำถาม
0: ใช่
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ย มันมีอันหนึ่งพอเห็นคุณนายรักชนกนะเขาก็ออกมาเหมือนก็บอกว่าพอรัฐการดีเนี่ยออกมา3คำถามเนี่ยนะก็มีผู้ที่แสรัฐการดีบอกว่าเป็นส้มคุณนายก็บอกว่าส้มอะไรดร.การดีเขาประชาธิปัตย์ดูให้ดีนึกออกไหมฮ
0: ะ
1: คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าใครที่มาแซะภาครัฐเนี่ยหรือมาเขาเรียกว่าตรวจสอบอะไรภาครัฐเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นส้
0: ม
1: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายค้านทุกวันเนี่ยมีทั้งส้มมีทั้งฟ้าแล้วก็มีเขียวด้วยนะเขียวก็ถือว่าเป็นฝ่ายค้านนะแต่เขียวก็นิ่งๆอยู่ไงนึกออกไหมอาจจะเตรียมเจ็บเรื่องอะไรแล้วแต่นะแต่ตอนนี้ก็คือมาแอคทีฟเนี่ยก็คือส้มกับฟ้าแล้วเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าคนเนี่ยเข้าไปบอกว่าดร.การดีเนี่ยเป็นส้มคุณรักชนกก็เลยคุณไอซ์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ดร.การดีเนี่ยกับฟ้าเขาประชาธิปัตย
0: ์อัน
1: นี้มันก็แบบขำๆแต่ว่าก็นั่นแหละนะฮะมันก็ต้องสู้กันตรงนี้ซึ่งบางอย่างเนี่ยที่ฝ่ายค้านเขาพูดเนี่ยผมก็กราบเรียนว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราประชาชนคนไทยก็จะเอ๊ะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะผมเสร็จก็ไม่ได้จะไปแซะเขาหรอกผมว่าโครงการมันก็ดีแหละแต่ว่าก็หมายความว่าโดยเฉพาะยิ่งแรกๆเลยเขาบอกว่าไอ้1,600ล้านเนี่ยก็คือเปตึ้งไปเลยใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็ใช้ก็คือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นไอ้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนี่แหละก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นถ้าเกิดว่างบเบิกไป1,600ล้านเนี่ยแล้วมันถอนได้ใช่ไหมหรือไงใช้เท่าไรแต่ละหนึ่งนะสองก็คือเนี่ย3วันแล้วเนี่ยเพิ่งได้แค่ล้านกว่าหรืออาตีว่าล้านสองแล้วว่าถึงวันที่30/31เนี่ยมันจะได้ถึง5ล้านไหม
0: ค่ะ
1: ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดว่าจำนวนคนไม่ถึงตั้งเป้าแล้วยังไงเงินจะต้องทอนกลับคืนนั่นไหมเพราะระดับผมไม่แน่ใจว่าการเคลียร์งบประมาณเขาเคลียร์กันยังไง
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างคุณการดีเองเนี่ยย้ำว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้คัดค้านนะเรื่องของการยกระดับทักษะ AI คือมองเห็นความสำคัญเป็นเรื่องดี
1: ใช่
0: นะคะคือทุกวันนี้เนี่ยทุกคนต้องใช้ AI เป็นแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเห็นว่าการใช้งบแบบมีเป้าหมายเนี่ยอันนี้สำคัญสนับสนุน SME สตาร์ทอัพนักพัฒนาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมากกว่าจะแจกสิทธิ AI ให้กับประชาชนในวงกว้างโดยที่ไม่รู้ว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันมากน้อยเพียงใดอันนี้คือฝ่ายค้านเขาก็มองในมุมนั้นแต่ว่าเรื่องของสัญญงสัญญาอะไรต่างๆที่พยายามอยากจะขอดูแล้วก็อยากจะเอามาเทียบเนี่ยว่าTOR ฉบับเดิมกับฉบับจริงฉบับแก้ไขสรุปแล้วมันยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนก็ยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าเห็นว่าทางกระทรวง DE เนี่ยวันนี้เขาก็ออกมายืนยันนะว่าการเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับใหม่เนี่ยก็ยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผ่านเรื่องของการตรวจสอบสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วด้วยนะคะโดยปรับการจ่ายเงินเป็นแบบนะคะ Pay per active user เพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเนี่ยเกิดความคุ้มค่าที่สุดส่วนเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลจะดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดด้วยอันนี้เนี่ยเก๋ไม่ได้พูดเองแต่ว่าเป็นคำพูดนะคะที่ออกมาจากทางปลัดกระทรวง DE นั่นเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านก็ออกมานะคะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะก็ท่านพัชระเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีก็แถลงข่าวเรื่องของความคืบหน้าการลงทะเบียนล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport นั่นนะคะ
1: ครับ
0: อืมอ่า

0: แต่ว่าอย่างคุณชัยชนกเองก
1: ็
0: ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะนางเหงาคุณชัยชนกก็บอกว่าร
1: ัฐมนตรีย
0: ืนยันว่าระบบนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยมันมีมาตรการคุ้มครองเข้มงวดข้อมูล

0: คำยืนยันนะคะที่กังวลเรื่องของข้อมูลจะรั่วไหลอะไรจริงๆต่างๆเนี่ยคืออันนี้เนี่ยก็เห็นว่าคือเรื่องของสัญญาเขาก็ดูมาอย่างละเอียดแล้วนะคะดูอย่างชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็รัดกุมแหละ
1: มันก็มีอยู่3เหลี่ยมของมันเนี่ยนะหนึ่งก็คือเรื่องข้อมูลเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: สองก็คือผู้ที่มาใช้หรือว่าการเกิดประโยชน์นะฮะสูงสุดแรงต่างเลยเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เฉพาะเจาะจงไปเลยว่านักเรียนนักศึกษาเอาไปตึ้มเลยว่ากันนี่นะฮะหรือว่าจะไปในส่วนของแรงงานโรงงานอุตสาหกรรมแรงต่างที่จะต้องเอาไปใช้อัพสกิลแรงต่างก็ตึ้มหนึ่งเลยเนี่ยนะและอันที่สามก็คือเรื่องของความคุ้มค่าหรือการใช้งบประมาณ3อันนี้แหละใช่ไหมฮะถ้าเป็น3เหลี่ยมที่ทุกอย่างมันเคลียร์มันคลีนหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆแล้ว AI มันดีอยู่แล้วแหละในการที่จะพัฒนาไปข้างหน้าเพราะทุกเขาเรียกว่าทุกประเทศทั่วโลกนี่มันก็พึ่งไปทางด้านนั้นกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่า3อย่างเนี่ยมันต้องเคลียร์มันต้องโปร่งใสและต้องชัดเจนนะฮะ
0: ค่ะอ่ะนะคะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องประเด็นร้อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นมหากาพย์จริงๆนะไม่รู้จะยังไงสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าโอ้โหมันมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆถึงขนาดแบบว่ามีข้อมูลออกมาใหม่ว่าการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปี68นะนังเหงามันไปเชื่อมโยงของปี64ก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันอะไรยังไงหรือไม
1: ่ก่อนหน้านี้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วก็เส้นเงินที่เจอ
1: เส้นเงินที่หนักเลย
0: เห็นบอกว่าตอนแรกแค่พันมีตัวเลขออกมาบางสำนักข่าว 9,000 อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ไหนจะนับรวมที่เขาขีดเส้นเดดไลน์31สิงหาคมนี้ทุกอย่างจะต้องเคลียร
1: ์
0: เพราะว่าทางกสทเขา
1: สิ้นเดือนนี้มีหลายเรื่องเงื่อนนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เงาก็คือเขาขีดเส้นเนี่ยบอกว่าคือให้ทางส่วนของนายกอปทเนี่ยไปทำการถอนการบรรจุใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องจากส่วนกลางเนี่ยมันส่งไปหมดแล้วก็จะส่งไปที่ในส่วนของท้องถิ่นแต่ว่าที่เราคุยกันวันก่อนไงคะว่าท้องถิ่นก็อ้าวก็กังวลอยู่นะจะให้ฉันไปเซ็นเนี่ย แล้วถ้าเกิดคุณไม่มีข้อมูลมา ลงมาให้เลยว่าไอ้ 5,925 คนเน
1: ี่
0: ยไหนช่วยลงรายละเอียดแล้วพร้อมแนบไฟล์ของแต่ละคนมาหน่อยได้ไหมว่าเขาผิดอะไรเขามีส่วนผิดในตรงไหนอย่างไรก่อนที่จะเซ็นจะได้แบบว่าไม่งั้นกลายเป็นแบบว่าคนจะต้องรับผิดชอบแล้วกลัวเรื่องของการฟ้องร้อง
1: ก็เลยไม่กล้าไง
0: เขาก็เลยไม่กล้าแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าจะใจชื้นขึ้นหรือเปล่าย
1: ังไง
0: เพราะว่ามีข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลน่ะนางเหงาทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธาวรค่ะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งทีมกฎหมายให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นหลังมีการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตเนี่ยก็บอกว่าเราบริหารบัญชีแล้วก็ตรวจสอบ 3-4 รอบแล้วนะแล้วก็ทางสธ.เนี่ยก็ขยายผลจากกกลางซึ่งเขาก็จะมีใบคะแนนถูกต้องแล้วก็มีการอ้างว่าต้องถูกแนบไปให้กับทางกจังหวัดประทับตาเอกสารอะไรต่างๆให้เป็นกิจจลักษณะเป็นทางการเนี่ยคือดังนั้นหากจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมกกลางเนี่ยก็ยังไม่เห็นใบคะแนนอย่างแน่นอนแต่เมื่อได้ประชุมแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะเห็นครบทุกอย่างที่ในส่วนที่มีความกังวลใจแล้วที่มีการต้องการมีการขอมานะคะทางก็บอกว่าส่วนการตั้งทีมกฎหมายไว้คอยมอนิเตอร์เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงว่าทางนายกอบจนายกอบตแล้วก็นายกเทศมนตรีทุกแห่งเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยมันก็เลยต้องมีการตั้งทีมนิติกรเข้ามาซึ่งอันนี้เนี่ยใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเรามีอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วคอยมอนิเตอร์ทุกจังหวัดคือถ้าหากอบจหรืออบตไหนถูกฟ้องเนี่ยเราจะส่งนิติกรไปช่วยไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรพนักพิงหลังให้อ่ะค่ะ
1: รวมไปว่างั้นด้วยนะ
0: แล้วก็รวมไปถึงมีหลักฐานมีผลคะแนนอะไรให้เห็นว่าก็ประสานดูแลสำหรับเรื่องนี
1: ้
0: ประสานคดีกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคดีปกครองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.รวมไปถึงตำรวจ
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ดูไว้ให้หมดแล้วนะคะส่วนถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ว่าผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาจะถูกถอนแล้วก็ฟ้องกลับอะไรแบบนี้คือท่านนิรัตก็ยืนยันว่าทำตรงไปตรงมาตามผลคะแนนยืนยันว่ามีหลักฐานไม่ได้แกล้งใครแล้วก็เป็นไปตามนโยบายด้วยนะคะ
1: เรื่องมันจะไม่ลุกลามมาถึงขนาดนี้เลยถ้ามันโปร่งใสกันตั้งแต่แรกๆอ่ะเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการจับไม้จับมือมีการโอบไหล่กับทางนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ท่านวีรศักดิ์เนี่ยท่านก็เหมือนท่านออกมาแถลงไงก่อนหน้านั้นที่มี3สมาคมออกมา

0: แสดงความไม่มั่นใจอ่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเซ็นเห็นบอกว่าวันนี้มีภาพแบบว่าชื่นมื่นเลยจับมือกันเรียบร้อยโอบไหลเรียบร้อย แล้วก็ให้ความมั่นอกมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่มีการฟ้องอย่างแน่นอนแล้วก
1: ็มันเข้าตัวมากันนะ
0: แล้วก็มันก็น่าจะจบด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราได้คุยกันสำหรับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าทางคณะกรรมาธิการปปช.เนี่ยเขาก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลแต่ว่าเจออะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
1: ครับต้องติดตามกัน
0: ใช่ค่ะนะคะปิดท้ายนะคะสำหรับหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะนักเหงาร ุ่นนี้ตามคำเรียกร้องจริง
1: ๆ
0: แ
1: ล้
0: วก
1: ็
0: ยกระดับความเข้มข้นไปอีกนะคะเหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะสมัครด่วนๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้นะคะ อบรม15สัปดาห์เต็ม
1: เกือบ4เดือนเต็ม
0: 2กันยาถึง9ธันวาคมค่ะ
1: ครับ
0: จะพาไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ทั้งหมดมีนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศนะคะจากประเทศต่างๆเนี่ยขออภัยนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียน
1: เ
0: จาะลึก2ประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐและก็จีนด้วย
1: ใหญ่สุดละ
0: ที่สำคัญมีการอบรมเรื่องของ AI เป็นหลักสูตรด้วยนะคะเป็น AI for CEO ค่ะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาท
1: ร
0: ับสมัครถึง25สิงหาคมนี
1: ้โอ้เร็วเลยนะ
0: ให้หมายเลขเอาไว้0944803074
1: ครับ
0: 0944803034094-396-6649
1: เบอร์ใดก็ได้ที่ถนัดเอาเบอร์นั้นเลยนะ
0: 8ที่นั่งสุดท้ายนะคะ
1: ครับผม
0: ด่วนๆเลยค่ะนะคะเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆจริงๆนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยค่ะโกงข้อสอบนะคะสรุปแล้วเนี่ยมันจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนหยุดอยู่ที่ใครแล้วเส้นเงินอะไรต่างๆที่เจอเนี่ยตกใจขนาดไหนนะคะช่วงหน้าค่ะ
1: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังกลับจากการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บ่ายไปอุบลเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์จะเดินทางไปจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำรดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำเย็นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วย3สมาคมสื่อและนักการตลาดร่วมเสวนากำหนดทิศทางสื่อไทยรวมผู้นำวงการทีวี

0: 6สู้สมรภูมิสื่อมั่นใจคนยังต้องการเสพสื่อแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น3สมาคมสื่อและนักการตลาดชั้นนำของไทยเชิญผู้บริหารสื่อจากทั่วทุกวงการจัดเสวนากำหนดทิศทางขับเคลื่อนพลังสื่อและเปลี่ยนคอนเทนต์คุณภาพให้เป็นดีมานด์สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างแท้จริงโดยในงานมีผู้บริหารสื่อร่วมเสวนากำหนดทิศทางอาทินายวิบูลย์ลีรัตนขจรผู้บริหาร BEC World นายทกลเกียรติวีระวันผู้บริหารจาก The One Enterpriseโดยนายทกลเกียรติและนายวิบูลย์กล่าวในการเสวนาตอนหนึ่งว่าคำว่าทีวีกำลังจะตายได้ยินมาตั้งแต่ปี2012แล้วแต่สื่อก็ปรับตัวเรื่อยมาจนปัจจุบันโทรทัศน์กำลังจะปรับตัวไปสู่คอนเทนต์ต่างๆซึ่งเห็นว่ายังมีผู้ชมและดูคอนเทนต์สื่อที่ผลิตบางคอนเทนต์สูงเป็น10ล้านผู้ชมดังนั้นสื่อไม่ได้ตายแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นสำหรับคำถามที่ว่าคนยังดูทีวีอยู่หรือไม่อยากให้สื่อกลับมาทั้งคำถามว่าวันนี้เราสร้างคอนเทนต์ให้คนอยากดูอยากติดตามทีวีหรือไม่ถ้าเนื้อหาของเราดีพอคนจะกลับมาดูเราสื่อต้องปรับตัวตามคนดูปัจจุบันหัวใจสำคัญของคนทำสื่อคือต้องให้คอนเทนต์เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างไรดังนั้นทุกแพลตฟอร์มยังมีความสำคัญทั้งทีวีดิจิทัลสตรีมมิ่งและโซเชียลต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อขับเคลื่อนสื่อโดยทีวีทำหน้าที่สร้างการรับรู้ในวงกว้างดิจิทัลทำให้คอนเทนต์เดินทางไปถึงผู้บริโภคสื่อสตรีมมิ่งทำให้ผู้ชมเลือกเวลาในการรับชมสื่อได้และโซเชียลไม่ได้ทำให้ผู้ชมกลายเป็นแค่ผู้ชมเพียงเดียวแต่ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมขับเคลื่อนสังคมได้ป้าดาผิดหวังสำนักพุทธไม่ให้ดูเอกสารตั้งวัดป่าอดุลยารามบอกเป็นความลับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาผู้รับมอบอำนาจจากตัวแทนทายาทที่รับมรดกของนายเฮียงผู้ที่ยกที่ดินสร้างวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพ.ร.บ.สงฆ์หรือไม่หลังจากป้าดาเข้าไปดูเอกสารด้านในก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกผิดหวังเพราะสิ่งที่ต้องการทราบและยื่นเรื่องไปนั้นทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถตอบได้ว่าการจัดตั้งวัดถูกต้องและไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงได้โดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับและแนะนำให้ทายาทไปยื่นอุทธรณ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหากวันนี้มีเอกสารชัดเจนว่าที่ดินผืนดังกล่าวเป็นวัดอย่างถูกต้องทายาทก็ไม่ติดใจอะไรในขณะที่นางบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทของนายเฮียงคนที่3เปิดเผยว่าทายาททุกคนต้องการที่ตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารสอบถามการจัดตั้งแต่ก็ไม่มีความชัดเจนโดยคำตอบที่ได้จากสำนักพุทธก็ทำให้ตัวเองผิดหวังอย่างมากแต่หลังจากนี้ทางทายาทจะต้องกลับไปปรึกษาหารือกับทนายความว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับหมูหน้าฟาร์มปรับราคาขึ้น2บาทคาดยังขึ้นราคาต่อสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มณวันที่21สิงหาคมว่าราคาสุกรขุนทุกภูมิภาคปรับเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถขยับราคาและลดความเสียหายจากภาวะขาดทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดอยู่ที่ช่วง 74-78 บาทต่อกิโลกรัมโดยภาคตะวันตกอยู่ที่ 74-76 บาทต่อกิโลกรัม

0: ำภาคตะวันออก 74-77 บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ74บาทภาคเหนือ 76-78 บาทและภาคใต้76บาทต่อกิโลกรัมนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนปัจจัยหนึ่งมาจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงเล็กน้อยทำกลางต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยการปรับราคาในช่วงนี้ทำให้ผู้เลี้ยงเริ่มมีส่วนต่างเหนือกว่าต้นทุนประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมหลังเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาประมาณ3ปีและสามารถประคองการผลิตต่อไปได้สำหรับแนวโน้มราคาสุกรในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าคาดว่าราคาอาจขยับขึ้นอีกเล็กน้อยก่อนทรงตัวในระดับดังกล่าวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนหลังจากกลางเดือนกันยายนราคาสุกรมีโอกาสอ่อนตัวลงโดยเดือนตุลาคมจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจซึ่งตามปกติความต้องการบริโภคเนื้อสุกรจะลดลงอาจเป็นปัจจัยกดดันราคาในระยะถัดไปมูลนิธิท่านเท้ามหาพรหมมอบเครื่องมือแพทย์มูลนิธิทุนท่านเท้ามหาพรหมโรงแรมเอราวัณโดยนายพดุงเตชะสิรินประธานกรรมการเป็นประธานพิธีมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้กับหน่วยงานและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆรวม60แห่งมูลค่ารวม 204,945,400 บาทเงินที่นำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นี้รวบรวมจากตู้รับบริจาคเงินณเทวสถานท่านเท้ามหาพรหมโรงแรมเอราวัณซึ่งประดิษฐานอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ถนนราชดำริแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไว้เพื่อบูรณะเทวสถานแต่ปรากฏว่ามีเงินเหลือจากการบูรณะเป็นจำนวนมากคณะกรรมการจึงมีมติให้นำเงินที่เหลือไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนหรือเพื่อสาธารณสุขอื่นๆและสาธารณสุขกุศลและสาธารณกุศลอื่นๆตามที่เห็นสมควรตั้งแต่ปี2512เป็นต้นมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: อากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือสิ่งที่ทุกคนอยากส่งต่อให้ลูกหลานเพื่อชีวิตและโลกที่ดีกว่าเดิมปตท.จึงยึดมั่นในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างสมดุลทั้งความมั่นคงทางพลังงานการจัดหาพลังงานในราคาที่เหมาะสมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลยุทธ์4-3บูรณาการความยั่งยืนสู่ทุกกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตปรับกระบวนการผลิตนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนหรือ CCS พลังงานไฮโดรเจนพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูป่าทั่วประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ให้เราทุกคนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนเพราะทุกการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทำเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับช่วงที่สามของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับคุณเกศจุฬารัตน์กับนักข่าวชุติภพครับผม
2: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ไปคุยกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปตรวจสอบเรื่องของความคืบหน้าทุจริตโกงสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าในส่วนของความคืบหน้าเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะคะทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยเห็นว่าไปพบช่องโหว่ในกระบวนการสอบด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวจะมีข้อเสนอแนวทางถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาผิดการทบทวนการวางระบบอะไรต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดคุยกับคุณอัศพลนะคะสันตรายภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับท่านสส.ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับอัศพลสันตรายภพครับ
1: ค่
2: ะล่าสุดเองเนี่ยดูเหมือนว่าการประชุมของทางกรรมาธิการนะคะของปปช.เองเนี่ยได้มีการเรียกหลายหน่วยงานหลายบุคคลมาให้ข้อมูลนะคะแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยเขาให้ข้อมูลเบื้องต้นความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะ
1: สรุปให้ฟังหน่อยครับ
2: แล้วประเด็นสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงไหนคะ
3: เมื่อวานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรได้เชิญหน่วยงานเข้ามาชี้แจงประกอบด้วยปปช.ปปท.และเลขาคณะกรรมการชุดที่มีรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะครับท
1: ั้
3: งหมด3หน่วยงานมาชี้แจงซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยทางปปช.ได้รายงานความคืบหน้าจาก3สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้เชิญมานะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างก็ได้แจ้งในที่ประชุมว่ามีการขณะนี้มีการเรียกสอบผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว500กว่าปากซึ่งเมื่อสอบปากคำไปแล้วเนี่ยแล้วได้ให้ทางปปง.ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินก็ทราบว่าได้พบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยกว่า 9,000 ล้านบาทจาก500รายนี
1: ้ครับ
3: แล้วก็มีข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ได้ใช้เงินสดอย่างเดียวน่าจะมีทองคำด้วยน
1: ี่
3: ก็เป็นสิ่งที
1: ่โตนี่เป็นความรู้ใหม
3: ่ตัวแทนปปช.ได้ชี้แจงในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ได้มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมว่ากรณีที่สถ.มีการเพิกถอน 5,925 ลายออกจากบัญชีเนี่ยทางปปช.มีความคิดเห็นอย่างไรทางปปช.ก็บอกว่าอาจจะมีบางส่วนที่มีความกังวลใจผมยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษเน
1: ี่
3: ยมีข้าราชการหนึ่งรายที่ได้จ่ายเงินสดโดยโอนเงินออกจากบัญชีตัวเองไปให้นายหน้าเพื่อให้ภรรยาเนี่ยสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นได
1: ้
3: ซึ่งก็ปรากฏผลออกมารอบแรกว่ามีชื่อภรรยาตัวเองติดอยู
1: ่
3: แต่ว่าเมื่อประกาศรอบที่สองที่เป็นบัญชีที่ถูกต้องเนี่ยรายชื่อภรรยาหายไปซึ่งแน่นอนเจ้าตัวก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยติด1ใน 5,925 รายแน่นอนซึ่งจะต้องโดนปปช.เรียกสอบก็ได้สอบถามประเด็นนี้ว่าทำอย่างไรเพราะว่าเขาเองก็มีความต้องการจะมาให้ปากคำซัดทอดเพื่อประโยชน์ของตัวเขาก็อยากจะลดจากความรุนแรงจากหนักเป็นเบาทางปปช.ก็แจ้งว่าก็ให้มาติดต่อที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดได้หรือปปช.ส่วนกลางได
1: ้
3: หากข้อมูลเป็นประโยชน์จริงๆก็จะการตัวเป็นพยานอันนี้ก็เป็นในส่วนของปปช.ที่เราต้องการให้สาวขึ้นไปถึงตัวการใหญ่ข้างบนในส่วนของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยซึ่งได้ทำรายงานสรุปไปเรียบร้อยแล้วจากการศึกษามา1เดือนเนี่ยก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากว่าในการจัดสอบมีหลายประเด็นมากนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆนี่ก็คือกสท.มีความบกพร่องอย่างร้ายแรงยกตัวอย่างเช่นกรณีให้การรับรองบัญชีผู้สอบผ่านที่มีการทุจริตรอบแรกเนี่ยเวลานำมาเสนอในกรรมการกสท.เนี่ยนำเสนอเฉพาะตัวเลขไม่ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมันไม่ถูกต้องไม่เหมือนกรณีกปจัดสอบหรือตำรวจจัดสอบจะต้องเสนอรายชื่อเป็นบุคคลแต่นี้นำเสนอเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถพิจารณาได้เลยว่าบัญชีนี้ถูกต้องหรือไม
1: ่
3: นอกจากนั้นก่อนนำเสนอเนี่ยก็ไม่มีการทบทวนรายชื
1: ่อ
3: จริงๆเวลาประกาศผลก่อนจะประกาศผลเนี่ยแม้ว่าจะไปจ้างเอกชนให้ตรวจ

0: ข้อสอบตรวจประมวลผลผู้สอบผ่านเนี่ยก็ต้องว่าจ้างอีกบริษัทหนึ่งในการเช็คข้อมูลว่ารายชื่อนี้ครบถ้วนถูกต้องตามที่
1: ใบจ
0: ดแรกผมไม่ต้องขอเช็คกันซึ่งทางกอพ
1: อ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาทำมาตลอดแต่รอบนี้ไม่
1: ม
0: ีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องแม้กระทั่งตัวบริษัทผู้รับจ้างก็คือมสว.เนี่ยไปจ้างบริษัทเอกชนในการตรวจข้อสอบต่
1: อ
0: แต่ว่าเป็นการจ้างสองสัญญาบริษัทเดียวแต่เขาไปจ้างสองสัญญาสองสัญญาหมายความว่าไงคือสัญญาแรกให้ตรวจเฉพาะภาคกอภาคข
1: อ
0: และอีกสัญญาหนึ่งก็ให้ตรวจภาคพอเป็นบริษัทเดียวกันนะครับจะทำแยก
1: สองสัญญา
0: แยกอย่างนี้เพราะอะไร
1: เพราะ
0: เมื่อตรวจกอขอเสร็จเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมีผู้สอบผ่านกอขอจริง50รายแต่ว่าพอทำเป็นสัญญาเดียวทางผู้รับจ้างเนี่ยก็ไปแก้จาก 50,000 รายไปเป็น 55,000 รายแล้ว 55,000 รายนี้ไปประกาศสอบภาคพอประกาศสอบภาคพอเสร็จเจ้าภาคพอนี้มาส่งให้เอกชนรายนี้มาประมวลคะแนนใหม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นช่องโหว่ที่จงใจในการทุจริตแต่นี้เป็นบางส่วนนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยทางผู้ชี้แจงได้มาชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยในกระบวนการตั้งแต่ก่อนจัดสอบระหว่างจัดสอบและประกาศผลเนี่ยมีทั้งหมด32ขั้นตอนมาตรฐานซึ่งทางกสทเนี่ยซึ่งเป็นมีหน้าที่หลักในการจัดสอบก็โยนภาระหน้าที่ตรงนี้ทั้งหมดไปให้กับผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัย
1: มาตัว
0: ซึ่งอันนี้ก็ทำไม่ถูกต้องแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็เป็นกรณีที่ว่าเมื่อประกาศผลผู้สอบผ่านแล้วเนี่ยต้องมีการทุจริตต่อมาคือท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีกรอบอัตราว่างแต่ว่าไม่ได้แจ้งตั้งแต่แรกพอมีการขึ้นบัญชีเสร็จตัวเองก็ไปขอรองอธิบดีเพราะรองอธิบดีกรมสทเนี่ยได้ทำหนังสือเวียนถึงท้องถิ่นทั่วประเทศว่าหากใครต้องการขอใช้บัญชีที่ยังขึ้นไว้อยู่สำรองสองปีเนี่ยให้ขอมาที่รองอธิบดีได
1: ้น่าสนใจ
0: เป็นช่องทางในการทุจริตพร้อมไปเรียกใครต้องการท้องที่ไหนต้องการ
1: ก็มาร
0: ับเงินแล้วก็คุยส่วนตัว
1: อ๋อโอ้นี่เห็นชัดเลยนะท่าน
0: ครับทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่ารองอธิบดีสทไม่ได้มีอำนาจแต่ว่าไปทำแล้วก็ทำแบบนี้มานานแล้วคนที่มีอำนาจจริงก็คือกอกลาง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความบกพร่องเพราะฉะนั้นมันบกพร่องทั้งกระบวนการจึงเป็นที่มาที่ทางเลขานุการคณะกรรมการเนี่ยรวมทั้งคณะกรรมการชุดท่านรองนายกประกรณ์นิมพันธ์ได้เสนอเป็นบกมาตรการว่าอย่างเช่นกรณีแรกให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดทำทีโออาร์มาตรฐานกลาง32ขั้นตอนให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดใครจะจัดสอบต่อไปในนั้น
1: ต้องมาเอาเนี้ย
0: นี่แหละทีโออาร์กลางจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นต่อไปในนั้น
1: ว่าต่างคนต่างทำทีโออาร์นะ
0: ได้ครับคือวันนี้ต่างคนต่างทำทีโออาร์แล้ววันนี้เนี่ยกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ DSI ซึ่งทางอธิบดี DSI ก็ได้พูดถึงขบวนการในหน้าโปร่งสอบท้องถิ่นที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับก็พูดว่าขบวนการนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเฉพาะปี68แต่เกิดมานานแล้วจากการสอบสวนตอนนี้
1: ถอยหลังไปไกลนี่ก็64ใช่ไหมท่าน
0: 64แล้วก็62และขบวนการเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะใช้มหาวิทยาลัยไหนก็ตามในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีคอนเนคชั่นกับมหาวิทยาลัยเหล่านั้นทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ทางอธิบดี DSI ได้ชี้แจงในที่ประชุ
1: ม
0: ก็สอดคล้องกับเมื่อวานที่ทางผู้ชี้แจงได้มาชี้แจงนะครับว่ากรณีที่ทางสทเนี่ยได้ยกเลิกไม่ได้จ้างมหาลัยบูรพาเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่ในขณะนั้นเนี่ยมีกรณีทุจริตได้ข่าวว่ามีการทุจริตจากสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นในปี64ก็ได้ไปจับเทศบาลปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปลัดคนนี
1: ้
0: ในห่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นกรรมการกสทอยู่ด้วย
1: โอ้โห
0: ซึ่งเมื่อจับแล้วตอนนี้คดีดำเนินคดีส่งฟ้องศาลดำเนินคดีแล้วจึงเป็นที่
1: ม
0: าว่าต้องร่างTOR ใหม
1: ่
0: เมื่อร่างTOR ใหม่เสร็จเนี่ยปรากฏว่าในTOR เนี่ยเมื่อเปลี่ยนไปจากของเดิ
1: ม
0: อย่างเช่นจับ10ศูนย์สอบทั่วประเทศและให้ตรวจคะแนนที่ศูนย์สอบทั้ง10แห่งทั่วประเทศเนี่ยก็ได้สอบถามทางมองบุรพาว่ายังยืนยันราคานี้อยู่ไห
1: ม
0: ซึ่งมองบุรพาบอกว่าเนื่องจากจิวอาร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากการที่ไปจับปลัดเทศบาลที่นครราชสีมาเนี่ยราคาที่เสนอตอนน
1: ี้ไม่
0: สามารถผ่านได
1: ้
0: ก็เลยได้

0: มีการไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วก็ได้ร่างทีโออาร์ใหม่ขึ้นมาเมื่อร่างทีโออาร์ใหม่เสร็จก็ได้ไปเชิญมสวงเช่นกันให้เข้าประมูลแต่มสวงไม่ได้เชิญม
1: บูรพา
0: ให้เข้ามาร่วมประมูลแต่มบูรพาก็ปฏิเสธอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นข้อที่จริงที่เราได้จากคณะทำงานของท่านประกรณ์ริมประพันธ์ซึ่งท่านก็ได้พูดในที่ประชุมกรรมธิการเมื่อวานนะครับว่าในการสอบถามข้อเท็จจริงเนี่ยก็ได้เชิญตัวแทนมบูรพามาให้ข้อมูลแต่ว่าเขาก็ไม่มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่มันก็เลยขัดแย้งกับกรณีที่เขาให้สัมภาษณ์ในสื่อเมื่อวานหรือ2วันที่แล้ว
1: อ
0: ันนี้คือความขัดแย้งกันแล้วก็เป็นที่สังเกตอีกว่ากรณีที่ไปจับปลัดเทศบาลที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ม
0: ันสอดคล้องกับกรณีนายกเทศบาลคนการหลงที่สตูลที่ไปจับได้ที่โคราชซึ่งนายกเทศบาลคนนี้นายกคนการหลงเนี่ยเขาก็เป็นกรรมการกสทเช่นเดียวกันกับปลัดเทศบาลที่โคราชแล้วเขาก็หนีไปอยู่ที่โคราชก็เป็นการทุจริตสอบท้องถิ่นปี64เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าปี64ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแต่ว่ามันยังจับไม่ได้มันจับได้ก่อนจึงเป็นที่มาของการแก้ทีโออาร์อันนี้คือที่มาที่ไป
2: แต่ทีนี้มันเชื่อมโยงกันแล้วแล้วมันเป็นเครือข่ายเดียวกันไหมคะถ้าย้อนหลังไป
1: รวมๆแล้วเนี่ย62 64 68เนี่ยหกเก้าเนี่ยมันอันเดียวกันไหม
0: สำหรับที่ศรีสะเกษเนี่ยเป็นเครือข่ายในหน้าคนเดียวกันจากการสอบปากคำของผู้เสียหายโดย DSI นะครับเขาว่าถามว่าทำไมถึงมาจ่ายเงินเขาก็ให้การหมดเหมือนกันหมดนะครับบอกว่าก็รู้ว่าคนจ่ายเนี่ยมันได้เพราะว่าเคยเห็นผลงานมาแล้วจากการสอบปี64
1: รู้ว่านายคนนี้จ่ายตังค์ปุ๊บได้ทำงานแน่วางานแน่นะเคยทำมาแล้ว
0: ถูกต้องครับทีนี้ถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยไม่จ่ายให้ลูกก็มั่นใจว่าลูกตัวเองเนี่ยเก่งแต่ว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยอาจจะอยู่ในบัญชีท้ายก็ไม่ถูกเรียกเพราะบัญชีมีอายุเพียงแค่2ปี
1: น่ากลัวตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายถึงรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องทำแล้วก็เขาก็พูดนะครับว่าระบบอย่างนี้มันเป็นมานานแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง
2: ค่ะอย่างตัวเลขเส้นเงิน 9,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะที่ทางคณะกรรมการปปช.ได้ข้อมูลมาไม่แน่ใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะขยายผลยังไงต่อคะสำหรับประเด็นเนี้ยค่ะ
0: เขาก็พยายามขยายผลให้คือวันนี้ไม่ได้ว่าตั้งแต่จะหยุดแค่ระดับ10นะครับไม่ว่าธุรกรรมทางการเงินจะไปถึงใครเนี่ยเขาก็จะขยายไปหมดแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยเราเดินทางไปที่ DSI ก็มีเพื่อนกรรมธิการจากภาคฝ่ายค้านเขาก็ได้สอบถามว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีนักการเมืองนายนี้สามรายเนี่ยที่ไปพูดเนี่ยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้
1: อ
0: ง DSI คิดเห็นอย่างไร DSI ก็บอกว่ามันก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างในข่าวซึ่งพยานหลักฐานมันไม่มีและอยู่ดีเราจะไปเชิญเขามามันก็ไม่ได้
2: อ
0: ันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทุกส่วนเขาก็ช่วยกันทำครับ
2: ค่ะเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพิเศษในหน่วยในหน่วยหรือบุคคลไหนยังไงอีกไหมคะที่จะต้องเข้ามาชี้แจงกับเราอะค่ะ
1: กรรมธิการเน
0: ี่
1: ย
0: สัปดาห์หน้าเนี่ยกรรมธิการได้เชิญคนที่ร้องเรียนไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นเคสที่20ที่จังหวัดศรีสะเกษในพิบูลคำดีมานะครับรวมทั้งได้เชิญประธานล่าง TOR เข้ามาด้วยนะครับก
2: ็
0: คือเป็นรองอธิบดีท่านหนึ่งในกรมสอบสวนขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครเชิญมาเราจะเชิญเข้ามารวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูลว่ามีกรณีที่ประชาชนจ่ายเงินแล้วปรากฏว่าประกาศผลสอบแล้วสอบไม่ผ่านเนี่ยมีที่ไหนบ้างกี่คดีทั่วประเทศเพื่อจะได้รวบรวมส่งข้อมูลให้กับ DSI และปปง.ต่อไปครับ
1: อ๋อเพราะมันมีกรณีที่ว่าจ่ายเงินแล้วยังสอบไม่ผ่านอีกด้วยเนี่ยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วทาง DSI ก็บอกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าไปจ่ายกับคนที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบหรือบรรจุเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีฉ้อโกงแล้วก็เป็นเยอะๆก็เป็นฉ้อโกงประชาชนก็ขอให้มาแจ้งความได้ที่ DSI ซึ่งอย่างกรณีศรีสะเกษเนี่ยเมื่อปรากฏเป็นข่าวดังนายหน้าที่เอาเงินไปแล้วไม่สามารถทำงานได้สำเร็จเนี่ยก็พยายามหาเงินมาคืน
2: ค่ะคุณอัศพลคะอย่างข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาเอาข้อมูลมาให้นะคะเราเห็นภาพไหมคะเห็นภาพขบวนการทุจริตชัดเจนขึ้นไหมคะหรือว่าหรือเห็นโครงสร้างของขบวนการตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำแล้วหรือยังคะ
1: พอจะบอกได้ไหมว่ามันภาพรวมเนี่ย

0: ผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยคือวันนี้กระบวนการมันเป็นระบบนายหน้าและเป็นเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นระดับแต่ละจังหวัดทั้งหมดรวมทั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้วเขาก็ส่งเงินส่งสินของต่างๆที่มีค่าเนี่ยเข้ามาที่ส่วนกลางอย่างเช่นกรณีแชทไลน์ที่เปิดเผยที่ศรีสะเกษเนี่ยก็บอกว่าส่งให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของในกรมเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยขณะนี้ก็นำเงินส่วนเนี้ยไปส่งต่อให้กับนายใหญ่อีกคนหนึ่งซึ่ง DSI ก็อยู่ในระหว่างการสอบปากคำพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวโยงไปอย่างนี้แล้วก็ระบบนี้มีมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นเพียงแต่ก่อนหน้านี้มันจับไม่ได้แค่นั้นเองครับ
1: แสดงว่าจริงๆแล้วยังมีข้าราชการจะคือตรงนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีข้าราชการหลายคนเลยเหมือนกันใช่ไหมที่ยังทำงานอยู่ณเวลานี้แล้วก็มาด้วยวิธีนี้ถูกไหมท่าน
0: ใช่ครับ อย่างกรณีปปช.เนี่ยถามว่าทำไมถึงได้นำคดีผู้บริหารสอบท้องถิ่นปี65มาเป็นคดีพิเศษถึงเนื่องจากว่าวันที่ไปจับที่บางใหญ่นนทบุรี11รายเนี่ยพบว่ามี5รายที่มีเส้นทางการเงินที่ผิดปกติแล้วก็เมื่อสอบปากคำเพิ่มเติมถึงรู้ว่าได้มาเป็นผู้บริหารข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากการสอบปี65ก็จึงตั้งเป็นคดีพิเศษอีกหนึ่งคดีครับ
1: โอ้โหเป็นมหากาพย์เลยนี่นะ
2: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราโอ้โหก็แต่ละหน่วยงานเขาก็ยืนยันใช่ไหมคะว่าจะไม่ได้หยุดแค่กระบวนการเหล่านี้ก็จะขยายผลต่อ
1: จะสาวถึงใหญ่กว่านี
2: ้สาวถึงใหญ่กว่านี้สาวถึงใครก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเลย
1: ตอนน
2: ี้
1: เนี่ยกระแสสังคมก็จะบอกว่าอ๋อตัดแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยนะได้แค่นี้ใช่ไหมอะไรเนี้ยที่ประพจน์อะไรเงี้ย
0: อ๋อไม่หรอกครับเขาอยู่ระหว่างทำงานนะครับไปถึงใครก็ถึงคนนั้นนะ
2: ท้ายที่สุดอยากจะประเด็นที่กำลังตรวจสอบเนี่ยค่ะเราจะทิ้งท้ายยังไงดีคะเพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นใจว่าเราก็ตามอยู่นะเราก็ตรวจสอบอยู่นะสำหรับประเด็นนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ติดตามกับทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ไม่ว่าจะทางแพ่งทางอาญาทั้งปปช.ปปง.ติดตามเรื่อยๆครับจนกว่าคดีจะสิ้นสุดจนกว่าจะส่งฟ้องศาลทั้งหมดนะครับคาดว่าในส่วนคดีอาญาก็ประมาณ10เดือนส่วนคดีแพ่งของปปง.เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3เดือน4เดือนซึ่งแต่ว่าเมื่อ2วัน3วันที่แล้วเนี่ยทางเลขาธิการปปง.ท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อนะครับว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะได้ยินข่าวมีการอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องบางรายแล้วครับ
1: อ๋อต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วนะอายัดทรัพย์สินเลยต่างกันแล้วก็แพ่งกับอาญาก็ว่ากันไปตามเส้นทางของมันเนี่ยนะฮะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องคร
1: ับ ก็ต้องฝากท่านเอาไว้ด้วยนะฮะในการที่จะตามเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ครับผม
0: มีจุดสายต่อขออนุญาต
2: ได้เลยคร ับขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อ่ะนะคะนางเหงาก็เรียกได้ว่านะคะข้อมูลที่เข้ามานะคะโอ้โหสอบพยานไปแล้ว500ปากแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย 5,000 รายด้วยกันนะคะเจอเส้นเงินแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้โห 9,000 ล้านบาท
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือถอยไป64ถอยไป62มีหมดเลยหรือถอยไปกว่านั้นอีกเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอาว่ากันง่ายๆนะสอบจากปี62มาจบปี62 63เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในราชการมา 7-8 ปี9ปีเนี่ยนะก็สร้างความได้ยศได้ตำแหน่งของตัวเองเนี่ยคุ้มไปเลยมั้ยคุ้มกับเงินที่จ่ายเป็นหลักแสนๆไปเลยมั้ย
2: ค่ะคือถ้าฟังจากท่านอัศพลให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหเครือข่ายมันมีลักษณะแบบต่อเนื่องแบบหลายปีนะ
1: ใช่
2: คือไม่ใช่แค่ปีโกงข้อสอบแค่ปี68อย่างเดียวมีทั้งปี64แล้วก็อาจจะย้อนไปจนถึงปี62ทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้เงินอย่างตัวเส้นเงินเน
1: ี่
2: ย 9,000 ล้านบาทเนี่ยคือต้องบอกนะคะว่ามันก็อาจจะต้องไปแยกย่อยแหละมันอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเงินสินบนจากโดยตรงหรือมันจะแยกไปในส่วนไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เรียกได้ว่าคงจะต้องสาวเรื่องของเส้นเงินจำนวนเงินมหาศาลแบบนี้เนี่ยมันไหลผ่านไปใครบ้างแล้วปลายทางไปอยู่ที่ใครเนี่ยโอ้ฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: น่าตกใจแล้วน่าเป็น
2: ตัวเลขเยอะมาก
1: แล้วถ้าสังคมไทยเราเนี่ยผู้ที่มาเป็นข้าราชการแล้วมาด้วยวิธีอย่างนี
2: ้
1: แล้วก็เติบโตในตำแหน่งราชการไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะไปจนถึงคนที่เป็นข้าราชการในหน้าในหน้าเนี่ยบางทีตอนแรกเป็นในหน้าเนี่ยเป็นในหน้ารุ่นเยาว์เนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็อาจจะยังเป็นตำแหน่งแห่งขุนเป็นราชการอยู่เนี่ยนะแต่ว่าพอมันเข้าไปฝังลึกอยู่ในเป็นเส้นตรงนั้นเนี่ยนะเชื่อไหมว่าแม้แต่อาจจะเกษียณไปแล้ว

0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ยังคงความเป็นในหน้าได้นะนึกออกไหมเพราะว่ามันแข็งแรงขึ้นเลยพวกคนมั่นใจไงว่ามาจ่ายเงินผ่านตังเหงาเนี่ยได้แน่ๆเพราะงั้นเนี่ยนะแต่ตังเหงาก็เสียไปแล้วแต่ตังเหงามีเส้นสายไงม
1: ี
0: น้องที่ยังคงอยู่ในที่ทำงานตรงนั้นต่อนี่นะอันนี้น่าเป็นห่วงนะโอ้ยเน
1: าะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลที่มีการตรวจสอบเนี่ยก็ไปเจอเรื่องของช่องโหว่อะไรต่างๆที่เอื้อต่อการทุจริตเนี่ยก็หลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางรอดของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนี่แหละสรุปแล้วมันต้องปรับอะไรบ้างในเรื่องของระบบในระยะยาว
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ช่วงท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับคุณเก๋กันนะครับทำหน้าที่ตรงนี้ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบนะคะ
0: ปวดจวดใจเลยว่ากัน
1: ให้ความเห็นมานะคะส่วนเรื่องของโกงข้อสอบเนี่ยจริงๆมันก็มีอัปเดตนะ อย่างที่ศรีสะเกษอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับทางผู้เสียหายเองเนี่ยเขาก็มีการไปแจ้งความใช่ไหมคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่บอกว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าสามารถที่จะพาลูกหลานเข้าไปบรรจุได้นะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินเห็นตัวเลขเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าบาทนะ5คนด้วยกันแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทำไม่ได้
0: แต่คนสองล้านเฉลี่ยแล้วก็คนละ400,000ประมาณ
1: นั้นแหละแต่สุดท้ายทำไม่ได้ แต่ว่าเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เขาเสียหายเนี่ยเขาเข้าไปร้องทุกข์แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาคงมีกระบวนการในการดำเนินการนะคะต่อเนื่องเรื่องของความคืบหน้าแต่ทีนี้เนี่ยเรากลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของที่น่านกันบ้าง
0: คือฝนฟ้าน้ำท่วมเลยนะ
1: ใช่ค่ะเรามาเปิดทางรอดกันหน่อยว่าเอ๊ะน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยจริงๆเราต้องรู้เท่าทันในส่วนของอะไรบ้างข้อมูลอะไรบ้างแล้วที่สำคัญเนี่ยการเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบเตือนภัยที่เขากำลังตั้งคำถามกันอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมมันควรจะเร็วกว่านี้เพื่อลดความสูญเสียแล้วก็ความแม่นยำอะไรต่างๆแล้วก็ที่มีการเสนอว่าส่วนท้องถิ่นกับส่วนกลางต้องทำงานร่วมกันส่วนกลางดูภาพรวมแต่ส่วนท้องถิ่นอ่ะคือคนที่อยู่ในพื้นที่อะไรแบบนี
0: ้ต้องรู้ละเอียดว่านั้นเนี่ยนะรู้แม้กระทั่งว่าจุดที่จะถ้าเขาอพยพแล้วเขาจะอพยพไปไหนไม่ต้องเลือกลากและที่สำคัญที่สุดก็คือมองไปข้างหน้าเพราะวันนี้น้ำท่วมแล้วต้องเอาโคลนออก แล้วไม่รู้ว่ามันจะท่วมซ้ำหรือเปล่าภายในปีนี้หรือปีหน้า

0: อ่ะพี่นุ่มพี่นุ่นอีก
1: ใช่คือเราก็ไม่อยากมาถอดบทเรียนกันซ้ำซากแบบนี้เพราะเราคุยกันเนาะเราบอกว่าเอ๊ะทำไมทุกๆปีมันก็จะวนกลับมาแบบที่เดิมแล้วเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วที่สำคัญอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวเดี๋ยวมันก็ไปเกิดเคยเกิดที่หาดใหญ
0: ่
1: เคยเกิดที่แม่สายอะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราได้พูดคุยกันนะคะเพราะว่าก็นัดหมายเอาไว้นะคะกับทางคุณชวลิตจันทรรัตน์เนี่ยได้คุยกันด้วยสำหรับประเด็น
0: ครับผม
1: อ่ะระหว่างรอสายนะคะชวนไปเที่ยวแล้วกันเหงา
0: อ
1: ่ะคลื่นนะคะเม็ดวันโอเซเว่นจัดทริปสุด Exclusive ค่ะก็พาไปมูเตออนทัวร์นะคะชวนสายมูสายเที่ยวค่ะ
0: บ
1: ินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปนะคะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูเนี่ยโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวเออสถานที่เนี่ยการันตีความสวยงามแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมาหิมะค่ะขออภัยยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ด้วย
0: โอ้โหสวยงาม
1: ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ค่ะแล้วก็พาไปผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีนะคะที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนค่ะแล้วก็ไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่นะคะปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอารามพันปีนะคะใจกลางฉงชิ่งเลยตามรอยเส้นทางสายบุญวัดต้าฉือเฉิงตูนะคะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์พระถังซัมจั๋งที่เคยศึกษาพระธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะพาไปเดินช้อปปิ้งย่านส่วนสีลู่สุดชิคด้วยค่ะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษนะคะแล้วก็การดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืน ออกเดินทางกันตั้งแต่24ถึง29ตุลาคมนี้นะคะ
0: ปลายฝนต้นหนาวว่างั้น
1: ราคาเพียงนะคะ 43,900 บาทเท่านั้น
0: ครับ
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าจะจองที่นั่งก็ได้เลยเพราะว่าเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายค่ะ
0: โอ้โหแค่นั้นเอง
1: หมายเลขนะคะ0814986322
0: ครับ
1: 0814986322ค่ะ
0: ครับผม
1: นะเดี๋ยวเรารอสายนะคะนังเหงา
0: ฟังชวลิตนะ
1: ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวชวนคุยสำหรับอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันนะคะกรณีเรื่องของที่มีข่าวนะคะว่าโตโยต้าออกมาเหมือนจะแบบว่าน้อยอกน้อยใจแล้วก็เหมือนทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็พยายามจะชวนไปลงทุนที่บ้านเขา
0: อยากได้อะไรเนี่ยบอกเลยว่างั้นเนี่ยน
1: ะ
0: เดี๋ยวจะจัดการให้หมดขอแต่เพียงย้ายฐานจากเมืองไทยไปอินโดหน่อยว่างั้นเนี่ยนะก็กลายเป็นเรื่องประหลาดเกิดขึ้นมาเลยทีเดียวเนี่ย
1: นายกสยบข่าวลือเรียบร้อยแล้วค่ะให้สัมภาษณ์มาจากต่างประเทศเลยค่ะ
0: สัมภาษณ์จากออสเตรเลียเลยใช่ไหมตอนนี้นายกไปอยู่ออสเตรเลีย
1: ไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะแต่ว่าก็ออกมาสยบข่าวนี้บอกว่าเนี่ยรัฐบาลน่ะให้ความสำคัญกับนักลงทุนนะคะทุกประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นน
0: ี
1: ่แล้วก็บอกว่าใช้ญี่ปุ่นน่ะเขาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตหลักลำดับต้นๆมายาวนาน
0: ใช่
1: ต้องบอกว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยไปแล้วนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็จะสร้างความมั่นอกมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมานานนายกใช้คำแบบนี้เลยค่ะว่ายืนยันว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการเปิดกว้างพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็เน้นการร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาฐานผลิตที่เข้มแข็งของญี่ปุ่นเอาไว้ในไทยด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนักลงทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเป็นลำดับต้นๆเนี่ยมันนานมากจนตอนนี้เนี่ยแยกไม่ออกแล้วว่าเป็นเมืองไทยหรือเมืองญี่ปุ
0: ่
1: นในเรื่องของการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตนายกเขาก็หยอดคำหวานนะแล้วก็บอกว่าเราอ่ะพร้
0: อม
1: ที่จะคลายข้อติดขัดเพื่อทำให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขา
0: ดีครับ
1: นายกย้ำแบบนี้ถึง2ครั้งเลยนะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเขาไม่ใช่เวลาที่ต้องการเขาก็ยอมทุกอย่างแต่เวลาเขาไปได้ดีแล้วเนี่ยเรามาเพิ่มเงื่อนไขต่างๆในภายหลังเนี่ยอันเนี้ยนายกให้คำมั่นสัญญาแบบนี้เลยก
0: ็
1: สั่งนะคะแล้วก็มอบหมายบอกว่าในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า EV เนี่ยล่าสุดมอบหมายให้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยไปพิจารณาแนวทางในการดูแลนักลงทุนประเทศต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบเรื่องของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นเขาจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี
0: ้
1: ก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการ

0: ปรับโครงสร้างในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศเนี่ยเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยท่านก็บอกว่าเนาะก็ต้องไปดูด้วยนะคะยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งมิตรเก่านี่คือสารหลักคำพูดของคุณอนุทิน
1: สำคัญนะเพราะว่าเราจะไปเห็นแต่ว่าโอ้ของใหม่ดีกว่าของเก่าอย่างเดียวไม่ได้นะพอของเก่าเนี่ยมันก็สร้างให้บ้านเมืองเราเนี่ยเจริญเติบโตมาได้ระยะนึงนานเลยทีเดียวโตโยต้านี่อยู่กับประเทศไทยเนี่ยผมว่าครึ่งศตวรรษเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: 40-50 ปีนะ
0: สยบข่าวลือเรียบร้อยนะคะกลับไปคุยกับคุณชวลิตนะคะจันทรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ทีมกรุ๊ปในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณชุติภพคุณจุฬารัตน์ครับ
0: ค่ะชวนคุยหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยหลายคนก็บ่นมานะคะว่าทำอย่างไรในระบบระยะยาวเนี่ยจะไม่เจอน้ำท่วมแบบนี้3ปีไม่ไหวแล้วนะคะ ในมุมมองของคุณชวลิตถ้ามองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่ะในระยะยาวภาพรวมเนี่ยมันจะต้อง
1: ยังไงดีฮะ
0: เออแก้ระบบยังไงดีคะ
2: ครับมันต้องเริ่มจากต้นเหตุเลยนะครับคือเราต้องพูดถึงว่าภูมิประเทศเราเปลี่ยนไม่ได
1: ้
2: ลำน้ำน่านเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือยาวเป็นขนนกแล้วก็มีลำน้ำสาขาสองข้างนะเวลาฝนตกนี่ลำน้ำสาขาสองข้างเกิดเทน้ำลงมาเลยนะครับแล้วเป็นที่สูงชันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภูมิประเทศเราเป็นอย่างนี้นะในเมื่อเราคนเมืองน่านเรามาอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำนะฮะก่อนที่จะไปเรียกร้องจากรัฐบาลนะครับอันที่หนึ่งเราต้องสร้างป่าไม้ขึ้นมาให้เหมือนเดิมนะฮะเราจะเห็นเลยครับว่าวัดปัวเนี่ยครับสิ่งที่ไหลลงมากับน้ำก็คือตะกอนเยอะแยะมากไปหมดเลยครับ
1: นะ
0: ฮะ
2: เพราะฉะนั้นในส่วนนี้แหละครับต้องรณรงค์กันก็หมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นก็ต้องรักษาพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ทำพื้นที่ป่าให้กลับให้เป็นดีดังเดิมให้ได้ซึ่งอันนี้รัฐบาลก็ต้องทุ่มเทตรงนี้นะครับเพราะว่าจะได้ชะลอน้ำนะชะลอความรุนแรงของปัญหาลงไปนะครับ
1: อ
2: ันนี้ก็คือต้นเหตุเลยเพราะเราจะไปแก้ภูมิประเทศไม่ได้นะ
1: ภูเขาก็ยังคงเป็นภูเขาเยอะนะ
2: ภูมิประเทศมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็อยู่กันมาอย่างนี้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับ
1: แต่สมัยปู่ย่าตายายที่ไม่ท่วมขนาดนี้เพราะมีต้นไม้อยู่ถูกไหมท่าน
2: ใช่ครับเราจะเห็นได้ชัดนะคือน้ำก็มีมากนะครับ
1: เ
2: มื่อในอดีตเอง
1: มันก็ไม่ใช่น้อย
2: ก็มาไม่ใช่น้อยนะแล้วประชากรเรายังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนเราก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือตอนนี้มาแรงมาเร็ว
1: ปัว
2: น
1: ี่
2: นะครับฝนตก8ชั่วโมงนะครับ
1: อ
2: ันนี้ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำฝนสูงจริงนะครับใน8ชั่วโมงเนี่ยสูงถึง416มิลลิเมตรเลยนะครับเรียกว่าสูงกว่าของญี่ปุ่นที่เขาตกวันก่อนที่ชิบะแล้วก็เดือดร้อนกันไปทั่วนะครับนะครับอันนั้นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะก็อย่างที่เรียนนะครับรักษาลุ่มน้ำของเรานะให้มีป่านะครับไม่ใช่หัวโล้นเป็นหย่อมๆอะไรเงี้ยนะไปปลูกพืชเชิง
1: ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะปลูกข้าวพงข้าวโพดอะไรกันเต็มไปหมดเลยใช
2: ่
1: ไหมฮะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับประชาชนต้องมีจิตใจอย่างนี้แล้วคราวนี้ก็มาเรียกร้องรัฐบาลนะว่าจะไปสร้างอาชีพเสริมอาชีพสำรองให้เขาอย่างไรนะครับในเมื่อเขาประกอบอาชีพอย่างนี้ครับย่าตายายไม่ได้ทำอย่างนี้แต่รุ่นลูกรุ่นหลานมาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีอะไรช่วยเหลือเขาเนี่ยไปทำเกษตรแบบยังไงเกษตรแบบใช้เชิงเขานะฮะพื้นที่เชิงเขาจะทำยังไงดีที่ให้เขามีความเป็นอยู่ที่ว่าทำมาหากินได้นะครับ
1: จากการที่ท่านชวลิตประเมินเนี่ยถ้าเขาหัวล้นในขณะนี้แล้วเราจะปุ๊บกลับไปเป็นมีต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆมันต้องใช้เวลานานไหม
2: ครับก็สิ่งสำคัญอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าต้องหาอาชีพให้เขา
1: อ
2: ันนี้รัฐบาลล่ะครับเป็นการบ้านรัฐบาลเมื่อกี้เราพูดถึงในภาพของประชาชนที่จะต้องให้ความร่วมมือกันนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก
1: ็
2: หนึ่งทุ่มงานวิจัยลงไปซึ่งจริงๆมีงานวิจัยโครงการตามพระราชดำริมากมายนะครับ
1: อ
2: ย่างชื่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติที่วันนี้ฝนตกหนักแล้วก็ลำน้ำน้ำขึ้นมาอีกทีจนคนกลัวว่าจะท่วมซ้ำเนี่ยครับไม่ซ้ำนะฮะฝนตกหนักจริงนะครับแต่ไม่ท่วมซ้ำคำว่าชื่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยครับก็ เอาเป็นส่วนที่เอาโครงการพระราชดำริทั้งหลายไปลงอยู่เยอะเลยอันนี้แหละครับต้องมาขยายผลครับ
1: ครับผม
2: รัฐบาลก็ต้องทุ่มเทด้านงบประมาณสรรพกำลังนะไม่ว่าจะเป็นกรมหลายกรมเลยฮะกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยที่ต้องเข้าไปปรับปรุงในพื้นที่นะฮะมันทรุดโทรมแล้วต้องปรับปรุงอย่างไรกรมป่าไม้กรมอุทยานนี่แน่นอนนะครับในพื้นที่ของตัว

0: เองแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าเราไม่ได้ไปมองนะว่าประชาชนจะกินจะอยู่อย่างไรต่อไปเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนอ่ะรุ่นปู่รุ่นย่าไม่ได้ทำแต่รุ่นเรามาทำเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอาชีพใหม่ให้เขาต้องเอางานวิจัยงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยไปให้เป็นพื้นที่เกษตรเชิงเขาเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะเพื่อให้เขากินอยู่ได้ครับ
1: ทดแทนการที่ปลูกพืชเชิงเดียวซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้ใช่ไหมฮะ
0: ครับใช่เลยครับอันนี้เป็นปัญหาอย่างนี้นะครับส่วนอื่นนะส่วนอื่นที่ว่าเอ้ารัฐจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการชนประทานโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางที่ยังมีโอกาสทำอยู่นะเราก็ไปทำเพื่อช่วยชะลอน้ำด้วยนะครับแต่เราดูสิครับโครงการขนาดกลางที่มีอยู่อีกประมาณ10กว่าโครงการพื้นที่มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ป่าไม้นี่โอ้โหทั้งลุ่มน้ำเลยที่เราเสียหายจากรุ่นปู่ย่าตายายนี่เสียไปมากเลยนะครับฮะแล้วรัฐก็มาทำนะอย่างที่ผมเรียนไม่ใช่ว่าบอกประชาชนอย่างเดียวนะครับรัฐมาทำหนึ่งสนับสนุนให้เขามีอาชีพใหม่นะที่สามารถอยู่ได้นะครับอันที่สองโดยกรมชลประทานเองก็ต้องมาเร่งรัดรัฐก็ต้องของงบประมาณเร่งงบประมาณมาให้กรมชลทำอ่างขนาดกลางที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับอย่างน้อย10กว่าแห่งที่มีโอกาสจะช่วยได้นี่นะครับเพื่อชะลอน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นประโยชน์ด้วยชะลอน้ำไม่ให้มันลงมาเร็วอย่างที่ผมเรียนว่าลุ่มน้ำลุ่มขนนกเนี่ยฮะลำน้ำสาขาต่างๆมันจะโอ้เวลาฝนตกปุ๊บมันก็เอาน้ำลงมาใส่ไอ้สายน้ำน่านสายเดียวนี่แหละครับฮะเพราะนั้นตรงไหนชะลอได้ตรงไหนสร้างอ่างขนาดกลางได้นี่กรมชลประทานเข้าดูไว้แล้วครับมา10กว่าแห่งเลยก็เร่งหางบประมาณมาสร้างเสียนะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ข้างลำน้ำน่านเนี่ยครับมีอยู่อีกประมาณร่วม30แห่งนะครับที่สามารถจะทำแก้มลิงได้เห็นไหมครับเราต้องบูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ภูเขาลงมาหาแม่น้ำนะครับ
2: พอการ
0: ภูเขานะฮะมีต้นไม้ชะลอน้ำได้แล้วซึมซับดูดน้ำไว้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับมีโครงการชลประทานอ่างขนาดกลางนะครับที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแก้มลิงอยู่ข้างลำน้ำตอนล่างนะครับที่จะช่วยเก็บน้ำชะลอน้ำให้ความรุนแรงมันลดลงครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้ามันแก้ได้มันจะแก้แบบยั่งยืนได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้
0: ครับอันนี้ก็ยั่งยืนนะครับยั่งยืนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเดี๋ยวฝนตก415มิลลิเมตรอีกนะในอีกสมมุติ10ปีข้างหน้านะครับมันก็ท่วมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ที่อย่างที่พูดถึงนะครับว่า3ปีที่ผ่านมานะครับปี67นี่หนักเลยปี68ก็ไม่เบานะครับแล้วตอนนี้69นี่ก็มาความจริงก็ไม่เบาไม่ได้หนักเหมือนตอนที่เป็นปี67นะครับ67หนักกว่านี้ตอนนี้ลดลงหมดแล้วนะครับน้ำที่หลายคนเป็นห่วงว่าที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติฝนตก136มิลลิเมตรน้ำขึ้นมาอีกตอนนี้ลงไปแล้วนะครับผมก็ไปไล่ดูน้ำที่ท่าวังผาก็ลดลงแล้วน้ำที่เมืองลดลงน้ำที่อำเภอเวียงสานี่จะลดช้าหน่อยแต่ก็ลดแล้วนะครับ
1: จากนี้ไปจนถึงสิ้นฤดูฝนมีโอกาสจะเกิดซ้ำอีกไหมท่านชวริต
3: ค่ะ
0: โอกาสอันนี้เนื่องจากปีนี้เป็นปีเอนินโยนะปีฝนน้อยน้ำน้อยเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับปีนี้ไม่ได้แรงเหมือนปี2567นะครับอันนี้ก็วางใจได้หน่อยหนึ่งแต่ว่า68ปีที่แล้วก็ไม่เบานะครับถึงแม้อำเภอเมืองไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าปีที่แล้วก็ภูเพียงเวียงสาเนี่ยครับก็หนักเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากนี้ไปนะครับเรียกว่าฝนนะสำหรับภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะมีเดือนนี้อีกเดือนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคอยระมัดคอยติดตามครับมันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมฝนเนี่ยนะครับวิ่งจากอ่าวตังเกียขึ้นมาอีกลูกหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมาสร้างภาวะเหมือนกับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาได้นะครับแต่ว่าโอกาสก็จะไม่แรงรวมกันแล้วนะฮะจะไม่แรงเหมือนปี57ครับ
1: ค่ะ
3: แต่ทีนี้
1: แต่ทีนี้
3: เนี่ยอย่างเรื่องของระบบเตือนภัยเนี่ยก็มีคนพูดเยอะเหมือนกันนะคะคุณชวลิตเรื่องของ
1: ว่าม
3: ันจะต้องปรับไหมจริงๆเนี่ยอย่างเรื่องของระบบเนี่ยเราควรจะต้องมีการรู้ล่วงหน้าเพื่อที่จะชะลอน้ำก่อนถึงเมืองเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้ารู้เร็ววิเคราะห์แม่นสั่งการทันรับน้ำให้ได้เนี่ยมันจะต้องปรับในส่วนไหนอย่างไรหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีส่วนไหนที่มองว่าเป็นช่องโหว่ช่องว่างไหมคะแล้วก็จะต้องเอามาปรับในอนาคตใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้ถ้าพูดถึงนะครับมันก็มี2ระดับนะระดับภาพ

0: กว้างนะแต่ภาพกว้างนี่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนออกไปก่อนแล้วนะครับว
1: ่
0: าวันที่18-21นะฝนตกหนักภาคเหนือตอนบนนะครับ
1: แต่ว่
0: ามันก็ยังไม่ได้สามารถที่จะกำเรียกว่าการถึงขนาดว่าอำเภออำเภอปัวนาอะไรเงี้ยครับ
1: มันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่า
0: การพัดของลมแล้วไปตกตรงไหนจะตกแรงมาก

0: มากขึ้นนะครับเพื่อจะได้ออกคำเตือนเฉพาะที่ก็เซลล์บอร์ดคาสติ้งนี้เราออกครั้งแรกตีห้านะครับตีห้าฝนตกตีสองนะครับเพราะฉะนั้นก็จากปริมาณน้ำฝนที่ตีสองตีสามตีสี่มันตกไม่หยุดนะครับเซลล์บอร์ดคาสติ้งชุดแรกก็ออกไปเลยนะฮะนี่ทางปพ.เป็นคนออกไปนะครับถ้าถามว่าช้าหรือเปล่านะฮะสำหรับสถานการณ์แบบถ้าเราเรียกกันภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือเรนบอมเรนบอมแบบนี้นะมันก็ต้องขอให้ทำความเข้าใจกันนะครับว่าแม้แต่เรดาร์ยังจับไม่ได้เลยครับว่าจะมาตกเข้มข้นตรงนี้นะฮะคือตกหนักนี่ตกหนักจริงอันนี้บอกล่วงหน้าไปแล้ว5วันนะครับแต่ปพ.ยังไม่ได้ออกเซลล์บอร์ดคาสติ้งนะครับเป็นการออกข่าวทั่วไปนะครับว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดน่านนะจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้มีแน่นะครับแต่เชียงรายก็ไม่เกิดใช่ไหมฮะมันจะไปเกิดเฉพาะที่ตอนไหนเพราะว่าหลังจากเราโดนภาวะโลกร้อนเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564นี่นะครับมันเกิดขึ้นรุนแรงแล้วเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วเกิดเฉพาะที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้การเตือนภัยนี่มันจะยากลำบากอย่างที่ผมเรียนนะครับฝนตกตีสองตีสามนะตีสี่พอตีห้านี่ออกเตือนภัยได้นี่ก็นับว่าก็พยายามเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะครับดีอยู่ครับแต่เพียงแต่ว่าต้องนึกถึงว่าพื้นที่สูงชันอย่างนี้นะครับเราถึงเรียกว่าน้ำป่าไหลหลากครับมันมาเร็วมาแรงมากเลยครับเร็วและแรงมากเนี่ยครับมันเลยทำให้แม้แต่เตือนภัยแล้วคราวนี้มันมาตอนกลางคืนด้วยนะฮะตีสองตีสามตีสี่เนี่ยครับแล้วก็มาตีห้าได้รับคำเตือนว่าขอให้ย้ายอย่างแน่นอนก็จะไม่ทันแล้วนะครับอันนั้นก็ต้องเข้าใจกันว่าพื้นที่สูงชันแบบนั้นก
1: ็
0: มาแรงและมาเร็วมากคราวนี้มาดูถัดไปทีฮะเทศบาลน่าน
2: อ
0: ันนี้เรารู้ล่วงหน้านะครับนะรู้ล่วงหน้าเซลล์บอร์ดคาสติ้งออกมานะครับตอนประมาณบ่ายสามนะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครจะไม่ย้ายให้เก็บข้าวเก็บของเตรียมให้พอกินพออยู
2: ่สามวัน
0: นะครับอันนี้นี่ชัดเจนนะครับเขตเทศบาลนะแล้วสี่ทุ่มก็น้ำมาจริงนะครับ
2: อ๋อนี่คือเตือนได้ล่วงหน้าจริงๆว่าอย่างนั้นในเทศบาลน่าน
0: ใช่ครับในเทศบาลนี้ทันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอภูเพียงนะเขตเทศบาลเทศบาลน่านนะครับคืออำเภอเมืองเนี่ยแหละครับอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองอำเภอเวียงสานี
2: ่
0: บอกล่วงหน้าประมาณ8ชั่วโมงครับ
2: มันก็ไม่ใช่ว่าคาดว่ากระชั้นชิดจนเกินไปนักนะว่ากันอย่างนั้นนะพอได้ถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่อพยพก็เตรียมอาหารไว้สัก3วันว่างั้นเนี่ยนะ
0: 3วัน
2: แต่ถ้าอพยพเนี่ยก็มีจุดบอกเขาไหมจุดบอกเขาไหมว่าอพยพไปไหน
0: บอกเลยครับไม่จริงๆในที่อำเภอปัวก็มีจุดไว้แล้วนะครับก็เตรียมพร้อมไว้แล้วว่าที่โรงเรียนไหนที่วัดไหนนะครับสถานที่ราชการตรงไหนที่เตรียมไว้นะฮะแล้วย้ายไปอยู่นะฮะเป็นที่ที่สามารถส่งกำลังบำรุงได้เพราะว่ารู้อยู่ว่าสิ่งที่ขาดนะฮะก็เป็นช่วงวันถึง2วันเป็นอย่างน้อยที่อำเภอปัวนะครับที่ท่าวังผานะก็ประมาณ5วันฮะที่อำเภอเมืองนี่ก็ประมาณอำเภอเมืองนี่ลดลงเร็วแล้วนะครับก็จริงๆประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงครับที่เวียงสาก็ประมาณ7ถึง10วันนะครับเวียงสานี่จะแช่ยาวนานที่สุดครับ
2: จากนี้ไปนอกจากจังหวัดน่านเนี่ยมองไปว่าเอาล่ะถ้าซุปเปอร์เอลนิโญมาฝนมันอาจจะขาดไปแต่ว่าถ้าเกิดก่อนซุปเปอร์เอลนิโญเนี่ยประมาณสักเนี่ยไปจะถึงกลางๆกันยาเนี่ยมันมีจุดไหนที่เปราะบางแล้วก็น่าเฝ้าติดตามบ้างไหมครับท่านจุลิศ
0: ก็ที่น่านเองน่านเองก็ยังเป็นจุดเดิมนี้นะครับที่ต้องระมัดระวังมันที่23 24 25นะครับมันจะมีตัวเรียกว่
2: า
0: ฝนกำลังแรงมาอีกก้อนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่น่านนะครับแล้วถัดไปนะครับที่เป็นห่วงในลำดับถัดไปก็จะเป็นแม่สายกับเชียงรายละครับ
2: เอาแถวเดิมเลยดิ
0: ครับเพราะว่าแนวตัวความกดอากาศต่ำขึ้นที่เร็วขึ้นที่ได้นี่นะครับจะเข้าตามแนวอย่างนี้เลยครับ
2: โอ้แม่นึกถึงตลาดสายลังจอยลุงขนในเรื่องต่างนะเนาะ2ปีที่แล้วก็อย่างนี
0: ้ครับมันก็จะเรียกว่าฝนตกมากในพม่าแต่มาท่วมที่แม่สายคร
1: ับ
0: แล้วก็บางส่วนก็มาท่วมที่อำเภอแม่อายอำเภอแม่อายของเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไหลต่อมาท่วมที่อำเภอเมืองเชียงรายแล้วก็เวียงเชียงรุ้งครับ
2: ก็จะเป็นแถวแนวเดิมๆจาก 2-3 ปีที่แล้วนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นตอนนึกถึงต้นพายุอย่างนี้ครับ2ปีที่แล้วครับก็แบบนี้อย่างไรก็ตามนะครับต้องระมัดระวังสุโขทัยด้วยนะครับ
1: โอ้ใช่ค่ะเห็นเตือนอยู่สุโขทัยพิษณุโลก
0: ครับ พิษณุโลกหมายถึงด้านบางระกำนะครับพิษณุโลกด้านที่เรามีเขื่อน

0: ผมพิรามนี่ก็ไม่น่าห่วงครับ
1: อ๋ออันนี้ก็คือรับสุโขทัยนี่รับมาจากแม่น้ำน่านเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: สุโขทัยจากน้ำยมครับส
1: ุ
0: โขทัยนี่สองวันที่ผ่านมานะครับหมายถึงว่าวันที่19วันที่20นะ20เองนะครับก็มีฝนตกเกิน200มิลลิเมตรนะต
1: ั้
0: งแต่อำเภอปงอำเภอปงนี่อยู่ตอนเหนือของตอนเหนือของแพร่นะครับแล้วฝนตกหนักที่แพร่แล้วก็หนักมากๆที่สุโขทัยนะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้นะครับตกถึงเกิน200มิลลิเมตรนะครับแล้ววันนี้ก็ลดลงแล้วเหลือ100มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: วางใจได้ใครจะได้ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนวันที่23 24 25ก็ไม่เป็นไรครับอยู่ห่างแล้วครับ23 24 25นี่จะไปถึง27 28เลยนะฮะกว่าน้ำจะมาจากพม่านะครับก็จะเป็นที่น่าห่วงที่สุดนะก็แม่สายนะครับ
2: โอ้เดี๋ยวต้องไปรอดูต่อนะคะอ้าววันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณชวลิตค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ด้วยความยินดี
1: ครับสวัสดีครับ
2: ฟังดูแผนระยะยาวนี่ก็ต้องแก้ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะเรื่องพื้นที่ป่ากลางน้ำก็อาจจะต้องเรื่องของสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางปลายน้ำเพิ่มแก้มลิง
1: ทั้งภาครัฐและตัวพี่น้องประชาชนเองด้วยนะฮะ
2: ใช่ค่ะอ่ะนะคะเป็นการชะลอเนาะตั้งแต่ต้นทางเลยเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะนั่งเหงาแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 16:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันลุยโคลนลงพื้นที่เมืองปัวเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยชื่นชมครูแนนและทหารพลานช่วยชีวิตกว่า20คนนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานการฟื้นฟูและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนำคณะเดินเท้าลุยโคลนเข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูเขตชุมชนณบ้านศิลาแดงตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโดยตรวจเยี่ยมบ้านเรือประชาชนทีละหลังโดยเฉพาะบ้านหลังที่3ที่คณะได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นบ้านของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วยกันเพียง2คนตายายสภาพบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักทันทีที่นายยศชนันเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนคุณยายได้กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มว่าโอ๊ยตัวจริงหล่อจังเลยพร้อมเปิดเผยความรู้สึกว่าดีใจมากที่ความช่วยเหลือเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้จากนั้นคณะของนายยศชนันเดินทางต่อไปยังบ้านของครูแนนปวีนาการศรีครูโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งวันเกิดเหตุระบบแจ้งเตือนภัยยังมาไม่ถึงและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดครูแนนจึงตัดสินใจใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองเป็นกระบอกเสียงประสานงานขอความช่วยเหลือทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานจากกรมฐานพลานที่32จำนวน6นายฝากกระแสน้ำเข้ามาช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางทั้งคนชราผู้พิการทางการได้ยินและสายตารวมกว่า20ชีวิตไปยังจุดปลอดภัยที่วัดป่ามืดได้อย่างปลอดภัยนายยศชนันได้กล่าวชื่นชมความมีสติและความกล้าหาญของครูแนนพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพลานและผู้นำชุมชนโดยยกย่องให้ทุกคนเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ทุ่มเทช่วยเหลือชีวิตประชาชนในสถานการณ์วิกฤตสุริยะสั่งกรมชลประทานจับตาน้ำยมน้ำโขงเร่งฟื้นฟูน่านหลังน้ำลดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

0: โดยให้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำโขงพร้อมกำชับกรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษขณะนี้คือจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยซึ่งลำน้ำมีขีดความสามารถในการระบายน้ำประมาณ510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำที่จุดควบคุมบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์พร้อมมอบหมายรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่บัญชาการและติดตามสถานการณ์จากการประเมินปริมาณฝนและลุ่มน้ำในลุ่มน้ำยมขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีฝนตกในพื้นที่และอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำลุ่มน้ำยมเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขงได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อประสานจังหวัดและแจ้งเตือนประชาชนหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงจนเสี่ยงล้นตลิ่งยืนยันว่าเครื่องจักรและเครื่องมือมีความพร้อมสำหรับการเข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ส่วนจังหวัดน่านสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแล้วกรมชลประทานอยู่ระหว่างเข้าฟื้นฟูจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกหนักต่อเนื่องเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านกว่า40หลังคาเรือนถูกตัดขาดสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านห้วยหมากหมู่ที่2ตำบลห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานียังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามวลน้ำจากฝนที่ตกสะสมประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่หนุนสูงได้ไหลเข้าสู่ลำห้วยหมากอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านระดับน้ำสูงกว่า3เมตรจนเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านถูกตัดขาดรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ประชาชนกว่า40หลังคาเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบรวมไปถึงการเดินทางในชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือท้องแบนในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เบื้องต้นอบต.ห้วยไผ่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบน1ลำจากอบจ.อุบลราชธานีเพื่อใช้รับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือโขงเจียมได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่วันละ10นายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับสภาเตรียมถกพรก.กู้เงิน400ล้านบาท26สิงหาคมนี้รัฐบาลให้เวลาฝ่ายค้านชำระเต็มที่8ชั่วโมงครม.แจง2ชั่วโมงนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2ประจำปี2569ตั้งแต่25สิงหาคมเป็นต้นไปว่าในวันที่26สิงหาคมนี้สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน400ล้านบาทของรัฐบาลที่ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากสงครามตะวันออกกลางนายกรวียืนยันว่าเบื้องต้นได้มีการหารือกับวิปฝ่ายค้านแล้วว่าอยากเห็นการทำหน้าที่จึงได้สนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่โดยให้เวลาการอภิปรายฝ่ายค้านจำนวน8ชั่วโมงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล3ชั่วโมงและคณะรัฐมนตรีชี้แจง 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้ฝ่ายค้านและคณะรัฐมนตรีได้ซักถามและชี้แจงอย่างเต็มที่ก่อนที่จะมีการลงมติในคืนวันเดียวกันคือ26สิงหาคม ทนิชใช้เวลาพิจารณาตั้งแต่เวลา 9:00 น.และคาดว่าจะลงมติในช่วงเวลา 21:00 น.ส่วนการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลยังมั่นใจในเสียงการลงมติหรือไม่นั้นนายกรวีระบุว่าวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้จะมีการประชุมวิปรัฐบาลเพื่อพูดคุยและชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเพราะเบื้องต้นเงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาทได้ถูกไปใช้ส่วนแรกแล้ว 200,000 ล้านบาทยังเหลืออีก 200,000 ล้านบาท

0: สำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดสระแก้วเปิดด่านบ้านคลองลึกรับคนไทยพ้นโทษจากกัมพูชา44คนพร้อมส่งกัมพูชากลับ35คนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเปิดด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเป็นการชั่วคราวเพื่อส่งตัวชาวกัมพูชากลับประเทศพร้อมรับตัวคนไทยที่พ้นโทษจากเรือนจำในประเทศกัมพูชาเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกองกำลังบูรพาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอำนวยความสะดวกและรักษาความเรียบร้อยตลอดกระบวนการสำหรับการรับตัวคนไทยในครั้งนี้มีคนไทยที่พ้นโทษจากกัมพูชาเดินทางกลับประเทศไทยรวม44คนตรวจสอบข้อมูลและประวัติบุคคลพบว่ามี5คนที่มีหมายจับติดตัวรวมทั้งทิ้น11หมายจับจึงต้องดำเนินการตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันในการเปิดด่านครั้งนี้ทางการยังได้ดำเนินการส่งตัวชาวกัมพูชากลับประเทศ35คนโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันควบคุมดูแลและตรวจสอบเอกสารก่อนส่งตัวผ่านด่านพรมแดนบ้านคลองลึกไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
5: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ค่ะวัน

ศุกร์ที่21สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันกับเรื่องของสถานการณ์นะคะน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมกันออกมาอีก1รายรวมเป็น3รายแล้วนะคะสำหรับยอดผู้เสียชีวิตนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านค่ะโดยตอนนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกมูฟังกันไปว่าอุทกภัยเนี่ยนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านนั้นเริ่มคลี่คลายหลังจากนะคะที่ระดับน้ำในหลายพื้นที่เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมวลน้ำก้อนใหญ่ค่ะก็มีการเคลื่อนตัวนะคะจากเมืองน่านเนี่ยลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกันอยู่เนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยนะคะมันยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรคือถ้าหากว่าไม่มีฝนตกหนักหรือว่ามีปัจจัยอื่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะคะก็คาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่เวียงสาเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันนี้ก่อนที่มวลน้ำเนี่ยนะคะจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์กันต่อไปแล้วค่ะโดยช่วงเช้าวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยพ้นจุดวิกฤตแล้วโดยระดับน้ำค่ะที่จุดวัด N64 ที่บ้านผาขวางแล้วก็ N1 ที่สะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในขณะที่ระดับน้ำบริเวณ N1 เนี่ยก็ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำเนี่ยประมาณ 8.5 เมตรแต่ว่ายังไงก็ตามทางจังหวัดเองก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะกับความเสี่ยงจากฝนตกหนักที่มันอาจจะลงมาซ้ำเติมอีกแล้วก็เรื่องของปัญหาดินโคลนถล่มด้วยเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมในดินเนี่ยอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวและไงก็ตามนะคะล่าสุดเนี่ยทางมูลนิธิเพชรเกษมค่ะได้มีการพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นผู้ชาย1รายลอยติดอยู่ครับบริเวณเหนือสะพานศพยาวนะคะที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านและเนี่ยนะคะศพของผู้เสียชีวิตรายนี้ไม่พบเอกสารประจำตัวนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประกาศติดตามหาญาติก็ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่3รายแล้วค่ะส่วนพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผานะคะหลังจากที่น้ำลดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มนำนะคะเครื่องจักรเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนและก็ถนนหนทางแล้วนะคะในขณะที่อำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาเนี่ยยังคงมีการจัดส่งอาหารค่ะให้กับประชาชนครบทั้ง3มื้อส่วนระบบไฟฟ้าค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะประมาณ 50,000 หลังคาเรือนเนี่ยตอนนี้ก็สามารถกู้คืนได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะก็เหลือกว่า4,000 นะคะ 4,000 หลังคาเรือนนะคะที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการค่ะโดยในส่วนเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยคุณผู้ฟังแม้ว่าระดับน้ำนะคะจะลดลงแล้วแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำน่านเนี่ยบางแห่งยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะประมาณสักกว่า50เมตรเห็นจะได้โดยเฉพาะกับถนนข้าหลวงรวมไปถึงบริเวณตลาดสดโรงเรียนสตรีศรีน่านโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมและก็ชุมชนริมน้ำหลายแห่งค่ะเทศบาลเมืองน่านเองก็ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อยู่3เครื่องด้วยกันบริเวณคลองเจ้าฟ้าเนี่ยนะคะก็ยังคงมีการเดินเครื่องสูบน้ำอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เพื่อเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะกับน้ำที่มันผุดขึ้นมาจากระบบท่อระบายน้ำและก็พื้นที่ที่ยังไม่มีแนวผนังกั้นน้ำยังไงก็ตามนะคะทางคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็วันนี้ลงพื้นที่ค่ะพร้อมกับผู้ราชการจังหวัดนะคะคุณชัยนรงค์วงใหญ่แล้วค่ะก็ไปทำความสะอาดผู้ฟังวันนี้เริ่มทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่กันละก็ล้างถนนนะคะเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่หลังจากน้ำลดด้วยทางคุณยศชนันท์นี่ก็บอกว่าหลังระดับน้ำลดลงค่ะจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็เยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีการวางแผนระยะยาวเลยนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมในอนาคตก็จะต้องมีการดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเนี่ยควบคู่กันไปคือแม้ว่านะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำจะดีขึ้นแล้วก็ตามแต่ว่าทางคุณยุชนันท์บอกเลยว่ายังคงต้องเฝ้าระวังค่ะคือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างค่ะยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะคะคือเสี่ยงที่อาจจะเกิดดินสไลด์แล้วก็ดินโคลนถล่มได้หลังจากที่พบเรื่องของปริมาณฝนสะสมนะคะในช่วง12ชั่วโมงนะคะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยสูงถึง103มิลลิเมตรเลยก็ต้องติดตามฝนระลอกใหม่อย่างใกล้ชิดแล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ละนะคะหลังจากที่กลับจากการเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ตอนนี้ก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นิวซีแลนด์จะกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ค่ำๆวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการลงพื้นที่ออกมาแล้วโดยเป็นการเปิดเผยออกมาจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกแล้วค่ะก็บอกไว้นะคะบอกว่า
ในวันอาทิตย์

ค่ะนะคะในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่คือช่วงนี้เรียกว่านายกเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกับที่จังหวัดน่านก็นายกก็มีการกำชับนะคะหน่วยงานให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและนายกเองก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ทันทีเลยหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยก็อย่างที่บอกนะครับท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านเนี่ยวันอาทิตย์ค่ะนะคะเพราะว่าจะเดินทางมากลับมาถึงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยช่วงค่ำวันเสาร์พอเช้าวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยก็เดินทางลงพื้นที่เลยก็จะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะและก็รวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนด้วยตัวเองรวมทั้งจะได้รับฟังปัญหาค่ะแล้วก็ความต้องการในพื้นที่เพื่อการช่วยเหลือหลังน้ำลดแล้วก็การฟื้นฟูนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและจากนั้นช่วงบ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็มีกำหนดการจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก็จะไปเยี่ยมให้กำลังใจนะคะสำหรับกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจากการเหยียบทุ่นระเบิดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยปรากฏว่าภาพถ่ายดาวเทียมค่ะนะคะเขามีการเปิดภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ Sentinel 1ก็เป็นภาพถ่ายที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่ในพื้นที่จังหวัดน่านปรากฏว่าอู่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังครับระดับน้ำเนี่ยนะคะคือพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ที่ท่วมขังกันอยู่เนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่รวมๆกันแล้วถึง 17,458 ไร่เลยอันนี้เป็นข้อมูลจากระบบเรดาร์แล้วก็ดาวเทียมเนี่ยนะคะของทางจิสดาเขาก็จะพบนะคะพื้นที่น้ำท่วมที่ขังพื้นที่ต่างๆอยู่ในครอบคลุมเนื้อที่เนี่ยไม่ธรรมดานะคะ 17,000 กว่าไร่แล้วค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะทางปพ.เองออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนระลอกใหม่ก็คือในช่วงวันที่23วันอาทิตย์นี้แหละค่ะต้องเตรียมเฝ้าระวังกันเลยนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมกันอยู่โดยทางคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็พูดถึงการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านค่ะว่าผู้ราชการจังหวัดน่านได้มีการเตรียมแผนฟื้นฟูเอาไว้แล้วและก็ได้เริ่มทำความสะอาดโคลนนะคะที่ติดตามถนนและก็บ้านเรือนต่างๆของประชาชนก็มีการแบ่งแล้วค่ะแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยไล่มาจากทางเหนือของจังหวัดน่านตั้งแต่อำเภอปัวนะคะลงมาถึงอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเวียงอำเภอเมืองอำเภอเวียงสาซึ่งมวลน้ำเนี่ยนะคะก็จะลงไปที่เขื่อนสิริกิติ์ก็ว่ากันว่าจะลงไปที่เขื่อนประมาณ 2-3 วันนี้น่ะนะคะซึ่งก็มีการตรวจสอบแล้วว่ามีมวลน้ำอยู่เนี่ยประมาณ 65% ซึ่งถ้ามวลน้ำก้อนนี้ไหลลงไปก็จะไปเติมไว้ที่เขื่อนสิริกิตินั่นเองผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าทางอำเภอปัวเนี่ยมีอุปสรรคก็คือดินโคลนเนี่ยมันหนากว่าที่คิดทางอธิบดีปภ.ก็บอกเลยบอกว่านายกเองก็รีบนะคะสั่งการจากต่างประเทศเหมือนกันให้หน่วยงานต่างๆนะคะเข้าไปเร่งทำความสะอาดในพื้นที่ค่ะซึ่งทางอธิบดีเองก็บอกว่าตนก็ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็พบว่าโคลนเนี่ยมันหนาประมาณครึ่งขาเลยค่ะแล้วก็ยังมีน้ำไหลอยู่บางส่วนรวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะที่มีโคลนขังอยู่โดยทางปภ.ก็นำเอาเครื่องจักรนะคะจากทุกภาคส่วนในลงไปเช่นรถเกรดรถ6ล้อรถ10ล้อเพื่อไปช่วยขนค่ะแล้วก็นำดินเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็นำรถเนี่ยฉีดน้ำไปล้างในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภัยระดับ2นะคะที่ทางผู้ราชการจังหวัดน่านเนี่ยเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะกับแผนการรับมือเนี่ยยังไงก็ตามตอนนี้ทางอธิบดีปภ.เลยบอกว่าต้องเฝ้าระวังเลยสำหรับในวันอาทิตย์นี้วันที่23สิงหาคมเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามเลยบอกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอุปสรรคไหมกับการฟื้นฟูพื้นที่ทางอธิบดีปภ.ค่ะก็บอกว่าได้สั่งการเตือนแล้วนะคะว่าให้มีการส่งเซลล์บอดแคสต์เนี่ยออกไปแล้วก็ประสานในพื้นที่แล้วก็กับผู้ว่าเองเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์เนี่ยเพื่อป้องกันสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดค่ะก็ตอนนี้ก็มีการวางแผนนะคะแล้วก็วางแผนเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นและตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ดำเนินการตามที่วางเอาไว้เพียงแต่ว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็คาดเดาได้ยากนะคะก็ไม่ทราบว่าในจุดนั้นๆเนี่ยมันจะตกหนักแค่ไหนยังไงอันนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ร่วมกันนะคะจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งสสน.ทั้งจิสดาทั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอ่ะก็รอติดตามดูนะคะสถานการณ์ที่ยังวางใจไม่ได้โดยเฉพาะกับในช่วงวันที่23นี้ค่ะทีนี้มาต่อกันกับอีกประเด็นนึงคุณผู้ฟังนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยปรากฏว่าวันนี้นะคะทางคุณอาจพลคุณอาจพลสันไตรภพเนี่ยประธานกรรมาธิการปปช.ไปให้สัมภาษณ์นะคะกับรายการพี่ดนัยเนี่ยแล้วก็มีการเปิดประเด็นกันออกมานั่นก็คือ

เป็นการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดคุณประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะที่เป็นประธานตรวจสอบนะคะเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นนั่นแหละปรากฏว่าทางคุณอัจพลเนี่ยมาเปิดเผยว่าเรื่องนี้มันโยงไปถึงคุณนฤชาซึ่งเป็นอดีตอธิบดีสท.ค่ะแล้วว่ากันว่ามีการโยงไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นอีกด้วยโดยเนี่ยนะคะวันนี้ที่ทางคุณอัจพลเนี่ยค่อยสัมภาษณ์เอาไว้ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เนี่ยก็บอกว่าได้รับข้อมูลค่ะจากคณะกรรมการชุดของคุณประกรณ์และก็รวมไปถึงทางปปช.ด้วยโดยทางปปช.เนี่ยระบุว่าเบื้องต้นนะคะข้อมูลเนี่ยไปถึงข้าราชการระดับ10ที่เหลือเนี่ยไปไม่ถึงกว่านั้นส่วนที่มีใครบ้างก็เกี่ยวพันตั้งแต่การร่าง TOR เลยนะคะส่วนนักการเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยเบื้องต้นมีแต่นักการเมืองท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าไม่ใช่ผู้สื่อข่าวสิพี่ดนัยเนี่ยก็ถามว่าไปถึงแค่อธิบดี1คนแล้วก็มีนักการเมืองท้องถิ่นใช่มั้ยคุณอาจพลก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีเท่านี้เป็นข้อมูลนะคะจากการสอบพยานเนี่ย500กว่าปากจาก 5,000 กว่าปากเนี่ยพบเส้นทางการเงินค่ะประมาณ 9,000 ล้านซึ่งจาก500ปากเนี่ยมีไปถึงแค่ระดับ10ค่ะทีนี้พอถามว่าเงิน 9,000 ล้านเนี่ยเกี่ยวกับอธิบดีกับนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันจะจบแค่นี้ใช่มั้ยทางคุณอาจพลก็บอกว่าเราพยายามให้คนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกระดับเนี่ยมารับโทษแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยพยานหลักฐานมันมีแค่นี้และยังมีอธิบดีตั้งแต่ร่าง TOR เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปปช.ก็ได้ข้อมูลจำนวนมากนะคะก็จะได้เสนอต่อปปช.ให้มีการไต่สวนกันต่อไปทีนี้พอถามกรณีของทางคุณธีรุตสุขวิบูลผลอดีตอธิบดีสท.นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสอบแต่อธิบดีเนี่ยที่เกี่ยวกันกับ TOR ก็จะมีอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่และมาจากไหนคุณอัจพลก็บอกว่าใช่เป็นข้อมูลจากคณะทำงานของคุณประกรณ์ที่ให้ข้อมูลเอาไว้และพอถามว่าระบุชื่อหรือเปล่าคุณอัจพลก็บอกเลยนะคะก็บอกว่าระบุก็ถามต่อบอกว่าใช่คุณนฤชาโคสาศิวิไลใช่ไหมคุณอัจพลบอกใช่และต่อจากนั้นก็มีอธิบดีอีกท่านหนึ่งก่อนคุณธีรุตค่ะแล้วพอถามว่าแล้วนักการเมืองเนี่ยมีการระบุถึงใครบ้างคุณอัจพลก็บอกว่าในส่วนนักการเมืองไม่มีรายชื่อมาให้นะคะและคุณอัจพลยังบอกอีกค่ะว่าอยากจะชี้แจงกรณีของม.บูรพาด้วยที่มีการสอบแข่งขันนะคะในปี64แต่ว่าก่อนการสอบเนี่ยก็มีการจับกุมตัวปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่เป็นกสท.แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับการสอบแข่งขันนะคะก็มีการพูดกันถึงประเด็นนี้แต่ว่าประเด็นหลักๆเลยเนี่ยก็เห็นจะเป็นเรื่องของการเปิดนะคะเปิดผลสอบของคณะกรรมการชุดของคุณประกรณ์และก็รวมไปถึงกรรมการที่กำลังดำเนินการสอบสวนกันอยู่ในปปช.นี่แหละค่ะโอ้โหออกมาเปิดชื่อหมดเลยนะคะว่าใครเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงคุณนฤชาโคสาศิวิไลแล้วก็อดีตอธิบดีคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วแถมยังมีนักการเมืองท้องถิ่นอีกด้วยที่เข้ามาเอี่ยวเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นแต่ว่าทีนี้กับประเด็นนะคะในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือนะคะเรื่องของท้องถิ่นค่ะที่จะต้องมีการเพิกถอนนะคะรายชื่อ 5,925 รายชื่อเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะทางในส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจไม่อยากจะเพิกถอนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเจอการฟ้องกลับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแล้วจะซวยแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าคุยกันเคลียร์แล้วและแถมเนี่ยนะคะยังมีการตั้งทีมกฎหมายให้กับผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะคะหลังจากที่จะได้เพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตนี่แหละโดยวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณนิรัตน์พงศ์สิทธาวรค่ะในฐานะรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยพูดถึงประเด็นการตั้งทีมกฎหมายเนี่ยละค่ะก็บอกว่านะคะเราบริหารบัญชีแล้วก็ตรวจสอบนะคะ 3-4 รอบและทางสท.เองก็มีการขยายผลนะคะจากกกลางซึ่งจะมีใบคะแนนที่ถูกต้องแล้วก็อ้างว่าถูกต้องเนี่ยแนบไปให้กับทางกจังหวัดเลยประทับตราเอกสารรับเลยค่ะและเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าจังหวัดไหนก็ตามยังไม่ได้มีการประชุมกจังหวัดเนี่ยก็จะยังไม่เห็นใบคะแนนอย่างแน่นอนแต่เมื่อได้ประชุมแล้วจะเห็นรายชื่อครบหมดเลยส่วนทีนี้กับการตั้งทีมกฎหมายเอาไว้คอมมอนิเตอร์เนี่ยนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงว่าทางนายกอบจเอ่ยนายกอบตแล้วก็นายกเทศมนตรีทุกแห่งเนี่ยจะถูกผู้ที่ถูกเพิกถอนจากราชการเนี่ยฟ้องร้องก็ต้องมีการตั้งทีมนิติกรที่เรามีอยู่ในทุกจังหวัดคอยมอนิเตอร์ทุกจังหวัดเลยค่ะคือถ้าว่าอบจ.หรือว่าอบต.ไหนถูกฟ้องเนี่ยจะส่งนิติกรไปช่วยรวมไปถึงหลักฐานและผลคะแนนสอบและทางสท.จะประสานเรื่องคดีนะคะกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคดีปกครองและก็คณะกรรมการปปช.รวมไปถึงตำรวจด้วยค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่ากังวลหรือเปล่าว่าผู้ที่ถูกถอนเนี่ยนะคะเขาจะฟ้องกลับคุณนิรัตน์ก็บอกว่าต้องทำแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะตามผลคะแนนก็ยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานไม่ได้แกล้งใคร

0: ก็ทำตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูชื่อใครเลยปิดชื่อถือพฤติกรรมถึงใครคนนั้นคะแนนไม่ถึงก็ต้องถอยออกไปจากคดีในส่วนทางคดีเนี่ยมันจะผิดหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ไปฟังกับทางปปช.แล้วก็ตำรวจเอาและพอถามอีกนะคะว่าได้เห็นรายงานสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคณะกรรมการที่มีคุณปกรณ์นะคะเป็นประธานซึ่งไปเชื่อมโยงกันกับอดีตอธิบดีสถ.ไหมคุณนิรัตน์ก็บอกว่าตนยังไม่เห็นเอกสารค่ะและพอถามว่าในรายงานนะคะยังมีข้อเสนอให้ยุบกสถ.ด้วยคุณนิรัตน์ก็บอกว่ากสถ.นั้นไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นโครงสร้างที่มีภารกิจในด้านการสอบก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวบุคคลแต่ถ้าหากว่าฝ่ายนโยบายต้องการให้เขียนกฎหมายเกี่ยวกับกสทใหม่ก็จะรับไปปฏิบัติค่ะและพอถามถึงกรณีที่เคยระบุว่าต้องมีการรื้อโครงสร้างตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วหรือยังคุณนิรัตน์บอกยังขอดูในเรื่องการบริหารบัญชีผู้เข้าสอบที่ถูกต้องซะก่อนซึ่งไงก็ตามเนี่ยหลังส่งรายงานให้กับนายกแล้วยังไม่ได้มีข้อสั่งการใดๆเพิ่มเติมออกมาและจากนั้นนะคะคุณนิรัตน์เองค่ะวันนี้ก็จับไม้จับมืออบไหล่นะคะกับทางคุณวีรศักดิ์ฮัตดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะเพื่อโชว์สื่อด้วยโดยทางคุณวีรศักดิ์เองก็วันนี้อารมณ์ดีละนะคะก็บอกเลยบอกว่าในนามสมาคม3สมาคมเนี่ยมั่นใจแล้วค่ะมั่นใจว่าทางสถ.เนี่ยได้ส่งหลักฐานมาให้พวกเราและท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็คงจะดำเนินการเพิกถอนข้าราชการแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนนั้นจะไม่โดนฟ้องอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พูดทิ้งท้ายเลยว่ามันจบแล้วครับนายนะคะทุกอย่างก็คงจะเดินกันไปในช่วงวันที่31สิงหาคมนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะทุกอย่างก็คงจะเสร็จเรียบร้อยในแง่ของการเพิกถอนนะคะข้าราชการ 5,925 รายนี่แหละค่ะส่วนทีนี้ทางด้านของกรมการปกครองมุ่งฟังค่ะวันนี้มีการออกเอกสารชี้แจงค่ะกับกรณีการสอบในอำเภอเมื่อช่วงปี2566บอกว่าตามที่ปรากฏข่าวนะคะกรณีที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเรื่องของข้อพิรุธการสอบในอำเภอในปี66และข้อสงสัยกระดาษคำตอบพิมพ์ปีพ.ศ.ผิดนั้นทางกรมการปกครองขอเรียนว่าการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอในปี66เนี่ยได้เริ่มกระบวนการในช่วงเดือนกุมภาปี66และดำเนินการเสร็จในเดือนเมษาปี66โดยกระบวนการสอบคัดเลือกเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนค่ะแล้วก็หลักเกณฑ์และก็วิธีการที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบแล้วเพราะฉะนั้นทางกรมการปกครองเขาก็ยืนยันนะคะว่าการจัดสอบคัดเลือกนั้นไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาการทำงานของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยในชุดปัจจุบันและยังไงก็ตามถ้าหากว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้กันต่อไปนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นเอกสารข่าวชี้แจงของทางกรมการปกครองที่มีกันออกมาเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วกันคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวไปว่ากันต่อเบรกหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot

0: www.imos.net/vote และแอปพลิเคชัน imos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงชั่วโมงข่าว exclusive
2: ค่ะ16 น. 32 นาทีนะคะอ่ะมาเบรกนี้นะคะก็มาพูดคุยกันกับหูฝั่งกันนะคะคุณออด59ค่ะโอ้วันนี้ส่งข้อความเข้ามาเป็นคนแรกเลยนะคุณออดก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะแล้วก็บอกว่าฟังอยู่แล้วก็ตามมาด้วยคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็เป็นคุณติ๋วละค่ะที่ทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเช่นเดียวกันคุณชิคเก้นค่ะก็ส่งสติกเกอร์นะคะทักทายเข้ามาส่วนด้านของคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยนะคะก็เข้ามาวันนี้วันพระนะคะสวัสดีวันศุกร์ด้วยส่วนคุณชนกค่ะก็เนี่ยรับฟังอยู่นะคะแจ้งให้ทราบว่ารับฟังอยู่ค่ะรับทราบคุณภูนสุขนะคะคุณภูนสุขค่ะอ้ามาโอ้โหนี่กำลังเป็นประเด็นฮิตเลยนะ5สัญญาณมรณะของหัวใจวายเฉียบพลันค่ะก็คือแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกนานกว่า20นาทีเนี่ยผิดปกติแล้วนะคะแล้วก็เหงื่อออกตัวเย็นอันนี้ก็ผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนหน้ามืดจะเป็นลมค่ะแล้วก็หายใจหอบหายใจไม่พอหายใจสั้นและก็รวมไปถึงปวดจุกท้องด้วยโดยเฉพาะกับบริเวณลิ้นปี่หรือว่าปวดร้าวขึ้นไปที่กรามหรือว่าไหล่โดยเฉพาะกับไหล่ซ้ายนะคะนี่แหละค่ะถ้าหากว่ามีอาการทั้งหมดที่ว่ามานี้มันเป็น5สัญญาณที่อาจจะทำให้เกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันได้นะคะเพราะฉะนั้นมีอาการต่างๆเหล่านี้เรียกไปหาคุณหมอโดยเร็วที่สุดนะคะอะไรก็ตามที่มันผิดปกติเนี่ยไปหาหมอเช็คก่อนเป็นลำดับแรกแล้วกันคุณชูศักดิ์ค่ะก็เข้ามาสวัสดีวันศุกร์นะคะเข้ามาสวัสดีวันศุกร์ค่ะแล้วก็มาที่คุณทิมมี่คุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันนี้รับข่าวดีได้ออเดอร์สั่งซื้อนม UHT 700ลังนม Eastfield ของทิมมี่ส่งออกไปลาวครั้งแรกตอนนี้ลาวก็เริ่มขยับหาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ Happy Friday เข้ามานะคะมาต่อที่คุณส้มใช้ค่ะคุณส้มใช้ก็ส่งสติกเกอร์ say hello เข้ามานะคะคุณออดส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาอีกรอบหนึ่งมาตามประเด็นข่าวต่างๆกันต่อนะคะคุณฟังคะมาที่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเปิดประชุมสภาแล้วนะค่ะทางวิปรัฐบาลเองเขาก็เคาะให้วันที่26สิงหาคมนะคะวันพุธวันที่26ในวันพุธนะคะได้ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านค่ะก็เป็นการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะคะจากทางประธานวิปรัฐบาลนะคะคุณกรวีปริศนานันทกุลค่ะที่แถลงว่าในวันที่26สิงหาคมนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินค่ะเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงินนะคะ400,000 ล้านบาทซึ่งทางนี้ก็ได้ประสานกับวิฝ่ายค้านนะคะถึงการจัดสรรเวลาแล้วก็จะให้เวลาฝ่ายค้านในอภิปราย8ชั่วโมงเพื่อให้มีเวลาตรวจสอบซักถามฝ่ายบริหารได้อย่างเต็มที่ในขณะที่การอภิปรายนะคะของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลรวมไปถึงการชี้แจงของรัฐมนตรีนั้นมีเวลารวมทั้งหมดเนี่ย3ชั่วโมงค่ะซึ่งทางนี้ก็จะใช้เวลาพิจารณาตั้งแต่9โมงเช้าเนี่ยนะคะแล้วก็คาดว่าจะลงมติเนี่ยช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาและคุณกรวีก็บอกด้วยว่าสำหรับวิปรัฐบาลนะคะจะมีการหารือถึงการพิจารณาพรก.ก็วันจันทร์นี้ค่ะนะคะวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้โดยจะพิจารณารายละเอียดเหตุผลความจำเป็นนะคะของรัฐบาลต่อการกู้เงินรวมไปถึงแผนที่นะคะรวมไปถึงแผนที่รัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินกู้200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานก่อนที่จะพิจารณานะคะถึงการลงมติเบื้องต้นก็เชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะคะจะเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันไม่มีแตกแถวค่ะมาถึงเรื่องของโพกันบ้างนะคะเพราะปก9โพค่ะก็ได้ออกมาสำรวจความคิดเห็นในเรื่องความเชื่อมั่นต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญและมุมมองต่อการทำหน้าที่ของกกต.ก็เป็นการทำการสำรวจนะคะในช่วงวันที่7ถึงวันที่10สิงหาคมนี้จากประชาชนนะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะก็กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศนะคะจำนวน 2,000 ตัวอย่างด้วยกันปรากฏว่าพอถามว่าต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเรื่องอะไรมากที่สุดปรากฏ 32.8% ค่ะต้องการให้เปิดเผยความคืบหน้านะคะของคดีแล้วก็เรื่องร้องเรียนเนี่ยสูงสุดเลยรองลงมานะคะ 18.2% ต้องการทราบเหตุผลของผลการพิจารณาหรือว่าคำวินิจฉัยคือถ้ารวม2อันดับแรกเนี่ยจะพบว่าเนี่ยนะคะ 51.0% เนี่ย

คือต้องการรู้ทั้งความคืบหน้าของคดีและก็เหตุผลของการตัดสินใจซึ่งเป็นการสะท้อนเลยนะคะว่าคนกว่าครึ่งเนี่ยอยากจะติดตามคดีและก็เข้าใจเหตุผลมากกว่ารู้เพียงพอในการตัดสินใจก็ควรจะมีการอธิบายเหตุผลอย่างเข้าใจง่ายให้ประชาชนนั้นทราบแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะทีนี้ถามว่าศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่คือถามเรื่องขององค์กรอิสระเนี่ยว่าจะเชื่อถือหน่วยงานไหนเนี่ยมากที่สุดปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญค่ะผู้ฟังเป็นองค์กรที่ประชาชนนั้นเชื่อมั่นสูงสุดเลยคือ 31.3% ลองลงมาเนี่ยนะคะลองลงมาที่บอกว่า 27.7% เนี่ยไม่แน่ใจหรือว่าไม่มีความเห็นขณะที่ 13.2% เนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นกรรมการสิทธิ์ค่ะ 10.9% เป็นปปช. 6.6% เป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยแล้วก็ 6.5% เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะที่เชื่อมั่นต่อกกต.เนี่ยน้อยที่สุดเลยคือแค่เพียง 3.8% ค่ะแต่ว่าไงก็ตามแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะมีสัดส่วนนะของผู้เลือกในสูงสุดแต่ก็ยังไม่ถึง1ใน3และสูงกว่ากลุ่มที่ไม่แน่ใจนะคะแค่เพียงเล็กน้อยก็สะท้อนว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันยังไม่กระจุกตัวไปที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแบบชัดเจนนะคะในขณะที่กลุ่มไม่แน่ใจเนี่ยซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างสูงอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันยังมีพื้นที่ให้แต่ละองค์กรนั้นสร้างความเข้าใจและทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นผลการทำงานมากขึ้นล่ะค่ะมาต่อกันกับความเคลื่อนไหวของ FC คุณนุ้งอิงกันบ้างโอ้โหวันนี้เล่นใหญ่มากค่ะนะคะก็มีการขึ้นป้ายที่เป็นป้ายจอ LED เลยนะคะกลางสยามคือก็ต้องใช้ตัวเงินสูงมากรวยพอๆกันกับคุณอุ้งอิงเลยล่ะนะคะวันนี้เล่นใหญ่สำหรับบรรดา FC นะคะนั่นก็คือกลุ่มอิงชินวัตร Forever ค่ะมีการขึ้นป้ายโฆษณากลางเมืองนะคะที่สยามพารากอนและก็สยามเซ็นเตอร์และระบุข้อความว่าวันนี้ขอส่งความรักและความคิดถึงให้ไปถึงนายกแพทองธารผ่านจอ LED ใจกลางสยามพารากอนสุขสันต์วันเกิดนะคะไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีก็ขอให้ท่านนายกเป็นที่รักของครอบครัวและของพวกเราแบบนี้ตลอดไปสุขสันต์วันเกิดรักและคิดถึงเสมอซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะอายุ40ปีของคุณอุ้งอิงแพทองธารแล้วค่ะซึ่งเจ้าตัวเองก็มีการโพสต์ภาพลงใน IG นะคะเป่าเค้กฉลองวันเกิดปีที่40ด้วยพร้อมกับข้อความที่ระบุว่า Chapter 40 Begins และก็ติด Hashtag 40 Years Youngแล้วก็ติดแฮชแท็ก Ing Birthday 2026ค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของคุณนุ้งอิงแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของธนาคารกรุงไทยคุณผู้ฟังวันนี้แอปล่มโอ้ทำเอาปวดเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะกับเป๋าตังค์เลยค่ะส่งผลเลยเช้าวันนี้เลยคุณผู้ฟังคะเกิดปัญหาแอปล่มค่ะสำหรับแอปพลิเคชันกรุงไทย Next นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ที่ไม่สามารถจะใช้งานได้นะคะก็เลยส่งผลให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถสแกนจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย Plus ได้นะคะซึ่งทางธนาคารกรุงไทยเองก็เลยมีการโพสต์ข้อความชี้แจงค่ะผ่านทางเพจ Facebook กรุงไทยแคร์ว่าธนาคารได้ขอแจ้งว่าตอนนี้ระบบกรุงไทย Next และก็เป๋าตังรวมไปถึงไทยช่วยไทย Plus เนี่ยกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วหลังจากที่เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารทางธนาคารขออภัยประชาชนและผู้ใช้งานทุกคนเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าใครเปิดดูเนี่ยเขาจะแจ้งก่อนล่วงหน้าด้วยนะว่าจะมีปัญหาเนี่ยนะคะอ่ะแล้วก็มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือประเด็นเรื่องของยอดลงทะเบียน THAI Passport ค่ะก็วันนี้เนี่ยทะลุ 1.0 นะคะ 1.09 ล้านรายก็หลังจากนะคะที่กระทรวง DE ค่ะเขาเปิดให้ประชาชนคนไทยเนี่ยอายุ15ปีขึ้นไปนะคะลงทะเบียนใช้งานล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport นะคะเพื่อรับสิทธิ์ใช้งานแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเขาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกันแบบล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็ข้อมูลล่าสุดในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเลยนะ 8:13 นาทีเนี่ยทางกระทรวง DE เขามีการเปิดเผยยอดนะคะตัวเลขผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 1,097,114 รายค่ะโดยประชาชนที่สนใจเนี่ยนะคะก็สามารถดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net โดยมีขั้นตอนก็คือเข้าสู่เว็บไซต์เนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติโดยระบบเนี่ยไม่รองรับการใช้งานผ่านโหมดนะคะprivate window แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกหรือว่าเข้าสู่ระบบ

0: ด้วยบัญชี Google นะคะ Microsoft หรือว่า Apple ค่ะโดยกรอกข้อมูลนะพร้อมกับกดยอมรับข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการแล้วก็ให้ยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีเพื่อความรวดเร็วก็จะสามารถสร้างบัญชีได้สำเร็จนะคะแล้วก็ระบบก็จะดำเนินการสร้างบัญชี AI Pass นะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานนั่นเองนี่แหละค่ะก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็จะสามารถใช้งานได้เนี่ยตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะสำหรับ TH AI Passport นั่นเองแล้ววันนี้ค่ะกับข่าวคราวนะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยโอ้ก็มีสัญญาณที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ละเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยนะคะเขาเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านแบบรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเขาขู่ว่าเขาจะใช้สงครามเศรษฐกิจพร้อมกับจับตาผลกระทบเนี่ยนะคะต่อราคาน้ำมันให้ดีค่ะในช่วงระยะเวลานี้โดยสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะคุณผู้ฟังคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยยังคงตึงเครียดเลยทีเดียวหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะออกมาประกาศเอาไว้ค่ะบอกว่าวอชิงตันเนี่ยเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยพร้อมกับบอกค่ะว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะช่วยลดความจำเป็นในการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ซึ่งคำประกาศที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็มีขึ้น1วันแล้วค่ะหลังจากที่ทางประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยขู่ใช้มาตรการสงครามเศรษฐกิจแล้วก็เตือนประเทศไหนก็ตามเนี่ยที่ไปให้ความช่วยเหลืออิหร่านในรูปแบบใดๆก็ตามจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนี่ให้ทุกประเทศเนี่ยบอยคอตตัดขาดอิหร่านเลยนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะเปิดเผยรายละเอียดของมาตรการชุดใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกเองก็มีการปรับตัวขึ้นนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3สัปดาห์ด้วยหลังจากที่มีคำขู่ที่ว่านี้ออกมาเนื่องจากนะคะนักลงทุนเนี่ยก็กังวลแล้วค่ะว่ามาตรการกดดันอิหร่านเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางในขณะที่นะคะสงครามที่ดำเนินมานานเกือบ6เดือนเนี่ยก็ทำให้น้ำมันหลายล้านบาร์เรลไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ตามปกติค่ะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำมันเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดนะคะกับในช่วงสถานการณ์ที่มันกำลังตึงเครียดอย่างมากเลยทีเดียวในตะวันออกกลางเวลานี้นะคะโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเขายังเล่นกันไม่เลิกเลยคือทางน้ำตรีคลังเนี่ยของสหรัฐเนี่ยออกมาบอกเลยว่าหากสหรัฐเนี่ยใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุดมีแนวโน้มค่ะว่าจะช่วยลดความจำเป็นในการกลับมาใช้กำลังทหารขนาดใหญ่แล้วก็ย้ำด้วยว่าการคว่ำบาตรครั้งใหม่จะเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ในการกดดันอิหร่านและก็ความขัดแย้งครั้งนี้นะคะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันรายและมันก็ขยายวงไปถึงประเทศต่างๆด้วยนะคะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วก็สร้างความผันผวนให้กับตลาดโลกมากเนี่ยนะคะหลังจากที่อิหร่านเนี่ยเขาก็มีการแสดงศักยภาพในการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันโลกค่ะมาเรื่องของป้าดากันต่อคุณฟังคะยังเคลื่อนไหวไม่เลิกนะคะสำหรับป้าดาค่ะก็มาวันนี้ล่าสุดเนี่ยป้าดาเนี่ยนะคะพร้อมกับป้าบัวไข่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกทายาทแล้วก็ผู้ติดตามนะคะวันนี้เขาไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานนะคะการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดเนี่ยตามระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์ไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะได้ประสานกับทางคุณธีรเดช จันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะเนื่องจากว่าไม่พบรายชื่อของวัดป่าอดุญญารามในทำเนียบของสำนักงานพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะซึ่งก็ว่ากันว่าเนี่ยนะคะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกกับทางป้าดาไปบอกว่าเป็นความลับนะคะก็ให้ไปอุทธรณ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเอาค่ะว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าคุณเล็กวาสนานานุ่มมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคือแซวนายกนิดหนึ่งนะวันนี้เราเห็นภาพกันแล้วนะนายกอยู่
0: ใช่ใช่เผาเบาลีใช่ไหม
2: อะไรนะ
0: เผาเมาลีใช
2: ่ไห
0: มอ๋อ
2: ใช่อันนั้นก็ด้วยนะก็คือประเพณีต้อนรับของเมาลีเขานะคือเขาเรียกว่าฮงงี่เม
0: ื
2: ่อก่อนเลยก็เคยไปทำข่าวนี่แหละอุ้ยตอนนั้นสมัยนายกยิ่งรักตอนนั้นไม่รู้ได้คิวเป็นคิวของบางกอกโพสต์ที่ต้องตามนายกไปพอดีไงแล้วก็มันก็จะเป็นประเพณีชนจมูก

0: ามันจะเป็นตามประเพณีของเมารีเท่านั้นแหละแต่ว่าวันนี้ที่โฟกัสก็คือว่านายกเนี่ยเขาไปเยี่ยมที่โรงงานผลิตเครื่องบินใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ใช่
0: ใช่นายกเขาก็คือเชื่อได้ว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่านายกอนุทินเนี่ยเป็นนักบินใช่ไหมเขาก็ให้มาลองนั่งแต่ว่าลองนั่งเฉยๆนะไม่ได้บินก็คือลองนั่งเครื่อง TC4 แต่ว่าต้องบอกว่า CT4 เนี่ยเป็นเครื่องที่ฝูงบิน60เมื่อก่อนเนี้ยกองทัพอากาศก็ยังเคยใช้เครื่องเนี้ยนะเขาเรียกว่าเครื่องชิคเก้นเป็นเครื่องฝึกนักบินแบบเบื้องต้นเลยประถมเลยนะของโรงเรียนการบินก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าพวกภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่สำหรับการฝึกบินเลยแต่ว่าวันนี้จะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดว่านอกจากเคยเครื่องของบริษัทเนี้ยเคยเป็นเครื่องทำฝนหลวงในสมัยในหลวงร.9แล้วอันนึงก็คือบอกว่าแม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีสุทิดาเนี่ยก็ยังฝึกบินด้วยเครื่อง TC4 รุ่นนี้นะมันก็จะมีหลายเวอร์ชันนิดนึงก็คืออันนี้ด้วยซึ่งเชื่อได้ว่านายกรัฐมนตรีช่วงนี้เนี่ยเรื่องว่าพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาเนี่ยท่านทรงบินด้วยมาซึ่งช่วงนี้เราก็ทราบกันดีวันก่อนเราคุยกันเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมพี่แดงที่ว่าท่านกำลังไปฝึกเครื่องบินกริปเทนใช่แต่ว่าก็มีคนถามโทรมาถามเยอะไลน์มาถามเลยบอกว่ามีภาพพระองค์ท่านไปฝึกไหมเพราะว่าคิดว่ากองทัพอากาศจะเปิดเผยไงแล้วบอกว่ามันเป็นการส่วนพระองค์นะเป็นการส่วนพระองค์ก็เดี๋ยวพอท่านนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีแหละก็คงต้องเป็นทีมงานของสำนักพระราชวังนะอันนี้คือเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านยังฝึกอยู่นะยังไม่ได้แบบโอ้โหท่านใช้เวลาฝึกต้องเท่าไหร่2สัปดาห
1: ์2อาทิตย์อ่ะวันที่4อ่ะเสร็จอ่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใจเย็นๆนะแหมบอกอยากเห็นอย่างไรแต่ว่าที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นภาพเป็นพระฉายาลักษณ์ของพระองค
1: ์
0: ตั้งแต่ตอนเป็นนักบินแต่ว่าภาพจริงที่กับกริปเทนเนี่ยยังไม่เคยมีการแตกจ่ายนะแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ AI ด้วยนะพี่เด้งอีกไม่นานเกินรอเราคงได้เห็นพระอะไรนะพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาอยู่แล้วนะพี่เด้งนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะมาเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะจากที่เมื่อวานนี้ที่ได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยแล้วก็จริงๆเมื่อวานมีหลายข้อมูลที่ทางในพื้นที่เขาก็ขอสื่อนะพี่ว่าอย่าเอามาออกเพราะว่าพอออกแล้วเขมรมันจะตื่นว่าเรารู
1: ้
0: หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวไปเยอะเนี่ยพี่นะบางทีก็เขาอาจจะบอกได้ไม่หมดนะพอฉบับหนึ่งลงใช่ไหมพอฉบับหนึ่งลงฉบับที่อื่นเนี่ยก็ต้องลงเหมือนกันนะอย่างเช่นข้อมูลเรื่องของรถถังนะรถถังของเขมรที่เอามาซุกแอบจอดไว้ตรงฝั่งตรงข้ามกับเนิน350น่ะตอนแรกเขาก็ขอว่าเอ้ยสื่ออย่าออกอย่าเอาออกข่าวเลยเพราะถ้าเขมรรู้ว่าเรารู้เนี่ยเขมรมันจะย้ายที่ตั้งแต่ปรากฏว่าก็มีสื่อออนไลน์ลงไปนะพอลงไปทุกฉบับก็ต้องลงไอ้เราก็ต้องลงแต่เราก็เลยต้องโทรไปบอกเขาก่อนว่าเฮ้ยพี่ขออนุญาตลงนะเพราะว่าสื่อออนไลน์ทุกสื่อเนี่ยเขาก็ลงกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมแก้ปัญหากันเองนะไม่ละคือมีหลายข้อมูลอะแต่ยังไงก็ตามนะต้องบอกนะว่าในพื้นที่ด้านตรงข้ามจังหวัดสุรินทร์เนี่ยอย่างเช่นปราสาทตาควายเนิน350อะไรเนี่ยคือเขมรเขาก็มีความเคลื่อนไหวจริงนะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเขมรเขาจะใช้กลยุทธ์นะอย่างที่เคยเล่าอ่ะว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาจะเข้ามาติดกับเราเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เราใช้เครื่องบินรบเวลาถ้าสมมุติมีการสู้รบแต่ว่าพื้นที่นี้เนี่ยเขาจะแตกต่างเขาจะถอยออกไปไกลประมาณ2กิโลนิดๆนะเพื่อที่ว่าทางเราก็เลยอ่านว่าเขาก็กะว่าถ้าเขาถอยออกไปไกลเนี่ยเขาก็จะคงจะใช้พวกอาวุธยิงสนับสนุนเช่นปืนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะยิงกลับมาในแนวรบที่เราวางกำลังได้เพราะนั้นคือการขยับแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังไว้เช่นกันนะแล้วที่สำคัญคือเขาก็เอารถถัง10คันนะพี่เด้งมาซุกไว้ตามสมทุมพุ่มไม้แถวๆนั้นแต่ว่ามันจะลึกเข้าไปประมาณกิโลกว่าพี่เด้งเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็เป็นการสะท้อนว่ากัมพูชาเนี่ยแม้ว่าในภาพรวมนะว่ากองทัพเนี่ยจะประเมินว่าการสู้รบเนี่ยจะยังคงไม่มีเร็วๆนี้หรอกนะแต่อย่างที่บอก

เลยว่าเขาที่เขาประเมินเมื่อวานเนี้ย3ข้อเนี่ยคือมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะหากว่ามีคำสั่งจากระดับบนของเขามาเนี่ยก็อาจจะเกิด

0: น้องหมาเจอน้องหมาเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นน้องหมาเขมรพี่
1: อ้าวเหรอสงสัยอยู่ทางนู้นอดอยากมั้ง
0: คือไม่คือเนื่องจากว่าพวกนี้เขาอยู่ฐานเขมรเก่าแล้วพอเราเข้าไปไล่ฐานเขมรออกเรายึดแผ่นดินคืนไงหมาเขาไม่ได้ไปด้วยไงหมาก็ยังอยู่ที่ฐานทหารไทยนี่แหละนะเพราะฉะนั้นแต่ทหารไทยเราแน่นอนมีมนุษยธรรมดีนะหมาเขมรก็ไม่เป็นไรนะเราก็เลี้ยงดูให้อาหารดูแลอย่างดีนะจนมีคนแซวบอกเฮ้ยหมาฟังชิปหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แล้วก็แซวกันขำๆก็คือแต่ว่าพวกเนี้ยพวกน้องหมาเนี่ยเขาก็ยังคงเดินไปเดินมาข้ามฝั่งระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ว่าอันนึงอ่ะเหมือนจะว่าเขารับเคราะห์แทนก็ได้ที่แดงเพราะว่าอาตอนนั้นที่เรารายงานไปว่าไปเตะลวดสะดุดใช่ไหมลวดสะดุดซึ่งมันเชื่อมกับไอ้ระเบิดแสวงเครื่องของเขมรที่ทำให้บาดเจ็บเมื่อวานนี้รายงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวก่อนหน้านี้มันมีประมาณ2ตัวที่ข้ามไปแล้วก็ไปเหยียบกับระเบิดเลยคือเราก็ว่าอุ้ยโดยน้ำหนักของน้องหมาเนี่ยกับระเบิดมันทำงานได้ด้วยเหรอแต่ว่าอันนี้เป็นรายงานนะเป็นรายงานว่าน้องหมาเหยียบกับระเบิดแล้วก็และตายเลยนะสองตัวเนี่ยตายเลยแต่อีกตัวหนึ่งที่เหยียบเดินเตะรั่วสะดุดเนี่ยอันนี้บาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตแต่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าฝั่งเขมรเนี่ยเขาก็วางอาวุธดักเราไว้นะวางทุ่นระเบิดในหลายรูปแบบดักทหารไทยไว้เลยเพราะเขาก็กลัวว่าวันหนึ่งถ้ารบกันแล้วทหารไทยบุกยึดเข้าไปเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยมีการวางทุ่นระเบิดในลักษณะต่างๆแบบนี้นะอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชาแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบรุกในเวลานี้แต่ก็มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะพี่เด้งนี่แหละแล้วก็บอกไงบอกว่าในส่วนของเรื่องของบังเกอร์อย่างที่เราขึ้นไปแล้วเราไปส่องดูก็จริงนะพี่เด้งเขาสร้างบังเกอร์เยอะมากแล้วบังเกอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันหนาสุดๆหนากว่าเดิมอีกถ้าเราเคยเห็นนะบนเนิน350ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนว่าทำไมเราถึงโหทำลายย่า F16 เนี่ยทิ้งระเบิดเท่าไหร่เนี่ยบังเกอร์ก็ยังไม่สะเทือนเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมมาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้ารบกันวันหนึ่งเขาต้องโดน F16 เพราะฉะนั้นบังเกอร์เขมรเนี่ยถึงแข็งแรงมากแล้วยิ่งชุดใหม่เนี่ยนะชุดใหม่ที่บังเกอร์ที่เขาสร้างหลังการสู้รบรอบ2เนี่ยยิ่งหนากว่าเดิมพี่แดงโอ้โหแบบคือแต่แน่นอนการสร้างบังเกอร์หนาๆเนี่ยมันก็ต้องมีทุนนะเมื่อวานจากรายงานในพื้นที่เขาก็โฟกัสไปในแนวทางเดียวกันแหละว่าทั้งเรื่องของโดรนระบบแอนตี้โดรนแล้วก็พวกเงินที่เอามาใช้ในการสร้างฐานที่มั่นเนี่ยก็เป็นจากพวกจีนเทาเช่นเดิมนะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าจีนเทาเนี่ยก็คือไปซัพพอร์ตทหารเขมรเนี่ยในทุกชายแดนเลยทุกด้านเลยนะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจีนเทาเขาก็อยากให้ทหารเขมรเนี่ยยึดพื้นที่คืนนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งสแกมเมอร์แหล่งอะไรพวกนี้อย่างโอสเมดอย่างธมอดานะอย่างที่เคยรายงานไปนะพี่เด้งมาตบท้ายกันเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารนะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะอย่างที่รายงานไปว่าการประชุม6เสือกลาโหมนะที่มีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานพร้อมด้วยผบ.เหล่าทัพเนี่ยก็คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะก็เป็นการข้อสุดท้ายแล้วจากนั้นก็จะส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้านะส่วนตำแหน่งแม่ทัพภาค4ก่อนหน้านี้ที่มีรายงานข่าวตามสื่อว่ามีการเปลี่ยนนะก็มีการยืนยันมาแล้วนะว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผบ.ทบ.เนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะพี
1: ่
0: มีรายงานเลยว่าทุกทัพภาคเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเลยก็คือนโยบายไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนรอบบ้านทุกด้านเลยควรจะต้องให้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะส่วนใหญ่อะแม่ทัพภาคเป็นกันปีนึงแล้วก็ขยับปีนึงแล้วก็ขยับมันทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็เลยมีข่าวว่าแม่ทัพภาคไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาค4แม่ทัพภาค3แม่ทัพภาค2เนี่ยก็จะยังคงเป็นคนเดิมนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร26ของพลเอกพนาอยู่แล้วนะอย่างแม่ทัพภาค4เนี่ยพลโทนรทิตโพยนอกก็คาดว่าจะได้นั่งเป็นแม่ทัพภาค4ต่อไปนะส่วนตำแหน่งแม่ทัพภาค1เนี่ยก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแม่ทัพภาคเลยแล้วแม่ทัพภาค1เปลี่ยนมั้ยแม่ทัพภาค1พลโทวรยศเนี่ยก็ แม่ทัพภาคหนึ่งมีหน้าที่อีกอันนึง

0: ่นกันนะก็คือดูแลชายแดนด้านสระแก้วนะก็คือการบัญชาการรบเนี่ยมันก็ต้องต่อเนื่องนอกจากนั้นผบ.ชก.ทม.ยังเป็นผบ.ชก.ทม.รอ904คุมฐานคอแดงด้วยก็เป็นหน่วยที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีรายงานข่าวเช่นกันนะว่าก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแม่ทัพภาคหนึ่งด้วยนะพี่เด้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอดูนะนี่เป็นแค่รายงานข่าวนะเพราะว่าตราบใดที่โผเนี่ยยังไม่เข้าสู่ยังไม่ผ่านการโหวตการประชุมของ6เสือกลาโหมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะเพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยเขาก็มีการวัดพลังกันเหมือนกันนะบางคนก็อาจจะอยากขยับนะแต่ว่านโยบายยังไม่ขยับนะเพราะฉะนั้นรอดูโดยเฉพาะแม่ทัพภาคหนึ่งเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคนที่จะขึ้นเป็นผบ.ทบ.คนต่อๆไปด้วยนะพี่เด้ง
1: อ่ะว่าในทางนี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อพรุ่งนี้มาไหม
0: ไปค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์หรอเร็วจัง
1: อ่ะโอเคพรุ่งนี้เจอกันรับลงพลางค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเจเสร็จลุยต่ออำเภอปัวผนึกปอพอและโยธาเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเจเสร็จไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและทรัพย์สินโดยตรงเพื่อประเมินความเดือดร้อนและวางแผนจัดสรรทรัพยากรให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานทั้งปภ.โยธาธิการและผังเมืองการประปาส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและกำลังอาสาสมัครโดยระดมกำลังคนเครื่องจักรและทรัพยากรเข้าพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเก็บกวาดดินโคลนและขยะทำความสะอาดบ้านเรือนและฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบนายเจเซตกล่าวว่าการช่วยเหลือหลังน้ำลดต้องเดินหน้าต่อทันทีเพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีโคลนและสิ่งสกปรกตกค้างรวมถึงทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจึงต้องระดมกำลังคนและเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการจริงน้ำลดแล้วงานของเรายังไม่จบสิ่งที่ทำต่อคือการเร่งฟื้นฟูทุกด้านอยากให้พี่น้องชาวปัวกลับเข้าบ้านกลับมาทำมาหากินและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดตำรวจชิงแสนสกัดไอซ์500กิโลแก๊งขนยาทิ้งรถหนีก่อนใช้โดรนไล่ล่ารวบคนขับตำรวจสภ.เชียงแสนส่วนที่กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองและตำรวจตระเวนชายแดนหลังรับแจ้งว่าจะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงนำกำลังตำรวจวางกำลังตามเส้นทางที่คาดว่าขบวนการจะใช้เดินทางกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับมาจากพื้นที่อำเภอแม่สายใช้เส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านได้บ้านป่าทอนเพื่อหลบด่านตรวจแม่มะโดยมีรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยทำหน้าที่นำทางขับมาก่อนบริเวณเส้นทางจอมกิติก่อนนำรถนำทางจะเร่งเครื่องหลบหนีไปได้ส่วนรถที่คาดว่าใช้ลำเลียงยาเสพติดได้หลบหนีไปทางบ้านได้ก่อนรถคันดังกล่าวกลับขับหนีจนสามารถสกัดได้บริเวณวัดบ้านได้ธรรมประสิทธิ์หมู่ที่3ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนแต่คนขับเปิดประตูรถวิ่งหลบหนีไปทิ้งรถไว้ในที่เกิดเหตุจากการตรวจค้นภายในรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิพบไอซ์ยาเสพติดให้

0: โทษประเภทหนึ่งบรรจุในกระสอบจำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมเบื้องต้น500กิโลกรัมส่วนรถยนต์ดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นรถเช่าจากพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายทั้งนี้พันตำรวจโทกฤตกรจันกันจินะสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เกาะช้างอำเภอแม่สายได้นำอากาศยานและคนขับหรือโดนเข้าสนับสนุนภารกิจติดตามตัวผู้ต้องสงสัยร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมตัวนายพานุพงศ์ซึ่งเป็นผู้ขับรถขนยาเสพติดได้บริเวณคูน้ำภายในสวนของเอกชนในพื้นที่บ้านได้ห่างจากจุดทิ้งรถประมาณ800เมตรถึง1กิโลเมตรเนื่องจากคนร้ายได้ยิงเสียงโดนและพยายามวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงเจอตัวและถูกจับกุมในที่สุดใช้เวลาติดตามค้นหาประมาณ3ชั่วโมงพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปตม.ชลบุรีถือหมายแดงอินเตอร์โพลบุกจับนายหน้าเขมรหลอกแรงงานลงเรือประมงพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.ชลบุรีพร้อมด้วยนำกำลังชุดสืบสวนปราบปรามตม.จังหวัดชลบุรีเข้าจับกุมนายรินอายุ41ปีสัญชาติกัมพูชาบริเวณศาลาสะพานปลาสัตหีบหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงของอินเตอร์โพลในคดีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกองการต่างประเทศได้รับการประสานจากตำรวจสากลอินเตอร์โพลว่ามีผู้ต้องหาชาวกัมพูชาตามหมายจับคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปทำงานอยู่ภายในเรือประมงบริเวณสะพานปลาสัตหีบจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุดจากข้อมูลตามหมายจับระบุพฤติการว่าระหว่างปี2561ถึง2562ผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการได้ล่อลวงเหยื่อจำนวนมากในกัมพูชาโดยชักชวนให้เข้ามาทำงานเป็นคนงานเรือประมงที่ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ประเทศไทยพร้อมสัญญาณว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาทจากนั้นผู้ต้องหาได้นำเหยื่อเข้ามายังประเทศไทยก่อนส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการในประเทศปลายทางโดยมีการยึดหนังสือเดินทางจำกัดเสรีภาพข่มขู่ทำร้ายร่างกายและบังคับให้ทำงานบนเรือประมงต่อมาคนงานบางส่วนสามารถหลบหนีออกจากเรือขณะจอดเทียบท่าและรวมตัวกันเข้าแจ้งความจนนำมาสู่การออกหมายจับผู้ต้องหารายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับชัยชนกประกาศยกระดับคลาวแห่งชาติเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT จัดงานสัมมนาโกลฟ์คลาวด์2026 Digital Infrastructure for the Government of the Future สะท้อนความก้าวหน้าศักยภาพและโอกาสของเทคโนโลยีคลาวด์ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัลโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานนายชัยชนกเปิดเผยถึงการใช้งาน IT ภายใต้โครงการระบบคลาวด์กลางของภาครัฐ GDCC ว่าขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความตื่นตัวของหน่วยงานภาครัฐในการใช้งานคลาวด์เพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยปัจจุบันคลาวด์กลาง GDCC ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆรวมกว่า 4,000 ระบบงานรวมถึงระบบงานใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นต่อ ่อเนื่องทันทีการใช้งานคลาวด์ GDCC ที่เติบโตดังกล่าวได้ส่งผลให้โครงสร้างระบบ

0: การภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบสำหรับในปี2570ประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า30%คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,134 ล้านบาทสิงคโปร์เปลี่ยนแผนถางป่าสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลสิงคโปร์จำเป็นต้องประกาศปรับแผนพื้นที่ป่ามาจูเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยของรัฐหลังเผชิญกระแสคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนกว่า 49,000 คนที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนไปพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมหรือสนามกอล์ฟแทนการทำลายพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่อย่างจำกัดแรงกดดันดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลระบุว่าป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า113ชนิดรวมถึงสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตประกอบกับนักวิจัยเตือนว่าการทำลายป่าสมบูรณ์จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสุขภาวะของประชาชนรัฐมนตรีการพัฒนาเมืองยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนโครงการจะทำให้การสร้างที่พักอาศัยได้ลดลงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
8: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
10: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
11: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการ

0: ขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เย็นวันศุกร์ที่21สิงหาคมต้องรายงานข่าวตอนนี้เรื่องของน้ำป่าไหลหลากมันต้องชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเด้งนะครับชั่วโมงนี้ณตอนนี้ครับที่จังหวัดน่านนั้นโอเคครับเด้งก็คือว่ายังไม่ปกตินะครับแต่ก็คือว่าควบคุมได้เอาอยู่พูดง่ายๆเนี่ยเด้งนะ
2: แต่ต้องรอรุ่นมาที่23อีกที
1: นั่นสินั่นสิตอนเนี้ยแต่คนเสียชีวิตนะครับ
2: เพิ่มอีกรายนึงเป็น3รายแล้ว
1: เออแต่ที่อื่นอีกนะครับอย่างที่แม่สอดอ่ะ
2: วันนี้หลายพื้นที่มาก
1: เลยนะใช่ใช่ใช่
2: ที่ปปเขาส่งเตือนกันอ่ะ
1: เออครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับมันมาเรื่อยๆนี่นะ
2: ค่ะ
1: อย่างที่แม่ฮ่องสอนนะครับแม่สอดก็ดีแม่สอดจังหวัดตากก็ดิ่งลำแม่น้ำเมยเห็นไหมโอ้โหริมเมยเมื่อคืนนี้พี่น้องประชาชนนะครับจู่ๆครับมันมาเลยนะตั้งเมตรกว่าๆนะนะครับก็ต้องขนข้าวขนของขึ้นที่สูงครับแต่ตอนนี้เทศบาลเมืองลมสักครับขึ้นธงแดงเนาะเด้งนะ
2: ใช่
1: เตือนระดับนะครับระดับน้ำป่าสักเข้าสู่ขั้นวิกฤตครับโอ้สูงเท่าไหร่ครับ7เมตร43เซนน่ะโอ้ระวังครับเตรียมยกของขึ้นที่สูงแม่น้ำตัวนี้ก็คือว่ามันล้นแล้วครับเด้งไม่รู้จะทำยังไงครับนี่นะอันนี้เป็นการเตือนจากชนประธานของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่เตือนพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอ้าวแจ้งข่าวสารกันเลยครับ
2: ก็คือที่ลมสักที่เพชรบูรณ์เนี่ยช่วงเย็นวันนี้แล้วก็ค่ำวันนี้นั่นแหละจะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากเพราะว่าน้ำเนี่ยคาดว่าคงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่
1: อง
2: ตั้งแต่ค่ำวันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์ซึ่งว่ากันว่าเนี่ยในอำเภอหนองสักเนี่ยจะมี5ตำบล นะคะที่ทางปภ.เขาเตือน5ตำบลจะประกอบไปด้วยตำบลห้วยไร่ตำบลสักหลงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่แล้วก็ตำบลปากดุของอำเภอหนองสักนี่แหละค่ะที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะแล้วเขาก็เตือนว่าใน5ตำบลเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถแล้วก็เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญและที่สำคัญเขาต้องเตือนพ่วงท้ายระวังไฟดูด
1: ครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากคราวนี
2: ้
1: นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมเด้ง
2: ใช่
1: แต่เตรียมลงพื้นที่นะครับตรวจน้ำท่วมจังหวัดน่านหลังจากกลับเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
2: ์
1: บ่ายแล้วไปบนเลยไปเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดเด้งนี่เป็นการเปิดเผยของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับบอกว่าขณะนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลอยู่ระหว่างการปฏิบัติเยือนออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับขณะเดียวกันนายกยังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือชาวบ้านครับซึ่งตอนนี้เตรียมที่จะลงพื้นที่ทันทีหลังจากเดินทางกลับมีกำหนดกลับจากถึงประเทศไทยนะครับช่วงค่ำของวันที่22วันพรุ่งนี้ที่เด้งนะแล้วก็เช้าวันที่23นะครับสคท่านจะไปที่จังหวัดน่านทันทีเลยครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นก็จะไปต่อที่อุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมนะครับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ช่องอ่านมาอุบลเมื่อวันที่17สิงหาที่ผ่านมานี่เองครับ
2: วันนี้นะประเด็นที่คนพูดถึงกันมากเลย
1: เออ
2: นั่นก็คือประเด็นชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนันท์รัตนราชกัญญานะคะองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์สิริวัณวรีเนี่ยทรงรับบทบาทสำคัญเลยค่ะนะคะตามคำทูลเชิญของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็คือมีการนำเสนอมุมมองแล้วก็พระวิสัยทัศน์ในการผลักดันศักยภาพแฟชั่นไทยสู่เวทีระดับนานาชาตินะคะผ่านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยเนี่ยเพื่อใช้ในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ที่เมืองนาโกย่าก็ชูคอนเซ็ปต์ The Art of Unity ก็เพื่อเป็นการประสานภูมิปัญญาเนี่ยนะครับผ้าฝ้ายย้อมคลามคือผ้าที่ใช้ในการแต่งครั้งนี้เนี่ยเป็นผ้าไทยนะเป
1: ็
2: นผ้าฝ้ายย้อมคลามนะคะดอนกอยโมเดลค่ะแล้วก็มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะมาสู่ดีไซน์แบบร่วมสมัยเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายทอดพลังความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเลยผ่านแบรนด์สิริวัณวรีนั่นเองนะคะซึ่งโฉมผลงานของการออกแบบชุดพิธีการครั้งนี้เนี่ยพระองค์ท่านทรงใส่โชว์เลยพร้อมกับทัพนักกีฬาไทยนั่นแหละ อุ๊ยออกมาสวยมาก ซึ่งสำหรับนะคะชุดนี้จะใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงวันที่19 กันยายนนี้นะคะแล้วก็

0: พิธีปิดจะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมค่ะ
1: ครับเห็นภาพแล้วครับเด้งนะมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆนะสีสันนะครับสวยมากแต่อย่างว่านะครับได้นายแบบนางแบบนี่หล่อเท่ทุกคนนะเด้งมันยิ่งเสริมบารมีเลยนะ
0: คือเสื้อสูทอย่างเงี้ยคือเสื้อสูทเนี่ยเขาตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะ
1: น่
0: า
1: ถูกต้อง
0: เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะซิลเลตแจ็คเก็ตแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของแบรนด์อยู
1: ่
0: แล้วก็เป็นการตกแต่งรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยนะคะพร้อมๆกันไปกับกระดุมที่พิมพ์โลโก้แบรนด
1: ์
0: แล้วเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยอุ้ยสวยมากเลยเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ปกเสื้อทรงยาวปลายแหลมนะคะแล้วก็ปักแบบลวดลายพิเศษค่ะบริเวณแผงอกก็จะบอกเล่าเรื่องราวนะคะการเชื่อมโยง2วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นนะคะแล้วกางเกงก็จะเป็นกางเกงขายาวก็จะใช้ผ้าสูทสากลโทนสีเดียวกันนี่แหละค่ะกับเสื้อสูทนะแล้วเขาก็จะเพิ่มดีเทลเปิดปลายขาด้านข้างแล้วก็จะมีตัวล็อกนะคะที่ปรับขนาดเอวแล้วก็มีการประดับโลโก้นกยูงสัญลักษณ์ประจำแบรนด์ด้วยแล้วก็ยังมีเน็กไทอีกนะที่จะเข้ามาเติมเต็มความเนี๊ยบด้วยการผูกปมแบบไดมอนด์น็อตซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสิริวรรณวรีนั่นเองนะคะ
1: โอ้นะผ้าย้อมครามสวยนะเด้งนะภูมิปัญญาของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่ว่ามากที่สุดก็คืออยู่ที่จังหวัดสกลนคร
0: ค่ะ
1: โอ้ครั่งเยอะเด้งแล้วก็ใบชักใบครามครับใบครามนี่ก็ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับโหเขาเอามาเด้งผมเคยไปทำรายการบ่อยๆนะครับไปตรงนั้นนี่หลายรอบแล้วครับทำเป็นอุตสาหกรรมชุมชนให้ได้เด้งชาวบ้านเขาครับแบ่งหน้าที่กันทำเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ว่าออกมาโอ้โหรูปร่างนะครับยิ่งไปส่งเสริมเรื่องของแบรนด์ตีแบรนด์แล้วก็ไปส่งเสริมเรื่องของการออกแบบดีไซน์มาเด้งน
0: ะ
1: มันเท่เมื่อก่อนใครใส่เสื้อผ้าย้อมครามนะครับบอกว่าโอ้ยชาวนาชาวสวนชาวนาชาวสวน
0: อุ่นเขามาออกแบบนะ
1: โอ้
0: สวย
1: ครับนี่นะเห็นไหมนะครับผงาดโลกเราไปเด้งนะข่าวนี้นะเอาจากข่าวดีๆนะครับต่อไปเป็นข่าวร้ายบ้างครับ
0: อ
1: าวุธปืนเด้งโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี
0: ้
1: คลังแสงเลยมีพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เด้ง
0: เนาะตรงไหนอ่ะ
1: โอ้ยบางรักอะครับดูสิใจกลางกรุงไหมนะครับนั่นแหละครับวันนี้ได้เห็นภาพนะครับที่ทางตำรวจนะครับในสังกัดกองบรก6นะครับตำรวจนครบาลนี่นะเนี่ยนะไปจับกลุ่มพร้อมกับแถลงข่าวเลยครับชื่อว่านายสุภพลครับเด้งอายุ46ปีนะของกลางอาวุธปืนยี่ห้อโค1911จำนวน1กระบอกครับไทยประดิษฐ์7กระบอกรวม8กระบอกครับแล้วก็เครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งรวมของกลาง13รายการปรากฏว่าจับได้นะครับที่บ้านในพื้นที่ซอยพญาดำรงแขวงมหาพฤทธรามเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับหัวค่ำเมื่อวานนะเด้งนะนะเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าได้ไงครับได้รับแจ้งว่ามีเสียงดังคล้ายกับอาวุธปืนภายในบ้านหลังนี้ครับนำกำลังไปตรวจสอบไปพบผู้ต้องหาแล้วก็พี่ชายยืนอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับทั้งสองยอมรับว่าเป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับเจ้าที่ทำการตรวจค้นบ้านพักทันทีเด้งโอ้โหกระสุนปืนลูกซองครับเบอร์12จำนวน1นัดครับบนที่นอนของผู้ต้องหาแล้วก็อาวุธปืนไทยประดิษฐ์8กระบอกครับพร้อมเครื่องกระสุนปืนนะฮะของกลางซุกซ่อนกระจัดกระจายอยู่ภายในห้องของผู้ต้องหาครับสอบสวนนะครับนายสุภพลให้การออกว่าอาวุธปืนบางกระบอกได้ทำขึ้นมาเอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยเห็นไหมลุงอาวุธปืนเถื่อนครับทำขึ้นมาเองแต่เขาบอกว่าเก็บเพื่อสะส
0: ม
1: รวมถึงอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนดังกล่าวนี้ก็เพื่อนให้มาเด้งโอ้ยมอบให้กันเฉยๆเลยของประเภทปืนนี่นะเบื้องต้นครับจึงนำตัวของผู้ต้องหานะครับพร้อมของกลางนะครับแจ้งความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันพื้นที่ใจกลางเราก็รับสภาพอย่างนี้ครับเด้งทำเองหมดครับไม่งั้นปืนเถื่อนนะมันจะน้อยได้ไงเด้งมากเต็มประเทศอ่ะ
0: แล้วพอพูดถึงเรื่องของปืนนะไอ้เรื่องแบบขู่กราดยิงเนี่ยก็ยังมีอีกแล้วนะ
1: อ้าวเอาที่ไหนอยู
0: ่คราวนี้นี่ที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นที่หนองคายเอาวิทยาเขตหนองคายโรงเรียน
1: นี่คือแบบอีกแล้วเหรอ
0: มันไปมีข้อความเนี่ยในอยู่ในกลุ่มไลน์แบบ open chat อ่ะที่มีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยที่ขายของอยู่ในตลาดแรงคือหน้ามอขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะซึ่งคือคนนี้เขาเข้ามาโพสต์ข้อความนะในกลุ่มไลน์เนี่ยบอกว่าวันนี้จะเข้าไปยิงจุดๆให้หมดเลยพอพิมพ์ข้อความเสร็จปุ๊บนะก็ลบข้อความออกแล้วไม่นานเนี่ยคนที่โพสต์เนี่ยก็ออกจากกลุ่มไปแล้วก็พบว่าคนที่โพสต์เนี่ยเพิ่งจะเข้าร่วมในกลุ่มเนี่ยไม่นานด้วยทีนี้พอหลังจากพบข้อความปุ๊บใช่ไหมทางโรงเรียนสาธิตค่ะเขาก็ไปแจ้งกับทางผู้กำกับสภ.เมืองหนองคายอย่างที่ทราบเอาไว
1: ้
0: พอหลังจากนั้นเนี่ยนะทางผู้กำกับเนี่ยก็พร้อมกับ

0: รองผู้กำกับเนี่ยนำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสายตรวจแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษทั้งในและนอกเครื่องแบบเลยค่ะเอาไปตรวจสอบแล้วก็ได้หารือนะคะกับทางผอ.โรงเรียนสาธิตพร้อมกับคณะและพอช่วงสายก็ปรากฏว่ามีผู้ปกครองจำนวนมากเนี่ยนะทราบข่าวก็พากันไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยก็กังวลนะแล้วก็ขอรับลูกหลานตัวเองได้กลับทางตำรวจค่ะก็ออกตรวจนะบริเวณโดยรอบแล้วก็มีการตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อความด้วยนะคะเพื่อหาคนโพสต
1: ์
0: มาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทีนี้ช่วงนี้ผู้กำกับสภ.เมืองหนองคายก็บอกว่าเขาก็เพิ่มแล้วนะกับความระมัดระวังในสถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยโดยจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับทั้งในและนอกเครื่องแบบเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังก็ขอความร่วมมือนะคะทางโรงเรียนค่ะให้เข้าออกประตูด้านหน้าเพียงด้านเดียวเลยเนื่องจากว่าในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายอยู
1: ่
0: ที่เปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะนั้นก็ขอให้งดใช้ประตูอีกด้านหนึ่งคือด้านพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูโรงเรียนด้วยว่าให้ตรวจสอบรถที่เข้าออกทุกคันค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองว่าให้ลดกระจกลงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบคือถ้าหากเห็นใครก็ตามที่แบบแปลกหน้าแปลกตาเนี่ยก็จะไม่ปล่อยผ่
1: าน
0: ให้ถามถึงวัตถุประสงค์ที่เข้ามาและถ้าพบพิรุษเนี่ยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเชิญออกจากสถานศึกษาได้ทันทีก็สรุปแล้วยังจับมือใครดมไม่ได้ว่าใครเป็นคนที่มาโพสในกลุ่มไลน์
1: มันหลายโรงเรียนแล้วนะครับ
0: ไม่รู้เขาสนุกยังไงเน
1: า
0: ะ
1: บอกแล้วเราบอกนะครับได้ว่าบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะละทิเอาอย่างละทิเอาอย่างมันก็อย่างนี้แหละครับนี่นะโกลาหลนะครับถึงแม้ว่าจะไม่พบอาวุธปืนหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ครับแต่มันปสด.ครับเห็นไหมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็ตามนะครับใครจะไม่รักลูกรักหลานนะครับก็ต้องอพยพลูกหนีจากโรงเรียนทีนะ
0: ใช
1: ่พูดถึงเรื่องของอาวุธปืนแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็การยิงกันตายเด้งน
0: ะ
1: ประมาณสักตีสามอะครับอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์
1: ปรากฏว่าคนถูกยิงเด้งนะโอ้ยเป็นรองนายกอบต.ปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์
1: ชื่อว่าคุณสุดใจอายุเพียง44ปีเด้งคนยิงเป็นใครครับสามีนั่นเองอายุ47ปีชื่อยงยุทธครับเด้งโอ้โหเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าสองสามีภรรยาทะเลาะกันอยู่เรื่อยทะเลาะเรื่องอะไรครับหึงหวงเด้ง
0: เ
1: นี่ยนะหึงหวงนะครับเจอหน้ากันก็ปากต่อปากตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับก็ว่ากันมาจนชาวบ้านเขาบอกว่าเขาพอรู้อยู่แต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการยิงกันเรียบร้อยนะครับเด้งนะเขาก็ไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับปรากฏว่าเจอในโซเชียลของโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับ
0: อ
1: ัดเสียงด่ากันเป็นภาษาท้องถิ่นนั่นก็คือว่าภาษาทางอีสานนะครับทางเพชรบูรณ์เนี่ยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินว่าคนทะเลาะกันแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าก็ทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจเด้งอย่างนี้ก็เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดโป้งเนี่ยปรากฏว่ายิงภรรยาครับนายคนนี้นี่นะพอยิงภรรยาเสร็จนะครับก็กลับมายิงตัวเองตายตามกันอีกเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องมาดูศพทั้งหมดแล้วครับว่าไม่ติดใจเรื่องของการเสียชีวิตคราวนี้เพราะสรุปเลยเด้งหึงหวงพายุอารมณ์แล้วก็ตายพร้อมกันเห็นไหมนี่ก็อาวุธปืนเยอะอีกแล้วครับต้องตรวจสอบต่อไปนะครับว่าเป็นปืนเถื่อนหรือเปล่าไม่รู้จะเป็น9มม.
0: นี่อันนี้ไม่ได้ปืนนะนี่เป็นข่าวเรื่องของเด็กป.5
1: ไปทำอะไรเด้ง
0: เข้าไปลุมกระทืบเด็กป.6ซึ่งเด็กป.6เนี่ยเป็นเด็กพิเศษอ่ะคือเด็กป.5เนี่ย3คนด้วยกันนะแล้วเหตุผลอะไรรู้ไหมที่เขาไปลุมกระทืบเนี่ยลุมกระทืบไม่พอนะพี่สวิทคุณผู้ฟังเผาผมด้วย
1: ของ เด็กป.6ทำไมใจร้ายจังอ่ะ
0: เหตุผลคือมาแย่งผัวฉัน
1: วายเหรอเด็ก
0: จริงจริง
1: ยิ่งอยากรู้อย่าได
0: ้เขาบอกว่าเนี่ยเขาเหตุผลเลยว่าน้องป.6ไปแย่งผัวเขาเดี๋ยวนี้เด็กนะป .5
1: ป .6 อ่ะอนาคตประเทศไทยไงเนี
0: ่ยเรื่องนี้นะมาจากกรณีอันนี้คือทนายใช่ไหมต้นอ้อเป็นหนึ่ง
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เนี่ยเขาโพสต์ภาพเนี่ยนักเรียนหญิงเนี่ยนะคะรายหนึ่งเนี่ยโดยบอกว่าคลิปนี้คือจะเป็นเด็กนักเรียนชั้นป .5 นะคะ3คนด้วยกันค่ะไปรุมทำร้ายเด็กป .6 ซึ่งเป็นเด็กพิเศษแล้วคลิปนี้ก็ปรากฏว่ามันก็เผยแพร่เลยนะคะจากกลุ่มนักเรียนที่ส่งต่อๆกันมาเนี่ยทางโรงเรียน
1: ครับ
0: ซึ่งทางโรงเรียนเองก็น่าจะทราบเรื่องนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทางผู้ปกครองของผู้เสียหายเนี่ยเห็นคลิปที่ลูกเนี่ยถูกกระทำหรือเปล่า
1: อ๋อ
0: แล้วเด็กที่ถูกกระทำเนี่ยนะ ก็โอ้โหโดนทำร้ายซะเพราะว่ากลุ่มเด็กที่ไปรุมน้องเนี่ยก็ไม่กลัวไงถ้าหากว่าฝั่งผู้เสียหายเนี่ยจะแจ้งความอ่ะมีการท้าทายเด็กอีกต่างหากด้วยนะซ
1: ึ่
0: งทางด้านเนี่ยคุณต้นอ้อ

0: ป็นหนึ่งเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการอัปเดตสถานการณ์ว่าคือในเคสน้องป.6 เนี่ยที่ถูกรุ่นน้องป.5 เนี่ยนะคะรุมไปทำร้ายเนี่ยเป็นแบบคือรุมแบบกระทืบเลยอ่ะไปกระทืบที่บ้านอ่ะแล้วก็เอาหมวกกันน็อกนี่คลุมหัวแล้วก็รุมกระทืบแล้วก็เอาไฟแช็กเนี่ยนะคะเผาอ่ะที่ศีรษะน้องป.6 เนี่ยซึ่งกลุ่มเด็กที่เขาทำเนี่ยเขาเหตุผลบอกว่าก็ป.6 น่ะมาแย่งผัวทั้งที่น้องเองก็ยังไม่รู้จักเพื่อนชายคนนั้นเลยนะเบื้องต้นเนี่ยนะคะตอนนี้ตำรวจเขาก็ลงพื้นที่พาคุณยายกับน้องเนี่ยเข้าไปแจ้งความแล้วนะคะที่สน.คลองตันซึ่งเคสเนี้ยนะคะทางด้านของคุณต้นอ้อบอกว่าเดี๋ยวจะได้อัปเดตกันต่อไปค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหตายละอายุแค่นี้ป.5 ป.6 มีผัวกันแล้วเลยเด้งโอ้ยอนาคตจะเหลืออะไรนี่นะเด้งนะแจ้งข่าวสารเพื่อความสบายใจนิดนึงนะครับเด้งสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ในพื้นที่บ่าวถูกน้ำท่วมอะครับเอ๊ะตกลงเป็นไงบ้างไฟฟ้าก็ดับใช่ไหมครับน้ำประปาก็ไม่มีใช้ทำยังไงนะครับวันนี้ที่การประปาส่วนภูมิภาคนี่นะเขามีการจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปีแล้วครับภายใต้แนวความคิดพลังความรู้สู่พลังงานการเปลี่ยนแปลงมีท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคคุณจักรพงษ์คำจันทร์นี่แหละครับได้เป็นประธานนะเด้งนะท่านก็บอกเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่นี้มันวิกฤตอย่างต่อเนื่องหลายอย่างด้วยกันครับทำให้องค์กรการประปานะครับต้องสามารถเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็แนะนำประสบการณ์พัฒนาการอย่างรวดเร็วเห็นไหมถอดบทเรียนนะครับคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกที่จังหวัดเชียงรายเด้งอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเนี้ยเอาบุคลากรนะครับนำประสบการณ์จากสถานการณ์จริงมาถอดบทเรียนเลยแล้วก็ประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความทันสมัยนอกจากนี้ครับปฏิบัติงานจริงเป็นยังไงเด้งเรื่องของน้ำท่วมอย่างเนี้ย มันมีผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตทำยังไงครับส่งเสริมให้อุปกรณ์นี่ครับนำองค์ความรู้และก็นวัตกรรมไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่จะทำเพื่อประชาชนโดยเฉพาะนะครับเรื่องของพื้นที่ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้พี่น้องประชาชนนะครับต้องได้รับน้ำที่สะอาดแล้วก็น้ำประปาต้องไม่ให้มีปัญหาแล้วก็ไม่ขาดแคลนทุกคนต้องปรับตัวว่าอย่างนั้นนี่นะ
0: เดี๋ยวเบรกหน้านะมาตามกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้บ้านเรามันมีวิวัฒนาการแล้วนะคือด้วยความที่แบบน้ำท่วมบ่อยไงมันก็จะมีพัฒนาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเดี๋ยวมาดูกันว่าพัฒนาการว่าอะไรแต่ว่าก่อนจะลากันไปสำหรับเบรกแรก
1: ต้องนะครับถ้าไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
10: สายมู

0: สายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดบูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ค่ะ 17:35 นาทีนะคะเข้ามาในเบรกที่2ค่ะแล้วก็ย้ำกันนิดนึงนะคะกับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะและอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนก็มีอาการคอแห้งบ้างระคายเคืองบ้างไอเบาๆบ้างนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆเนี่ยมาแนะนำจากไอเฮิร์บค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดเลยถ้าใครนะคะอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันเลยค่ะแนะนำเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บอมง่ายช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีอาการไอค่ะมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC และไอเฮิร์บน้ำค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอและก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดด้วยกันสรุปง่ายๆนะคะชุ่มคอทุกวันเลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC และไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายนะคะจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนนะคะก็ไปซื้อหากันได้เลยค่ะมา
6: คุยท่านผู้ฟังหน่อย
5: ค่ะก็จะเป็นคุณเล็กเก้นะที่ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเด็กทุกวันนี้ที่ก่อความรุนแรงเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยเพจนู้นเพจนี้อะไรเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆก็มาจากสื่อนี่แหละที่ไม่เคยคิดถึงสังคมเสนอแต่ข่าวขยะข่าวความรุนแรงหนังวายก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไม่มีการควบคุมใดๆทั้งสิ้นคุณเล็กเก้ก
6: ็
5: จัดเต็มมาเลยคุณ 1,000 ช่างนะคะเอกมัยเริ่มมาแล้ว
6: ร
5: ถก็เริ่มติดเมื่อวานเจอรถติดไหม
6: เมื่อวานนี้ไม่เท่าไหร่เองนะพอไปได้สบายๆนี่นะ พอพูดถึงรถราขออนุญาตนะเด้งนะฟังสปอตเมื่อสักครู่

0: ครับงานบิ๊กมอเตอร์เซลล
1: ์อ๋อไปมาดิใช่ไหม
0: โอ้โหไปมาแล้วครับวันนี้เปิดอย่างเป็นทางการนะที่ไบเทคบางนาครับเปิดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคม10วันรวดปรากฏว่าอสมทของพวกกระผมนะครับไปบันทึกเทปถ้าท่านผู้ฟังนะครับไม่ได้ไปและก็อยากดูรายการก่อนพรุ่งนี้บ่าย2โมงดูเลยครับหน้าจอเอ็มก่อนได้ซีดีหมายเลข30ครับผมไปดำเนินรายการนะเด้งน
1: ะ
0: โอ้โหปรากฏว่าปีที่13ปีนี้ครับคุณจรวยขันมณีประธานผู้อำนวยการจัดงานนี่ครับพร้อมกับทางทีมงานลูกหลานของท่านนี่นะโอ้โหครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากเด้งยิ่งใหญ่คือเรื่องของการนำรถยนต์มาโชว์กันประเภทที่บอกว่ารถยนต์สันดาปรถยนต์ที่บอกว่าใช้ไฟฟ้ารถยนต์ที่บอกว่าใช้สองระบบรถยนต์ที่บอกว่าเป็นอัจฉริยะเด้งให้จีนมาแรงจริงครับเพราะฉะนั้นท่านไปดูนะครับยี่ห้อประมาณสัก30ยี่ห้อครับทั้งโลก มาอยู่ที่ไบเทคบางนาเป็นการจัดงานนะครับการซื้อขายรถยนต์ที่บอกว่าอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับแต่รับรองว่าอลังการท่านไปดูเลยนะครับผมไปเห็นมาแล้วว่าโอ้โหนะครับเราที่บอกว่าเป็นศูนย์กลางแห่งครับการสร้างรถยนต์การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะครับอยู่ในกลุ่มอาเซียนเราก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งผมคิดว่าใช่เลยครับเนี่ยนะมีโอกาสไปดูกันครับ
1: เรื่องประกอบรถยนต์นี่ของไทยเนี่ยยกนิ้วให้เลยเนาะอันนี้คุณวัชรพงศ์ค่ะเขาแจ้งมาเลยบอกว่าใครจะซื้อไอเฮิร์บนะก็ที่จิฟฟี่หาซื้อง่าย
0: อ๋อเลยครับจิฟฟี
1: ่ก็อยู่ในปั๊มอ่ะร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มในกระจิฟฟี่เนี่ยขอบคุณมากนะคะมีอะไรเนี่ยคุณโจมิเตอร์บอกว่าสื่อบ้านเราบางสื
0: ่อ
1: แค่คนเล่นชู้กันข้างเมนยังเอามาออกโทรทัศน์เลยเออเนี่ยเป็นประเด็นอยู่เรื่องนี้
0: แปลกเหมือนกันเนี่ยนะปกติแล้วนะครับคนเข้าประเภทนี้อันนี้นะคือโรงแรมโรงเตรีย
1: ม
0: โรงอะไรก็แล้วแต่นี่นะนะครับแต่นี้ข้างๆโรงศพอะเด้งนะโอ้ยังมีอะไรกันองงประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดแล้วครับ
1: คุณเจซีนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่สวิตพี่เด้งขอย้ำปืนไม่มีลูกก็เท่ากับท่อนเหล็กท่อนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นปิดโรงผลิตลูกกระสุนปืนก็จบแล้วแล้วก็พูดถึงเด็กเดี๋ยวนี้โอ้เด็กเดี๋ยวนี้เนี่ย
0: น่ากลัว
1: มันแบบจุดๆตั้งแต่เด็กละอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของมหกรรมขายรถยนต์ EVพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยโอ้ยระเบิดเถิดเทิงมาก
0: นะครับค่ายจีนนี่ครับเด้งนะซื้อรถคันนี้แบตเตอรี่รับรองนะครับแบตเตอรี่รับรอง8ปีเลย
1: โอ้8ปีเลยเหรอ
0: 8ปี
1: เพื่อแบบถ้ามันมีปัญหาไง
0: ยี่ห้อแปลกๆนะครับที่เราเห็นอยู่ตามท้องถนนหนทางนะครับไปดูเด้งนะผมยังอ่านชื่อไม่ถูกเลยนะแต่ละชื่อแต่ละชื่อนี่น
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่าพอไปแล้วก็จะรู้ครับ
1: ยี่ห้ออะไรมันเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบจำไม่ได้หรอกเนาะอุ๊ยอะไร
0: โอ้โหยุงเนี่ยนิ้วนี่มันกัดเด้งหรือเปล่าเนี่ยหรือกัดผมมีเลือดด้วยนี่ผมเลยตบมันเลยเนี่ยตีมันเลยเห็นไหมตายคามือเลยเห็นไหมในห้องส่งแท้ๆยังมากัดคนอ่ะ
1: แล้วก็อะไรก็อยู่ดีก็เสียตบนั่นไรอ
0: ่ะยายยุงกินเลือดต่อกันเหรอเด้งนี่ไม่ได้
1: ตายเ
0: หรอสินห้ารักษาไม่ได้แล้ววันนี้ฆ่ามันหนึ่งตัวแล้วว
1: ันนี้วันพระด้วย
0: เอาโอ้ตายแล้วบาปเลยเลยอะเฮ้ยอุตส่าห์ทำดีมาแต่หลอดวันแล้วเนี่ยครับ
1: อะคุณชนกอะคุณชนกบอกว่าอะไรเนี่ยท่านผอ.พิตตี้อ๋อพี่ซีไปใช่ไหม
0: โอ้ต้องบอกเลย
1: พิตตี
0: ้เสียดายเสียใจด้วยนะครับใครที่อยากจะไปดูพิตตี้สวย
1: ๆ
0: โอ้โหงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับเป็นเอกลักษณ์เขาเลยเด้ง
1: คือ
0: พิตตี้นี่ต้องแต่งตัวดีหมด
1: อ๋อคือไม่ได้แต่งตัวบ๊อบแบม
0: ไม่มี
1: หรอ
0: โอ้สายหื่นนี่ครับผิดหวังก็บอกเลยนะเด้งนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ยไปดูติ๊กตี้ไปก่อนนี่ครับก็คือว่าใหม่ๆเห็นไหมงานอะไรก็แล้วแต่นอนโชว์รถยนต์ชนนะครับคนแห่ไปดูพิตตี้กันแต่คราวนี้ไปดูพิตตี้แบบสงบเสงี่ยม
1: แล้วพี่ซื้อเป็นไงอ่ะ
0: สงบเสงี่ยมนี่สงบเสงี่ยมเด้งแต่งชุดดีๆสวยๆทั้งนั้นเองนะเด้งอยู่กับรถยนต์ยอดดีๆอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ก็มีเข้ามาในพูดถึงพี่สวิตเลย
0: ครับ
1: คุณอัธชัยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตออกอากาศ
0: โอ้ใจยุ่งนะกัดตัวเองนะไม่ได้
1: คุณฟุกรถตู้นะคะบอกว่าโถหนูมาปุ๊บเนี่ยก็หวงตัวเลยคือหวงตัวผู้ชายอ่ะอนาจใจนี่คุณฟุกรถตู้แล้วบอกว่าเขาเล่นชู้กันข้างเมนเนี่ยคงอยากจะเพิ่มความอะไรเข้าไปมั้ง

0: รีค่ะบอกว่าท่านผอ.คุณเด้งคะไม่ค่อยได้ยินอะไรอะ
1: ฮะ
0: อะไรอ่ะไม่ค่อยได้ยินอะไรเขาใช้คำว่าไม่ค่อยได้ยินคะสร้างคืออะไรอะคะ
1: ครับอ๋อไม่ได้ยินเสียงเลยครับมันซ่าเลยฮะหรือไงไม่รู้ผมเดา
0: ไม่รู้ว่าอพาร์ตแล้วคืออะไรคะอพาร์ตคุณมายุรีพิมพ์ใหม่สิสงสัยนี่แบบใช้พูดแน่เลยเนี่ยคือใช้พูดแล้วก็เลยแบบไม่รู้เรื่อง
1: ใช้พูดนี่ครับปราบเสียนมาเยอะแล้วนะความหมายมันผิดเพี้ยนไปเลยหมดนะครับเด็กโอ้ยความหมายนี่ไปคนละเรื่องเลยนะครับเสียคนมาหลายคนละ
0: คุณบื้อจำบื้อบอกว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับแต่ว่าเรื่องนวลนางข้างเมนเป็นเรื่องแปลกใหม
1: ่เออ
0: ดูสิ
1: ข้างเมน
0: นี่บางคนเขาก็ว่าแล้วยังจะให้พี่ซิดมาเล่าเรื่องแบบนี้อีก
1: เราเรื่องอะไร
0: คุณพิจิตร
1: เหรอ
0: เนอะ
1: แต่พิตตี้สวยๆจริงๆครับหน้าตาดีหมดครับ
0: แ
1: ล้วก็ใส่ชุดสวยๆทั้งเดรสทั้งนั้นครับ
0: นี่แสดงว่าใจคอเนี่ยคิดแต่เรื่องพิตตี้คือคุณบื้อจ้ำบื้อเนี่ยเขาจะให้เล่าเรื่องโดนดังข้างเมนโอ้ยนี่แสดงว่าใจนี่พวงอยู่แต่เรื่องเนี้ย
1: อย่าเลยครับวันนี้บาปตบยุงไปหนึ่งตัวแล้วใจไม่เล่าเรื่องข้างเมนอีกบาปมันไปใหญ่เลย
0: นี่คุณติ๊กเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยเอามาประกอบขายตอนนี้ศูนย์ซ่
1: อ
0: มขนาดไหน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเปิดศูนย์กันนะเต็มเลยนะ
1: เออ
0: นะพวกรถจีนเน
1: ี่
0: ย
1: ไปหาความรู้ได้ครับ
0: ลดราคาแล้วก็ปิดโชว์รูมหนีไปเลยลูกค้าที่ซื้อเนี่ยก็ภาวนาไปว่าอย่าเพิ่งพัง
1: ครับ
0: คุณฟุกรถตู้บอกว่าอะไรเนี่ยพิตตี้เนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยผมไปดูโชว์รูมรถอีแตนดีกว่าครับ
1: หรออ๋อใช่ไหมเอาเลยเอาเลย
0: ใส่ข้างบ้านคุณมายุรีแหละเขาบ่นม
1: า
0: สรุปแล้วเนี่ยคือข้างบ้าน
1: บอ
0: กว่าพม่าเขาเปิดเพลงดังค่ะเครื่องซักผ้าก็ดังอีก
1: อ๋อใช่ครับ
0: แล้วก็อะไรเนี่ยคุณเสือหวานเจี๊ยบพี่วิทย์เขาเป็นน้องเฮียกังฟู
1: เหรอฮะกังฟูเหรอครับนี่นะโอ้โห
0: ค่ะเนี่ยคายอยู่เมื่อก
1: ี้ไม่รู้สารพัดนี่นะบูริมนะกังฟูนี่นะ
0: นี่แสดงว่าพี่สุวิทย์จะต้องส่งคลุ้งส่งคลิปกันใช่ไหมเนี่ยคุณนาทีเขาบอกว่าสวัสดีค่ะป่าสุวิทย์มีคลิปข้างเมนไหม
1: อ๋อเหรอโอ้อยากรู้จริงนี่นะ
0: คุณ 1,000 ช่างบอกว่ามันได้บรรยากาศครับพี่บรรยากาศอะไร
1: เหรอครับไม่กลัวผีเลยนะเรื่องนี้นะเด็กนะ
0: อ๋อข้างเมนเหร
1: อเหรอครับ
0: คุยกันจริงๆนะเรื่องนี้อ่ะคุณคริส King of Palo บอกว่าอะไรเนี่ยแบบนี้ที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นกันเยอะนะทั้งออสเตรเลียอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีมีหมดที่เด็กอะไรคะมาทำร้ายกันแบบนี้ทำไมคนไทยเนี่ยไม่มองในแง่สร้างสรรค์บ้างว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่เราเรียกร้องหามาตลอดหลายสิบปีและเราก็ประสบผลส่วนหนึ่งแล้วอีเราเลยมีส่วนที่เหมือนประเทศพัฒนาแล้วตรงจุดนี้ไงทุกอย่างมันมาเป็นแพ็กเกจก็ต้องแบบนี้แหละครับ
1: เ
0: รื่องตบแย่งผู้ชายกันเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่เลยท่านพูดเรื่องนี้แหละครับฟังก็รู้ละ
0: มีใครอีกคุณนินันเคที่บอกว่าขอสนับสนุนให้มีการแก้กฎหมายอาญาสำหรับประเทศไทยอายุ10ขวบต้องรับโทษเท่าผู้ใหญ่แล้วค่ะฟังข่าวเมื่อกี้โหดร้ายเกินอายุไปแล้วทั้งทำร้ายร่างกายและเขาด้วยเศร้าใจจริง
1: ๆหลายประเทศนะครับเขาลดอายุแล้วสำหรับผู้ที่ถูกลงโทษนะครับเบ่งนะก็คือว่าลดลงนะครับจาก15หรือ14อย่างเงี้ยจาก14นะครับหรือ13หรือแม้กระทั่งโลกโซเชียลนะครับว่ากลัวเสพได้ดูได
0: ้
1: เนี่ยหลายประเทศแล้วครับทั้งโลกกับประเทศพัฒนาแล้วครับเขาห้ามหมดแล้วครับ
0: ก็อย่างสวีเดนไงส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องพวกเด็กอะที่เขารวมตัวกันก่อเหตุอะไรเงี้ยบ่อยๆเขาก็เลยใช้วิธีลดเนี่ยอายุแล้วนะสำหรับพวกบรรดาเด็กคือไม่ได้เด็กแล้วอะอะไรเงี้ยคุณสุภชัยที่ดินนะคะเข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งค่ะคุณเทียนท่าฉลอมปาวิทย์คนคิดดีมีความสุขไร้เรื่องทุกข์คิดดีเลยเนี่ยไร้เรื่องทุกข์สนุกสุขอารมณ์คุยขมงยามเย็นเน้นชื่นชมดีเหมาะสมคู่เด้งเก่งทั้งคู
1: ่
0: คุณโดยก็เข้ามาสุขสันต์วันศุกร์ค่ะ
1: อุ้ย
0: ส่งตุ๊กสีฟ้ามาเลยเนี่ยคุณใบเตยคุณใบเตยก็ส่งรูปสุขสันต์วันศุกร์เข้ามาเช่นเดียวกันคุณเคสเขาทวงเรื่องปลาปลา
1: เรื่อง
0: ปลาปลามันวิวัฒน์จริงๆใช่ไหม
1: ชื่อเขาจัดนะครับชื่อว่าปลาปลางานวันปลาปลาวิวัฒน์ครับ
0: ไม่ใช่พี่วัฒน์ค่ะ
1: ไม่ใช่พี่วัฒน์ครับวิวัฒน์นะครับ
0: เคสบอกว่าปลาปลาพี่วัฒน์จริงๆอ่ะมันปลาปลาวิวัฒน์

0: คุณใบเตยก็บอกว่ายุงกัดก็ต้องตบถ้าไอก็ต้องไอเฮิร์บ
1: นี่เห็นไหมโอ้ย
0: แฟนรายการเราที่สุดๆจริงๆเลยนะเน
1: ี่
0: ยคุณมายุรีก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะถูกใจไงมีการตอบข้อมูลข้อความที่ส่งต่อกันเข้ามา
1: ไม่ใช่แล้วครับเนี่ยกลัวนะครับเป็นไข้เลือดออกครับกลัวยุงกัดนี่ก็ตบก่อนครับก่อนที่จะมากัดเราแล้วเด้งนะ
0: ไข้เลือดออกเนี่ยน่ากลัวมากมากเลย
1: ใช่ใช่ใช่นะเมื่อสักครู่นี้เด้งพูดกับผมนะครับบอกว่าเดี๋ยวนี
0: ้
1: เรื่องของใบหูคนนะ
0: ใช่
1: กลายเป็นคนที่บอกว่าพูดกันเยอะเลยนะไม่รู้ใครหูอยากบ้างอยากตรงไหนบ้าง
0: ต้องอยากที่ปลายหู
1: ปลายหู
0: เออ
1: แล้วมันเป็นยังไงอะเด้งมันจะส่งสัญญาณอะไรเหรอครับที่อยากตรงผ่านเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ส่งสัญญาณเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็อย่างในกรณีของเรย์อ่ะ
1: โอ้เหรอครับหูเขาอยากเลยเด้ง
0: นี่เหมือนอะไรนะฮัลลุนนะไปมาเนี่ยเห็นปะ
1: ไป
0: โรงพยาบาลพอไปถึงที่จอร์เจียปุ๊บเนี่ยไปโรงพยาบาลเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดไปมากกว่านั้นก็แจ้งมาแค่นี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมทางการจอร์เจียเขาขยักจังเลยอ่ะ
1: ก็ไม่รู้สิเด้ง
0: เป
1: ็
0: นบ้านเราน่าจะเสร็จแล้วนะเนี่ย
1: เออ
0: มันนานหลายวันเป็นตั้งหลายสัปดาห์แล้วนะ
1: เขาคงเอาความชัวร์มั้งผมว่านะไม่รู้ครับ
0: นี่มันต้องมีความผิดปกติแล้วเนาะในเมืองเจ้าตัวเนี่ยปกติเนี่ยคนอย่างคือคนไทยเนี่ยเวลาไปเที่ยวเมืองนอกถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยนะ
1: ไม่ไปโรงพยาบาล
0: ถ้าไม่ไปโรงพยาบาลต่างประเทศหรอกเนาะนี่แสดงว่าต้องจำเป็นมากๆเลยอ่ะอ่ะเนี่ยก็คือไอ้รอยหยักๆเนี่ยนะคะตอนนี้ในโลกออนไลน์กำลังมีการพูดถึงกันมากเลยว่ามันเหมือนเป็นสัญญาณอะแต่มันไม่ใช่เครื่องยืนยันนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณว่าเอ้ยคุณต้องมีความผิดปกติแน่ๆเลยเหมือนเป็นการใช้วินิจฉัยโรคได้อย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคือจะเป็นแบบรอยพับแบบเฉียงลากผ่านติ่งหัวช่วงปลายหัวคุณผู้ฟังคือมันเกิดมาจากการเสื่อมของเนื้อเยื่อตามวัยด้วยแล้วมันก็สะท้อนความเสื่อมของหลอดเลือดฝอยด้วยแล้วก็เหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนอย่างนึงเท่านั้นนะคะก็คือถ้าเป็นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าอ่ะเฮ้ยมันผิดปกติแล้วหรือเปล่ามันเป็นสัญญาณหรือเปล่าก
1: ็
0: ไปหาหมอแล้วกันซึ่งเรื่องนี้นะทางด้านนะคะของรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยก็บอกว่าการมีรอยพับที่ติ่งกกหูเนี่ยคือมันจริงแค่แบ่งส่วนจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่ว่ามีรอยพับแล้วคุณเป็นโรคหัวใจนะไม่ใช่รอยพับเฉียงนะครับบริเวณติ่งหูเนี่ยเขาเรียกว่าแฟรงก์ไซ
1: ด
0: ์มันจะมีงานวิจัยค่ะพบถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดบางชนิดแต่หลักฐานเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนพอนะคะที่จะใช้รอยพับเนี้ยมาวินิจฉัยหรือว่าทำนายว่าคุณเป็นโรคหัวใจสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดรอยพับก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนด้วยแล้วก็บางการศึกษาเนี่ยก็พบว่าความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีรอยพับเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคือคุณจะเป็นโรคหัวใจแต่มันถ้าหากว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของความดันสูงไขมันสูงเบาหวานสูบบุหรี่หรือว่ามีประวัติครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงกับคุณหมอเนี่ยมากกว่าใช้รอยพับที่ติ่งหูเป็นตัวชี้วัดแค่เป็นอย่างเดียวเมื่อวาน
1: เ
0: นี่ยใหม่ดาวิกาซึ่งผอมมากอ่ะดาราใหม่ดาวิกา
1: เป็นโรคอะไรอ่ะ
0: ไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงทั้งที่ผอมยังกับแบบก็บอกคือเหมือนใหม่ดาวิกาเขาออกมาเตือนไงว่าเมื่อคุณผอมแล้วคืออย่าคิดว่าคุณเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันไม่ดีนะ
1: ก็เป็นเหมือนกัน
0: เพราะว่าคุณใหม่เองก็เป็นเหมือนกัน
1: เห็นไหมผอม
0: คือผอม
1: ไม่มีแรง
0: คือผอมมากนะสำหรับคุณใหม่ดาวิกาแต่คิดดูยังเป็น
1: ใช่ใช่ครับคนสวยนะ
0: อ
1: ้าวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนะครับผมพูดบ่อยๆนะนอกจากเงินไม่เข้าใครออกใครแล้วนะครับยาบ้าก็ไม่เคยเข้าใครออกใครเด้งโอ้โหคราวนี้พระครับเด้งไปเสพครับหลอนคุยอยู่คนเดียวดึกๆสวดมนต์คนเดียวเด้งโอ้โหชาวบ้านเขาก็ตกใจสิครับนี่นะอ้างว่าไงครับเสพเพื่อแก้ปวดเมื่อยนะโอ้โหศรีถนนใจจริงๆพระรูปนี้นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโน้นนะครับอยู่ที่สภ.ปราปรากนะครับที่จังหวัดนครพนมครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปบุกเข้าไปตรวจค้นแล้วก็จับกุมนะครับชื่อว่าพระสมโพธิ์อายุเพียง37ปีเท่านั้นเองครับเป็นพระลูกวัดของกลางก็คือว่า

0: ยา1เม็ดยาบ้า1เม็ดครับและอุปกรณ์การเสพนะซุกอยู่ใต้อาสนะเลยวัดนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลป่าปากอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะบอกเลยพระสมโภชนะครับมาจำพรรษาอยู่ตั้งแต่ปี68นะครับระยะหลังนี่เริ่มมีพฤติกรรมผิดปกตินั่งหัวเราะพูดอยู่คนเดียวบางคืนสวดมนต์เสียงดังลั่นเองกลางดึกเลยนะจนชาวบ้านเขาตกใจครับ
1: ค่ะ

0: กลางคืนนี่บ่อยเลยจนกระทั่งนะครับเจ้าที่เขาไปเจ้าตรวจที่ว่านี้จับสืบครับเด้งนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าวาดก็ฝากถึงกระทรวงว่าควรจะมียุทธศาสตร์คัดกรองแล้วก็ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนอนุญาตให้ผู้ใดบวชนะนายคนนี้ครับเป็นอดีตพระนี่ครับรับสารภาพเลยว่าซื้อยาบ้ามาครั้งละ4เม็ดราคา300บาทเสพเพื่อแก้อาการปวดเมื่อยเปรียบเหมือนการดมยาดมและอ้างว่าถ้าจะให้คงที่เนี่ยนะครับตามเบ็ดก็แล้วแต่นะครับก็คือถ้าตราบใดที่กินยังหันยังกินอาหารอร่อยนี่นะก็ต้องเสพแบบนี้เด้งน
1: ะ
0: พร้อมบอกด้วยนะว่าอย่ามาโทษคนเสพนะเพราะคนเสพเป็นแค่ปลายเหตุให้ไปโทษคนขายว่าอย่างนั้นเด้งเห็นไหม
1: เรื่องของเรื่องคือจะเสพว่างั้นเถอะ
0: หาเรื่องหาเรื่องพูดนะครับปรากฏว่าตำรวจเขาก็ไปตามต่อครับนี่ขยายผลนะจนสามารถจับกลุ่มได้ในคนนึงครับชื่อนายสัมปรีอายุ43ปีเป็นผู้ส่งครับบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัดเด้งนะของกลางมียาบ้าด้วยแล้วก็ปืนแก๊ปไทยพอดีๆครับปัสสาวะก็สีม่วงอยู่แล้วครับทั้งคู่เลยรับสารภาพว่าไงครับนายคนนี้บอกว่ารับยาบ้ามาเม็ดละ50บาทเอาไปขายให้อดีตพระ4เม็ด300บาทได้กำไร100บาทเด้งเห็นไหมโอ้ไม่เข้าใครออกใครที่ไหนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถูกจับถูกซึกขึ้นโรงพักตามระเบียบต่อไป
1: ค่ะแล้วที่บอกว่าจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็คือเรื่องของโดรนกระจายเสียงเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นพัฒนาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงของภัยพิบัติแล้วโดยทีมคู่ภัยเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้พวกโดรนกระจายเสียงเนี่ย
0: คือ
1: บินก็ไปถึงพื้นที่น้ำท่วมเลยแล้วก็ที่หน้าเนี่ยเป็นที่แรกจุดแรกเลยที่เขาไปช่วยเนี่ยคือเขาจะทำหน้าที่นะสำหรับโดรนกระจายเสียงอะทำหน้าที่สำรวจแล้วก็กระจายข่าวเพื่อแจ้งข่าวสารในการช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ไปแบบประเมินสถานการณ์เบื้องต้นไงคือไอ้โดรนเนี่ยนะมันจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้โดยเนี่ยเราสามารถพูดถึงชาวบ้านได้แล้วก็จับภาพของชาวบ้านได้แต่เราจะไม่ได้ยินเสียงชาวบ้านที่พูดกับเราแต่ชาวบ้านก็จะได้ยินเสียงเราแล้วใช้สัญลักษณ์เอาเขาก็จะใช้วิธีบอกว่าที่บ้านเป็นไงโอเคไหมโอเคยกมือขึ้นทางคุณยายก็จะยกมือขึ้นขาดอาหารไหมอะไรเงี้ยคือสามารถที่จะส่งสัญลักษณ์และสื่อสารกับชาวบ้านได้เนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการอย่างนึงนะที่ต่อไปนี้คือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเข้าไปถึงจุดนั้นๆด้วยตัวเองแล้วเพราะมีโดรนเนี่ยช่วยโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นพัฒนาการที่ดีมาก
0: ครับหลังจากนั้นพอโดนนะครับเห็นอย่างนี้คนที่อยู่ข้างนอกก็เข้าไปช่วยเด้ง
1: ใช่
0: ทันสมัยจริงเลยนะ
1: วันนี้นะมีข่าวเรื่องของน้องเนเน่ด้วยนะ
0: เอาเหรอถึงแล้วนี่เด้งโอ้เห็นคนไทยไปรับ
1: ได้รางวัลน้องเนเน่ได้รางวัล
0: เหรอ
1: ใช่
0: รางวัลอะไรกันเด้ง
1: The Philin Dot Convention เขามอบรางวัลเป็นรางวัลพิเศษค่ะคว้ารางวัลศิลปินนานาชาติหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี2026เนเน่ได้รางวัลคิดดูยังไม่ทันไรเลยเป็นศิลปินนานาชาติหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแล้วประจำปีปีนี
0: ้
1: เขาให้เหตุผลว่าเป็นเพราะนะคืออายุแค่เพียง16ปีแต่ว่าความสามารถทางดนตรีของเนเน่เนี่ยถือว่าโดดเด่นและน่าทึ่งแล้วก็แถมสร้างกระแสฮือฮาครั้งใหญ่จากการปรากฏตัวครั้งแรกเลยบนเวที AGT เนี่ยนะแล้วแถมการปรากฏตัวครั้งต่อมาอีกเธอก็สามารถสร้างความประทับใจอ่ะแล้วก็สามารถเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จและรวมไปถึงความนิยมในตัวเนเน่ด้วยซึ่งมีความนิยมได้แบบอย่างรวดเร็วคือด้วยเหตุผลประการนักวนเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการได้รับรางวัลศิลปินนานาชาติหน้าใหม่ค่ะสำหรับเนเน่
0: อันนี้ข่าวดีจริงๆนะเด้งนะไหนๆเด้งรายงานข่าวเมื่อสักครู่นี้โดรนช่วยคนถูกน้ำท่วมแล้วแต่ปรากฏว่าโดรนช่วยเจ้าหน้าที่จับคนขายยาเสพติดเด้งเอาพาดหัวให้ฟังน
1: ะ
0: ที่ตำรวจเชียงแสนนะครับที่เชียงรายโน่นครับได้มีการสนที่กำลังกันเลยครับสกัดรถต้องสงสัยขนยาเสพติดนะครับหลังหลบด่านตรวจแล้วก็พยายามขับหนีครับก่อนที่คนร้ายเขาขับรถไปก็ทิ้งครับพร้อมกับไอซ์25กระสอบโอ้ยทำไมเยอะขนาดนี้ครับน้ำหนักรวมประมาณสัก500กิโลครับแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ก็ใช้โดรนติดตามนานประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าครับก่อนที่จะมีการรวบตัวด้วยได้ในสวนเอกชนห่างจากจุดทิ้งรถเกือบ1กิโลนี่นะแล้วก็ตอนนี้เร่งขยายผลล่าผู้ร่วมขบวนการต่อไปนี่โดนจับคนเด้ง
1: แล้วก็ลาคุณผู้ฟังด้วยถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอุ่มสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

ช่วงคุยขโมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์

0: ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับอุตส่าห์เปิดกล้องสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีครับ
3: โอเคโอเคเดี๋ยวเปิดกล้องกัน
2: พบกันช่วงเย็นวันศุกร์นะครับก
3: ็ฝนเริ่มลงแล้วค่ะ
2: เอาเลยฮะ
3: ค่ะ
2: ผมยังรอฝนอยู่เนี่ยเพราะว่าไม
3: ่เริ่มปล่อยๆเลยค่ะ
2: เมื่อวานนี้ครับเกือบจะเรียกว่าเป็นละอองลงมาวันนี้ยังไม่ตกครับก็ในวันนี้มีบทสรุปจากกรรมธิการงบประมาณ70นะ
3: ค่ะ
2: คุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ2570เนี่ยก็ได้แถลงผลการพิจารณาของกรรมธิการว่าได้ปรับลดงบประมาณลง 11,000 ล้านบาทแล้วก็แปรยติเพิ่มให้กับ9หน่วยงานนะครับซึ่ง9หน่วยงานเนี่ย 11,000 ล้านบาทเนี่ยจะประกอบไปด้วย1แปลเป็นงบกลางไป 6,044 ล้านบาทเพื่อสำรองจ่ายฉุกเฉินก็ไปเพิ่มงบกลางขึ้นนะ
3: ครับ
2: 2เพิ่มให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช148ล้านบาท3เพิ่มให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นค่าวัสดุการศึกษา96ล้านบาท4เพิ่มให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ96ล้านบาท
3: ก็คือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมั้งคะ
2: น่าจะอย่างนั้นนะครับ
3: ค่ะ
2: 5สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 4.2 ล้านบาท6กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง35รายการ500ล้านบาท7กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวนจำนวน 4,000 ล้านบาท8สำนักงานเลขาธิการสภาส่วนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน24ล้านบาทและก็สุดท้ายคือสำนักงานอัยการสูงสุด247ล้านบาทแต่คราวนี้ปรากฏว่าในช่วงของการที่จะแปรเพิ่มงบให้เนี่ยมีการอภิปรายกันดุเดือดเลือดพล่านมากครับเพราะว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยได้ขอให้
3: กยศ.
2: เพิ่มงบให้กับกยศ.คุณสิริกัญญาตันสกุลเสนอญัตติให้แปรเพิ่มส่วนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวนเนี่ยจำนวน 6,000 ล้านบาทก็คือเพิ่มจาก 4,000 เป็น 6,000 เลยและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ย 5,162 ล้านบาทเนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่รวม 7.06 แสนคนทั้งนี้ในปี70เนี่ยได้รับงบรวม 9,000 ล้านบาทเชื่อว่าไม่พอที่จะจัดสรรให้กับผู้กู้รายเดิมและอาจมีนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนต่อต้องหลุดจากระบบหลายหมื่นคนแม้หน่วยงานจะเร่งรัดให้ชำระหนี้เพิ่มโดยในปี2568ตั้งเป้าให้ชำระหนี้ 2.7 หมื่นล้านบาทและในปี2570เนี่ยตั้งเป้าให้ชำระให้ได้ 20% คิดเป็น 3.3 หมื่นล้านบาทแต่หากทำไม่สำเร็จเนี่ยก็จะทำให้นิสิตนักศึกษาเสียโอกาสรับเงินกู้นะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการอภิปรายของกรรมธิการส่วนใหญ่สนับสนุนคำแปรยติของคุณนันทนา
3: คุณนันทนา
2: สงประชา
3: คุ
2: ณนันทนาเนี่ยเสนอให้วงเงินที่ถูกปรับลด 1.1 เนี่ยโดยขอแปรยติเพิ่มทั้งหมดให้กับ9หน่วยงาน

0: อย่างที่ว่า
1: ไม่เห็นด้วยกับที่จะให้ไปทําตามที่คุณสิริกัญญาเพราะคุณสิริกัญญาเนี่ยหนักๆ ก็คือไปให้กับกยศแล้วก็ไปให้กับกองทุนวิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: กองทุนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีอยู่แต่รู้สึกเขาก็ได้แค่ 4,000 คุณสิริกัญญาจะให้6เลย
1: เพิ่มไปอีก2
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุน9หน่วยงานที่คุณอัธดาเสนอนะทั้งนี้ในการอภิปรายของคุณกรวีปริศนานันทกุลเนี่ยคุณกรวีอภิปรายว่าอย่างนี้บอกกองทุนกยศได้รับเพิ่มงบในปี70รวมเป็นจำนวนเกือบ 9,000 ล้านบาททั้งนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาของกยศปัจจุบันพบว่ามียอดเงินต้นครบชำระกว่า 2.2 แสนล้านบาทและมียอดค้างชำระสะสม 1.1 แสนล้านบาทหากเพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้ได้จะทำให้กองทุนมีเงินมาเติม 2.2 แสนล้านบาทไม่จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณให้โดยคุณกรวีบอกว่าปัญหากยศ.ไม่ใช่ไม่มีเงินเพราะมีทรัพยากรเพียงพอแต่อยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนดังนั้นหากเพิ่มประสิทธิภาพหรืออุดรูรั่วได้เชื่อว่าปัญหาจะลดลงลดการอุดหนุนจากเงินงบประมาณและลดภาระให้กับรัฐบาลได้ด้วยนะคุณกรวีก็มองว่างั้นบอกอยู่ที่ว่าคุณจะต้องไปตามทวงเข้ามาให้ได
1: ้คือคุณกรวีพูดแต่ไม่ผิดเลยก็มีหน้าที่ไปทวงก็ไปทวงแต่ทีนี้มันต้องดูไปว่าสาเหตุที่กยศ.เจ๊งเร็วขนาดนี้เพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรามีการเสนอแก้ไขกฎหมายกันเมื่อปี2565ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: บรรดาส.ส.เคยอภิปรายผลักดันให้สภาปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของเงินกู้ยืมกยศ.ในช่วงที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี2565มีส.ส.จากหลายพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 0% หรือให้ต่ำที่สุดรวมถึงยกเลิกเบี้ยปรับและผู้ค้ำประกันดอกเบี้ยก็ให้ลดให้ต่ำที่สุดจะให้ศูนย์เลยได้ซ้ำไปแถมผิดนัดไม่ต้องปรับผู้ค้ำประกันก็ไม่มีลุยกันขนาดนั้นตอนนั้นผู้จัดการกองทุนเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าทำแบบนั้นน่ะเจ๊งแน่ๆแล้วจากปี65มาจนถึงปี69ผลก็ออกมาตามนั้นแล้วตอนนั้นจำได้ว่าพี่สายคะตอนนั้นก็คือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถูกไหมคะ
0: สมัยลุงตู่
1: สมัยลุงตู
0: ่
1: คุณอาคมนั่นน่ะยันแล้วยันอีกแล้วก็ผู้จัดการกองทุนด้วยว่าทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นเจ๊งแน่ๆแล้วตั้งแต่ปี65มาถึงปี69 4 ปีเจ๊งตามที่พูดไม่มีผิดไม่มีใครจ่ายหรอกไอ้ดอกเบี้ยถูกขนาดนั้นแล้วก็ไปตาม
0: เ
1: ก็
0: บ
1: ก
0: ัน
1: ค่าปรับก็ไม่มี
0: อ
1: ุ้ยอภิปรายเอาหลอกกันทุกคนเลยเอาถูกที่สุดควรที่จะแบบเรียนฟรีทุกคนควรจะเข้าถึงควรจะมีโอกาสในการเรียนได้ซ้ำไปส.ส.หลายคนอภิปรายภาระดอกเบี้ยเดิมเช่น 1% หรือเบี้ยปรับที่สูงเกินไปสร้างภาระให้แก่ผู้จบการศึกษาจึงปรับให้เหลือ0%ด้วยซ้ำไปนะฮะ
0: แล้วไปจริงๆเขารับหลักการเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยเลยแต่ว่าไปแปรยตินี่มีการท้วงติงอะไรแล้วก็เลยรู้สึกจะปรับลดดอกเบี้ยลงมาเหลือต่ำมากเหลือดอกเบี้ยนิดหน่อยซึ่งก็มีผลนะดอกเบี้ยน้อยเนี่ยทำให้คนก็คือไม่กลัวถ้าจะไม่ส่งแล้วดอกเบี้ยมันจะไปทำให้หนี้มันบานออกไปเหมือนเดิมอันนี้มัน
1: ไปดู
0: ระเบียบปรับก็ไม่มี
1: ไปดูสิคะเนี่ยอย่างอันนี้เข้าไปดูในเพจของพรรคเพื่อไทยเมื่อตอนปี65น่ะความเห็นของสสเขาแต่ละคนน่ะ
0: เขาก็ต้องการที่จะ
1: หาเสียงกับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ลดดอกเบี้ยไม่ต้องมีผู้ค้ำรัฐต้องหยุดฟ้องหนี้กยศ.ทันทีขนาดนั้นเลยนะพี่ไพศาลเขาว่าขนาดนั้นกันเลย
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ก็เจ๊งแบบเห็นและทันทีที่

0: ดอกเบี้ยสุดท้ายมีนะคะแต่ว่าต่ำมากๆทันทีที่แก้กฎหมายแล้วไม่มีค่าปรับเท่านั้นแหละไปจ่ายที่บัตรเครดิตก่อนดีกว่าอยากฟ้องได้ก็ฟ้องดิค่ะ
1: มีผลก็ถ้ารัฐไม่ช่วยอุดหนุนก็น่าจะไปไม่ได้อนาคตของกองทุนกยศ.นะ
0: ไปดูเลยค่ะวันนี้ที่พูดกันเนี่ยไปย้อนดูข่าวในปี65เลยว่าสสแต่ละคนในตอนนั้นอภิปรายกันว่ายังไงบ้างแล้ววันนี้ใครมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นของกองทุน
1: ก็สรุปว่าข้อเสนอของคุณสุกัญญาของคุณ
0: สิริกัญญา
1: ไหนสิริกัญญาม
0: ีคนเห็นด้วยแค่17คนไม่มีใครเอาด้วยก็คือไม่ได้เงินกยศ
1: 15งดออกเสียง1
0: ค่ะค่ะ
1: ส่วนใหญ่แล้ว37เสียงเห็นด้วยกับญัตติของคุณนันทนาก็คือให้เกลี่ยเพิ่มให้กับ9หน่วยงานอย่างที่ในช่วงแรกได้เล่าให้ฟังนะว่าคุณกรวีเขาให้สัมภาษณ์ว่า9หน่วยงานประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนี่ก็การประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ70นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณ
0: นิดนึงนะคะยังพอมีเวลานิดนึงคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยแสดงความห่วงใยและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยระบุว่าจะกระทบต่อวินัยการชำระหนี้และทำให้กองทุนขาดเงินหมุนเวียนสำหรับให้นักศึกษากู้ยืมและทำให้คนกู้ขาดจิตสำนึกในการส่งเงินนะคะปัญหาระยะยาวกองทุนจะอันนี้ของกระทรวงการคลังกองทุนจะสูญเสียรายได้และขาดเงินหมุนเวียนซึ่งอาจต้องกลับไปพึ่งพางบประมาณแผ่นดินแล้วก็เกิดผลกระทบต่อรุ่นน้องหากไม่มีเงินกู้คืนจะไม่มีเงินเพียงพอทุกอย่างที่พูดไว้เนี่ยค่ะเหมือนเกิดขึ้นวันนี้เลย 15 กันยายน 65 เดลินิวพาดหัวว่าคลังห่วงว่าแก้กฎหมายกยศ.ไม่คิดดอกและเบี้ยปรับกระทบวินัยผ่อนชำระอาคมสั่งกยศ.ปรับทับวันไม่มีดอกเบี้ยค่าปรับคืนหนี้น้อยรุ่นน้องไม่มีเงินเรียนนี่คือข่าวเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นทุกอย่างตามที่พูด
1: ครับ
0: คำถามคือใครรับผิดชอบใครที่ร่วมแก้กฎหมายกันไว
1: ้ไม่มีเงียบกันหมดนะจบไปแล้วได้คะแนนไปแล้ว
0: พูดเอาหล่อเอาเท่กัน
1: เลือกตั้งก็เขาก็เด็กๆ เขาก็มาลงให้เรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 M-Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cut Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cut Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cut HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cut News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cut Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะคุยกันต่อค่ะ
1: โอ้นอกจากเรื่องกยศ.ในที่ประชุมกรรมาธิการงบแล้วนะมีเรื่องที่อาจารย์วันนอง

0: อภิปราย
1: บำเหน็จบำนาญเพิ่ม
0: ขอเติมเงินให้กองทุนบำนาญสสสวนะอาจารย์วรรณอบอกว่ากองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ทราบว่ามีการปรับลดและตัดออกทั้งหมดทั้งที่เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอย่างไรก็ดีที่ผ่านมาตนได้รับโทรศัพท์จากอดีตสสซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วขอเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลประมาณ 5,000 บาทเพราะจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่มีเงินจ่ายท่านนี้ตนบอกว่าจะโอนผ่านบัญชีให้แต่อดีตสสบอกว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ได้เพราะเจ้าหนี้ลิฟไปหมดหรือมีบางกรณีที่พบว่าอดีตสสถูกไล่ออกจากห้องเช่าเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแม้จะมีลูกอยู่แต่ด้วยคำว่าศักดิ์ศรีจึงไม่พึ่งพาลูกอดีตสสไม่ได้รวยทุกคนที่ผมเห็นข้อมูลอดีตสสมาขอเงิน 1,800 คนที่ไม่มาขอ458คนแต่ละปีต้องใช้งบ600ถึง700ล้านบาทที่ผ่านมาขอไป200ล้านบาทไม่พอหลังจากเดือนมิถุนายน2569ไม่ให้แล้วต้องรอตกเบิกรองบใหม่ทั้งนี้ปีที่แล้วขาดเงิน300ล้านบาทยังดีที่ประธานสภาขอครม.ของบกลางในวันสุดท้ายก่อนปิดปีงบประมาณส่วนปีนี้ยังขาดอีกถ้าไม่ให้ถือว่าไม่เป็นธรรมอาจารย์วรรณอภิปรายนะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าคุณพลาดรปริศนานันทกุลก
1: ็ใช่ไหมคะ
0: บอกว่าอย่างที่ท่านวรรณออภิปรายเนี่ยถือเป็นข้อสังเกตที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการกันแบบไหนทั้งนี้สสและอดีตสสคิดไม่ต่างกันมีเพียงคนเดียวที่ต้องการแต่ตนทราบว่าเขาก็รับเบี้ยตอนเป็นอดีตสสรับมาทุกปีส่วนผู้ช่วยสสก็ตั้งเต็มจำนวนแต่ที่เขาพูดก็เพื่อตั้งใจเอากระแสสังคมให้สังคมต่อว่านักการเมืองแต่สุดท้ายตัวเองก็รับไม่บอกว่าใครนะคุณพลาดรอภิปราย
1: แต่คนที่จิตพูดเรื่องนี้คือคุณหมอวรงค์
0: ค่ะเขาไม่ระบุชื่อว่าใครส่วนคุณชาดาไทเศษสสอุทัยธานีก็บอกว่าสภาพของสสแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งตนเจ็บปวดที่เห็นสสในอดีตไม่มีที่สสจะรวยเพราะทำมาหากินอะไรไม่ได้ถ้ามีหุ้นซึ่งตนเคยพูดเล่นๆว่าเขาสอนให้คอร์รัปชันอย่างเดียวเพราะทำตามกฎหมายไม่ได้มีคนบอกว่าถ้าแบบนั้นไม่ต้องมาเป็นสสตนมองว่าพูดง่ายไปหากสสมีเงินจะถูกมองว่าหากินดังนั้นแนวคิดของสังคมควรให้โอกาสคนที่ยากไร้เพราะครั้งหนึ่งเป็นคนที่เคยทำงานขอให้เห็นใจเพื่อนสสที่ยากจนไม่ร่ำรวยคุณชาดาไทยเศรษฐ์พี่ปลายว่าอย่างนั้น
1: พี่ไพศาลมีความ
0: น้อยน้อยแต่น้อยมากที่อยู่ในฐานะที่ยากจนนะพูดตรงๆเป็นส่วนน้อยของผู้ที่เข้าสู่วงการเมือง
1: มันยังมีอยู่ไหมคะที่ยากจนแล้วได้เป็นสสทุกวันเนี่ยเอาทุกวันเนี่ยมันยังมีอยู่ไหม
0: ก็ถ้าเขายกตัวอย่างอย่างนี้มาก็น่าจะยังพอมีอยู่ที่พอพ้นจากตำแหน่ง
1: แล้วสองเคยเป็นสสอดีตมากกว่า
0: ใช่เป็นอดีตคือแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำหน้าที่ได้ต่อแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทำงานทำการอะไรได้นะคือถ้าได้เป็นสสต่อก็จะมีเงินเดือนไงคราวนี้พอไม่มีเงินเดือนจากสสแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทำงานทำการอะไรด้วยเนี่ยก็อาจจะก็เงินก็อาจจะขาดมือได้มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ผมคิดว่าเป็นจำนวนน้อยเป็นจำนวนน้อยเป็นคนจำนวนน้อยครับ
1: ยิ่งโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งสองครั้งที่ผ่านมาดิฉันคิดว่าแทบจะไม่มีแบบนั้นเข้ามาเลยค่ะยกเว้นว่าพวกฟลุกจริงๆอย่างเช่นพรรคอะไรโดนยุบไปนั่นน่ะอีกฝ่ายนึงก็เลยได้เข้ามาโดยที่คือถ้าไม่ได้พักนั้นไม่ได้โดนยุบไปคุณส้มก็ไม่ตกใส่เท้าอ่ะเอาพูดกันตรงๆค่ะค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่เขาอภิปรายกันแต่สรุปก็

0: คือ
1: ได้ไหมคะ600 ล้าน
0: ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีการแปลงงบให้ฮะไม่ได้งบที่เขาแปลมาเพิ่มเติมอะไรให้อันนี้ก็คือมันมีงบที่แปรยติไงแล้วก็จะขอเติมมาให้ไงครับ
1: สุดว่าก็ไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้ก็ต้องมีทางเดียวนะก็คือก็ต้องดูว่ารัฐบาลอาจจะช่วยเอางบกลางมาเติมให้ไหมนะ
1: ค่ะเอาเรียกว่านะให้ก็มีบ้างก็ได้ค่ะเพราะว่าคงจะเหลือไม่กี่คนแล้วล่ะที่อยู่ในสภาพนั้นนะคะ
0: ใช่
1: เพราะว่ารุ่นใหม่ๆน่าจะเป็นพวกลูกเทพพวก
0: ครับ
1: อะไรอย่างที่เราเข้าใจกันอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ฮะ
1: น่าจะไม่ลำบากลำบากอะไรหรอกไหนๆก็มาถึงเรื่องนี้ขออ่านตรงนี้หน่อยเถอะค่ะคุณอาสพลสันไตรภพเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปลงพื้นที่พร้อมกับพวกกรรมธิการของเขาอะค่ะแล้วก็และคณะลงพื้นที่กรมสอบสวน DSI เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางที่จะร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรรมาธิการปปช.ไป DSI ไปคุยกันว่าจะทำงานร่วมกันยังไงเขาหยิบประเด็นเรื่องปัญหานอมินีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาคุยโดยเฉพาะกรณีที่เกาะสมุยและก็พะงัน DSI ยืนยันว่าไม่ใช่คดีแรกแต่เกิดขึ้นหลายครั้งและมีการดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่องและมันมีปัญหานี้ด้วยนะคะเวลาที่พวกผู้ต้องหาพวกนี้ทำผิดแล้วเราจะได้ยินว่าให้เนรเทศออกไปแต่เวลาเนรเทศเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เนรเทศออกได้เลยนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่ามีคำพิพากษาให้รอลงอาญาพร้อมลงโทษปรับเนี่ยมันจะติดขัดข้อจำกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถเนรเทศออกจากประเทศได้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมอันนี้ก็ประหลาดแล้วนะคือถ้าสมมติมีปัญหาคาราคาซังแบบนี้มานานก็ไม่มีใครตั้งเรื่องแก้อีกเรื่องหนึ่งพี่ไพศาลเห็นพวกชาวอิสราเอลที่อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดในอำเภอ
0: ไป
1: แม่ที่ปลาย
0: ที่ปลาย
1: นะคะ
0: ที่เคยมีที่
1: ไ
0: ม่เคย
1: สอนไหมคะ
0: เคยมีเรื่องร้องเรียนเป็นข่าวอะไรกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณอนุทินยังต้องขึ้นไปเลย
1: พี่ไพศาลคิดว่าพวกนั้นเนี่ยเขาอยู่กันด้วยวีซ่าอะไรคะอยู่กันแบบเป็นพระเป็นอะไรแบบเหมือนกับไม่ไปไหนแล้วอะชาตินี้อยู่ตรงนั้นน่ะ
0: ก็ถ้าอยู่ได้ถูกต้องก็อาจจะมีเงินมาลงว่าต้องไปเปิดกิจการมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเงินมีอะไรมาแล้วมีงบมีวงเงินลงทุนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเขาจะได้เป็นวีซ่าของผู้ที่มาเหมือนกับผู้ที่มาลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอย่างที่พี่ไพศาลว่าแต่ส่วนหนึ่งน่าตกใจมากได้รับสัญชาติไทยค่ะได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่าจนเกิดเป็นชุมชนชาวอิสราเอลความเข้าใจของดิฉันเนี่ย
0: อันนี้จะก็อาจจะดูงงๆนะแต่ก็ทราบว่ามีบางรายได้ถือสัญชาติไทยอยู
1: ่ความเข้าใจของดิฉันเนี่ยสัญชาติไทยอ่ะขอยากมากยากจริงๆดูโค้ชเชเป็นตัวอย่างค่ะโค้ชเชเป็นคนเกาหลีที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยอย่างเปิดเผยเป็น10ปีแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไทยแบบเห็นเลยดูสิคะกว่าจะได้สัญชาติอ่ะกี่สิบปี
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในที่สว่างด้วยนะก็จะต้องตามขั้นตอนจริง
1: ๆถ้าโค้ชเชเลือกใช้วิธีอื่นอ่ะป่านนี้ได้ไปนานแล้ว
0: ถ้าเขาไม่ใช่เป็นโค้ชเชผู้โด่งดังหรือว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นโค้ชจากเกาหลีอะไรมาอย่างเงี้ยนะก็คงจะได้อาจก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเลยจู่ๆก็ทราบว่าเขาได้สัญชาติทั้งที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะอยู่เมืองไทยนานกว่าโคชเชหรือทำคุณประโยชน์อะไรเท่ากับโคชเชใช่ไหมอย่างคนอิสราเอลอันเนี้ยทราบว่าอยู่เพิ่งจะอยู่ไม่นานนะ แต่ก็มี

0: วิธีการกระบวนการที่จนกระทั่งได้สัญชาติเหมือนกัน
1: ถ้ามันมีตัวอย่างแบบนี้ทำไมไม่เดินเรื่องถอนนะฮะ
0: ก็ถ้าได้สัญชาติแล้วจะกระบวนการถอนสัญชาติก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าเขาจะต้องมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆซึ่งก็ผมคิดว่าถ้าไปย้อนสอนถอนเขาเนี่ยมันก็เท่ากับว่าจะเขาจะต้องมีความผิดถ้ามีความผิดเนี่ยมันก็เท่ากับจะเกิดการตรวจสอบว่าใครแล้วใครไปให้สัญชาติเขาใครไปทำให้เขาสามารถเข้าหลักเกณฑ์มันก็จะอาจจะไปเกิดความผิดกับตัวเจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นเขามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามันก็อาจจะต้องดูแลอุ้มกันไป
1: ค่ะอันตรายมากคุณอัศพลก็บอกว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นนอมินีทั้งหมดประธานกรรมาธิการปปช.นะคะเนื่องจากบางรายได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่าจนเกิดเป็นชุมชนชาวอิสราเอลซึ่งกรรมาธิการก็มองว่าอาจเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายขอให้ DSI สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปมันต้องแทงจาก DSI ยึดไปหรือมันเป็นเรื่องมหาดไทยแล้วมั้งคะพี่ไพศาล
0: ก็ DSI
1: เขาเป็นคนให้สัญชาตินี่
0: ก็ใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องของมหาดไทยแต่ว่าใน DSI เขาถือว่าเป็นคดีที่มันเกินกว่าอำนาจเขาต้องส่งต่อไปให้กับมหาดไทย
1: ค่ะ
0: ชาวกรณีชาวอิสราเอลที่มีปัญหาในพื้นที่ต่างๆเช่นสมุยและอำเภอปัว
1: ปายปายเขาเขียนผิดต้องปายค่ะปายแม่ฮ่องสอน
0: ปัวน้ำท่วม
1: ปัวไม่มีค่ะปัวไม่มี
0: ผมก็เข้าใจว่าคงจะผิดคุณอัศพลบอกไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นนอมินีทั้งหมดเห็นว่าน
1: ั่นแหละที่เรียนอ่านไปอ่ะแล้วก็สำนักข่าวภูเก็ตไทมส์รายงานเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วภูเก็ตไม่ทนอีกต่อไปเตรียมนัดยื่นหนังสือตรวจสอบอิสราเอลในป่าตองค่ะแล้วก็นัดเคลื่อนไหวแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ไม่เอาอิสราเอลที่กลางหลังจากมีข่าวว่าไล่คนไทยห้ามคนท้องถิ่นเดินผ่านเข้ามาใช้บริการในร้านแล้วก็ชาบัตห้ามคนนอกเข้ามีการกว้านซื้อที่ดินเปิดธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายนอมินีครบวงจรมันจะเป็นยังไง
0: ค
1: ือ
0: มันสิ่งที่มันไม่มีคำอธิบายเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเขาได้สัญชาติไทยเนี่ยมีใครมาอธิบายไหมว่ากระบวนการขั้นตอนเขาเป็นยังไงนะเราจะได้ทราบอันนี้ก็บอกว่าเขามาแต่เนี่ยอย่างกรรมาธิการเนี่ยซึ่งประธานเขาก็เป็นภูมิใจไทยนะคุณอัศพลเนี่ยเขาก็บอกว่าตรวจสอบแล้วก็ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถูกต้องมันคือยังไงหมายถึงว่าเขามาตั้งแต่ปีไหนมาแต่งงานก
1: ับผู้หญิงไทยยังไง
0: ด้วยชั้นด้วยวิธีการว่ามาแต่งงานกับหญิงไทยแล้วก็มาขอสัญชาติอะไรต่างๆเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานมาอะไรต่างๆคือมันจะมีเงื่อนไขแต่ผมคิดว่าไอ้เงื่อนไขทำคุณงามความดีเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขนะผมเดาๆว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขว่ามีภรรยาเป็นคนไทย
1: ง่ายสุด
0: เป็นช่องทางที่สั้นที่สุดและง่ายที่สุดมีภรรยาเป็นคนไทยแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วจะได้สัญชาติทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: มันก็ยังต้องมีการเดินเรื่องการทำตามเงื่อนไขอะไรต่างๆแล้วก็อะไรที่เราไม่ค่อยรู้จะมีต่างๆพอสมควรครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่เวสันท่า
0: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนั้นสิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุยต่อครับคุณนนท์ครับ
4: ค่ะวันนี้เนี่ยอะไรนะคะ M 6อะค่ะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ไพศาล
3: ก็คือที่
4: มอเตอร์เวย์เปิดจากบางปะอินค่ะ
3: เ
4: ขาเคยเปิดจากบางปะอินไม่แน่ใจว่าไปถึงปากช่องหรือเปล่าแต่ว่าที่ฉันเคยไปแต่ไปลงแค่สระบุรีเพราะจะไปลพบุรีกลับบ้านแต่วันเนี้ยเขาเปิดตั้งแต่บางปะอินไปจนถึงปากช่องและปากช่องที่ไปโคราชเนี่ยเขาเปิดมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็ยาวเหยียดเลยค่ะบางปะอินปากช่องเนี่ย110กิโลเมตรแล้วก็ปากช่องไปโคราชก็ไม่รู้ที่ฉันขับประมาณชั่วโมงเลยอะค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะเป็นที่เรียบร้อย
3: แล้วก็ให้ใช้ฟรีไปก่อนใช่ไหมฮะ
4: ให้ใช้ฟรีจะไปเก็บเงินประมาณเดือนเมษายนปีหน้าแต่มันที่มันสุดๆเลยคือว่าเราทำการก่อสร้างล่าช้ามาเป็นเวลา10ปีนะพี่เพศานจริงๆแล้วต้องใช้ได้ตั้งแต่ปี2559ค่ะ
3: ครับ
4: ไปติดนี่คือปี2569
3: ฮะไปติดตรงที่ที่เวรคืนมีคนมาลักลอบขุดหน้าดินไปขายจน
4: ไอ้ตรงนั้นจริงๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่จนกระทั่งมันกลายเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถจะถมคือมันจะใช้งบประมาณมากถ้าต้องถมเพราะมันถูกออกแบบให้เป็นพื้นราบนะตรงนั้นฮะจากที่เวรคืนมามันจะเป็นถนนที่ติดพื้นราบนะปรากฏว่ามันติดแล้วก็เลยต้องไปของบประมาณเพิ่มใหม่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทมาทำเป็นสะพานข้ามบึงนั่นนะ
4: แล้วจับได้ไหมคะว่าใครขโมยที่นั้น
3: ไม่มีรายงานข่าวเลยว่าตกลงมีการ
4: ที่เป็นร้อยๆไล่มากมายมหาศาลรถบรรทุกเป็นร้อยๆพากันขุดดินคือพอเขาซื้อที่สำหรับสร้างถนนปุ๊บมันก็เป็นที่หลวงพอเป็นที่หลวงปุ๊บก็พากันเฮลโลเข้าไปตักหน้าดินขายลึกเป็น10เมตร
3: ลึกลงไปเนี่ยไม่น้อยกว่า20เมตรคือเห็นว่ามันจะต้องใช้เวลากันเป็นปีๆอ่ะไม่ใช่ปีเดียวได้เป็นปีๆ2ปี3ปีอ่ะขุดแล้วขุด
4: กว่าจะขุดขนาดนั้นได้แต่ไม่มีใครห้ามปรามใครถ้าจะไปขุดดินขาย
3: กลายเป็นว่าไปขนาดนี้ก็ไม่ทราบว่าตกลงแล้วมันเป็นการเป็นอาชญากรรมของกลุ่มไหนบริษัทไหนเอกชนรายใดท้องถิ่นซึ่งเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องไหมอะไรไหมไม่ทราบเลยแต่ว่าในขณะที่งบประมาณก่อสร้างเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ทำให้มันเกิดความล่าช้าอยู
4: ่สิบปี
3: มันก็มีส่วนอื่นๆที่ล่าช้าเด็ดที่หนักที่สุดคือตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องไปยื่นเรื่องขอปรับแบบ
4: ของ
3: งบเพิ่มอะไรต่างๆเขาก็ต้องไปสำรวจดูพื้นที่นะกว่าจะอนุมัติกว่าจะอะไรมันก็ล่าช้าครับ
4: คือเรื่องนี้มี2อย่างนะคะ1ปล่อยให้คนเฮลโลมาขุดดินขายจนสร้างความเสียหายในระหว่างที่ขุดดินไม่มีใครห้ามปรามและไม่มีคดีความเกิดขึ้น2เราต้อง

0: เสียเงินและเสียเวลาในการไปสร้างทางใหม่พอโดนขุดดินไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่อันที่สามที่ถือว่าเสียหายรุนแรงที่สุดก็คือว่าไม่มีคนผิดจากเคสนี้ค่ะเดนคิดว่าที่เสียหายที่สุดคือระบบความยุติธรรมทำไปเลยไม่ต้องกลัวไม่มีใครติดคุกไม่มีคดีติดตัวอีกเคสหนึ่งวันนี้นะคะก็คือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่จะเชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุงจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากเดิมที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเหลือแค่15นาทีค่ะเป็นโครงการที่ชาวบ้านรอคอยมานาน10ปีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในอีก3ปีข้างหน้าปี2572ค่ะ
1: ก่อสร้างอยู่แล้วนี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ร
0: อคอยมาเป็น10ปี
1: ก็มีคนต่อต้านนะมีคนต่อต้านอยู่ผมจำได้นะมองว่ามันจะทำให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบอะไรต่างๆพอมันต้องปักเสาลงไปใน
0: ทะเลสาบสงขลา
1: ในทะเลสาบสงขลาแล้วไอ้ที่มันข้ามตัวเกาะยอนั่นก็มันก็อันเดียวกันใกล้ๆกันนี้ใช่ไหม
0: สะพานตินนะ
1: สะพานตินสุรานนท์นะ
0: ค่ะแต่อันนั้นข้ามไปข้ามมาสงขลาด้วยกันสงขลากับสงขลา
1: ครับ
0: ชาวบ้านบอกว่าอย่างเช่นคุณจรูนน้อยสำรีในกรุงเทพธุรกิจเขียนบอกว่าคุณจรูนบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรมปัจจุบันหากต้องการข้ามไปอีกฝั่งต้องขับรถอ้อมไกล70-80กิโลเมตรหรือจ้างเรือเหมาซึ่งมีราคาสูงได้ยินโครงการนี้มาเป็น10ปีดีใจมากที่จะเห็นความเจริญเข้ามาจะได้ไปมาหาสู่กันสะดวกสินค้าเกษตรเข้าไปขายได้ง่ายขึ้นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะเปลี่ยนโฉมเลยก็อีก2จุดเลยก็คือสะพานที่จะข้ามไปเกาะสมุยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเกาะลันตาค่ะพี่ไพศาลทางภาคใต้
1: เกาะลันตาที่กระบี่ที่กระบี่
0: เกาะลันตากระบี่แล้วก็ไปสมุย
1: ลันตาน้อยลันตาใหญ่อะไรก็นั่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็
0: สะพานไปเกาะสมุย
1: ตรงสมุยเขาจะไปเขาจะไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ตรงดอนสักใช่ไหม
0: ไม่ค่ะจะไปขึ้นน่าจะเขาน่าจะเป็นขนอมค่ะ
1: เพราะว่าตรงนั้นจะสั้นกว่าแต่ถ้าดอนสักมันจะยาวกว่าหน่อย
0: ค่ะ
1: ถ้าขนอมก็หมายถึงเป็นคนสุราษฎร์จะค้านนะดิเพราะขนอมมันเป็น
0: ขนอมเป็นนครนะคะ
1: นครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: เขาก็จะบอกว่า
0: ก็นั่นแหละพี่ไพศาลเคยไปขนอมแล้วมั้งคะ
1: เคย
0: เวลาที่เราไปขนอมเราจะมองเห็นสมุยใกล้มากเลย
1: ชายทะเลเรียบถนนมันเรียบชายทะเลอยู่จำได้
0: ค่ะมูลค่า 55,000 ล้านเป็นสะพานขึงข้ามทะเลแห่งแรกในประเทศไทยค่ะก็จะเริ่มก่อสร้างปีเนี้ยปี69วันนี้ครม.ไฟเขียวปี69แล้วจะเริ่มสร้างปี72และจะเปิดใช้ปี77ค่ะเพราะฉะนั้นคือปี72จะมีสะพานเชื่อมระหว่างสงขลาพัทลุงแล้วก็ปี77จะมีสะพานเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปสมุยซึ่งจะจุดที่ขนอมไม่ใช่กาญจนดิษฐ
1: ์ครับ
0: ตรงนั้นเหมาะที่สุดค่ะ
1: ไม่มีข่าวบอกว่าจีนจะปิดประตูยาดมไทยสัญญาณเตือนผู้ส่งออกมาตรฐานโหดกว่าภาษีสกัดบุกตลาด 1,400 ล้านคนกระแสความนิยมของยาดมไทยที่กำลังขยายตัวไปในหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคที่ชื่นชอบสินค้าแนวสมุนไพรกำลังเผชิญปัญหาส่งออกเมื่อมีรายงานว่าผู้จัดงานแสดงสินค้าในจีนบางแห่งได้รับคำสั่งไม่อนุญาตให้นำสินค้าประเภทยาดมเข้าร่วมจัดแสดงเนื่องจากติดข้อกำหนดด้านกฎหมายและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ของทางการจีนสำหรับการห้ามนำยาดมไทยเข้าจีนจึงกลายเป็นความกังวลของผู้ประกอบการไทยจำนวนมากเนื่องจากจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่

0: ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านจำนวนผู้บริโภคกำลังซื้อและความนิยมสินค้าเพื่อสุขภาพและสมุนไพรจากธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายหลังคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตหรือ SMI วาระปี2569ถึง2571เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสะท้อนปัญหาการส่งออกสินค้าไทยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือกรณีที่จีนไม่อนุญาตให้นำยาดมไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าขณะที่ผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินของไทยก็เผชิญข้อจำกัดในตลาดอินเดียเช่นกันนะฮะนี่ก็ต้องไปสู้ไปล็อบบี้กันนะคนไทยเนี่ยมองว่ายาดมอาจจะเป็นสินค้าสามัญประจำบ้านที่ใช้บรรเทาอาการวิงเวียนคัดจมูกหรือช่วยให้รู้สึกสดชื่นแต่ในมุมมองของหน่วยงานกับดูแลจีนสินค้าประเภทนี้อาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายหรือสินค้าที่มีสารออกฤทธิ์ซึ่งต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอย่างเมนทอลการบูนพิมเสนน้ำมันยูคาลิปตัสหรือสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสูดดมเข้าสู่ร่างกายหน่วยงานกับดูแลของจีนมักกำหนดให้ต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผลการทดสอบความปลอดภัยและเอกสารรับรองมาตรฐานที่ชัดเจนก่อนอนุญาตให้นำเข้าจัดแสดงหรือจำหน่ายนะฮะมีแหล่งข่าวจากการค้าระหว่างประเทศบอกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกากำลังใช้มาตรการด้านมาตรฐานสินค้าความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลตลาดภายในประเทศส่งผลให้ผู้ส่งออกต้องลงทุนเพิ่มทั้งด้านการวิจัยการทดสอบและการรับรองมาตรฐานสากลแล้วนอกจากนี้ความเข้มงวดของจีนยังสะท้อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพภายในประเทศซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้สินค้านำเข้าหลายประเภทต้องเผชิญขั้นตอนการอนุญาตที่ซับซ้อนขึ้นไม่เฉพาะสินค้าจากไทยเท่านั้นแต่รวมถึงผู้ประกอบการจากหลายประเทศทั่วโลกก็อย่าเห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วก็มีผู้ประกอบการจีนผลิตอะไรหงหึงอะไรออกมาบ้างนะ
1: มีแล้วค่ะมีอ่ะมีเข้าไปดูในพวกออนไลน์ได้เลยค่ะสารพัดแต่ทำมีค่ะมันไม่ได้ยากอะไร
0: ใช่สูตรเสริมก็เอามาซื้อมาแล้วตลาดมันก็แล้วมันมาแยกได้หมด
1: เพราะว่าลายที่ขายๆกันนึงก็มีเจ้าเก่าแก่ไม่เท่าไหร่เจ้าใหม่ๆก็ตั้งเยอะถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าสูตรดั้งเดิมอะไรกันเขาก็พัฒนาอะไรกันใหม่ๆทั้งนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมอเตอร์เวย์สาย M81 ที่คือที่ไปกาญจนบุรีใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: น่าจะใช่ฮะที่บางใหญ่กาญจนบุรี
1: ปรากฏไม่มีใครไปยื่นเพื่อทำพวก less area นะพี่ไพศาลไม่มีย
0: ังไม่มี
1: อาจจะเป็นไม่มีทำไม่มีใครไปยื่นขอทำ less area เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องปริมาณรถกรณีที่มีเอกชนยื่นอ๋อประมูลโครงการที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M6 ในรายเดียวก็คือปตท.ไปยื่นทำค่ะส่วนที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M81 ไม่มีผู้ยื่นอาจจะเป็นเพราะทั้งสองสายเป็นเส้นทางใหม่จึงไม่มั่นใจเรื่องปริมาณจราจรเกรงว่าจะขาดทุนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับแล้วก็ช่วงนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังในวิทยุอสมทในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้ง

0: ทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับ
3: ค่ะคุยกันต่อค่ะพี่อาจารย์ค่ะ
2: ครับก็ไอ้นี่มีอธิบดีศาลอาญานะบอกว่าปิดเว็บอธิบดีศาลอาญาเผยศาลเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนะศาลออกหมายจับสมดุลกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนเว็บไซต์พนันลามกอนาจารปิดแล้ว 600,000 กว่าเว็บไซต์วันนี้เป็นการแถลงข่าวนะของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานะ
3: ฮะ
2: คุณจิรพันธ์พันทวีแล้วก็มีคุณนางสาวเพชรรัตน์สะพรั่งผลเลขานุการศาลอาญาพร้อมด้วยนายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมนะก็เป็นการเชิญสื่อมวลชนมาฟังการแถลงข่าวโดยบอกว่าศาลอาญาให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงให้ผู้พิพากษาพิจารณาออกหมายจับหมายค้นให้สมดุลซึ่งในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รัฐมายื่นขอให้ออกหมายจับหลายครั้งแต่ศาลอาญาไม่ได้ออกหมายจับให้เพราะไม่อยากให้การออกหมายจับไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐไปออกหมายเรียกแทนส่วนประเด็นการปล่อยชั่วคราวที่กระทบกับความเชื่อมั่นประชาชนศาลจึงต้องให้สังคมรู้สึกปลอดภัยด้วยทั้งนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการปล่อยชั่วคราวเพิ่มขึ้น 70% แสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้กระทำผิดซ้ำให้มารายงานตัวไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อให้สังคมรู้สึกปลอดภัยรวมทั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมนะไซโคโซเชียลคลินิกคือให้คำปรึกษาแนะนำและบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจและสังคม ในช่วงที่ผ่านมาศาลอาญาได้ปล่อยชั่วคราวสำหรับคนจนจำนวน263รายโดยไม่มีเงื่อนไขแต่จะให้สาบานตัวว่าจะมาศาลตามนัดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าศาลอาญามีอำนาจครอบคลุมทั่วประเทศในคดีอาญาที่ซับซ้อนผู้กระทำผิดเป็นขบวนการโดยมี3แผนกมารองรับคดีที่ซับซ้อนคือแผนกคดียาเสพติดที่ทำกันเป็นขบวนการยาเสพติดขนาดใหญ่แผนการซับซ้อนแผนกคดีการค้ามนุษย์แผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาสามารถปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายเว็บพนันและเว็บลามกอนาจารได้กว่า600,000กว่าเว็บไซต์โดยประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3: พี่อาจารย์คะเขาปิด600,000แล้วมันยังเหลืออีกกี่แสนนะคะปิด600,000นี่หมดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ทราบเลยแต่ดูศาลท่านบอกว่า600,000นี่เยอะมากนะ
3: คือใจดิฉันก็คือว่าแบบว่าสมมติว่าปิดไป600,000แล้วก็แบบโหเยอะมากแต่มันยังเหลืออีก800,000อะไรอย่างเงี้ย
2: คืออ
3: ยากจะทราบมากกว่าว่าเหลืออีกกี่แสนนะคะปิดไปเท่าไหร่ก็โอเคเป็นผลงานแต่เหลืออีกเท่าไหร่ก็น่าสนใจนะคะ
2: คือถ้าโดเมนมันอยู่ต่างประเทศมันก็ปิดแป๊บก็เปิดใหม่ปิดแป๊บก็เปิดใหม
3: ่กลัวว่าแบบว่าปิดไป600,000แล้วยังมีอยู่600,000ก็คงพอดูกันได้บ้าง
2: มันไม่หมดไปหรอกครับมันไม่หมดไป
3: เพราะว่าปิดวันนี้ก็เปิด
2: ทั้งเว็บ
3: พ
2: นัน
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่มันก็มีแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยป
3: ิ
2: ดถาวรคงไม่ได
3: ้ปิดวันนี้ก็เปิดพรุ่งนี้ได้เหมือนกัน
2: ก็ปิดเว็บไซต์เขาได้แล้วก็เปิดไอตัวอื่นเข้าไป
3: ที่จะดูข่าวนี้เดี๋ยวอ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะพี่วิจารณ์ถ้าพี่วิจารณ์เข้าใจแล้วก็เติมข้อมูลให้สมบูรณ์ได้นะคะกรุงเทพธุรกิจเขารายงานเมื่อตอนบ่ายโมง43 นาทีเขาพาดหัวอย่างนี้ค่ะ DSI ขยายผลทลายเครือข่ายเว็บพนันชนพัฒน์จับแอดมินคนสำคัญเปิดเผยความคืบหน้า

0: ครือข่ายเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับนายชนพัฒน์วงเล็บสงวนนามสกุลเราจะไปทราบได้ไงชนพัฒน์ที่ไหนอะคะทำไมเขาไม่เขาสงวนนามสกุลได้นะคะ
1: น่าจะ

0: มีเขาเขียนว่าเป็นเครือข่ายเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับนายชนพัฒน์เขียนถูกด้วยนะทอเข้าทอฐานก
1: ันนอนูนอน
0: เล็บ
1: ตัว
0: สองตัวค่ะชนสองตัวสงวนนามสกุลด้วยนะคะหลังจากพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปแล้วเรื่องของการพนันออนไลน์กันละกันง่ายๆแหละแล้วก็จะมีเรื่องการสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินด้วยเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเมื่อวันพุธเนี่ยไปจับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวสิริวรรณสงวนนามสกุลอีกแหละเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ของนายชนพัฒน์ค่ะแต่ไม่รู้ชนพัฒน์ไหนนะไม่ได้ให้นามสกุลมาค่ะ
1: ไอ้คุณอันเห็นในแวดวงคนที่เขาเราไม่ค่อยรู้จักชื่อจริงเขาอะที่เขาไปรวมตัวกันแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายจนกระทั่งมี
0: อะไรตะว
1: ัน
0: นาอะไรน่าหรอ
1: มีตำรวจถูกแทงเข้าไปคนหนึ่งอ่ะตำรวจคนนี้นี่ก็ยศไม่สูงนะแต่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทและบารมีอยู่ในหน่วยงาน191มากนะฮะอันนี้ตามรายงานข่าวบอกวันนี้เนี่ยจากกรณีที่เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นภายในสถานที่จัดงานเลี้ยงวันเกิดหลังกลุ่มผู้ร่วมงานเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและโต้เถียงกันอย่างรุนแรงท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองคล้ายวันเกิดเขาให้ชื่อว่าอู๊ดรัชดาอู๊ดรัชดาซึ่งมีกลุ่มผู้ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์ดีวิสันและกลุ่มไบค์เกอร์เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
0: ไม่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่เข้าใจว่าคนที่จะขับฮาร์เลย์เขาต้องมีฉายาหมดเลยเหรอคะ
1: ชื่อฉายาเนี้ยเป็นชื่อฉายาที่อยู่ในวงการที่มันใหญ่กว่าเรื่องของงานอดิเรกในการขับรถยนต์ฮาร์เลย์แต่ว่าอู๊ดรัชดาเนี่ยเขาชอบขับรถยนต์ฮาร์เลย์ด้วย
0: อ๋อไม่ได้หมายความว่าคนขับฮาร์เลย์แต่ต้องมีฉายาแต
1: ่
0: ฉายาเนี่ยได้มาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาขับฮาร์เลย์ทีหลังโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ผมจำได้ว่าอู๊ดรัชดาเนี่ยทีมฮาร์เลย์เขาก็จะมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้น่าจะเลิกไปละแอดคาราบาวนี่ก็อยู่ในทีมเนี่ย อยู่ในกลุ่มกับอู๊ดรัชดาเนี่ยขับไอฮาร์เลย์ดีวิสันด้วยกันเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นกลุ่มไบค์เกอร์เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยในคลิปที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีปรากฏว่ามีการปะทะกันอย่างชุลมุนบริเวณหน้างานภาพเหตุการณ์เผยเห็นกลุ่มชายหลายคนยืนกระจายตัวอยู่บริเวณหน้าแบ็คดรอปวันเกิดก่อนจะเริ่มมีปากเสียงชี้หน้าเข้าหากันและเริ่มกระทบกระทั่งกันอย่างหนักนอกจากนี้คลิปอีกช่วงยังบันทึกภาพเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณโต๊ะอาหารโดยพบชายเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงสีดำเดินตรงเข้ามาหานักท่องเที่ยวคู่กรณีด้วยท่าทีดุดันโดยในมือมีการ
0: ตกลงว่าทะเลาะกันเองหรือไปทะเลาะคนอื่นเขาคะทำไมมีนักท่องเที่ยว
1: คงจะใช้คำอะไรไม่ถูกก็คือคนที่มาร่วมงานนั่นแหละไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรอกนะ
0: ถ้าที่ฉันอ่านจากเฮียบรรจงเขาโพสเนี่ยเขาบอกเป็นวันเกิดอู๊ดรัชดากลายเป็นเหตุวิวาท
1: บรรจงไหนบรรจง
0: บรรจงชงข่าวนะคะ
1: บรรจง
0: ชีวะนะคะ
1: อะไรนะเขาอยู่ช่อง
0: เมื่อก่อนอยู่ช่อง9
1: ครับ
0: ค่ะกลายเป็นเหตุวิวาทระหว่างนักเลงใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้น19สิงหาคมเขาไปจัดที่บ่อตกกุ้งอู๊ดรัชดามีทั้งตำรวจทหารคนดังในวงการมาร่วมงานแต่สุดท้ายเกิดเหตุวิวาทจนบานปลายชนวนเริ่มจากหมูตะวันนากับหนึ่งบางกะปิมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหมูเดินไปทักทายบางมัดคลองตันบางมัดที่ภรรยาสวยอ่ะพี่เวียนนึกออกไหมฮะ
1: บางมัดที่ตบคุณอะไรอ่ะ
0: สันทนะ
1: โอเค
0: บางมัดคลองตันแล้วก็โกะท่าสายอีกทั้งกำนันแฟรงค์ที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกัน
1: กำนันแฟรงค์
0: หม
1: ู
0: ตะว
1: ัน
0: นาหมูตะวันนากับหนึ่งบางกะปิมีเรื่องกันมาก่อนหมูก็เลยเดินไปทักทายบางมัดโกะท่าทรายและกำลังแฟงที่นั่งโต๊ะเดียวกันจากนั้นหนึ่งบางกะปิอยู่แถวนั้นคือแบบไม่เกี่ยวเลยไม่ได้อยู่โต๊ะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หนึ่งบางกะปิเขาอยู่แถวนั้นจึงขออนุญาตบางมัด

0: ขอญาตินะพี่ขอญาตินะพี่เดินมาเลยพ่อหมูมาทักทายบังมัดแล้วก็หนึ่งอยู่ใกล้ๆเดินมาหาบังมัดขอญาตินะพี่
1: อืม
0: ตบเข้าไปหนึ่งทีกลางงาน
1: ตบหมูบางกะปิหนึ่งบางกะหนึ่งบางกะปิตบหมูตะวันนา
0: ใช่ค่ะขณะที่หนึ่งก็ไม่ได้ตอบโต้จากนั้นโกะท่าสายและกำมันแฟรงค์ซึ่งอยู่โต๊ะเดียวกันก็เข้าไปห้ามแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อนาบิลคือนาบิลเป็นคนสนิทของหมูเข้าไปชกกำมันแฟรงค์แล้วรีบหลบออกไปหมู
1: อีกคู่แล้วนะ
0: หมูไปทักทายแล้วหมูโดนตบแต่หมูไม่ว่าอะไร
1: โดนหนึ่งบางกะปิตบ
0: แต่หมูไม่มีปัญหาแต่นาบิลไอคนสนิทของหมูไปชกกำนันแฟงแล้วก็หลบออกไปเท่านั้นแหละงานก็เริ่มแตกคนของทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะกันมีการปาขวดและเก้าอี้ใส่กันจนเกิดความชุลมุนวุ่นวายช่วงนั้นดาบแจ็ค191ซึ่งเป็นคนสนิทของโกท่าสายโกท่าสายนี่ไม่ได้โดนนะเป็นคนที่พยายามห้ามเข้าไประงับเหตุแต่ถูกดำบ้านใต้ใช้มีดทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ2แผลต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดบชน.รับทราบเรื่องแล้วและสั่งให้ตำรวจเร่งติดตามดำบ้านใต้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุวุ่นวายมาดำเนินคดีต่อไปคำถามก็คือว่างานเกิดขึ้นวันที่19สิงหาคมปี69ทีนี้วันที่19สิงหาคมปี70เนี่ยถ้ามีการเชิญพี่ไพศาลจะไปนะฮะ
1: อะไรยังไงนะฮะเขาจะจัด
0: เขาต้องจัดทุกปีดิ
1: เขาจัดทุกปี
0: ถ้าปีหน้ามีการเชิญพี่ไพศาลจะไปไหมฮะ
1: คงจะส่งเงินไปช่วยส่งเงินไปช่วยขอบคุณมีน้ำใจโอ้สาเชิญเออติดจริงๆ
0: เราไปไม่ได้หรอก
1: เพราะช่วงเย็นถ้าวันธรรมดาต้องจัดรายการ
0: ไม่เรายังไม่มีฉายา
1: เวลา
0: แล้วสนุกจังเลยแล้วก็มีภาพประกอบอะไรช่วย AI ทำโอ้โหหล่อกันทุกคนเลยต
1: ั
0: วจริ งไปไง
1: ใช่ AI ทำได้ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูตัวจริงกับตัวใน AI ป่ะ
1: ตกลงคนเจ็บมีคนเดียว
0: ตำรวจโอ้ยแต่ไอ้พวกนั้นโดนต่อยก็ต้องเจ็บบ้างแต่พวกนี้โดนมีดไง
1: ช
0: ื
1: ่อฉายาเขาจริงๆเนี่ยเขาเรียกดาบใช่ดาบแจ็คใช่ไหมแต่ยกเขาเนี่ยเขาเลยดาบไปแล้วปัจจุบันเขาเป็นร้อยตำรวจโท
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะ
1: แต่ว่าทุกคนเนี่ยจะเรียกเขาตั้งแต่ที่เขาแบบเขาติดดาบนานมาก
0: เขาเปล่งประกายได้เป็นดาบ
1: แล้วก็เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าบางคนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพ่อบ้าน191ดาบแจ็คเนี่ยเป็นพ่อบ้าน191คือดูแลคนใน191ทั้งหมดอ่ะพ่อบ้านเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผู้บังคับบัญชาย้ายมาแล้วก็ย้ายไปใครย้ายมาแล้วก็ย้ายไปแต่ว่าดาบแจ็คในฐานะพ่อบ้าน191อยู่ตลอดดูแลทุกสุขให้ทุกคนทั้งนายทั้งลูกน้องครับ
0: เหมือนพยาบาลหัวหน้าตึกอะค่ะ
1: ใช่
0: พยาบาลหัวหน้าต
1: ึ
0: ก
1: ก็จะเขาก็เลยถือเขาจะเรียกหน้าที่ว่าเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้าน191นะฮะอ๋อแต่ยศขนาดเนี้ย
0: เป็นร้อยตำรวจโทละ
1: เป็นร้อยตำรวจโทละ
0: ค่ะ
1: ต้องเรียกหมวดแจ็คแล้วไม่ใช่ดาบ
0: ข่าวเมื่อกี้เราอ่านจัดเป็นข่าวประเภทไหนคะบันเทิงอาชญากรรมสังคม
1: ผมเรียนตรงๆนะจนกระทั่งถึงพ.ศ.นี้แล้วนะมันยังมีแวดวงอย่างนี้อยู่อ่ะเออเรา
0: เดี๋ยวพักก่อนจริงๆมาคุยกันต่อ
1: คุณนันเดี๋ยวก่อนจะพักเราอันนั้นก่อนไหมเราประชาสัมพันธ์ในเรื่องนั้นก่อนเรื่องของ
0: เรื่องนี้ค
1: ่
0: ะหรือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะหลักสูตร NCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม69เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI

0: CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคม69นี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะเหลือ8ที่แล้วการที่ฉันอ่านเสร็จต้องมีคนสมัครคนค่ะ
1: วันนี้21ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ก็22 23แล้วก็เราหมดเขตแค่25นะท่านผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ก็โทรมาได้นะมา
0: โทรตอนนี้เลยก็ได้ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถรับได้ตลอดไม่ใช่เวลาราชการนอกเวลาราชการในเวลาราชการวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราโทรมาได้ตลอดนะครับเพราะว่าก็เหลือเวลาแล้วเนี่ยแค่นับวันนี้ด้วยก็แค่เหลือ3วัน
0: ใช่ค่ะ
1: 4วันนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก็เริ่มแหละ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI นะฮะคุณยุทธกรสุนทรญาติจะรายงานนะครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อ19
0: ยังยัง
1: 19 1
0: 0เราต้องเบรกก่อนใช่ไหมคะเราเบรกอย่างเดียวเมื่อกี
1: ้ยัง
0: เบรกก่อนค่ะ
1: เบรกก่อนได้สักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบ9:06 น.ครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พี่ไพศาลถามว่ามายุคนี้แล้วมันยังมีอะไรแบบสังคมอะไรอย่างนี้อยู่อีกหรอ
1: ไม่ก็อย่างเงี้ยคือเราก็เคยแต่ได้ยินอะไรนะยุคดำเอสโซแดง
0: อะไรนะ
1: ปุ๊กระเบิดขวดใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ปุ๊กระเบิดขวดปุ๊กกรุงเกษมจอร์ดเฮาดี้เกเตอร์เกชานะแล้วก็ถ้าเป็นแถวแถววงเวียน22นี่ก็จะมีอะไรก็แถวแถวที่เป็นมังกรมังกรจีนก็จะมีเหลาสวนบาลีมีอะไรนะอะไรที่เขาจะมีเขาก็จะมีในกลุ่มอะไรของเขาอยู่หลายคนเนี่ยชื่อต่างๆเหล่านี้มันเป็นชื่อแล้ววงต่อมาเราก็มีอะไรนะมี
0: เนวัดดาว
1: ก็มีก็จะมีรุ่นอะไรพวกนี้รุ่นใหม่ๆ
0: มันหมายความว่าไม่มีวันหมดไปมีตัวไทยมีตัวตายตัวแทนตลอดเวลาค่ะ
1: ทุกยุคทุกสมัยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตั้งแต่อายุไอ้เสือเพ่นอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมคะเสือฝ้ายเสือใบเสืออะไรสารพัดเสือก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆไม่จบอ่ะค่ะนะฮะ
1: ก็ยังแสดงว่าเขาก็ยังมีที่ทางอะไรของเขาอยู่นะ
0: มีที่ทางเป็นธรรมดาค่ะว่าสังคมก็ต้องมีคนแบบอะไรแบบเนี้ยไม่เคยหมดไปค่ะ
1: ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเมืองที่พัฒนาแล้วมากๆเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกาก็มีนะคนที่เขามากบารมี
0: ฉายาเหรอ
1: คะไม่คือฉายานี่มันก็เป็นชื่อในวงการเขาแหละแต่หมายถึงว่าเขาโลดแล่นอยู่ในยุทธจักรยุทธภพอะไรเงี้ยมีธุรกิจมี แวดวงมี

0: อะไรต่างๆเขาที่มีความเฉพาะของเขาอยู่นะมีกฎกติกามีอะไรของเขาอยู
1: ่และตำรวจที่มีฉายาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
0: ก็ที่เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นข่าวเนี่ยทราบว่าไม่ใช่เฉพาะตำรวจอย่างเดียวนะ บางคนก็เป็นทหารนะอย่างผมทราบเนี่ยอู๊ดรัชดาเนี่ยเป็นนายทหาร
1: ที่เราอ่านเมื่อกี้เหรอคะ
0: ที่เขาที่เราเรียกเขาอู๊ดรัชดาเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นนายทหารนะมียศมีตำแหน่งอยู่
1: อ้าวเหรอทำไมเราไม่อ่าน
0: แต่ในแวดวงแต่ในแวดวงอีกแวดวงหนึ่งเนี่ยที่เป็นที่รู้จักเนี่ยทุกคนจะรู้จักเขาไม่ใช่ในชื่อไม่ชื่อแล้วก็ยศตำแหน่งอะไรของเขาเนี่ยแต่รู้จักกันในชื่อของอู๊ดรัชดาเนี่ยมากกว่า
1: เป็นเจ้าของบ่อตกกุ้งชื่อดังบ่อตกกุ้งนี่ไม่เคยไปเลยมันเป็นยังไงครับพี่เวสาน
0: ผมก็ไม่ทราบก็คือรู้จักแต่บ่อตกปลา
1: ทำไม
0: แต่ว่าบ่อตกกุ้งนี่มันยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปแต่บ่อตกปลาเนี่ยเคยไปนะแต่ว่าผมไม่ได้ตกปลานะก็นั่งดูเขาตกปลาแต่ว่าเคยไปเคยไปนั่งดูพวกที่เขาไปตกปลาแล้วก็ไปสังสรรค์อะไรกันอย่างเงี้ยเคยไปอยู่ครับ
1: ค่ะเออแต่ไม่เห็นมีใครบอกเลยนะว่าค
0: ุ
1: ณรัชดาเป็นทหาร
0: ครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุดากรสุธรญาติกันครับ
1: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Electronic Circuit Asia 2026หรือ TECA 2026ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม2569ที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการครบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียโดยจะมีการรวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วัตถุดิบการผลิต PCB และ PCBA เทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตระบบ Smart Manufacturing ไปจนถึงเทคโนโลยี AI และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะงานเทคก้าเป็นเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้พัฒนาเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้ซื้อจากทั่วโลกนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกโดยในปีนี้ BOI ได้ขยายบทบาทด้วยการจัด Workforce Pavilion ค่ะหรือว่าโซนพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นครั้งแรกโดย BOI และสอวช.ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาการจับคู่งานและสร้างโอกาสการสมัครงานและฝึกงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศค่ะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านเว็บไซต์ tekaregistration.com นะคะเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างานค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอานครับ
1: ค่ะพี่เอกสารได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินนะได้ยิน
1: ค่ะค่ะพี่เอกสารคิดว่าในการพิจารณาไม่ว่างใจเนี่ยจะมีใครมีโอกาสได้พูดเรื่องหัวสวไหมคะ
0: คงจะเป็นยัตติหนึ่งที่เขาต้องเสนอเข้าไปแต่คราวนี้ในการอภิปรายเนี่ยก็คงจะต้องมีการก็ต้องดูแต่ว่านายกเห็นบางคนบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ตอบใช่ไหม
1: ไม่ตอบแล้วก็ดีไม่ดีน่าจะไม่ได้เอาเข้าไปสู่เป็นยติได้นะพี่เมษานเพราะถ้าเกิดเขายืนยันว่านี่มันคือสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เกี่ยวกับ

0: สวที่มาของสวไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลและมาก่อนรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวเลยเอามาอภิปรายได้ยังไง
1: ก็เป็นไปได้ที่อาจจะอยู่ที่การกรองของทางประธานเวลายื่นยัตติเข้าไปเพราะประกาศประธานเขาคงจะดูอำนาจของเขาเขาสามารถที่จะพิจารณาได้มากน้อยแค่ไหนก็คงจะมีเกมอะไรที่เขาคงต้องต่อกรกันอยู่พอสมควรนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเปิดให้มีการอภิปรายมันก็คงจะหนักหน่วงแล้วเข้าใจว่าตอนที่เปิดอภิปรายนั้นเนี่ยผลมันชัดเจนแล้วด้วยนะก็คือกกต.เนี่ยชี้ขาดไปแล้วชี้ว่ามีมูลก็ส่งให้ศาลไปแล้วหรือยกคำร้องก็เป็นที่ทราบกันชัดเจนแล้วว่าไม่มีใครผิดนะซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างหลังเนี่ยผมเชื่อว่าการอภิปรายจะเผ็ดร้อนมากแล้วก็คงจะไม่ต่างจากตอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือจะมีการขุดข้อมูลอะไรออกมาถล่มกันหนักมากเลยเพราะการที่อาจจะต้องพยายามสกัดไอ้เรื่องของอภิปรายเรื่องนี้น่าจะยังไงก็ต้องหาทางสกัดอยู่แล้วแต่จะทำได้แค่ไหนผมไม่แน่ใจนะ
0: คือไอ้พูดกันข้างนอกเนี่ยหรือว่าเอาหลักฐานนู่นนี่มาแฉเนี่ยมันแทบไม่เหลืออะไรแล้วล่ะพี่ไพศาลดิฉันก็ไม่คิดว่าเข้าไปพูดในสภาเนี่ยมันจะมีอะไรมากไปกว่าที่จัดเสวนากันทุกอาทิตย์นะคะ
1: คือเอาเป็นว่าที่เขาแฉข้างนอกเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงข้อมูลที่พาดพิงไปถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งไปรับตีอยู่ในขณะนี้เลยนะทั้งที่อยู่ในสิ่งที่ถูกสอบสวนนะ
0: อยู่ที่ DSI แจ้งแต่
1: อย
0: ู่
1: ในช
0: ื
1: ่ออย่าอยู่ในชื่อที่ถูกสอบสวนใช่ไหมฮะแม้กระทั่งคุณเนวินกับภรรยานี่ก็อยู่นะแต่ว่าผมเข้าใจว่าคุณเนวินกับภรรยาเขาไม่ได้อยู่สภาถ้าพิปรายไปพาดพิงไปมันอาจจะถูกประท้วงหรือว่าถูกฟ้องร้องได้แต่ว่าถ้าอย่างตัวนายกอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณชัยชนกอย่างเงี้ยคุณกรวีอะไรเงี้ยพวกที่มีชื่อคุณสุขสมรวยอะไรเงี้ยที่มีชื่ออย่างเงี้ยนะที่มีชื่อแล้วถูกสอบ
0: เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ดีเอสไอเคยแจ้ง
1: อันนี้ผมคิดว่าโดนถ้าสมมติว่าอภิปรายวางใจเนี่ยคงจะงัดเอาข้อมูลอะไรแบบพูดกันอภิปรายกันหนักหน่วง
0: อ๋อแสดงว่าที่เขาพูดที่เขาจัดเสวนากันทุกอาทิตย์ยังออกมาไม่หมดใช่ไหมคะ
1: เขาไม่มีพูดเลยถึงกลุ่มอันนี้เป็นตัวละครแบบ
0: เป็นตัวอะไรแค่นายกเทศบาลอะไรระดับ
1: นายกเทศบาลหรือว่าผู้สมัครด้วยกันที่มีข้อมูลอะไรต่างๆไม่มีเลยไม่มีนักการเมืองเลย
0: ไม่มีการข้อมูลเขาไม่มีข้อมูลมั้งคะเขาหาข้อมูลไม่ได้เขาไม่มีข้อมูลมั้ง
1: เขาคงให้เขาให้ข้อมูลมาเขาคงให้ทั้งชุดนะครับเขาไม่แบ่งให้ครับขนาดมีชื่อถูกสอบสวนด้วยก็ต้องมีพฤติกรรมอ่ะครับแล้วเขาคงไม่แบ่งให้มาบอกเอาน้ำจิ้มไปแล้ว
0: เอาแค่เธอสมบูรณ์ตรีไป
1: เอาน้ำจิ้มไป
0: เอาไว้ก่อนเลย
1: เมนคอร์สผมขอเก็บเอาไว้ไม่นะครับเขายกให้ทางกระบี่หมดอ่ะ
0: เอาไปถล่มก็น่าจะมีมากกว่านี้นะถ้าระดับ
1: มันต้องมี
0: มีคลิปประธานสภาแล้วมีคลิปคุณนั่นนายกเทศมนตรีที่หนองคายแล้วอันอื่นมันก็น่าจะมีนะพี่เวสัน
1: คือผมเชื่อว่ามีนักการเมืองที่เขามองว่าเรื่องนี้ในท้ายที่สุดแล้วกกต.จะยกคำร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปูพื้นก่อนที่กกต.จะลงมติยกคำร้อง
0: ให้กกต.ตัดสินใจยาก
1: เขาปูพื้นปูเรื่องปูอะไรไว้มีตัวละครตัวเล็กตัวน้อยอะไรมาเป็นลำดับมานะแล้วพอมีมติปั๊บมันก็เป็นจังหวะที่ยื่นยัตติแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการอภิปรายวางใจนะแล้วถล่มหนักในสภาเลยคราวนี้คนที่เป็นรัฐมนตรีล้วนๆบิ๊กเนมล้วนๆเอางี้อย่างนั้น
0: พวกพรรคประชาชน
1: เขาดูวางแผนสเต็ปเขาก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี
0: ้แต่พรรคประชาชนเขาไม่เก่งขนาดนั้นนะฮะไอ้ที่จะวางแผนการอะไรขนาดนั้นน่ะ
1: คงไม่ใช่พรรคประชาชนเจ้าเดียวหรอกครับมันก็มีการร่วมกันอยู่พอสมควรนะการเข้าถึง
0: ข้อมูลพี่ไพศาลบอกว่า
1: การเข้าถึงข้อมูล
0: ประชาชนไม่ได้วางแผนเก่งกันมันมีฝั่งอื่นด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้มันมี ก็เวลา

0: มาขึ้นเวทีก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะคุณผลิตไม่ใช่เหร
1: อค่ะ
0: ก็ม
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: คนนู้นคนนี้ที่เขามีจุดยืนคัดค้านในเรื่องเหล่านี้อะไรกันอยู่
1: แต่มันก็ต้องมีผู้ให้ประสงค์จะเปิดตัวด้วยนะคะเรียนเข้าใจถ้าแผนการเป็นขนาดแบบหนึ่งไปดึงข้อมูลสำคัญมาได้สองวางไทม์ไลน์ไล่หนึ่งสองสามแล้วกะเป็นเผด็จศึกวันไหนวันไหนเนี่ยไอ้นี่ระดับเซียนพอสมควรนะคะ
0: ก็มีทั้งที่เปิดหน้าเปิดตามีทั้งที่เปิดครึ่งกลางๆแล้วมีที่ปิดส่วนใหญ่ปิดส่วนใหญ่ที่เดินเกมกันอยู่แล้วปิดเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ที่เปิดแล้วนับคนได
1: ้พี่ในสายคิดว่าพวกที่เขาปิดพวกเนี้ยเขาแบบว่าอยากจะล้มรัฐบาลหรือว่าอยากจะล้มสว.หรือเขาอยากจะอะไรฮะหรือไม่ต้องการล้มอะไรหรอกแต่ต้องการทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง
0: ผมว่ามันก็คงจะทุกอย่างอะแล้วแต่ว่ามันจะน้ำหนักมันจะไปได้ถึงแค่ไหนคือเอาเรื่องนี้แล้วมาถล่มรัฐบาลได้ไหมก็คงไม่ได้หรอกจำนวนมือใน
1: เดก็แพ้
0: รัฐบาลยังไงก็ผมเชื่อว่าเขาต้องยกมือผ่านให้กันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะมาหักมาโค่นไอ้ที่ข่าวปล่อยออกมาว่าสีนู้นสีนี้จะจับกันแล้วจะดันคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเป็นนายกแทนคุณอนุทินผมดูมันเลื่อยเปื่อยไปหน่อย
1: โหเรียนดูตรงไหนรู้ไหมคะดูแค่คุณเจเศษไปอุ้มผู้ชายคนนั้นที่จังหวัดน่านกับคุณอะไรอ่ะ
0: เอาขึ้นบ่าแบกหลังก็ขึ้นหลังเลยเนาะ
1: กับอีกคนนึงหลานคุณทักษิณเขานั่นน่ะใส่เสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตพับแขนเดินไปเดินมา
0: โอ้แกถือไอ้หัวฉีดน้ำอ่ะผมกลัวกลัวนะกลัวเปิดน้ำแรงขึ้นมาแก
1: ดีดเลย
0: แกดีดขึ้นมาวุ่นเลย
1: ต้องมีคน
0: สังเกตว่าต้องมีคนยืนข้างๆคอยดัน
1: เหมือนพวกยิงปืนใหญ่อ่ะต้องมีคนดันหลังก็มันเรียนดูแล้วจะอย่างที่พี่ไพศาลว่าจะดันใครมาเป็นนายกดูฟอร์มก็สิคนดึงเด็กกันนั่นนะอุ้มคนขึ้นมาอีกคนยัง
0: แต่ว่ามันข่าวเยอะมันเป็นข่าวผมคิดว่ามันเป็นข่าวเสี่ยมลักษณะปล่อยข่าวเพื่อเสี่ยมอะไรต่างจับปรากฏการณ์อะไรต่างการเริ่มเปิดตัวครั้งแรกคุณทักษิณด้วยใช่ไหมมันมีภาพงานศพที่อุบลคุณอนุทินเขาก
1: ็ไปกราบ
0: เกือบสองรอบสามรอบซึ่งจริงๆแล้วเราก็ถ้าเรารู้จักคุณอนุทินเขาก็จะเป็นคนบุคลิกแบบนี้
1: เขาเป็นคนไนส์ค่ะพี่ไพศาล
0: กับผู้ใหญ่นะ
1: ประยุทธ
0: ์กับคนที่เขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนนอบน้อมแต่กับคนที่เขาผมต้องบอกไงบอกว่าอันนี้
1: ห
0: ล
1: ับได้
0: ก็ข่มได้ข่มแบบนั้นเลยแบบคำขวัญของสยามรัฐเลยนะเนี่ยใช่ไหมชมคนที่ควรชมข่มคนที่ควรข่มโอ้กับพรรคกับอะไรคุณสุกัญญาคุณสิริกัญญาคุณอะไรเขาเคยไหม
1: ชน
0: เด็กเขาอะไรอุตลุดหมด
1: ชนตึกชนอยู่นั่นแหละสองวันสามวันพูดไม่เลิกไอ้ตึกไอ้กำแพงเนี่ยจนหมอว่าลงหมอเลิกพูดเรื่องนี้เวลาไปทำอย่างอื่นเถอะ
0: เทงอะไรบอกว่าเนี่ยแพ้เลือกตั้งแล้วก็ที่มาขุดคุยเรื่องสว
1: อ๋อสว
0: บอกว่าแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องก็ควรจะจบจะมาคิดอะไรกันนั้น
1: ก็เป็นพวกอยากไปรัฐบาลไง
0: คือท่าทีแบบนี้เขาเรียกว่าข่มเลยนะฮะซึ่งเป็นลักษณะปกติของคุณอนุทินเขาอยู่แล้วไม่ได้เป็นผมไม่ได้มองเป็นเรื่องว่าโอ้น่าจะมีนัยยะมั้งไปกราบตรงกราบตักอะไรเงี้ยไม่มีนัยยะอะไรปกติคือยังไงมันก็ยังไม่
1: ใช่ผู้ใหญ่เขาก็จะนอบน้อมกับผู้มีบุญคุณเขาก็จะไม่ลืม
0: ครับคือพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นพรรคอันดับ3ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะจะอยู่ได้นานยาวนานแค่ไหนก็อยู่ที่ฝีไม้ลายมือคุณอนุทินแล้วก็ภูมิใจไทยก็แล้วก็ไปวัดผลในทีก็เลือกตั้งอีกรอบหน้ามันก็เกมมันก็หลักมันก็คงประมาณอย่างนี้อาจจะไปพลิกแพลงมากกว่านี้คงยากนะ
1: ครับพูดถึงคุณอนุทินมันมีข่าวนี้ค่ะบูมเบิร์กรายงานเปิดเผยรายงานระบุว่าข้อมูลจากเอกสารนำเสนอและวิเคราะห์ไตรมาส2ทับ2569ของบริษัทสเตย์คอนกรุ๊ปมีแผนเข้าประมูลงาน

0: ก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยจำนวน3โครงการมูลค่า 49,800 ล้านบาทหรือ 1,500 ดอลลาร์โดยคาดว่าเจ้าของโครงการจะเปิดประมูลภายในปี69ค่ะธุรกิจก็ดีด้วยนะฮะพี่อาจารย
1: ์มัน
0: แต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อเจ้าของโครงการแต่ว่าจะเข้าประมูลล่ะ
1: ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นว่าตอนนี้เพื่อที่จะขึ้น Data Center ใน EEC เนี่ยจะต้องไปหาทางทำอ่างเก็บน้ำอยู่ที่จันทบุรีกันเลยใช่ไหมแก่งหางแมวอะไรนี่จะต้องลงทุนอีก 7,000 ล้านเพื่อขึ้นไอ้
0: data center
1: ไอ้ขึ้นเนี้ยไอ้อ่างเก็บน้ำใหม่อีกอ่างนึงอ่ะขึ้นมาแล้ว3อ่างแล้วจะขึ้นอ่างที่4เสร็จแล้วชาวบ้านเนี่ยที่เขามีสวนเขามีสวนทุเรียนสวนยางพาราแล้วก็อยู่เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นมาแล้ว3อ่างเนี่ยคนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ในการจัดสรรน้ำเลยเพราะนั้นอ่างที่4เนี่ยขอให้กรมชลประทานช่วยทำแผนการจ่ายน้ำให้ดูซะหน่อยเลยว่าคนที่อยู่ในพื้นที่แก่งหางแมวเนี่ยชาวเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยจะทำไอ้ทางส่งน้ำมาให้ด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้ต้องไปตั้งเครื่องปั๊มแอบสูงขึ้นมานะผิดกฎหมายนะแต่ยอมเสียค่าปรับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำรถเอง
0: แล้วน้ำก็เอาไปไหนอะคะ
1: ก็ไปทำเป็นอ่างเก็บน้ำหมดอะไง
0: ใช่ใช่แล้วชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ใช้หรอคะ
1: เขาบอกว่ามันเขาทำเป็นท่อแล้วส่งแล้วไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่ E4ทำท่อ
0: แล้วตอนลงทุนไม่แล้วตอนลงทุนมันเป็นเงินใครลงทุนนะฮะ
1: ก็ไปให้งบเงินงบประมาณ
0: เอาทั้งงบประมาณลงทุนมันก็ต้องมีทั้งส่วนของอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนของเกษตรสิคะเกษตรไม่ได้เลยมันก็แปลกนะคะ
1: เขาก็คงจะมีการจัดสรรให้แต่หลักๆจริงๆเนี่ยเขาต้องไปเติมให้เขาที่ปัสแสอะไรเนี่ย
0: อ๋ออ่างเก็บน้ำปัสแส
1: เขาบอกว่าไอ้อ่างเก็บน้ำที่แก่งหางแมวเนี่ยที่สร้างไว้สามสี่แห่งเนี่ยเขาจะมีระบบท่อเนี่ยส่งไปเพื่อไปเติมน้ำให้กับประแสแล้วประแสเนี่ยจะต้องส่งไปให้กับ
0: EEC
1: EEC
0: ฟัง EEC ฟังดูดีแต่จริงๆแล้วมันคือ data center หมดเลย
1: มันไอ้ที่มันต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยที่จะใช้น้ำเยอะมากนี่คือ data center แต่จริงๆก็ในเรื่องของไอ้ปัญหาในภูมิภาคตะวันออกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ในชลบุรีและระยองเนี่ยไม่พอแล้วเขาจึงต้องขยายมาที่จันทบุรีมาเอาคลองนู้นคลองนี้มาทำเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปช่วยใน EEC แต่แน่นอนอ่ะเขาก็ต้องเพื่อทำอย่างนี้เขาก็ต้องกระจายให้กลุ่มเกษตรกรด้วยอะไรด้วยแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่ทางเกษตรกรเขาบอกว่าไอ้สามอ่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เลยเพราะนั้นอ่างที่สี
0: ่บริษัท East Water Station Utilitiesซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Staycon Power กับ East Water ได้ทำสัญญาผลิตและจำหน่ายอุตสาหกรรมจ่ายน้ำอุตสาหกรรมค่ะเขาทำสัญญาผลิตและจ่ายน้ำอุตสาหกรรมให้กับโครงการ Hyperscale Data Center ของ Bit Data Centers ในจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา10ปีแล้วก็รองรับการใช้น้ำสูงสุดประมาณ 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีค่ะคือ Staycon เขามีบริษัทที่ขายน้ำเลยล่ะ
1: รวมหุ้นกับ
0: Eastwater Staycon Utilities ร่วมกันระหว่าง Staycon Power กับ Eastwater ค่ะเป็นคนหาน้ำให้ Hyperscale Data Center ของ Bit Data Centers ในชลบุรี10ปีเลย
1: แล้วเขาต้องหาไปหาแหล่งอยู่ก็ทางมีชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปขุดคุยหาข้อมูลกันมานะน่าสนใจมีสื่อก็เริ่มไปให้ความสนใจแล้วผมเห็นไทย PBS เขาลงไปทำสกู๊ปทำอะไรกันอยู
0: ่จริงๆแล้วชาวบ้านต้องตระหนักแล้วนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยได้เลือกทั้งอบต.ได้เลือกทั้งอบจ.เพราะฉะนั้นปัญหาของท่านทั้งหลายเนี่ยมันควรจะมีอบต.ที่เก่งและอบจ.ที่เข้มแข็งเป็นปากเป็นเสียงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นจังหวัดน่าน

0: อันเนี้ยจังหวัดน่านที่ต้องไปเผชิญกับน้ําท่วมทุกปีอ่ะคุณจะต้องมีอบจ.อบต.
1: เทศบาลอย่าง
0: ที่เข้มแข็งได้แล้วถามว่าบางทีจะเอาแต่ส่วนกลางให้เตือนน้ำน้ำน้ำถ้าหากว่าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีอบต.อบจ.ที่เข้มแข็งอ่ะมันก็รอดค่ะเอาจริงๆนนทบุรีอ่ะสภาพเมื่อตอนปี54อ่ะดีกว่ากรุงเทพตั้งเยอะใช่ไหมคะในสารนั่นก็คือท้องถิ่น
1: บาง
0: เล
1: พื้น
0: ย
1: ที่รอดได้ซ้ำไปอย่าง
0: ป
1: าก เก
0: ร็
1: ด
0: ดเนี่ยรอดได้ซ้ำไปท้องถิ่นสำคัญมากนะคะ
1: ครับ
0: พูดอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะ
1: ปิดท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันแล้วจะไปดูเรื่องการลงทุนนะลองแซมเบ้คุณนิรัตพงสิทธิถาวรซึ่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะบอกว่าจะส่งนิติกรจังหวัดไปเป็นพี่เลี้ยงทางกฎหมายให้กับท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องปมเพิกถอนข้าราชการนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันหลังจากติดตามเรื่องของการลงทุนกันแล้วกันนะฮะแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะเราไปดูตลาดหลักทรัพย์กันนะคะวันนี้น่าจะขึ้นมาเป็น10จุดนะคะวันนี
1: ้ทำท่าว่าอย่างนั้นเอาที่จริงตอนปลายเป็นยังไงต้องไปถามค
0: ุ
1: ณ
0: ชิ
1: ชเชอร์สุดแท้ จากหลักทรัพย์เอสแอลครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยตลาดในช่วงปลายเนี่ยนะฮะโดยว่าเดลต้า
1: เดลต้าทำพิษนะ
3: ทำพิษนะถ
1: ู
3: กเดลต้าลงมา5บาททำให้ตลาดแน่นอนตัวลงมานะฮะแล้วก็สามารถแต่บวกได้นะบวกได้1613นะฮะบวกได้3จุดนะฮะปริมาณการซื้อขายก็80,000ล้านนะ70,000ฮะ 70,000 กับ640ล้านนักลงทุนนั้นวันนี้เนี่ยต่างชาติซื้อ 1,800 นะครับแล้วก็บล.ซื้อ 1,100 ตัวสถาบันภายในซื้อ 1,100รายย่อยขาย 3,900 นะครับก็ตลาดดีทั้งวันนะฮะวันนี้ตลาดดีทั้งวันเลยขนาดนี้ตลาด
1: ขายตัวเดียวจริงๆเนี่ยขายเดลต้าเลย
3: ฮะทุบหนักครับพี่ทุบโอ้โหเวลาพอทุบ
1: ลงมาทุบ5บาทเลย
3: 5บาทเลยฮะทุบ5บาทเลยเอาดึงลงมาที่258แล้วพอดีมีข่าวตัวนึงผมตลาดหลักทรัพย์พึ่งให้ฮานาฮะเก็บเข้ามาซื้อขายด้วยเงินสดฮะถูกพุ่งสัปดาห์หน้าฮานาจะมาเล่นด้วยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะไปจนถึงเดือนกันยายนะ
0: เงินสดเลย
3: ฮะเก็บเข้ามาเพื่อให้ชิ้นส่วนเทคนิคหยุดความร้อนแรงหน่อยฮะไม่งั้นตัวฮานาตัวคุงเจริญไม่ยอมหยุดนะฮะ

0: ตัวอื่นนั้นเพียงพอวันนี้หุ้นที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะคือ PTTGC นะฮะบวกมา2.75 บาทสืบเนื่องจากตัวราคาน้ำมันมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ขณะนี้เนี่ยตัวครูดออยล์นะฮะขึ้นมา87นะฮะ87เหรียญในขณะที่เบนซ์นั้นไปแตะที่ 94.30
1: โ
0: อ้ไป94แล้วนะครับขัดทองขยับขึ้นมาเล่นโกลด์สปอตนั้นขึ้นเล่น 4,500 นะฮะในขณะที่ตัวบิตคอยขึ้นมาเล่น 76,000
1: 4,500 เกือบจะ 4,600 ด้วยซ้ำไป
0: ใช่ฮะใช่แล้วก็บิตคอยขึ้นมา 76,900 นี่7ไป 77,000 นะวันนี้ขณะที่กำลังออกอากาศเนี่ย 4,165 เหรียญ นะบิตคอยเป็นเพราะบอนยิวอย่างเดียวเลยฮะบอนยิวนะก็เลยกระทบ
1: ขณะที่ตลาดหุ้นเข้าซื้อเนี่ยนะ
0: ครับผมตลาดหุ้นในเยอรมันขณะนี้บวก86นะครับในฝรั่งเศสบวก18ใน UK บวก26นะครับขณะนี้ตัวดาวตัวล่วงหน้านะครับดาวตัวล่วงหน้าปรับในทิศทางที่บวกเป็น310จุดนะครับ Nasdaq บวกไป190จุด200จุดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ S&P บวก35จุดทองขึ้นน้ำมันขึ้นบิตคอยขึ้นนะครับขึ้นกันหมดนะฮะตลาดหุ้นในอเมริกาขึ้นทองขึ้นนะขึ้นกันหมดนะตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะแต่ยังขึ้น
2: น้อยขึ้นน้อยเหลือเกิน
1: บิตคอยไป 74,000 เลยนะ
0: ครับผมใช่ครับพี่นี่ของผมเนี่ยอยู่ 76,000 แล้วพี
2: ่
0: 76,850 แล้วฮะเรียลไทม์ตอนเนี้ยขณะนี้บวก 4,000 เหรียญ นะฮะบวกขึ้นมา 5% นะพี่ตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะหนักแหละก็โอเคฮะเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าก็ยังดีฮะวันนี้ยังบวกได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวหุ้นโดยส่วนใหญ่ก็ปรับวันนี้แบงก์ยังขึ้นอยู่นะฮะโดยเฉพาะแบงก์ตัว TTB นะขึ้นมาที่2.92 บาทต่างก็สัปดาห์หน้าหุ้นที่นั่งหน้าจับตาอยู่ก็เป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับน้ำมันกับปิโตรเคมนะเพราะราคาน้ำมันยังเดินหน้าต่อเนื่องนะยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งครูดออยล์ทั้งเบนซ์เองยังเดินหน้าต่อเนื่องนะครับก็ดูพวกพิเทพปรทไทยออยPTGC IVL นะวันนี้ IVL ขึ้นมา40สตางค์นะครับโปรบางจากบางจากนี้ผมอ่านข่าวผู้บริหารบางจากกรรมการนะคุณชัยวัฒน์เข้ามาซื้อเก็บหุ้นบางจากเข้ามาในพอร์ตโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะโอเคฮะ
2: หมายถึงเข้าพอร์ตส่วนตัวเหรอคะ
0: เข้าพอร์ตส่วนตัวครับก็
1: โอเคเพื่อแสดง
0: ว่า
1: แสดงความมั่นแสดงความมั่นใจบ้างว่า
0: ปากก็คือ SPRC นะ
1: ไปไกล
0: SPRC เนี่ยราคาหุ้นวันนี้ขึ้นมา 9% นะ
1: โรงไฟฟ้าเนี่ยหรอ
0: ไม่ฮะ SPRC เป็นน้ำมันฮะเป็นเอสโซเดิมฮะพี
1: ่อ๋อโอเคอ๋อของบางจาก
0: ของบางจากฮะตอนนี้น้ำมันมีแต่เอาแต่ทุกตัวขึ้นปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดนะครับก็ตัวเล็กตัวน้อยขึ้นไปหมดรวมถึง IRPC ด้วยฮะมีการขยับในต่างที่เพิ่มขึ้นสัปดาห์หน้ากลุ่มพวกนี้ฮะนะโอเคครับเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าผมมารายงานต่อครับสัปดาห์นี้นอนดูว่าราคาน้ำมันจะไปไหนสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราต้องใช้น้ำมันแพงอะนะฮะโอเคครับลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ทองได้เห็น 70,000 แน่ๆแล้วนะครับ
2: มาแล้วว
1: ันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลง50ครั้งบวกขึ้นไป 1,150 บาททองคำแท่งเนี่ยขายออก 7,900 นะครับส่วนทองรั่วพัน 71,700 gold spot ที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ย 4,589 เหรียญแล้วนะครับแต่ว่าผมดูณเวลานี้เลยเนี่ยย่อลงมานิดหนึ่งเหลือ 4,560 กว่าบาทวันนี้ก็แข็งค่านะครับ32.67 บาทถ้าบาทไม่แข็งเนี่ยทองไทยน่าจะไปไกลกว่านี้นะน่าจะได้เห็น 71,000 แล้วด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้ก็ 7,900 นะฮะสำหรับทองคำแท่งก็ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับท่านที่ติดต่อยนะฮะก็เริ่มมีความหวังบ้างแต่อย่าเพิ่งไปดีอกดีใจอะไรมากนะ
2: ระหว่าง70,000กับ80,000มันยังไม่ใกล้กันนะพี่
1: ใช่มันยังมีจังหวะ

0: ยังอยู่นะฮะ
1: มันยังมีจังหวะที่มันอาจจะมีเทขายอะไรสลับกันไปบ้างนะครับ
0: อืมก็ขอบพระคุณนะคะมีท่านที่ให้ความรู้เรื่องบ่อตกกุ้งมาเยอะพอสมควรค่ะว่าก็แบบว่าก็มีกุ้งให้ตกแล้วก็มีสาวๆอะไรอย่างเงี้ยสวยๆน่าจะสำคัญตรงนั้นนะคะ
1: อ๋อมันไม่ใช่เฉพาะมาตกกุ้งอย่างเดียว
0: ก็ตกกุ้งด้วยค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นบ่อตกกุ้งที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องมีสาวๆอะไร
1: เห็นว่าอยู่
0: แถ
1: เคว ย
0: ๆบ่อด้วย
1: เห็นเขาบอกว่าอยู่แถววังหินวังหิน
0: นะ
1: ล
0: ค
1: า
0: ะ
1: ดพร้าวอะไรของเขาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยถ้าผมเซิร์ชเข้าไปดูนะว่าบ่อตกกุ้งของอู๊ดรัชดาอยู่แถวไหนเขาบอกอยู่แถวย่านวังหินลาดพร้าว
0: ค
1: นะ
0: ่ะ
1: เอ๊ะมีคุณอันจะว่าเรื่องไหน
0: มีคนพูดเรื่องของน้ำที่จันทบุรีนะคะ
1: ครับ
0: ว่ามันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันมันเป็นผลต่อมันก็จะส่งผลกับการทำมาหากินของประชาชนด้วยค่ะค่ะ
1: ก็ชาวสวนเขาก็กังวลน่ะชาวสวนชาวอะไรเขาก็กังวลเพราะว่าเขาอย่างที่ไอ้รัฐบาลมีโครงการจะทำล่าสุดเนี่ยคนต้องเวรคืนนะต้องไปเวรคืนที่สวนที่อะไรซึ่งเขาก็คิดว่าถ้ามันถ้าน้ำมันได้ใช้ประโยชน์ให้กับบรรดาพวกเกษตรกรด้วยเขาก็ยอมไม่มีปัญหา
0: อืม
1: นะ
0: เมือง
1: มันมีเรื่อง
0: ที่ด้านไหนที่ไม่ยอมจังหวัดปราจีนบุรีที่ไม่ต้องการเข้าไปอยู่ใน EEC เลย
1: นะไม่ยอมไม่อยากเข้าอยู่ EEC
0: แต่ว่าจังหวัดนี้เขาก็เคยมีที่ปรึกษาผู้ว่าเป็นคนจีนใช่ไหมคะ
1: ผู้ว่าหรือว่านายกอบจอะไรทุกอย่าง
0: อะไรนั้นค่ะ
1: ใช่
0: ขนาดไม่ได้เข้าไปอยู่ใน EEC นะคะ
1: คือปราจีนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน EEC แล้วมันเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ไอ้ระบบโลจิสติกเนี่ยมันเชื่อมโยงเกือบจะเรียกว่ากึ่งก็ EEC ได้ประโยชน์จาก EEC นี่แหละมันก็เลยมีโรงงานพวกรีไซเคิลไปอยู่เยอะแล้วมันก่อมลพิษจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยเขาขยาดผมบุกตรงเนี่ยประจีนเนี่ยแล้วในขณะนี้มันก็ยังหลงเหลืออยู่ที่มันส่งไอ้ผลร้ายในเรื่องของกลิ่นบ้างไอ้พิษ
0: ส
1: ารพิษสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขาอ่ะอันนี้มันเลยเป็นแรงที่เขาต่อต้านมาก
0: ค่ะ
1: ควบคุมไม่ดี
0: เป็นผู้ว่านะคะที่แต่งตั้งไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าเลยล่ะค่ะ
1: ผู้ว่าประจีน
0: แล้วพอข่าวออกมาใช่ค่ะพอข่าวออกมาก็มีการยกเลิกค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ว่าประจีนยกเลิกแต่งตั้งนักธุรกิจชาวจีนเป็นที่ปรึกษา
1: ครับผมเห็นข่าวเรื่องการลงทุนอยู่ข่าวนะคุณดันนะ
0: ขอโทษนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะคะหลังจากที่ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าแล้วเนี่ยคนเดิมตำแหน่งใหม่อบจ.ปาจีนค่ะได้ตั้งนักธุรกิจจีนคนเดิมที่เคยถูกผู้ว่ายกเลิกมาเป็นที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ค่ะแสดงว่าต้องเป็นคนเก่งมากๆจริงๆผู้ว่าไม่เอาอบจ.เอาค่ะ
1: ครับคงจะมีคุณสมบัติอะไรที่น่าจะเป็นที่หมายปองของ
0: ผ
1: ู้บริหารท้องถิ่น
0: โอ้ประเทศไทย
1: มีข่าวนี้นะซึ่งก็คนไทยก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่น้อยนะมีรายงานข่าวว่าราคาหุ้นของป๊อปมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปผู้ผลิตตุ๊กตาลาบูบูปิดตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้เนี่ยร่วงลงไปถึง 3.06%ปิดที่ระดับ149เหรียญฮ่องกงหลังบริษัทเปิดผลประกอบการครึ่งปีแรกแม้รายได้รวมเติบโตแต่ยอดขายในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาลดลงป๊อปมาร์ทรายงานรายได้ในช่วง6เดือนแรกของปีสิ้นสุดณ30มิถุนายนอยู่ที่1.717หมื่นล้านหยวนหรือราว 2.55 พันล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากตลาดจีนเป็นหลักโดยรายได้จีนพุ่งขึ้นถึง 47.3% ขณะที่ตลาดเอเชียแปซิฟิก

0: ไม่รวมจีนลดลง 9.7% และอเมริกาหดตัว 16.5% ซิตี้นะระบุว่าผลประกอบการของป๊อปมาต่ำกว่าที่คาดโดยยอดขายในตลาดต่างประเทศลดลงแล้ว 11% เมื่อเทียบกับรายปีขณะที่บริษัทยังเผชิญแรงกดดันหลายด้านทั้งการบริหารสินค้าคงคลังซัพพลายเชนคลังสินค้าและโลจิสติกรวมถึงการดำเนินงานหน้าร้านนอกจากนี้ซิตี้ยังปรับลดคาดการรายได้รวมของป๊อปมาร์ทในปีนี้โดยคาดการว่าจะลดลง 8% จากปีก่อนพร้อมปรับลดราคาเป้าหมายหุ้นเหลือแค่198เหรียญฮ่องกงวันนี้ปิดที่วันนี้ปิดที่เท่าไหร่ดูนิดนึง149เขาบอกว่ามันจะเหลือแค่ไม่เกิน198เป้าหมายหุ้นนะเหรียญฮ่องกงทางด้านฝ่ายบริหารของป๊อปมาร์ทเองก็มองเป้าหมายรายได้ปี69ที่เคยตั้งไว้ว่าจะเติบโต 20% มีแนวโน้มทำได้ยากขึ้นหลังบริษัทเผชิญความท้าทายในตลาดมากกว่าที่คาดรวมถึงแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นคลิปผมก็จำได้ว่ามันเคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้นะว่ากระแสลาบูบูเนี่ยซบเซาลงและเกิดปัญหาการโกงหรือว่าราคามันตกต่ำจากความโลภการเก็งกำไรเกินจริงการปั่นราคาจากพ่อค้าแม่ค้าและการกว้านซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้ตลาดพังแล้วก็ความต้องการแท้จริงเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะมันเกิดเหตุการณ์มีการปั่นราคาโดยพ่อค้าแม่ค้ากักตุนสินค้าและตั้งราคาขายต่อสูงเกินจริงมีการช่อโกงนะเกิดคดีหลอกลวงโอนเงินขายสินค้าปลอมจำนวนมากแล้วก็ผู้บริโภคก็เริ่มเบื่อหน่ายและไม่กล้าซื้อเพราะกลัวโดนหลอกมูลค่าก็เลยเริ่มร่วงลงอันนี้เป็นที่มานะที่ทำให้ป๊อปมาร์ทไอ้ตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยก็เริ่มสิ้นมนต์ขลังละแต่ผมก็ดูแต่ต้นมันก็เป็นสินค้าที่มันไม่น่าจะอยู่ยืนยงได้อยู่แล้วนะ
1: ก็ไม่อยากจะวิจารณ
0: ์เพราะมันอยู่กับช่วงเวลายุคสมัยอะไรต่างๆพอผ่านยุคไปของใหม่มาอันนี้มันก็คือมันจะเก็บให้มันมีมูลค่าเหมือนกับทองคำเหมือนกับไอ้สินทรัพย์อะไรต่างๆที่มันมีมูลค่าที่ยังไงความต้องการก็ไม่เคยหายไปเป็นไปไม่ได
1: ้พรีเซนเตอร์ระดับโลกอย่างคุณดิซ่าก็มีส่วนช่วยสำคัญนะ
0: กระแสในแถบทั้งจีนแล้วก็ในเอเชียเนี่ยเรียกว่าลิซ่าหรือว่าเป็นคนที่กระตุ้นตลาดได้มาก
1: คนทำขายก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะ forever มั้งคะพี่วิสาร
0: ก็
1: ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้ว
0: ใช
1: ่ค่ะมีที่บ้านมีสักตัวหนึ่งไหมคะพี่วิสา
0: น่าจะเป็น10ตัว
1: โอ้
0: ตัวเล็กตัวน้อยตัวกลางมีหมดนะตัวใหญ่ๆเบ้งๆนะไม่มีตัวใหญ่เบ้งๆนี่มันแพงมากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เห็น
1: นอกนั้นมีหมดเลย
0: เขามีเขาวางไว้เต็มตู้เขาโชว์อยู่กันเวลาไปบ้านเขาก็จะสะดุดตามากเดี๋ยววางไว้เต็มตู้ก็เลยผมชอบ
1: เห็นเองไม่เคยซื้อเองเลยค่ะจะมีเพื่อนที่เขาชอบเขาซื้อให้นั่นเอง
0: ครับ
1: ค่ะก็ตามยุคตามสมัย
0: ส่วนข่าวของลองเซมเบ้นะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีสถ.บอกว่ากรณีที่มีการเตรียมทีมกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อเดินหน้าเพิกถอนผู้มีรายชื่อเกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย อยากให้ใช้คำว่าบริหารบัญชีดีกว่าเราใช้บัญชีที่ถูกต้องที่มีการตรวจตั้งแต่วันแรกแล้วซึ่งทางสถ.ขยายผลจากมติคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางซึ่งมีใบผลคะแนนที่ถูกต้องและที่เคยอ้างว่าถูกแต่จริงๆแล้วผิดแน่ไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือกอ

0: จังหวัดประทับเป็นเอกสารลับหากจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมกจังหวัดควรจะรู้แค่ชื่อแต่ยังไม่เห็นใบคะแนนอย่างแน่นอนการที่ไม่เห็นใบคะแนนไม่แปลกเพราะตนไม่ได้โพสต์ลงช่องทางโซเชียลโพสต์ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวแต่เมื่อประชุมแล้วจะเหมือนนายกอบจ.ลำพูนวันก่อนที่พอเห็นใบคะแนนแล้วก็ร้องอ๋อบอกว่าครบนี่จบเลยผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตั้งทีมมอนิเตอร์เรื่องการฟ้องร้องหรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลคุณอนุทินรวมถึงนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจึงบอกว่าเป็นห่วงเผื่อกรณีที่เขาถูกฟ้องจากผู้ที่เราไปเพิกถอนการบรรจุเราจะช่วยอะไรเขาได้จึงมีการตั้งทีมนิติกรซึ่งมีทุกจังหวัดอยู่ในสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตนให้มอนิเตอร์ทุกอบจ.อบต.เทศบาลเลยหากอบจ.อบต.หรือเทศบาลไหนถูกฟ้องซึ่งเขามีนักกฎหมายและนิติกรอยู่แต่เราไม่ปล่อยเราจะส่งนิติกรจากท้องถิ่นจังหวัดไปช่วยด้วยทั้งหลักฐานผลคะแนนสอบซึ่งทางสอถอจะประสานข้อมูลในเรื่องคดีกับสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคดีปกครองตำรวจและปปช.จะประสานงานกันนะก็แสดงว่าพอจะประเมินได้เหมือนกันนะว่าก็คงจะต้องมีการทับปลดก็คงจะมีการฟ้องร้องกันเยอะละ
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะแล้วก็พี่ไปสารเห็นไหมคะข้อมูลเนี่ยมันไหลเรื่อยไปจนถึงการสอบปี64
0: อ่ะเห็นว่าตัวเห็นว่าปปช.เขาดูเส้นเงินว่ามันโยงไปถึงการทุจริตสอบปี64ครับ
1: แล้วก็เกี่ยวข้องด้วยดร.วินเนี่ยไปให้ปากคำไปเป็นนั่งเป็นที่ปรึกษาอะไรต่อมีอะไรเขาเป็นตัวเล่นมาตั้งแต่ตอนปี64แล้วนะคะพี่ไพศาลทีนี้อยากจะรู้ว่ามันจะไปยาวได้ถึงขนาดนั้นไหมจะสาวได้ยาวขนาดนั้นไหมอะค่ะ
0: ต้องรอดูต่อไปครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เหลืออันเดียวก็คือปปช.ตำรวจก็หยุดแล้วจบแล้วไม่มีอะไรขยับแล้วส่งสำนงสำนวนให้ปปช.หรือปปช.มหาดไทยเขาก็จบแล้ว
1: ค่ะ
0: นายกเขาก็โยนให้ปปช.องค์กรอิสระเขาว่าไปสาวได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับ
1: ค่ะพี่พิสารทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีบะหมี่สำเร็จรูปที่ไม่ต้องใช้น้ำร้อนแล้ว
0: ทำยังไงฮะทานยังไง
1: คือทุกวันเนี้ยเราจะกินบะหมี่เราไม่ว่าจะฉีกเป็นซองหรือว่า
0: ผมเห็นเด็กๆเข้ามาบีบๆแล้วก็กินเปล่าๆก็เห็นก็อยู่
1: ไม่ใช่ค่ะเจ้าแรกในโลกนี้ที่เป็นคนคิดบะหมี่สำเร็จรูปได้คือบริษัทนิชิน
0: นิชินฟู้ด
1: โฮลดิ้ง
0: ใช่ใช่
1: ใช่ค่ะเขาเป็นคนคิดได้เป็นเจ้าแรกในโลกแล้วล่าสุดเนี่ยที่เขาคิดได้จนทำให้หุ้นเขาขึ้นก็คือว่าเขาวางจำหน่ายบะหมี่ที่ใช้น้ำเย็นธรรมดาเทลงไปในเส้นแล้วกินได้เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเรียกว่าโคคัพนูเดิลกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วค่ะเพราะทุกคนก็เอาไปทำคอนเทนต์รีวิวรสชาติพร้อมทดลองใช้ของเหลวอื่นๆชงแทนการใช้น้ำเปล่าเช่นใช้นมถั่วเหลืองแล้วใช้ชาเย็นได้ไหมแล้วก็กระแสในนิยมไปถึงญี่ปุ่นนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็ไปฮ่องกงมีคนพูดถึงปรากฏว่าขายดิบขายดีจนล่าสุดเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันร้อนใช่ไหมคะพี่ไพศาลกลายเป็นตอนนี
0: ้
1: กลายเป็นตอนนี้คนนิยมจนขาดตลาดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะไม่ต้องใช้น้ำร้อนคนก็สามารถกินบะหมี่เส้นนิ่มๆได้โดยใช้น้ำเย็นค่ะ
0: แต่ราเมนเขามีประเภทเย็นนะก็มีถ้าหน้าร้อนเนี่ยเขาจะขายให้ราเมนเย็น
1: แต่ว่ามันต้องใช้น้ำร้อนในการทำให้เส้นนิ่มแต่อันนี้ใช้น้ำเย็นทำให้เส้นนิ่ม
0: ใช่ใช่เขาต้องลวกน้ำร้อนให้เส้นนิ่มเรียบร้อยแล้วก็จะมีใส่น้ำคงน้ำแข็งมาเลยล่ะใส่น้ำซุปที่รสชาติเย็นแล้วก็เติมน้ำแข็งไปให้คนกินราเมนแบบเย็นเลยเหมือนกับคล้ายๆ
1: 67ปีมาแล้ว
0: คล้ายๆพวกหมี่เย็นกันนะ
1: ค่ะ67ปีมาแล้วนะคะที่เขาคิดบะหมี่สำเร็จรูปมาสำเร็จตั้งแต่ปี1958ค่ะจนนิชินเนี่ยมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 8.69 แสนล้านเยน

แล้วก็ไอการพัฒนาบะหมี่สำเร็จรูปโดยใช้น้ำเย็นเติมเข้าไป5 นาทีกินได้เนี่ยเขาใช้เวลาพัฒนาถึง5 ปีค่ะตอนนี้ขายดิบขายดีมากยังไม่ได้

0: ไปกดน้ำร้อนเอามาแล้วก็กินกันอ๋อนี่เอาน้ำก๊อกได้เลย
1: เอาน้ำขวดดีกว่าก๊อกที่มันมีหลายที
0: ่
1: เอาน
0: ้
1: ำจากอ่าง เอาน้ำได้เลย
0: ก๊อกญี่ปุ่นนี่โอเคก๊อกญี่ปุ่นได้เลย
1: ดื่มได้
0: เขาม
1: ันก็ไม่ต้องหาน้ำร้อนเลยนะฮะกินทานได้พี่วิสารอาจจะได้ใช้รถไฟฟ้าใกล้ๆบ้านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายนะคะคุณกาดผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทยเปิดเผยว่ารฟมเนี่ยได้ประกวดราคาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทบทวนและออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าจำนวน2สายที่เขารับโอนจากกทม.มาสร้างสายแรกชื่อว่าสายสีเงินนะไม่ใช่สีน้ำเงินนะฮะออกมาเป็นสีเงินระยิบระยับเลยจะวิ่งช่วงบางนาไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นสีเทาค่ะจะวิ่งจากวัชรพลตรงเข้าเมืองเลยทองหล่อถ้าเส้นนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะค่าทางด่วน45บาทเอกมัยรามอินทรานั่นน่ะทางด่วนสะเทือนพอสมควรนะพี่เวสันแต่ก็ไม่แน่อีกแหละเพราะว่าค่ารถไฟฟ้าบ้านเรามันแพงบางทีถ้าไปกันหลายคนน่ะขับรถขึ้นทางด่วนถูกกว่า
0: ใช่
1: ล่าสุดตอนนี้เขาลงนามรับจ้างผู้รับจ้างที่จะทบทวนออกแบบรายละเอียดเลยที่ปรึกษาพวกนี้ทั้งสองโครงการไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะก็อัปเดตให้ดูก็แล้วกันว่าเราจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก2เส้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วล่ะและจะมีอะไรอีกเขาบอกว่าเบื้องต้นนะคะสายสีเทาช่วงวัชรพลทองหล่อเนี่ยก็จะมีการศึกษาเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าอื่นที่มีความสะดวกก็นี่ไงผ่านสีเหลืองอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็ผ่านสีแล้วก็ตัดกับสีชมพูด้วยสีเหลืองกับสีชมพูส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้าจากดินแดงไปสาทรระยะทาง 9.5 กิโลเมตรอยู่ระหว่างเตรียมแผนดำเนินการเนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพจะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งปี72ค่ะส่วนสายสีน้ำตาลแครายลำสาลีหูไกลมากนะแครายลำสาลีตะวันตกตะวันออกเนี่ยระยะทาง 22.10 กิโลเมตรอยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนทั้งเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและการปรับแบบช่วงถนนวงแหวนตะวันออกค่ะให้สอดคล้องกับพวกทางด่วนพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: โอ้นี่หมอว่าลงฮะคงจะทราบข่าว
1: อาจารย์วันนอใช่ไหมฮะ
0: เรื่องอาจารย์วันนอกับคุณพระดอนที่อภิปรายกันในฐานะกรรมาธิการงบประมาณ
1: ค่ะ
0: หมอว่าลงเดชกิจวิกรมเผยกรณีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบซึ่งมีนายพระดอนในฐานะรองประธานคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานแล้วมีการแปรยติเพิ่มเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอาจารย์วันนอเนี่ยเสนอเติมเงิน600ล้านบาทเข้ากองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาหมอวรงค์บอกว่าตนเองขอยืนยันจุดยืนคัดค้านอย่างเต็มที่ส.ส.และส.ว.ไม่ควรให้ประชาชนมาเลี้ยงดูตลอดชีวิตและมองว่าการรับเงินบำนาญเดือนละกว่า20,000 บาทเป็นการเอาเปรียบประชาชนเป็นอย่างมากส่วนที่มีการหยิบยกเหตุผลว่าอดีตส.ส.และอดีตส.ว.บางคนลำบากจนไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลและอดีตส.ส.หรือส.ว.ก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยทุกคนนั้นหมอวรงค์บอกว่าหากลำบากขนาดนั้นจริงก็ควรไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแทนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปไม่ควรมาอ้างสิทธิของความเป็นอดีตส.ส.เพื่อขอเงินภาษีไปจุนเจือตนเองนะนี่ก็เป็นปลายหนักหน่วงเลยต้อง
1: หมดเวลาค่ะเจอกันดีที่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสารบัญสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปฏิทานกถาเกี่ยวกับพระชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชบันดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมานนรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดปกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดบางตะไนและวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทมิสุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพไปเป็นกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬาลัตรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรปูตานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนฟรังซิสซอเวียคอนแวนต
1: ์จบข่าวในพระราช

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกยศชนันลุยช่วยน้ำท่วมน่านวันที่3มอบถุงยังชีพชาวปัวยืนยันปักหลักเร่งฟื้นฟูดันแก้น้ำท่วมซ้ำซากนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านโดยในช่วงบ่ายนายยศชนันเดินทางไปยังหอประชุมบ้านสถานอำเภอปัวเพื่อแจกถุงยังชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมชาวเหนือให้แก่ผู้ประสบภัยนายยศชนันกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยเป็นภาษาเหนือโดยระบุว่าในฐานะคนเหนือด้วยกันเมื่อมีความเดือดร้อนต้องระดมสรรพกำลังจากทุกสารทิศมาช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือขณะนี้มวลน้ำเริ่มลดลงและสถานการณ์กำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงเป็นการก้าวสู่ช่วงการฟื้นฟูโดยหน่วยงานท้องถิ่นจะเร่งเข้ามาดูแลจัดการจากนั้นในเวลา 15:00 น.นายยศชนันได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงจุฬาผาสิงอำเภอเมืองน่านโดยขณะเข้าไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งมีหญิงชรากล่าวให้พรโดยขอให้ประสบความสำเร็จและมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองทำเอานายยศชนันตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่าพอแล้วครับเดี๋ยวภรรยาด่าซึ่งเรียกรอยยิ้มแก่ผู้ประสบภัยภายในศูนย์พักพิงจากนั้นเวลา 16:00 น.ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลน่านเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยรับฟังบรรยายสรุปมาตรการป้องกันน้ำท่วมของทางโรงพยาบาลซึ่งมีการเตรียมพร้อมอย่างรัดกุมโดยได้ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรอบนอกและติดตั้งกำแพงรั้วอลูมิเนียมป้องกันน้ำท่วมแบบถอดประกอบได้ความสูงประมาณ1เมตรและสามารถเสริมความสูงเพิ่มได้ในเขตชั้นในเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่วิกฤตเอกนิตินำทัพ9ยักษ์ใหญ่ไทยลุยนิวซีแลนด์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ดันฟาสต์แทร็กนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับนายท็อดแมคเคลรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์และผู้บริหาร Invest New Zealand เป็นประธานเปิดงาน Business Meeting ณ นครโอ๊คแลนด์เพื่อเปิดเวทีเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายไทยได้นำภาคเอกชนชั้นนำ9กลุ่มบริษัทครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานอาหารเกษตรโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเครื่องดื่มเข้าร่วมการหารือในเอกนิติเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจใน3สาขาหลักได้แก่เกษตรอัจฉริยะที่เน้นยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นกรณี CPF ที่ต่อยอดการส่งออกไก่ไปสู่การสกัดโปรตีนสูงจากกระดูกไก่ในนิวซีแลนด์พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งเอกชนไทยอย่างปตท.และบีกริมเริ่มจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันโครงการจริงและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นิวซีแลนด์ได้เสนอสิทธิประโยชน์และระบบ Fast Track เพื่อเร่งการลงทุนข้ามประเทศขณะที่ไทยได้นำเสนอมาตรการ Thailand Fast Pass พร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชวนให้นักลงทุนนิวซีแลนด์ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเชื่อมโยงตลาดอาเซียนด้านนายนฤทธ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้อาศัยฐานกรอบความกลมกลืนจาก FTA 3ฉบับโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อจับคู่เทคโนโลยีเฉพาะทางของนิวซีแลนด์เข้ากับฐานการผลิตและตลาดของไทยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวร่วมกันสุดอาลัยเรย์แมคโดนัลด์ FC เพื่อนพ้องวงการบันเทิงร่วมส่งครั้งสุดท้ายบรรยากาศงานศพเรย์แมคโดนัลด์วันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยครอบครัวเปิดให้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งเรย์เป็นครั้งสุดท้ายภายในงานมีเพื่อนสนิทและคนในวงการบันเทิงทยอยมาแสดงความเสียใจพร้อมร่วมพูดคุยถึงความทรงจำและช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกับเรย์

0: คนยังทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรเป็นคนอารมณ์ดีเป็นกันเองและมักสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอขณะที่แฟนคลับจำนวนมากเดินทางร่วมแสดงความอาลัยแม้ไม่ได้รู้จักเรย์เป็นการส่วนตัวแต่ต่างผูกพันกับผลงานและภาพจำที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานบรรยากาศในงานจึงเต็มไปด้วยทั้งน้ำตารอยยิ้มความทรงจำและเรื่องราวดีๆที่ทุกคนมีต่อเรย์แมคโดนัลด์และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Vitagen
4: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะ21สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุตานพี่พิสมัยพิมพ์วิสัทคุณละอ้อมยุดากรสุนทรย่าสวัสดีคุณดำรงนะคะ
7: สวัสดีครับคุณอ้อมและคุณไหมและคุณผู้ฟังคุณอ้อมครับตอนนี้ฝนตกหนักที่น่านเลยครับ
6: ใช่ค่ะที่น่านฝนตกแล้วก็เป็นน้ำป่านะคะก็ทำให้บ้านหลายบ้านเดือดร้อนเลยค่ะตอนนี้หลายอำเภอเลยนะคะ
7: ไม่น่าเชื่อนะพูดถึงจังหวัดน่านเราก็มองว่ามันอยู่สูงนะฮะกว่ากทม.กว่าอยุธยาของผมแต่โอ้โหโดนฝนผมนั่งฟังข่าวทางโทรทัศน์ตอนนี้อยากจะไม่ได้บ่นอะไรนะครับแต่อยากจะขอร้องคุณอ้อมหรือคุณพิสมัยหรือใครก็ตามที่อยู่ในรายการของเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงฝนตก เดี๋ยวนี้มันมีคำใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่งที่เอามาจากภาษาฝรั่งคือเรนบอมผมฟังแล้วได้ยินแล้วเอ๊ะอะไรเนี่ยเรนบอม
6: ค่ะ
7: เรนแปลว่าฝนบอมก็ลูกระเบิดมั้งนะฮะเขาน่าจะหมายถึงมันเป็นศัพท์ที่มาจากคำแถลงข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าหรือนักวิชาการหรือเปล่าที่พูดเรนบอมเรนบอมเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าสมเด็จพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรเนี่ยถ้าทรงได้ยินเนี่ยอาจจะทรงกริ้วสมัยก่อนเนี่ยพระองค์ก็ไม่อยากให้มีคำใหม่ๆหรือว่าใช้คำใหม่อะไรสร้างคำใหม่ขึ้นมาผมก็มานั่งคิดว่าเราจะพูดเป็นภาษาไทยว่ายังไงว่าโอ้โหเนี่ยมันเกิดน้ำมันท่วมทันทีเลยเพราะว่ามีเรนบอมเราก็มานั่งคิดว่าพ่อเราฟังอยู่เนี่ยพ่อก็ไม่เข้าใจแน่เรนบอมคืออะไรนะครับแต่นี้ถ้าเป็นภาษาไทยผมก็คิดเอาตามภาษาของผมอะเรนบอมได้เกิดฝนตกหาใหญ่เดี๋ยวไม่กล้าพูดอีกหาว่าหยาบอีกนะฮะแต่มันเป็นคำโบราณนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาหน่วยวัดปริมาณฝนเขาเรียกเป็นหาเรนบอมเนี่ยถ้าผมมีใครเขียนบทให้ผมเป็นเรนบอมผมจะเปลี่ยนเป็นว่าฝนตกหาใหญ่ผม
6: จริงจริงทางด้านของบางฉบับมีบทความบางที่ก็เขียนว่าเป็นระเบิดฝนนะคะคุณดำรง
7: ระเบิดฝน
6: เรนบอมใช่ค่ะเกิดขึ้นประมาณ 5-10 นาทีแต่ก็สร้างความเสียหายได้มากนะคะม
7: ัน
6: มีลมกระโชกแรงฝนตกหนักค่ะเป็นระเบิดฝนค่ะ
7: ระเบิดฝนนะฮะ
6: ระเบิดฝนค่ะ
7: ก็ไม่เลวก็ไม่ใช่ระเบิดฝนไม่ดีนะครับแต่ว่าคนอ่านข่าวมักจะใช้ตามที่เขาเขียนมาหรือว่าคุณอ้อมกับคุณไหมอย่าไปคิดว่าการใช้คำต่างประเทศนั้นเป็นการสร้างภาพสร้างสถานภาพให้กับเราว่าโอ้ยเราใช้คำฝรั่งแต่คุณใช้คำฝรั่งแล้วคุณไม่ทำให้คนเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีคนที่ด้อยสติปัญญาอย่างผมอยู่เยอะที่ฟังแล้วสะอึกเลยไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับ
6: ก็เป็นคำที่มาจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะเรนบอมระเบิดฝนค่ะ
7: ครับผมเนี่ยมันก็จะมีข้อสังเกตอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ขี้บ่นคนสูงอายุขี้บ่นโดยเฉพาะเรื่องภาษาเนี่ยชอบวิพากษ์วิจารณ์คือผมเห็นหลายครั้งแล้วนะครับที่นักข่าวโทรทัศน์เนี่ยที่ออกไปสัมภาษณ์คนที่ประสบภัยต่างๆนี่นะครับก็มีว่าสุภาพสตรีคุณป้าท่านหนึ่งโอ้ยบ้านเรือนท่านที่นอนท่านก็บอกเลยว่าเครื่องแต่งกายเนี่ยยังแทบจะไม่มีเลยนะครับที่หลับที่นอนก็ไม่มีเปียกหมดน้ำพัดไปหมดต้องไปนอนบ้านน้องชายอะไรเนี่ยเวลาที่สัมภาษณ์คุณป้าเนี่ยพิธีกรหรือว่านักข่าวในสนามก็จะเรียกคุณป้าว่าคุณป้าชื่อนั้นชื่อนี้อยู่บ้านเลขที่นี้คุณป้าต้องประสบกับความเดือดร้อนเอ่ยชื่อคุณป้าด้วยนะครับคือเวลาที่นักข่าวพูดคนเดียวหรือพูดกับกล้องพูดกับจอทุกคนดูแต่พอสัมภาษณ์คุณป้าเรียกคุณป้าว่าคุณแม่นะฮะเอ้คุณแม่ยังไงคะคุณแม่มีลูกมีหลานไหมคะมาช่วยดูแลอะไรไหมคะคุณแม่แล้วพอตัดภาพออกจากภาพที่วิธีกรนั่งคุยกันมาที่ภาพบรรยากาศน้ำท่วมก็บรรยายว่าเนี่ยน้ำได้พุ่งเข้าไปใต้ถุนบ้านของคุณป้าเราดูอยู่เอ๊ะมันกี่คนกันเนี่ยมันก็คนคนเดียวกันคือเราสมัยนี้ก็เป็นนิสัยของคนไทยนะเห็นผู้สูงอายุก็ให้เกียรติเรียกคุณแม
6: ่
7: ผมคิดว่าเรียกคุณป้าหรือคุณน้าคุณอาก็ได้นะครับแต่นี้ผมเนี่ยอายุมากแล้วผมกลัวคนมาสัมภาษณ์ผมเรียกผมคุณพ่อหรือคุณปู่นี่ไม่เอานะผมปฏิเสธเลยนะครับ
6: ค่ะค่ะ
7: ครับผมครับ

0: ส
1: ก
0: ่วน
1: ็
0: ใหญ่ก็จะใช้แทนคำว่าคุณแม่เยอะค่ะเดี๋ยวนี้
1: เอออ
0: าย
1: ค
0: ุ
1: ุณแ
0: เ
1: ม
0: ย
1: ่
0: อะกว่
1: ต
0: าเ
1: ล
0: รา
1: อด
0: หน่อย
1: เล
0: ก็
1: ย
0: อาจจะเรียกคุณแม่ละ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ให้สัมภาษณ์ก็เลยโมเมเรียกตรงเนี้ยแม่วันเนี้ยเพิ่งกินข้าวสองมื้อนะฮะก็เลยเป็นคุณแม่ไปแต่พอไม่มีภาพก็เรียกเป็นคุณป้าอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังขอมันก็คุณเลาะแกก็ช่างคิดนะฮะก็คือในกรณีที่เด็กนักเรียนมือปืนอายุ14 ปีเนี่ยไปยิงเพื่อนนักเรียนครูเสียชีวิตไปหลายรายมันก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่ของเด็กต้องรับผิดชอบหรือเปล่านะฮะต้องรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวเขาผู้ตายงานจัดงานศพเขาให้เงินชดเชยเขาหรือเปล่าก็ได้อ่านบทความของด็อกเตอร์รุจิระบุญนาคนะครับท่านก็เป็นนักกฎหมายท่านก็อยู่ที่มารุตบุญนาค International Law Office นี่เขาชื่อบริษัทก็เป็นงี้ก็ขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าชื่อเขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษคือตามกฎหมายไทยเนี่ยในคดีอาญาพ่อแม่ไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษเพราะไม่ได้เป็นผู้ก่อคดีอาญาด้วยตัวเองแต่ถ้าในคดีแพ่งนี่เป็นข้อเขียนของคุณดร.รุจิระนะฮะรุจิระบุญนาคบอกว่าถ้าเป็นในคดีแพ่งพ่อต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องควบคุมและดูแลลูกของตนซึ่งเป็นเด็กที่ก่อเหตุคราวนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเรื่องคดีอาญาเนี่ยในต่างประเทศเช่นอเมริกาเนี่ยพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ปกครองจะต้องร่วมรับโทษกับเด็กหรือกับลูกกับเยาวชนที่ก่อเหตุด้วยดร.รุจิระท่านก็ผมขออนุญาตนำข้อความบางตอนที่ท่านเขียนลงในหนังสือพิมพ์เรื่องความรับผิดพ่อแม่กรณีเด็กยิงกราดเนี่ยนะฮะว่าคดีเยาวชนชื่ออีธานดรัมบรีอีธานอายุ15 ปีได้ก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนออกซฟอร์ดไฮสคูลในรัฐมิชิแกนมีนักเรียนเสียชีวิต4 รายพอตกปี2564อีธานถูกศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ได้รับการลดหย่อนโทษหรือปล่อยตัวแบบมีทันบนเพราะมีพฤติการรุนแรงและวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่พ่อแม่ของอีธานก็ถูกศาลตัดสินจำคุกด้วยครับ 10-15 ปีพ่อแม่ถูกจำคุกข้อหาอะไรข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเพราะเป็นผู้ซื้อปืนพกให้เป็นของขวัญแก่ลูกและศาลถือว่าพ่อแม่เพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของลูกที่ผิดปกติของลูกและก็โทษพ่อแม่ว่าให้ลูกเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยไม่ควบคุมดูแลที่รัดกุมเพียงพอก็สรุปความว่าในสหรัฐเนี่ยถ้าลูกไปทำคดีอาญาไปฆ่าใครเขาพ่อแม่ติดคุกด้วยนะครับลูกที่เป็นยังเป็นเยาวชนอยู่นี่นะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังมีอีกคดีหนึ่งคดีเยาวชนชื่อโคลเกรย์อายุ14 ปีได้ก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแอร์พาลาซีในรัฐจอร์เจียมีผู้เสียชีวิต4 รายในปีพ.ศ.2567เมื่อ2 ปีที่แล้วปีนี้69ใช่ไหมฮะในโคเนี่ยหรือเด็กไม่ใช่เด็กชายแล้วสินะฮะถัดมาอีกเขาก็ต้องอายุ16-17แล้วก็น่าจะเป็นมิสเตอร์แล้วนะครับถูกศาลตัดสินจำคุกตลอด

0: ชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวพ่อของโคลถูกศาลตัดสินให้จำคุก15ปีในความผิดฐานฆาตกรรมระดับ2เพราะทราบว่าลูกชายมีปัญหามีสัญญาณเตือนว่าลูกชายเนี่ยทางด้านมีความผิดปกติทางด้านจิตแต่ยังซื้ออาวุธปืนให้และเก็บรักษาปืนไม่รัดกุมจนปล่อยให้ลูกนำไปก่อเหตุก็ลูกก่อเหตุลูกไปฆ่าคนเขาเอาพ่อติดคุกด้วยกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศอาจจะเหมาะสมกับประเทศนั้นๆนี่ส่วนประเทศไทยเราถ้าจะเอาอย่างประเทศอเมริกาที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็ต้องมีการแก้กฎหมายกว่านู่นฮะการแก้กฎหมายมันต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาด้วยครับคุณอ้อมครับ
1: ต้องแก้กฎหมายกันเยอะเลยนะคะคุณดำรง
0: ค่ะสมัยผมเป็นสมาชิกวุฒิสภามีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เป็นสวกับผมด้วยแต่ว่าเป็นนักกฎหมายประมาจารย์แบบตัวเอเลยของสังคมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะท่านบอกกฎหมายที่ออกมาเนี่ยใช้ไปแล้ว3ปีเนี่ยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงและถ้าใช้ไปแล้ว5ปีเนี่ยก็ต้องอะไรฮะต้องยกเลิกหรือออกกฎหมายใหม่นะครับผมขอโทษที่ผมอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่ากฎหมายมันต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปตลอดคุณอ้อมครับ
1: ค่ะมีคุณสุรพัฒน์ค่ะทักทายคุณดำรงมาแล้วก็พูดถึงคำว่าเรนบอมเนี่ยค่ะบอกว่าคำว่าเรนบอมอยากจะให้ใช้คำว่าฝนตกหาใหญ่ครั้งเดียวนะครับจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ถึงเวลาและความหนักเบาของฝนนะคะแต่ว่าเรนบอมที่แปลว่าระเบิดฝนเนี่ยไม่ใช่คำศัพท์ทางอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่ามักจะถูกใช้เพื่ออธิบายถึงฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและตกลงมาเร็วในพื้นที่แคบๆคล้ายกับการทิ้งระเบิดจากฟากฟ้าในทางวิทยาศาสตร์ค่ะมันก็จะอธิบายภาพให้เห็นได้ชัดสักนิดหนึ่งนะคะ
0: แต่ว่าถ้าใช้คำว่าฝนตกลงมาหาใหญ่นี่ผมว่ามันได้อารมณ์ดีนะฮะคือมัน
1: ฝนตกหาใหญ่ครั้งเดียวสักพักแบบหาใหญ่แบบแกล้งแป๊บเดียวประมาณ 5-10 นาทีอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบคุณก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังว่าผมมักจะชอบหยิบหรือจับเอาคำอะไรที่เขาใช้กันแปลกๆอย่างวันก่อนได้ยินคำอะไรนะฮะเขาเรียกน้องข้าวเนี่ยนะข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยก็เข้าเฝ้าถวายคำอธิบายเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนี่ยก็กับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นะฮะท่านก็ถามว่านี่ทำมาจากข้าวอะไรจ๊ะคือท่านถามคงหมายถึงข้าวพันธุ์อะไรน้องบอกว่าข้าวพันธุ์น้องข้าวหอมมะลิเพคะ
1: น้องข้าวหอม
0: เรียกน้องหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวก่อนวันก่อนมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกน้องผมนึกไม่ออกแล้วครับแต่ว่ามันตลกฮะทำไมเรียกคำนี้ว่าน้องก็ไม่รู้ครับผม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอ่ะนึกออกแล้วก็มาเล่าวันหลังกันนะครับเดี๋ยวนี้อะไรอะไรใช้คำว่าน้องทั้งนั้นเลยคือคิดว่าคำใส่คำว่าน้องไปเนี่ยมันดูสุภาพ
2: ขออภัยขอแทรกนะคะเขาเรียกน้องยางค่ะยางรถยนต์ว่าน้องยาง
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ขอบคุณ ขอบคุณมากเลยครับคือผมฟังโฆษณาเนี่ยผมว่าโฆษณาเนี่ยสร้างสรรค์มากเลยยิ่งผมเพิ่งขับรถกลับจากเชียงรายนี่มันก็ต้องระวังเรื่องยางรถยนต์ก็คือว่าต้องตรวจรถผมเนี่ยล้อหน้าเนี่ยต้องใช้ยาง35ปอนด์นะฮะถ้าเราวิ่งทางไกลเนี่ยถ้ายางมันอยู่ในอัตราที่ทางรถเขากำหนดมาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับรถกับความปลอดภัยด้วยรู้สึกจะเป็นสปอตในรายการของอสมทนี่นะครับที่ว่าพูดว่า
1: น้องยางเหรอ
0: ฮะให้สนใจกับน้องยางเดี๋ยวเปิดฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังเอง

0: ผมก็โอ้โหเรียกอย่างว่าน้องอย่างเลยนะ
1: ค่ะได้ค่ะคุณดำรง
0: เดี๋ยวผมนึกอีกครับหนึ่งเดี๋ยวเสียเวลาการโฆษณาขายยาแบบยาเม็ดที่มันใส่ลงไปแล้วมันจะน้ำมันจะฟูนะครับแก้อะไรก็ไม่รู้ครับ
1: เม็ดฟูละลายเสมหะ
0: เนี่ยใส่น้องยางเข้าไปเนี่ยน้องยางก็จะทำให้น้ำฟู
1: ใช่เม็ดฟูอ้อมเคยได้ยินอยู่ค่ะเม็ดฟูเขาเป็นวิตามินมีวิตามินด้วยแล้วก็มีแบบละลายเสมหะเนี่ยเวลาเอาหย่อนน้องลงไปในน้ำน้องก็จะละลาย
0: น้องเฟ้อฟ้ามากเลยต้องถือว่าน้องเฟ้อฟ้า
1: เยอะมากค่ะ
0: นะครับ
1: ใช้กันให้ถูกนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับน้องดำรงก็ขอบคุณมากขอลาเพียงแค่นี้วันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอามีทั้งแม่มีทั้งน้องนะคะวันนี้ค่ะพี่ไหมเลือกเอาน่าจะเป็นแม่หรือเป็นน้อง
2: โอ้ยไหมถูกเรียกคุณยายมาแล้วซึ่งไหมก็มีความสุขนะคุณอ้อมเราต้องคิดในแง่บวกว่าเรามีอายุอยู่จนถึง60กว่าปีซึ่งเป็นวัยที่เขาเรียกคุณย่าคุณยายคุณป้าคุณแม่แล้วเนี่ยโอ้บางคนดาราที่ไหมรักเขามากไหมชอบเขามากคุณเรย์แมคโดนัลด์ข่าวต้นชั่วโมงก็บอกนะคะเสียชีวิตเมื่อ49ปีเองอ่ะคุณอ้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรานะคะท่านผู้ฟังต้องภูมิใจเรายังไม่รู้จะอยู่ถึงคุณดำรงหรือเปล่า80กว่าปีท่านก็ยังแข็งแรงใช่ไหมเรา60นี่เราก็เขาเรียกว่าป้าแป้แล้ว
1: เริ่มโรคเยอะเริ่มพบหมอเป็นระยะแล้วนะคะ
2: ใช่
1: ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงนี้ก็โควิดกลับมาระบาดอีกไข้หวัดใหญ่ก็กลับมาอีกเพราะว่าเป็นเรื่องของฝนนี่แหละค่ะพี่ไหมอากาศมันเป็นแบบนี้มันง่ายต่อการแพร่เชื้อมากทุกคนต้องดูแลสุขภาพดีๆด้วยความเป็นห่วงนะคะ
2: คำว่าระเบิดฝนนี่ไหมก็เพิ่งเคยเห็นเคยได้ยินครั้งแรกเรนบอมอะไรเนี่ยก็ดีค่ะจะได้ทราบไว้ว่ามันหมายถึงอะไรค่ะ
1: ค่ะส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านด้วยนะคะพี่ไหมเพราะวันนี้เห็นข่าวโอ้โหบ้านที่น้ำลดแล้วอ่ะมีแต่โคลนค่ะบางบ้านต้องใช้แมคโครมาขุดอะ
2: เห็นตรงเห็นที่ท่วมมากๆแล้วท่าวังผาไปจนถึงบ่อเกลือใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นะคุณอ้อมไหมก็ไปเที่ยวมาหมดละไปสำรวจไปนอนตรงแถวบ่อเกลือน่านเนี่ยเขาสวยจริงๆเป็นเมืองที่เงียบสงบจริงๆอะนะคะแต่ทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าน่านนี่ก็ทางเหนือนี่เราท่วมทุกปีแม้จะอยู่ที่สูงนะคะคุณอ้อมน่านนี่ก็ที่ว่าปีเว้นปีหรือบางที
1: เป็นน้ำป่ามันแรงด้วย
2: ทุกสองปีใช่ค่ะก็ต้องรัฐบาลเราเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เรื่องน้ำท่วมมากที่สุดเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาซ้ำซากมันต้องมีสิมีทางอย่างที่อยุธยาเนี่ยเขาทำกันเกือบจะได้รอผลเนี่ยคุณอ้อมเขาขุดคลองให้มันตรงเลยให้มันออกเจ้าพระยาเลยไม่ให้มันไปท่วมอะไรแล้วเนี่ยรอเสร็จนะคะคุณอ้อมหมายขับผ่านไปตรงแถวเสนานี่จะเห็นทุกครั้งก็เอาใจช่วยโอ้เสร็จเมื่อไหร่น้ำท่วมมานี่ชาวอยุธยาไม่ต้องเป็นผู้เสียสละและปกติเราก็สมัยก่อนใหม่อยู่อยุธยาก็ได้ยินข่าวเราเป็นผู้เสียสละเราต้องยอมให้บ้านเราท่วมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาท่วมกรุงเทพก็ว่าอย่างนั้นไปไม่รู้ถูกผิดนะฮะข่าวก็ว่าอย่างนั้นค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: เอาเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะ
2: ได้เลยค่ะ
3: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮฤทธิ์

0: ่2พาวเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกิตติน B 5ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G 1จินนี่ณัฐนิชา G 2เจน่าแองเจลิน่า G 3บีมายจิรัชยา G 4ฝ้ายพิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1จินนี่เจน่า R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอะตอม R 4นี่พัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามที N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N 4สามีบ้านนอก My Lastic Wife N 5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ผู้สร้างผู้สม On Radio นะคะก็ขอแจ้งให้ทราบความคืบหน้า MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะตอนนี้เราก็เหลือยังไม่ถึง10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะไม่ถึงไม่ใช่ยังไม่ถึงสินะพี่ไหมเหลือไม่ถึง10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็โทรมาได้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ0944803076นะคะ0944803076แล้วก็0944803034 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนเลยนะคะเหลือไม่ถึง10ที่นั่งแล้วนะคะที่เราจะมาเจอกันใน CEO of ASEAN รุ่นที่3วันที่2กันยาถึง9ธันวาคมนี้เราจะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจด้วยสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเจอกันนะคะก็รับสมัครถึง25สิงหาคมนี้ต้องรีบแล้วนะคะ
4: ค่ะคุณอ้อมค่ะ
3: ค่ะ
4: วันนี้วันสุขภาพนะวันศุกร์เนาะก็เป็นวันสุขภาพนะคะพิสมัยนี่ก็คงจะตะกี้พูดถึงวัยตัวเองใช่ไหมวัยตัวเองนี่ก็ใกล้แล้ว ใกล้เลข6ไปแล้วนะคะความจำก็ไม่ค่อยดีเตรียมเรื่องไว้ก็เอาไปวางตรงไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอคุณน้อง
3: คือไหมที่บอกว่า
4: ขอเปลี่ยนเรื่องสิบข้อเรื่องเล็กๆนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวใหม่ค่อยนำเสนอในศุกร์หน้านะคะหรืออาทิตย์หน้าเอาเรื่องนี้ดีกว่าเพราะใหม่เตรียมไว้หลายเรื่องหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่รู้ไปวางไปไหนแล้วคุณน้องบ่นแต่ว่าเราเนี่ยอายุเยอะแล้วไม่รู้มันหายไปไหนนะคะ
3: ค่ะหยิบอันไหนได้มาเล่าได้เลยพี่ใหม่
4: นี่คุณอ้อมเรื่องสุขภาพเรามีตลอดนะคะ5ของใกล้ตัวที่ช่วยได้ในยามท้องเสีย1เรารู้กันอยู่แล้วเรื่องน้ำหวานน้ำแดงแบบชมผสมน้ำนี่แหละดีนักแลนะจากประสบการณ์ที่เจอคนไข้มาคุณหมอก็บอกว่าเอาน้ำแดงดื่มดูครับมันจะช่วยได้นะคะเพราะมันจะช่วยให้เราในกรณีที่เราเสียน้ำมากนะคะจนขาดน้ำและกลูโคสเนี่ยน้ำแดงช่วยได้2กล้วยหำๆไอ้ไหมนึกว่ากล้วยสุกซะอีกคุณอ้อมกล้วยน้ำว้าเนี่ยเลือกแบบหำๆนะคะก็คือมีเขาบอกว่ามีรสฝาดสักนิดจะยิ่งดีเอาย้อนไปข้อ1นิดนึงคุณอ้อมเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อผิดๆนะที่เอาสไปรท์แล้วไปใส่เกลือหน่อยแล้วก็กินแล้วมันจะช่วยให้ดีโอ้คุณหมอบอก
3: ค่ะผิดเหรอพี่ไหม
4: เขาว่าสื่อโซเชียลตอนนี้เราพูดกันขณะนี้คุณอ้อมว่ามันไม่จริงไหมก็เลยว่าอ้าวนี่เรามีความเชื่อมาตลอดว่าถ้าเกิดท้องเสียนี่เราต้องหาสไปซ์สักขวดหนึ่งน้ำหวานนี่มาแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงคุณหมอบอกว่าก็ไอตัวที่มันเป็นน้ำอัดลมเนี่ยมันไม่ดีไหมก็เลยมาเห็นข้อนี้เออกินน้ำแดงดีกว่าง่ายๆเลยมันได้หวานโดยตรงได้พลังงานได้กลูโคสโดยตรงไม่ต้องไปกินไอพวกน้ำอัด

0: ลมเขาว่าอย่างนั้นนะคะเอาละคุณหมอก็บอกว่ากล้วยก็ใช้ได้แต่ไม่ใช่กล้วยสุกนะกล้วยสุกจะทําให้ท้องเสียยิ่งขึ้นเอากล้วยที่มันมีรสฝาดดีกว่าอันนี้ก็เพิ่งทราบนะคะแต่ไม่ต้องถึงขั้นกล้วยดิบนะแบบกินแบบแหนมเนืองที่ต้องมาหั่นๆนะไม่ใช่นะคะให้เลือกกล้วยหามเพราะมันมีสารฝาดสารพัดเลยสารหนึ่งที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็คือสารแทนนินซึ่งสารนี้มีฤทธิ์ทำให้ช่วยลำไส้ได้ไล่เชื้อที่มาครอบครองปรปักษ์ในลำไส้ได้มันเหมือนกับกล้วยมันเป็นอย่างนี้กล้วยปฏิชีวนะคุณอ้อม มันช่วยได้เพราะมันมีความเป็นแป้งกล้วยอุดมด้วยเส้นใยช่วยล้างพิษในลำไส้ได้อีกก็คือไอ้พิษที่ทำให้เราท้องเสียจุดๆเนี่ยมันจะขับออกนะคะนอกเหนือจากการที่เรากินผงถ่านแล้วก็ตามปกติท้องเสียเราจะวิ่งหาผงถ่านเลยคุณอ้อมยังไงให้มันเก็บก่อนให้มันเก็บเชื้อมันดูดมาแล้วเราค่อยถ่ายออกอย่าไปกินอะไรล่ะที่มันทําให้หยุดถ่ายกระทันหันเขาว่าไม่ดีนะคะคุณอ้อมเขาว่างี้เงาะก็ช่วยได้เชื่อไหมล่ะนะจะบอกว่าอย่าเพิ่งสงสัยว่าทําไมเงาะผลไม้มีขนมันช่วยได้ยังไงนะคะจะเงาะโรงเรียนหรือเงาะมัธยมอุดมศึกษาได้หมดเลยขอให้เป็นเงาะก็แล้วกันนะคะความเป็นเงาะเนี่ยมันมีส่วนช่วยท้องเสียตรงที่มันมีแร่โพแทสเซียมง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นผลไม้อะไรที่มันมีโพแทสเซียมได้นะคะเงาะยังช่วยลำไส้ตรงสารฝาดคล้ายในกล้วยหามด้วยเช่นกันกล้วยก็ต้องเน้นนะว่ากล้วยหามนะคะแต่สำคัญก็คือเงาะมีน้ำตาลผลไม้ที่ค่อนข้างสูงมันก็ชาร์จพลังให้เราเด้งเร่งด่วนเลยให้เรามีแรงเหมือนกับพวกน้ำพาวเวอร์อะไรเงี้ยเหมือนกับโทรศัพท์มันจะหมดแต่คุณอ้อมเราต้องมีพาวเวอร์แบงค์ใช่ไหมเงาะก็เป็นพาวเวอร์แบงค์ให้เราเหมือนกันอันนี้ชอบอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: เราไปอย่างน้ำขิงค่ะน้ำขิง
1: น้ำขิง
0: น้ำดื่มร้อนๆหรือซุปอุ่นๆเนี่ยมันจิบเบาๆสวยๆมันก็ช่วยให้ชื่นใจได้ยามท้องเสียใช่ไหมโดยเฉพาะท่านที่ทั้งท้องเสียแล้วก็อาเจียนเวียนศีรษะเรียกว่าอ้วกทั้งอ้วกทั้งถ่ายอย่างเงี้ยนะแล้วมันขึ้นไส้อ่ะคุณอ้อมแล้วมันจะผ่านมันไม่สนุกไม่อร่อยไม่อะไรทั้งสิ้นเลยขิงเนี่ยมันมีศักยภาพที่จริงมันมีคุณภาพแต่เราจะใช้คำว่าศักยภาพเลยเพราะมันมีประโยชน์ล้ำเหลือล้ำเลยมีคุณสมบัติขจัดอาการมึนแล้วก็คลื่นไส้ด้วยไงกลิ่นมันก็หอมมันเหมาะกับนอกจากจะเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็เหมาะกับพวกเราแลด้วยที่ท้องเสียนะคะเราคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาไม่อาจจะกินยาที่มันมียาปฏิชีวนะแรงๆเพราะว่ามันไปอาจจะไปรบกวนบุตรในครรภ์อะไรแบบนี้นะคะถ้ารับประทานขิงเนี่ยมันช่วยแก้อาการผื่นผะอมไม่ชอบจริงๆน้ำขิงเนี่ยกินแล้วมันมีความรู้สึกมันสดชื่นแต่ถ้าเราไปซื้อขิงที่เขาขายเป็นซองๆคุณอ้อมโอ้ยถ้าได้ขิงสดชื่นก็จริงนะแต่เบาหวานจะถามหาเพราะมันหวานต้องต้มทานเองจะดีที่สุดอ่ะข้อ5ไอ้5สิ่งนะคะมันจะช่วยได้ในยามท้องเสียถ้าไม่มีอะไรก็ดื่มน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำเย็นน้ำแข็งนะคะสุดท้ายน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นในการเติมเต็มเมื่อท้องเสียเพราะว่าเราให้เกิดไฮเดรชันก็คือการเสียน้ำแล้วเราร่างกายเราจะขาดน้ำนะคะเพราะการที่น่าห่วงที่สุดของท้องเสียก็คือช็อกจากน้ำเสียและเกลือแร่อันนี้ช็อกเลย
1: เพียเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วช็อกนี่มันไม่ใช่ช็อกธรรมดาคุณเนาะบางคนท้องเสียถึงเสียชีวิตเคยได้ยินไหมคะไม
1: ่
0: เคยไม่จริงจริง
1: มันอาจจะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ฉับพลันด้วยนะ
0: ใช่ใช่บางรายนี่ทั้งถ่ายทั้งอาเจียนเขาบอกว่าซึ่งการให้น้ำเกลือนะเข้าเส้นเวลาท้องเสียก็เพื่อป้องกันในจุดสำคัญนี้แหละนะคะถ้าดื่มน้ำได้พอกับมีกลูโคสและเกลือแร่จากของกินมาเหมาะอีกเล็กน้อยก็ช่วยด้วยเช่นกันนะคะนี่แหละค่ะก็เรื่องง่ายๆสำหรับคนที่ท้องเสียค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะเนาะท้องเสียนี่แต่ก่อนนะคะพี่ไหมเราไม่รู้เราก็กินแต่ยาอะไรอ่ะยาไม่ระงับไม่ให้มันถ่ายอ่ะ
0: ใช่ใช่มันเป็นยาไม่เคลียร์ใช่ใช่แล้วพอเรารู้เยอะขึ้นนะคะแต
1: ่
0: ก่อนคนเราเนี่ยเราไม่มีความรู้ทางการแพทย์เลยนะเราถามหมออย่างเดียวหมอบอกอะไรก็อย่างนั้นแล้วคนสมัยก่อนก็เกรงใจคุณหมอมักจะไม่ถามว่าให้กินอย่างเงี้ยเพราะอะไรอย่างไหมกินยาเบาหวานใช่ไหมแล้วไหมก็คุณหมอก็บอกว่ากินยาตัวนี้นะให้กินน้ำแค่3อึกเราฟังแล้วเราก็ขำแล้วเราก็ตกใจกินน้ำ3อึกแหละคือคุณหมอก็คิดว่าเราคงเป็นคุณย่าคุณยายซึ่งจะบอกว่า150ซีซีนะก็คงจะไม่เข้าใจวัดไม่เป็น150ซีซีคุณหมอเขาเลยบอกกินน้ำไม่ให้เกิน3อึกเราก็พอจะมีความสงสัยที่จะกล้าถามคุณหมอนะก็ถามว่าคุณหมอทำไมต้องกินแค่3อึกอ่ะกินเป็นแก้วไม่ได้เหรอเราชอบกินน้ำเป็นขวดอ่ะขวดเล็ก

0: หมายกินหมดเลยนะคุณอ้อมเพราะหมายเป็นคนกินน้ำเยอะคุณหมอบอกว่าฤทธิ์ยามันจะเจือจางมันจะทำให้ไม่ได้ผลดีอ๋อเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่เป็นคุณหมอช่วยอธิบายคนไข้ด้วยนะถึงคนไข้ไม่ถามก็ช่วยบอกเขาด้วยละกันว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ค่ะสวัสดีพี่ทุนทองพี่เทศยะจากญี่ปุ่นนะคะพี่ภูนสุขค่ะพี่สุรพัฒน์พี่มโนน CEO รุ่น2นะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันก่อนติดค้างพี่ใหม่ไว้เรื่องของไมโครฮาร์ทบีทค่ะ5นิสัยเล็กๆที่ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแต่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้นจำได้ไหมพี่ใหม
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ก็มีส่วนเล็กน้อย
0: ฮาร์ทบีทที่แปลว่านิสัยเหรอ
1: ใช่ค่ะ habit habit micro habit นะคะก็มีเดินยืดอย่าหลังค่อมนะคะตื่นมาให้กินน้ำแต่วันนี้อ้อมก็มาเจออีกสูตรหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ฟังลองดูสูตรไหนใช้ดีก็ใช้อันนั้นนะคะ5นาทีต่อวันถ้าทำติดต่อกันทุกๆวันผลลัพธ์ที่จะได้ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างคาดไม่ถึงเปลี่ยนให้ชีวิตคนดีขึ้นดูสมาร์ทขึ้นนะคะดูมีเสน่ห์ขึ้นค่ะอย่างแรกนะคะคือดื่มน้ำ1แก้วเต็มทันทีหลังตื่นนอนนี่ก็เหมือนสูตรที่แล้วนะพี่ใหม่เนาะใช้เวลาแค่1นาทีค่ะการดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสมองแล้วก็ผิวพรรณช่วยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสนะคะออมก็เริ่มที่จะกินน้ำตื่นมากินเลยนะคะปกติก็จะอาบน้ำสระผมก่อนแล้วค่อยกินน้ำไม่ตื่นมากินเลยดีกว่านะคะดื่มเลยดื่มน้ำเลยนะคะ2กด2นาทีค่ะทำงานที่ใช้เวลาไม่เกิน2นาทีทันทีไม่ว่าจะเป็นการตอบอีเมลสั้นๆล้างจานเก็บที่นอนพับผ้าเพื่อลดภาระสมองไม่ให้มีเรื่องค้างคาใจเล็กๆน้อยๆจนสะสมกลายเป็นความเครียดแน่นอนเราน่าจะเลือกเก็บที่นอนนะพี่ใหม่เนาะ
0: แน่นอน
1: ตื่นมาแล้วก็เก็บที่นอนก่อนยังไม่ตอบอีเมลใดๆทั้งสิ้นยังไม่เปิดมือถือนะคะ
0: เก็บ
1: ที
0: ่นอนก่อน
1: ยังไม่จับนะคะอย่างที่3คือจด3สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก่อนนอนค่ะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีลองเปลี่ยนโฟกัสจากที่เขียนถึงสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ก่อนนอนมาเขียนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันสั้นๆ3เรื่องเช่นวันนี้กินข้าวอร่อยมากดีจังฝนไม่ตกตอนเลิกงานหรืออะไรก็ได้ฝึกสมองให้หาความสุขเล็กๆน้อยๆจะช่วยลดความเครียดสะสมค่ะ
0: หาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆหมายหาทุกวันคุณอ้อมเช่นโอ้เดี๋ยวฉันจะจัดตรงนี้นะโอ้เดี๋ยวฉันต้องเอากรอบรูปติดตรงนี้แค่นี้มันมีความสุขแล้วคุณอ้อมพอเราทำสำเร็จจากการกระทำอะไรที่ใช้เวลานิดเดียวเนี่ยมันสร้างความสุขให้เราเลยจริง
1: ๆใช่
0: เราต้องหาเป้าหมายในแต่ละวันว่าวันนี้จะทำอะไรแล้วมันจะสร้างความสุขให้เรา
1: บางคนแม้กระทั่งบอกว่าวันนี้ฉันระบบขับถ่ายดีเข้าห้องน้ำแล้วหลังจากไม่ได้เข้ามาหลายวันนี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนะพี่ไม้
0: ใช่ใช่
1: มันโล่งนะคะแล้วก็อย่างที่4ทำดิจิตอลดีท็อกซ์ค่ะใช้เวลาก่อนเริ่มงานหรือว่าก่อนนอนเนี่ยวางมือถืองดเข้าโซเชียลมีเดียสักพักนะคะหรือว่ากดลบรูปแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้จัดระเบียบพื้นที่ในโลกดิจิตอลเพื่อลดความวุ่นวายช่วยให้สมองโล่งได้ในไลน์พี่ใหม่มันขึ้นเป็น999ตลอดไหมของอ้อมมาขึ้นเพราะว่าไม่ได้ไปกดลบอะไรเลยดิ999บวกอ่ะเป็นไหมพี่ใหม
0: ่ใหม่ไม่เคยค่ะเพราะใหม่จะเป็นโรคจิตคุณอ้อมก็คือเห็นหน้าจอโทรศัพท์แล้วมันเป็นตัวแดงไม่ได้ต้องเข้าไปลบหมดแม้ว่าจะเป็นแอปธนาคารแอปอะไรก็ตามไม่ชอบชอบแบบมันโล่งๆ
1: เนี่ยเต็มเลยยังไม่ได้เข้าไปลบนะคะบางทีเราก็ไม่ได้ไล่อ่านทุกกลุ่มเพราะไลน์กลุ่มจะเยอะไงพี่ใหม่ไลน์กลุ่มจะเยอะมากนะเราก็ไม่ได้อ่านหรอกนะคะ
0: คุณอ้อมโทรศัพท์ของคุณอ้อมก็เหมือนรถยนต์มันจะช้าถ้าปล่อยให้แบบในรถยนต์เราจะใส่ของไปเยอะอะไรเงี้ยมันเปลืองน้ำมันอันนี้ก็เช่นเดียวกันความเร็วมันจะลดลงค่ะรีบไปลบซะเลยคืนนี้
1: ค่ะอย่างที่5ค่ะชมตัวเองในกระจกนะคะตอนเช้าหลังแปรงฟันให้ยิ้มนะคะแล้วก็พูดชมหรือให้กำลังใจตัวเองเบาๆวิธีนี้จะช่วยปรับสารเคมีในสมองให้พร้อมรับมือกับวันใหม่ด้วยพลังงานบวกแบบไม่ต้องพยายามมากค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่าคิดว่าใครจะมองว่าเราบ้า นะก็พูดกับตัวเองพูดในใจก็ได้นะคะหรือว่าวันนี้เราจะต้องทำสำเร็จนะอะไรอย่างเงี้ยพูดเบาๆค่ะพูดเบา
0: ๆไม่เพิ่งพูด
1: มีในสมอง
0: เพิ่งคุยเรื่องนี้กับน้องขวัญไปเมื่อวานนี้เองว่าน้องขวัญเคยพูดกับตัวเองไหมน้องขวัญบอกไม่เคยพูดคนเดียวไม่เคยบอกพี่ประจำเลยพี่พูดคนเดียวเหมือนคนบ้า
1: อ้อมก็พูดคนเดียวบ่อยนะพี่ไหมเพราะว่าจะให้
0: สองคนได้เหมือนกันมากเลย
1: จะให้คุยกับจิ้งจกแมลงสาบมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็ต้องคุยคนเดียวนี่แหละนะบางทีอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมานะมันก็เป็นการระบายอย่างหนึ่งนะคะพูดคนเดียวค่ะก็ลอง

0: ลองเปลี่ยนดูคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆตื่นมากินน้ำหนึ่งแก้วทันทีนะคะแล้วก็ใช้เวลา2 นาทีเก็บที่นอนลดภาระสมองเราจะได้ไม่มีอะไรค้างคานะคะจดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก่อนนอนแล้วก็ทำดิจิตอลดีท็อกซ์นะคะชมตัวเองในกระจกวันนี้สิ่งหนึ่งที่อ้อมจะจดก่อนนอนก็คือว่าวันนี้อ้อมได้สมุนไพรที่คุณผู้ฟังแนะนำสูตรมานะคะที่บอกว่าช่วยขับเสมหะพี่ไหมทำมาให้ตั้ง2 โหลเนี่ยคุณผู้ฟังพี่ไหมน่ารักมากนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ก็
1: ถ้าคุณอ้
0: ค
1: อม
0: ่ะ
1: ได้ผลดีเนี่ยเราค่อย
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: าบอกว่าเทคนิคในการทำนะมีอะไรบ้างเพราะหมายทำไปมันก็เพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันมีเทคนิคนะอ่าเช่นง่ายๆเราจะดองน้ำผึ้งกับสมุนไพรสดพวกเนี้ยเราต้องเอาขวดเนี่ยไปต้มไปล้างฆ่าเชื้อโรคให้ดีเลยคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: อ่าไม่ได้หมายความว่าแต่เชื้อโรคเนี่ยคุณอ้อมก็ต้องเข้าใจเราจะเอาน้ําร้อนลาดหรือไปราดหรือไปต้มไม่ได้เพราะว่าแก้วเนี่ยไม่ได้ถูกผลิตมาให้ทนความร้อน
0: ค่ะ
1: ก็ต้องมีเทค
0: ก็
1: นิ
0: ต
1: ค
0: ้อง
1: ใน
0: ล้าง
1: กา
0: ใ
1: ร
0: ห้
1: ท
0: ส
1: ำค
0: ะ
1: วาม
0: อ
1: สะอ
0: า
1: าด
0: ด
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะ
1: ฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
0: วันนี้ก็ได้จากพี่ไหมขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวได้ผลยังไงเราจะมาบอกโดยเฉพาะเจ้าของสูตรต้องจำชื่อพี่เขาไม่ได้อ๋อเดี๋ยวไปดูก่อน
1: ต้องขอบ
0: เด
1: พ
0: ี๋
1: ร
0: ย
1: ะ
0: ว
1: ค
0: เข
1: ุ
0: ้
1: ณ
0: าไปด
1: ท
0: ู
1: ่าน
0: เพรา
1: ด
0: ะ
1: ้
0: ว
1: ว
0: ่
1: ย
0: าแค
1: ค
0: ป
1: ่ะ
0: หน้าจอไว้นะคะชื่อคุณอะไรเนาะเดี๋ยวเห็นแล้วแจ้งให้ทราบต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำสูตรมาเป็นสูตรดีๆมีทั้งมะกรูดมะนาวขิงกระชายใช่ไหมคะพี่ไหม
1: ใช่ค่ะขิงกระชายแล้วก็คุณสมพงศ์ค่ะคุณสมพ
0: คุ
1: ง
0: ณ
1: ศ์
0: สมพงษ
1: บุ
0: ์
1: ญม
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: วัฒน์นะคะ
0: ค่ะขอบคุณคุณสมพงษ์นะคะที่กรุณาแนะนำมานะคะค่ะเอาพี่ใหม่คะมาดูเรื่องนี้เตรียมไว้หลายวันแล้วแต่ก็ไม่ได้เอามาพูดสักทีนะคะเรื่องของญี่ปุ่นค่ะเขามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแหวกแนวจำลองคาสิโนดึงคนสูงเล่นไพ่นกกระจอกโป๊กเกอร์นะคะส่วนใหญ่เขาบอกมีความสุขอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวมาดูเหตุผลเขาก่อนนะคะไม่ได้หมายความว่าในบ้านเราจะต้องไปทําตามนะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีไอเดียที่จะแหวกแนวด้วยการจําลองบรรยากาศแบบคาสิโนแล้วก็นํากิจกรรมอย่างเช่นพวกไพ่นกกระจอกบาคาร่าปาจิงโกะโป๊กเกอร์นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุค่ะแต่ก็อ้อมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ให้เอาเงินมาเล่นการพนันเนาะพี่ใหม่เนาะอาจจะแบบเล่นฝึกสมองไปอย่างนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี้นะคะก่อตั้งเมื่อปลายปี2013ค่ะภายนอกก็ดูคล้ายบ้านพักทั่วไปแต่ว่าภายในถูกตกแต่งสไตล์เดียวกับคาสิโนชื่อดังในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเลยพี่ใหม่แม้แต่เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ก็ออกแบบให้คล้ายพนักงานคาสิโนบางคนยังรับบทเป็นเจ้ามือคอยแจกไพ่ให้ผู้สูงอายุบนโต๊ะด้วยเอออยากไปดูเหมือนกันเนาะ
1: อันนี้
0: เอ
1: ก็
0: อเนี่ย
1: ถูกต้องตามสูตรนะคุณอ้อมเขาบอ
0: ค
1: กว
0: ่
1: ่า
0: ะ
1: ผู้ใหญ่แล้วเนี่ยต้องนับเลขสมองจะ
0: อ
1: ได้
0: ื
1: ไม่เ
0: ม
1: สื่อมมาไม่ไปอัลไซ
0: ค่
1: เม
0: ะ
1: อร์นับเลขจะทำยังไงให้สนุกล่ะใครจะมานั่
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: นับธรรมดา1 2 3
0: อืม
1: ก็ต้องนับกันด้วยจำนวนจำนวนตัวเลขในไพ่ในมือนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: เป็นวิธีการนับที่สนุกที่สุด
0: คือเกมทั้งหมดภายในศูนย์ไม่มีการใช้เงินจริงนี่ไงไม่มีการใช้เงินจริงนะคะผู้เข้าร่วมจะใช้เหรียญที่ทางศูนย์ออกแบบขึ้นเองชื่อว่าเวกัสคอยค่ะเหรียญนี้จะใช้สำหรับเล่นเกมภายในศูนย์และไม่สามารถนำไปแลกเป็นเงินสดสินค้าหรือบริการอื่นๆได้เพื่อป้องกันปัญหาด้านกฎหมายและความเสี่ยงเรื่องการติดการพนันนะคะเน
1: ค
0: ื่
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งจากศูนย์เนี่ยนำองค์ประกอบของการพนันมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบนี้จึงเคยสร้างข้อถกเถียงในสังคมญี่ปุ่นโดยบางส่วนกังวลว่าเอ๊ะพ่อแม่เราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยจะเกิดพฤติกรรมเสพติดเกมหรือเปล่าทางศูนย์เขาออกมาชี้แจงนะคะว่าจากการสำรวจผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการประมาณ3 เดือนเนี่ยเจอว่า93%รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการต่อเนื่องมานานกว่า2 ปีมากกว่า80%มีคะแนนด้านสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะทางศูนย์บอกว่าเคยทำแบบสำรวจผู้สูงอายุมากกว่า5,000 คนตั้งแต่ปี2015และไม่พบกรณีที่เกิดการติดการพนันค่ะขณะที่ข้อมูลจนถึงปี2023ก็ยังไม่พบว่าผู้สูงอายุรายใดเกิดภาวะติดการพนันจากกิจกรรมของศูนย์นะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะDay Service Las Vegas เนี่ยเขามีสาขารวม21 แห่งในกรุงโตเกียวจังหวัดไซตามะนะคะจังหวัดชิซูโอกะและไอจินะคะประธานบริษัทก็เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะเขาก็บอกว่าแนวคิดในการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้คือการสร้างบริการดูแลผู้สูงอายุที่ผู้คนอยากเข้ามาใช้บริการจริงๆนะคะเขาสังเกตค่ะพี่ไหมก่อนที่เขาจะมาทำเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบเดิมในญี่ปุ่นเนี่ย

ก็จะมีกิจกรรมมีฝึกคำนวณโยนบอลหรือว่าระบายสีแม้กิจกรรมเหล่านี้มีเจตนาที่ดีแต่ก็อาจจะไม่ตรงกับความสนใจของผู้สูงอายุทุกคนค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพศชายที่มองว่ากิจกรรมเหล่านี้

0: เดียวกันมาปรับใช้กับการดูแลผู้สูงอายุเป้าหมายคือเปลี่ยนภาพจำของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจากสถานที่ที่จำเป็นต้องไปให้กลายเป็นสถานที่ที่อยากไปนะก็อยากไปเล่นสนุกสนุกอย่างบางทีแข่งเกมคำนวณอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ตื่นเต้นเนาะลองมาเล่นเกมแบบเหมือนในคาสิโนดูมันก็เป็นการเขาเรียกอะไรพี่ไหมคำนวณแ
1: ม
0: ล
1: ั
0: ้
1: น
0: วก
1: ส
0: ็ม
1: น
0: ั
1: ุ
0: น
1: ก
0: มี
1: ตร
0: คว
1: ง
0: าม
1: ที่
0: ตื่นเต้นด้วย
1: มันได้ลุ้นคุณอ้อม
0: ค่ะถึงแม้การตกแต่งและกิจกรรมของเดย์สวิตลาสเวกัสเนี่ยจะเหมือนคาสิโนจริงแต่การดูแลประจำวันและการฝึกฟื้นฟูร่างกายก็ทำตามมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วไปไม่ใช่ปล่อยให้เล่นคาสิโนกันจนแบบไม่ทำอะไรนะเขาก็มีเวลานะคะถ้าผู้สูงอายุเล่นจนเสียเขาเรียกเสียเหรียญเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเพียงออกกำลังกายง่ายๆตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำก็จะได้เหรียญใหม่เพื่อกลับไปเล่นเกมต่อค่ะเห็นไหมเขามีกลยุทธ์นะพี่ไหมเนาะเราไปจองกันไว้ไหมคะ รูปแบบการดูแลแบบนี้เนี่ยไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นค่ะเพราะเมื่อมีกิจกรรมหลากหลายและมีผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมากขึ้นเนี่ยภาระของเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมก็ลดลงและยังมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุได้มากขึ้นทางศูนย์ก็เลยมองว่ารูปแบบการดูแลที่แปลกใหม่ไม่เพียงทําให้ผู้สูงอายุอยากเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นแต่ช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่และคนจากอาชีพอื่นให้เข้ามาทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วยจึงเป็นสถานการณ์ที่ดีต่อทุกฝ่ายนะคะแต่ว่าถ้ากลับมาใช้ในบ้านเราก็ต้องดูอีกหลายอย่างอีกเนาะพี่ใหม่เนาะ
1: คือกฎหมายที่บอกว่าจะตั้งคาสิโนก็ล้มไปแล้วนะค
0: ใช
1: ะ
0: ่อันนี้อ่ะก็มันอาจจะสุ่มเสี่ยงตอนที่ตรงที่ว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยทำเหมือนคาสิโนแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเขาเอากิจกรรมอย่างเช่นเล่นไพ่เล่นอะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้พูดอะนะอ้อมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีเยอะมากแล้วก็เราก็ไม่ได้เล่นด้วยเดี๋ยวนะมีเช่นอะไรนะปาบาคาร่าปาจิงโกะโป๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่ไหม
1: สล็อตแมชชีนมีไหมค่ะต้อง
0: ส
1: มี
0: ล็ออ ต
1: ยู่
0: แม
1: แล
0: ช
1: ้
0: ช
1: ว
0: ีนน่าจะมีแล้วเขาไม่ได้เอ่ยถึงไพ่นกกระจอกอะไรเงี้ยมันก็เป็นการฝึกการใช้สมองเขาเหมือนกันนะแต่มันมีความสุ่มเสี่ยงตรงที่บรรยากาศข้างในมันเหมือนคาสิโนจริงๆเท่านั้นเองพี่ไหม
1: นะถ้าไม่มีอย่างนั้นจะมันไม่สนุกกันหรอกมันต้องมีมันจะได้สนุก
0: ค่ะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการทำอะไรแปลกแหวกแนวแต่วัตถุประสงค์ดีเจตนาดีนะคะก็ลองดูเนาะทีมคาสิโนนะคะส่วนใหญ่ก็ช่วยกระตุ้นสมองค่ะอ้าวจริงๆจะปิดท้ายเรื่องนี้เวลาไม่ทันแล้วพี่ไหมเดี๋ยวไว้วันหลังก็แล้วกันมีคุณหมอออกมาบอกว่าความเหงาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องทางใจนะคะหมอบอกว่าสัญญาณแรกๆของอัลไซเมอร์ได้เหมือนกั
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: เรื่องความเหงา
1: น่าสนใจเพราะว่าอัลไซเมอร์เป็นเยอะแล้วก็มันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้อะคุณอ้อมโรคอะไรก็ตามที่รักษาไม่ได้นี่มันน่ากลัวทั้งนั้นแล้วเราก็ไม่
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ู้เ
0: ่
1: ราจะเป็นไหมอะนะคะ
0: อย่ามองข้ามความเหงาถ้าคนในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุบ่นเหงาเป็นประจ
1: ให
0: ำ
1: ้
0: ควรใส
1: ช
0: ่
1: วน
0: ใจ
1: ไป
0: ให้มาก
1: ชวนไปเข้าคาสิโนซะคาสิโนหลอกๆเมื่อกี้
0: ค่ะหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับลูกหลานๆต้องเข้าไปใกล้ชิดให้มากขึ้นนะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
1: เจอกันวันจันทร์นะคะ
0: เจอกันวันจันทร์นะคะสว
1: ส
0: ัส
1: วั
0: ด
1: ส
0: ี
1: ดี
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิโลกคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% 4กันยายนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2วันที่4กันยายนวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับความต้องการการออมของประชาชนหลังประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งแรกที่มียอดจองซื้อสูงถึง 16,511 ล้านบาทหรือกว่า8เท่าของวงเงินจำหน่ายโดยคงอัตราดอกเบี้ยและรุ่นอายุเดิมคือรุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทน 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราตอบแทน 2.8% ต่อปีสำหรับการจำหน่ายในรอบนี้จัดแบ่งเป็น2ช่องทางหลักช่องทางแรกผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจำหน่าย4กันยายนลงทุนได้ตั้งแต่100บาทถึงไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายจัดสรรแบบมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนโดยได้ปรับลดวงเงินจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนช่องทางที่2ผ่าน Bond Connect Platform ร่วมกับธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรวม24รายวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจองซื้อ 7-9 กันยายนขั้นต่ำ 1,000 บาทใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับจัดสรรพันธบัตรอย่างแน่นอนและจะประกาศผลพร้อมคืนเงินกรณีไม่ได้จัดสรรในวันที่10กันยายนทั้งนี้พันธบัตรดังกล่าวเป็นรูปแบบไร้ใบตราสารสามารถตรวจสอบรายการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งและวิสเซตได้อย่างสะดวกชัยชนกย้ำข้อมูล THI Passport ปลอดภัยไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่าปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานเกิน1ล้านรายแล้วและเหลือสิทธิ์อีกไม่ถึง4ล้านสิทธิ์จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนรีบมาลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองสำหรับอุปสรรคในช่วงวันแรกที่ระบบเกิดการติดขัดเนื่องจากมีผู้ใช้งานหนาแน่นขณะนี้ได้เร่งแก้ไขระบบเพื่อลดความแออัดโดยแนะนำว่าหากพบปัญหาในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้ทดลองสลับไปใช้ระบบไทย ID แทนสำหรับข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลการยืนยันตัวตนทุกอย่างอยู่ในประเทศโดยใช้เชิงเทคนิคระบบจะใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก GPU ซึ่งเปรียบเสมือนสมองในการคำนวณเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นระบบจะลบทิ้งทันทีและไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ต่อหรือเก็บไว้ในต่างประเทศแน่นอนทั้งนี้วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Google และ Microsoft เพื่ออธิบายรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดให้ประชาชนคลายข้อสงสัยมหาดไทยจับมือ DSI สนธิกำลังบุกตรวจค้น3จุดพัทยาทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติตั้งบริษัทบังหน้าถือครองที่ดินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการสนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการตรวจสอบในพื้นที่เกาะพะงันเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบธุรกิจที่มีพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบเป้าหมาย3จุดมีทั้งสำนักงานกฎหมายสากลที่ต้องสงสัยนำชื่อพนักงานคนไทยมาถือหุ้นแทนเจ้าของต่างชาติที่แท้จริงโรงแรมที่พบการนำชื่อพนักงานสำนักงานกฎหมายมาเป็นผู้ก่อตั้งและบริษัทที่มีนายทุนสัญชาติอิสราเอลเป็นกรรมการและใช้นอมินีไทยถือหุ้นแทนมาตั้งแต่ปี2553เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมหลายร้อยล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดเอกสารรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยกระทรวงมหาดไทยจะประสานความร่วมมือกับ DSI อย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผล

0: การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเด็ดขาดต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
4: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทางหน้าปัดวิทยุที่ฟังสดอยู่ในขณะนี้นะครับ FM 100.5 ครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับเข้ามารับชมหรือว่าจะฟังสดๆที่หน้าแฟนเพจที่เราไลฟ์สดกันอยู่นะตอนนี้ได้เลยรวมถึงช่องทางนี้ยังพูดคุยคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้ที่ช่องทางแชทแล้วก็ช่องทางคอมเมนต์นั่นเองครับหรือว่าจะพิมพ์ส่งข้อความมาที่ LINE ครับ @mcotnews ก็ได้เช่นกันหรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับก็คมชัดแล้วก็สะดวกสบายในการรับฟังนะครับมากขึ้นยังมีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับก็สามารถที่จะรับฟังรายการของ FM 100.5 ผ่านแอปพลิเคชัน MQuad Connect ได้เลยครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569อยู่กับผมเสือโอ๊คชุสนะนันตยานนท์นะครับไขปมคนในข่าวในวันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องแล้วกันเรามาติดตามข้อสงสัยหรือสิ่งที่มันอยู่ในเรื่องนี้ที่คนตั้งคำถามค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไขปมคนในข่าวเอามาพูดคุยกันเมื่อสักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมีอะไรที่น่าแกะน่าไขปมอีกนะครับคุยกับประเด็นนี้ครับศาลลงทันราชทัณฑ์ลงโทษรายใหญ่ติดน้อยรายย่อยติดนานเอ๊ะมันยังไงกันคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักบุญนักวิชาการสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
7: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: ครับโอ้โหชื่อนี่ที่อาจารย์เสน่ห์ตั้งมานี่มันแหมน่าสนใจจริงๆนะฮะ
7: คือมันสะท้อนบทบาทหน้าที่นะครับ
6: ครับ
7: นะเราพูดกันให้ง่ายๆบางทีเราเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วก็เรานึกไม่ออก ว่าใครทำหน้าที่อะไรจริงๆนี่ที่

0: ช้อนจากชื่อเนี่ยนะก็ตรงไปตรงมานะศาลลงทันราชทันลงโทษเนี่ยนะในความหมายก็คือว่าบทบาทหน้าที่ของศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการก็เรียกว่าลงทันลงทันก็คือเป็นผู้ตัดสินแหละนะแล้วก็พิพากษานะลงทันในคดีอาญาก็คือจำคุกเท่าไหร่ว่ามาถูกไหมครับ นะฮะเป็นผู้กำหนดในเรื่องเขาเรียกว่าโทษทันของผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเมื่อศาลลงทันเสร็จแล้วเนี่ยเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วราชทัณฑ์ก็ทำหน้าที่ลงโทษก็คือลงโทษตามที่คำตัดสินนะฮะตามคำพิพากษาของศาลสถิตยุติธรรมนะครับ
1: คร
0: ับมีหน้าที่รับตัวผู้ต้องหาที่ต้องคำพิพากษามาควบคุมแล้วก็ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาไอ้ต้องขังเนี่ยตามคำสั่งของศาลรับตัวมาก็เขาเรียกว่าต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือบทบาทสองบทบาทซึ่งมันก็มีความต่อเนื่องกันทีนี้ไอ้สิ่งที่เราค่อยตามต่อมาที่เราพูดว่าเอ๊ตอนนี้ที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็คือไอ้ฉะไหนเลยรายใหญ่มันติดน้อยแต่รายย่อยเนี่ยติดนานถูกไหมครับ
1: อาจารย
0: ์ไอ้ความหมายนี่ก็คือเพิ่งเกิดกรณีของนะฮะรายชายยาเสพติดนะเล่าตาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งปรากฏว่าจากโทษนะสูงสุดก็คือโทษประหารโทษถีบประหารชีวิตก็เปลี่ยนมาเป็นจำคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
0: แต่ปรากฏจำคุกตลอดชีวิตก็โป้งลดโทษนะครับราชทานอภัยโทษเนี่ยทั้งหมดเนี่ย6ครั้ง
1: ครับ
0: ในช่วงเวลาอันรวดเร็วนะจากจำคุกตลอดชีวิตก็กลับกลายเป็น8ปีกับ3เดือนก็เดินออกจากคุกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะนั่นก็คือทั้งที่ความจริงแล้วเล่าตานี่ต้องบอกว่านี่คือราชายาเสพติดรายใหญ่เลยทีเดียว
1: ครับ
0: คือต้องบอกว่าโอ้โหนี่ต้องดังมากต่อจากขุนสาเลยทีเดียวใช่ไหมเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้ว
1: ครับอาจารย
0: ์แต่รายย่อยที่ว่านี่ก็คือแพทพาวเวอร์แพทซึ่งเป็นนักร้องอะนะ
1: เป็นกรณีตื่น
0: เราคงจำได้นะครับเขาอยู่ในห้องขังเลยทุกเนี่ยเป็นต้องถือว่าเป็นรายย่อยไม่ได้เป็นพ่อค้ารายใหญ่เลยแต่ประการใดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ติดคุกถึง16ปีกับ8เดือน
1: ครับ
0: นั่นเป็นที่มาของคำว่ารายใหญ่ติดน้อยแต่รายย่อยเนี่ยติดนานคำถามคือเอ๊ะแล้วมันยังไงกันก
1: ็
0: มันก็โทษยาเสพติดเนี่ยนะแล้วทำไมมันถึงได้มีความแตกต่างมันก็เลยเกิดคำวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายว่าสรุปแล้วศาลมีหน้าที่ในการลงทันจะกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายไอ้โทษที่ได้รับหรือว่าโทษที่ถูกลงจริงๆโดยราชทัณฑ์เนี่ยมันไม่แน่นอนเลยถูกไหมครับไม่ได้เป็นไปก็เรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นไปตามที่ศาลลงทันทั้งหมดเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วแหละ
1: แน่นอน
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าศาลที่ลงนะลงต้องพูดง่ายๆว่าศาลตัดสินแต่ละคดี
1: ค
0: ุณรกคิดว่าศาลใช้เวลาเยอะไหม
1: โอ้โหกว่าจะพิจารณาได้นะอาจารย์มันต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆสำนวนจากตำรวจอัยการต้องพิจารณาอีก
0: แล้วศาลเนี่ยถ้าว่ากันตามกติกาตามกฎเกณฑ์เลยก็มี3ศาลด้วยกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกา
1: ครับ
0: แล้วก็คือทุกอย่างก็มาจบที่ตรงศาลฎีกาอาจจะมีบางคดีที่อาจจะพับไปจบไปตั้งแต่ศาลอุทธรณ์ก็เป็นไปได้นะฮะอันเนื่องมาจากว่าไม่มีประเด็นที่จะมาฎีกาแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าไม่มีการยื่นฎีกาต่อเนี่ยมันก็จบที่ตรงก่อนอาจจะเป็นไปได้เอาเป็นว่าศาลเนี่ยต้องใช้ความยำทั้งสืบคดีทั้งโอ้โหสารพัดเลยตัดสินถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใช้เวลานานสืบสาวเราเรื่องบางทีเอกสารมหาศาลเลยทีเดียวแล้วก่อนจะมาถึงศาลนี่ทั้งตำรวจทั้งอัยการถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เนี่ยนะจนกระทั่งมาถึงศาลกำหนดวันเขาเรียกว่ากำหนดเปรี้ยงหรือว่าปั๊บเนี่ยโทษเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายพอมาถึงราชทัณฑ์เนี่ยไอการลดโทษนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยโป้งลดแบบประเภทเรียกว่ามาตามลำดับเลยแล้วก็เป็นการลดโดยอัตโนมัติด้วยซ้ำไปในหลายเรื่องเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แทบจะอัตโนมัติก็คือพอได้ระยะเวลาก็ลดไปตามวาระเลยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าทำไมมันถึงได้ง่ายขนาดนี้มันถึงได้ง่ายขนาดนี้ในขณะที่กว่าจะตัดสินได้นี่มันใช้เวลาต้องคำนึงถึงความยุติธรรมในทุกแง่ทุกมุมทุกด้าน
1: ครับ
0: แต่ถึงเวลาลดโทษหรือว่าเรามาติด

0: ฮุกจริงๆเนี่ยโดยราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแลเนี่ยทำไมมันถึงได้ง่ายม
1: ัน
0: ถึงได้มีช่องว่างในการที่จะลดโทษได้อย่างรวดเร็ว
1: จริงครับ
0: คุณโอ๊คลองนึกรู้ไหมว่าในแง่ของการเข้าเป็นผู้ต้องหาหรือว่าเป็นผู้ต้องขังที่เรียกว่าเด็ดขาดนักโทษเด็ดขาดเนี่ยนะมันมีชั้นทั้งหมดเนี่ย6ชั้นด้วยกันข้อกำหนดในปัจจุบันนี
1: ้ครับ
0: ก็เหมือนเราเข้าไปในตึกมันมีตึก6ชั้นน่ะ
1: ฮะอาจารย
0: ์ชั้นแรกที่เข้าไปอยู่ครั้งแรกเลยเขาเรียกชั้นกลาง
1: ครับ
0: นะฮะชั้นกลางนี่หมายถึงว่าเดินเข้าคุกหรือเข้าเรือนจำครั้งแรกเป็นชั้นกลาง
1: ครับ
0: แล้วจากนั้นปั๊บเขาก็มีกฎเกณฑ์นะฮะจากชั้นกลางเนี่ยถ้าประพฤติอะไรต่างๆดีก็มีกติกาอยู่นะก
1: ็
0: ขยับขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นชั้นดีจากชั้นกลางขึ้นเป็นชั้นดี
1: ครับ
0: แล้วต่อไปก็ขึ้นชั้นดีมากแล้วต่อไปก็ขึ้นชั้นเยี่ยมเพราะฉะนั้นสูงสุดของผู้ต้องขังเด็ดขาดนักโทษเด็ดขาดเนี่ยก็คือสูงสุดก็คือชั้นเยี่ยม
1: ครับ
0: มีขึ้นไปคือขยับขึ้นไปชั้นเยี่ยมโดยเริ่มต้นจากชั้นกลางแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้ก่อเหตุในเรือนจำนะมีเรื่องมีราวอะไรต่างประพฤติตัวไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะหล่นชั้นจากชั้นกลางหล่นไปชั้นนึงเป็นชั้นเลว
1: ครับ
0: และลงไปขั้นถึงขั้นเลวมากเพราะฉะนั้นขั้นเร็วมากเนี่ยเราก็พูดง่ายๆว่าก็อะไรอ่ะถือว่าต่ำสุดในบรรดา
1: ครับ
0: นักผู้ต้องขังนะนักโทษขั้นเด็ดขาดเนี่ยทั้งหมด6ชั้นด้วยกันนี่นะครับแต่มันก็น่าแปลกเราก็จะได้ยินมาเรื่อยว่านักโทษประเภทเค้าเรียกอะไรคดีอุกฉกรรจ์คดีรุนแรง
1: ร้ายแรงที่มีโทษเยอะๆนะอาจารย
0: ์โอ้นะหนักๆเนี่ยเป็นชั้นเยี่ยมในเวลารวดเร็วนะแปลกเลยนะ
1: ทำไมเขาไปประพฤติดีในนั้นน่ะจ๊ะ
0: เพราะเนี่ยคนเราหาที่ทำดีภายนอกไม่ได้ก็ต้องไปทำดีในเรือนจำ
1: แปลกนะแปลกแปลกมันย้อนแย้งกันพอสมควร
0: เพราะฉะนั้นเราน่าจะส่งเสริมให้คนเข้าเรือนจำกันนะมันจะได้เป็นคนดีนะฮะมันเรื่องแปลกนะคุณโดครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมต้องตั้งข้อสงสัยมานานว่าเอ้าก็คุณติดคุกคุณเป็นนักโทษคุณนั้นทำไมคุณเข้าไปนี่คุณกลายเป็นชั้นดีเลยนะช
1: ั้
0: นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมเนี่ยผมฟังแล้วมันสะเทือนใจจริงๆนะ
1: ครับ
0: รู้สึกทุกครั้งเลยผมเฮ้ยเราเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าคนที่เป็นนักโทษนี่คือผู้ทำผิดอ่ะนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เฮ้ยทำไมเขาได้รับการยกย่องเป็นชั้นดีชั้นดีมากชั้นดีเยี่ยมได้นะถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคคำพูดที่ว่าต้องให้โอกาสเขาแล้วโอกาสที่ออกมาเป็นยังไงล่ะครับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคนะอันนี้เราลองเรียบเรียงตรงนี้ก่อนก
1: ็
0: แปลว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วมันจะกลายเป็นได้รับไปท่านไปจัดเกรดถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ในขณะที่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคุณโนก็คือว่าเวลาเขาพิจารณาเนี่ยนะบางทีมันขึ้นอยู่กับพอคุณติดชั้นปั๊บเนี่ยจะมีกำหนดวันเลยนะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าขยับขึ้นไปเป็นชั้นอะไรชั้นดีจะได้ลดโทษเดือนละ3วันอันนี้อัตโนมัติเลยนะ
1: ก็สาม
0: เขาเรียกว่า
1: ครบหนึ่งเดือนก็ได้ลดไปสามวัน
0: สามวัน
1: ครบหนึ่งเดือนก็ลดไปสามวันถ้าหนึ่งตลอดหนึ่งปีสิบสองสามสามสิบหกก็สามสิบหกก็ลดไปหนึ่งเดือนเลยนะอาจารย
0: ์หนึ่งเดือนละหนึ่งเดือนละนะฮะชั้นดีมากได้ลดโทษโดยอัตโนมัติเดือนละ4วันชั้นเยี่ยมได้ลดโทษเดือนละ5วันนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามีส่วนลดให้เสร็จเรียบร้อย
1: 12,560ก็สองเดือนแล้ว
0: ถ้ากับปีละสองเดือนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นดิสเคาท์นะดิสเคาท์เขาเรียกว่าส่วนลดพิเศษถูกไหมครับแสดงว่าในคุกมีโปรด้วยนะมีโปรด้วยส่วนลดเลยนะครับ
1: แถม
0: อันนี้เป็นตัวแถมแต่แล้วแถมไม่พอก็มามีตัวที่เรียกว่าการอภัยโทษถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอภัยโทษณเวลานี้ก็จะมีอยู่3วันด้วยกันต่อปี
1: ครับ
0: นะฮะสามวันต่อปีนะครับก็เรียกว่าบางคนก็กำหนดเลยนี่ตั้งแต่เดือนเลยนะเมษามิถุนาแล้วก็เดือนตุลาอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยก็ปีหนึ่งก็ประมาณ3ครั้งด้วยกันนะฮะสามครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางคนนี่ก็ปีหนึ่งได้2ครั้งเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ปีหนึ่งอย่างเช่นเล่าตาเนี่ยเราเจอโดยปีหนึ่งได้2ครั้งเลยอ่ะใช่ไหมไอ้ลดโทษนะแล้วก็เวลาลดโทษเนี่ยมันลดแรงดีมากก็คือว่าเวลาจำคุกตลอดชีวิตเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาลดเนี่ยปงตู้มเดียวเนี่ยมันลงมาเหลือคือคำว่าตลอดชีวิตเนี่ยคุณนกนึกจินตนาการออกไหมว่ามันกี่ปีถูกไหมฮะ
1: ก็ไม่ ตลอดชีวิตอะมีอายุเท่าไหร่ก็อยู่ไปเท่านั้นอาจารย
0: ์เออมันก็คงจบถูกไหมฮะแต่ไม่ได้เชื่อพอลดโทษ

0: ู้มลงมาเหลืออะไร40ปีลดอีกทีเหลือ20ปีอะไรเงี้ยมันลงมาแบบเร็วมากเลยนะ
1: ครับ
0: เวลาลงเนี่ยบางทีลงแบบลงลิฟต์เลยอ่ะถูกไหมครับเร็วมากไม่ใช่เดินลงด้วยนะลงลิฟต์เลยปื๊ดเลยนะฮะเออนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่นี่แหละเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ที่เราต้องพูดถึงกันว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นมันเป็นคำถามที่ตั้งคำถามแล้วก็เป็นคำถามที่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่เรายอมรับว่ามันต้องมาพิจารณาถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ผมอยากจะให้เห็นตัวเลข มันมีคำถามนี้ว่ามันเอ๊ที่บอกว่าอะไรจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารชีวิตเนี่ยนะในคดีหลายคดีเลยเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีใครอย่างเราเคยพูดหลายทีว่าไม่เคยมีใครติดคุกจนต้องเสียชีวิตในคุกเลยสักคนเดียวไม่เคยมีย
1: กเว้นเกิดเขาเรียกว่าป่วย
0: อ๋อไอ้นั่นอีกเรื่องนึง
1: อะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะ
0: ป่วยหัวใจวายอะไรอันนั้นมันอีกเรื่องนึงนะครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ที่แบบประเภทติดคุกตลอดชีวิตแล้วก็ปรากฏว่าตายคาคุกไปเลยเนี่ยนะไม่มีเลยฮะเรียกว่าอยู่จนแก่ตายคาคุกไม่มีเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ได้รับโทษก็ไล่ไปตามลำดับคือบางทีเขาบอกว่ามันมีช่วงนะมีการประเมินแล้วประมาณตั้งแต่8ถึง19ปีเท่านั้น
1: ครับ
0: อยู่ในช่วงแค่8ถึง19ปี
1: นี่คือที่เราเคยไล่กันตอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ใช่เอาคุกตลอดชีวิตมาเทียบให้ดูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ลองไล่ให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์นะของอะไรอ่ะของราชทัณฑ์น่ะที่ทำการลงโทษเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พอรับนะครับผู้ต้องโทษนะครับนักโทษเด็ดขาดจากศาลมาปั๊บก็มาเข้ากฎเกณฑ์ของราชทัณฑ์เลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แปลว่าอะไรฮะแปลว่าตอนที่โดนพิพากษาจำคุกจากศาลเนี่ยก็ขอประทานโทษแต่นะครับฟังไปนะ
1: ครับ
0: แต่มาติดจริงอยู่ที่ราชทัณฑ์เนี่ยมาเข้ากฎเกณฑ์ของราชทัณฑ์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เข้ามาแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรก็ไม่รู้แหละที่ทำให้คุณกลายเป็นอะไรชั้นกลางขึ้นเป็นชั้นดีไอ้ชั้นอ่ะนะชั้นดีชั้นดีเยี่ยมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ขอโทษนะมันต้องมีอะไรพิเศษยังไงก็ไม่รู้แหละนะต้องทำให้คุณได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเนี่ยนะฮะเขาพบว่าอย่างนี้นะครับการติดคุกจริงเช่นเนี่ยกรณีเล่าตานี่เราบอกไว้เรื่องยาเสพติดเนี่ยนะ
1: ครับอาจารย
0: ์ก็ลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตและนะอภัยโทษ6ครั้งติดคุกจริงเพียงแค่8ปี3เดือนที่บอกแล้ว
1: ครับ
0: แพทย์หญิงภัสพรแล้วก็นายแพทย์วิสุทธิ์บุญเกษมสันติอันนี้ก็หมอวิสุทธิ์นะจะเรียกชื่อสั้นๆเนี่ยนะครับ
1: ครับหมอสันติ
0: เป็นคดีฆาตกรรมเมื่อปี2544ศาลประหารชีวิต
1: ครับ
0: ได้รับอภัยโทษ5ครั้งติดคุกจริง10ปี7เดือนครับ
1: ครับ
0: นะอันนี้หมอวิสุทธิ์นะ
1: ครับ
0: ต่อไปเนี่ยนายเสริมสาครราช
1: จ
0: ำชื่อนี้ได้ไหมครับเป็นคดีฆ่าชำแหละศพปี2541
1: ครับ
0: ก็สารภาพขั้นสุดท้ายนี่สารภาพก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
0: ได้รับอภัยโทษ6ครั้งติดคุกจริง13ปี9เดือนครับ
1: ครับออกมาแล้ว
0: นะฮะต่อไปสมคิดพุ่มพวง
1: อ
0: ันนี้น่าจะจำได้อันนี้คือฆาตกรรมต่อเนื่อง
1: ทั้งนั้นเลยครับ
0: ปี2548ก็แต่ปรากฏว่าพอถึงศาลสุดท้ายเนี่ยนะครับได้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
0: ได้รับอภัยโทษฮะ4ครั้งแปลกไหมครับ
1: อืม
0: นี่คดีแรงมากนะฆาตกรรมต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ติดคุกจริงแค่14ปีพอพ้นโทษออกมาปั๊บก็มาฆ่าต่อจบที่6ต่อเลยครับ
1: นั่นแหละครับ
0: สุดยอดเลยไหมครับ
1: เป็นประเด็นที่ควรจะแก้ไขตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะจริงแล้วอาจารย
0: ์มันนี่แหละมันสุดๆเลยนะต่อไปแล้วก็พลมาพลตำรวจเอกชะลอเกิดเทศนะครับ
1: ครับ
0: ชะลอเกิดเทศคดีเพชรสาอุ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการอุ้มฆ่าเมื่อปี2537โทษประหารชีวิตได้รับอภัยโทษ3ครั้งติดคุกจริง19ปีปาลอนี่ถือว่านานสุดแล้ว19ปี
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ป่าลอก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ต่อมานี่เป็นคดีก็เรียกว่าคดีช่อโกงนะก็คือชะม้อยนะ
1: ครับ
0: แม่ชะม้อยอ่ะชะม้อยทิพย์สอไอ้ทิพย์โสเนี่ยนะครับนะอันนี้เหตุการณ์เมื่อ2520ศาลสั่งจำคุก 154,000 กับ5ปีแต่ว่าสุดท้ายด้วยข้อกำหนดตามมาตรา91เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ของคดีอาญาเนี่ยนะครับก็คือติดคุกได้ไม่เกิน20ปี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ติดคุก

0: ุกจริงเพียงแค่7ปีกับ11เดือนเท่านั้น
1: ครับผม
0: มันก็เรื่องเหลือเชื่อต้องการจะบอกว่าชื่อรุนแรงเลยในการถูกจำคุกเนี่ยนะครับคือจำคุกตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งการประหารชีวิตเนี่ยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าเวลาติดจริงแล้วก็อยู่ในช่วงแค่ไม่เกิน8ถึง19ปีเท่านั้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมทีนี้จะบอกว่าทำไมอ่ะทำไมมันถึงได้เป็นลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับมันมีข้อสงสัยนะฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์คือมันเกิดกรณีเขาเรียกว่ามันมีช่องโหว่อะไรหรือเปล่าในแง่ของกำหนดกฎเกณฑ์ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: กรมราชทัณฑ์ถูกกำหนดไว้แง่มันจะควรสมควรจะต้องมาทบทวนอะไรบ้างไหม
1: ฮะ
0: สามารถจะรื้อฟื้นอะไรบ้างได้หรือบ้างหรือเปล่าถูกไหมครับว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้มันดูแล้วมันไม่ดีฮะ
1: จริง
0: ในเบื้องต้นก่อน ถามครูนกหน่อยว่าการจำคุก
1: ครับ
0: ผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นการล้างแค้นหรือว่าเป็นการกันเขาเนี่ยไม่ให้มาทำร้ายสังคมต่อฮะ
1: แน่นอนมันต้องเป็นการจำกัดคนที่กระทำผิดอ่ะไม่ให้ออกไม่ให้กระทำผิดต่อนะอาจารย
0: ์ถูกไหมเอาถ้าว่าตรงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แปลว่าการที่ไปเอาคนเข้าไปกักขังไว้เพราะการกระทำผิดของเขาเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะการก่อกรรมทำเข็นกันอะไรฆ่าคนให้เสียชีวิตหรือคดีอุกชะกันร้ายแรงทั้งหลายเหล่านี้ก็คือต้องการคนเหล่านี้ให้พ้นไปจากตัวสังคมก็คือไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมถูกไหมครับ
1: ให้สังคมปลอดภัย
0: ให้สังคมมีความปลอดภัยถูกไหมเขาถึงได้กันคุกกันอะไรพื้นที่นี้ขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะไม่ใช่แบบว่าเป็นการล้างแค้นที่อะไรนะอะไรอ่ะให้ไปทรมานเข้าอะไรต่างๆนี่นะไอ้นั่นมันส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้ที่ถูกกระทำที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาก็รู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมคือคนเหล่านี้ก็ได้รับโทษอ่ะเพื่อง่าย
1: ครับ
0: ถูกจองจำเนี่ยนะแต่ว่าคนจริงมันไม่ได้จองจำหรอกมันก็คืออยู่ในพื้นที่กักบริเวณถูกไหม
1: คร
0: ับ ไม่ใช่ไปใส่โซ่ตรวนอะไรอยู่ไม่ใช่นะครับ มันนี้มันหมดยุคไอ้แนวคิดแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการก็คือมันก็ต้องดูกันว่าคุณเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็ทำให้สังคมเนี่ยมันมีความปลอดภัยถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ถ้ายิ่งปล่อยมาเร็วเท่าไหร่ก็แปลว่าสังคมก็จะมีความปลอดภัยน้อยลงถูกไหมครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นระเบิดเวลาได้มาถอยหลัง
0: แล้วคำถามที่สองเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณจะประพฤติเปลี่ยนตนเป็นคนดีประพฤติดีความประพฤติจะดีขึ้นคุณโอ๊กเชื่อไหมครับ
1: โอ้โหมันก็มีแหละแต่มันก็น้อยไหม
0: แล้วคนที่เข้าไปในเรือนจำมันอายุน้อยๆใช่ไหมอายุน้อยๆไม่ได้เข้าเรือนจำนะครับอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยยังไงความผิดที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เข้าเรือนจำนะครับ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะยาววัยไม่ติดคุก
1: ไปสถานพินิจแทนใช่ไหมอาจารย
0: ์นั่นแหละไปสถานพินิจถ้ายาววัยนี่ไม่ติดคุก
1: ครับ
0: แต่ถ้าสูงวัยเนี่ยก็ติดน้อยลงก็แปลกดีไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นคนที่เหมาะแก่การติดคุกก็คือคนที่อยู่ในช่วงกลางถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าไม่มีใครที่อายุน้อยหรอกที่เข้าไปในเรือนจำถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อาจจะมีระดับวัยรุ่นบ้างสักจำนวนหนึ่งแต่ว่าอายุไม่น้อยแต่คนเราที่อายุไม่น้อยเวลาจะเปลี่ยนเขาเรียกไม้แก่ดัดยากนะ
1: ครับ
0: หลักการง่ายๆไม้แก่ดีพอเข้าไปเนี่ยคิดหรือว่าครับว่ามันจะเปลี่ยนถูกไหมครับมันก็มีบ้างแต่มีน้อยเอาแค่ว่าออกมาแล้วมาประกอบอาชีพต่อนี่บางคนยังไม่ทำเลยออกมาก็มาทำเส้นทางถนัดอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ที่เคยทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาโอเคที่เขาไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ลดอันตรายอะไรต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคมและเมื่อปล่อยมาก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ปล่อยออกมาจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมมีความมั่นใจถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะได้ยินว่าบางคนที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยแล้วทำให้ไอ้นั้นคนที่เป็นอะไรคู่กรณีเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำพวกนี้รอล้างแค้นพอเขาออกมาปั๊บก็โอ้โหคนที่เป็นคู่กรณีอยู่ไม่สุขแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมันทันตาเห็นด้วยเข้าไปแป๊บเดียวออกมาซะแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้จำได้ไหมไอ้ป๋องเนี่ยที่ออกมาฆ่าคนเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: คู่กรณีนี่โอ้โหตาเหลือกเลยแหละถูกไหมครับเร็วมาก
1: ครับครับ
0: ไอ้ป๋องออกมาเร็วมากไม่น่าเชื่อเห็นไหมฮะนี่คดีไอ้ป๋องตอนนี้เงียบไปนะยังไม่ได้ทำอะไรต่อเดี๋ยวต้องมาตามเรื่องกันต่อนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็ออกมาเร็วออกมาเร็วก็สร้างความเดือดร้อนเร็วถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ผมจะเรียนอย่างนี้ครับมันมีเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศหน่อย

0: ฝรั่งเศสเนี่ยนะอันนี้เป็นกรณีของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสประมวลกฎหมายอาญาของฝรั่งเศสนี่กำหนดไว้ชัดเจนว่าคดีที่ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตศาลจะต้องกำหนดระยะเวลาเพื่อความปลอดภัย
1: ค
0: ือ18ปีนะคือหมายความว่าต้องติดอยู่ในคุกอย่างน้อย18ปีเขากำหนดเป็นเกณฑ์ไว้เลยนะฮะและศาลหากศาลเห็นว่าพฤติการของผู้กระทำผิดมีความร้ายแรงศาลสามารถขยายระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยไปเป็น22ปีได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นนักโทษที่ได้รับการจำคุกตลอดชีวิตในฝรั่งเศสจะต้องติดคุกอย่างแน่นอนอยู่ในช่วง18ถึง22ปีโดยไม่ได้รับการลดโทษหรือปล่อยตัวก่อนกำหนดอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีกฎเกณฑ์นะฮะแต่ในขณะที่ประเทศไทยเปรียบกับประเทศไทยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนติดคุกนะจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยแต่ที่บอกเนี่ยอย่างเช่นในเล่าตาในอะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งสสที่ไปยิงนายกอบจตายจำได้ไหมฮะ
1: คร
0: ับก็ติดคุกอยู่ในประมาณ8ปีฮะไม่ถึง10ปีเอาเป็นว่า
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตเราเหลือแค่ประมาณ10ปีเท่านั้นซึ่งเร็วจนกระทั่งสังคมเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยถูกไหมครับ
1: ใช่อาจารย
0: ์เร็วเกินกว่าที่จะปลอดภัยนะฮะ
1: ครับ
0: ข้อที่2ศาลเนี่ยนะครับในที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะศาลจะเป็นผู้พิจารณาปล่อยนักโทษก่อนกำหนดคุณโอ๊ฟังให้ดีนะแปลว่าอะไรตอนตัดสินให้เขาติดคุกเรียกว่าลงทันเนี่ยศาลเป็นผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: แล้วการนะลงทันเป็นหน้าที่คือปฏิบัติหน้าที่ในการลงทันเป็นหน้าที่ราชทัณฑ์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เวลาจะออกจากเรือนจำออกจากเนี่ยศาลต้องเป็นผู้พิจารณาปล่อยครับที่ฝรั่งเศสนะ
1: ครับที่ฝรั่งเศส
0: ประเทศฝรั่งเศสปล่อยนักโทษก่อนกำหนดต้องใช้กระบวนการทางศาลครับถ้าจะปล่อยก่อนกำหนดนะ
1: ครับ
0: ต้องพิจารณาทางศาลเมื่อนักโทษคนใดติดคุกมาพ้นระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยแล้วคือแต่ที่พูดถึงว่า18ถึง22ปีจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถึงพ้นเขาเรียกว่าพ้นให้ระยะเวลาความปลอดภัยก็ให้ศาลพิจารณาสำหรับนักโทษแต่ละคนว่าสามารถสั่งให้ปล่อยหรือว่าจะต้องขังต่อไปถูกไหมครับศาลต้องเป็นผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: ฟังแล้วเป็นธรรมไหมครับ
1: โอ้
0: ฟังแล้วมันสมเหตุสมผลไหม
1: มันก็มีความแบบต้องใช้การพิจารณาที่ถี่ถ้วนขึ้น
0: ไม่ใช่อัตโนมัติครับไม่ใช่อัตโนมัติถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และข้อที่3อันนี้ถือว่าสำคัญมากนะฮะก็คือว่าจะมีการประเมินนักโทษก่อนปล่อยตัวจริงจัง
1: ครับ
0: แปลว่าอะไรเมื่อถึงเกณฑ์วันลดวันต้องโทษแล้วต้องถึงเวลาที่ลดวันต้องโทษแล้วแล้วจะมีการปล่อยนักโทษก่อนกำหนดเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันควรจะต้องมีการประเมินนักโทษก่อนปล่อยตัวอย่างจริงจังว่าควรสมควรปล่อยหรือไม่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นแปลว่าอะไรฮะผมถามคุณโอ๊กหน่อยว่าเวลาการจะลงทันลงโทษเนี่ยนะครับกำหนดระยะเวลานี้มันเป็นการลงโทษลงทันทีละคนไหมครับทีละคนแม้แต่ละรายแต่ละรายเพราะศาลต้องพิจารณาแต่ละรายถูกไหมครับแต่ละรายถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัดสินทีละคนแต่ละคนแต่สังเกตดูราชทัณฑ์เวลาปล่อยเป็นล็อตนะฮะ
1: เป็นล็อตครับล็อตใช่เป็นแบบครบกำหนดพร้อมๆกันก็
0: มันไม่ได้มันได้ยังไงอ่ะถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นช่องโหว่มันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเวลาขาเข้าเอาเข้าคุกไปก็ทีละรายเวลาออกก็ต้องดูทีละรายครับถูกไหมฮะหลักการเนี่ยมันต้องอย่างนั้น
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะต้องมาดูทีละรายว่าไอ้นี่มันร้ายแรงต้องสกรีนก่
1: อ
0: นต้องดูต้นสายปลายเหตุต้องดูว่าไอ้เขาเรียกว่าพฤติกรรมเกิดจากการกระทำเนี่ยนะแล้วสิ่งที่จะปล่อยไปเนี่ยมันต้องดูต้นสายปลายเหตุไม่ใช่ว่าเหมาเข่งไปด้วยกันเลยจะร้ายแรงจะอะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลาปล่อยก็ปล่อยโคร่หมดไปเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมขอโทษนะไอ้ที่อยู่ในคอกเนี่ยไอ้บางตัวก็เป็นงูเห่าบางตัวก็เป็นงูเขียวบางตัวก็เป็นไอ้อะไรอ่ะงูแมวเซาบางตัวก็เป็นงูทางมะพร้าวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เวลาปล่อยออกไปเนี่ยมันจะไปกัดใครอีกคืออะไรต่างๆก็ไม่เท่ากันนะถูกไหมแต่ปล่อยออกไปพร้อมกันถูกไหมครับ
1: ใช่ฮะ
0: อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นช่องโหว่ที่ต้องมาพิจารณามันต้องมากำหนดกฎเกณฑ์ใช่ไห
1: ม
0: มันต้องมาถึงเวลาที่มันจะต้องมาดูกันแล้วว่ามันเป็นไปอย่างนี้ได้อย่างไรถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบกันแล้วนะฮะมันต้องให้เห็นว่าไอ้ผลแห่งคดีที่คุณทำมาเนี่ยมันจะต้องมีผลในขาออกด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่คิดอย่างนี้ปั๊บนี่นะครับมันก็มีปัญหาแน่ๆมันก็จะไปคิดเหตุอย่างเดียวว่าเรือนจำมีน้อยไอ้พื้นที่มีน้อย
1: ครับ
0: นักโทษมันเยอะเพราะปัจจุบัน

0: วันนี้นะครับนี่คือตัวเลขของกรมราชทัณฑ์ล่าสุดเมื่อวันที่18สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: อาจารย
0: ์ประเทศไทยเรามีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 324,769 รายแบ่งเป็นชาย284,020 รายเป็นหญิง 47,49 ราย
1: ครับ
0: โดยเป็นนักโทษเด็ดขาดคือว่าต้องขังเด็ดขาดคือทางศาลลงทันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ 218,383 รายและเป็นผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกาอีกนะครับ 60,000 รายนะครับจำคุกตลอดชีวิตทั้งสิ้นเนี่ย 473 ราย
1: คร
0: ับ หมายความว่าไงหมายความว่าทันทีที่ราชทัณฑ์เห็นมาปั๊บรับเข้ามาปุ๊บเนี่ยคิดอย่างเดียวเลยเอ๊ะเราจะปล่อยยังไงดีให้คุกว่างให้คุกโล่ง
1: มันได้เหรออาจารย
0: ์ก็นั่นแหละสิใช่มั้ยฮะก็นั่นแหละสินี่คือคำถามถูกมั้ยครับแล้วคุณไม่คิดถึงสังคมบ้างเลยเหรอถูกมั้ยฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา
1: ครับ
0: มันมีอะไรบ้างที่ควรจะต้องพิจารณานะครับอันนี้ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองเนี่ยท่านก็ยอมรับว่ามันมีช่องโหว่มันต้องมีเรื่องพิจารณาถูกไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: ซึ่งผมคิดว่าในบางประเด็นนี้ก็น่าสนใจอย่างที่ผมบอกว่าเช่นกรณีที่เป็นโทษอุกฉกรรจ์โทษร้ายแรงควรจะต้องพิจารณาอย่างเขาเรียกอะไรเข้มงวดถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ อายุตัวอย่างเช่นโทษอุกฉกรรจ์โทษร้ายแรงเช่นจำคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
0: หรือโทษประหารชีวิตเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่มีการได้พระราชทานอภัยโทษสมมุติมีนะฮะพระราชทานอภัยโทษซึ่งพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะครับมันมี3วิธีด้วยกันนะครับคุณโอ๊คทราบใช่มั้ยมี3อย่างในการ
1: ครับ
0: 1ถ้าเป็นการเฉพาะตัวนี่ก็คือขอเป็นรายบุคคลไปนะฮะ
1: ไป
0: 2ก็คือพระราชทานอภัยโทษในโอกาสสำคัญถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็นอกจากนั้นอาจจะยังมีพระราชทานเขาเรียกว่าเปลี่ยนโทษนะฮะซึ่งมี3อย่างในการคือ1ปล่อย คือให้มีผลกับผู้ต้องขังอันนั้นเลยให้ปล่อยเลยนะครับเขาเรียกว่าพระราชทานอภัยโทษแบบปล่อย2คือพระราชทานอภัยโทษแบบลดโทษ
1: ครับ
0: อันนี้ก็กรณีชั้น14ไงจำได้ไหมครับนะฮะลดโทษแล้วก็พระราชทานอภัยโทษเปลี่ยนโทษคืออย่างยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะเมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วไม่สมควรได้รับการลดโทษตามกฎเกณฑ์ของราชทัณฑ์อีกแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีร้ายแรงถูกไหมครับผมว่าอย่างนี้มันก็ถูกต้องนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าเมื่อคุณได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็เพียงพอแล้วถูกไหมคร
1: ับ
0: ไม่ต้องมารับเกณฑ์ในเรื่องของการลดโทษอีกแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเรื่องต่อมาที่ต้องพิจารณาก็คือต้องมีมาตรการเรื่องของการเลื่อนลำดับของนักโทษที่บอกว่านักโทษชั้นกลางแล้วขึ้นปุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บคุณต้องมีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนว่าอะไรที่ทำให้คุณขยับการจากนักโทษชั้นกลางขึ้นมาเป็นชั้นดีชั้นดีมากและชั้นดีเยี่ยมเนี่ยนะเพราะอะไรคุณอาจจะเขียนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้มันเป็นการประเมินของเรือนจำแต่ละแห่งแล้วก็ได้มาเลยหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นผลตอบแทนหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้ไม่มีหลักฐานนะเราก็ไม่รู้นะฮะมันมีอะไรที่ขยับที่ทำให้ขึ้นมาเป็นดีมากอย่างเงี้ยแล้วก็มาได้รับการลงโทษได้รับการลดโทษอย่างรวดเร็วไอ้พวกเนี้ยมันไม่ควรจะมาใช้แล้วถ้าเป็นกรณีที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วนี่เป็นเรื่องร้ายแรงที่ต้องพิจารณาแล้วก็เรื่องพวกนี้ควรจะต้องมาพิจารณาประกอบด้วยตัวอย่างเช่น
1: คร
0: ับ กรณียาเสพติดต้องถือว่าเป็นพิษร้ายแรงถูกไหมครับนะหรือว่ากรณีของการฆาตกรรมหรือกรณีของการข่มขืนอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยจะต้องถูกสกรีนเลยก่อนที่จะปล่อยออกมาถูกไหมครับ อย่างที่ผมบอกอ่ะไอ้ขาเข้าเนี่ยมันพิจารณาทีละคนขาออกก็ต้องดูทีละคนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มันอาจจะต้องกลับไปให้ศาลเป็นผู้เขาเรียกอะไรตัดสินสุดท้ายถูกไหมครับ
1: พิจารณาในการที่ปล่อยออกมาเหมาะสมหรือยัง
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ควรจะต้องสุดท้ายควรจะกลับไปที่ศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาเป็นตัวตัดสินว่าสมควรจะปล่อยลงมาหรือไม่ถูกไหมครับหร
1: ือ
0: ว่าต้องมีนำเสนอหลักฐานที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่าออกมาแล้วจะไม่เป็นภัยต่อสังคมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: โดยไม่ใช่เพียงแค่คิดแค่อิสระเสรีภาพของตัวเขาเท่านั้น
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าขนาดเนี้ยไอ้การจองจำกันเลยนี่ก็ถือว่าเป็น เป็นเรื่องที่ร้ายแรงสุดแล้วเพราะว่าไอ้โทษที่ประหารชีวิตจริงๆเนี่ยมันแทบจะ

0: ไม่มีเลยก็มีแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ทำเลยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเมื่อติดคุกก็ต้องให้ติดคุกแล้วได้ประโยชน์กับสังคมเต็มที่ครับใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าพิจารณานั้นเป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องให้มันถูกฝั่งถูกฝาว่าเมื่อศาลลงทันราชทันลงโทษแล้วเนี่ยอย่าให้เกิดกรณีว่ารายใหญ่ติดน้อยรายย่อยติดนานโดยที่ไม่มีความเหมาะสมนะฮะเพราะนั้นเมื่อศาลลงทันโดยละเอียดแล้วราชทันลงโทษก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์และถ้าเป็นคดีสำคัญสำคัญศาลต้องเป็นคนพิจารณาสุดท้ายก่อนที่ปล่อยตัวกลับสู่คืนสู่สังคมนะครับ
1: สำคัญเลยนะอาจารย์คือบางครั้งอ่ะถ้ามันไม่มีการแบบสกรีนก่อนนะอาจารย์สกรีน
0: ใช
1: ่หนึ่งคือประเมินเรื่องของความพร้อมในการเข้าสังคมคืนสู่สังคมนะคือเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะในคุกอ่ะระยะหนึ่งอ่ะสังคมมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะละออกมาจะอยู่กับสังคมอย่างไรมีการปรับพฤติกรรมอย่างไรแล้วสุดท้ายมันจะสิ่งที่จะวัดจริงๆว่าคนคนนั้นพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นคนที่สังคมยอมรับหรือว่าไม่กลับไปทำในสิ่งเดิมๆอีกอ่ะอาจารย
0: ์ใช
1: ่ประเมินกันยังไงประเมินหรือเปล่าหรือว่าแค่อาจารย์เคยบอกว่าอะไรนะที่ผมเคยอ่านหรือเคยอ่านของบางท่านที่เคยพูดถึงไว้นะอาจารย์บางคนแค่ร้องเพลงชาติหรือว่าไปทำอะไรนะอาจารย์
0: จริงนั่นแหละกลายเป็นคนดีแล้วฮะ
1: ก็เนี่ยแหละถ้ามันมีการประเมินหรือสกรีนที่มันยอมรับได้นะอาจารย์มีกติกาที่ดีพอก็จะช่วยได้เยอะ
0: มันมีระเบียบพิเศษนะก็เรียกว่าเลื่อนชั้นนักโทษนี่คือกรณีปกตินะก็ว่าไปกรณีปกติมันมีจิ๊กก็ได้ขึ้นมาอัตโนมัติแล้วก็มีกรณีพิเศษด้วยกรณีพิเศษคือต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่านักโทษเด็ดขาดคนนั้นเสียสละอุทิศตนเช่นเข้าต่อสู้ขัดขวางป้องกันการหลบหนีช่วยเหลือการจับกุมผู้ต้องขังที่ก่อจลาจล
1: อ
0: ันนี้จะได้กรณีพิเศษ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็แบบเป็นแบบอาสานะ
0: ตอนนี้ก็กลายเป็นคนดีแล้วนะครับนะฮะ
1: ผมก็เคยคุยกับผู้ประกอบการนะอาจารย์ที่เขาแบบพร้อมให้โอกาสนะเปิดโอกาสให้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาก็สงสัยเหมือนกันคือเหมือนกับว่าคือพร้อมให้โอกาสอ่ะแต่ละคนไม่บางครั้งไม่หยิบโอกาสนั้นหรือว่าไม่เลือกคือจะใช้คำว่าไม่เก็บโอกาสนั้นไว้อยู่กับตัวให้นานๆหรือตลอดไปอ่ะ
0: ใช่
1: สุดท้ายกลับสู่วงจรเดิมซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกัน
0: ก็น่าเสียดายเพราะก็ต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ข้างในเขาก็ไม่เห็นช่องทางไม่เห็นอะไรเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ก็คิดแต่แบบเดิมๆแล้วบางทีไปรวมหัวก็ไอ้พวกเดียวกันเนี่ยนะสุดท้ายก็ได้ความคิดแบบเดิมๆอ่ะนะพูดง่ายๆนะฮะ
1: แต่ถ้าคนไหนที่กลับตัวได้ก็ถือว่าเป็นผลดีกับตัวเองนั่นแหละแล้วก็สังคมก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายแล้วก็เรื่องนี้ยังมีภาคต่อแน่นอนผมว่ามันต้องดูรัชทันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมจะปรับเปลี่ยนจริง
0: ไหมแล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ผมว่าเราก็ต้องเรียกร้องนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรละเลยแล้วไม่ใช่พอเกิดเรื่องทีแล้วก็พูดกันแล้วก็ไฟไม่ฟางหายเงียบไปนะครับไม่มีประโยชน์
1: เพราะไม่เช่นนั้นน่ะเดี๋ยวเคสของไอ้เกมใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: แม้จะมีอีก30ปีแต่ราชทานไม่ได้บอกว่ามันมี
0: เดี๋ยวก็พักเดี๋ยวก็หมดแล้ว
1: ใช่ไหมครับอาจารย์อ่ะจ้ะไว้ว่ากันครับเรื่องนี้ขอบพระคุณครับสัปดาห์นี้ครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
1: พบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาการสังคมและการเมืองนะครับมาไขปมกับเราในวันนี้ก่อนที่จะเบรกนะครับหนึ่งเรื่องใครที่กำลังอยากทำอาหารวันเสาร์อาทิตย์นะครับลองทำหาอะไรที่ทำได้หลายๆอย่างในอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคุณผู้ฟังแต่เป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างในหม้อเดียวทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวมีขนาดใหญ่ด้วยจุ5ลิตรเลยครับพลังงานเนี่ยก็มาจากความร้อนไอน้ำนะครับช่วยให้ประหยัดค่าไฟและเวลาในการทำอาหารลดลงไปกว่าครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายหัวมีรับประกันให้1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02114

0: 990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ครับพักกันสักครู่ครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5แบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยกับครูติ๋วนะครับในมุมมองด้านจิตวิทยานะครับกับครูติ๋วคุณนันทนาวงศ์บุญชูผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์การบำบัดเยียวยาและการโค้ชครับสวัสดีครับครูติ๋วครับ
4: สวัสดีคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: สวัสดี
4: ครับรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับคุณติ๋วครับเรื่องวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็มันเห็นภาพค่อนข้างน่าสนใจนะคุณติ๋วครับจากบทการตัดสินของทางศาลท่านเองนะครับโทษสูงก็จริงแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปอยู่ในกระบวนการที่ถูกจองจำถูกจำคุกแต่ว่ามันก็มีกระบวนการที่แบบทำให้แบบสิ่งที่โทษที่ได้รับจริงๆกับสิ่งที่ได้โทษแต่ศาลตัดสินไว้กับสิ่งที่โทษที่ได้รับจริงๆอ่ะมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยอ่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับจิตวิทยาอย่างไรบ้างไหมครับในมุมมองของทั้งสองหน่วยงานแบบนี้อาจารย์กุติวครับ
4: ค่ะในมุมจิตวิทยาเนี่ยคงชวนมองแบบนี้นะคะว่าความยุติธรรมที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้ถามเพียงแค่ว่าเขาควรถูกลงโทษเท่าไหร่แต่ชวนถามว่าหลังจากที่รับผิดแล้วเนี่ยเขากลายเป็นมนุษย์แบบไหนเขาได้เรียนรู้อะไรหรือเปล่าหนึ่งเลยอ่ะในเรื่องของก่อนลดโทษเนี่ยถ้าถามว่าจำเป็นต้องเอาเรื่องของจิตวิทยาเข้าไปด้วยไหมเนี่ยคำตอบตรงนี้คงต้องบอกว่าจำเป็นค่ะแต่จิตวิทยาไม่ควรถูกใช้เพื่อหาข้ออ้างให้คนได้พ้นจากความรับผิดชอบนะคะเราควรมองเข้าไปแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามที่ว่าระยะเวลารับโทษเนี่ย

0: ียงอย่างเดียวอ่ะมันเอามาเป็นตัวชี้วัดไม่ได้หรอกค่ะมันอาจต้องชวนพิจารณาไปถึงว่าเขาสำนึกต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้วหรือไม
1: ่
0: เขาได้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรความเข้าใจถึงการเสียหายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อผู้คนเนี่ย
1: มัน
0: ทำให้เขาได้เรียนรู้หรือตระหนักแค่ไหนแล้วยังมีในเรื่องของรูปแบบความคิดรูปแบบพฤติกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรนะคะมันมีความเสี่ยงที่จะกลับไปทำซ้ำไหมและพร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็ต้องมองถึงตอนที่เขาเนี่ยเรียนรู้แล้วและพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมด้วยอะค่ะเพราะมีนะที่บางคนติดมานานจนมันซึมเข้าไปในระบบส่วนลึกแล้วเนี่ย
1: ค
0: ราวนี้ก็เลยชวนถามว่าติดมานานกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันเรื่องเดียวกันไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: บางคนเนี่ยอยู่ในระบบนานแต่โลกภายในเขาหรือจิตใจเขาไม่ได้เปลี่ยนในขณะที่อีกคนอาจเกิดการทบทวนถึงความรับผิดชอบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเราควรที่จะมีการประเมินทางจิตวิทยาด้วยบางครั้งเนี่ยกฎหมายจิตวิทยาถ้ามารวมกันได้อะมันจะทรงพลังมากๆค่ะคุณโอ๊
1: คครับน่าสนใจนะครูติ๋วคือโอเคแหละกฎหมายเป็นเรื่องของหลักนิติศาสตร์ที่มันค่อนข้างที่จะต้องรัดกุมนะต้องมีความเข้มข้นของตัวกรอบต่างๆที่มันในเชิงกฎหมายที่จะต้องระมัดระวังต่างๆเพื่อไม่ให้การกระทําต่างๆมันมีช่องโหว่น้อยที่สุดแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันมีหลักจิตวิทยาเข้าไปด้วยมันจะถูกใส่อะไรที่มันน่าจะเติมหรืออุดช่องโหว่หรือว่าเสริมให้สิ่งที่สมมุติในกรณีที่เป็นบทลงโทษแบบนี้มันก็จะเสริมได้นะว่าสิ่งทําให้บางคนนะครูติ๋วจริงนะที่แบบเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าเขาไม่มีเหมือนไม่มีหลักนําหรือเข็มทิศนะถ้าเราใส่เข็มทิศเข้าไปให้ได้มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นคำว่าโอกาสเหมือนกันนะคุณติ๋วโอกาสเนี่ยคือสิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะถือโอกาสนั้นไว้ได้ตลอดจิตวิทยาช่วยในเรื่องของความคำว่าโอกาสได้ไหมหรืออธิบายถึงความสำคัญของเขาของเรื่องนี้ได้ไหมคุณติ๋วครับ
0: ได้ค่ะมันสำคัญมากๆ ความสำคัญของการให้โอกาสในทางจิตวิทยาเนี่ยการให้โอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากนะคะถ้ามนุษย์เชื่อว่าไม่ว่าฉันจะเปลี่ยนแค่ไหนชีวิตก็ไม่มีทางกลับมาแรงจูงใจในการเปลี่ยนมันก็จะลดลงอะค่ะและเรารู้ดีว่าใจของเราเนี่ยมันสำคัญมาก
1: ๆครับ
0: เคยมีโอกาสได้คุยกับผู้ต้องขังนะคะเมื่อก่อนครูก็เคยเข้าไปสอนในเรือนจำหรือว่าไปสอนตามทันสถานที่ทำงานกับพวกเนี้ยนะคะเคยมีผู้ที่ถูกคุมขังอะค่ะบอกว่า เหตุการณ์ข้างนอกอะม
1: ัน
0: เจ็บปวดมาก เขาอยู่ในข้างในอะ เขารู้สึกปลอดภัยกว่า แล้วถ้าเขารู้ว่าถ้าฉันรับผิดชอบเรียนรู้และเปลี่ยนจริงเนี่ยยังมีเส้นทางกลับคืนสู่สังคมอะแรงจูงใจที่จะทำให้เขาฟื้นฟูตัวเองอะมันก็จะกลับมาค่ะการให้โอกาสเนี่ยโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบอ่ะมันจะไม่ใช่การเยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสำคัญคือทำอย่างไรที่เราจะทำให้คนเนี่ยตระหนักถึงความรับผิดชอบได้เมื่อคนเนี่ยตระหนักถึงความรับผิดชอบอ่ะเขาจะพัฒนาเยียวยาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราต้องแยกให้ชัดระหว่างการให้อภัยและการรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำอ่ะสองสิ่งเนี้ยมันอยู่ด้วยกันได้การให้โอกาสไม่ได้แปลว่าลบความผิดนะแต่คือการเปิดพื้นที่ให้คนเนี่ยพิจารณาว่าเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมตลอดไปเขาสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: ครับผมก็หลายๆคนก็ทำได้คือคว้าโอกาสนั้นได้ดีนะ

0: ู้ติ๋วแต่ก
1: ็
0: หลายคนเหมือนกันแล้วก็ที่เราเห็นมันก็เป็นอะไรที่น่ากังวลไงมันนำมาสู่เรื่องราวที่มันจำเป็นจะต้องแก้ไขเนาะถ้าก่อนเขาเรียกว่าถ้าก่อนที่จะมีการพิจารณาหรือว่ากลับคืนสู่สังคมครูติ๋วครับถ้าเรามีความเป็นเติมในเรื่องของจิตวิทยาเข้าไปช่วยในการพิจารณา

0: ัวที่ช่วยก่อนที่จะคืนสู่สังคมได้เนี่ยจะมีข้อไหนในมุมของจิตวิทยาที่สามารถเสริมเข้าไปได้บ้าง
1: มีคนพูดถึงคำนี้ด้วยนะคุณโอ๊คพูดถึงคำว่าความยุติธรรมอะค่ะ
0: ครับ
1: และจิตวิทยาเนี่ยมันก็มีส่วนไปในทุกพื้นที
0: ่
1: ความยุติธรรมเนี่ยต้องไม่มองเพียงแค่คนที่กระทำผิด
0: ครับ
1: แต่ต้องมองเพิ่มด้วยค่ะว่าต้องมองมนุษย์ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอ่ะมันมีผลกระทบต่อหลายฝ่ายแล้วความยุติธรรมมันก็จะต้องกระจายให้กับทุกฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันอย่างน้อยๆอ่ะมี3ฝ่ายที่เราเห็นชัดๆ1ผู้เสียหายต้องได้รับการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเขาอ๋อมันมีความหมายกับเขานะถูกไหมเพราะเขาเป็นฝ่ายผู้เสียหาย อย่างที่2เนี่ยผู้กระทำผิดเนี่ยต้องรับผิดชอบและมีโอกาสฟื้นฟูเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงและฝ่ายที่3ค่ะสังคมต้องได้รับความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นว่าสังคมอ่ะมีกฎกติกามีมาตรฐานถ้าเรามองจากการลงโทษเราอาจจะลืมการฟื้นฟูมนุษย์ซึ่งตรงเนี้ยในทางจิตวิทยาเราให้ความสำคัญมากเพราะมนุษย์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ค่ะแต่ถ้าเรามองแต่การให้อภัยเราอาจจะลืมมุมมองที่จะต้องมีต่อผู้เสียหายและสังคมด้วยคราวนี้ถามชวนคุยต่อค่ะว่าความยุติธรรมอ่ะไม่ใช่การเลือกข้างนะแต่คือการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็การที่เราต้องฟื้นฟูด้วยค่ะคุณโอ๊คเพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ฟื้นฟูและพัฒนาได
0: ้
1: ฝากสุดท้ายนิดเดียวว่ามนุษย์นะอันนี้ชวนมองในมิติของกฎหมายด้วยมนุษย์ไม่ควรถูกนิยามด้วยวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเพียงวันเดียวเพราะอะไรเพราะการเติบโตเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะพัฒนาขึ้นได
0: ้
1: พัฒนาขึ้นได้ยิ่งมีจิตสำนึกสูงขึ้นกล้ายอมรับถูกไหมกล้าที่จะรับผิดและรับชอบเนี่ยยิ่งทำให้ความเข้าใจเนี่ยมันขยายเพิ่มขึ้นและสุดท้ายค่ะสุดท้ายนี้สำคัญมากเราอะต้องถามตัวเองถามกันในสังคมนี่แหละว่าเราต้องการให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยออกไปจากระบบแล้วเขาเป็นคนแบบไหนเพราะสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของลงโทษแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาที่เราจะใช้กฎหมายที่มีหน้าที่ตัดสินแต่สังคมที่เจริญจะต้องมีระบบที่ช่วยให้มนุษย์เรียนรู้จากการกระทำแล้วเราก็รับผิดชอบร่วมกันค่ะคุณโอ๊
0: คครับขอบคุณครับคุณติ๋วครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากเลยครับหมดเวลาพอดีครับหมดเวลาพอดีครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามรับฟังกันมานะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับนี่สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยผมเจษดาสารทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะวันนี้สลับกันนะคะขออน
1: ุ
2: ญาตเข้ามาทางออนไลน์นะคะวันนี้ไปอยู่กับผู้ฟังนะคะทั้งคู่เลยทั้งเมื่อวานและวันนี้1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณไปจนถึง 7:30 นค่ะ
1: ครับนะก็ติดตามข่าวสารนะฮะหลากหลายเช่นเคยจากทั้งในไทยในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกนะมาดูภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึง

0: เวลา6:40 น.วันนี้คุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องบรูไนมาริไทม์วีค2026ให้เราฟังกันนะฮะแล้วก็7:00 น.นะครับแน่นอนในหัวอัดของเรารองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับจะมาพูดถึงปีเตอร์นาวาโรมือปราบจีนมาดูว่าประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องนะฮะกับไทยอย่างไรด้วยนะแล้วก็มันกระเทือนโลกอย่างไรบ้างนะฮะเรื่องนี
1: ้นะคะติดตามได้ในช่วง7:00 น.เป็นต้นไปนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับในหัวอัดนะคะสามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆซึ่งก็เป็นช่องทางที่สามารถติดตามรายการ Good Morning แอดชินะพุทธพิทักษ์ไทยกับเราสองคนได้นะคะวันนี้นะคะเราก็ไลฟ์กันอยู่นะคะทาง Facebook Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning แอดชินะ FM 100.5 MHz นะคะแล้วก็ไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะคะ Page คลื่นข่าว MCOT News ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะทาง LINE Official @MCOTNewsหรือจะเป็นเบอร์ SMS 4689399นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องฝนนะคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะถ้าหากฝนตกช่วงเย็นเนี่ยโอ้โหเตรียมพร้อมสำหรับรถติดได้เลย
0: ฮะ
1: เพราะถือว่าเป็นช่วงที่ต้องดูสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
0: ครับแล้วก็คือวันนี้ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ารถค่อนข้างหนาแน่นคือปกติเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมออกมาจากบ้านเวลาเนี้ยมันยังไม่6โมงเนี่ยรถมันจะยังโล่งๆอยู่แต่วันนี้รู้สึกว่าเออเช้านี้ทำไมรถมันเยอะตั้งแต่เช้าเลยก็ไม่รู้นะฮะอ่ะยังไงก็เผื่อเวลากันสักนิดนึงพูดถึงสภาพอากาศนะครับก็ยังคงต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องนะในแถบจังหวัดน่านนะฮะสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงอยู่แล้วก็รวมถึงพื้นที่นะครับที่อาจจะอยู่โดยรอบด้วยนะครับสุโขทัยในหลายจังหวัดเองสถานการณ์ก็ต้องอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะฮะส่งกำลังใจไปให้นะฮะในทุกพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวคุณลิซ่าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าผมไปฟังบทสัมภาษณ์หลายๆคนบอกว่าไม่เคยเจอนะน้ำท่วมมาแรงแล้วก็มาเร็วขนาดนี้มาก่อนนะฮะในขณะที่บางจุดนะอย่างเช่นในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับอย่างที่วัดภูมินซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเขากระซิบรักจากเมืองน่านนะฮะก็สถานการณ์เริ่มอยู่ในภาวะที่โอเคนะครับบอกว่าสามารถที่จะเข้าชมวัดได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราอยากจะส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านด้วยนะครับ
1: นะคะส่งกำลังใจให้กับทางน่านด้วยนะคะมาเริ่มดูข่าวสารกันในเช้านี้ค่ะอาจารย์เจตค่ะคุณฟังค่ะเริ่มกันที่ประเด็นของทรัมป์นะคะเหมือนเมื่อวานเริ่มทวีตทรัมป
0: ์ครับ
1: ได้ค่ะมาดูว่าอัปเดตนะสิ่งที่ทรัมป์มีการประกาศออกมามีอะไรบ้าง
0: รายวันนะ
1: รายวันนะคะก็จะมีการประกาศออกมาเรื่อยๆนี่แหละค่ะแต่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้มีการประกาศเดินหน้าปฏิบัติการกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่ออิหร่านนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเตือนว่าทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือนะหรือทำธุรกิจกับอิหร่านเนี่ยก็จะต้องเจอกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการโพสต์นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เช่นเคยค่ะว่าสหรัฐอเมริกานะคะกำลังเปิดฉากปฏิบัติการทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีต่อประเทศใดๆนะคะโดยระบุว่าจะเป็นการทำสงครามเศรษฐกิจและการตัดขาดโดดเดี่ยวให้กับอิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเขาใช้คำเรียกนี้ว่าเป็น Economic D-Day นะคะเป็นวัน D-Day ทางเศรษฐกิจสำหรับอิหร่านโดยทางทรัมป์นะคะเขาก็ยังเตือนว่าประเทศไหนก็ตามนะที่เปิดทางให้สถาบันการเงินนะคะบริษัทธุรกิจนะสนามบินหรือหน่วยงานรัฐบาลจัดหาความช่วยเหลือหรือเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงในรูปแบบใดๆก็ตามเนี่ยที่ทำให้อิหร่านคือที่มีความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับอิหร่านเนี่ยจะต้องเจอกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจากสหรัฐอย่างแน่นอนนะคะก็คู่กันไปทั่วเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทรัมป์เขาก็ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดนะว่ามาตรการการลงโทษผู้ที่ช่วยเหลืออิหร่านเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะหรือว่าจะมุ่งเป้าไปที่ประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้ง

0: ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังคงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานในภูมิภาคอีกด้วยนะคะยิ่งหลังจากที่ทรัมป์มีการประกาศล่าสุดเนี่ยค่ะเรื่องของ Economic D-Day เนี่ยค่ะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ขยับขึ้นไปเฉียดระดับ92ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เมื่อวานนี้นะคะขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas นะคะสำหรับงวดส่งมอบเดือนตุลาคมก็ขยับขึ้นมาอยู่ใกล้เคียง85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนในตลาดเขาก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าคำขู่ของทรัมป์เนี่ยจะส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ตลาดก็ยังไม่ได้ตื่นตระหนกจนราคาพุ่งสูงทะลุเพดานเหมือนช่วงต้นๆของความขัดแย้งเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถปรับตัวกับข่าวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้นะคะสิ่งที่ตลาดกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเนี่ยหลังจากนี้นะคะก็คือไม่ใช่แค่ถ้อยคำที่มีการโพสต์หรือประกาศออกมาจากทรัมป์นะคะแต่ปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบที่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้จริงว่าจะถูกกระทบมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ก็ยังคงมีผลกระทบอยู่นะการประกาศออกมาของทรัมป์ในครั้งนี้ต้องมาติดตามดูค่ะว่าEconomic D-Day ของทรัมป์จะออกมาในรูปแบบไหนแล้วประเทศอื่นจะมีการขยับตัวยังไงกันบ้างค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้ครับหลายๆคนก็มองว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยไม่ได้ต้องการแค่จะขู่อิหร่านเท่านั้นแต่ว่าคนที่เป็น trading partners นะก็คือเป็นคู่ค้าสำคัญของอิหร่านด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของ Reuters นะเขาก็เลยไปทำเป็นบทวิเคราะห์มานะครับชื่อว่าทรัมป์threatens to isolate Iran who are its trading partners นะก็คืออ่ะทรัมป์ขู่อิหร่านแบบนี้แล้วนะที่จะ isolate อิหร่านแล้วเนี่ยใครที่เป็น trading partner ที่สำคัญกับเขาบ้างแน่นอนอันดับหนึ่งเลยที่จะกระทบอย่างมากคือไชน่าคือจีนนะเพราะว่าจีนนั้นเป็นคู่ค้าน้ำมันนะฮะรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทรัมป์บอกว่าชาติไหนก็ตามเนี่ยที่เข้ามาซัพพอร์ตอิหร่านหรือมาพัวพันกับอิหร่านเนี่ยจะโดนไปด้วยอ่ะหลายๆคนก็มองเลยว่าเอ๊ะนี่กำลังส่งสัญญาณโดยตรงไปที่จีนอยู่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็น่าสนใจคือทรัมป์กับทางสีจิ้นผิงก็มีกำหนดการจะพบกันด้วยนะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วยังไงแล้วจะเจอกันแต่ว่าพูดออกมาแบบนี้จะได้หรอนะฮะอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญของอิหร่านก็คือ UAE นะฮะ UAE เองก็มีมูลค่าการค้ากับทางอิหร่านเยอะมากนะฮะประเทศอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นตุรกีอิรักนะครับโอมานปากีสถานอินเดียอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานนี่คือเหล่าประเทศที่เป็นคู่ค้ากับอิหร่านทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จับตาดูกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าทรัมป์เองก็ประกาศกล้าวเหมือนกันว่าใครเข้ามาช่วยประเทศไหนที่มาช่วยเนี่ยก็จะโดนด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประกาศครั้งล่าสุดของทรัมป์นะครับ
0: นั่นแหละค่ะ
1: ครับเชิญฮะ
0: ง่ายหรือเปล่านะต้องมาติดตามดูอีกทีนึงเพราะว่าแต่ละประเทศจริงๆแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสหรัฐเช่นเดียวกัน
1: ถูกครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยทุกประเทศเองก็ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องนะกับทางสหรัฐทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ต้องจับตาดูกันมากๆว่าสุดท้ายแล้วทรัมป์จะเอาจริงหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะเอาจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทำพูดไปเขาก็ไม่ได้จะเอาจริงนะบางครั้งเนี่ยบอกมาเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะมากันที่ข้ามมาอีกที่ฝั่งหนึ่งกันบ้างนะมาที่รัสเซียกับยูเครนกันบ้างก็มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะตึงเครียดเกิดขึ้นทางฝั่งนั้นเช่นเดียวกันนะฮะจาก BBC ครับรัสเซีย purposefully ขออภัยนะรัสเซีย purposefully hit critical infrastructure in latest strikes Kiev mayor says นะฮะก็มีการโจมตีนะครับจากทางฝั่งของรัสเซียระลอกใหญ่นะฮะล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับกรุงเคียฟนะฮะของทางยูเครนเป็นอย่างมากนะครับรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ถล่มกรุงเคียฟนะฮะเมืองหลวงของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายบาดเจ็บอีกอย่างน้อย23คนขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้ที่คาดว่าจะติดอยู่ในซากอาคารนะครับโดยหน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐแห่งยูเครนหรือว่า DSNS นะเปิดเผยว่าการโจมตีระลอก ใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยขีปนาวุธของรัสเซียพุ่งเป้าโจมตี

0: ีอาคารที่พักอาศัยและโกดังหลายแห่งในกรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบนะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจติดอยู่ในซากของอาคารได้นะฮะซึ่งตอนนี้สามารถจะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้แล้วเนี่ยนะครับ1คนนะทางนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟนะครับวิตาลีคลิสโกนะก็บอกว่าโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานขีปนาวุธโจมตีพื้นที่ศูนย์อุตสาหกรรมในเขตโซโลมันยานสกี้นะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเคียฟนะฮะแล้วก็ในเขตโบรวารีของแคว้นเคียฟด้วยนะซึ่ง อยู่โดยรอบเมืองหลวงก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย1รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายครับการโจมตีครั้งนี้นะครับยังทำลายระบบไฟฟ้าทำให้ได้รับความเสียหายส่งผลให้บ้านเรือนหลายพันแห่งนะในกรุงเคียฟเนี่ยและโดยรอบเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงกลางดึกนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดคือทางฝั่งของยูเครนรัสเซียเองก็ตอนนี้ก็กลับมาระอุอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภายในยูเครนเองก็มีความพยายามทางการเมืองเหมือนกันนะที่จะให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยมายาวนานมากทางฝั่งของฝ่ายค้านเองนะก็เริ่มพยายามที่จะมีการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งได้แล้วนะฮะแล้วก็คะแนนนิยมของเซเลนสกี้เองตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะตกต่ำไปมากแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: นะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความขัดแย้งกันอยู่นะคะก็ยังคงเกิดขึ้นในแถบนั้นเช่นเดียวกันนะคะจากเรื่องความตึงเครียดค่ะขยับมาดูเรื่องของพลังงานค่ะแล้วก็นโยบายนะคะของสปป.ลาวนะคะที่จะเดินหน้ายกระดับความพยายามในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไฟฟ้าพลังงานน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศนะคะพร้อมทั้งประกาศนะคะระงับการนำเข้ารถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นชั่วคราวค่ะหลังจากที่เจอกับปัญหาน้ำมันขาดแคลนจากสงครามในอิหร่านก็ได้จุดชนวนความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานนะคะก็เป็นที่มาของการยกระดับนะคะความพยายามในการส่งเสริมเรื่องของ EV ตรงนี้นะคะคราวนี้ทางรัฐบาลสปป.ลาวนะคะได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเป็น 30% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดนะคะในประเทศภายในปี2573โดยถึงแม้ว่าเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยยังคงค่อนข้างห่างไกลนะคะเมื่อพิจารณาจากยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 17,357 คันที่เป็นสัดส่วนเพียง 0.5% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดในประเทศที่มีอยู่ประมาณ3ล้านคันนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็มุ่งหวังว่ามาตรการจูงใจจากภาครัฐเนี่ยกำลังจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะคะโดยสปป.ลาวเนี่ยจะจัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรสำหรับยานยนต์พลังงานสะอาดเช่นรถยนต์ EV ในอัตราเพียง 3% เมื่อเทียบกับการจัดเก็บภาษีในระดับตัวเลข2หลักสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,000 ถึง 3,000 ซีซีนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทางสปป.ลาวเองเนี่ยยังได้เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อที่จะลดการพึ่งพาน้ำมันนะคะโดยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาได้มีการแจ้งไปยังกระทรวงต่างๆเกี่ยวกับแผนการระงับการนำเข้ารถยนต์เบนซินพร้อมกับกระตุ้นให้บริษัทขนส่งปรับเปลี่ยนกองยานพาหนะให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 10% ภายในปีนี้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยความกังวลเกี่ยวกับคลังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลอย่างที่บอกไปนะคะโดยการปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันเบนซินไปทั่วทั้งเอเชียแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่สปป.ลาวเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคะจะจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาได้ข้อมูลนะคะจากองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นนะคะ JETRO นะคะเขาเปิดเผยว่าลาวมีปริมาณน้ำมันสำรองเหลือพอใช้เพียงแค่2วันเท่านั้นในช่วงเดือนต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสปป.ลาวก็ต้องเสียเงินตราต่างประเทศจำนวนมากไปกับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละปีซึ่งสร้างแรงกดดันต่อดุลการค้าแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมีความผันผวนดังนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักในขณะนี้ก็คือการนำทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่นะก็คือพลังงานน้ำนะคะที่เขาเนี่ยมีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยในประเทศนะคะมาใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดนะคะโดยความหวังว่าคือ

0: ก็มีความหวังว่าการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะที่ต้องนำเข้ามาได้อย่างมากนอกจากนี้เองเนี่ยการที่ลาวเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เพิ่มเติมนะตลาด EV ให้มากขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสปป.ลาวเขาก็เตรียมขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มเติมหลังจากที่รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อเพลิงลาวนะคะแล้วก็ทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะคะโดยการศึกษาความเป็นไปได้ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐของลาวนะคะที่ต้องการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวของประเทศอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีศูนย์บริการพลังงานที่มีการมี fast charging มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นในสปป.ลาวในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อที่จะรองรับให้มีรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานนะของประเทศเพื่อนบ้านเรานะแล้วก็ตัวของสปป.ลาวเองก็เคยประกาศอยู่แล้วว่าจะเป็น Battery of Asia ใช่ไหมครับคุณลิซ่าครับอ่ะนะครับโอเคผมขอสลับนะจากทางฝั่งของอาเซียนนะครับกลับไปที่ทางอิสราเอลนะฮะนิดนึงแต่ว่ามันมีเคสที่ค่อนข้างสะเทือนใจนิดนึงแต่ผมจะพยายามเล่าแบบสรุปนะฮะก็ทาง BBC นะพูดถึงเคสนี้นะว่า Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rijab was killed and opens criminal investigation นะฮะเคสนี้นะครับเพิ่งจะมีการยอมรับโดยกองทัพอิสราเอลนะฮะแล้วก็เป็นเคสที่หลายๆคนฟังแล้วสะเทือนใจมากนะฮะเป็นเคสของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าฮินราจาบนะฮะโดยที่เธอเนี่ยอายุแค่5ขวบเท่านั้นนะครับย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับกองทัพอิสราเอลเนี่ยต้องช่วงแรกๆเลยที่มีการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยนะครับทางอิสราเอลเนี่ยก็มีการประกาศให้ผู้คนเนี่ยอพยพออกจากกาซาซิตี้อย่างเร่งด่วนถ้าจำกันได้นะฮะสักประมาณวันที่19สิงหาคมนะฮะคือขออภัยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็มีการประกาศให้ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งย้อนกลับไปตอนนั้นนะครับพอมีการประกาศให้คนอพยพออกมาจากกาซาซิตี้เนี่ยมีหลายครอบครัวครับที่ต้องอพยพออกมานะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นครอบครัวของฮินราจาบด้วยซึ่งเธอเนี่ยมีพ่อแม่นะฮะแล้วก็มีน้องชายอีกหนึ่งคนตัวเธออายุ5ขวบนะครับแต่ด้วยความเร่งรีบแล้วก็สถานการณ์ที่ดูน่ากังวลเนี่ยนะครับก็เกิดความสับสนวุ่นวายในเมืองคือบรรยากาศในเมืองมันสับสนวุ่นวายมากนะครับคุณพ่อเนี่ยพลัดหลงซึ่งต่อมาก็ทราบว่าเสียชีวิตภายหลังนะครับตัวคุณแม่กับลูก2คนนะฮะก็พยายามที่จะเอาลูก2คนเนี่ยฝากไปกับครอบครัวของญาติให้รีบเอารถเนี่ยนะฮะพาออกไปในจุดที่ปลอดภัยโดยตัวคุณแม่เองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางตามไปทีหลังแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยจำนวนด้วยความวุ่นวายเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามีแค่ลูกสาวก็คือฮินราจาบเนี่ยที่ครอบครัวของคุณลุงเนี่ยนะครับพร้อมกับญาติแล้วก็ลูกๆของเขาเนี่ยสามารถเอาขึ้นรถได้คุณแม่เนี่ยกับน้องชายเนี่ย อยู่ต่างหากแล้วก็คาดหวังว่าอาจเดี๋ยวจะไปเจอกันในจุดที่ปลอดภัยนะฮะก็เลยทำให้ในรถนะที่ออกมาจากบ้านเนี่ยนะครับของคุณลุงเนี่ยก็จะมีลุงป้านะครับแล้วก็มีลูกๆอีก3คนนะแล้วก็มีตัวเธอด้วยแล้วก็มีอีก1คนนะทั้งหมดเนี่ยมี6คนด้วยกันนะฮะปรากฏว่ายังไม่ทันจะออกมาได้ไกลก็โดนรถถังเนี่ยยิงนะจนคนในรถเนี่ยนะครับเหลือแค่เธอคนเดียวเธอก็พยายามที่จะต่อสายนะครับขอความช่วยเหลือทางสภาเสี้ยวงเดินแดงของปาเลสไตน์เนี่ยนะครับก็พยายามจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็โดนยิงอีก2รายและตัวเธอเนี่ยก็เสียชีวิตไปด้วยนะเหตุการณ์นี้เนี่ยอันนี้ผมเล่าแบบสรุปนะขอไม่ลงดีเทลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากไม่ใช่แค่ชาวปาเลสไตน์แต่ว่าคนทั่วโลกแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทางฝั่งของกองทัพอิสราเอลเนี่ยนะครับออกมา แถลงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกองทัพอิสราเอลเนี่ยก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะมิหนำซ้ำเนี่ยนะครับยังมีการกล่าวด้วยว่าเป็นทางปาเลสไตน์นี่แหละที่

0: เป็นคนจัดฉากนะเป็นคนที่ยิงเข้าไปนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่อวันที่19นะครับสิงหาคมที่ผ่านมานะสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยหลักฐานด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็ทำให้นะครับทางกองทัพอิสราเอลนั้นออกมายอมรับนะครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้จริงนะครับโดยที่มีหลักฐานสำคัญก็คือเสียงบันทึกการสนทนา3ชั่วโมงนะของเจ้าหน้าที่นะครับที่พยายามที่จะติดต่อกับทางหนูน้อยคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางศูนย์เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้บันทึกไว้แล้วก็นำมาเปิดเป็นหลักฐานสำคัญนะและทางออสเตรียทางด้านของอิสราเอลเองเนี่ยก็ต้องมีการออกมาแถลงนะครับยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็น criminal investigation นะครับต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ถือว่าโหดร้ายมากนะทำให้เห็นเลยนะครับว่าสงครามเนี่ยมันนำมาแต่เรื่องของความสูญเสียนะครับแล้วก็เรื่องสะเทือนใจทั้งนั้นเลยนะครับ
1: นะคะเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกเนี่ยโหก็มีการติดตามอัปเดตอยู่นะเพราะว่ารู้สึกมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะจริงๆทั้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความขัดแย้งเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เรื่องราวนี้แหละก็สะเทือนไปทั่วโลกเลยทีเดียวขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจะได้รู้สึกดีขึ้นมานะคะเมื่อพูดถึงเด็กๆแล้วนะคะมาดูแผนการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะสำหรับเด็กๆชาวเวียดนามกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเสนอปรับปรุงหลักสูตรนะคะการศึกษาแห่งชาตินะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามนะคะได้มีเป้าหมายสำคัญก็คือการกำหนดให้ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเป็นวิชาบังคับสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะหรือเด็กที่มีอายุประมาณ6ขวบซึ่งก็เป็นการปรับเปลี่ยนตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติให้เร็วกว่ากำหนดเดิมนะคะถึง2ปีเพื่อที่จะยกระดับภาษาอังกฤษให้กลายเป็นภาษาที่2อย่างเป็นทางการของประเทศนะคะโดยยุทธศาสตร์เดิมของเวียดนามเนี่ยค่ะตั้งเป้าที่จะบังคับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั่วประเทศภายในปี2030จากปัจจุบันนี้ค่ะที่กำหนดให้เป็นวิชาบังคับเฉพาะนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3หรืออายุประมาณ8ขวบเป็นต้นไปนะคะส่วนชั้นป.1กับป.2เนี่ยเขาจะเรียนเป็นเพียงวิชาเลือกเท่านั้นนะคะภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยร่างกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยกำลังจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ภาษาอังกฤษเนี่ยกลายเป็นภาษาต่างประเทศภาษาแรกหรือ Foreign Language 1นะคะที่บังคับเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัย6ขวบเพื่อที่จะเร่งการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้เท่าทันโลกนะคะสาระสำคัญของร่างหลักสูตรใหม่นี้นะคะระบุว่าโครงสร้างวิชาบังคับในระดับประถมศึกษาจะประกอบไปด้วยวิชาภาษาเวียดนามวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาจริยธรรมแล้วก็วิชาภาษาต่างประเทศภาษาแรกซึ่งหากโรงเรียนเลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาแรกเด็กก็จะได้เรียนติดต่อกันตั้งแต่ชั้นปีป.1ไปจนถึงป.5แต่หากเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอื่นอย่างเช่นภาษาจีนฝรั่งเศสหรือรัสเซียเนี่ยค่ะการเรียนบังคับก็จะยังคงเริ่มที่ป.3ตามเดิมนะคะโดยเปิดโอกาสให้ชั้นป.1กับป.2เนี่ยเรียนเป็นวิชาเลือกได้นะคะก็เป็นเพื่อที่จะรักษาความหลากหลายทางภาษาควบคู่ไปกับการชูภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกันกับคุณแฟรงกี้จากบรูไนครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN นะครับในเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะฮะยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะ
0: ตอนนี้คุณแฟรงกี้ชานพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารจากบรูไนกันครับ
3: Good morning world
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ Good morning
4: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์เจษดาน้องอลิซ่า
1: Frankie, you almost scared me. I thought you were in Thailand for a little bit, but he was sharing a story from somebody else, I think.
4: I really want to go again.
0: Yeah, actually, I was about to send message to ask Lisa, like, is Frankie in Thailand? But then, oh, okay, no, okay.
4: But it's not a good time to be in Thailand, right? Because of the flood.

0: Sorry, quick. We take it for granted that, you know, that sea shipments and the sea ports are just normal. But, you know, with what happened recently, now we know that it affects everything, including our living, right?
1: Right. Yeah. Mm. Okay.
0: And speak, you were talking about earlier before I came on. Was it about retirement, right?
2: Yes.
1: Yeah. Right.
2: Where they want to live. I'm pretty sure you're on the list of people who want.
0: I was waiting for your list, and I was like, "Where's Prathet Brunei?"
2: Oh, where's Brunei? Maybe not on the list just yet. Maybe more people need to visit and get to know Brunei some more.
0: Hi, and hopefully, you know, that we will be known somewhere, somehow, and someday.
2: Hi, Kai. All right.
0: Well, anyway,
2: thank you so much, Frankie, for your news.
0: Stay safe. Have a good weekend, guys. And I'll see you guys pretty soon.
1: Pretty soon. Okay, you too. Okay, have a nice day. And
0: bye.
1: See you soon. Bye.
0: Cup. Bye. Bye. Cup.
1: Cup. ถามสภาพอากาศว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเพราะว่าคือเวลาถามเรื่องอากาศเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคในขณะที่บ้านเราฝนตกนะครับประเทศอื่นเป็นอย่างไรปรากฏว่าบรูไนร้อนมากนะฮะคุณแฟรงกี้บอกว่าร้อนมากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับความร้อนก็คือเรื่องของปัญหาหมอกควันคือตอนนี้คุณลิซ่าเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมเราบอกว่าตอนนี้ทางแถบทางฝั่งอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียที่อยู่ที่บอร์เนียวนะครับจนมาถึงสิงคโปร์ในบางครั้งเนี่ยนะครับก็เผชิญกับปัญหาหมอกควันนะฮะซึ่งทางบรูไนเนี่ยคุณแฟรงกี้ก็บอกว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับทางฝั่งของมาเลเซียที่อยู่ที่บอร์เนียวนะแต่ว่าเขาบอกว่าตื่นเช้ามาจากห้องนอนก็ได้กลิ่นหมอกควันอ่ะนะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในปีนี้นะครับ
2: นะฮะไม่แรงเท่ามาเลเซียแต่ว่ายังได้กลิ่นจากห้องนอนนี่ก็ยังถือว่าน่าจะแรงกวนนะคะก็เป็นสภาพอากาศที่แตกต่างจากประเทศไทยตอนนี้นะคะที่เจอกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะแต่ประเด็นหลักนะคะที่คุณแฟรงกี้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นการพัฒนานะคะเรื่องของการเดินเรือนะคะแล้วก็การขนส่งทางน้ำนะคะโดยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยค่ะก็ทางบรูไนได้มีการจัดสัปดาห์นะคะเป็นบรูไนเดรุสลัมมาริไทม์วีค2026นะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนานะคะสร้างท่าเรือแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโลจิสติกส์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มเรื่องของการค้ามากขึ้นการลงทุนใหม่นะคะแล้วก็อยากจะสร้างงานแล้วก็สร้างความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือแล้วก็การขนส่งทางเรืออีกด้วยนะคะทางด้านของคือการพัฒนาครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าการโครงการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในตัวท่าเรือที่ชั่วมัวราพอร์ตนะคะก็จะเสร็จภายในปี2027นี้นะคะโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มความสามารถในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้2เท่าเลยนะคะจากตอนปัจจุบันเนี่ยคือเขาจะใช้มาตรฐานวัดคือ TEU เนาะหน่วยวัดของเขาเนี่ยจะตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะคะเขาบอกว่าจะได้ประมาณจากเดิมเนี่ย 220,000 TEU เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 TEU ต่อปีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนาตัว Port Trade Zone นะคะเป็นพื้นที่ประมาณ 3.6 เฮกตาร์ที่จะรองรับกิจกรรมตั้งแต่การนำเข้าการผลิตการบรรจุภัณฑ์การบรรจุสินค้าใหม่นะคะไปจนถึงการส่งออกสินค้าก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ผลักดันให้ตัวมัวราพอร์ตเนี่ยค่ะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับโลจิสติกส์ขึ้นค่ะ
1: ครับอ่ะเรื่องนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะและอินโฟคอมมิวนิเคชันของเขานะมันโทรคมนาคมเนี่ยนะครับดาโตะมูฮัมหมัดไรซาเนี่ยก็บอกว่างานในครั้งนี้เนี่ยนะครับเน้นย้ำให้เห็นนะถึงความสำคัญนะฮะของการพัฒนา maritime หรือว่าการเดินสมุทรเนี่ยนะครับการเดินเรือเนี่ยของประเทศนะว่ามันจะมีความสำคัญกับประเทศอย่างมากนะครับใน อนาคตข้างหน้านะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าบรูไนเองเนี่ยเขามีนโยบายที่จะชิฟนะครับเรื่องของเศรษฐกิจประเทศเนี่ยจากเรื่องของการพึ่งพา fossil fuel หรือว่าน้ำมันนะถ่านหินเนี่ยนะครับให้มาเป็นเศรษฐกิจภาคอื่นมากขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าในส่วนของการเดินเรือเองเรื่องของการทำพอร์ตเรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะซึ่งก็ตรงกับธีมนะฮะของปีนี้นะที่บอกว่า powering maritime excellence safe seas thriving economy future ready people นะก็คือเป็นมองว่าทะเลที่ปลอดภัยนั้นนะครับมันมีความสำคัญกับเศรษฐกิจซึ่งก็สอดคล้องนะกับพระราชดำรัสนะขององค์สุลต่านบรูไนนะที่บอกว่าทะเลที่ปลอดภัยเนี่ย safe sea build confidence นะแล้วก็ตัวของความมั่นใจเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งเศรษฐกิจนะแล้วก็เรื่อง

0: ของแรงงานนะครับแล้วก็อนาคตของตัวของแรงงานที่มีความพร้อมกับอนาคตนี่แหละก็จะทำให้ประเทศนั้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาในระยะยาวซึ่งจากพระราชดำรัสของพระองค์นี้แหละก็ถอดออกมาทอนออกมาให้กลายเป็นธีมของMaritime Week ในปีนี้นะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามในหัวอัดครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับในหัวอัดข่าวรองศาสตราจารย์ดร.อัฐพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอาจารย์เจตคะวันนี้หัวข้อคือเรื่อง
0: ปีเตอร์นาวาโรมือปราบจีนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เขาเป็นใครแล้วมันมีบทบาทอย่างไรและส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับ
2: ในช่วงนี้เดี๋ยวเราติดตามในหัวอัดกันนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัฐพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟัง FM 100.5 Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
0: ครับอ่ะ
3: ขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะครับ
0: แน่นอนครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอกันนะในหลักสูตรนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฟังในหัวอัดไม่จุใจนะในรายการก็ไปฟังกันเต็มๆเจอตัวเป็นๆด้วยนะครับในหลักสูตรนี้ได้เลยครับ
3: ครับได้เลยครับวันนี้เป็นเรื่องของผมตั้งหัวข้อในการพูดคุยกับแฟนรายการคุณมอร์นิ่งอาเซียนว่าปีเตอร์นาวาโรมือปราบจีนเขาเป็นอย่างที่ดร.เจตพูดถึงผมคิดว่าดร.เจตก็คงน่าจะได้ยินชื่อคุณลิซ่าก็น่าจะได้ยินชื่อ
0: ครับ
3: คือเรารู้จักเขาในทางสื่อในทางบทบาทของการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือการเมืองในสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่นะครับแต่เขาคงไม่รู้จักเราหรอกครับ
0: ครับ
3: แต่ว่าเขามีบทบาทสำคัญที่จะปราบจีนทำไมผมคิดว่าปราบจีนมือปราบจีนก็เพราะว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเขาเป็นใครนะครับดร.เจตกำลังเช็คอยู
0: ่ครับ
3: ได้ยินเสียงก็กิ๊กวุฒิการศึกษาเนี่ยคุณปีเตอร์นาวาโรนี่นะครับจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ก็คงจะเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมพฤติกรรมของมนุษย
0: ์คล้ายๆแบบอักษรประมาณนั้นอ
3: ะไรประมาณนั้นที่มาลัยทัฟมาลัยทัฟยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็เป็นมาลัยดังอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
3: หลังจากจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยคุณปีเตอร์นาวาโรเนี่ยนะครับนาวาโรนี่ก็มีโอกาสได้มาอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยและอาเซียน
0: โอ้เคยมาไทยด้วย
3: ใช่ประมาณ3ปีหลังจากจบปริญญาตรีแล้วนะเสร็จแล้วก็เป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นองค์กรเรื่องของสันติภาพที่ชื่อว่า PeaceCOPS นะครับแล้วก็ไปต่อปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเพราะนั้นเริ่มศิลปศาสตร์โทก็เป็นอีกใบอีกนะแล้วเอกก็เป็นอีกหนึ่งใบอีกนะปริญญาเอกปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคมการบริหารภาครัฐนโยบายของรัฐการจัดการของภาครัฐแล้วก็มาเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งงานวิจัยของปีเตอร์นาวาโรนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะพลังงานและที่สำคัญที่สุดที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือนโยบายการค้าระหว่างประเทศสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ในสมัยยุคทรัมป์หนึ่งจนทรัมป์สองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นมาตรา122มาตรา301หรือแม้กระทั่งรายงาน Transshipment Scam นะฮะที่ออกมาล่าสุดนี่นะครับก็เป็นบทบาทของปีเตอร์นาวาโรทั้งสิ้น
0: ครับ
3: นะ ขาจบประวัติศาสตร์ก็จบบริหารภาครัฐแล้วก็เศรษฐศาสตร์มัน

0: เลยทำให้การมุมมองของเขามีความหลากหลายมากๆปัจจุบันปีเตอร์นาวโรอายุ77ปีครับ
1: จริงอายุมากแล้วนะฮะ
0: ใช่ยังมีบทบาทสำคัญทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นศาสตราจารย์กิตเกียรติคุณด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวน์อิเมริตัสเป็นโปรเฟสเซอร์อิเมริตัส
1: ศาสตราจารย์กิตติคุณ
0: ครับกิตติคุณมันมี2คำนะมันมีคำว่าเกียรติคุณกับกิตติคุณ
1: ครับ
0: อันนี้เขาใช้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับท่านผู้ฟังครับเกี่ยวข้องโอเคสั้นๆประวัติสั้นๆเกี่ยวข้องกับจีนอย่างไรคนคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับจีนอย่างไรและมันก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยเกี่ยวข้องกับจีนเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเขียนหนังสือเกี่ยวกับจีนอย่างน้อย3ฉบับอย่างน้อย3เล่มเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นเล่มไหนบ้างแล้วก็เป็นคนเขียนนโยบายหาเสียงของทรัมป์ตั้งแต่ทรัมป์1ทรัมป์2ด้วยนโยบายหาเสียงของทรัมป์ที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นนโยบายการค้าของประเทศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและประเด็นนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ให้โดนัลด์ทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบที่2คนนั้นก็เขามีบทบาทสำคัญในการเมืองของสหรัฐอเมริกาหนังสือ3เล่มที่ผมพูดถึงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยนะท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านนะเล่มแรกก็จะเป็น The Coming China Walks นะครับเป็นเรื่องของการเล่มนี้ The Coming China War เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจของจีนที่มากมายมหาศาลและอิทธิพลของประเทศจีนที่มาส่งผลต่อการแข่งขันศักยภาพการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาในตัวสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ในตลาดโลกซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าพลังงานที่จีนมีบทบาทก็เรื่องการค้าพลังงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ The Coming China Walks ในเขียนเมื่อปี2006เล่มที่2ผมคิดว่าเป็นเล่มสำคัญ Debt by China พูดเรื่องของเงินอุดหนุนของประเทศจีนการแทรกแซงเงินหยวนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานแรงงานที่ต่ำซึ่งส่งผลต่อภาคการผลิตการจ้างงานและโดยตรงต่อสหรัฐอเมริกาอันนี้เล่ม2011เล่มที่3เนี่ยนะครับ Crouching Tiger พูดถึงจีนที่เป็น Crouching Tiger Crouching Tiger ก็คือ
1: เสือหมอบ
0: เสือซุ่มเสือหมอบ
1: เสือหมอบเหมือนชื่อหนังเลยครับ
0: พร้อมจะตะปบกินใครก็ได้นะท่านลองไปดูเวลาเสือจะขย่ำเหยื่อเนี่ยก็จะไปซุ่มหรือหมอบไว้แล้วก็โจมตีพูดถึงเรื่องอะไรเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดนะ2015เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเพิ่มกำลังทางทหารของประเทศจีนในอินโดแปซิฟิกซึ่งมีประเด็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งในไต้หวันความขัดแย้งในทะเลจีนใต้การแข่งขันด้านความมั่นคงในเอเชียและแปซิฟิก2เล่มแรกเป็นเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงเล่มสุดท้ายล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงที่จีนมีบทบาทในอินโดแปซิฟิก3เล่มนี้มีส่วนสำคัญที่ไปเข้าตาทรัมป์แนวคิดเรื่องจีนของปีเตอร์นาวาโรเนี่ยตรงกับแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับจึงมาร่วมงานกัน
1: ครับ
0: สมัยแรกเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้าของคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและก็เป็นผู้ร่วมร่างนโยบายหาเสียงด้านเศรษฐกิจการค้าและการฟื้นฟูภาคการผลิตของสหรัฐอันนั้นเป็นสมัยแรกพอสมัยที่2เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานาธิบดีและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการค้าการผลิตมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกฎภาษีนโยบายภาษีอย่างที่ผมบอกไปนะครับเล่มที่ล่าสุดบทบาทล่าสุดก็คือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับรายงาน The Great Transshipment Scam ที่ประเทศไทยถูกตรวจสอบว่ามีสินค้าสวมสิทธิ์เล่มนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือการปราบกลโกงของสินค้าสวมสิทธิ์ซึ่งหลักๆของการพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเข้าไปพูดถึงประเทศจีนอ่ะพูดง่ายๆคือพูดถึงประเทศจีนล้วน
1: ๆครับ
0: คือออกมาจัดการกับจีนในอีกรูปแบบหนึ่งนะโดยตรวจสอบ40ประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็เป็นประเทศไทย

0: สาระสำคัญของtransshipment scam ก็คือกลโกงการสวมสิทธิ์ครั้งใหญ่รายงานมันเป็นชื่อว่ากลโกงการสวมสิทธิ์ครั้งใหญ่การขยายตัวขอบเขตและต้นทุนความเสียหายภาษาอังกฤษใช้ว่ารายงานนี้ว่า the great transshipment scam rights scope and costs ซึ่งบอกว่าจีนเนี่ยใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อไปสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาอันนี้ชัด
1: ครับ
0: อันเนี้ยเราเห็นว่าสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเยอะแล้วก็ไปปลายทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหลายทั้งปวงตอนต้นที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นภาษีตอบโต้มาตรา M.122 M.301 หรือแม้กระทั่งรายงานล่าสุดเนี่ยสาระสำคัญที่มาที่ไปของมาตรการภาษีต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์บอกมาเนี่ยจัดการกับประเทศจีนและเพื่อจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าสาระสำคัญอยู่แค่นี้แหละครับ2เรื่องครับจัดการกับประเทศจีนแล้วก็การขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเพราะนั้นจีนจึงใช้ประเทศที่3ตามคำกล่าวอ้างของรายงานที่ว่านะครับว่าจีนใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อทางผ่านสินค้าเพื่อส่งไปสหรัฐอเมริกาก็มันมีเหตุและผลของมันอยู่ในข้อที่1ก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีประเทศจีนมีสงครามการค้าตั้งแต่สมัยทรัมป์1เป็นต้นมาสินค้าจีนก็เข้าสหรัฐลำบากนโยบายของประเทศจีนก็คือว่าไม่ลดกำลังการผลิตเพราะถ้าลดกำลังการผลิตเขาก็เกิดการจ้างงานก
1: ็
0: มีปัญหาเรื่องภาคอสังหาริ
1: มทรัพย์สะดุด
0: แต่สะดุดผลิตเท่าเดิมสินค้าไปไหนก็ต้องมาประเทศไทยครับต้องมาประเทศไทยต้องมาประเทศอาเซียนแหละครับหรือทั่วโลกนะครับเพราะนั้นจีนก็ต้องใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อไปสหรัฐอเมริกาในรายงานนี้ยังบอกเป็นข้อที่2ว่าการคำว่าการสวมสิทธิ์สินค้าเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ตัวแต่มันมีหลายรูปแบบมากมันอาจจะมาทางด้านเรื่องของ local content ใช้วัตถุดิบที่ต่ำในประเทศนั้นๆมันอาจจะมาเป็นเรื่องของการ re-export rebrand re-levering นะครับเปลี่ยนหลักมันอาจมาจากเรื่องของการเข้ามาเป็นทุนที่เข้ามาลงทุนเดี๋ยวอันนี้ตามรายงานนะครับนี่ตามรายงานนะครับข้อที่3ก็คือว่าประเทศไทยถูกจัดในเทียร์2ก็คือระดับที่2เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเทียร์2เทียร์3นี่มันคืออะไรส่งรายงานนี้เพื่อจบเบรกแรกนะครับส่งรายงานนี้เข้าไปที่ศุลกากรเพื่อให้ศุลกากรตรวจสอบสินค้าใน40ประเทศ 7:15 ท่านผู้ฟังครับผมขอเบรกก่อน
2: ครับเราก็รู้นะว่าอาจารย์เนวราเนี่ยคือใครเขียนหนังสืออะไรบ้างแล้วทำไมต้องเป็นจีนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้มีผลกระทบนะต่อนโยบายจีนนับจากนี้นะครับแล้วเราเกี่ยวอะไรกับไทยด้วยอันนี้คืออาจจะเป็นอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: กลับมาติดตามคุณมาในอาเซียนกันต่อนะครับคุณลิซ่าอาจารย์อาจครับ
0: ครับอาจารย์ดร.ครับสวัสดีครับคุณสุมิตรศิริโชตนะครับคุณพงศสิทธิ์ใช่ไหมคุณพงศสิทธิ์บอกว่าให้นาวาโรมาปราบสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูด้วยนะครับ
2: ครับ
0: โอเค เราไปต่อกันครับ ท่านผู้ฟังประเทศที่เจอการตรวจสอบจากรายงานกลโกงการสวมสิทธิ์เนี่ยก็มีอยู่40ประเทศนะตามรายงานของเขาเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ระดับเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์1เนี่ยเป็นประเทศประมาณสัก8ประเทศเนี่ยเป็นพันธมิตรของสหรัฐล้วนๆเนี่ยเขาเล่นด้วยนะ
2: ไม่ไว้หน้าใครไม่สนใคร
0: ใช่มีแคนาดามียุโรปมีอินเดียมีอิสราเอลด้วยนะญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้ไต้หวันเหตุผลของระดับที่1เทียร์1เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลุ่มประเทศ8ประเทศเนี่ยเชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีมูลค่าสูงมีฐานการผลิตมีโรงงานผลิตนะครับแล้วก็ส่งไปสหรัฐกลุ่มเทียร์2เนี่ยมีอยู่ประมาณ6ประเทศก็เป็นประเทศไทยด้วย
2: อยู่ในไหน
0: บราซิลอินโดนีเซีย

0: ียมาเลเซียไทยตุรกีแล้วก็เวียดนาม
1: อ
0: ไอ้กลุ่มเทียร์สองนี่ก็ไทยอยู่ในนั้นเนี่ยมันเขาบอกเหตุผลว่าไอ้กลุ่มประเทศเนี้ยประเทศไทยเนี่ยไปเชื่อมโยงกับจีนเยอะเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผมก็ระหว่างเทียร์หนึ่งที่แบบส่งไปเยอะๆไปอเมริกากับกลุ่มเทียร์สองที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยอะไรกระทบเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่ากันผมว่าพอๆกันเลยนะสูสีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเผลอๆไอ้เทียร์สองเนี่ยจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเทียร์สองเนี่ยตั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปด้วยนะเทียร์สามเนี่ยระดับสามเนี่ยก็มี24ประเทศอาเซียนก็จะมีกัมพูชามีลาวนะครับผมเมียนมาไอ้พวกมีอาร์เจนตินามีชิลีมีโคลัมเบียอะไรเนี่ยกลุ่มประเทศนี้เขาบอกว่าเขาคือสหรัฐอเมริกาบอกว่าพวกคุณเนี่ยใช้แรงงานต่ำแล้วส่งไปสินค้าไปขายสหรัฐอเมริกาแล้วคุณเนี่ยในเทียร์สามเนี่ยคุณคือไอ้24ประเทศเนี่ยคุณใช้แรงงานต่ำและคุณก็ไม่มีกับระเบียบกติกาศุลกากรของคุณเลยคือพูดง่ายๆคือสินค้าจีนผ่านคุณง่ายดายเลยอะไรประมาณนี้นี่คือ3เทียร์ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่รายงานนี้จะถูกตรวจสอบส่งไปให้ศุลกากรสหรัฐอเมริกาที่ตัวย่อว่า CBP เนี่ยนะครับตรวจสอบลายสินค้าตามที่ปีเตอร์นาวโลซึ่งเป็นผู้กำกับสำนักงานที่พูดถึงนี่เป็นสำนักงานนโยบายการค้าและการผลิตแห่งทำเนียบขาว
1: ครับ
0: ตัวย่อมันเป็น OTMP สำนักงานที่อยู่ under ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเนี่ยปกติเนี่ยผมนี่จะเข้าใจว่ามีเฉพาะ USTR สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆแล้วมันมีหลายสำนักงานมากๆทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้าUSTR ก็เป็นเรื่องของภาษีกรณีของที่คุณปีเตอร์นาวโลกำกับดูแลเนี่ยก็เป็นสำนักงานนโยบายการค้าและผลิตแห่งทำเนียบขาวซึ่งก็ออกรายงานมานะครับมาดูตรงนี้กันหน่อยแล้วจากรายงานนี้จากต้นทางมาที่คุณปีเตอร์นาวโลแล้วเนี่ยนะครับจากต้นทางของรายงานเนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบประเทศไทยยังไงประเทศไทยเนี่ยจะถูกตรวจสอบจะได้รับผลกระทบจาก8อุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ส่งไปสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมก็มาดูตัวเลขว่าปัจจุบันเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศจีนเยอะมากเยอะกว่าการส่งออกมากกว่าการส่งออกประมาณสัก 2.5 เท่านำเข้าจากจีนมากกว่าการส่งออกประมาณสัก 2.5 เท่าทำให้ขณะนี้เนี่ยนะครับการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนประมาณสัก2ล้านล้านบาทใกล้เคียงกับงบประมาณของประเทศงบประมาณของประเทศประมาณ 3.7 ล้านล้านบาทแต่ถ้าเอาตัวเลขสะสมที่เราขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยมาจนถึงวันนี้ประมาณ12ล้านล้านบาท4เท่าของงบประมาณประจำปีของประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งมีกลุ่มการวิเคราะห์ว่าการวิเคราะห์ว่าและกลุ่มไหนได้รับผลกระทบมากน้อยจากรายงานของคุณปีเตอร์นาโวโลวิธีคิดง่ายๆก็คือว่าผมก็ไปเอาว่าสินค้าไหนที่เรานำเข้าจากจีนมากที่สุดมันเพิ่มมากเป็นผิดปกติและผมก็ไปดูฝั่งสหรัฐอเมริกาว่าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาสินค้าตัวไหนที่เพิ่มผิดปกติแบบว่าเพิ่มสูงผิดปกติ
1: ครับ
0: และออกมาเทียบกัน
1: และพบว่า
0: ก็จะมี8อุตสาหกรรมครับท่านด็อกเตอร์ครับ
1: ครับ
0: อิซ่าครับ1ครับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลโลหะมีค่ารถยนต์และส่วนประกอบพลาสติกเหล็กและผลิตภัณฑ์เด็กทองแดงเครื่องมือทางการแพทย์ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมไทยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมไทยที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของการปิดกิจการผมยกตัวอย่างว่าอย่างนี้ครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านด็อกเตอร์และท่านผู้ฟังก็คงได้ตามข่าวว่าชามตาไก
1: ่
0: ถ้วยตาไก่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: และราคาถูกกว่า
1: ใช่แทบไม่เหลือแล้วว่าที่ลำปางคือผมเห็นสัมภาษณ์แบบเป็นคนที่เขาทำงานอยู่ในโรงงานเซรามิกชามตาไก่อ่ะโอ้ออกมาร้องไห้บอกว่า

0: แบบไม่มีงานงานหายไปหมดเลยอะครับ
1: ใช่ครับท่านด็อกเตอร์ครับทุกชนิดทุกประเภทสินค้าขณะนี้เจอหมดต่อไปเนี่ยอนาคตผู้ประกอบการไทยจะเป็นเช่นไรผมบอกท่านผู้ฟังได้เลยจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นก็คือปิดกิจการไปนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขาย
0: ง่ายกว่าร
1: อดแต่มันไม่ดีในแง่ของ

0: คือว่าปัจจุบันเวลาเราสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกต่างๆเราก็ต้องไปซื้อเหล็กมาเหล็กเส้นเหล็กนู่นเหล็กนี่เนี่ยแล้วเราก็จ้างคนงานให้มาเชื่อมต่อหลังคาจากเหล็กต่างๆวันนี้ดร.กุลิซาก็จะไปแล้วถ้าเป็นอาคารตึกหรือร้านกาแฟสวยๆนี่ก็จะใช้เป็นโครงเหล็กนะอันนั้นปกติเราทำแบบนั้นเอาเป็นเอาเหล็กมาเป็นแท่งๆๆๆแล้วไปจ้างช่างมาเชื่อมการติดต่อเป็นบ้านเป็นหลังคาอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: วันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วครับมันเป็นเหล็กสั่งตัดหมายความว่าถ้าดร.คุริซ่าอยากจะสร้างร้านกาแฟสัก1ร้านหรือจะสร้างบ้านหรืออยากจะสร้างโรงงานหรืออยากจะสั่งสินค้าไม่ต้องหาช่างเชื่อมมาแล้วไม่ต้องซื้อเหล็กเป็นท่อนๆมาต่อกันแล้วครับ
1: ครับ
0: คุณลิซ่าด็อกเตอร์ไปบอกเขาเลยเขาจะสั่งตัดเหล็กมาโดยปริยายมาประกอบเหมือนเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปซื้อราวตากผ้ามันก็จะใส่เป็นกล่องๆเรามาขันน็อตประกอบ
1: DIY เองเลย
0: DIY
1: ฮะ
0: ตอนนี้มันไปถึงขนาดว่าเหล็กสั่งตัดประกอบที่แน่ๆก็คือว่าช่างเชื่อมพี่ๆที่ใช้แรงงานในการเชื่อมต่างๆตกงาน
1: แล้วต่อไปแบบว่าอาจารย์นึกถึงอาชีวะภาคช่างเชื่อมจะอยู่ยังไง
0: ไม่ต้องเปิดหลักสูตรแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่จำเป็นอันนี้เขาเอาโครงเหล็กมานะครับแล้วก็ขันน็อตประกอบก็เป็นร้านกาแฟเป็นบ้านเป็นอาคารต่างๆได้เร็วมากมาก
1: ครับ
0: แล้วอันนี้ก็ภาษีนำเข้าของเข้ามาประเทศไทยเป็นศูนย์ครับ
1: ครับอ๋ออ่ะนี่ต้องคิดให้เยอะๆนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยการที่เราได้ของถูกมานะครับอาจจะรู้สึกว่าจ่ายน้อยกว่าสะดวกสบายกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วการเข้ามาแบบนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนปลาหมอคางดำในแม่อาจารย์คือมันกินเรียบกินราบทำลายระบบนิเวศทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องดูกันให้ดีๆนะว่าได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับอาจารย
0: ์ดร.สรุปได้ดีมากๆเลยขีดเส้นใต้ที่ดร.เจตสรุปไว้เมื่อกี้สุดยอด
1: ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน M-Quad CEO of ASEAN นะครับอาจารย์
0: ครับขอบคุณท่านดร.กุลิซาท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อาจพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้ทาง Good Morning ASEAN ค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขหวังว่ารถจะไม่ติดมากนะฮะเผื่อเวลากันด้วยนะเพราะว่าดูฝนอาจจะตกในหลายพื้นที่แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิรินครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก็ต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยกันก่อน
5: ค่ะ
4: เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงที่วิกฤตถึงแม้ในบางพื้นที่อย่างที่น่านบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าในหลายๆแห่งก็ยังถือว่ายังหนักหนาอยู่แล้วก็ยังต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูในช่วงหลังน้ำลดหรือว่าจริงๆพูดถึงตอนน้ำลดแต่บางจุดตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เป็นภัยวิกฤตอยู
5: ่
4: นะถึงแม้ว่าอย่างกรณีปัวกับท่าวังผาจะเรียกว่าประสบภัยก่อนแล้วก็บางจุดเริ่มคลี่คลายนะ แต่ว่าบางจุดก็ยังต้องติดตามอย่างกรณีในเขตของ

0: จังหวัดน่านนะคะมีการเตือนภัย3อำเภอที่ยังคงเสี่ยงในเรื่องของที่เรียกว่าดินเคลื่อนหรือว่าดินสไลด์อย่างเช่นกรณีอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางแล้วก็อำเภอทุ่งช้างทุ่งช้างเดี๋ยวเคยไปนะแล้วก็เฉลิมพระเกียรติก็เคยไปเชียงกลางไม่เคยก็ทั้ง3อำเภอนี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังดินโคลนสไลด์เป็นพิเศษเนื่องจากจุดบริเวณในอำเภอต่างๆเนี่ยนะน้ำมันผ่านมาหลายวันแล้วก็ต้องถือว่ามันอุ้มน้ำเยอะนะทำให้มีโอกาสที่ดินจะเคลื่อนได้เหมือนกันซึ่งศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาหรืออวนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคือตอนนี้นี่อาจารย์ยศชนันท์เนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวคีย์แมนหลักหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นซิงเกิลคอมแมนที่เป็นศูนย์รวมของการตัดสินใจแล้วก็ดูแลในส่วนของ3-4จังหวัดในขณะนี้ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมนะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายชัยณรงค์วงศ์ใหญ่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็คือนายนพรัตน์ทาวงศ์ดร.พิเชษฐ์หนองช้างอันนี้มาจากทางด้านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.นะมีการแถลงข่าวในช่วงสายๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสถานการณ์ทุกข์ภัยจังหวัดน่านนะจริงๆเขามีการแถลงไปรอบหนึ่งตอนประมาณสัก4 ทุ่มเมื่อคืนนะคือเขาจะมีการรายงานเนี่ยแบบเช้าเย็นเช้าเย็นแบบน
1: ี้
0: เพื่อที่จะได้อัปเดตข้อมูลรายงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านนะคะก็เป็นประมวลข้อมูลอันแรกก็คือภาพรวมสถานการณ์น้ำแล้วก็การระบายน้ำในเรื่องของระดับน้ำนะคะมีรายงานว่าภาพรวมเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำจุดเรียกว่า N1 N1 ก็คืออยู่ตรงสะพานพัฒนาภาคเหนือจะอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85 เซนติเมตรแล้วก็ยังเพ่งไปหรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่อำเภอเวียงสาต่ออย่างใกล้ชิดเพราะเวียงสาก็ยังเรียกว่าอ่อนไหวอยู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองนะคะน้ำท่วมขังเกิดจากน้ำผุดตามท่อแล้วเข้าทางจุดที่ไม่มีผนังมีการเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องที่คลองเจ้าฟ้าตลอด24 ชั่วโมงแล้วก็เตรียมสูบออกข้ามแนวผนังทันทีเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงคือถ้าไม่ลดลงมันสูบข้ามไปไม่มีประโยชน์มันก็ไหลย้อนกลับเข้ามาถ้าเกิดมันลงเมื่อไหร่ก็จะเริ่มสูบออกทันทีนะในส่วนของการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่เป็นประเด็นที่2ที่ต้องติดตามเรื่องของการมอบสิ่งของนะเขาบอกว่าคณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบถุงยังชีพอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่ชุมชนบ้านท่าลี่แล้วก็บ้านดอนชัยบ้านดอนชัยอยู่ที่เวียงสานะคะแล้วก็อำเภอภูเพียงที่อบต.ฝายแก้วแล้วก็เมื่อวานที่เราติดตามข่าวอะที่เขามีการบินสำรวจมวลน้ำทางอากาศในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาหลายเรื่องเพราะว่าต้องถือว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ระดมสรรพกำลังมาเยอะเลยมีโดรนมีการสัมภาษณ์มีการเก็บข้อมูลจากประชาชนให้กำลังใจผ่านเรียกว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆได้เยอะนะแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซอร์บอร์ดคาสต์นี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะการฟื้นฟูทำความสะอาดที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาเริ่มทำแล้วนะโดยมีการใช้เครื่องจักรเข้าทำความสะอาดโดยทางอบจ.น่านมีการจัดกองช่างเร่งฟื้นฟูใน4อำเภอหลักก็คือที่ปัวท่าวังผาอำเภอเมืองแล้วก็ภูเพียงโดยเรื่องของผู้ประสบภัยที่อยู่ตามศูนย์พักพิงนั้นก็จะมีการดูแลจัดส่งอาหารครบ3มื้อถ้ามีการตกสำรวจสามารถแจ้งฮอตไลน์หรือว่าศูนย์ช่วยเหลือที่อบจ.น่านได้ตลอด24 ชั่วโมงนะคะที่หมายเลข054-716-174นะคะ054-716-174นี่ที่นู่นเขาจะมีการประกาศบ่อยมากแล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติแล้วก็ฝนตกหนักนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มีการแจ้งเตือนดินสไลด์ก็คือที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเขาบอกว่าฝนตกสะสม12 ชั่วโมงสูงถึง103 มิลลิเมตรมีการส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์เตือนภัยโดยพื้นที่เสี่ยงก็คือให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางแล้วก็อำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าดินอุ้มน้ำสูงนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของดินโคลนสไลด์นะ

0: ส่วนของระบบสาธารณูปโภคที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เสาล้มอะไรแบบนี้ไฟฟ้าแจ้งว่ากู้คืนระบบได้เกือบทั้งหมดแล้วเดิมไฟดับประมาณ 50,000 หลังคาเหลือประมาณ 4,000 แล้วนะคะก็บอกว่าจุดที่ยังต้องทำงานอยู่ก็เป็นบางจุดในอำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงแล้วก็เวียงสาส่วนประปาสามารถจ่ายได้ตามปกติแต่บางพื้นที่น้ำยังขุ่นเพราะว่าน้ำดิบมันก
1: ็
0: มีปะปนแล้วก็ยังมีความขุ่นอยู่มาก
1: แต่บางพื้นที่เองนะคะก็เรียกได้ว่าภาวะเข้าสู่ปกติแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ระยะฟื้นฟูนะคะเพราะว่าน้ำเองก็ลดแต่ว่าบางพื้นที่เองจะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าก็ยังวางใจไม่ได้เพราะว่ามีการแจ้งเตือนนะคะว่าอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของฝนอีกระลอกหนึ่งนะคะก็ต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่23เลยหรืออาจจะเป็นวันที่25ด้วยซ้ำไปนะคะที่อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำเนี่ยเข้ามาเติมด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยดินมันอุ้มน้ำค่อนข้างที่จะแบบว่าเต็มพื้นที่แล้วนะคะฉะนั้นเองถ้ามีฝนเข้ามาอีกเนี่ยเรื่องของสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาแบบนี้ค่ะมันก็จะลาดเลยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะไหลแรงมากๆก็จะเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างภารกิจสำคัญนะคะที่ทางคุณยศชนันเองนะคะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะเข้าสู่วันที่2วันที่3แล้วนะคะก็ไปติดตามแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเลยนะคะวันนี้ภารกิจนะคะก็เรียกได้ว่าที่เมืองน่านเนี่ยเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะคะแล้วก็น้ำก็ลดแล้วนะคะมีการระดมไม่ว่าจะเป็นอบจ.น่านกรมชลประทานทหารปภ.เทศบาลจิตอาสาประชาชนก็ไปนะคะไปบิ๊กคลีนนิ่งกันนะคะจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นนะคะถนนสุมนเทวราชหน้าอากาศสีคำหน้าโรงแรมเทวราชแล้วก็พื้นที่เทศบาลเมืองน่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็หลายพื้นที่เลยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่นำรถเนี่ยฉีดน้ำแล้วก็เครื่องมือเข้าไปล้างดินโคลนที่มากับน้ำท่วมด้วยค่ะขณะเดียวกันหลังจากนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่เรื่องของโหมดเยียวยาด้วยนะคะคุณยศชนันระบุว่าหลังจากนี้เนี่ยฟื้นฟูพื้นที่แล้วรัฐบาลก็จะเร่งมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาการจ่ายเงินชดเชยครอบคลุมไปทั้งประชาชนเกษตรกรบ้านเรือนที่เสียหายการฟื้นฟูพื้นที่รวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยนะคะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการโทรสายตรงมาหาคุณยศชนันเลยนะคะแล้วก็มีบอกคุณยศชนันว่านายกเองเนี่ยมีแผนจะลงพื้นที่น่านในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยเพื่อที่จะติดตามเรื่องของการเยียวยาโดยเฉพาะเลยค่ะโดยบอกว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยทางคุณยศชนันมองว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องไปเร่งในเรื่องของการลดขั้นตอนเอกสารไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังบวกกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากนี้จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ลดขั้นตอนในการตรวจสอบของเอกสารด้วยเป้าหมายก็คือทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยสามารถรับเงินได้เร็วและทั่วถึงแล้วก็ลดเรื่องของภารกิจในการติดตามเรื่องด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูด้วยแล้วก็ยังมีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของแผนในการป้องกันน้ำท่วมซ้ำด้วยนะคะว่าจะทำอย่างไรระยะยาวอาจจะต้องมองไปถึงข้างหน้าในเรื่องของการสร้างระบบด้วยทีนี้เนี่ยเรื่องของการสร้างระบบก็คืออะไรอาจจะเป็นเรื่องของหน่วงแล้วก็พักน้ำก่อนมวลน้ำมาลงมาถึงตัวเมืองนะคะแล้วก็เครื่องมือที่มีการพูดถึงเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่มีการพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างบ่อพักน้ำแก้มลิงฝายชะลอน้ำขนาดเล็กแล้วก็พื้นที่ในการรับน้ำด้วยค่ะเพราะว่าหลักคิดเนี่ยก็คือว่าน้ำมันมาจากพื้นที่สูงทำอย่างไรจะให้มีการชะลอแล้วก็พักน้ำแล้วก็ลดความเร็วของปริมาณน้ำด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆระบายแล้วก็ลดกระแทกในการเข้าสู่เมืองเพราะว่าโจทย์ใหญ่เนี่ยก็คือทางจังหวัดน่านเนี่ย3ปีซ้อนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยระยะยาวเนี่ยจะแก้ปัญหากันอย่างไรอันนี้เนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดถึงด้วยแต่ว่าในข่าวมันมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางคุณยศชนันบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยยกระดับเรื่องของระบบนะคะ GISไปสู่ดิจิทัลทวินค่ะ GIS คืออะไร GIS ก็คือพื้นฐานคือการนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาแสดงบนผืนที่บนแผนที่นะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะดูว่าพื้นที่สูงต่ำแม่น้ำถนนชุมชนจุดเสี่ยงตำแหน่งสถานีวัดน้ำแต่หลังจากนี้เนี่ยที่บอกว่าจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะมันจะดูไกลไปกว่าแผนที่ค่ะ

0: คุณยศชนันบอกว่ามันจะเป็นการสร้างแบบจำลองดิจิทัลของพื้นที่เอาข้อมูลจริงที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วหลังจากนั้นนะคะจะเอามาวิเคราะห์แล้วก็จำลองว่าถ้าน้ำระดับนี้เนี่ยมันมาขนาดนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรในพื้นที่บ้างนะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของข้อเสนอให้ภาครัฐกับเอกชนเนี่ยนำข้อมูลจากสถานีโทรมาสนะคะในจุดต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นเลยไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝนระดับน้ำอัตราการไหลจุดไหลนะจุดรับน้ำพื้นที่สูงต่ำเหล่านี้ค่ะต้องเอามาประมวลแล้วแจ้งผ่านนะคะเป็นแอปพลิเคชันเป้าหมายคือทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับแค่ข้อความแต่ต้องดูไปถึงว่าเห็นข้อมูลเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของตัวเองเลยว่าพื้นที่ตัวเองเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำบริเวณนี้กำลังเพิ่มขึ้นพื้นที่มีความสูงแล้วคาดว่าน้ำจะมาถึงในช่วงเวลาใดนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเป็นประเด็นที่เขากำลังพูดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยว่าเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยแจ้งไปแล้วเนี่ยแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันแจ้งช้าหรือเปล่าทำไมไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าและลดผลกระทบได้เป็นไปได้ไหม5วัน10วันหรือถ้าจะให้เร็วขนาดนั้น1วันก็ยังดีเพื่อความแม่นยำด้วยค่ะ
1: ค่ะ GIS หรือว่า GIS ที่เรียกกันเนี่ยก็คือ Geographic Information System หรือว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บวิเคราะห์แล้วก็แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่โดยเชื่อมโยงตำแหน่งบนพื้นโลกเข้ากับรายละเอียดข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้คือปัจจุบันใช้ในแทบจะทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางผังเมืองการจัดการภัยพิบัติแล้วก็ธุรกิจอะไรต่างๆนะครับเมื่อครู่นี้นะคะที่ได้รายงานไปเกี่ยวกับกรณีของการแถลงของทางศูนย์ภัยพิบัติที่มีการดำเนินการแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านนะคะจะมี5ข้อมีข้อหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการแพทย์แล้วก็การแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขนะครับในขณะนี้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพช.สามารถกลับมาใช้บริการได้ 100% มีการเตือนประชาชนให้ระวังโรคฉี่หนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสหลังน้ำลดด้วยซึ่งทางสาธารณสุขมีการเตรียมจัดยารองรับไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการสรุปอย่างเป็นทางการในช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ทางจิสต้าเองมีการเตือน3จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขณะนี้อยู่ในระดับสีแดงต้องเรียกว่าทะลุประมาณ 3,900 ตารางกิโลเมตรก็คือ3จังหวัดที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะครอบคลุมสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยนะคะคือมีพื้นที่ในหลายจุดที่เขาเรียกว่าขยายตัวรวมเป็นผืนใหญ่เป็นผืนน้ำต่อเชื่อมครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 3,900 ตารางกิโลเมตรนะโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดเมื่อช่วง 9:30 นาทีวันนี้จากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังระดับเสี่ยงมากเสี่ยงมากคือเขาใช้สัญลักษณ์แทนเป็นแถบสีแดงซึ่งขยายตัวเป็นพื้นใหญ่เชื่อมต่อครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำหลายจังหวัดตั้งแต่สุโขทัยพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกศ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ติดไว้นิดนึงก่อนก็แล้วกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าน้ำท่วมหรือในเขตภัยพิบัติฉุกเฉินที่คุณเก๋บอกว่าใครเขาจะทำอะไรใหม่นะซึ่งจริงมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองถามดูนะ ในแง่มุมกฎหมายนี่ขอเป็นเรื่องของกกต.สักนิดหนึ่งนะครับกกต.มีการจัดกิจกรรม Big Day ECT Run Forward 2026นะคะขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ไปใช้สิทธิ์วันที่30

0: สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางด้านนายจิรุธวิสารจิตกกต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ภายใต้แนวคิด ECT Run for Vote 2026มาเรียนก็ซ้อนภาษาไทยไปด้วยนะเพื่อรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะครับเน้นการสร้างการรับรู้แล้วก็การกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะเขามีกิจกรรมด้วยนะคะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงการส่งต่อพลังเสียงของประชาชนสู่การตัดสินใจเลือกอนาคตของตนเองภายใต้แนวคิดที่เขาเรียกว่า start to your voiceto your choice แล้วก็ to your future ก็คือจะเป็นขีดมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไป your voice your choice your future นั่นเองตอกย้ำความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะครับทั้งนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นี้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะจุดที่เลือกตั้งที่คุณมีชื่ออยู่ก็อย่าลืมไปตรวจสอบด้วยนะเผื่อบางท่านย้ายบ้านดิฉันเองเพิ่งย้ายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเตือนตัวเองบัตรประชาชนมันยังเป็นที่อยู่เดิมนะพี
1: ่ค่ะ
0: ค่ะก็สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ042-211-116-7หรือสอบถามได้ที่บริการสายด่วน1444นะคะก็ระหว่างนี้ขอเพิ่มเติมโปรแกรมหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ซึ่งเหลือ8ที่นั่งสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจกับกูรูอาเซียนมือหนึ่งของไทยซึ่งมารวมกันอยู่ที่หลักสูตรนี้ของ MCOT นี่แหละนะคะเพราะสามารถมาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO อีกด้วยนอกเหนือจากเราจะเป็นศูนย์รวมของบรรดากูรูประเทศอาเซียนแล้วก็ยังมีเรื่องของการเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนอีกด้วยสอบถามไปที่หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเก๋ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ดร.กิฟต์คะในช่วงนี้มันมีภัยพิบัติที่น่านเป็นเรื่องของอุทกภัยจริงๆเราแทบจะคุยกันทุก3เดือน6เดือนเนาะ ทุกไตรมาสก็ว่าได้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกฎหมายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันมีแนวคิดที่อยากจะเพิ่มเติมเข้ามาอีกคุณเก๋เขาใช้ชื่อว่าอะไรนะ
1: อ๋อเป็น
0: กฎหมายภัยพิบัติหรืออะไรนะ
1: ใช่ๆค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการประชุมกันนะคะในส่วนของทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการเสนอกฎหมายเฉพาะภัยพิบัติอะค่ะเหมือนกับมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราบ้านเราประเทศเราเนี่ยควรจะมีกฎหมายเฉพาะภัยพิบัติไหมเหมือนให้อำนาจหน้าที่เนี่ยเข้าไปจัดการในพื้นที่ได้ทันทีคล้ายๆเปรียบเทียบกับเหมือนกฎอัยการศึกภัยพิบัติแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับก่อนที่จะวิจารณ์นะแนวคิดกฎหมายเฉพาะภัยพิบัติถูกเสนอโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสน.ทช.หรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งรูปแบบจะคล้ายกับกฎอัยการศึกเพื่อให้มีเจ้าภาพหลักมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งการและจัดการวิกฤตหน้างานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดขัดขั้นตอนราชการที่ล่าช้าสาระสำคัญของกฎที่เขาอยากจะบัญญัติใหม่นี่ก็คือ1อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยผู้บัญชาการหรือว่าเจ้าภาพหลักนะซึ่งจะสามารถสั่งการแก้ไขสถานการณ์เคลื่อนย้ายทรัพยากรจัดการอะไรต่างๆเรื่องของภัยพิบัติได้แบบเบ็ดเสร็จประเด็นที่2นอกจากอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือประกันภัยพิบัติภาคประชาชนก็จะมีการผลักดันแนวคิดการทำประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ความช่วยเหลือรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องรอขั้นตอนสำรวจความเสียหายที่ยาวนานเหมือน ในส่วนของ

0: ภาคราชการประเด็นที่3เรื่องของการปรับโครงสร้างการจัดการน้ำซึ่งเน้นแนวทางกักเก็บน้ำแทนเร่งระบายใน22ลุ่มน้ำเพื่อลดความรุนแรงของอุทกภัยกับภัยแล้งจริงๆดร.กิฟต์ก่อนแล้วกันถ้าสำหรับคำถามนี้ดิฉันก็ถามเกือบจะทุก3เดือนเนาะมันจะคล้ายๆว่ากฎหมายมันจำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ไหมกฎหมายเดิมใช้ได้ไหม
1: จริงๆต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าจะออกแบบให้มันแตกต่างจากเดิมมันก็อาจจะต้องมีกฎหมายที่ไม่เหมือนเดิมได้อะคือเราอาจจะต้องมาคุยหน่อยว่าปัจจุบันเรามีอะไรอยู่แล้วก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: นะคะคือปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีพระราชบัญญัติเนาะนะคะเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งพ.ศ.2550ค่ะแล้วก็เป็นกฎหมายหลักเนาะแล้วเราก็มีแผนเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างเงี้ยเป็นแผนแม่บทในการจัดการเรื่องความเสี่ยงนะคะในด้านภัยพิบัติเนาะประเด็นที่มันน่าสนใจเนี่ยมันคือเรามีกฎหมายปัจจุบันที่มันเพียงพอตอบภัยพิบัติในโลกยุคปัจจุบันแล้วไหมอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แล้วก็ตอนโควิดตอนโควิดก็เป็น
1: ถูกต้อง
0: กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินถูกไห
1: ม
0: พ.ร.บ.ฉุกเฉิน
1: ค่ะค่ะใช่ดังนั้นถามว่าในปัจจุบันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่กฎหมายปัจจุบันบอกอะมันคือพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็การกำหนดโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกเจ้าภาพหลักนะคะในการดำเนินการในการจัดการนะคะแต่ปัจจุบันเองเนี่ยเวลาเราพูดถึงภัยเกิดแล้วเนี่ยเราค่อยมาดำเนินการทีหลังมันก็อาจจะยังไม่ทันท่วงทีนะนะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องของกฎหมายในการประเมินเรื่องของความเสี่ยงลดความเสี่ยงเตือนภัยใช่ไหมที่ในปัจจุบันมันมีเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจก็คือเรื่องของการดำเนินการในแง่ของการทำประกันภาคสังคมนะคะพูดง่ายก็คือทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้มันลดทอนในแง่ของความเสี่ยงทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วก็หลังที่จะเกิดเหตุการณ์คุณสมพรคุณเกศน่าจะพอจำได้ว่าอันนี้คล้ายๆกับกรอบในเรื่องของการลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัตินะคะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีการรับนะคะเรื่องของเซนไดเฟรมเวิร์กนะคะที่มานำมาเป็นกรอบในการเชื่อมโยงกับแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแต่ถ้าถามว่ากฎหมายใหม่เนี่ยมันจะลักษณะแบบไหนเนี่ยคงคิดว่าถ้าเราคุยกันแบบเปิดอกเนาะตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่แต่อาจจะไม่สอดคล้องกับความเสียหายในปัจจุบันถูกไหมคะตัวอย่างเช่นเรื่องของความเสี่ยงเป็นระยะหรือไม่นะคะบางประเทศที่เขามีภัยพิบัติเนี่ยบ่อยครั้งก็อาจจะเป็นประเทศที่เราเรียกว่าเป็นแม่แผ
0: ลแม่แผ
1: ลในการดูก็ได้ว่ามันจะไปในจุดไหนได้บ้างนะคะที่ขยับความเคลื่อนให้เกิดความเขาเรียกว่าเป็นธรรมด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ถ้าเกิดเหตุไปแล้วอ่ะมันก็ยากที่จะเยียวยาได้นะคะในส่วนของ warning อย่างเงี้ยฉันเห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นเรียบร้อยนะคะเรื่องของการกำหนดหน้าที่ในการเตือนภัยถูกไหมนะคะแล้วก็หน้าที่ในการป้องกันต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งหลายประเทศเนี่ยเขาพูดไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดบางประเทศที่เขามีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญมากๆแล้วนะคะก็ยังประสบปัญหาเลยจำได้ไหมคะล่าสุด
0: อย่างญี่ปุ่น
1: ถูกต้องนะคะมันก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เตรียมพร้อมขนาดนั้นน่ะมันจะมีหนักกว่านี้แค่ไหน
0: เสียหายมากกว่านั้นมั้ย
1: จะเป็นเสียหายมากกว่านั้นแน่นอนนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของมีหลายเรื่องนะจะเป็นไปได้ว่าอำนาจนะคะใครตัดสินใจใครรับผิดชอบถูกมั้ยนะคะเค้าเรียกว่าเป็นกทม.เป็นจังหวัดเป็นเทศบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยดังที่ว่าเจ้าของกิจการทั้งหลายที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงยิ่งถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคนเหล่านี้ต้องมีหน้าที่อย่างไรนะคะในการรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่มีเรียกเปราะบางนะคะเด็กผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะคะผู้ป่วยนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่ต้องเผชิญกับเหตุเหล่านี้แล้วมีความเปราะบางเป็นพิเศษ

0: ลือต้องเป็นลักษณะแบบไหนนะ
1: คะ
0: แล้วก็หลังจากเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันก็ต้องเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าเราเชื่อมเรื่องนี้ไว้ด้วยกันเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการอย่าบอกว่าเป็นกฎหมายใหม่เลยเป็นการต่อยอดดีกว่า
2: ไม่ก็เป็นการปรับไหมปรับรวบรวม
0: ปรับมากกว่าคือสมัยก่อนด้วยความเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไม่ถึงนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไปได้ไกลมากแล้วนะคะอาจจะใช้หลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเรียกว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกฎหมายอันนี้ให้มัน
2: ก็เหมือนแก้กฎหมายเนาะ
0: ทันสมัยใช่ใช่ให้มันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องของการออกแบบในแง่กฎหมายให้มันตอบสนองกับภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับภัยพิบัติอยู่แล้วแหละนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นคิดว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเห็นทุกปีแต่ปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องหนึ่งเรามีเรื่องหนึ่งที่มันค่อนข้างจะเหมือนกับมันเกิดน้อยครั้งก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวถูกไหม
1: คะ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่นำมาใช้ในการในการบริหารจัดการในแง่ของการดีไซน์เนาะออกแบบกฎหมายที่มันจะปรับเปลี่ยนไปในลักษณะไหนบ้างนะคะคือถ้าเราเรียนรู้จากประเทศอื่นๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีโมเดลหลายโมเดลอยู่นะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้เท่าที่เราเคยคุยกันจริงๆหรือว่าดูกฎหมายต่างๆที่เรามีมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้าราชการอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์แต่ว่าเท่าที่เราดูหากจะให้เกิดประสิทธิผลที่มันชัดเจนส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งตั้งบุคลากรทางการเมืองหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าจะอยู่ในทางด้านการเมืองเนี่ยที่จะค่อนข้างชัดเจนอย่างในครั้งนี้ที่เราเห็นว่ามันมีการทำงานเรียกว่าเป็นกระบวนการแล้วก็มีความชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนค่อนข้างจะมากกว่าครั้งก่อนๆ ก็อาจจะมาจากบุคลากรที่แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดเช่นเป็นรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์ยศชนันแบบนี้ใช่ไหม
0: คะ
2: เพราะว่าเขาเป็นพูดตรงๆก็คือทางพรรคเองที่อาจารย์สังกัดอยู่เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดมากก็เรียกว่าเป็นเจ้าของพื้นที
1: ่
2: ก็มีความตั้งใจทำงานเต็มที่บุคลากรก็เรียกว่ามีความร่วมมือร่วมใจกันมากทีเดียวการทำงานก็ราบลื่นนะจริงๆมันควรจะเป็นข้าราชการประจำหรือว่าเป็นข้าราชการการเมืองหรือมันควรซ้อนกันหรือว่าไอ้ตัวกรอบเซนไดเนี่ยที่มันจะป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆมันควรจะออกแบบยังไง
0: คือจริงๆเวลาสถานการณ์มันฉุกเฉินนะคะแปลว่าคนหนึ่งที่คล้ายๆกับต้องเป็นแกนหลักเนาะก็น่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีถูกไหมคะที่ลงมากำกับดูแลเพียงแต่ว่าด้วยความที่ท่านมีภารกิจหลากหลายนะคะดังนั้นการที่เกิดการคอมแมนดิ้งหรือว่าเขาเรียกวอลลูมอะเนาะบางทีนะคะมันก็ท่านก็นั่งหัวโต๊ะนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องอาศัยคนในพรรคที
2: ่รัฐบาล
0: ที่ต้องบริหารงานกับท่าน
2: อ
0: ะนะคะก็ลงไปอย่างเช่นท่านรองนายกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่สามารถที่จะกำกับดูแลแล้วเป็นการเชื่อมโยงประสานส่งนโยบายของท่านนายกลงไปถูกไหมนะคะแล้วก็รายงานกลับขึ้นมาอย่างเป็นต้นอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับท่านที่สามารถจะดำเนินการได้แล้วก็เป็นจุดเชื่อมนะคะระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานกับฝ่ายนโยบายมากกว่าในคิดแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงทางฝั่งของเป็นจุดเชื่อมเองเนี่ยม
1: ัน
0: ไม่ได้จุดเชื่อมแค่จุดเดียวนี่คุณแต่ความเห็นมันก็มีอีกหลายจุดนะคะตัวอย่างเช่นก็ต้องมีทางเขาเรียกโลโก้นะคะ
2: คืออย่าง
0: ถ้าดูกรอบเฟรมเวิร์กต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเราดูเรื่องของภัยพิบัตินะคะให้แต่ละจุดแต่ละชุมชนมันจะมีความเดือดร้อนไม่เหมือนกันเลเวลก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะดังนั้นตรงจุดนี้คิดว่าอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องอาศัยคนที่ทำอยู่หน้างานด้วยนะคะ
2: แล้วก็ฝ่ายประจำด้วยไหม
0: เราอาศัย
2: เพราะมันเหมือนมันต้องมีแผนของแต่ละจังหวัดเพราะว่าแต่ละจังหวัดอย่างลักษณะที่ดร.กิฟเล่าก็คือแต่ละจังหวัดภัยพิบัติมันมีความต่างถึงจะเป็นเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันแต่ภูมิประเทศแล้วก็สภาพบริบทเนี่ยมันต่างเพราะฉะนั้นมันต้องมีผังประจำของจังหวัด

0: ว่าในแต่ละจังหวัดมันมีจุดอ่อนจุดแข็งมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างแล้วก็วิธีแก้ไขถูกไหมมันเหมือนเป็นคู่มือของจังหวัดของเขาอยู่แล้วอะ
1: ด้วยแน่นอนเลยแน่นอนเลยคือถ้าเราจะแบ่งเป็นประเภทง่ายๆอ่ะคุณจอนเจ็ดก็ต้องเข้าใจตัวอย่างเช่นว่าบางเรื่องส่งผลกระทบให้กับคนในชุมชนดังกล่าวเนี่ยอย่างเขาเรียกเสมอภาคก็คือเหมือนกับทุกคนเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ใช่แต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะมีความกระทบที่แตกต่างกันตัวอย่างนะคะดิฉันยกตัวอย่างแค่ว่า
0: ท่วมเหนือท่วมใต้ไม่เหมือนกัน
2: ความเสี่ยงแต่ละพื้นที่หมู่บ้าน
0: มันหัดใหญ่กันน่านไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันที่ต้องยอมรับก็คือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางบ้านรายได้สูงอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเยอะน
2: ะ
1: เพราะว่ายังมีเงินอยู่ในกระเป๋าพูดง่าย
0: ยังพอช่วยตัวเองได
1: ้บางบ้านไม่มีรายได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความประเมินในลักษณะเขาเรียกลงรายละเอียดถึงจุดนั้นด้วยนะคะเพราะบางทีบางครั้งเรามองว่าทุกคนทั่วเหมือนกันแต่ทำไมถึงมีผลกระทบที่แตกต่างก็ต้องอาศัยว่ามันมีปัจจัยอื่นด้วยถูกไห
2: ม
1: ดังนั้นเวลาถ้าสมมติเราทำเรื่องของวิกเรื่องของความเสี่ยงเนี
2: ่
1: ยเราจะเห็นชัดว่าทั่วเหมือนกันก็จริงแต่ท้ายที่สุดผลเสียหายอาจจะไม่เท่ากันก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันต้องเกิดจากตัวที่เราทำกันบ้านด้วยกันมาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าก็เรียกตัดเสื้อผ้าหนึ่งชุดใส่ได้ทั้งหมู่บ้านนะอย่างเงี้ยนะคะ
2: เห็นภาพเลย
0: เสื้อสำเร็จรูป
2: เห็นภาพเลยอันนี้ยกตัวอย่างได้เห็นภาพจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดร.กิ๊บพูดเนี่ยสอดคล้องกับที่อาจารย์เสรีพูดแล้วก็ยกตัวอย่างให้สัมภาษณ์มาเหมือนกันนะคะคืออาจารย์เนี่ยบอกว่าคือระบบเตือนภัยเนี่ยคือส่วนกลางเนี่ยก็จะมองเห็นภาพใหญ่ใช่ไหมคะก็จะมีการเตือนจากการคำนวณจากแบบจำลองอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพื้นที่จริงเนี่ยน่าจะเป็นท้องถิ่นที่จะเห็น
0: ที่เขาจะทราบ
2: ที่เขาจะทราบว่าภาพของหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรและตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเหมือนกับอาจารย์กำลังจะอธิบายว่าคือคนที่อยู่ในส่วนท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับว่ารับข้อมูลมาจากส่วนกลางเนาะส่วนกลางแล้วทีนี้เนี่ยเส้นมันก็จะไปต่อที่ท้องถิ่นอยู่เป็นคนประเมินแล้วท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นคนรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เสี่ยงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าท้องถิ่นเนี่ยก็แจ้งไปที่ประชาชนแล้วก็ไปบอกในเรื่องของศูนย์พักพิงว่าคุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจัดเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอะไรแบบน
0: ี้ทำแบบนี้อยู่แล้วป่ะ
2: แต่ว่า
0: ท้องถิ่นเป็นเขามีข้อมูลอันนี้อยู่แล้ว
2: ก็อันเนี้ยคืออาจจะมีอยู่แล้วนี่แหละแต่ว่าทีนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วทำเต็มที่มากน้อยขนาดไหนอย่างไรทำไมถึงมันมีคำถามเรื่องของการแจ้งเตือนช้าแล้วพอเวลาจะให้ออกไปอพยพเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าจะต้องไปอพยพออกไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงแล้วศูนย์พักพิงมันอยู่กี่จุดอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่พอเวลาเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเนี่ยมันมีประเด็นเนี้ยแล้วก็มีการสะท้อนแล้วก็พูดออกมา
0: ก็ปกติโดยลำดับของราชการมันก็มีท่านผู้ว่าเป็นประธานอยู่แล้ว
2: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นเส้นที่ไม่แน่ใจว่าคำถามมันจะต้องใครเป็นเจ้าภาพหลักอ่ะในการตัดสินใจอ่ะ
1: คือเดี๋ยวน่ะมีสิ่งที่สังเกตการดีกว่าเนาะไม่อาจจะไม่เชิงว่าคือท่านอื่นอาจจะเห็นไม่ตรงกับดิฉันก็ได้นะคะเชื่อแต่ว่าพวกเนี้ยบางทีเวลาเราพูดถึงชั้นของการบังคับบัญชาเนี่ยมันมีอยู่แล้วอย่างที่คุณสุพรคุณเก๋ว่านั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการด้วยไห
2: ม
1: เช่นสมมติมันซิงเกิลคอมแมนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคอมแมนไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคนทำตามนะคุณอย่าลืมคือสั่งไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ทำ
1: ไม่เกิดไม่มีคนทำตามมันก็ดูจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถูกไหมคะดังนั้นเรื่องของการบริหารจัดการมันเป็นรายละเอียดเนาะแล้วการบริหารจัดการที่มันลงรายละเอียดแบบนี้คนที่มาทำอ่ะมันก็ต้องร่วมแรงและร่วมใจกันแบบเขาเรียกศัพท์ก็คือคำว่าบูรณาการร่วมกันถูกไหม
2: คะ
1: แต่ว่าเท่าที่เราสังเกตอ่ะหลายๆครั้งถ้าเกิดทำเดียวอ่ะทำได้เพราะว่ารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามบอกบูรณาการกันปั๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าไม่รู้ใครจะทำอะไรบ้าง
2: ใครแล้วใครเป็นคนตัดสินใจอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ถึงคุยกันตั้งแต่ตอนนู้นก่อนหัดใหญ่อ่ะก่อนหัดใหญ่ตั้งแต่น้ำท่วมเหนือเมื่อ

0: เมื่อครั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันว่าจริงๆมันต้องมีคู่มือของแต่ละจังหวัดที่คือโอเคป้องกันภัยของแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็เนื่องจากสภาพภูมิประเทศแล้วก็วิธีการของการดำเนินการมันมีความต่างเช่นการท่วมเนี่ยมาทิศทางหรือว่าวิธีการอพยพและจุดปลอดภัยของแต่ละจังหวัดจุดเสี่ยงของแต่ละจังหวัดเนาะมันจะมีความต่างกัน
1: ใช
0: ่ไหมเพราะนั้นมันเขียนแขนขาเป็นผังอยู่ในจังหวัดได้อยู่แล้วตั้งแต่สารกลางป้องกันภัยจังหวัดแล้วก็ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมันก็จะต้องคือพอเรามานั่งตรงนี้มันต้องมีคู่มือแปะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยพอถึงช่วงที่มีภัยพิบัติเราจะสังเกตเห็นว่าหากมีฝ่ายการเมืองลงมาเป็นตัวตั้งตัวตีดูแลคนจะขยันแข็งมากแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้รวดเร็วไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ทุกคนแบบร่วมแรงร่วมใจแล้วมีกำลังใจกันมากเลยแต่ว่าถ้าฝ่ายการเมืองไม่ได้ลงมาดูแลในช่วงนั้นทุกรัฐบาลนะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้นะ
2: ค่ะ
0: เราก็จะรู้สึกว่าคนเหมือนดูถูกทอดทิ้งไงไม่ทราบนะแล้วก็ต่างก็รอคอย
1: ไม่รู้จะไปบ้างดีอะไรเงี้ย
0: ใช่เหมือนแพแตกไม่มีประธานไม่รู้ประธานหายไปไหน
2: น
0: ั่
2: นแหละนะอันนี้สำคัญ
0: ไอ้กฎหมายใหม่ที่เขาเขียนเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายการเมืองของขณะนั้นไหมเพราะว่
2: า
0: ข้าราชการประจำเนี่ยจะอยู่ตลอดไปนะอย่างน้อย20กว่าปีใช่ไหมถึงแม้จะ4ปีเวียนก็ตามแต่ข้าราชการการเมืองบางทีก็เป็นครั้งแรกเหมือนครั้งที่แล้วที่หัดใหญ่ที่นายกอนุทินต้องไปลุยน้ำอยู่ข้างเดียวแล้วก็สั่งใครก็ไม่ได้
1: สงสารเลยอ่ะคุณ
0: เนาะเพราะนั้นกฎหมายจริงๆฟังดูดีก็จะมีประเด็นเรื่องของเรื่องประกันภัยนะที่ฉันว่าดูดีสุดนะ
1: ประเด็นตรงนี้มันเขาเรียกปิดความเสี่ยงในมุมของที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่มันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้อะ
0: ใช่เนาะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ในส่วนของการแจกจ่ายหน้าที่ดิฉันว่ามันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะเขาไม่รู้หรอเป็นหน้าที่ใครเนี่ยดิฉันสงสัยจังเขาไม่รู้หรอ
2: มันคงมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนในห่วงโซ่นั่นแหละ
0: ไหนมันว่างตรงไหน
2: ว่างตรงไหนล่ะว่างตรงไหนคุณผู้ฟังลองส่งมาหน่อยดิฉันก็ไม่รู
0: ้ขอคิดนาทีหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเผื่อมีเรื่องอื่นถ้าเกิดว่าดร.กิฟยังอยู่เนี่ยนะแต่ก่อนเราได้ยินแต่คำว่าเมียหลวงเมียน้อยถูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีผัวหลวงผัวน้อยคุยเรื่องที่ไม่เครียดสำหรับชาวบ้านแต่มันจะเครียดสำหรับเนาะเขาจะจริงเรื่องฟ้องชู้เนาะฟ้องชู้ไม่ว่าจะชายหรือหญิงหรือว่าหลอกเขาว่าเป็นโสดแต่มีสามีแล้วอันนี้ก็โอ้คือผู้หญิงก็ถูกหลอกได้ผู้ชายก็ถูกหลอกได้เดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมขอหนึ่งนาทีนะ
1: ได้ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก
2: ๋
0: ดร.กิฟนะคะก็ไม่ได้คุยกันหลายเวลาก็คุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชาวบ้านบ้างเพราะว่าอาจจะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจในสังคมนะนอกเหนือจากเรื่องทั้งการเมืองแล้วก็ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้มีประเด็นอยู่2ด้าน2มุมเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาที่มีชู้ข้างเมนวัดนะ ซึ่งนี่คุณเก๋มาครูทักให้ฟัง
2: ค่ะ
0: ก็คือสามีทนไม่ไหวก็ปล่อยหลักฐานมัดพัญญากับผู้อำนวยการท่านหนึ่งที่ไปสวีทมีจักกระจึงจักกระเดยกันแถวๆข้างเมนวัดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านก็หวั่นจะมีเรื่องมีราวนะคะแล้วก็มีโพสต์ของคุณบอยนักสืบที่แชร์มานะก็เรียกว่าผัวหลวงอ่
2: ะ
0: สามีหลวงหรือผัวหลวงกรณีเพจของคุณบอยนักสืบนะดร.กิฟนะคะสรุปก็คือเป็นการตามสืบคดีชู้สาวที่สามีจ้างโดยสามีเนี่ยจ้างวานนักสืบ จำเป็นคนเนี้ยนะไปติดตามพฤติกรรมของภรรยาปรากฏว่าแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้

0: ในการโรงเรียนแห่งหนึ่งเราก็เลยมีทั้งข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็ดันเอามาโพสต์ปรากฏว่าก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันส่วนใหญ่ก็จะเห็นใจฝ่ายสามีแต่บางส่วนก็แคลงใจนะว่า
1: เรื่องจริงหรือเปล่า
0: เต้าขาวป่ะเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วก็ตั้งข้อสงสัยกันมีการกดดันกันอย่างหนักนะครับก็มาเป็นประเด็นเรื่องของการฟ้องชู้เพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายกับชู้ของภรรยาส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นที่ฮือฮาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเกี่ยวกับประเด็นที่มีผู้หญิงที่ไปรักกับผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วก็ปรากฏว่าภายหลังเพื่อนของผู้ชายเนี่ยค่ะก็ไปจับได้ไปมีข้อมูลมาบอกตัวผู้ชายเนี่ยนะว่าผู้หญิงเนี่ยเคยแต่งงานแล้วแล้วก็ในช่วงที่เขามีการคบกันจริงๆก็ไม่กี่เดือนนะครับผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นคู่กรณีกันผู้ชายเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อบต.เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยมั้งส่วนผู้หญิงบอกเป็นครูแต่ว่าตอนหลังพอสืบไปสืบมาเป็นเซลแล้วก็มีการเรียกร้องทรัพย์สินคือมีสตางค์โดยพูดประมาณว่าพ่อเนี่ยบอกว่าต้องเอาเงินเนี่ยมาเหมือนกับเป็นสินสอดประมาณเนี้ยมายืนยันว่ารักจริงนะก็เอามาให้สิริรวมแล้วก็มีทั้งสร้อยทั้งเงินสดประมาณสัก 500,000 ได้นะดร.กิฟต์ตอนหลังพอเพื่อนเนี่ยไปเห็นภาพข่าวผู้หญิงเคยแต่งงานแล้วปรากฏว่าก่อนรู้จักกับผู้ชายเนี่ยเดือนหนึ่งแต่งงานกับฐานเรือคนหนึ่งแล้วยังไม่ได้หย่าแต่ก็คือในระหว่างนั้นฝ่ายหญิงไปออกรายการทีวีก็รู้กันทั่วเมืองฝ่ายหญิงก็บอกว่ากำลังจะหย่านั่นแหละก็คือฝ่ายชายซึ่งเป็นสามีเก่านะก็บอกว่าคือพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปก็บอกมาก็ไปหย่าพร้อมกันแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้บอกฝ่ายชายคนใหม่ว่ามีสามีแล้วซึ่งบางคนในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้คือเขาเรียกว่าเผื่อเลือกเผื่อเลือกเผื่อฟลุก
1: ค่ะ
0: นะอย่างไรก็ตามในช่วงที่คุยออกอากาศก็บอกว่าสตังค์อยู่ครบนะไม่มีปัญหาแต่พอเขาทวงถามว่าจะขอเงินคืนก็บอกว่าไม่มีแล้วหรือไม่ก็จะคืนให้บางส่วน
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกันแล้วคือเสียเปรียบอะพูดง่ายๆก็เรียกเป็นค่าเสียหายก็แล้วกันประมาณนี้นะคะก็คือจะไม่คืนหมดทำได้ไหมหรือว่าเขาก็บอกว่าที่เหลือเนี่ยถ้า อยากจะฟ้องก็ให้ไปฟ้องเอาประมาณนี้จะย้อนกลับมาเรา
2: ไม่รู้ว่า
0: จะเริ่มตรงไหน
2: เรื่องอะไรก่อน
0: ผู้หญิงก่อนผู้หญิงมีชู้ก่อนข้างเมนวัดก่อนอันนี้ฝ่ายชายนะเขาจะฟ้องชู้ทำไมเขาไม่ฟ้องเมีย
2: ทีนี้ค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าเรื่องฟ้องชู้เนี่ยจริงๆประเด็นที่สมัยก่อนเนี่ยมันถ้ายุคเราเรียนนะ
0: อย่า
2: เพ
0: ราะมีชู้
2: ยุคเราเรียนเนี่ยมันยังไม่ได้แก้กฎหมายเน
0: า
2: ะคะย
0: ังไม่
2: แก
0: ่
2: แท่นก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ปัจจุบันมันมีเขาเรียกวิ
0: วัฒนาการ
2: ไกลๆละนะเฟสคืออะไรคือฐานมันอยู่ที่เรื่องของความเสมอภาคทางเพศแค่นั้นเลยนะคะคือถ้าปัจจุบันเราบอกว่าเอาล่ะเกิดคุณไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของคุณอย่างเงี้ยนะคะจดทะเบียนสมรสกันเสร็จแล้วก็ไปพูดง่ายว่ามีชู้อย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ
0: ้
2: าม
0: ัน
2: ต้องเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ไม่มีปัญหานะคะทีนี้ถ้าเกิดหมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา1523อย่างเงี้ยจริงๆโดยหลักเนี่ยผู้สมรสก็มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่3อย่างนี้ดีมั้ย
0: เรียกเป็นบุคคลที่3ก็ได้เพราะมีคำถาม
2: มีความสัมพันธ
0: ์เพราะเมื่อกี้มีคำถามว่าถ้าเป็น LGBTQ เข้าข่ายนี้ด้วยไหมอันนี้ก็คือรวมไปเลยนะเพราะตอนนี้มีกฎหมายคู่ชีวิตนะ
2: เพราะว่ามันมีเรื่องความเสมอภาคทางเพศอ่ะเนาะคือดันเข้าใจแหละสมัยก่อนมันอาจจะกฎหมายมัน
0: ไม่มีความซับซ้อน
2: เอาเดทไปแล้วนะ
0: ไม่ทันสมัย
2: มันล้าสมัยหมดแล้วนะคะดังนั้นพอปัจจุบันเนี่ยมันก็ทยอยค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไปแต่จริงยังเหลือเรื่องละเมิดนะยังไม่ได้แก้นะอีกเรื่องนึงแล้วก็ต้องบอกว่าค่าทดแทนจากบุคคลที่3เนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์กับผู้สมรสของตัวเองในลักษณะที่กฎหมายกำหนดไว้มันไม่ได้มีกำหนด

0: แล้วค่ะว่าสามีฟ้องชายชู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าภรรยาฟ้องหญิงอื่นอันนี้มันก็ฟังแล้วดูคล้ายๆกับว่ามัน
1: ล้าสมัยไม่ค่อยเท่า
0: แต่ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะดังนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยต้องพิสูจน์อะไรคือความเป็นสถานะของคู่สมรสตามกฎหมายซึ่งอันนั้นมันก็รวมกฎหมายอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีพฤติการความสัมพันธ์กับบุคคลที่3ถูกไหมคะใช้บุคคลที่3จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ได้ระบุเพศไงนะคะเข้าองค์ประกอบแล้วนะคะบุคคลที่3รู้หรือควรจะรู้ว่าฝ่ายนั้นมีคู่สมรสแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คำนวณจากไหนก็ต้องบอกว่าจำนวนค่าทดแทนศาลก็พิจารณาตามพฤติการมันไม่ได้มีอัตราตายตัวว่าโอ้ยจะต้อง
2: กี่หมื่นกี่แสน
0: ราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็กฎหมายมันอยู่ในก็เรียกคือพูดง่ายว่าถามว่าจริงๆกฎหมายแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ตอนปฏิรูปกฎหมายอะเนาะให้ทันยุคทันสมัยดีกว่าแต่ถ้าในอดีตเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบนี้หรอกนะคะอันนี้มันก็พยายามจะคุ้มครองศักดิ์ศรีความไว้วางใจในการสมรสกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดหมายถึงการเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่3เองต้องดูข้อเท็จจริงค่ะที่บอกไปนะคะว่าคุยกันคบกันระดับไหนเรียกกันได้ทันทีไหมอะไรเงี้ยต้องบอกในทางคดีเนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์นะคะหลักๆอยู่เหมือนกันโดยอย่างเช่นว่าจะต้องเป็นคู่สมรสตามกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพิสูจน์ในแง่ของความสัมพันธ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายตัวอย่างเช่นคือปัจจุบันมันเยอะมากแหละคุณหลักฐานข้อความแชทจำได้ไหมทักทายนะเวลาเราดูซีรีส์ต่างๆเนี่ยเวลาสืบคดีนักสืบชู้อย่างเงี้ยจะเห็นว่าอ๋อไปแอบถ่ายรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะเดินทางพักอาศัยร่วมกันการแสดงตนต่อสาธารณะอย่างเงี้ยนะพยานบุคคลต่างๆพฤติการอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะพยานแวดล้อมต่างๆถูกไห
1: ม
0: อันประการถัดมาก็คือความรู้ของบุคคลที่3อันนี้ชัดเจนคือเขารู้หรือเขาควรรู้ได้ไหมนะคะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ย
2: สมรสอยู่แล้ว
0: คือปัจจุบันนี่มันยากขนาดนี้เลยนะคุณบางทีมันอาจจะต้องแบบสื่อแบบคือสมัยก่อนนะเวลาเราเห็นคนคบกันเป็นพงเป็นแฟนมันก็จะแบบนึงเนาะแต่ปัจจุบันเหมือนมันจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวปัจจุบันถ้าจะไปมีแฟนนี่ต้องดูก่อนนะว่าไปตรวจที่อะไรนะไปที่อำเภอไปเพจด้วยกันก่อน
2: หรือไม่ก็คลิกเข้าไปในดิฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจทะเบียนอัตโนมัติไหมตรวจท้องคนอื่นจะได้ไม่มีข้ออ้างนะว่าไม่รู้ว่าเขามีคู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ใช่ว่ามีคู่หมดไม่รู้ว่าเขาจดทะเบียนแล้วหรือแต่งงานหรือมีผัวมีเมียแล้วอะไรแบบน
1: ี้ดร.กิฟต์คะอย่างคำว่าคู่สมรสเนี่ยถ้าสามีมีสิทธิ์ที่จะฟ้องชู้เนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องไปหย่าก่อนก็ได้ใช่ไหมคะสามารถที่จะฟ้องชู้ได้ใช่ไหมคะก็ไม่จำเป็นต้องหย่าเสมอไปใช่ไหมหรือว่ายังไงคะ
2: ก็ยังไม่ต้องหย่า
0: ถูกต้อง
1: เรียกค่าทดแทนได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นอย่างนึงแต่ว่าพอคิดสละตะอะไรกันออกมาเนี่ยมันก็มองว่าถ้าเกิดเป็นเคสแบบต้องไปหย่าด้วยเนี่ยบางทีเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยามันไม่ใช่แค่คนสองคนนะคุณมันเป็นเรื่องของแฟมิลี่เนาะของค่าเรียกว่าของครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นก็เลยไม่อยากให้เกิดเงื่อนไขตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องหย่าก่อนนะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดอื่นๆถูกไหมคะว่าเช่นตัวทะเบียนสมรสกันอยู่แล้วไปพบว่าผู้ชายมีสามีอื่นรวมนะนะคะ
2: แล้วก็ชายมีสามีเป็นชาย
0: ก็ต้องไปอ่านชายหญิงหรือได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ไม่ประสงค์จะหย่าแล้วฟ้องเรียกค่าทดแทนอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับไปดูเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์อันเดิมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะฟ้องหย่าไปด้วยก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะคนละอันออกมาค่ะ
2: ก็แล้วทีนี้มาเป็นเรื่องของหญิงที่เป็นข่าวที่น่าสนใจก็คือในส่วนของเงินที่เขาให้มาเนี่ยจะถือเป็นการให้โดยเสน่หาไหมหรือว่าเป็นเรื่องของสินสอดแล้วก็หรือว่าเป็นมันก็ยังไม่ถึงกับมั่นนะเพียงแต่ว่าเขาให้ผู้ชายเนี่ยโอนทรัพย์สินให้ก่อนคือโอนสตางค์ให้แล้วก็มีการซื้อทองให้โดยที่อ้างว่าบิดาเนี่ยเป็นคนที่เรียกร้องเงินอันนี้เพื่อที่ว่าจะได้ให้เป็นหลักประกันว่าเหมือนกับมารักลูกเขาจริงๆรักลูกสาวเขาจริงๆแล้ว

0: ก็จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเข้ามาอยู่ในบ้านได้อะไรแบบเนี้ยแต่เวลาทวงคืนนี่เขาจะทวงคืนกันยังไงแล้วก็ฝ่ายหญิงก็อ้างว่าเขาคืนให้ก็ไม่หมดหรอกถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา
1: อ
0: ันนี้ยังไม่นับว่าสามีเก่าที่จดทะเบียนนี่จะฟ้องร้องได้ไหมอันนี้เขาหย่าแล้วเพราะว่าจับได้วันหย่านั่นแหละ
2: คือมันก็ต้องแยกกันอะนะว่าเงินที่ให้บางทีมันเป็นเงินอะไรให้ในวันไหนถูกไหมถ้าบอกว่ามันเป็นเงินที่ให้ตามปกติวิสัยธรรมดาให้โดยเสน่หามันก็ต้องไปหาเหตุที่จะทวงคืนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นที่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของสินสอดของมั่นอะไรต่างๆอันนี้มันมีเงื่อนไขของมันอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ตรงตามเรื่องเงื่อนไขของการเป็นของมั่นหรือเป็นสินสอดเนี่ยมันก็จะต้องกลับไปเป็นทรัพย์สินแบบทั่วไปไงคุณสวพรคุณเก๋นึกออกไหมม
0: ัน
2: ก็ต้องมีวิธีการในการเรียกคืนเช่นเหตุต่อพืชในละคุณอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ มันเป็นคนละอย่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราไม่ได้กำหนดเรื่องอะไรหรอกมีแต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับทรัพย์สินเท่านั้นแหละนะคะก็ต้องไปดูว่าเออแล้วมันมาจากอะไรอย่าง
0: นี
2: ้เป็นต้นค่ะมูลนี่มันเกิดจากอะไรบางทีบอกว่าเป็นหลักประกันแต่ถ้าหมายถึงสามีโอนทรัพย์ให้คนอื่นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันก็ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบด้วย
0: ค่ะก็หลายคนก็มีคำถามในโลกออนไลน์ก็มีคำถามกันว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยฝ่ายชายจะเรียกร้องเงินคืนแล้วก็เรียกค่าเสียหายได้ด้วยไหมแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่มีใช้หมดแล้วแต่ถึงมีก็ใช้ให้แค่แสนเดียวหรือครึ่งนึงแบบเนี้ยที่เหลือถ้าจะไปฟ้องฟ้องลงก็แล้วแต่ฝ่ายชาย
2: ก็ต้องเป็นเรื่องไปตกลงกันด้วยเนาะนะคะบางทีเรื่องความสัมพันธ์ของคนเนี่ยนั้นบอกเลยว่าเป็นเรื่องละเอียดและซับซ้อนด้วยค่ะแล้วก็เวลานี้คิดอย่างเดี๋ยวเปลี่ยนใจก็อาจจะคิดอีกอย่างนึงก็ได้นะคะหลายๆครั้งเขาเลยมองว่าเรื่องของครอบครัวต่างๆเนี่ยมันเขาเรียกมันเป็นข้อยกเว้นของทุกกฎนะคุณ
0: เนาะบางคนก็สงสัยว่ากรณีนี้มันเข้าข่ายช่อโกงไหมเพราะว่าฝ่ายหญิงก็มีความสัมพันธ์ลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วก็คือก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วก็คาดว่าน่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเขาก็ยังไม่แก่เนาะบางท่านก็บอกว่าเขาก็ยังมีความรักได้ใหม่อะมันความคำว่าช่อโกงนี่กับประเด็นเรื่องของไอ้การให้โดยเสน่หานี่มันแยกกันยังไง
2: คือช่อโกงมันต้องมีมันต้องมีองค์ประกอบด้วยนะคะคือคำว่าช่อโกงคือโดยหลอกลวงหรือว่าเจตนาในการหลอกลวงบุคคลอื่นนะคะหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะบอกให้แจ้งแล้วดันไปได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเงี้ยอันนี้มันอาศัยเจตนานะคะแล้วเรื่องของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะว่าใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าได้เงินตรงนี้มาด้วย เหตุอะไรต่อมีอะไรคือมันก็จะเป็นเรื่องของนิติกรรมสัญญาเป็นหลักมากกว่านะคะไอ้ช่อโกงมันจะต้องมีเจตนานะเร
0: ื่อง
2: ของการหลอกรู้อยู่แล้วอ่ะว่าตัวเองไม่มีสิ่งนี้แล้วก็ไปบอกว่าตัวเองมีสิ่งนี้เพื่อให้ได้มาถึงทรัพย์สินอย่างเงี้ยอันนี้มันจะถึงเข้าองค์ประกอบของความผิดนะคะแต่ถ้ามันเป็นประเด็นอื่นๆเองอ่ะนั่นก็คิดว่าอาจจะต้องไปดูเรื่องอื่นแต่ถ้ามันไม่มีอะไรลงเลยเนี่ยก็อย่างที่คู่กรณีบอกนั่นแหละค่ะอยากได้ก็อาจจะต้องไปดูว่าต้องฟ้องหาอะไรมูลเหตุไหนมาฟ้องนะฮะ
0: ก็ยุ่งเนาะแล้วก็ในบางท่านบางกรณีที่บางท่านก็ถามในโลกออนไลน์นะก็ถามว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มันก็จะซ้ำรอยเดิมลักษณะนี้คือมีความสัมพันธ์กันไม่นานแล้วก็จะเลิกแล้วก็มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ซ้ำๆแต่บางคนก็บอกว่ามันก็จะเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์ซึ่งถ้าไม่พอใจก็เลิกแล้วก็หาคนใหม่หาแฟนใหม่หรือหาคู่ใหม่แต่บางกรณีบางท่านก็บอกว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆช่อโกงพอได้ทรัพย์สินมาก็เลิกเป็นไปได้ไหม

0: ข้าข่ายไหมมันต้องซ้ำ
1: ก็ต้องด
0: ู
1: ค่ะว่าเรื่องของเจตนานี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าปากพูดเนาะปากพูดว่าจะไม่ได้เจตนาแล้วก็จะเชื่อตามนั้นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้คือถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่เกิดแบบซ้ำๆไปซ้ำมานะหรือแม้กระทั่งว่าบางทีคนที่ตั้งใจจะหลอกคนอื่นนะมันจะมีหลักฐานบางอย่างนั่นแหละบางอย่างนะตัวอย่างเช่นมีมือถือหลายเครื่อง

0: มันดูได้หมดแล้วนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยปัจจุบันคนเนื้อก็เลยไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นง่ายๆด้วยนะคุณโสภณ เก๋เพราะว่าบางทีเราไม่ใช่แค่โดนหลอกเรื่องเงินนะคุณแต่ความรู้สึกอะมันเสียหายไปนี่มันก็นึกว่าหนักหนาเหมือนกันนะ
1: บางท่านอาจจะ
0: พอสมควร
1: บอกว่าอับอายไงก็จะไม่กล้า
0: บอกไม่กล้าบอก
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังแล้วได้คิดเสมอแบบนี้ว่าถ้าวันใดวันนึงเนี่ยอย่างลูกยังเล็กอะนะถ้าเขาเกิดโตแล้วอกหักขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ยังคิดว่าเออเราจะต้องคล้ายๆกับทำยังไงดีนะให้เขาได้เรียนรู้อธิบายแบบหนักนะฮะมันก็มีความน่าสนใจประเด็นนี้เหมือนกันเนาะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเห็นไหมคุณอย่างโรแมนต์สแกมหรืออะไรต่อมีอะไรอ่ะคนขนาดว่า
2: เร
0: าม
2: ี
0: วุฒิภาวะอยู่แล้ว
1: รู้มาก
0: ถึงแม้มีประสบการณ์อยู่แล้วอ่ะ
1: ก็ยังพลาดได้อันนี้ตกลงลูกคุณอายุ20แล้วเหรอ
0: คุณคิดถึงเลยค่ะนะ7ขวบ
1: แม่คิดตั้งแต่ลูก7ขวบแล้วเนี่ย
2: วางแผนให้ล่วงหน้าค่ะ
1: ห่วงก็แหละตอน7ขวบค่ะก็เป็นบทเรียนชีวิตนะดิฉันคิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันอย่างกรณีเรื่องนี้มันจะไม่ค่อยชัดเจนก็เลยทำให้มีโอกาสที่หลายๆคนจะเสี่ยงกับเรื่องของความรักนะมันต้องระวังว่าบางทีมันก็กลายเป็นโรแมนต์สแกมต้องดูดีๆค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากมติชน .co.th ไทยรัฐ .co.th ค่ะ dailynews .co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .comPosttoday.com nowna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net thaipost.net คมชลึก .net thaipbs.or.th islanews.org fshfocus.org nbtconnect นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค
2: ่ะจุฬาลัปปพฤดีค่ะ
0: สภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
1: เรา3คนลาไปก่อนท้ายข่าวทางกฎหมายไปเจอกันในวันเดี๋ยวนี้ศุกร์แล้วใช่ไหมคะ
2: วันศุกร์แล้วค่ะ
1: ก็เจอกัน
2: สัปดาห์หน้าค่ะ
0: อย่างรวดเร็ว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:10 นวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569แชร์เล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติกับผมชลภพเหงาการจันทร์คุณครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
2: ค่ะสวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
4: โอ้นี่นะนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย3ชั่วโมงครึ่งเลยใช่ไหมวันนี้เมื่อสักครู่ผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะ
2: ใช่ใช่เมื่อสักครู่นี้แทนเขานะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะก็ได้ติดตามเรื่องของข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมก็ยังมีประเด็นให้ต้องคุยกันด้วยนะคะน้ำหนาวเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคุยกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดน่านเองต้องไปดูกันหน่อยเนาะว่าสาเหตุหลักๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันซ้อนกัน3ปีแล้วที่สิ่งที่เก๋โฟกัสนะที่จับใจความที่อาจารย์เสรีพูดเนี่ยบอกว่า
4: อาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะ
2: ค่ะบอกว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยนะ
4: โอ้โห
2: แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงณเวลานั้นน่ะมันสามารถที่จะหยุดยั้งหรือยับยั้งหรือเราพอที่จะแก้ไขยังไงไม่ให้มันมีความรุนแรงแล้วก็ความสูญเสียเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆปีซ้อนๆกันเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวต้องแบบนี้เลยต้องใช้แบบว่าเพลงที่เขากำลังฮิตเลยอ่ะบางคนบอกไม่อยากอยู่ในพื้นที่นี้แล้ว
4: ไม่อยากอยู่คือมันก็จะคล้ายๆกับลักษณะของเท่าปี2ปีมาเนี้ยเราจะได้ยินตลาดสายลมจอยตลาดลุงขนนึกออกไหมอยู่ที่แม่สายเชียงรายใช่ไหมฮะซึ่งจะเป็นลักษณะนี้ก็เลยคือหมายความว่าท่วมแล้วท่วมอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมีบางปีที่ท่วมถึงหลายครั้งนะเกินกว่า 4-5 ครั้งขึ้นไปด้วยเนี่ยแล้วเราก็มีความเป็นห่วงว่าจังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นอำเภอปูอำเภอท่าวังป๋ามาจนถึงอำเภอเมืองก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้แหละชาวบ้านเขาจะอยู่ไม่ไหวเพราะเดี๋ยวนี้การท่วม

0: วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาน้ำท่วมเราจะได้ยินประกาศท่านผู้ฟังน้องเก๋เคยสังเกตไหมเขาจะบอกว่าน้ำป่าไหลหลากนึกออกไหมน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีคำว่าดินโคลนถล่
1: ม
0: น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเสริมเข้ามาเนี่ยเป็นคำในระยะ10ปีหลังนี่เองนะเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าดินโคลนถล่มเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วก็พอดินโคลนถล่มแล้วทีนี้พอน้ำไปแล้วเนี่ยมันกลายปรากฏว่าโคลนเนี่ยเหลือเป็นเมตรอะ
1: ค่ะ
0: คือเมื่อก่อนนี่เวลาน้ำท่วมบ้านนึกออกไหมฮะเราก็จะล้างพวกคราบน้ำแล้วก็คราบโคลนเนี่ย
1: แค่นั้น
0: เราก็จะใช้ไม้กวาดทำมะพร้าวหรืออะไรเนี่ยกวาดฝาดไปแล้วก็เอาสายยางน้ำก๊อกประปาในฉีดถึงออกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะล้างออกประมาณนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ที่เหลือหลังจากน้ำไปเนี่ยมันคือโคลนเป็นครึ่งบ้านเลยฮะ
1: โคลน
0: เป็นเมตรเลยอ่ะ
1: คือลักษณะเนี่ยน่าเหงาน่าดูนะดูอย่างจากภาพเนี่ยคุณตาคุณยายนะคะอันนี้เนี่ยเห็นภาพแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกัน
0: ก็ทำสองคนไม่ไหวนั่นน่ะอย่างนั้นอ่ะ
1: ไม่ไหว
0: เป็นเดือนก็ไม่ไหว
1: ไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าน้ำพอน้ำลดแล้วนะคะก็มีภาพว่าตอนนี้เนี่ยบ้านที่ถูกน้ำป่าซัดเข้ามาค่ะจะเห็นนะคะว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วมันไม่ได้มาแค่น้ำอะค่ะมันเอาดินโคลนมาด้วยตอนนี้เนี่ยน้ำลดไปแล้วนะคะสบายใจได้เปราะหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่กำลังสร้างความหนักใจก็คือจะเคลียร์ยังไงในเรื่องของคราบโคลนที่มันสูงมาก
0: คือมันไม่ใช่แต่คราบมันเป็นตัวโคลนเลยมันคือดิน
1: เลย
0: มันเป็นดินเหลวที่พอแห้งไปแล้วมันจะกลายเป็นดินเหนียวดินแข็งอ่ะซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือจะเป็นจอบจะเป็นแมคโฮขนาดเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะซึ่งโอ้โหชาวบ้านธรรมดาเอาไม่อยู่นะ
1: ใช่ค่ะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็ระดมสรรพกำลังเข้าไปนะคะ ในพื้นที่ที่พอที่จะเคลียร์ได้นะคะเพราะว่าโคลนนี่มันสูงนะ
0: สูง
1: ขนาดไหนเนี่ยอย่างภาพตอนนี้เนี่ยที่มีการโพสต์แล้วก็แชร์กันออกมาเป็นภาพของคุณตา2คนนะคะแล้วก็เห็นถึงสภาพความเสียหายภายหลังน้ำลดเนี่ยค่ะทิ้งเอาไว้ซึ่งความเสียหายเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะดินโคลนนี่หนาจำนวนมากเต็มไปด้วยรอบบ้านพักแล้วมีโอ้โหคือคุณตาสองคนทำไม่ไหวอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตักไปมองหาความช่วยเหลือไปแล้วก็ในแคปชั่นมีการระบุนะคะในคลิปเนี่ยแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าโอ้ยน้ำตาจะไหลคุณตามองหาคนช่วยอยู่โคลนในบ้านนี้เยอะจริงๆตักได้ออกทีละนิดนะคะ
0: แต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดก็จะมีคนไปช่วยแหละหรือหน่วยงานอะไรต่างๆมาช่วยแหละมันอาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่าเรามาดูเรื่องของปฐมบทของมันเนี่ยนะฮะแน่นอนครับระยะหลังๆมาเนี่ยเราจะพูดถึงคำว่าเรนบอมเราจะพูดถึงคำว่า12ชั่วโมง100มิล24ชั่วโมง250 300มิลอะไรเนี่ยนะฮะหมายถึงปริมาณน้ำฝนนี่ก็คืออันแรกเลยใช่ไหมแต่อีกอันนึงอ่ะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเมื่อก่อนนะอย่างที่บอกว่ามันมีแต่น้ำไงแต่ตอนนี้มันมีโคลนทำไมมันถึงมีโคลนเลยไหมฮะก็เพราะว่าไอ้ตรงหน้าดินที่มาจากภูเขาข้างบนเนี่ยมันไม่มีป่าอยู่แล้วมันไม่มีป่ามันไม่มีต้นไม้ในการที่จะยึดเอาดินเขาเรียกว่าท็อปซอยหรือหน้าดินเอาไว้อะพอเวลาฝนตกถ้าตกธรรมดาก็พอไหวถ้าตกเป็นหลักสองสามร้อยมิลเนี่ย
1: ค
0: ันนี้มันก็จะล้างลงมาไงฮะมันเหมือนล้างภูเขาลงมาแล้วล้างที่ว่าเนี่ยก็คือล้างเอาดินมาเพราะว่าดินมันไม่มีรากพืชหรือรากต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะไว้ไงฮะ มันก็จะเรียกว่าเป็นเขาหัวโล้นซึ่งมันก็โล้นมานานแล้วแต่เขาหัวโล้นที่ผ่านมาเนี่ยมันโล้นแล้วฝนมันไม่ตกเยอะ มันอาจจะตก60มิล100มิลแต่ว่ามันก็พอไหวนะมันก็ลงมาแล้วก็อาจจะท่วมนิดๆหน่อยๆแล้วก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันตก300มิล
1: โอ้เยอะมากนะ
0: โอ้เยอะมากใน24ชั่วโมงเนี่ย300มิลลิเมตรเนี่ยนะฮะแล้วก็ฟุตนึงแหละว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะในกระบอกวัดนะฮะเขามีวาดวัดของเขาอยู่คราวนี้พอมันประกบกัน2อย่างคือเขาหัวโล้นกับฝนที่มันเทมาแบบเรียนบอมเนี่ยมันก็เลยเกิดนี่แหละปรากฏการณ์ที่ว่าดินถล่มโคลนถล่มพร้อมกับน้ำท่วมลงมา
1: อ
0: ันเนี้ยแล้วก็เห็นชัดตอนที่เขาหัวโล้นใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นน้ำมันยังไม่เยอะขนาดนี้ฝนไม่เยอะขนาดนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเออก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เออมันก็นั่นอยู่นะมันก็เป็นจัดต้นไม้เป็นป่าไร่ข้าวโพดอะไรเงี้ยนะยังไม่รู้สึกแต่ตอนนี้มันรู้สึกเพราะโลกมันร้อนแล้วมันก็ทำให้น้ำมันมากขึ้นไงฮะพอน้ำมันมากขึ้นประกอบกับเรียกว่ามันขาวมันหัวโล้นแล้วเนี่ยมันก็โคลมลงมาและอีกอันหนึ่งก็คือจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์เสรีสุขราธิตนะ
1: ฮะ
0: ของ

0: ศูนย์ทางด้านนี้นะฮะท่านก็พูดได้บอกกันชัดเจนเลยเกี่ยวกับเรื่องของว่าไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรที่การเตือนภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะเตือนภัยแบบกลางๆเนี่ยไม่ได้ต่อไปแล้วต้องเตือนภัยเฉพาะจุดละต้องเตือนภัยแม้แต่ในจังหวัดเดียวกันแต่ละอำเภอก็ต้องเตือนภัยที่ไม่เหมือนกัน
1: คือต้องเข้าไปถึงพ
0: ื้
1: นที
0: ่ใช
1: ่แล้วก็ให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องทำงานควบคู่กับส่วนกลางด้วยใช่ไหมคะนังห
0: าใช่ครับเพราะว่าถ้าเตือนภัยแบบส่วนกลางอาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเตือนภัยได้ว่าฝนจะตกประมาณสัก60มิล100มิล
1: ค่ะ
0: แต่เอาขึ้นจริงมัน300มิลนะฮะ
1: ใช
0: ่เออ
1: คืออาจารย์บอกแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าณเวลานี้เนี่ยคือเรื่องของสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของเตือนภัยอ่ะก็ต้องยอมรับแหละก็ต้องกลับมานะคะกลับมานั่งคุยกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยว่าประเด็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ส่วนกลางเขาจะเป็นคนดูใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่รู้เฉพาะจุดเฉพาะจริงๆเนี่ยว่าในพื้นที่มันมีความเสี่ยงในด้านไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นในส่วนของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ก็คือท้องถิ่นนี่แหละทีนี้อาจารย์บอกว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างในพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีฝนตกประมาณ60ถึง80มิลลิเมตรคือส่วนกลางอาจจะพยากรณ์ในแง่ของการดูจากแบบจำลองใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วมันก็คำนวณออกมานะคะมันก็จะเป็นเรื่องของ
0: ฝนอะไรพวกนี
1: ้มันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่มันไม่ได้ตกแบบนั้นซึ่งก็จริงเพราะว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยอย่างที่หนักๆที่อำเภอปัวอำเภอปัวเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักถึง300มิลลิเมตรทีนี้เนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าส่วนกลางอ่ะเขาเห็นภาพใหญ่นะแต่ว่าท้องถิ่นอ่ะคือคุณน่ะจะต้องเห็นภาพของหมู่บ้านของตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมส่งบอร์ดแคสต์ไปเนี่ยเซลล์บอร์ดแคสต์ไปเนี่ยแล้วทำไมถึงยังเกิดเรื่องของดูเหมือนว่าทำไมมันล่าช้าแล้วก็ประชาชนเนี่ยอพยพเหมือนไม่ทันกันอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือส่วนกลางอ่ะมันไม่สามารถที่จะระบุได้ในลงในรายละเอียดคือว่าประชาชนหมู่บ้านนี้เนี่ยมันจะต้องไปพักพิงที่ไหนใช้เส้นทางไหน
0: อ
1: ัน
0: นี้สำคัญ
1: จะต้องออกจากบ้านเวลาใดเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยคือเขาดูทั่วประเทศอาจารย์กำลังจะอธิบายแบบนั้นนะคะส่วนขั้นตอนหลังจากการได้รับแจ้งเตือนเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีความเข้มข้นที่มากกว่าเดิมในส่วนของท้องถิ่นก็เสนอให้ท้องถิ่นเนี่ยตั้งวอลลุ่
0: ม
1: คู่ขนานกับส่วนกลางเพื่อที่จะได้มีการประสานงานกันเร็วขึ้นโดยเฉพาะส่วนกลางเนี่ยสามารถส่งข้อมูลคาดการณ์ได้แต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้ทั้งหมดว่าหมู่บ้านไหนอยู่จุดต่ำถนนไหนน้ำท่วมแล้วสะพานไหนผ่านไม่ได้ใครที่มีผู้ป่วยติดเตียงศูนย์พักพิงอยู่ที่ไหนแล้วถ้าจะต้องอพยพอพยพเนี่ยไปที่กลุ่มไหนก่อน
0: สำคัญสำคัญเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้รับเซลล์บอร์ดคัสเอาละว่ามาก่อนกำหนดก็จริงแล้วก็บางทีก็มีมาหลังเนี่ยนะหลังนี่คือเสียหายไปละมาก่อนก็จริงแต่มาก่อนแล้วชาวบ้านเลิกลักเนี่ยเลิกลักเพราะให้อพยพอ่ะจะไปไหน
1: ได้รับข้อความแล้วก็จริงนะแ
0: หละ
1: แต่ย
0: ัง
1: ไงไปทำยังไงต่อ1 2 3 4
0: ถูกมันไม่มีแผนเฉพาะกิจเฉพาะจุดใช่ไหมว่าหมู่บ้านนี้ถ้าจะเป็นต้องอพยพอาจจะต้องไปศาลาวัดนี้นะไปวัดนี้ไม่ได้เพราะวัดนี้ก็ต่ำเหมือนกันเนี่ยนะฮะน้ำท่วมถึงหรือว่าเอามาที่ดอนมาบ้านกำนันมาบ้านผู้ใหญ่มันไม่มีแผนล่วงหน้าไงฮะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือที่ผมพูดเรื่องตลาดสายลำจอตลาดลุงขนของเชียงรายเนี่ยเพราะมันหลายครั้งแล้วผมกลัวว่าอำเภอปัวเนี่ยถ้ายังไม่หมดสิ้นหน้าฝนนี้นะกลัวมันจะซ้ำไง
1: ใช่ค่ะ
0: ผมกลัวจะซ้ำ
1: เพราะว่ามันยังมีฝนอีกระลอกหนึ่งที่เราอาจจะต้องจับตามองนะคะแล
0: ้
1: วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังทีนี้เนี่ยอาจารย์กำลังพยายามจะบอกว่าคือเราสรุปว่ามันมีเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องไปดูด้วยว่าพอมีการพยากรณ์แล้วเนี่ย
0: จะทำไง
1: ใครจะเป็นคนวิเคราะห์ความเสี่ยงใครจะเป็นคนตัดสินใจในการเตือนแล้วพอได้รับข้อความแล้วประชาชนเข้าใจมากน้อยขนาดไหนแล้วท้องถิ่นเนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วนำไปสู่เรื่องของการอพยพเพื่อลดการสูญเสียหรือเปล่าและอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือปริมาณฝนเนี่ยเท่ากันก็จริงนะคะตกเท่ากันเลยแต่ว่าผลกระทบแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน
0: เหม
1: ือนที่นักเหงาบอกคือณเวลานี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินสภาพพื้นที่ความสามารถในการรับน้ำแต่ละพื้นที
0: ่
1: ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ว่าฝนตกเท่านี้
0: บริหาร

0: อันอย่างนี้
1: พื้นที่นี้อาจจะปลอดภัยแต่ฝนตกเท่านี้
0: อีกพื้นที่ท่วมยันคอเลยไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: พื้นที่ในการรับน้ำเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะเวลานั้นก็ไม่เหมือนกันด้วย
0: ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นแนวคิดสำคัญมากๆนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะว่าฝนเท่าไหร่อาจไม่สำคัญเท่ากับว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันได้เท่าไหร่
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งก็คือช่วงนี้เข้าหน้าฝนเนี่ยบางแห่งเขาเรียกว่าดินชุ่มน้ำเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือน
0: คือการที่จะรับน้ำได้อีกนี่ไม่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่าน้ำมันปริ่มอยู่แล้วหรือเขาเรียกว่าดินมันชุ่มน้ำเต็มที่อยู่แล้วน
1: ะ
0: มันไม่สามารถที่จะดูดซับรับน้ำได้อีกเนี่ยบางที่แค่ร้อยมิลหกสิบมิลร้อยมิลเนี่ยมันท่วมแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่แห้งๆเลยเนี่ยตกว่าเฮ้อตกตากเลย200มิลบางทีก็ยังพอไหวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าอำเภอปัวที่เกิดเหตุมาวันที่2วันที่แล้วเนี่ยก็คือดินเนี่ยมันชุ่มไปหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ดินมันเต็มไปหมดแล้วไงน้ำตกลงมาเนี่ยแทนที่มันจะซึมลงไปใต้ดินเนี่ยมันก็โอเวอร์ไฟล์ก็คือท่วมข้างบนแล้วทีเนี้ยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยน้ำดินกับน้ำเนี่ยมันมีความช่ำอยู่ตรงนั้นนี่พออธิบายให้เห็นภาพ
1: ทีนี้ความเสี่ยงความเสี่ยงที่ความเสี่ยงที่นักเหงากำลังจะพูดเนี่ยทีนี้มันจะเกิดอะไรก็คือเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่ตามมาเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยในพื้นที่จังหวัดน่านหลายๆพื้นที่เนี่ยมันดินในพื้นที่ตอนบนมันอิ่มตัวจากฝน
0: มันอิ่มแล้ว
1: มันอิ่มแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับรับน้ำได้อีกแล้วอ่ะทีนี้ถ้าฝนตกลงมาซ้ำเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยที่เราจะต้องเฝ้ากันก็คือเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเนี่ยแหละค่ะ
0: ใช
1: ่ก็เรียกได้ว่าต้องประเมินความเสี่ยงรอบใหม่กันเหมือนกันนะคะยังคงแบบว่า
0: ระวังนะ
1: วางใจเองก็ยังไม่ได
0: ้แล้วฤดูฝนก็ยังไม่หมดไปนะสิงหาว่าหนักแล้วดูกันยาก่อนว่ามันจะยังไงเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยก็สิงหากันยาเนี่ยในสิงหาก็ใกล้จะหมดละสี่สัปดาห์เศษก็หมดแล้วแต่ว่ากันยาทั้งเดือนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหน้าฝนที่หนักอยู
1: ่
0: แต่จะมีคนพูดถึงเรื่องสูงซูเปอร์เอลนีโญที่ว่าฝนมันจะหายไปแต่ก็อย่าวางใจเพราะว่าตอนนี้พายุมันก็ปีนี้มาเกือบ20ลูกมั้งจากมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะดีว่ามันยังไม่ได้เข้าเราโดยตรงแต่ว่าถ้ากันยาเนี่ยมีโอกาส
1: นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับช่วงที่สามของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับคุณเกศจุฬารัตน์กับนักข่าวชุดพบครับผม
1: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ไปคุยกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปตรวจสอบเรื่องของความคืบหน้าทุจริตโกงสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าในส่วนของความคืบหน้าเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะคะทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยเห็นว่าไปพบช่องโหว่ในกระบวนการสอบด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวจะมีข้อเสนอแนวทางถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาผิดการทบทวนการวางระบบอะไรต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดคุยกับคุณอัศพลนะคะสันตรายพบส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับท่านส.ส.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสันตรายพบครับ
0: ค่
1: ะล่าสุดเองเนี่ยดูเหมือนว่าการประชุมของทางกรรมธิการนะคะของปปช.เองเนี่ยได้มีการเรียกหลายหน่วยงานหลายบุคคลมาให้ข้อมูลนะคะแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยเขาให้ข้อมูลเบื้องต้นความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะ
0: สรุปให้ฟังหน่อยก็ได้ครับ
1: แล้วประเด็นสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงไหนคะ
3: เมื่อวานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรได้เชิญหน่วยงานเข้ามาชี้แจงประกอบด้วยปปช.ปปท.และเลขาคณะกรรมการชุดที่มีรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์เป็นประธานนะครับท
1: ั้
3: งหมดสามหน่วยงานมาชี้แจงซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยทางปปช.ได้รายงานความคืบหน้าจากสามสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้เชิญมานะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างก็ได้แจ้งในที่ประชุมว่ามีการขณะนี้มีการเรียกสอบผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว500กว่าปากซึ่งเมื่อสอบปากคำไปแล้วเนี่ยแล้วได้ให้ทางปปง.ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินก็ทราบว่าได้พบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยกว่า 9,000 ล้านบาทจาก500รายนี
0: ้ครับ
3: แล้วก็มีข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ได้ใช้เงินสดอย่างเดียวน่าจะมีทองคำด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที
0: ่โตนี่ประกอบด้วย
3: ตัวแทนปปช.ได้ชี้แจงในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ย

0: ก็ได้มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมว่ากรณีที่สถ.มีการเพิกถอน 5,925 รายออกจากบัญชีเนี่ยทางปปช.มีความคิดเห็นอย่างไรทางปปช.ก็บอกว่าอาจจะมีบางส่วนที่มีความกังวลใจผมยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษเน
1: ี่
0: ยมีข้าราชการหนึ่งรายที่ได้จ่ายเงินสดโดยโอนเงินออกจากบัญชีตัวเองไปให้นายหน้าเพื่อให้ภรรยาเนี่ยสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นได
1: ้
0: ซึ่งก็ปรากฏผลออกมารอบแรกว่ามีชื่อภรรยาตัวเองติดอยู
1: ่
0: แต่ว่าเมื่อประกาศรอบที่สองที่เป็นบัญชีที่ถูกต้องเนี่ยรายชื่อภรรยาหายไปซึ่งแน่นอนเจ้าตัวก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยติด1ใน 5,925 รายแน่นอนที่จะต้องโดนปปช.เรียกสอบก็ได้สอบถามประเด็นนี้ว่าทำอย่างไรเพราะว่าเขาเองก็มีความต้องการจะมาให้ปากคำซัดทอดเพื่อประโยชน์ของตัวเขาก็อยากจะลดจากความรุนแรงจากหนักเป็นเบาทางปปช.ก็แจ้งว่าก็ให้มาติดต่อที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดได้หรือปปช.ส่วนกลางได
1: ้
0: หาข้อมูลเป็นประโยชน์จริงๆก็จะการตัวเป็นพยานอันนี้ก็เป็นในส่วนของปปช.ที่เราต้องการให้เสาขึ้นไปถึงตัวการใหญ่ข้างบนในส่วนของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของท่านรองนายกประกรณ์ นินทร์ประพันธ์เนี่ยซึ่งได้ทำรายงานสรุปไปเรียบร้อยแล้วจากการศึกษามา1เดือนเนี่ยก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากว่าในการจัดสอบมีหลายประเด็นมากนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆนี่ก็คือกสท. มีความบกพร่องอย่างร้ายแรงยกตัวอย่างเช่นกรณีให้การรับรองบัญชีผู้สอบผ่านที่มีการทุจริตรอบแรกเนี่ยเวลานำมาเสนอในกรรมการกสท.เนี่ยนำเสนอเฉพาะตัวเลขไม่ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมันไม่ถูกต้องไม่เหมือนกรณีกปจัดสอบหรือตำรวจจัดสอบจะต้องเสนอรายชื่อเป็นบุคคลแต่นี้นำเสนอเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถพิจารณาได้เลยว่าบัญชีนี้ถูกต้องหรือไม
1: ่
0: นอกจากนั้นก่อนนำเสนอเนี่ยก็ไม่มีการทบทวนรายชื
1: ่อ
0: จริงๆเวลาประกาศผลก่อนจะประกาศผลเนี่ยแม้ว่าจะไปจ้างเอกชนให้ตรวจข้อสอบตรวจประมวลผลผู้สอบผ่านเนี่ยก็ต้องว่าจ้างอีกบริษัทหนึ่งในการเช็คข้อมูลว่ารายชื่อนี้ครบถ้วนถูกต้องตามที
1: ่
0: ในตอนแรกถูกไหมต้องคอร์สเช็คกันซึ่งทางกพ.
1: ใน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาทำมาตลอดแต่รอบนี้ไม่
1: ม
0: ีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องแม้กระทั่งตัวบริษัทผู้รับจ้างก็คือมสว.เนี่ยไปจ้างบริษัทเอกชนในการตรวจข้อสอบต่
1: อ
0: แต่ว่าเป็นการจ้าง2สัญญาบริษัทเดียวแต่เขาไปจ้าง2สัญญา
1: อ้าวแล้วกัน
0: สองสัญญาหมายความว่าไงคือสัญญาแรกให้ตรวจเฉพาะภาคกอภาคข
1: อ
0: และอีกสัญญาหนึ่งก็ให้ตรวจภาคพอเป็นบริษัทเดียวกันนะครับจะทำแยก
1: สองสัญญา
0: แยกอย่างนี้เพราะอะไร
1: เพราะ
0: เมื่อต่อกอขอเสร็จเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมีผู้สอบผ่านกอขอจริง50รายแต่ว่าพอทำเป็นสัญญาเดียวทางผู้รับจ้างเนี่ยก็ไปแก้จาก 50,000 รายไปเป็น 55,000 รายแล้ว 55,000 รายนี้ไปประกาศสอบภาคคอพอประกาศสอบภาคคอเสร็จก็ภาคคอนี้มาส่งให้เอกชนรายนี้มาประมูลคะแนนใหม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นช่องโหว่ที่จงใจในการทุจริตแต่นี้เป็นบางส่วนนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยทางผู้ชี้แจงได้มาชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยในกระบวนการตั้งแต่ก่อนจัดสอบระหว่างจัดสอบและประกาศผลเนี่ยมีทั้งหมด32ขั้นตอนมาตรฐานซึ่งทางกสท.เนี่ยซึ่งเป็นมีหน้าที่หลักในการจัดสอบก็โยนภาระหน้าที่ตรงนี้ทั้งหมดไปให้กับผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัย
1: มาตัว
0: ซึ่งอันนี้ก็ทำไม่ถูกต้องและก็อีกกรณีหนึ่งก็เป็นกรณีที่ว่าเมื่อประกาศผลผู้สอบผ่านแล้วเนี่ยก็มีการทุจริตต่อมาคือท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีกรอบอัตราว่างแต่ว่าไม่ได้แจ้งตั้งแต่แรกก็มีการขึ้นบัญชีเสร็จตัวเองก็ไปขอรองอธิบดีเพราะรองอธิบดีกรมสท.เนี่ยได้ทำหนังสือเวียนถึงท้องถิ่นทั่วประเทศว่าหากใครต้องการขอใช้บัญชีที่ยังขึ้นไว้อยู่สำรองสองปีเนี่ยให้ขอมาที่รองอธิบดีได
1: ้น่าสนใจ
0: เป็นช่องทางในการทุจริตเพราะไปเรียกใครต้องการท้องที่ไหนต้องการ
1: ก็มาร
0: ับเงินแล้วก็คุยส่วนตัว
1: อ๋อโอ้นี่เห็นชัดเลยนะท่าน
0: ครับทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่ารองอธิบดีสถ.ไม่ได้มีอำนาจแต่ว่าไปทำแล้วก็ทำ

0: แบบนี้มานานแล้วคนที่มีอำนาจจริงก็คือกกลาง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความบกพร่องเพราะฉะนั้นมันบกพร่องทั้งกระบวนการจึงเป็นที่มาที่ทางเลขานุการคณะกรรมการเนี่ยหรือรวมทั้งคณะกรรมการชุดท่านรองนายกประกรณ์ยินพันธ์ได้เสนอเป็นบกมาตรการว่าอย่างเช่นกรณีแรกให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดทำทีโทอามาตรฐานกลาง32ขั้นตอนให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดใครจะตรวจสอบต่อไปในนั้น
1: ต้องมาเอาเนี้ย
0: นี่แหละ TOR กลาง
1: ที่
0: จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นต่อไปเลยนะ
1: ว่าต่างคนต่างทำ TOR นะ
0: ใช่ครับคือวันนี้ต่างคนต่างทำ TOR แล้ววันนี้เนี่ยกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ DSI ซึ่งทางอธิบดี DSI ก็ได้พูดถึงขบวนการในหน้ากรมสอบท้องถิ่นที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับก็พูดว่ากระบวนการนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเฉพาะปี68แต่เกิดมานานแล้วจากการสอบสวนตอนนี
1: ้ถอยหลังไปไกลนี่ก็64ใช่ไหมท่าน
0: 64แล้วก็62และกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะใช้มหาวิทยาลัยไหนก็ตามในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีคอนเนคชั่นกับมหาวิทยาลัยเหล่านั้นทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ทางอธิบดี DSI ได้ชี้แจงในที่ประชุ
1: ม
0: ก็สอดคล้องกับเมื่อวานที่ทางผู้ชี้แจงได้มาชี้แจงนะครับว่ากรณีที่ทางสถ.เนี่ยได้ยกเลิกไม่ได้จ้างมหาลัยบูรพาเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่ในขณะนั้นเนี่ยมีกรณีทุจริตได้ข่าวว่ามีการทุจริตจากสอบของถิ่นเกิดขึ้นในปี64ก็ได้ไปจับเทศบาลปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปลัดคนนี
1: ้
0: ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นกรรมการกสท.อยู่ด้วยซึ่งเมื่อจับแล้วตอนนี้คดีดำเนินคดีส่งฟ้องศาลดำเนินคดีแล้วจึงเป็นที่
1: ม
0: าว่าต้องการต้องร่างTOR ใหม
1: ่
0: เมื่อร่างTOR ใหม่เสร็จเนี่ยปรากฏว่าในTOR เนี่ยเมื่อเปลี่ยนไปจากของเดิ
1: ม
0: อย่างเช่นจากสิบศูนย์สอบทั่วประเทศและให้ตรวจคะแนนที่ศูนย์สอบทั้ง10แห่งทั่วประเทศเนี่ยก็ได้สอบถามทางมองบุรพาว่ายังยืนยันราคานี้อยู่ไห
1: ม
0: ซึ่งมองบุรพาบอกว่าเนื่องจากจูอาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากการที่ไปจับปลัดเทศบาลที่นครราชสีมาเนี่ยราคาที่เสนอตอนน
1: ี้ไม่
0: สามารถผ่านได้ก็เลยได้มีการไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วก
1: ็
0: ได้ร่างTORใหม่ขึ้นมาเมื่อร่างTORใหม่เสร็จก็ได้ไปเชิญมสวเช่นกันให้เข้าประมูลแต่มสวไม่ได้เชิญม
1: บุรพา
0: ให้เข้ามาร่วมประมูลแต่มบุรพาก็ปฏิเสธ
1: อันนี้ก็เป็น
0: ข้อจริงที่เราได้จากคณะทำงานของท่านประกรณ์ นิมพันธ
2: ์
0: ซึ่งท่านก็ได้พูดในที่ประชุมกรรมธิการเมื่อวานนะครับว่าในการสอบถามข้อเท็จจริงเนี่ยก็ได้เชิญตัวแทนมบุรพามาให้ข้อมูลแต่ว่าเขาก็ไม่
1: ม
0: าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่มันก็เลยขัดแย้งกับกรณีที่เขาให้สัมภาษณ์ในสื่อเมื่อวานหรือสองวันที่แล้ว
1: อ
0: ันนี้คือความขัดแย้งกันแล้วก็เป็นที่สังเกตอีกว่ากรณีที่ไปจับปลัดเทศบาลที่นครราชสีมาเนี่ย มันสอดคล้องกับกรณีนายกเทศบาลคนการหลงที่สตูลที่ไปจับได้ที่โคราชซึ่งนายกเทศบาลคนนี้นายกคนการหลงเนี่ยเขาก็เป็นกรรมการกสท.เช่นเดียวกันกับปลัดเทศบาลที่โคราชแล้วเขาก็หนีไปอยู่ที่โคราชก็เป็นการทุจริตสอบท้องถิ่นปี64เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าปี64ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแต่ว่ามันยังจับไม่ได้จับได้ก่อนจึงเป็นที่มาของการแก้TOR อันนี้คือที่มาที่ไป
2: แต่ทีนี้มันเชื่อมโยงกันแล้วมันเป็นเครือข่ายเดียวกันไหมคะถ้าย้อนหลังไป
1: ภาพรวมๆเนี่ย62 64 68เนี่ย69เนี่ยมันอันเดียวกันไหม
0: สำหรับที่ศรีสะเกษเป็นเครือข่ายในหน้าคนเดียวกันจากการสอบปากคำของผู้เสียหายโดย DSI นะครับเพราะว่าถามว่าทำไมถึงมาจ่ายเงินเขาก็ให้การหมดเหมือนกันหมดนะครับบอกว่าก็รู้ว่าคนจ่ายเนี่ยมันได้เพราะเคยเห็นผลงานมาแล้วจากการสอบปี64
1: รู้ว่านายคนนี้จ่ายตังค์ปุ๊บได้ทำงานแน่วางันแน่นะเคยทำมาแล้ว
0: ถูกต้องครับทีนี้ถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยไม่จ่ายให้ลูกก็มั่นใจว่าลูกตัวเองเนี่ยเก่งแต่ว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยอาจจะอยู่ในบัญชีท้ายก็ไม่ถูกเรียกเพราะบัญชีมีอายุเพียงแค่2ป
1: ี
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องจ่าย
2: ถ
0: ึงรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องทำแล้วก็เขาก็พูดนะครับว่าระบบอย่างนี้มันเป็นมานานแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง
2: ค่ะอย่างตัวเลขเส้นเงิน 9,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะที่ทางคณะกรรมการปปช.ได้ข้อมูลมาไม่แน่ใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะขยายผลยังไงต่อคะสำหรับประเด็นเนี้ยค่ะ
0: เขาก็พยายามขยายผลให้คือวันนี้ไม่ได้ว่าตั้งแต่จะหยุดแค่ระดับ10นะครับ

0: ไม่ว่าธุรกรรมทางการเงินจะไปถึงใครเนี่ยเขาก็จะขยายไปหมดแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยเราเดินทางไปที่ DSI ก็มีเพื่อนกรรมาธิการจากฝากฝ่ายศาลเขาก็ได้สอบถามว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีนักการเมืองนายนี้นายนี้นายที่สามรายเนี่ยที่ไปพูดเนี่ยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้
1: อ
0: ง DSI คิดเห็นอย่างไร DSI ก็บอกว่ามันก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างในข่าวซึ่งพยานหลักฐานมันไม่มีแล้วอยู่ดีเราจะไปเชิญเขามามันก็ไม่ได้
2: อ
0: ันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทุกส่วนเขาก็ช่วยกันทำครับ
2: ค่ะเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพิเศษในหน่วยหรือบุคคลไหนยังไงอีกไหมคะที่จะต้องเข้ามาชี้แจงกับเราอะค่ะ
1: กรรมธิการของเราเน
0: ี่
1: ย
0: สัปดาห์หน้าเนี่ยกรรมธิการได้เชิญคนคนที่ร้องเรียนไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นเคสที่20ที่จังหวัดศรีสะเกษในพิบูลคำดีมานะครับรวมทั้งได้เชิญประธานล่าง TOR เข้ามาด้วยนะครับก
2: ็
0: คือเป็นรองอธิบดีท่านหนึ่งในกรมสอบสวนขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครเชิญมาเราจะเชิญเข้ามารวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูลว่ามีกรณีที่ประชาชนจ่ายเงินแล้วปรากฏว่าประกาศผลสอบและสอบไม่ผ่านเนี่ยมีที่ไหนบ้างกี่คดีทั่วประเทศเพื่อจะได้รวบรวมส่งข้อมูลให้กับ DSI และปปง.ต่อไปครับ
2: อ๋
1: อเพราะมันมีกรณีที่ว่าจ่ายเงินแล้วยังสอบไม่ผ่านอีกด้วยเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วทาง DSI ก็บอกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าไปจ่ายกับคนที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบหรือบรรจุเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีช่อโกงแล้วก็เป็นเยอะๆก็เป็นช่อโกงประชาชนก็ขอให้มาแจ้งความได้ที่ DSI ซึ่งอย่างกรณีศรีสะเกษเนี่ยเมื่อปรากฏเป็นข่าวดังนายหน้าที่เอาเงินไปแล้วไม่สามารถทำงานได้สำเร็จเนี่ยก็พยายามหาเงินมาคืน
2: ค่ะคุณอัศพลคะอย่างข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาเอาข้อมูลมาให้นะคะเราเห็นภาพไหมคะเห็นภาพขบวนการทุจริตชัดเจนขึ้นไหมคะหรือว่าหรือเห็นโครงสร้างของขบวนการตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำแล้วหรือยังคะ
1: พอจะบอกได้ไหมว่ามันภาพรวม
0: ผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยคือวันนี้กระบวนการมันเป็นระบบนายหน้าและเป็นเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นระดับแต่ละจังหวัดทั้งหมดรวมทั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้วเขาก็ส่งเงินส่งสิ่งของต่างๆที่มีค่าเนี่ยเข้ามาที่ส่วนกลางอย่างเช่นกรณีแชทไลน์ที่เปิดเผยที่ศรีสะเกษเนี่ยก็บอกว่าส่งให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของในกรมเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยขณะนี้ก็นำเงินส่วนเนี้ยไปส่งต่อให้กับนายใหญ่อีกคนนึงซึ่ง DSI ก็อยู่ในระหว่างการสอบปากคำพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวโยงไปอย่างนี้แล้วก็ระบบนี้มีมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นเพียงแต่ก่อนหน้านี้มันจับไม่ได้แค่นั้นเองครับ
1: แสดงว่าจริงๆแล้วยังมีข้าราชการจะคือตรงนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีข้าราชการหลายคนเลยเหมือนกันใช่ไหมที่ยังทำงานอยู่ณเวลานี้แล้วก็มาด้วยวิธีนี้ถูกไหมท่าน
0: ใช่ครับ อย่างกรณีปปช.เนี่ยถามว่าทำไมถึงได้นำคดีผู้บริหารสอบท้องถิ่นปี65มาเป็นคดีพิเศษถึงเนื่องจากว่าวันที่ไปจับที่บางใหญ่นนทบุรี11รายเนี่ยพบว่ามี5รายที่มีเส้นทางการเงินที่ผิดปกติแล้วก็เมื่อสอบปากคำเพิ่มเติมถึงรู้ว่าได้มาเป็นผู้บริหารข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากการสอบปี65ก็จึงตั้งเป็นคดีพิเศษอีกหนึ่งคดีครับ
1: โอ้โหมากราบเลยเนี่ยนะ
2: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราโอ้โหก็แต่ละหน่วยงานเขาก็ยืนยันใช่ไหมคะว่าจะไม่ได้หยุดแค่กระบวนการเหล่านี้ก็จะขยายผลต่อ
1: คือสาวถึงใคร
2: สาวถึงใหญ่กว่านี้สาวถึงใครก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเลย
1: ตอนนี้เนี่ยกระแสสังคมก็จะบอกว่าอ๋อตัดแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยได้แค่นี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยที่ประพ้นอะไรเงี้ย
0: อ๋อไม่หรอกครับเขาอยู่ระหว่างทำงานนะครับไปถึงใครก็ถึงคนนั้นนะครับ
2: ท้ายที่สุดอยากจะประเด็นที่กำลังตรวจสอบเนี่ยค่ะเราจะทิ้งท้ายยังไงดีคะเพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นใจว่าเราก็ตามอยู่นะเราก็ตรวจสอบอยู่นะสำหรับประเด็นนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ติดตามกับทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ไม่ว่าจะทางแพ่งทางอาญาทั้งปปช.ปปง.ติดตามเรื่อยๆครับจนกว่าคดีจะสิ้นสุดจนกว่าจะส่งฟ้องศาลทั้งหมดนะครับคาดว่าในส่วนคดีอาญาก็ประมาณ10เดือนส่วนคดีแพ่งของปปง.เนี่ยก็

0: ราวประมาณ3เดือน4เดือนซึ่งแต่ว่าเมื่อ2วัน3วันที่แล้วเนี่ยทางเลขาธิการปปง.ท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อนะครับว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะได้ยินข่าวมีการอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องบางรายแล้วครับ
1: อ๋อต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วนะอายัดทรัพย์สินอะไรต่างกันแล้วก็แพ่งกับอาญาก็ว่าไปตามเส้นทางของมันเนี่ยนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ต้องฝากท่านเอาไว้ด้วยนะฮะในการที่จะถามเรื่องพวกนี้ด้วยนะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ครับผม
0: นี่คือสายต่อขออนุญาต
2: ได้เลยครับขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อ่ะนะคะนางเหงาก็เรียกได้ว่านะคะข้อมูลที่เข้ามานะคะโอ้โหสอบพยานไปแล้ว500ปากแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย 5,000 รายด้วยกันนะคะเจอเส้นเงินแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้โห 9,000 ล้านบาท
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือถอยไป64ถอยไป62มีหมดเลยหรือถอยไปกว่านั้นอีกเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอาว่ากันง่ายๆนะสอบจากปี62มาจบปี62 63เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในราชการมา 7-8 ปี 9 ปีเนี่ยนะก็สร้างความได้ยศได้ตำแหน่งของตัวเองเนี่ยคุ้มไปเลยมั้ยคุ้มกับเงินที่จ่ายเป็นหลักแสนๆไปเลยมั้ย
2: ค่ะคือถ้าฟังจากท่านอัศพลให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหเครือข่ายมันมีลักษณะแบบต่อเนื่องแบบหลายปีนะ
1: ใช่
2: คือไม่ใช่แค่ปีโกงข้อสอบแค่ปี68อย่างเดียวมีทั้งปี64แล้วก็อาจจะย้อนไปจนถึงปี62ทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้เงินอย่างตัวเส้นเงินเน
1: ี่
2: ย 9,000 ล้านบาทเนี่ยคือต้องบอกนะคะว่ามันก็อาจจะต้องไปแยกย่อยแหละมันอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเงินสินบนจากโดยตรงหรือมันจะแยกไปในส่วนไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เรียกได้ว่าคงจะต้องสาวเรื่องของเส้นเงินจำนวนเงินมหาศาลแบบนี้เนี่ยมันไหลผ่านไปใครบ้างแล้วปลายทางไปอยู่ที่ใครเนี่ยโอ้ฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: น่าตกใจแล้วน่าเป็นห่วง
2: ตัวเลขเยอะมาก
1: แล้วถ้าสังคมไทยเราเนี่ยผู้ที่มาเป็นข้าราชการแล้วมาด้วยวิธีอย่างนี
2: ้
1: แล้วก็เติบโตในตำแหน่งราชการไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะไปจนถึงคนที่เป็นข้าราชการในหน้าเนี่ยบางทีตอนแรกเป็นในหน้าเนี่ยเป็นในหน้ารุ่นเยาว์เนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็อาจจะยังเป็นตำแหน่งแห่งขุนเป็นราชการอยู่เนี่ยนะแต่ว่าพอมันเข้าไปฝังลึกอยู่ในเป็นเส้นตรงนั้นเนี่ยนะเชื่อไหมว่าแม้แต่อาจจะเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ยังคงความเป็นในหน้าได้นะนึกออกไหมเพราะว่ามันแข็งแรงขึ้นเนี่ยพวกคนมั่นใจไงว่ามาจ่ายเงินผ่านตังเหงาเนี่ยได้แน่ๆเหมือนกันเนี่ยนะแต่ทั้งเราก็เสียไปแล้วแต่ทั้งเรามีเส้นสายไงมีน้องที่ยังคงอยู่ในที่ทำงานตรงนั้นต่อนี่นะอันนี้น่าเป็นห่วงนะโอ้ยเน
2: าะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลที่มีการตรวจสอบเนี่ยก็ไปเจอเรื่องของช่องโหว่อะไรต่างๆที่เอื้อต่อการทุจริตเนี่ยก็หลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางรอดของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนี่แหละสรุปแล้วมันต้องปรับอะไรบ้างในเรื่องของระบบในระยะยาว
1: ค
2: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับคุณเก๋กับนางเอาทำหน้าที่ตรงนี้ครับผม
2: ค่ะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบนะคะ
1: ปวดจุกใจเลยว่ากัน
2: ให้ความเห็นมานะคะส่วนเรื่องของโกงข้อสอบเนี่ยจริงๆมันก็มีอัปเดตนะ อย่างที่ศรีสะเกษอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับทางผู้เสียหายเองเนี่ยเขาก็มีการไปแจ้งความใช่ไหมคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่บอกว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าสามารถที่จะพาลูกหลานเข้าไปบรรจุได้นะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินเห็นตัวเลขเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าบาทนะ5คนด้วยกันแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทำไม่ได้
1: แต่คนสองล้านเฉลี่ยแล้วก็คนละ400,000เ
2: ท่านั้นนั่นแหละแต่สุดท้ายทำไม่ได้ แต่ว่าเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เขาเสียหายเนี่ยเขาเข้าไปร้องทุกข์แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาคงมีกระบวนการในการดำเนินการนะคะต่อเนื่องเรื่องของความคืบหน้าแต่ทีนี้เนี่ยเรากลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของที่น่านกันบ้าง
1: คือฝนฟ้าน้ำท่วมเลยนะ
2: ใช่ค่ะเรามาเปิดทางรอดกันหน่อยว่าเอ๊ะน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยจริงๆเราต้องรู้เท่าทันในส่วนของอะไรบ้างข้อมูลอะไรบ้างแล้วที่สำคัญเนี่ยการเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบเตือนภัยที่เขากำลังตั้งคำถามกันอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมมันควรจะเร็วกว่านี้เพื่อลดความสูญเสียแล้วก็ความแม่นยำอะไรต่างๆแล้วก็ที่มีการเสนอว่าส่วนท้องถิ่นกับส่วนกลางต้องทำงานร่วมกันส่วนกลางดูภาพรวมแต่ส่วนท้องถิ่นอ่ะคือคนที่อยู่ในพื้นที่อะไรแบบ

0: เนี้ย
1: ต้องรู้ละเอียดว่างั้นนะรู้แม้กระทั่งว่าจุดที่จะถ้าเขาอพยพแล้วเขาจะอพยพไปไหนไม่ต้องเลือกลากและที่สำคัญที่สุดก็คือมองไปข้างหน้าเพราะวันนี้น้ำท่วมแล้วต้องเอาโคลนออกแล้วไม่รู้ว่ามันจะท่วมซ้ำหรือเปล่าภายในปีนี้หรือปีหน้าปีนู้นปีนู้นอีก
0: ใช่คือเราก็ไม่อยากมาถอดบทเรียนกันซ้ำซากแบบนี้เพราะเราคุยกันเนาะเราบอกว่าเอ๊ะทำไมทุกๆปีมันก็จะวนกลับมาแบบที่เดิมแล้วเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วที่สำคัญอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวเดี๋ยวมันก็ไปเกิดเคยเกิดที่หาดใหญ
1: ่
0: เคยเกิดที่แม่สายอะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราได้พูดคุยกันนะคะเพราะว่าก็นัดหมายเอาไว้นะคะกับทางคุณชวลิตจันทรารัตน์เนี่ยได้คุยกันด้วยสำหรับประเด็นนี
1: ้ครับผม
0: อ่ะระหว่างรอสายนะคะชวนไปเที่ยวแล้วกันเหงา
1: อ
0: ่ะคลื่นนะคะเมดวันโอเซเว่นจัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะก็พาไปมูเตออนทัวร์นะคะชวนสายมูสายเที่ยวค่ะ
1: บ
0: ินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปนะคะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูเนี่ยโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวเออสถานที่เนี่ยการันตีความสวยงามแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมาหิมะค่ะขออภัยยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ด้วย
1: โอ้โหสวยงาม
0: ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ค่ะแล้วก็พาไปผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีนะคะที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนค่ะแล้วก็ไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่นะคะปลูกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอารามพันปีนะคะใจกลางฉงชิ่งเลยตามรอยเส้นทางสายบุญวัดต้าฉือเฉิงตูนะคะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์พระถังซัมจั๋งที่เคยศึกษาพระธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะพาไปเดินช้อปปิ้งย่านส่วนสีลู่สุดชิคด้วยค่ะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษนะคะแล้วก็การดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืน ออกเดินทางกันตั้งแต่24ถึง29ตุลาคมนี้นะคะ
1: ปลายฝนต้นหนาวว่างั้น
0: ราคาเพียงนะคะ 43,900 บาทเท่านั้น
1: ครับ
0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าจะจองที่นั่งก็ได้เลยเพราะว่าเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายค่ะ
1: โอ้แค่นั้นเอง
0: หมายเลขนะคะ0814986322
1: ครับ
0: 0814986322ค่ะ
1: ครับผม
0: นะเดี๋ยวเรารอสายนะคะนังเหงา
1: จากท่านชวลิตนะ
0: ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวชวนคุยสำหรับอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันนะคะกรณีเรื่องของที่มีข่าวนะคะว่าโตโยต้าออกมาเหมือนจะแบบว่าน้อยอกน้อยใจแล้วก็เหมือนทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็พยายามจะชวนไปลงทุนที่บ้านเขา
1: อยากได้อะไรเนี่ยบอกเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะจัดการให้หมดขอแต่เพียงย้ายฐานจากเมืองไทยมาอินโดหน่อยว่างั้นเนี่ยนะก็กลายเป็นเรื่องราวกันขึ้นมาเลยทีเดียวเนี่ย
0: นายกสยบข่าวลือเรียบร้อยแล้วค
1: ่
0: ะให้สัมภาษณ์มาจากต่างประเทศเลยค่ะ
1: สัมภาษณ์จากออสเตรเลียเลยนะตอนนี้ไปอยู่ออสเตรเลีย
0: ไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะแต่ว่าก็ออกมาสยบข่าวนี้บอกว่าเนี่ยรัฐบาลน่ะให้ความสำคัญกับนักลงทุนนะคะทุกประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นน
1: ี
0: ่แล้วก็บอกว่าใช้ญี่ปุ่นน่ะเขาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตหลักลำดับต้น
1: ๆ
0: มายาวนาน
1: ใช่
0: ต้องบอกว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยไปแล้วนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็จะสร้างความมั่นอกมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมานานนายกใช้คำแบบนี้เลยค่ะว่ายืนยันว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการเปิดกว้างพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็เน้นการร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาฐานผลิตที่เข้มแข็งของญี่ปุ่นเอาไว้ในไทยด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนักลงทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเป็นลำดับต้นๆเนี่ยมันนานมากจนตอนนี้เนี่ยแยกไม่ออกแล้วว่าเป็นเมืองไทยหรือเมืองญี่ปุ
1: ่
0: นในเรื่องของการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตนายกเขาก็หยอดคำหวานนะแล้วก็บอกว่าเราอ่ะพร้
1: อม
0: ที่จะคลายข้อติดขัดเพื่อทำให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขา
1: ดีครับ
0: นายกย้ำแบบนี้ถึง2ครั้งเลยนะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเขาไม่ใช่เวลาที่ต้องการเขาก็ยอมทุกอย่างแต่เวลาเขาไปได้ดีแล้วเนี่ยเรามาเพิ่มเงื่อนไขต่างๆในภายหลังเนี่ยอันเนี้ยนายกให้คำมั่นสัญญาแบบนี้เลยก
1: ็
0: สั่งนะคะแล้วก็มอบหมายบอกว่าในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า EV เนี่ยล่าสุดมอบหมายให้ทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายก

0: ัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยไปพิจารณาแนวทางในการดูแลนักลงทุนประเทศต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบเรื่องของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นเขาจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: ก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการปรับโครงสร้างในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศเนี่ยเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยท่านก็บอกว่าเนาะก็ต้องไปดูด้วยนะคะยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งมิตรเก่านี่คือสารหลักคำพูดของคุณอนุทิน
2: สำคัญนะเพราะว่าเราจะไปเห็นแต่ว่าโอ้ของใหม่ดีกว่าของเก่าอย่างเดียวไม่ได้นะพอของเก่าเนี่ยมันก็สร้างให้บ้านเมืองเราเนี่ยเจริญเติบโตมาได้ระยะนึงนานเลยทีเดียวโตโยต้านี่อยู่กับประเทศไทยเนี่ยผมว่าครึ่งศตวรรษเลยนะ
0: ใช่
2: ค่ะ40-50 ปีนะ
0: สยบข่าวลือเรียบร้อยนะคะกลับไปคุยกับคุณชวลิตนะคะจันทรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ทีมกรุ๊ปในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้วยนะคะ
2: คร
0: ับ ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณชุติภพคุณจุฬารัตน์ครับ
0: ค่ะชวนคุยหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยหลายคนก็บ่นๆมานะคะว่าทำอย่างไรในระบบระยะยาวเนี่ยจะไม่เจอน้ำท่วมแบบนี้3ปีไม่ไหวแล้วนะคะ ในมุมมองของคุณชวลิตถ้ามองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่ะในระยะยาวภาพรวมเนี่ยมันจะต้อง
2: ยังไงดีฮะ
0: เออแก้ระบบยังไงดีคะ
2: คร
3: ับ ครับมันต้องเริ่มจากต้นเหตุเลยนะครับคือเราต้องพูดถึงว่าภูมิประเทศเราเปลี่ยนไม่ได
2: ้
3: ลำน้ำน่านเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือยาวเป็นขนนกแล้วก็มีลำน้ำสาขาสองข้างนะเวลาฝนตกนี่ลำน้ำสาขาสองข้างเกิดเทน้ำลงมาเลยแล้วก็เป็นที่สูงชันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภูมิประเทศเราเป็นอย่างนี้นะในเมื่อเราคนเมืองน่านเรามาอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำนะก่อนที่จะไปเรียกร้องจากรัฐบาลนะครับอันที่หนึ่งเราต้องสร้างป่าไม้ขึ้นมาให้เหมือนเดิมนะฮะเราจะเห็นเลยครับว่าวัดปัวเนี่ยครับสิ่งที่ไหลลงมากับน้ำก็คือตะกอนเยอะแยะมากไปหมดเลยครับ
2: นะ
0: ฮะ
3: เพราะฉะนั้นในส่วนนี้แหละครับต้องรณรงค์กันก็หมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นก็ต้องรักษาพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ทำพื้นที่ป่าให้กลับให้เป็นดีดังเดิมให้ได้ซึ่งอันนี้รัฐบาลก็ต้องทุ่มเทตรงนี้นะครับเพราะว่าจะได้ชะลอน้ำนะชะลอความรุนแรงของปัญหาลงไปนะครับ
2: อ
3: ันนี้ก็คือต้นเหตุเลยเพราะว่าเราจะไปแก้ภูมิประเทศไม่ได้นะ
2: ภูเขาก็ยังคงเป็นภูเขาเยอะนะ
3: ภูมิประเทศมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็อยู่กันมาอย่างนี้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะคร
2: ับ แต่สมัยปู่ย่าตายายที่ไม่ท่วมวันนี้เพราะมีต้นไม้อยู่ถูกไหมท่าน
3: ใช่ครับเราจะเห็นได้ชัดนะคือน้ำก็มีมากนะครับเมื่อในอดีตเอง
2: มันก็ไม่ใช่น้อย
3: ก็มาไม่ใช่น้อยนะแล้วประชากรเรายังน้อยอยู่เพราะในความเดือดร้อนเราก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือตอนนี้มาแรงมาเร็ว
2: ปัว
3: น
2: ี่
3: นะครับฝนตก8ชั่วโมงนะครับ
2: อ
3: ันนี้ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำฝนสูงจริงนะครับใน8ชั่วโมงเนี่ยสูงถึง416มิลลิเมตรเลยนะครับเรียกว่าสูงกว่าของญี่ปุ่นที่เขา
2: ท่วม
3: วันก่อนที่ชิบะแล้วก็เดือดร้อนกันไปทั่วนะครับนะครับอันนั้นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะก็อย่างที่เรียนนะครับรักษาลุ่มน้ำของเรานะให้มีป่านะครับไม่ใช่หัวล้นเป็นหย่อมๆอะไรเงี้ยนะไปปลูกพืชเชิง
2: ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะปลูกข้าวพงข้าวโพดอะไรกันเต็มไปหมดเลยใช
3: ่
2: ไหมฮะ
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับประชาชนต้องมีจิตใจอย่างนี้แล้วคราวนี้ก็มาเรียกร้องรัฐบาลนะว่าจะไปสร้างอาชีพเสริมอาชีพสำรองให้เขาอย่างไรนะครับในเมื่อเขาประกอบอาชีพอย่างนี้ครับย่าตายายไม่ได้ทำอย่างนี้แต่รุ่นลูกรุ่นหลานมาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีอะไรช่วยเหลือเขาเนี่ยไปทำเกษตรแบบยังไงเกษตรแบบใช้เชิงเขานะฮะพื้นที่เชิงเขาจะทำยังไงดีที่ให้เขามีความเป็นอยู่ที่ว่าทำมาหากินได้นะครับ
2: จากการที่ท่านชวลิตประเมินเนี่ยถ้าเขาหัวล้นในขณะนี้แล้วเราจะปุ๊บกลับไปเป็นมีต้นมงต้นไม้อะไรต่างมันต้องใช้เวลานานไหม
3: ครับก็สิ่งสำคัญอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าต้องหาอาชีพให้เขา
2: อ
3: ันนี้รัฐบาลล่ะครับเป็นการบ้านรัฐบาลเมื่อกี้เราพูดถึงในภาพของประชาชนที่ต้องให้ความร่วมมือกันนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็หนึ่งทุ่มงานวิจัยลงไปซึ่งจริงๆมีงานวิจัยโครงการตามพระราชดำริมากมายนะครับอย่างชื่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติที่วันนี้ฝนตกหนักแล้วก็ลำน้ำน้ำขึ้นมาอีกทีจนคนกลัวว่าจะท่วมซ้ำเนี่ยครับไม่ซ้ำนะฮะฝนตกหนักจริงนะครับแต่ไม่ท่วมซ้ำคำว่าชื่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยครับก็เอาเป็นส่วนที่เอาโครงการพระราชดำริทั้งหลายไปลงอยู่เยอะเลยอันนี้แหละครับต้องมาขยายผลครับ
2: อืมครับ

0: รัฐบาลก็ต้องทุ่มเทด้านงบประมาณสรรพกำลังนะไม่ว่าจะเป็นโอกรมหลายกรมเลยกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยที่ต้องเข้าไปปรับปรุงในพื้นที่นะครับมันทรุดโทรมแล้วต้องปรับปรุงอย่างไรกรมป่าไม้กรมอุทยานนี่แน่นอนนะครับในพื้นที่ของตัวเองแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าเราไม่ได้ไปมองนะว่าประชาชนจะกินจะอยู่อย่างไรต่อไปเพราะว่าอย่างที่ผมเรียน
1: อ
0: ่ะรุ่นปู่รุ่นย่าไม่ได้ทำแต่รุ่นเรามาทำเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอาชีพใหม่ให้เขาก็ต้องเอางานวิจัยงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยไปให้เป็นพื้นที่เกษตรเชิงเขาเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะเพื่อให้เขากินอยู่ได้ครับ
1: ทดแทนการที่ปลูกพืชเชิงเดียวซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่เลยครับอันนี้เป็นปัญหาอย่างนี้นะครับไอ้ส่วนอื่นนะส่วนอื่นที่ว่าเอ้ารัฐจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการชนประทานไอ้โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางที่ยังมีโอกาสทำอยู่นะเราก็ไปทำเพื่อช่วยชะลอน้ำด้วยนะครับแต่เราดูสิครับโครงการขนาดกลางที่มีอยู่อีกประมาณ10กว่าโครงการพื้นที่มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ป่าไม้นี่โอ้โหทั้งรุ่นน้ำเลยที่เราเสียหายจากรุ่นปู่ย่าตายายนี่เสียไปมากเลยนะครับฮะแล้วรัฐก็มาทำนะอย่างที่ผมเรียนไม่ใช่ว่าบอกประชาชนอย่างเดียวนะครับรัฐมาทำหนึ่งสนับสนุนให้เขามีอาชีพใหม่นะที่สามารถอยู่ได้นะครับอันที่สองโดยกรมชลประทานเองก็ต้องมาเร่งรัดรัฐก็ต้องของงบประมาณเร่งงบประมาณมาให้กรมชลทำอ่างขนาดกลางที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับอย่างน้อย10กว่าแห่งที่มีโอกาสจะช่วยได้นี่นะครับเพื่อชะลอน้ำเพื่อเก็บน้ำไม่ใช่เป็นประโยชน์ด้วยชะลอน้ำไม่ให้มันลงมาเร็วอย่างที่ผมเรียนว่าลุ่มน้ำลุ่มขนนกเนี่ยน้ำน้ำสาขาต่างๆมันจะโอ้เวลาฝนตกปุ๊บมันก็เอาน้ำลงมาใส่ไอสายน้ำน่านสายเดียวนี่แหละครับฮะเพราะฉะนั้นตรงไหนชะลอได้ตรงไหนสร้างอ่างขนาดกลางได้นี่กรมชลประทานเข้าดูไว้แล้วครับมา10กว่าแห่งเลยก็เร่งหางบประมาณมาสร้างเสียนะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ข้างลำน้ำน่านเนี่ยครับมีอยู่อีกประมาณร่วม30แห่งนะครับที่สามารถจะทำแก้มลิงได้เห็นไหมครับเราต้องบูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ภูเขาลงมาหาแม่น้ำนะครับ
2: พอ
0: จากภูเขานะมีต้นไม้ชะลอน้ำได้แล้วจ
2: ะ
0: ซึมซับดูดน้ำไว้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับมีโครงการชลประทานอ่างขนาดกลางนะครับที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแก้มลิงอยู่ข้างลำน้ำตอนล่างนะครับที่จะช่วยเก็บน้ำชะลอน้ำให้ความรุนแรงมันลดลงครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้ามันแก้ได้มันจะแก้แบบยั่งยืนได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้
0: ครับอันนี้ก็ยั่งยืนนะครับยั่งยืนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเดี๋ยวฝนตก415มิลลิเมตรอีกนะในอีกสมมุติ10ปีข้างหน้านะครับมันก็ท่วมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ที่อย่างที่พูดถึงนะครับว่า3ปีที่จะผ่านมานะครับปี67นี่หนักเลยปี68ก็ไม่เบานะครับแล้วตอนนี้69นี่ก็มาความจริงก็ไม่เบาไม่ได้หนักเหมือนตอนที่เป็นปี67นะครับ67หนักกว่านี้ตอนนี้ลดลงหมดแล้วนะครับน้ำที่หลายคนเป็นห่วงว่าที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติฝนตก136มิลลิเมตรน้ำขึ้นมาอีกตอนนี้ลงไปแล้วนะครับผมก็ไปไล่ดูน้ำที่ท่าวังผาก็ลดลงแล้วน้ำที่อำเภอเมืองลดลงน้ำที่อำเภอเวียงสานี่จะลดช้าหน่อยแต่ก็ลดแล้วนะครับ
1: จากนี้ไปจนถึงสิ้นฤดูฝนมีโอกาสจะเกิดซ้ำอีกไหมท่านชลิศ
2: ค่ะ
0: โอกาสอันนี้เนื่องจากปีนี้เป็นปีเอนิน
1: โย
0: นะปีฝนน้อยน้ำน้อยเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับปีนี้ไม่ได้แรงเหมือนปี2567นะครับอันนี้ก็วางใจได้หน่อยนึงแต่ว่า68ปีที่แล้วก็ไม่เบานะครับถึงแม้อำเภอเมืองไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าปีที่แล้วก็ภูเพียงเวียงสาเนี่ยครับก็หนักเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปนะครับเรียกว่าฝนนะสำหรับภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะมีเดือนนี้อีกเดือนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคอยระมัดคอยติดตามครับมันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมฝนเนี่ยนะครับวิ่งจากอ่าวตังเกียขึ้นมาอีกลูกหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมาสร้างภาวะเหมือนกับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาได้นะครับแต่ว่าโอกาสก็จะไม่แรงรวมกันแล้วนะฮะจะไม่แรงเหมือนปี57ครับ
2: ค่ะแต่ทีนี
1: ้ได้หน่อยนึง
2: แต่ทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของระบบเตือนภัยเนี่ยก็มีคนพูดเยอะเหมือนกันนะคะคุณชวลิตเรื่องของว่าว่ามันจะต้องปรับไหมจริงๆเนี่ยอย่างเรื่องของระบบเนี่ยเราควรจะต้องมีการรู้ล่วงหน้าเพื่อที่จะชะลอน้ำก่อนถึงเมืองเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้ารู้เร็ววิเคราะห์แม่นสั่งการทันรับน้ำให้ได้

0: ได้เนี่ยมันจะต้องปรับในส่วนไหนอย่างไรหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีส่วนไหนที่มองว่าเป็นช่องโหว่ช่องว่างไหมคะแล้วก็จะต้องเอามาปรับในอนาคตใช่ค่ะ
1: อันนี้ถ้าพูดถึงนะครับมันก็มี2ระดับนะระดับภาพกว้างนะระดับภาพกว้างนี่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนออกไปก่อนแล้วนะครับว
2: ่
1: าวันที่18ถึง21นะฝนตกหนักภาคเหนือตอนบนนะครับ
2: แต่ว่าม
1: ันก็ยังไม่ได้สามารถที่จะกําเรียกว่า
2: คาดการ
1: ถึงขนาดว่าอําเภออำเภอปัวนะอะไรเงี้ยครับ
2: มันไม่ใช่การตัวเขาไม่ได้เตือ
1: นการพัดแ
2: ข็
1: งลมแล้วไปตกตรงไหนจะตกแรงมากขนาดนี้อันนี้มัน8ชั่วโมงเองนะครับฝนตกหนักจริงๆ6ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในการจะรู้ล่วงหน้าเนี่ยนะครับระบบเรียกว่าระบบเรดาร์ของเรานะครับก็ต้องติดตามให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้ออกคำเตือนเฉพาะที่ก็เซลบอร์ดคาสติ้งนี้เราออกครั้งแรกตีห้านะครับตีห้าฝนตกตีสองนะครับเพราะฉะนั้นก็จากปริมาณน้ำฝนที่ตีสองตีสามตีสี่มันตกไม่หยุดนะคร
2: ับ
1: แต่บอกคาสติ้งชุดแรกก็ออกไปเลยนะฮะนี่ทางปภ.เป็นคนออกไปนะครับถ้าถามว่าช้าหรือเปล่านะฮะสำหรับสถานการณ์แบบถ้าเราเรียกกันภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือเรนบอมเรนบอมแบบนี้นะมันก็ต้องขอให้ทำความเข้าใจกันนะครับว่าแม้แต่เรดาร์ยังจับไม่ได้เลยครับว่าจะมาตกเข้มข้นตรงนี้นะฮะคือตกหนักนี่ตกหนักจริงอันนี้บอกล่วงหน้าไปแล้ว5วันนะครับแต่พอยังไม่ได้ออกเซลล์บอร์ดคาสติ้งนะครับเป็นการออกข่าวทั่วไปนะครับก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้มีแน่นะครับแต่เชียงรายก็ไม่เกิดใช่ไหมมันจะไปเกิดเฉพาะที่ตอนไหนเพราะว่าหลังจากเราโดนภาวะโลกร้อนเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564นี่นะครับมันเกิดขึ้นรุนแรงและเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วเกิดเฉพาะที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้การเตือนภัยนี่มันจะยากลำบากอย่างที่ผมเรียนนะครับฝนตกตีสองตีสามนะตีสี่พอตีห้านี่ออกเตือนภัยได้นี่ก็นับว่าก็พยายามเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะครับดีอยู่ครับแต่เพียงแต่ว่าต้องนึกถึงว่าพื้นที่สูงชันอย่างนี้นะครับเราถึงเรียกว่าน้ำป่าไหลหลากครับมันมาเร็วมาแรงมากเลยครับเร็วและแรงมากเนี่ยครับมันจะทำให้แม้แต่เตือนภัยแล้วคราวนี้มันมาตอนกลางคืนด้วยนะตีสองตีสามตีสี่เนี่ยครับแล้วก็มาตีห้าได้รับคำเตือนว่าขอให้ย้ายอย่างแน่นอนก็จะไม่ทันแล้วนะครับอันนั้นก็ต้องเข้าใจกันว่าพื้นที่สูงชันแบบนั้นก็มาแรงและมาเร็วมากคราวนี้มาดูถัดไปทีฮะเทศบาลน่าน
2: อ
1: ันนี้เรารู้ล่วงหน้านะครับนะรู้ล่วงหน้าเซลบอร์ดคาสติ้งออกมานะครับตอนประมาณบ่ายสามนะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครจะไม่ย้ายให้เก็บข้าวเก็บของเตรียมให้พอกินพออยู่3 วันนะครับนะอันนี้นี่ชัดเจนนะครับเทศบาลนะแล้ว4 ทุ่มก็น้ำมาจริงนะครับ
2: อ๋อนี่คือเตือนได้ล่วงหน้าจริงๆว่าอย่างนั้นในเทศบาลน่าน
1: ใช่ครับในเทศบาลนี้ทันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอภูเพียงฮะเขตเทศบาลเทศบาลน่านนะครับหรืออำเภอเมืองเนี่ยแหละครับอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองอำเภอเวียงสานี
2: ่
1: บอกล่วงหน้าประมาณ8 ชั่วโมงครับ
2: มันก็ไม่ใช่ว่าคณะกระชันชิดจนเกินไปนักนะว่าการอย่างนั้นนะพอได้ถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่อพยพก็เตรียมอาหารไว้สัก3 วันนั่นเนี่ยนะ
1: 3 วัน
2: แต่ถ้าอพยพเนี่ยก็มีจุดบอกเขาไหมจุดบอก
1: ไ
2: ม่
1: ครับมีจุดบอกเลยครับไม่ตั้งจริงๆในที่อำเภอปัวก็มีจุดไว้แล้วนะครับก็เตรียมพร้อมไว้แล้วว่าที่โรงเรียนไหนที่วัดไหนนะครับสถานที่ราชการตรงไหนที่เตรียมไว้นะฮะแล้วย้ายไปอยู่นะฮะเป็นที่ที่สามารถส่งกำลังบำรุงได้เพราะว่ารู้อยู่ว่าสิ่งที่ขาดนะฮะก็เป็นช่วงวันถึง2 วันเป็นอย่างน้อยที่อำเภอปัวนะครับที่ท่าวังผานะก็ประมาณ5 วันฮะที่อำเภอเมืองนี่ก็ประมาณอำเภอเมืองนี่ลดลงเร็วแล้วนะครับก็จริงๆประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงครับที่เวียงสาก็ประมาณ7 ถึง 10 วันนะครับเวียงสานี่จะแช่ยาวนานที่สุดครับ
2: จากนี้ไปนอกจากจังหวัดน่านเนี่ยมองไปว่าเอาล่ะถ้าซูเปอร์เอลนีโญมาฝนมันอาจจะขาดไปแต่ว่าถ้าเกิดก่อนซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยประมาณสักเนี่ยไปจะถึงกลางๆกันยาเนี่ยมันมีจุดไหนที่เปราะบางแล้วก็น่าเฝ้าติดตามบ้างไหมครับท่านชูฤทธิ์
1: ก็ที่น่านเองน่านเองก็ยังเป็นจุดเดิมนี้นะครับที่ต้องระมัดระวังมันที่23 24 25นะครับมันจะมีตัวเรียกว่
2: า
1: ฝนกำลังแรงมาอีกก้อนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่น่านนะครับแล้วถัดไปนะครับที่เป็นห่วงในลำดับถัดไปก็จะเป็นแม่สายกับเชียงรายละครับ

0: เดิมเลยดิ
1: ครับเพราะว่าแนวตัวตัวความกดอากาศต่ำขึ้นที่เร็วขึ้นที่ได้นี่แหละครับจะเข้าตามแนวอย่างนี้เลยครับ
0: อ๋อแม่นึกถึงตลาดสายลมจอยนี่แหละครับขนอะไรต่างๆนะเนาะ2ปีที่แล้วก็อย่างนี
1: ้ครับมันก็จะเรียกว่าฝนตกมากในพม่าแต่มาท่วมที่แม่สายครับแล้วก็บางส่วนก็มาท่วมที่อำเภอแม่อายอำเภอแม่

0: อย่างนี้ครับ2ปีที่แล้วครับก็แบบนี้อย่างไรก็ตามนะครับต้องระมัดระวังสุโขทัยด้วยนะครับ
1: โอ้ใช่ค่ะเห็นเตือนอยู่สุโขทัยพิษณุโลก
0: ครับพิษณุโลกหมายถึงด้านบางระกำนะครับพิษณุโลกด้านที่เรามีเขื่อนพรหมพิรามนี่ก็ไม่น่าห่วงครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือรับสุโขทัยนี่รับมาจากแม่น้ำน่านเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: สุโขทัยจากน้ำยมครับส
2: ุ
0: โขทัยนี่สองวันที่ผ่านมานะครับหมายถึงว่าวันที่19วันที่20นะ20เองนะครับก็มีฝนตกเกิน200มิลลิเมตรนะตั้งแต่อำเภอปงอำเภอปงนี่อยู่ตอนเหนือของตอนเหนือของแพร่นะครับแล้วฝนตกหนักที่แพร่แล้วก็หนักมากๆที่สุโขทัยนะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้นะครับตกถึงเกิน200มิลลิเมตรนะครับแล้ววันนี้ก็ลดลงแล้วเหลือ100มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็วางใจได้ใครจะได้ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนวันที่23 24 25ก็ไม่เป็นไรครับอยู่ห่างแล้วครับ23 24 25นี่จะไปถึง27 28เลยนะฮะกว่าน้ำจะมาจากพม่านะครับก็จะเป็นที่น่าห่วงที่สุดนะก็แม่สายนะครับ
1: เดี๋ยวต้องไปรอดูต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณชวลิตค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ด้วยความยินดี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ฟังดูแผนระยะยาวนี่ก็ต้องแก้ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะเรื่องพื้นที่ป่ากลางน้ำก็อาจจะต้องเรื่องของสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางปลายน้ำเพิ่มแก้มลิง
2: ทั้งภาครัฐและตัวพี่น้องประชาชนเองด้วยนะ
1: ใช่ค่ะนะคะเป็นการชะลอเนาะตั้งแต่ต้นทางเลยเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะนั่งเหงาแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามงคลีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตี 1 ถึงตี 3เป็นเวลา2 ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: เพื่ออนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่งานด้านดนตรีไทยนำเสนอบทเพลงไทยเดิมที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคในสายของเพลงไทยสากลให้มีส่วนร่วมด้วยโดยนำเสนอบทเพลงไทยเดิมสลับกับเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลตั้งแต่อดีตที่ได้รับความนิยมนะครับโดยเน้นที่เพลงลูกกรุงยุคเก่าๆในสมัยปี2480นะครับจนถึงปี2520ถึงเรียกว่าจนถึงยุคที่ถูกบดบังไว้ด้วยแนวเพลงจากตะวันตกนะครับถือว่าเราร่วมกันอนุรักษ์บทเพลงทั้งไทยเดิมและเพลงไทยสากลแล้วก็เน้นถึงบทเพลงไทยสากลที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาประพันธ์มาปรุงแต่งซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวนี้ได้ดึงดูดผู้ฟังให้สนใจในเพลงไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและรายการของเราเนี่ยลำนำสยามร่วมสมัยก็พยายามรวบรวมเพลงในแนวนี้ไว้ให้มากที่สุดทั้งสกีสัมพันธ์ทั้งสกีประยุกต์นะครับตั้งแต่สมัยแรกเริ่มมาถึงปัจจุบันนี้ก็รวมได้200กว่าเพลงแล้วนะครับก็พยายามจะเก็บไว้ให้เป็นหลักฐานเพื่อจะสู่ลูกหลานได้สืบทอดกันสืบต่อไปนะครับบางเพลงก็ต้องวิจัยกันยากเล็กน้อยเพราะว่าบางเพลงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้นำเพลงทั้งทำนองมาปรุงแต่งอย่างเช่นเพลงของสกิสัมพันธ์ของกรมสัมพันธ์เนี่ยท่านนำทั้งทำนองมาปรุงแต่งแต่ถ้าเพลงในแนวสกิประยุกต์ของคุณสง่ารำพีหรือคุณสมานการจันทพลินเนี่ยบางทีท่านใช้ช่วงหนึ่งของทำนองหรือว่าช่วงหนึ่งของบทเพลงหรือใช้หลายบทเพลงหลายทำนองมารวมกันในเพลงไทยสากลเพลงเดียวซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับยากของนักวิชาการนะครับบางครั้งก็ต้องมาวิจัยมาแยกแยะให้

ชัดเจนต้องเอานักดนตรีมานั่งฟังกันเลยว่าเพลงนี้ช่วงตรงนี้มาจากเพลงอะไรช่วงตรงนี้มาจากเพลงอะไรเพราะเราจะทอดทิ้งเพลงในแนวนี้ไม่ได้เพราะยังไงก็เป็นความเป็นไทยและที่สำคัญคือเกิดขึ้นจากมันสมองของครูเพลงซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทั้งเพลงสากลทั้งเพลงไทยเดิมนะครับดังนั้นเราก็นำเสนอเพลงในแนวนี้มากที่สุดและคือวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราไม่ลืมเพลงทำนองไทยพอเราห่างหายไปนำเสนอเพลงกลับไปนำเสนอเพลงในแนวเก่าๆในอดีตย้อนหลังแต่เพลงสมัยครูพันบูรณ์คุณวิจิตรมาตราจะมาถึงไทยทีวีช่องสี่บังพรมสมัยทททผ่านการเวลามาสมมติว่าเดือนป่านี่กับสองเดือนนำเสนอแต่เพลงยุคเก่าเท่านั้นแฟนเพลงก็เริ่มถามเข้ามาแล้วเพลงทำนองไทยไปไหนหมดอยากฟังเพลงทำนองไทยอีกเพราะว่าอยากจะให้ลูกหลานได้ฟังนะครับบางท่านถึงขนาดอัดเทปให้ลูกหลานฟังเลยว่าเพลงไทยสากลนี่นะมาจากเพลงไทยเดิมเพลงนู้นเพลงนี้นอกจากเอาไว้อวดลูกหลานจะให้อวดลูกหลานเนี่ยนิยมตามแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคืนวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงในแนวของทั้งสังคีตสัมพันธ์ทั้งสังคีตประยุกต์นะครับแต่ส่วนใหญ่คืนนี้จะเป็นแนวสังคีตประยุกต์ซะเป็นส่วนใหญ่พยายามนำเสนอบทเพลงซึ่งจะไม่ค่อยได้ฟังกันบางเพลงท่านผู้ฟังไม่ทราบอ๋อนี่เป็นเพลงไทยเดิมนะเราก็พยายามนำมาบอกมาเล่ากันนะครับคืนนี้ทั้งคืนอาจจะเป็นถึงสองทั้งคืนในซ้ำนะครับมาย้อนมาฟังเพลงต่างๆเหล่านี้กันก่อนจะเริ่มฟังเพลงไทยสากลที่อยู่ในทำนองไทยเรามาฟังเพลงไทยแท้ๆกันก่อนนะครับขอเริ่มด้วยเพลงช้างประสานงาครับบทเพลงช้างประสานงา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโน่นนะครับนิยมนำไปบรรเลงประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครสำหรับในอัตราจังหวะชั้นเดียวนั้นครูบาอาจารย์ท่านนำไปเรียบเรียงไว้ในเรื่องเพลงชิงที่เรียกว่าเพลงชิงเรื่องช้างประสานงานะครับเพลงชิงเรื่องช้างประสานงานี่ก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งส่วนเพลงช้างประสานงาที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็น2ชั้นชั้นเดียวเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับกรบไก่นะครับมีท่อนเดียว4จังหวะคุณครูหลวงพ่อมาประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบำเรงท่านนำเพลงช้างประสานงา2ชั้นนี้มาแต่งเปลี่ยนทำนองให้มีทำนองทางเปลี่ยนโดยแต่งเป็นสำนวนทางเปลี่ยนหลายทางด้วยกันนะครับเพื่อใช้สำหรับบำเรงขับร้องในตับเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมาสซึ่งแต่ก่อนเก่านั้นเดิมเนี่ยต้องบำเรงซ้ำทำนองเดิมหลายเที่ยวทำให้เกิดความเบื่อหน่ายนะครับและภายหลังก็มีนักดนตรีนำเพลงช้างประสานงาในอัตราจังหวะ2ชั้นและชั้นเดียวไปแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นตลอดจนปรับปรุงทำนองให้เป็นเพลงเถาหลายทางเลยนะครับก็จะเป็นทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงทางของครูจิตเสนีวงศ์ณอยุธยาทางของครูเทวประสิทธิ์ภาคทยโกศลทางของครูเฉลิมบัวทั่งแต่ส่วนใหญ่ทางที่นิยมบรรเลงขับร้องกันในเรื่องของเพลงเถานั้นจะเป็นทางของครูจิตเสนีวงศ์ณอยุธยานะครับก็จะแต่งเนื้อร้องซึ่งเกี่ยวข้องกับมาการกระทำยุทธหัตถีขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็มีเนื้อเพลงที่จูงใจอยู่แล้วด้วยนะครับช้างประสานงานวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงปีพาทย์ของกรมศิลปากรนะครับขับร้องโดยครูสมบัติสังเวียนทองครับ

บทเพลงช้างประสานงาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นทํานองเพลงที่นิยมบรรเลงขับร้องกันแล้วก็อยู่ในทั้งโขนทั้งละครเป็นเพลงที่เรียกว่าติดหูท่านผู้ฟังมากเพลงหนึ่งเลยนะครับต่อไปครับขอนําเสนอบทเพลงที่ถือว่าติดหูท่านผู้ฟังมากทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเลยทีเดียวนะครับ2เพลงแรกที่จะนําเสนอในคืนนี้เราจะไม่ลืมเพลงทํานองไทยกันนะครับนั่นคือเพลงเขมรโพธิสัตว์และสาริกาหน้าทองขอเริ่มในเสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติก่อนนะครับสาเหตุเพราะว่าท่านเนี่ยบันทึกเสียงเพลงแนวนี้ไว้มากที่สุดในแนวของนักร้องลูกกรุงนะครับครูสลายไกรเลิศเป็นผู้ประพันธ์ทั้ง2เพลงเลยนะครับครูสลายไกรเลิศเนี่ยท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่รักเพลงไทยเดิมอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นะครับจริงๆแล้วท่านมีฝีมือในการสีไวโอลินทั้งทำนองไทยเดิมทั้งสากลนะครับแต่ท่านชื่นชอบชื่นชมที่จะนำบทเพลงจากวรรณคดีนำเนื้อร้องหรือว่านำตัวเอกจากวรรณคดีนำมาประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลเพื่อเป็นการชักจูงให้ผู้ฟังนั้นนิยมในวรรณคดีไทยและท่านก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งมาผสมผสานด้วยกลุ่มครูเพลงอย่างเช่นครูสลายแคนเลอร์ครูสง่ารำพีครูสมานการจันทพลินครูพยงมุกดานี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่นำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลไว้มากที่สุดสองเพลงในครูสลายแคนเลอร์นำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับเพลงแรกเขมรโพธิสัตว์ครูสลายกระเลิศนำทำนองเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นมาปรุงแต่งเดิมทีเดียวตั้งชื่อว่านวลแขแต่นี้ผู้ฟังพอได้ยินว่าเอ๊ะเนี่ยเขมรโพธิสัตว์และในอดีตเมื่อ60ปีก่อนเนี่ยเพลงเขมรโพธิสัตว์นี่มีชื่อเสียงมากก็เลยเรียกเขมรโพธิสัตว์กันหมดบางทีก็เรียกว่าเขมรโพธิสัตว์แปลงนะครับส่วนเพลงที่สองสาริกาหน้าทองเพลงนี้ครูสลายกระเลิศแต่งเนื้อร้องเช่นเดียวกันนะครับและท่านก็นำทำนองเพลงสาริกาแก้ว2ชั้นของทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งและเปลี่ยนชื่อเป็นสาริกาหน้าทองคุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องทั้ง2เพลงเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับเพลงร้องทำนองไทยในคืนวันนี้ครับเขมรโพธิสัตว์แปลงและสาริกาหน้าทองครับ

ก็ได้รับฟังสองเพลงเอกจากศิลปินแห่งชาตินะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องเขมรโพธิสัตว์และสาริกาหน้าทองเป็นการขับร้องทำนองไทยในคืนวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะไม่เบื่อนะครับสังเกตนะครับพอเพลงแนวนี้ห่างหายไปสักไม่ถึงเดือน2เดือนนี่ท่านผู้ฟังจะโทรศัพท์กันเข้ามามากเลยอยากฟังอีกท่านบอกว่าฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าได้ฟังเพลงแทนเดิมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเหมือนกลับมายิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวนะครับในบางครั้งในนกหลายตัวนะครับเพราะว่าเพลงไทยสากลบางเพลงนี่อย่างเช่นนะคุณสมานท่านทำเนี่ยท่านประจุเพลงไทยเดิมไว้หลายเพลงเลยหรือคุณสง่าเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเพลงน้ำตาแสงใต้อย่างเงี้ยท่านขึ้นเดินน้ำกระเบนใส่โยกแล้วไปต่อด้วยลาวครวนก็เป็นวิถีทางแล้วก็ความคิดของครูเพลงนะครับต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้มาฟังเสียงของนักร้องหญิงบ้างเมื่อกี้ฟังเขมรโพธิสัตว์แปลงกับสาริกาหน้าทองนะครับคราวนี้จะเป็นใส่โยกแปลงกับดอกเอื้องดอยแหมท่านผู้ฟังคงจะชื่นชอบเลย2เพลงนี้เพราะว่าถูกขอมามากเลยแล้วอย่างเช่นดอกเอื้องดอยนี่ผมนำเสนอติดกัน2เดือนนี่สัก 6-7 ครั้งได้แล้วครับก็ถูกขออยู่อย่างนั้นเองนะครับเพลงแรกก่อนครับใส่โยกแปลงเพลงใส่โยกแปลงนี่ครูสุนทรยานวีงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานการจันทปรินเป็นผู้บรรจุทํานองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสาน2ศิลปินแห่งชาตินี่ท่านจับมือกันแล้วประพันธ์เพลงในแนวนี้ไว้มากแล้วก็ลงตัวที่สุดสนิทสนมสุดสนิทสนมนี่ไม่ใช่ว่าท่านสนิทสนมกันนะจริงๆท่านเป็นเพื่อนเป็นสนิทสนมกันอยู่แล้วแต่ว่าความสนิทสนมในที่นี้คือเนื้อเพลงกับทำนองเพลงบางท่านนะครับอยากจะแต่งเพลงในแนวนี้บ้างนักประพันธ์รุ่นหลังๆนี่มีนะครับในยุ่งมาสมัยเมื่อ30ปีก่อน20ปีก่อนทดลองแต่งเพลงปรากฏว่าเนื้อมันไม่ลงกับทำนองคือทำนองเพลงแท้เดิมนี่นะครับสมมติว่าวรรณยุกต์มีกี่เสียงเนี่ยเวลาเราแต่งเนื้อเข้าบรรจุเข้าไปก็ต้องให้ตรงกับเสียงวรรณยุกต์หรือเสียงของตัวโน้ตของดนตรีแต่นี้บางท่านแต่งเนื้อขึ้นมาก่อนแล้วเอาทำนองนั้นไปบรรจุใส่เสียงมันไม่ตรงกันฮะเวลาร้องเลยกลายเป็นเสียงเพี้ยนเสียงแปลงเป็นเพลงฝรั่งไปเลยนะครับแต่ครูสุนทรยานวีงการเนี่ยครูสมานท่านจะนำทำนองเพลงไทยเดิมเพลงอะไรมาให้แต่งก็แล้วแต่ครูสุนทรยานวีงการท่านจะแต่งเนื้อร้องได้ลงตัวที่สุดเรียกว่าทุกตัวโน้ตเนี่ยคนขับร้องตามภายหลังเนี่ยแล้วสังเกตจะร้องตามได้ง่ายแล้วจำง่ายด้วยนะครับยังใส่โยกแปลงนี่ครูสมานการจะรับลินท่านนำทำนองเพลงเขมรใส่โยก2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับถ้า2-3ชั้นนะครับคือเดิมทีเดียวเนี่ยเขมรไซโยกเนี่ยเขาบรรเลงขับร้องกันของสมเด็จครูเนี่ยเป็นเพลงเนี่ยตราจังหวะ3ชั้นค่อนข้างช้านะครับทีนี้เมื่อมาเป็นเพลงไทยสากลปุ๊บเนี่ยถ้ายังร้องเป็นแบบ3ชั้นนี่คนฟังเบื่อตายก็เลยเปลี่ยนทำนองให้มาเป็นลักษณะของความเร็วขึ้นอาจจะเป็นจังหวะแทงโก้จังหวะช้าๆก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นไซโยกแปลงนี่นะครับก็ใส่จังหวะแทงโก้เข้าไปนะครับก็ได้ใช้ชื่อว่าไซโยกแปลงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2ดอกเอื้องดอยเพลงนี้ครูกมลทัพคันไหลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับและท่านก็ชื่นชอบในทำนองเพลงลาวกระทบไม้ทำนองเพลงลาวกระทบไม้นี่สนุกแล้วก็น่าฟังเมื่อก่อนเราได้ยินบ่อยๆนะครับยิ่งตามโรงแรมตามห้องอาหารไทยเมื่อก่อนจะมีการแสดงชุดนี้ให้ฝรั่งชมฝรั่งชอบดูกันบางทีออกไปหัดเต้นบ้างตะตุ่มแตกกันไปเชียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินไม่เห็นกันนะครับดอกเอื้องดอยซึ่งครูกมลทัพคันไหลนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้มาปรุงแต่งนี้คุณรุ่งฤดีแพ่งพงษ์ใสขับร้องไว้เพราะมากเลยนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับไซโยกแปลงจากทำนองเพลงเขมรไซโยกโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติและดอกเอื้องดอยจากทำนองเพลงลาวกระทบไม้โดยคุณรุ่งฤดีแพ่งพงษ์ใสครับ

ชายโยกแปลงและดอกเอื้องดอยก็จบลงไปแล้วนะครับจากทำนองเพลงเขมรชายโยกและลาวกระทบไม้และเพลงที่ผ่านไปนี้ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของครูเพลงในอดีตนะครับเป็นครูเพลงที่ประพันธ์เพลงลูกกรุงประพันธ์เพลงไทยสากลแต่ท่านมีความรักในความเป็นไทย

ท่านมีความรักในทํานองไทยและก็เพลงไทยไม่อยากให้เพลงไทยเดิมของเรานี้ต้องสูญหายท่านก็พยายามนําทํานองมาปรุงแต่งมาสอดใส่เข้าไว้ในเนื้อเพลงไทยสากลที่ท่านแต่งขึ้นแล้วก็บรรเลงในรูปแบบของเพลงไทยสากลแต่ใช้ทํานองไทยใช้เครื่องดนตรีสากลบางครั้งก็มีเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเป็นการสร้างอารมณ์ของเพลงมาให้ผู้ฟังนั้นลืมความเป็นไทยอันนี้ก็เป็นวิธีทางอย่างหนึ่งซึ่งครูเพลงเหล่านี้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับสมบัติของชาติไทยเราครับวัฒนธรรมไทยนี่ให้เราช่วยกันรักษากันไว้ให้นานแสนนานเลยใช่ไหมครับเพราะว่าวัฒนธรรมนั้นคือชาติชาติใดไร้วัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาติเรื่องราวของความเป็นไทยไม่จะเป็นวรรณคดีไทยประวัติศาสตร์ไทยเพลงไทยศิลปะไทยทุกอย่างนั้นจะเน้นถึงความเป็นไทยนะครับทุกชาติก็จะมีศิลปะประจำชาติของเขาดังนั้นที่จะบ่งชี้ว่าชาตินั้นชาตินี้เป็นชาติใดซึ่งพอนำเสนอขึ้นมาหรือว่าแสดงให้กับต่างชาติเห็นแล้วเขาจะรู้อ๋อนี่ชาตินี้นี่ชาตินั้นนี่คือความภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรานะครับต่อไปครับมาฟังการบรรเลงระบบปีพาทย์ไม่แข็งกันสักเพลงนะครับปกตินานๆผมจะนำปีพาทย์ไม่แข็งมาเสนอยามดึกนะครับก็ผสมผสานกันบ้างไหนๆนำช้างประสานงาของวงปีพาทย์กรมศิลป์มาเสนอแล้วก็เลยขอต่อด้วยการบรรเลงระบบปีพาทย์ไม่แข็งอีกสักเพลงนะครับนั่นคือเพลงอานงสุชาดาเถานะครับเพลงนี้นานๆจะนำมาเสนอให้ฟังนะครับเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงสำเนียงจีนนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อให้น่าฟังเพลงอานงสุชาดาสองชั้นเป็นเพลงสำเนียงจีนเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานู่นนะครับเพลงนี้ใช้แนวทับสองไม้มีสองท่อนท่านนิยมใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนละครมาเก่าแก่เลยทีเดียวท่านพยาประสานเรียสับแปลกประสานสับได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นให้เข้าชุดกับเพลงกาลยาเยี่ยมห้องนะครับเมื่อปลายสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าใช้สำหรับร้องส่งในปีพ.ศ. 2469นะครับในสมัยรัชกาลที่6คุณครูหลวงประดิษฐ์เพราะสอนศิลปบรรเลงได้นำทำนองอัตรา3ชั้นของท่านเจ้าคุณครูพยาประสานเรียสับมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเถาทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็เป็นของบ้านพระราชโกศลหรือบ้านฝั่งทนนั่นเองนะครับลักษณะทำนองเป็นทางเรียบๆมันทึกเป็นโน้ตสากลซึ่งครูสมรานเกิดผลได้แต่งทำนองเที่ยวกลับให้มีลูกล้อลูกขัดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะบรรเลงกันเนี่ยมักจะนิยมบรรเลงทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงนะครับอานงสุชาดาเถาวันนี้ครับบรรเลงด้วยวงปีพาทย์ไม้แข็งคณะสิทธิ์สอนทองก็เป็นสิทธิ์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังครับ

อนงสุชาดาเถานี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งมีความไพเราะแล้วก็น่าฟังมากเพลงหนึ่งนะครับบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม่แข็งของคณะศิษย์สอนทองนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะๆคราวนี้จะเป็นเสียงของศิลปินแห่งชาติฝ่ายชายท่านหนึ่งนะครับเรานำเสนอคุณสุเทพวงศ์คำแหงไปแล้วนะครับก็ฝ่ายหญิงก็มีคุณจินตนาคุณรุ่งฤดีคุณจินตนาก็เป็นศิลปินแห่งชาติแต่ต่อไปนี้ขาดไม่ได้เพราะมีคุณ

สุเทพก็มีคุณชรินทร์ครับคุณชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติจะนำเสนอ2เพลงเอกของท่านเลยครับสั่งฟ้าฝากดินและกากีเหมือนดอกไม้สั่งฟ้าฝากดินนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูประเทืองบุญยะประพันธ์นะครับท่านนำทำนองเพลงทแยกลองโยนมาปรุงแต่งมาอันนี้เป็นไม้เด็ดจริงๆนะครับครูประเทืองเนี่ยท่านประพันธ์เพลงไว้หลายเพลงที่เป็นเพลงที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดนะครับเพราะที่เคยเล่าให้สู่กันฟังว่าท่านเป็นศิลปินผู้อาภัพนะครับสายตาท่านเสียตั้งแต่เล็กๆนะครับคือเด็กๆตอนเล็กๆอยู่ในท่านนะที่บ้านพาไปหาหมอเพราะเจ็บตาปรากฏว่าคุณหมออยู่และลูกสาวของหมอก็หวังดีนะครับหยอดยาให้แต่ก็อาจจะหยิบยาผิดหรือยังไงก็ไม่ทราบยาแรงเกินไปสายตาของท่านเลยเสียมองไม่เห็นมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าท่านใช้ความพยายามรวมกับพรสวรรค์ในทางดนตรีที่ท่านมีอยู่นะครับจนเป็นหนุ่มพยายามประกวดร้องเพลงแต่งเพลงแล้วท่านแต่งเพลงได้ดีมากครูประเทืองมุจพันธ์แต่งเพลงได้ทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองเนี่ยเป็นเพลงอมตะที่นิยมกันมากจะเป็นร้อยเพลงเลยนะครับแล้วท่านก็มีมุมมองที่น่าสนใจจริงๆอย่างเช่นเพลงทาราลธมเป็นเพลงที่ไพเราะและนิยมขับร้องกันหญิงชายนำมาบันทึกเสียงกันใหม่หมดที่ขึ้นต้นในคำว่าแววยินแต่เสียงน้ำหลากมาซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นว่าท่านไม่เห็นแต่ท่านได้ยินเสียงน้ำหลากมาซึ่งถ้าเป็นนักประพันธ์ที่ตาดีๆคงจะไม่เขียนว่าแววยินแต่เสียงน้ำหลากมานะครับแต่อย่างเช่นเพลงสั่งฟ้าฝากดินเนี่ยครูประเทืองท่านนำทำนองเพลงทแยกลองโยนมาปรุงแต่งซึ่งปกติเพลงทำนองอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครคิดทำคือทแยกลองโยนมันเป็นเพลงที่อยู่ในขบวนแห่ขบวนเสด็จหรือเป็นเพลงพระราชพิธีมากกว่าอย่างเช่นพระราชพิธีแห่ขบวนพระบรมศพหรือพระราชพิธีที่จะมีขบวนแห่ซึ่งจะต้องใช้ปรีชนไหนกองชนะนะครับที่เราเห็นนี่ว่ากลองอย่างเช่นเวลาที่เขามีขบวนแห่นะครับมันเป็นเสียงที่ฟังแล้วมันเยือกเย็นวังเวงนะครับแต่ครูประเทืองท่านก็พยายามในฐานะที่ท่านตาไม่ดีเนี่ยท่านจะไม่ได้มองภาพอะไรที่มันกระจัดกระจายความที่ท่านมีสมาธิท่านกลับไปดึงทำนองลึกๆคือตัวโน้ตทำนองของทั้งแย่กลองโยนที่ท่านฟังแล้วเห็นว่ามีความไพเราะท่านก็ดึงเฉพาะตัวโน้ตทำนองนะถ้าไม่ได้ฟังเสียงตีหรือเสียงกลองที่มันดังปรุ่มปรุ่มเป็นจังหวะมาเลยแต่ถ้าเอาโน้ตทำนองมาปรุงแต่งเป็นเพลงสั่งฟ้าฝากดินปรากฏว่าเพลงนี้ดังมากขับร้องกันหลายท่านนะครับคุณชลินก็ขับร้องคุณธนงศักดิ์พฤติวาก็นำไปขับร้องเพลงนี้มีชื่อเสียงมากส่วนเพลงที่สองกากีเหมือนดอกไม้เพลงนี้ครูศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องครูสลายแก่เลือดเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับโดยท่านนำทำนองเพลงลีลากระทุ่มสองชั้นของเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งโด่งดังมากและได้รับความนิยมอย่างสูงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นด้วยทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองนั้นมีความไพเราะเนื้อร้องก็มีเสน่ห์มากเพลงนี้ครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับสั่งฟ้าฝากดินจากทำนองเพลงทแยกลองโยนและกากีเหมือนดอกไม้จากทำนองเพลงลีลากระทุ่มคุณชลินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงครับ

สั่งฟ้าฝากดินและกากีเหมือนดอกไม้ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นสองเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสังเกตว่าเวลาท่านทดลองไปนะครับเอาที่ดิโอสยามท่านรู้จักนะครับใกล้เฉลิมกรุงนะครับใกล้พาวรัตเป็นนี้ดิโอสยามนี่จะมีห้องสำหรับให้ขับร้องคาราโอเกะกันหรือว่าขับร้องเพลงให้คือผู้ที่ชื่นชอบในการขับร้องเพลงจะไปอวดความสามารถหรือจะไปร้องเพื่อจะสร้างบรรยากาศที่มีความสุขให้กับตัวเองนะครับเขามีห้องหลายห้องเลยเดี๋ยวนี้นะครับถ้าท่านขึ้นไป

แต่ท่านจะได้ฟังเพลงต่างๆเหล่านี้แทบทุกวันเจ็ดเทียนกากีเหมือนดอกไม้สังฟ้าฝักดินกลุ่มเพลงพวกนี้จะมีผู้ถึงไปกับร้องอยู่เรื่อยเลยนะครับก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะทั้งเนื้อหาและทำนองโดยเฉพาะยิ่งทำนองซึ่งนำทำนองเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับชั่วโมงแรกนี่ครับน่าจะให้ฟังเพลงไทยเดิมอีกสักเพลงน่าจะเป็นบรรเลงเรื่องปีพาทย์นะครับเพราะว่าวันนี้นำเสนอปีพาทย์ตั้งแต่เพลงแรกแล้วในเพลงช้างประสานงาและเมื่อสักครู่นี้ก็อนงสุชาดาถาวรบรรเลงเรื่องปีพาทย์ไม่แข็งทีนี้ท่านผู้ฟังเคยถามบ่อยๆว่าเวลาที่บรรเลงปีพาทย์ไม่แข็งเนี่ยหรือเดียวและนาฏเอกเนี่ยไม่เห็นจะนำเชิดนอกกล่าวในหรือเพลงเด็ดๆมาเสนอให้ฟังเลยนะครับแต่ผมก็เห็นว่ารายการนำสยามรุ่งสมัยนั้นเป็นรายการค่อนข้างสบายๆผสมผสานกับเพลงไทยเดิมเพราะเลือกเพลงไทยสากลเพราะก็เลยไม่อยากจะให้มีลีลาซึ่งดูเด็ดเผ็ดมันมากนักเพราะว่ากลุ่มเพลงที่เดี่ยวของนี้จะมีลีลาซึ่งค่อนข้างจะแข็งกร้าวสำหรับเวลาที่บรรเลงดึกๆนะครับส่วนมากผมจะนำเสนอในรายการลำนำสยามเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเป็นรายการเพลงไทยล้วนๆแต่เมื่อท่านผู้ฟังอยากฟังนะครับแล้วถ้าเวลาเหลือพอท่านผู้ช่วงนี้ก็ขอนำเสนอในเพลงเชิดนอกซะเลยนะครับบทเพลงเชิดนอกนี่เป็นเพลงหน้าพาดนะครับใช้ประกอบกริยาต่อสู้การไล่จับกันของตัวละครหรือว่าสิ่งที่เกิดด้วยอภินิหารสำหรับการแสดงโขนเฉพาะตัวละครประเภทอมนุษย์นะครับอมนุษย์ที่นี้ก็เป็นพวกยักษ์พวกลิงหรือพวกสัตว์ประหลาดแล้วเรียกสัตว์ประหลาดได้เพราะเรื่องรามเกียรตินี่ก็มีตัวเป็นคนหัวเป็นนกอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าอมนุษย์นะครับสำเนียงของเพลงเนี่ยแสดงเห็นว่าเป็นการหลบลี้หนีซ่อนแล้วก็โลดไล่ติดตามอย่างเร่งเร้าเลยทีเดียวนะครับในสมัยโบราณเขานิยมนำเพลงเชิดนอกเนี่ยมาบรรเลงเป็นเพลงเดี่ยวอวดฝีมือการบรรเลงของนักดนตรีไม่มีท่ารำประกอบภายหลังจึงนำมาบรรเลงประกอบท่ารำเดิมทีเดียวเลยเครื่องดนตรีที่ใช้เดี่ยวเนี่ยคือปี่ในนะครับแต่พอราวๆสมัยรัชกาลที่4ต่อรัชกาลที่5เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนำเครื่องดนตรีประเภทอื่นมาเดี่ยวบ้างเช่นเนี่ยระนาดเอกบ้างคล้องวงใหญ่จะเข้สะดวงก็เท่ากับเพิ่มลีลาขึ้นมามากเลยนะครับแล้วเราเห็นบ่อยๆเวลาการแสดงก็จะมีการแสดงตอนเบิกโลงชุดจับลิงหัวค่ำคือตอนลิงขาวลิงดำลบกันหรือว่าตอนจับนางอย่างเช่นตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยที่จะมีเรียกอะไรเป็นจับคือจับสามจับเนี่ยจะมีช่วงหยุดหมายถึงว่ามัดได้แล้วนะจับได้แล้วปล่อยจับได้แล้วปล่อยอย่างนี้นะครับก็เป็นลีลาที่สนุกสนานวันนี้เชิดนอกครับไม่เดี๋ยวปีวันนี้ก็คาดว่าจะลื่นไหลเพราะมันเลงด้วยระนาดเอกครับปีพาดไม่แข็งครับเดี่ยวได้เพลงเชิดนอกครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับช่วงนี้ท่านผู้ฟังคงจะเพลิดเพลินและสมจิตสมใจกับบทเพลงเพราะๆของเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งซึ่งเป็นหัวใจของรายการเราโดยทีเดียวนะครับและเดี๋ยวนี้ก็กลับไปจับหัวใจของแฟนเพลงไม่ใช่น้อยเลยนะครับมีหลายสิบท่านเลยทีเดียวที่บอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเพลงไทยเดิมเลยก็ได้ยินรู้อยู่ว่าเขามีการบรรเลงมีการขับร้องมีการแสดงกันแต่ก็ยังเฉยๆแต่ท่านชื่นชอบเพลงไทยสากลมากกว่านะครับชอบร้องเพลงไทยสากลชอบฟังเพลงไทยสากลเก่าๆแต่ปรากฏว่าพอท่านมาทราบว่าเพลงไทยสากลเก่าๆที่ท่านชอบร้องชอบฟังอยู่หลายร้อยเพลงนั้นเป็นเพลงที่นำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งนั้นก็จะเป็นเพลงแนวสังคีตสัมพันธ์ซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมล้วนๆมาปรุงแต่งแล้วก็บรรเลงร่วมกันทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลหรือว่าเพลงในแนวสังคีตประยุกต์ซึ่งนำเพลงบางส่วนหรือเพลงทั้งหมดหรือแล้วแต่นะครับผสมผสานกันเป็นเพลงไทยสากลแล้วก็บรรเลงร่วมกันผสมผสานกันสลับซับซ้อนกันระหว่างดนตรีสากลและดนตรีไทยนะครับทำให้ต้นฟังได้เกิดความรักเพลงไทยเดิมขึ้นมาจับใจเดี๋ยวนี้มีหลายท่านนะครับโทรศัพท์ก็มาเลยว่าอยากได้เพลงนั้นอยากได้เพลงนี้ซื้อได้ที่ไหนบางท่านไปจนถึงร้านนะครับไปถึงร้านที่เป็นศูนย์กลางของเพลงนะครับที่ร้านที่มีการจำหน่ายหรือว่าเผยแพร่เรื่องของเทปซีดีที่เกี่ยวกับเพลงทั้งเพลงไทยเดิมเพลงไทยสากลท่านไปถึงร้านนะครับให้ผมพูดกับผู้จัดการว่าควรแนะนำว่าเพลงไหนที่ท่านควรจะนำกลับไปฟังถึงขนาดนี้คนท่านบทขนกลับบ้านเป็นถุงๆเลยบอกมีความสุขมากเดี๋ยวนี้ท่านมีแนวใหม่นะบางทีท่านซื้อเพลงไทยเดิมไปนะครับท่านเอาทำนองเพลงไทยเดิมเนี่ยแล้วก็ท่านนำเนื้อเพลงไทยสากลที่ท่านชอบร้องนะมาร้องถ้ากับท่านบอกว่าท่านกับถ้ากับมีทำนองอยู่กับบ้านเห็นไหมครับก็เป็นความสุขลึกๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบกันและอย่างที่เคยได้ทราบว่ามีนักเรียนนักศึกษาไม่ใช่น้อยที่สอบโทรศัพท์เข้ามาหารายการของเรามาถามเรื่องเพลงนู้นเพลงนี้ที่เกี่ยวข้องกับเพลงทำนองไทยเดิมนี่นะครับถึงขนาดบางโรงเรียนเนี่ยก็มีกุศโลบายที่ดียิ่งโดยครูท่านบอกว่าก็มีการสอนเพลงไทยเดิมสอนการร้องการอะไรเนี่ยให้นักเรียน

เรียนกันเป็นการปลูกฝังความเป็นไทยแต่ปรากฏนักเรียนเรียนได้ช้ามากพอท่านครูท่านมาฟังรายการของเราบ่อยๆแล้วก็ชวนให้นักเรียนฟังด้วยบางทีอัดเทปไปแล้วก็ไปเปิดตอนพักกลางวันให้นักเรียนฟังนะครับท่านบอกว่านักเรียนสนใจขึ้นมากท่านเลยใช้แนวใหม่ครับสมมติว่าท่านจะสอนเพลงไทยเดิม2ชั้นเพลงนี้ท่านก็สอนนะครับแต่ท่านหาเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิม2ชั้นเพลงนั้นที่ขับร้องเนี่ยมาให้เด็กขับร้องด้วยมาให้เด็กฟังกันเด็กสนุกกันใหญ่เลยครับร้องได้พอร้องได้ทำนองมันก็ติดหูพอติดหูปุ๊บก็ไปบรรเลงกันได้ถ้าก็ได้ทีเดียวทั้งทำนองไทยเดิมแล้วก็ได้เพลงไทยสากลด้วยแล้วตอนหลังๆมาครูก็มีการแนะนำกันว่าให้นักเรียนเก็บคะแนนทำคะแนนเลยนะครับในวิชาโดยให้ช่วยกันหาเพลงเอามาขับร้องหรือเอามาเสนอให้ครูดูครูฟังว่าเพลงไหนบ้างที่ทำนองเพลงไทยเดิมไม่หากันเองเด็กก็อย่างว่าแหละครับบางทีก็หาไม่ได้โทรศัพท์มาหาผมแนะนำให้ผมแนะนำบางคนชอบร้องเพลงถามว่าคุณลุงขาเสียงอย่างหนูนี่ควรจะร้องเพลงไทยเดิมเพลงไหนคะหรือว่าเพลงไทยสากลที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเนี่ยเพลงไหนหนูจะร้องง่ายหรือเสียงเข้ากับหนูหรือจะได้คะแนนเยอะๆโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยเพราะผมก็พลอยตื้นตันไปด้วยนะครับแม้เวลาเด็กๆโทรมาหานี่ผมจริงๆตื้นตันภูมิใจมากที่เราได้มีส่วนช่วยให้สมบัติของชาติไทยเราได้เผยแพร่ออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเผยแพร่โดยเยาวชนเนี่ยผมมีความสุขมากคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฟังรายการของเราผมมีความสุขอยู่แล้วเพราะว่าท่านมีความรักความเป็นไทยอยู่แล้วแต่เยาวชนของชาติซึ่งมีทั้งกระแสนานาชาติเข้ามารอบๆตัวเนี่ยแต่เขายังพยายามมีความรักความชื่นชมในบทเพลงไทยๆเนี่ยผมชื่นชมมากนะครับเพราะน้องๆหลานๆเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเหมือนอย่างที่เดี๋ยวนี้มีวัยรุ่นไม่ใช่น้อยเลยที่หันกลับมาขับร้องเพลงไทยขับร้องเพลงทำนองไทยกันนะครับผมก็พูดซะยาวเลยที่พูดไปเพราะก็มีความชื่นชมและมีความรักจริงๆผมได้มีความรักเป็นไทยแล้วพอเห็นเด็กๆก็มีความรักเป็นไทยขึ้นมาเนี่ยมีความสุขเหลือเกินนะครับเพราะนั้นเมื่อมีความสุขมากๆผมก็ต้องนำเสนอเพลงที่มีความสุขให้ท่านฟังนะครับเพลงที่จะมีความสุขในยามค่ำคืนอย่างนี้ในยามที่ท่านฟังนอนฟังเพลงผมเชื่อได้ว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของผมอยู่เนี่ยมันดึกมากเห็นใจครับอาวุโสก็มากไอ้คันจะยืนฟังนั่งฟังคงจะไม่ไหวที่นอนฟังคงจะเยอะนะครับเพราะนั้นบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงเทพบรรทมเทพยังบรรทมนะครับแต่เทพบรรทมท่านคงจะบรรทมฟังรายการลำนำสยามร่วมสมัยอยู่นะครับแน่บทเพลงเทพบรรทม3ชั้นเนี่ยเป็นเพลงซึ่งจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคมนักร้องที่มีชื่อเสียงในทางสักกวาเนี่ยได้แต่งเพลงร้องสักกวาทั้งบทร้องและทำนองร้องนะครับแต่งไว้เมื่อประมาณปลายสมัยรัชกาลที่4หรือต้นรัชกาลที่5นะครับโดยตั้งชื่อเพลงว่าเพลงสักกวาเทพบรรทมเพลงนี้มี2ท่อนนะครับท่อน1มี8จังหวะแต่งจากเพลงเสภานอก2ชั้นส่วนท่อน2มี6จังหวะแต่งจากเพลงเสภากลาง2ชั้นเวลาที่แต่งเนี่ยจ่าเพ็ญพยองยิ่งท่านได้ตัดทอนเพิ่มเติมและขยายจากเพลงเดิมไปมากเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการสักกวาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวและท่านนักร้องในวงดนตรีก็ยังนำไปขับร้องนิยมกันอย่างมากต่อมาครูทัศน์ซึ่งเป็นนักร้องและครูประจำวงปีพาทย์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคผู้สำเร็จราชการในสมัยต้นรัชกาลที่5ตอนนี้รัชกาลที่5ยังทรงพระเยาว์อยู่ครูทัศน์ท่านได้แต่งทำนองดนตรีขึ้นเพื่อใช้บรรเลงรับเมื่อนำเพลงสักกวาเทพบรรทมของจ่าคมมาร้องส่งทีนี้ครูทัศน์เนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีนิสัยติดแบบการแต่งสักกวาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่แต่งเพลงเนี่ยท่านจะดัดแปลงแก้ไขทำนองเนื้อแท้ของเดิมให้แยกแยะผิดแปลกออกไปเพราะฉะนั้นทำนองเพลงสักกวาเทพบรรทมจึงมีทำนองร้องและทำนองดนตรีไม่เท่ากันนะครับคือทำนองร้องท่อน1มี8จังหวะนะครับทำนองดนตรีมี7จังหวะทำนองร้องท่อน2มี6จังหวะทำนองดนตรีมี9จังหวะเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามครับเพลงเทพบรรทมหรือสักกวาเทพบรรทมนี่ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ครับบทเพลงเทพบรรทม3ชั้นวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีของกรมศิลปากรนะครับบันทึกเสียงไว้ประมาณสัก30ปีเห็นจะได้ผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์ทัศนีขุนทองครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงเทพบรรทมสามชั้นจากการขับร้องของอาจารย์ทัศนีขุนทองก็จบลงไปแล้วนะครับอาจารย์ทัศนีขุนทองในยุคหลังๆเราไม่ได้ยินเสียงท่านแล้วนะครับโอ้เมื่อสัก30ปีก่อนนี้จะได้ยินเสียงท่านบ่อยมากในเรื่องเพลงฟ้อนรำเพลงละครเพลงโขนเสียงท่านหวานจับใจเสียงน่ารักมากต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยสากลทำนองไทยครับวันนี้เรียกว่าตั้งกันว่าไม่ลืมเพลงทำนองไทยที่ท่านบอกว่าไม่ลืมเป็นการเตือนผมเองไม่ได้เตือนท่านผู้ฟังเพราะว่าการนี้เพลงวันนี้ชุดวันนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าท่านผู้ฟังหลายสิบท่านโทรศัพท์เข้ามาเตือนนะครับว่าผมลืมเพลงทำนองไทยไปหมดแล้วเพราะว่าหลายสิบวันที่ผ่านมาเกือบจะเดือนกว่านี่ผมมัวแต่สนุกกับเพลงยุคเก่าๆเพลงไทยสากลยุคเก่าๆตั้งแต่อดีตสมัยภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยตั้งแต่สมัยละครร้องเรื่อยมาจนถึงสถานีโทรทัศน์ยุคแรกของประเทศไทยเรื่อยมาถึงนักร้องในยุคสมัยซิตี้มา60ปีก่อนนะครับแต่เป็นเพลงไทยสากลนะครับท่านผู้ฟังบอกว่าลืมเพลงไทยเดินไปแล้วทำนองไทยเนี่ยเพราะเหลือเกินนำมาเสนออีกเถอะนะครับผมก็วนเวียนกลับมาเสนอเท่าที่รวบรวมไว้เนี่ยเวลานี้มีประมาณเท่าที่ทราบนะครับแต่บางทีเนี่ยผมทราบมากกว่านี้แต่บางทีหาต้นฉบับไม่เจอต้นฉบับก็คือวัตถุดิบหรือว่าแผ่นเสียงหรือว่าเทปที่จะมาเปิดนะครับแต่เท่าที่มีอยู่ในมือก็ประมาณ200กว่าเพลงก็วนเวียนเปิดท่านฟังไม่เบื่อนะครับ200กว่าเพลงนี้เปิดได้เรื่อยๆเลยนะครับ2เพลงแรกสำหรับชั่วโมงที่2นี่คือวันนี้ชื่อว่าเพลงเวียงจันทร์สัญญารักและมนเสียงสึ่งเวียงจันทร์สัญญารักนี่เป็นชุดหนึ่งซึ่งคุณสุเทพขับร้องคุณสุเทพขับร้องได้มีหลายชุดชุดญี่ปุ่นก็มีนะครับชุดเวียงจันทร์นี่ก็หลายเพลงแต่เวียงจันทร์สัญญารักนี่ผมจำได้ว่าผมเคยได้ยินน่าจะเป็นคุณปองปรีดาขับร้องไปก่อนหรือคุณทิวสุโขทัย2ท่านเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกเป็นคุณทิวสุโขทัยมากกว่าที่ขับร้องไว้ก่อนนะครับแล้วก็ภายหลังคุณสุเทพนำมาบันทึกเสียงใหม่แต่ว่าไพเราะมากนะครับคุณสุเทพกับน้องไว้ไพเราะมากเวียงจันทร์สัญญารักนี่คุณพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับและท่านก็นำทำนองเพลงสร้อยลำปาง2ชั้นหรือว่าเพลงราวลำปางนะครับมาปรุงแต่งก็ตรงนะครับที่ว่าตรงก็คือว่าเวียงจันทร์เป็นเพลงเป็นชื่อของประเทศลาวนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวในเรื่องนึงคงจะไปเที่ยวเวียงจันทร์แล้วก็ไปพบรักกับสาวลาวสาวเวียงจันทร์นะครับทีนี้ทำนองที่จะปรุงใส่เนี่ยถ้าเกิดว่าเวียงจันทร์สัญญาแล้วก็นำทำนองเพลงจีนคิมแรกไปใส่นี้หมดเรื่องหมดราวกันไปเลยนะครับหรือว่าจะใช้ยวนทอดแหก็ไม่ได้เพราะเวียงจันทร์เนี่ยเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวต้องใช้เพลงสร้อยลำปางหรือเพลงลาวลำปางนั่นเองนะครับเรียกว่าถูกต้องตามข้อหมายเลยทีเดียวนะครับส่วนเพลงที่สองมนเสียงสึ่งเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูอาจินปัญจพันธ์นะครับเป็นเพลงที่เกิดในสมัยไทยทีวีช่อง4เมืองพรมยุคขาวดำนะครับรัฐาถ่ายทอดโดยระบบ525เส้นตอนนั้นคุณชายถนัดศรีครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ท่านเป็นหนุ่มใหญ่ที่เป็นบุคลากรท่านหนึ่งของไทยทีวีในยุคนั้นท่านเป็นพระเอกท่านแรกของละครเรื่องแรกของไทยทีวีนะครับถือว่าเป็นพระเอกละครโทรทัศน์เรื่องแรกเลยถ้ามีการตอบปัญหาที่ไหนนี่ก็จำไว้เลยนะครับถ้าเขาถามว่าพระเอกละครโทรทัศน์คนแรกของประเทศไทยคือใครต้องบอกว่าหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเลยทีเดียวนะครับและท่านก็ขับร้องทำนองไทยได้เก่งมากท่านเนี่ยเติบโตจากในรั้วในวังคุ้นหูกับเพลงทำนองไทยดีเพลงไทยเดินท่านร้องเพราะทีนี้ท่านก็มาร่วมงานกับคุณอาจินปัญจพันธ์ซึ่งตอนนั้นท่านก็ทำงานอยู่ไทยทีวีช่อง4ด้วยกันนะครับท่านก็อยู่ด้านแผนกหนังสือ

หรือดูแลเรื่องนิตยสารดูแลเรื่องบทละครนะครับแล้วก็แต่งเพลงให้กับคณะสุนทราภรณ์ด้วยแล้วแต่งเพลงให้นักร้องร้องด้วยคุณอาจินแต่งเพลงให้คุณชายถนัดศรีกับร้องไว้หลายเพลงเลยนะครับรวมทั้งเพลงที่คุณธานินร้องทำนองไทยด้วยเพลงนี้คุณอาจินนำเพลงลาวจ้อยสองชั้นที่น้องๆรู้จักกันดีในเพลงสร้อยแสงแดงนะครับทำนองจริงๆเขาเรียกว่าลาวจ้อยนะครับแต่ว่าติดหูเนื้อร้องที่ขึ้นต้นในคำว่าสร้อยแสงแดงพระพายคนเขียวลายแลระยับจากระบำไก่ในเรื่องพระลอนะครับก็เลยเรียกว่าเพลงสร้อยแสงแดงกันแต่ชื่อทำนองจริงๆก็ชื่อว่าลาวจ้อยคุณอาจินนำทำนองลาวจ้อยมาปรุงแต่งในเพลงมนต์เสียงซึ่งให้คุณชายธนศรีขับร้องเพราะมากครับแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากด้วยขอเชิญรับฟังเพลงขับร้องทำนองไทยในชั่วโมงที่2นี้2เพลงแรกนี่ครับเวียงจันทร์สัญญารักจากทำนองเพลงสร้อยลำปางหรือว่าเหล่าลำปางโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงเพลงที่2มนต์เสียงซึ่งจากทำนองเพลงลาวจ้อยโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ทั้ง2ท่านนี้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้ง2ท่านเลยนะครับ

ฟังนักร้องนำฝ่ายชายขับร้องไปในเพลงทำนองไทย2เพลงแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาฟังนักร้องหญิงบ้างนะครับไม่ให้น้อยเนื้อต่ำใจนะครับไม่น้อยหน้ากันแฟนรายการที่ชอบเสียงหญิงนี่ก็มีมากนะครับไม่ได้มีแต่เสียงชาย2เพลงต่อไปนี้เป็นการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมกับคุณลินจงบุญนาครินนะครับโอ้โห2ท่านนี่เป็นผู้ที่มีเสียงต้องบอกเรียกว่าไวเบรชั่นสูงมากนะครับจะเรียกว่าความถี่จะเกินที่ราชการกำหนดไว้เลยทีเดียวนะครับคุณรวงทองนั้นได้ฉายาว่าเสียงน้ำเซาะหินลองคิดดูนะครับน้ำเซาะหินนะครับไม่ใช่น้ำเซาะทรายนะครับส่วนคินมินจงนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าน้ำเซาะอะไรเสียงเวลาเธอขึ้นเสียงสูงนี่มาเหมือนแก้วใสๆนี่แทบจะแตกเลยนะครับเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงทำนองจีนได้ดีมากเลยนะครับสองเพลงต่อไปนี้ที่ว่ากลัวลมลวงและรักปักใจกลัวลมลวงนี่คุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับและคุณสมศักดิ์เทพนนท์ท่านนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้มาปรุงแต่งนะครับเพลงนี้บางทีก็เรียกว่าชื่อว่ากลับอีสานนะครับถ้าท่านไปเจอเพลงที่ว่ากลับอีสานเนื้อเดียวกันเนี่ยขอให้รู้ว่านี่แหละครับคือเพลงกลัวลมลวงครับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงแรกส่วนเพลงที่สองรักปากใจเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากครับคุณสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องคุณสมานกาญจนพลินเป็นผู้ประจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคุณสมานกาญจนพลินท่านนำทำนองเพลงไทยสำเนียงจีนมาปรุงแต่งชื่อว่าจีนจ่อยยอนะครับแรกเริ่มนมทีเนี่ยให้คุณนันทาปิตะนิรพลินเป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงนี้สึกได้รับรางวัลด้วยนะครับแต่ภายหลังเพลงนี้มาโด่งดังเมื่อคุณลินจงบุญนาคกลินมาขับร้องขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกลัวลมลวงหรือว่ากลับอีสานในทำนองเพลงลาวกระทบไม้ขับร้องโดยคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองรักปักใจจากทำนองเพลงจีนจ่อยยอโดยคุณลินจงบุญนาคกลินครับ

รัวลมลวงและรักปากใจกระจบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกนั้นเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวชื่อว่าลากระทบไม้เพลงที่2เป็นทำนองไทยสำเนียงจีนชื่อว่าจีนใจหย่อนะครับท่านฟังคงจะฟังเพลงรักปากใจมาตลอด 4-50 ปีแล้วก็ชื่นชอบและรู้เพลงนี้โด่งดังติดหูมากแต่น้อยท่านที่จะทราบว่าเพลงนี้มาจากเพลงไทยเดิมและเป็นเพลงไทยสำเนียงจีนชื่อว่าจีนใจหย่อนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากการบรรเลงของวงปี่พาทย์เพชรนวมมาอีกสักเพลงนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นมงคลแล้วก็นิยมบรรเลงกันมากด้วยชื่อเพลงครอบจักรวาล นะครับเพลงครอบจักรวาล2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับกรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี6จังหวะเพลงนี้นิยมบรรเลงขับร้องกันมานานและมักจะใช้ในวาระที่เป็นมงคลด้วยนะครับภายหลังในครูช้อยสุนทรวตินท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นนะครับแล้วก็มีผู้ที่นำมาตัดเป็นเพลงเถาด้วยนะครับถือว่าเป็นชื่อเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะถือว่าเป็นเหมือนกับคาถามงคลจักรวาลที่มีความครอบจักรวาล นะครับบทเพลงครอบจักรวาลมาเรียนในวงปี่พาทย์เพชรนวมของกรมศิลปากรครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงครอบจักรวาลก็จบลงไปแล้วนะครับท่านฟังคงจะคุ้นหูนะครับจริงทำนองเพลงนี้เนี่ยท่านฟังที่มีอายุตั้งแต่50ขึ้นไปคงจะจำได้สมัยก่อนเราก็เคยเรียนเพลงอย่างนี้นะครับมีหลายเพลงที่นำมาขับร้องเป็นทำนองไทยเนี่ยเราคุ้นหูกันเพราะว่าสมัยก่อนนี้มันมีวิชาขับร้องเพลงไทยเป็นวิชาบังคับเลยนะครับไม่ได้อยู่ในชั่วโมงศิลปะผสมผสานอย่างสมัยนี้ถึงชั่วโมงต้องเดินทางไปอยู่ห้องขับร้องเพลงแต่เดิมกันทุกคนต้องร้องเพลงไทยต้องสอบให้ได้ด้วยมีหลายสิบเพลงนะครับตั้งแต่ชั้นประถมปลายถึงมัธยมต้นตอนนั้นเป็นเพลงบังคับเลยทีเดียวครอบจักรวาลแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันนะครับต่อไปอีกสองเพลงครับคราวนี้กลับมาหานักร้องชายบ้างครับคราวนี้เป็นนักร้องที่เป็นรุ่นน้องของคุณธานินทร์เป็นรุ่นน้องของคุณสุเทพคุณชลินและคุณถนัดศรีนะครับนั่นคือคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวากับคุณธานินทร์อินทรเทพครับสองเพลงนี้ชื่อเพลงคอยอ้อมกอดและเสียดายเดือนนะครับทั้งสองเพลงนี้ก็ไม่ใช่เพลงที่อยู่ในเวอร์ชันแรกนะครับเป็นเวอร์ชันที่สองผมนำมาเสนอให้ฟังอยากให้ฟังเสียงของคุณธนงศักดิ์กับคุณธานินทร์บ้างเริ่มจากคอยอ้อมกอดก่อนคอยอ้อมกอดนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณสง่าอารัมพีครับลุงแจ๋วแต่งเพลงนี้ไว้เพราะมากออดอ้อนดีเหลือเกินลุงแจ๋วท่านเป็นผู้ที่โปรดเพลงไทยสำเนียงลาวโดยเฉพาะยิ่งลาวเจริญศรีกับลาวดำเนินทรายท่านจะนำมาประยุกต์ในเพลงของท่านหลายสิบเพลงเลยนะครับเพลงนี้คุณสง่าอารัมพีนำทำนองเพลงลาวเจริญศรีมาปรุงแต่งนะครับเดิมทีเดียวนะฮะคุณชายถนัดศรีเป็นผู้ขับร้องเอาไว้นะครับทีนี้ชื่อเพลงอาจจะมีซ้ำๆกันแปลกๆหูหลายชื่อนะครับบางทีชื่อว่าคอยอ้อมกอดเฉยๆบางทีชื่อว่าคอยอ้อมกอดพี่บางทีชื่อว่าคอยอ้อมอกพี่แต่ถ้าขึ้นเนื้อร้องมาเนื้อเดียวกันทำนองเดียวกันขอให้ทราบว่านั่นแหละคือเพลงเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนเพี้ยนชื่อกันไปนะครับแต่ว่าท่อนท้ายเนี่ยมีเนื้อร้องที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าคอยอ้อมกอดพี่เพราะนั้นชื่อเพลงหนึ่งคือคอยอ้อมกอดพี่แต่บางทีเขียนในเทปในซีดีบางทีอาจจะคำว่าพี่ตกหล่นหายไปเหลือคอยอ้อมกอดเฉยๆนะครับแต่คุณชายถนัดศรีท่านก็เคยแนะนำไว้ว่าจริงๆท่านอยากจะเรียกชื่อเพลงนี้ว่าคอยอ้อมอกพี่ท่านบอกมันจะมีความสนิทสนมแนบแน่นกับดวงใจมากกว่าวันนี้คอยอ้อมกอดหรือคอยอ้อมกอดพี่นะครับจากทำนองเพลงลาวเจริญศรีคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาไปพูดกับร้องครับส่วนเพลงที่สองชื่อว่าเสียดายเดือนเพลงนี้เนี่ยครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้ประจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มเพลงชุดสังคีตสัมพันธ์ร้อยกว่าเพลงที่กรมสัมพันธ์จัดทำขึ้นนั่นแหละครับเพลงนี้นำทำนองเพลงมะลิซ้อน2ชั้นมาปรุงแต่งเดิมทีเดียวเนี่ยคุณวินัยจุลปุษปะเป็นผู้ขับร้องเอาไว้ก็มีชื่อเสียงมากแต่พอถึงยุคเมื่อไม่กี่ปีก่อนมานี้ตอนที่ครูเอื้อสุนทรธนานได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นศิลปินเอกของโลกตอนนั้นเนี่ยนักร้องเพลงลูกกรุงหลายค่ายหลายสายเลยทีเดียวด้วยความรักเคารพเริ่มสายใน

ครูเอื้อสุนทรสนานก็นำเพลงของท่านมาบันทึกเสียงกันเป็นการให้เกียรติครูเอื้อในปีนั้นด้วยแล้วก็ในปีนั้นเองครับคุณธานินทร์อินทรเทพก็นำเพลงเสียดายเดือนที่คุณวินัยจุลสปักเคยขับร้องไว้เนี่ยครับมาขับร้องใหม่คุณธานินทร์ขับร้องได้ดีมากครับเพลงนี้เพราะมากมีผู้ชื่นชอบหลายท่านเลยขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับคอยอ้อมกอดพี่จากทำนองเพลงราวเจริญศรีโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเพลงที่2เสียดายเดือนจากทำนองเพลงมารีซ้อน2ชั้นคุณธานินทร์อินทรเทพครับ

ก็จบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับการขับร้องทำนองไทยในคืนวันนี้ก็ได้ฟังหลายเวอร์ชั่นนะครับก็ต้องอธิบายกันยาวหน่อยบางทีผมเปิดเอาเพลงซึ่งนักร้องรุ่น2นักร้องยุคหลังนำมาขับร้องใหม่ท่านผู้ฟังก็จะมีเสียงค้านตำรับก็มาบอกนี่ไม่ถูกต้องต้องเอาที่จริงอ่ะท่านนั้นท่านนี้เป็นผู้ขับร้องผมอยากให้ฟังหลายๆแนวนะครับหลายๆเสียงเพราะบางทีเนี่ยนักร้องรุ่นหลังท่านก็ร้องได้ดีและได้อารมณ์ได้ความอ่อนหวานมากกว่านะครับอย่างเช่นเวียงจันทร์สัญญารักษ์นี่ก็เป็นเวอร์ชันที่2ที่คุณสุเทพกับร้องนะครับครั้งแรกคุณพีสุโขทัยกับร้องไว้อย่างรักปากใจที่คุณลินจงกับร้องมีชื่อเสียงเนี่ยคุณนันทาปิตานิรภรินทร์เป็นผู้กับร้องไว้ก่อนไม่ค่อยมีใครทราบแต่ว่าลินจงร้องไว้ดังมากอย่างค่อยอ้อมก่อนคุณถนัดศรีกับร้องเสดายเดือนคุณวินัยกับร้องคนนี้เราให้ฟังในเสียงของคุณธนงศักดิ์กับคุณธานินก็ได้อีกอารมณ์เพลงนึงแล้วก็ได้แฟนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มแฟนที่รักคุณธนงศักดิ์กับคุณธานินก็จะชื่นชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปมาฟังวงปิภาสไม่รวมบรรเลงกันอีกสักเพลงครับคราวนี้บรรเลงเป็นเพลงตับนะครับแต่เรียงร้อยไว้ด้วยลีลาสั้นๆคือตับนี้เป็นเพลงตับที่มีทำนอง2ชั้นเรียงร้อยต่อกันหลายเพลงตับนี้ชื่อว่าตับขอมดำดินนะครับเป็นเพลงตับซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงนิพนธ์บทร้องและบรรจุเพลงเข้าเป็นชุดกันนะครับเรียกว่าตับขอมดำดินเพื่อใช้เป็นการบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงภาพนิ่งที่เขาเรียกกันว่าตาโบวิวองนั่นแหละครับเพลงตับชุดนี้เคยจัดถวายบรรเลงถวายนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเมื่อปีพ.ศ. 2437นะครับถ้าเป็นตับใหญ่เลยมีการขับร้องด้วยก็จะมีความไพเราะแต่มีความยาวเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับวันนี้ตัดมาที่ไม่มีการขับร้องเป็นการเรียงร้อยด้วยทำนองเพลงที่อยู่ในชุดตับขอมดำดินนะครับที่มีเขมรพวงเขมรเขาเขียวเขมรป่าใบไม้และเขมรเนยบางเรียงร้อยต่อกันเรียกว่าขอมดำดินนะครับขอเชิญรับฟังวงปีภาพไม่หน่วมบรรเลงครับแล้วน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีครับมุสลีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: การพรรณนาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การพรรณนาคุณองค์พระแก้วมรกตการพรรณนาคุณองค์พระบรมสันนิกธาตุเป็นที่สุดแล้วการพรรณนาคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพี่นางผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นเรื่องที่ควรได้สาธยายพรรณนาไว้ก็จะก่อเกิดเป็นมงคลของชีวิตจิตของเราท่านทั้งหลายพยายามที่จะเติมสิ่งที่ดีๆงามๆให้กับใจตั้งแต่หมู่เราทั้งหลายนั้นเริ่มจากการทำบุญตักบาตรจากนั้นมีโอกาสก็พรรณนาคุณดังที่กล่าวมาเวลาที่สะดวกโดยกำหนดไว้ก็ได้พร้อมเพียงกันถวายสังฆทานฟังธรรมฟังเทศซึ่งเป็นเหตุที่จะเติมเสริมความดีงามให้กับตนมั่นใจในท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันจะมีส่วนยกระดับฐานะจิตใจแห่งตนของตนได้ดีขึ้นเพราะการกระทำแห่งเราท่านทั้งหลายดังก็ปลูกฝังไว้ด้วยความดีงามทุกรูปแบบชีวิตแต่ละวันก็พยายามที่จะบอกว่าเช้าสายเพลนบ่ายเย็นกลางวันและกลางคืนก็คงต้องให้เติมความดีงามให้กับใจรถยังต้องเติมน้ำมันซ่อมลงรักษาอยู่สม่ำเสมอฉันใดจิตใจของเราแต่ละคนคงต้องเติมเสริมความดีงามให้กับตนในความหลายหลากและหลากหลายรูปแบบสุดที่โอกาสจะพึงกระทำได้วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2550ซึ่งก็ตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน1ปีกูลถือเป็นบุญบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนที่ให้โอกาสกับตนเองมาอยู่ร่วมฟังปฏิบัติฟังปฏิบัติก็หมายก็ว่ากายใจของเราก็พยายามนิ่งสงบแม้ที่สุดแล้วมีลมเป็นอาระเป็นลมเป็นหลักมีสาธยายมนต์เป็นที่อยู่มีฟังธรรมและคิดธรรมเป็นที่ไปภาระทางด้านจิตใจก็จะอยู่และนิ่งเป็นความจริงของชีวิตแต่ละวันท่านผู้มีส่วนร่วมการบุญการกุศลจำต้องพระเดียงให้หมู่คณะได้รับทราบว่าข้อปฏิบัติพิเศษนั้นถือว่าขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทานคลายวันก่อตั้งวัดเนรัญชลาวาสพุทธคยาอินเดียครบ4ปีณศาลาพระราชทา

วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารวันศุกร์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2550เวลา 9:30 นเป็นต้นไปในนามหมู่คณะมูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัยประเดียงให้หมู่คณะได้มีส่วนรู้อนุโมทนากันแม้หากเป็นสายสัมพันธ์ก็ต่อด้วย02-251-6325 02-658-3885 02-658-3885ถือเป็นการบุญการกุศลที่ท่านทั้งหลายควรมีโอกาสได้เติมได้เสริมได้เพิ่มบารมีแห่งตนของตนตามระยะโอกาสเวลาที่ควรได้กระทำกิจกรรมโน้นกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มุ่งเพื่อเสริมสร้างความดีงามแห่งตนของตนเท่าที่โอกาสแห่งเราท่านทั้งหลายจะพึงกระทำได้วัดเนรัญชราวาสนั้นในรอบ4ปีที่กำหนดไว้1ก็ชอบด้วยกฎหมาย2ก็ชอบด้วยพระธรรมวินัยคือบวชพระบวชเนนได้3เราก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีเขตพุทธวาสบวชพระบวชเนนได้เป็นสำคัญถึงก็จะเริ่มไปบวชเป็นคนแรกหมายว่าช่วงวันที่12 13 14มีนาพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นความตั้งใจไว้จากนั้นก็จะมีจังหวะก็จะนำพาหมู่คณะที่สนใจร่วมเดินทางไปอเมริกาหมายว่า 10-20 มิถุนายนพุทธศักราช2551ไปเยี่ยมวัดวาศาสนาวัดพุทธไทยถาวรวนารามดีงามสัก4คืนเลยจากนั้นก็บินต่อเข้าวัดป่าศรีถาวรฮิวสันเท็กซัสช่วงการบินก็ภายใน4ชั่วโมง3ชั่วโมงเสร็จๆไปทำอะไรก็ไปมีส่วนร่วมรับรู้ผู้พัทธสีมาขอดโบสถ์ขอดสิมเพื่อการบวชพระบวชเนนจะได้สะดวกขึ้นณวัดป่าศรีถาวรเสร็จจากนั้นก็หมายว่าจะกลับก็คงวันที่20มิถุนาถึงนี้ก็คง21 22มิถุนาพุทธศักราช2551เป็นความจงใจและตั้งใจที่ปรารภไว้กับผู้ใจบุญทั้งหลายถ้าแม้สะดวกที่ไหนอย่างไรหากเป็นเรื่องการเดินทางร่วมกันก็ติดต่อเนิ่นเพราะมีเวลาไว้เพื่อทุกอย่างให้พร้อมมีพาสปอร์ตมีวีซ่าและก็มีตั๋วเครื่องบินการนั้นจึงเตรียมแต่เนิ่นๆเมื่อวานนี้ก็ไปทำวีซ่าอเมริกาเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าโดยส่วนแล้วก็คนจำนวนมากหลั่งไหลไปทำวีซ่ากันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมีผู้คนเดินไปเดินมาเดินเข้าเดินออกเป็นว่าการท่องเที่ยวดีเนี่ยคนเดินทางก็แสดงว่าคนต้องมีเงินเงินไปไหนก็สารพัดไปที่นั่นก็ไม่เป็นการลำบากทำวีซ่าอเมริกาก็ใช้เวลาไม่เกิน5นาที2นาที5นาทีเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาสั้นมากเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ยากสำหรับคนที่ถูกต้องตามกติกาหมายถึงว่าข้อมูลดีเอกสารดีไม่ต้องเสียเวลาประตูหน้าก็บอกประตู2ก็บอกและประตู3ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เป็นการยากหากแก่ต่างตรงที่ต้องมีการใช้นิ้วมือวางบนเครื่องที่ถูกกำหนดไว้รอบ1รอบ2 4นิ้วรอบ3ก็เป็นนิ้วเดียวนิ้วโป้ก็จบเป็นหลักเป็นฐานของการทำงานต่อไม่เป็นการยาก

การเดินทางก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอเดินทางแต่ละวันเราก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะวันหนึ่งเราก็คงต้องเจอหลายรสหลายชาติเจอหลายบทหลายตอนเจอทุกเรื่องทุกอย่างกับชีวิตของเราถ้าแม้ว่าเราไม่ระวังถ้าแม้ว่าท่านทั้งหลายไม่เตรียมใจชีวิตของการเดินทางก็คงจะต้องไม่ง่ายนักเพราะบางเรื่องบางอย่างเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันคิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นคาดไม่ได้คิดไม่ถึงดนเดาไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดเส้นทางของชีวิตมันจะเกิดในทุกรสทุกชาติเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างไม่ว่าหนักหรือเบามันก็ต้องเกิดกับชีวิตของเราแต่ละคนเส้นทางของชีวิตไม่เคยราบเรียบมีทุกรสทุกชาติตั้งแต่ผ่าตัดเย็บแผลจนผ่าตัดใหญ่เรียกว่าฉีดยาชาแล้วก็ยาสลบชีวิตนั้นต้องเจอพบทุกเรื่องทุกอย่างจนที่สุดต้องเติมไตเข้าไปแต่เรื่องที่ต้องบอกว่าชีวิตนี้ท้าทายกับการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่สุดของที่สุดก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลศาลเหนือกับร้อยเอ็ดศาลใต้กับปัตตานีศาลกลางข้างสนามหลวงชีวิตนั้นช่างเจอทุกสิ่งทุกอย่างกับความเป็นจริงอุบัติเหตุบนเครื่องบินก็ได้ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่มันเกิดประตูไฟขึ้นมาที่ส่วนหนึ่งของเครื่องบินขึ้นแล้วก็ต้องวิ่งลงบินลงกลับมากลับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่อุบัติเหตุบนรถก็โดนคอปปี้อย่างที่เห็นกันอยู่ไปอินเดียไปอเมริกาอุบัติบนเรือก็เรือล่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสามล่มรอบหนึ่งก็นครนายกรอบสองกาฬสินธุ์แล้วก็รอบสามก็เขื่อนภูมิพลกลางเขื่อนเดินทางไปถึงสองชั่วโมงเรือก็ล่มมันครบเสียทุกอย่างชีวิตไม่เคยนิ่งไม่เคยเฉยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแค่รถไปตกหลุมตกล่องแล้วไปตกบ่อลึกก็ต้องยกรถขึ้นจะแหลบเฉลิบเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตของเรานั้นไม่เคยจะบอกว่าเรียบร้อยถ้าเรียบร้อยก็เรียบร้อยแบบหน้ากลองหน้ากลองเนี่ยเรียบร้อยแต่ว่ามีตะกุตะกะมีปุ่มเรียบร้อยโดยส่วนมากแต่ว่าที่ส่วนนั้นกลองที่มันดังเพราะมันมีปุ่มข้าวเหนียวคนเหนียวไปยึดติดไว้ให้มันตึงมันเน่นมันนิ่งมันแข็งมันตึงมันค่อยเสียงดังชีวิตของเรานั้นมันจะเรียบร้อยไม่ได้ทะเลนั้นมันต้องบอกว่าคลื่นต้องมีตลอดถ้าเมื่อไรทะเลมันนิ่งมันน่ากลัวชาวในปรารภกับพระผู้ใหม่ก็บอกว่าจะสูงนั้นต้องก้มแต่สูงนั้นต้องหมอบต้องคลานสิ่งที่น่าระวังอย่างยิ่งคือคำว่านิ่งคำว่าเฉยน้ำที่มันนิ่งทะเลที่มันนิ่งและมันก็ลดลงตัวลงไปก่อนที่มันจะคลื่นยักษ์ขึ้นมามันลดตัวลงไปซะก่อนแล้วมันก็ตีกลับขึ้นมาเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้นในส่วนที่ทราบกันดีตั้งแต่ภูเก็ตเป็นที่ตั้งเพราะมันนิ่งซะก่อนแล้วน้ำก็ลดลงไปซะก่อนเสร็จแล้วมันก็ตีกลับมาหนักกว่าเดิมบ้านแตกสแลขาดพังพินาศล่มจมตายได้ตลอดกลัวความนิ่งกลัวความเฉยไม่รู้จะมาท่าไหนชีวิตจริงแล้วมันจะต้องคุกคะคุกคะมันต้องเจอทุกรสทุกชาติเจอทุกบทเจอทุกตอนเจอทุกเรื่องซึ่งไม่น่าจะเจอก็ต้องเจอเพราะมันวัดความแข็งแรงมันวัดความแข็งแรงกับการเดินทางของชีวิตมันท้าทายเสียละเกินแรงเสียดสีแรงปะทะนะกระทบกระเทือนกระทบกระเทือนมีอยู่ตลอดเวลากระทบกระแทกมีตลอดเวลาถ้าว่าเราไม่นิ่งถ้าเราไม่เฉยเราเสียคนดังนั้นต้องนิ่งต้องเฉยและก็ต้องวางไว้

นิ่งเฉยวางไว้นิ่งเฉยวางได้เพราะชีวิตของเราแต่ละคนก็ต้องเจอเหมือนกันมียกไว้มียกเว้นมิได้มีข้อต่อรองกับผู้ใดใครผู้หนึ่งศาลาพระราชฐานนั้นประกอบไปชั้นที่หลายชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองมาเรื่อยๆจนถึงตรงที่นั่งแล้วขยับขึ้นลงแสดงว่ามันไม่เคยราบเรียบมันมีขั้นมีตอนระหว่างความไม่ราบเรียบนั้นถ้าเราระวังมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าเราไม่ระวังสำรวมโอกาสที่มันจะมีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายได้ตลอดชีวิตจริงต้องตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดว่าเรานั้นต้องระวังนะมันมีความเป็นไปได้ตลอดปมาโทมัจโนปทังตายได้ตลอดเวลาตายได้ตลอดเวลาเกิดได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกบอกลักษณะคำว่าสิ้นคำว่าเสื่อมคำว่าทรงคำว่าสุดทุกลมหายใจเข้าออกของเรานี่เองขยะวยะธรรมาสังฆาราอัปมาเทนะสัมปะเดธาติความสิ้นความเสื่อมมันเกิดขึ้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าเราท่านทั้งหลายอย่าได้ชะล่าใจอย่าได้เผลอตัวเผลอใจว่ามันจะไม่เกิดมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องทุกเมื่อถ้าว่าเราจะประเสริฐต่อเมื่อการเกิดของเราทำปัจจุบันอารมณ์ให้มันดีปัจจุบันนั้นธรรมปัจจุบันนั้นกรรมเราต้องดีเราต้องละเอียดเราต้องรอบคอบเราต้องสุขุมและเราต้องเยือกเย็นปัจจุบันนั้นธรรมปัจจุบันนั้นกรรมของเราต้องดีพอต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องสุขุมของเราต้องดีพอถ้าไม่งั้นเราท่านทั้งหลายก็จะเสียหลักเราท่านทั้งหลายก็จะเสียคนถ้าชีวิตของเรานั้นมีความจงใจตั้งใจที่จะรับผิดชอบตนของตนจำเป็นอย่างยิ่งที่เราท่านทุกคนจะต้องมีส่วนดูแลรับผิดชอบตนของตนให้ดูดีและเหมาะสมให้เป็นธรรมและชอบธรรมกับเราทุกคนบนเส้นทางของชีวิตเราท่านหลายต้องบอกตัวเองว่าระวังและสำรวมสำเนียกและสำนึกในข้อปฏิบัติแห่งตนของตนบนเส้นทางของการใช้ชีวิตแต่ละวันถ้าไม่ระวังโอกาสของร่างข้างแตกพลิกแพลงเกิดได้ตลอดเวลาขาพิกขาแพงมีได้ตลอดเวลาอย่าชะล่าใจอย่าเผลอตัวเผลอใจต้องถามตัวเองว่าเช้าเราจะทำอะไรสายเราจะทำอะไรเพลนบ่ายเย็นเราจะทำอะไรกลางวันและกลางคืนเราจะต้องทำอะไรต้องรู้โดยภาระหน้าที่ที่โลกกำหนดไว้มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจในสังคมเป็นความเป็นมนุษย์หมู่เราท่านทั้งหลายต้องแสดงออกซึ่งความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันจะบอกไม่เกี่ยวไม่สนไม่ได้เราบอกเกี่ยวสนมันเป็นเรื่องอยู่กับคนมันอยู่กับคนก็เกี่ยวกับคนอยู่กับเทวดาก็เกี่ยวกับเทวดาเพิ่งรู้ด้วยว่า23ธันวาพรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องของการดูแลรับผิดชอบร่วมกันโดยพวกเราเพื่อพวกเราก็จำต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งโดยกติกาที่วางไว้อย่างไรก็ศึกษาแล้วก็ไปเลือกตั้งกันความงดงามความดีงามก็จะเกิดขึ้นในสังคมพวกเราเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยพวกเราเพื่อพวกเราเรียกว่าสากลสากลถาวรบริการสากลการเกษตรถาวรพัฒนาจำกัดโดยพวกเราเพื่อพวกเรามาร่วมกันอาสามาร่วมกันพัฒนาโดยพวกเราเพื่อพวกเราเรียกว่าสากลท่านใดการเลือกตั้งก็เหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันทุกคนมีศักดิ์มีสิทธิ์มีโอกาสก็ใช้สิทธิ์กิจกรรมของการอยู่ร่วมกันก็จะเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีงามให้กับใจของตนเรามีส่วนผลักดันส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของท่านทั้งหลายที่ต้องแสดงออกดูจากการอยู่ทุกคนต้องทานข้าวทุกคนต้องดื่มน้ำเมื่อทุกคนต้องดื่มน้ำต้องทานข้าวก็มีข้าวมีน้ำบริการ

เพราะเราต้องกินต้องอยู่ต้องไปต้องมาพระเถรเณรชีบุรุษสตรีเหมือนกันเราไม่ยกไว้ยกเว้นไม่มีข้อแม้ข้อต่อรองใดๆขอเป็นเรื่องจงใจตั้งใจจะรับผิดชอบตนและสังคมอย่างต่อเนื่องให้รู้เรื่องว่าเราทุกส่วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม้จิ้มฟันยันเรือรบมีผลกระทบต่อเนื่องกับเราทั้งนั้นในการจัดการบริหารบ้านเมืองก็มีความจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมบริหารการศึกษาการเผยแผ่การก่อสร้างการสงเคราะห์สงหาการศึกษาการดูแลส่วนรวมเป็นหลักในสังคมนี้ต้องมีลักษณะอย่างนั้นส่วนรวมต้องเป็นเรื่องใหญ่ใครเล่าจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนหมู่เราเขาเราท่านจะต้องเป็นผู้แทนพวกเราเป็นใครอย่างไรเราเลือกเอาเป็นสิทธิ์ของเราจะพึงเลือกเฟ้นเราอย่าสละสิทธิ์และเราจะเสียสิทธิ์ที่ควรจะใช้สิทธิ์เอิญพระเนนนั้นไม่มีข้อปฏิบัติจะต้องทำได้พระเนนของเรานั้นอยู่ในหมวดวรรคว่าบุคคลวิกลจริตต่อไปนี้ในหมวดประเภทวิกลจริตพระเนนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกฎหมายในรัฐธรรมนูญบุคคลต่อไปนี้หนึ่งนั้นก็คือประเภทวิกลจริตคือพระเนนในหมวดมาตรานั้นเปิดไปดูโอ้เราก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะประเภทวิกลจริตผิดก็ไม่เป็นไรเพราะเราวิกลจริตนี่เราไม่ใช่คนสมบูรณ์ก็เลยสบายไม่ได้ไปลากตั้งเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรก็ใช้สิทธิ์เผยแผ่ธรรมะพุทธเจ้าตรัสไว้สอนไว้ให้เราตื่นขึ้นมารับผิดชอบตนและสังคมอยู่เสมอเราเองต้องทำตัวเราให้ดีก่อนเช้าเราตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เสร็จเราก็ทำกิจส่วนตัวส่วนตัวเสร็จเราก็ออกบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จก็ปารภธรรมบรรยายธรรมไปเรื่อยๆกิจกรรมก็ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสที่ควรได้ฟัง8ค่ำ15ค่ำทั้งคืนทั้งแรมมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ365วันก็มีอย่างนี้วัดปฐุมนารามมีความจริงเป็นอย่างนี้มีข้อปฏิบัติงดงามมา149ปี150ปีหน้าก็เป็นเรื่องสมบูรณ์แล้วในรอบ150ปีก็เหมือนเดิมปรับนิดขยับหน่อยปรับหน่อยขยับนิดก็มากันได้ไปกันดีสังคมนั่นเป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันเพื่อผลักดันส่งเสริมซึ่งกันและกันว่าโดยส่วนแล้วต้องมีฐานอะไรจะเด่นจะโดก็ต้องมีฐานรองรับเขากับเรานั้นเป็นฐานซึ่งกันและกันเรากับเขานั้นเป็นฐานซึ่งกันและกันเป็นบาทเป็นฐานต่อเนื่องกันมี1ก็มี2มี2ค่อยมี1มี1ก็ค่อยมี2มี2ก็เพราะมี1มี2เพราะมี1มี2ก็มาจาก1 1ก็มาจาก2ต่อเนื่องกันอย่างนั้นเขากับเราผูกพันกันไว้เรื่องความดีงามเป็นเรื่องที่ต้องผูกกันไว้ว่าโดยความเป็นจริงเราก็ไม่ปฏิเสธว่ามันจะต้องมีบ้างในเรื่องแรงเสียดสีแรงกระทบกระทั่งที่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจก็ให้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมีสิทธิ์พูดเราก็มีสิทธิ์ไม่สนใจมีสิทธิ์แสดงออกเราก็มีสิทธิ์ไม่สนใจเรารู้แต่ว่าแผลเป็นที่ใครคนนั้นก็รู้แก่ใจบาปบุญทำกรรมบุญก่อใครทำไว้ก็ต้องได้แก่ใจยิ่งรู้ว่าไปทำบุญอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องรู้ไปทำบาปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องรู้ทำชั่วทำดีที่ไหนก็ต้องรู้แก่ใจพึงตระหนักไว้เสมอสิ่งที่ปรารภอยู่เสมอว่าใครก็ตามทำให้พ่อให้แม่ทำให้ผู้มีพระคุณของเราไม่สบายใจเขาผู้นั้นได้ชื่อว่าก่อเวรก่อภัยก่อทุกข์ก่อโทษก่อกรรมก่อเวรเพียงแต่ไปกล่าวร้ายใส่ร้ายนินทาว่าร้ายเพ่งโทษจับผิดเหล่านั้นก็เป็นเวรเป็นกรรมแล้วบาปบุญทำกรรมบุญก่อเส้นทางชีวิตของเราต้องเลือกเองถ้าเราไม่พอใจเราไม่ชอบใจเราก็ห่างแล้วก็ถอยเราอย่าเข้าไปก่อเวรซ้ำเติมกับตัวเองถ้าเราดูว่ามันไม่ดีไม่ชอบมาพากลเราก็ถอยพอเราถอยเราก็จะไม่มีเวรไม่มีภัยปล่อยให้ธรรมะจัดสรรตัวมันเองอะไรต่ออะไรมันก็ต้องบอกว่ามันแผลเป็นที่ใครก็รู้ใครหิวใครรู้

ใครหิวใครรู้ใครง่วงใครรู้ใครเมื่อยใครก็รู้แก่ใจแก่ใจเราซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงก็บอกตัวเองว่าเราจะต้องมีจุดยืนหลีกเลี่ยงจุดต่างปรับทุกผูกมิตรใช้สิทธิ์ที่เราควรใช้ได้ในหลักประกันของชีวิตเรามีสิทธิ์มีศักดิ์เรามีความดีงามอย่างไรเราก็ใช้ศักดิ์ศรีและความดีงามของเราอย่างนั้นตามโลกวิสัยโลกวิสัยว่ากันอย่างไรเราก็ดูถ้าไม่แย้งไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยถ้าไม่แย้งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมเราก็ปล่อยกันไปโลกนี้ยังมีความน่าอยู่โลกนี้ยังมีความน่าอยู่ไม่ใช่เป็นอย่างอื่นไปมากกว่านี้โลกยังมีความน่าอยู่ถ้าหมู่เราเข้าใจคงต้องปรับคงต้องขยับปรับตัวเราอยู่เสมอเส้นทางของชีวิตนั้นเป็นเส้นทางที่จะทำให้เราดีขึ้นปรับไม่ได้ก็ทำใจแล้วว่าต้องเป็นหวัดเป็นไอปรับไม่ได้ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าปรับขยับได้ก็ไม่เป็นหวัดเป็นไหนถ้าปรับขยับได้ก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเส้นทางชีวิตนั้นเป็นเส้นทางที่ทุกคนจะต้องเลือกและจะต้องเลือกเดินทางของตัวเองเป็นจุดสุดของการเดินทางต้องมีคู่แข่งถ้าไม่มีคู่แข่งมันก็ไม่แข็งแรงซ้ำไปด้วยมันมีคู่แข่งมันถึงแข็งแรงถ้าไม่มีคู่แข่งมันก็ไม่ได้เป็นแชมป์ถ้าไม่มีคู่แข่งมันก็ไม่ได้เป็นผู้นำทุกอย่างมันต้องมีคู่แข่งมันถึงกระตือรือร้นถ้าว่าคนเดียวเฉยๆถ้าว่ามีคู่แข่งขันแล้วมันก็กระตือรือร้นที่จะต่อสู้ชีวิตนั้นต้องต่อสู้สู้กับอะไรสู้กับความรู้สึกของเราเองอันข้อหนึ่งรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นความรู้สึกที่เกิดอยู่ในลึกๆกับเราตลอดเวลาดังนั้นเราก็บอกตัวเองว่าไม่จำเป็นต้องชอบไม่จำเป็นต้องไม่ชอบถ้าเราจะทำอะไรก็ทำเพราะมันอยู่ที่ความเป็นธรรมกับเราตรงนั้นอย่างหิวไม่หิวเราก็รับประทานถึงเวลาหิวไม่หิวเราก็ต้องรับประทานถึงเวลาง่วงไม่ง่วงถึงเวลาเราก็ต้องนอนไปตามกติกาไปตามโลกวิสัยทุกอย่างมันก็ดีขึ้นบางทีเราต้องฝืนต้องต้านความรู้สึกของเราไว้ถ้าเราไม่ฝืนไม่ต้านมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันที่มันแข็งแรงก็เพราะว่ามีแรงต้านแรงฝืนมันถึงแข็งแรงใช้สิ่งที่มีอยู่เป็นอุปกรณ์วัดใจเราได้ดูก็วัดใจเราได้ฟังก็วัดใจเราได้รู้ได้สัมผัสก็วัดจิตใจของเราว่าเราจริงไหมเราตั้งใจแล้วเรารักษาได้ไหมท่านทั้งหลายตั้งใจแล้วรักษาความตั้งใจได้ไหมถ้าไม่รักษาความตั้งใจเดิมไว้ก็แสดงว่าโทษเราแพ้ตั้งแต่คิดแล้วเราตั้งใจจะมาแต่ล้มเราตั้งใจจะไปก็ล้มพอมันล้มตั้งแต่ยกแรกแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นตั้งใจแล้วน่ะต้องรักษาความตั้งใจต่อชีวิตนี้จะหาไม่เราก็เพียรพยายามเพียรพยายามเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยแต่เนื่องจากการกระทำของเราเนี่ยทำต่อเนื่องทำบ่อยๆมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ดีขึ้นน้ำถ้ามันไหลไม่หยุดถ้าภาชนะไม่รั่วไม่แตกไม่ร้าวรองรับมันก็เต็มได้น้อยแต่เต็มได้จิตของเราใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องพยายามต้านพยายามฝืนมันบางทีเพราะถ้าตามความรู้สึกมันไม่ใช่อย่างนั้นเราถึงไม่ได้ตามความรู้สึกของเราเสมอไปที่ตัวขยันน้อยมันมาแทนตัวขยันน้อยมันจะมาต่อรองอย่างโน้นต่อรองอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาอย่างนั้นนี่มันเริ่มจะบอกตัวเองขึ้นเลยพอมีอะไรมันก็บอกไม่เอาแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วนั่นแหละมันบอกแล้วมันบอกตัวขยันน้อยมันเกิดขึ้นแล้วมันเริ่มจะบอกว่าตัวขยันน้อยพอแล้วมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะบอกเท่านี้ก็พอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอเท่านี้แค่นี้ก็ได้แสดงว่าความรู้สึกมันเกิดเรียกว่าขยันน้อยมันเกิดขึ้นแล้วบางทีความจริงแล้วมันต้องถึงที่สุดของที่สุดแต่ละอย่าง

จาะน้ำนี่ถ้าไม่ถึงที่สุดก็จะไปเลิกมันเจาะบนยอดเขาที่นครนายกโดยกรมทรัพย์ก็ได้น้ำแร่มาบริการพวกท่านทั้งหลายเป็นน้ำแร่นะเนี่ยมีหวานหน่อยๆแก่ท้องผูกเจาะโน่นที่ริมทะเลพันจันแก้วเพชรก็ได้น้ำร้อนมาเลี้ยงปลาเจอน้ำร้อนมาเลี้ยงปลางงไหมเจอน้ำร้อนมาเลี้ยงปลาเราก็ดึงจากความร้อนน้ำเนี่ยขึ้นมาพักยกหนึ่งก่อนบ่อที่หนึ่งพักพอพักบ่อหนึ่งแล้วก็ลงไปบ่อสองเอาน้ำร้อนมาเป็นน้ำเย็นสุดท้ายก็เลี้ยงปลาที่จันแก้วเพชรวัดจันแก้วเพชรเอาน้ำร้อนมาเลี้ยงปลาพื้นฐานแต่ท้าววันมิตรเอาน้ำแร่มาจำหน่ายจ่ายแจกจำหน่ายจ่ายแจกมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราอยู่ที่ความคิดที่เราคิดครั้งแรกมันถูกแล้วที่เราคิดแล้วเราเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนความคิดง่ายพอใครพูดอะไรนิดหน่อยก็ไปแล้วเอาแล้วไม่รักษาความตั้งใจเดิมความคิดความคิดความหมายมันปรับง่ายมันเปลี่ยนง่ายเกินไปไม่เป็นตัวของตัวเองมันต้องเป็นตัวของตัวเองว่าจะอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ละไม่ใช่ทิฏฐิมานะเจาะน้ำที่วัดทฤษฎีใหม่ที่บ้านดอนม่วงตำบลศิลาเริงอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์เจาะไปแล้วเขาบอกมันไม่ได้น้ำมันเป็นอะไรบอกมามันเจอหินเอาเจาะต่อเจาะต่อไปเจาะจนหินทะลุลงไปในน้ำดีขึ้นมาทุกวันน้ำไม่อดเลยพอเราพอไปเจอหินด่านมันจะถอยเนื้อหมดท่าแล้วความจริงก็เจาะอีกสักนิดหนึ่งมันก็ทะลุหินด่านลงไปก็ได้น้ำมาใช้บริการปลูกพืชผักธัญญาหารสนผลหมากหลากไม้อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่15ไร่โดยประมาณเรียกว่าทฤษฎีใหม่ขนาดใหญ่หน่อยหนึ่งทฤษฎีใหม่ขนาดเล็กก็ไร่เดียวส่วนหนึ่งเป็นข้าวเป็นน้ำส่วนสองเป็นพืชผักล้มลุกผักกินได้ทุกวันพืชผักสวนครัวในน้ำมีปลาในนามีข้าวรอบบริเวณเป็นพืชผักสวนครัวทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องหลักการที่จะพัฒนาตนและสังคมคนเรานั้นท่านนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติแล้วมันมีผลต่อชีวิตของเราแต่ละวันได้มากความเป็นจริงแล้วเพียงงานเดียวไร่เดียวนิดเดียวก็พอเริ่มแรกก็เริ่มจากการให้ปลูกพริกดูก่อนปลูกพริกครึ่งงานและหนึ่งงานพริกขายดิบขายดีพอทำได้แล้วก็ทำอย่างอื่นได้หมดเลยอย่างนี้คือหลักการของการกระทำกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่มีจริงเขาจะยอมรับไม่ยอมรับเมื่อเขากินเข้าไปแล้วเขาต้องรู้อิ่มน้อยอิ่มมากเขาทำลงไปกับอะไรต่ออะไรแล้วเขาต้องมีผลบาปกรรมที่หนักที่สุดก็คือขึ้นต้นในอรหัตคาตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงลงมาจนถึงยุยงสงฆ์ให้แตกที่สุดของที่สุดคือมารดาบิดาเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามทุกส่วนเพียงแต่ทำให้ท่านไม่สบายใจกับมารดาบิดาไม่สบายก็เวรกรรมหนักแล้วคนไม่เชื่อกฎแห่งกรรมก็ไม่ว่ากันอะไรกันแต่ร้อนมันต้องเป็นร้อนเย็นมันก็ต้องเป็นเย็นมืดมันก็เป็นมืดสว่างมันสว่างกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วจะปฏิเสธไม่ได้เลยตอนดียังไม่มีผลแสดงออกก็จะรู้มันจะไม่แสดงออกตอนที่ร้อนไม่ต้องยังไม่เย็นตอนที่เย็นคือหมายถึงยังไม่ร้อนบาปบุญธรรมกรรมบุญแต่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเราผู้ศึกษาและปฏิบัติจะเข้าใจว่าอ๋อถ้ากระนั้นเราต้องละเอียดต่อพฤติกรรมของตัวเองเราไม่ทำอะไรโดยไม่กันกรองเราท่านทั้งหลายไม่พูดอะไรโดยไม่กันกรองต่อแม้การนำเสนอความคิดความอ่านใดๆถ้าขาดการตึกตรองอย่างดีแล้วเราก็ไม่นำเสนออะไรออกไปการอยู่บนเวทีแห่งการต่อสู้เราต่อสู้กับอะไรต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองก็แล้วมันหนักซาดซะกันต่อสู้กับความไม่รู้จริงของเรานี่ก็หนักอยู่แล้วยังไปต่อสู้กับธรรมชาติกิเลสมายาตัณหาทิฏฐิของคน

0: เราก็บอกว่าร้อยเล่ห์ร้อยเหลี่ยมร้อยสันพันคมโลกใบนี้มีความจริงต้องบอกว่าแข็งแรงอยู่รอดไม่แข็งแรงคือไม่รอดรู้เท่ากันหมดไปครึ่งหนึ่งรู้ไม่เท่ากันหมดเนื้อหมดตัวชีวิตจริงต้องอยู่ในลักษณะไม่ประมาทขอให้เป็นคนมีโอกาสและมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้กับตนชีวิตของเราแต่ละคนก็จะเกิดมรรคเกิดผลเกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นหล่อล้อมด้วยสิ่งที่มีอยู่หลอมหล่อด้วยสิ่งที่เป็นธรรมเพราะกิจกรรมทุกอย่างมันบอกลักษณะหล่อล้อมความรู้สึกของเราให้ดีขึ้นที่ย้ำว่าเสียงน่ะเป็นตัววัดจิตวัดใจรูปน่ะเป็นตัววัดจิตวัดใจการรับรู้สัมผัสสัมพันธ์ใดๆก็เป็นการวัดจิตวัดใจของเราว่าแน่ไหมจริงไหมถ้าแน่จริงก็คงต้องนิ่งถ้าไม่แน่จริงก็กระส่ายกระสับกระส่ายสับสนวกวนหุ่นวายถ้าแน่จริงก็นิ่งถ้าแน่จริงก็เฉยถ้าแน่จริงก็วางไว้แล้วเราจะได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่แน่จริงเราก็เสียหลักเส้นทางของชีวิตไม่มีระยะทางที่บอกว่า100เมตร200เมตร400เมตรไม่ใช่ไม่ว่าเดือนปีวันไม่มีเลยรู้แต่ว่ามีสิทธิ์ตลอดเวลาจากก็มีสิทธิ์ตลอดเวลาแก่ก็มีสิทธิ์ตลอดเวลาตายก็มีสิทธิ์ตลอดเวลาดังนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในเรื่องของการเป็นอยู่แต่ละวันอะไรที่เราต้องทำเราก็ต้องทำอะไรที่มันงดงามดีงามในความเป็นธรรมของเราก็ต้องทำปรับขยับเสมอใช่หลักข่มใจและทนได้ใช่หลักเกรงใจและเกรงใจที่สุดแล้วเกรงกลัวต่อบาปกรรมมันจะให้ผลอย่าซ้ำเติมเจ้าของมากกว่านี้ถึงตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าเราก็คงต้องมีเวรมีกรรมพอถ้าไม่มีเวรมีกรรมเราก็คงไม่มีวันนี้เหยื่อใยสายใยก็มาจากกฎเกณฑ์เวรแห่งกรรมกฎแห่งกรรมทั้งนั้นแหละไม่ได้มาจากที่อื่นเราทำอะไรที่ไหนอย่างไรตัวท่านทั้งหลายจำไม่ได้แต่ไอ้เจ้ากฎแห่งกรรมมันจำตัวเราได้ดีภาระหน้าที่จึงเป็นที่มาแห่งความดีงามภาระหน้าที่จึงเป็นบุญเป็นกุศลขอให้ทำภาระหน้าที่แห่งตนของตนมันเต็มเป็นพ่อบ้านก็ให้เป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านก็ให้เป็นแม่บ้านเป็นลูกก็ให้เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็ให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรก็ให้มันเป็นแล้วก็เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าเป็นไม่เต็มสูบต้องเป็นเต็มสูบมันถึงจะได้หลักได้เกณฑ์ชีวิตจริงเป็นสิ่งที่ต้องบอกตัวเองเสมอว่าเมื่อกล้าเสียแล้วมันก็จะมีได้ถึงได้ยินว่ากล้าได้กล้าเสียถ้าเราไม่ยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่มันก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ยอมสละแม้แต่ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นบ้านเมืองของเราถึงมีหมู่หนึ่งกลุ่มหนึ่งยอมเสียสละเพื่อชีวิตแม้แต่ชีวิตเพื่อบ้านเพื่อเมืองทหารตำรวจข้าราชการผู้รับผิดชอบบ้านเมืองก็ยอมเสียสละเพื่อชีวิตตนเองเพื่อสังคมส่วนใหญ่ต้องมีคนกล้าเสียสละต่อชีวิตจะตายก็ต้องยอมบ้านเมืองนี้จึงอยู่ได้สังคมนั้นเป็นสังคมพึ่งพาอาศัยกันมีแนวหน้าแนวหลังมีเขามีเรามีส่วนต่อเนื่องหนังกับเนื้อเอ็นกระดูกอย่างนี้คือหลักการของการอยู่ในสังคมข้อวัดปฏิบัติใดๆเราต้องส่งต้องเสริมต้องเติมให้กันอะไรที่ดีๆงามๆเราก็ดูแลกันรับผิดชอบกันเราท่านทั้งหลายมาสร้างบารมีมาอยู่เพื่อสร้างความดีให้กับใจมิได้มาเพื่อก่อกรรมทำเข็ญไม่ได้มาเพื่อสร้างเวรสร้างกรรมอะไรที่เป็นศีลเป็นธรรมอะไรที่เป็นมรรคเป็นผลอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลขอให้ทุกท่านทุกคนตระหนักที่จะมีส่วนรู้และรับผิดชอบร่วมกันบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นที่มุ่งหวังตั้งใจมาถือวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนต้องขออนุโมทนาสาธุการกับทุกหมู่เหล่าที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันมามีส่วนเติมเสริมความดีซึ่งกันและกันตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เสมอสัพเพสัตตาสัดาหนตุอเวลาสุขชีวิโนกตังปุญญังพลังใหม่หั่งสัพเพภาคีพระวันตุเตที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปจงทุกท่านทุกประการด้วยเทอญ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาลำดับต่อไป

0: จะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
1: ่การปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยครับพวกเราเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะฝึกหัดจิตใจก็ถือว่าจิตใจมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวนั่งทุกท่านคงจะได้ยินว่ามโนกุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจที่เลิศใจที่ประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจทุกท่านจะมาที่นี่ก็เพราะจิตใจทุกท่านอยากมาก็ถือว่าใจมันเป็นใหญ่ในการที่จะควบคุมดูแลร่างกายของเราร่างกายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งจุดเป้าหมายของผมนั้นคือว่าอยากให้ศึกษาว่าสติคือความระลึกได้อยากให้ฝึกตัวนี้สัมมาสัญญาคือความรู้ตัวจิตคือความคิดศึกษาสามอย่างนี้ให้รู้ก่อนว่าเออตัวนี้เป็นสติเป็นสมมติออกมาความระลึกได้สัมมาสัญญาคือความรู้ตัวนี่เป็นสัมปสัญญะวันนี้จิตคือความคิดคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดได้ก็คิดคิดไม่ได้ก็คิดคิดไม่ได้อะไรเลยก็คิดนะคิดไปอันนี้เป็นตัวจิตใจเองจุดมุ่งหมายของข้อตั้งไว้ก็คือจะเพื่อฝึกจิตใจนี้ให้สงบเป็นสมาธิถ้าจิตใจนี้ไม่สงบนี่จิตใจมันคิดมากมันกระทุกมันกระทุกมากหลักมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันคิดน้อยกระทุกน้อยแท้จุดเป้าหมายจริงๆนั้นที่จะสูงสุดนั่นคือเมื่อฝึกจิตใจได้เราก็จะได้ดูที่จิตใจเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจของเราไม่สงบเราก็ไม่สามารถที่จะดูอาการของจิตคิดจะคิดถูกหรือคิดผิดตอนนั้นดูไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาคือกิเลสปัญหาอยู่ที่ใจของเราได้พอใจไม่สงบจึงจะฝึกให้จิตใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนแต่วันนี้การฝึกฝนลมจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่ครับพยายามที่จะขยันเรียนสติยืนเดินนั่งนอนให้มีสติพูดอย่างง่ายๆว่าเรายืนรู้จักว่าตนเองยืนเดินรู้จักเดินนั่งรู้จักนั่งนอนรู้จักนอนรู้จักนอนหลับอันนี้เสร็จแล้วก็มาพิจารณาเรื่องการทำงานมันเราจะทำงานอะไรทุกอย่างก็ให้มีสติอยู่กับงานมันเราอ่านหนังสือมันก็อยู่กับหนังสือเราทำงานอะไรต่างๆให้มีสติควบคุมดูว่าอยู่กับงานอยู่ควบคุมจิตดูกับงานท่านเราสามารถเข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้ววันนี้เราพูดมานี่เราพูดคุยกันเราพูดเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรกันเราพูดจาปราศัยกันอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะรู้ควบคุมว่าเราพูดเรื่องอะไรให้รู้จักตนเองพูดเรื่องมันเรื่องนี้เรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็นสติควบคุมในการพูดทีนี้ก็มาควบคุมจิตมันน่าจะให้จิตสงบมีสติสมาธิเนี่ยควบคุมจิตจะให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานนั้นการแถวข้อธรรมกรรมฐานแต่ของครูบาอาจารย์แต่ละองค์นึงเราก็ไม่ถือว่าเป็นผิดเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้40อย่างข้อธรรมกรรมฐานเพื่อให้จิตใจของเรานี้ยึดเอาข้อใดข้อหนึ่งที่จะถูกกับจริตนิสัยของตนเพื่อจะฝึกอารมณ์จิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายเป้าหมายอยู่ตรงนั้นมันวันนี้เราต้องมาสังเกตดูเราจะเอาข้อธรรมกรรมฐานหนึ่งคือมาสังเกตดูให้รู้จักจริตของตนเองจริตนั้นมีหกอย่างหนึ่งราคะจริตคนรักสวยรักงามคนมันก็มีรักสวยรักงามทุกคนแต่จะมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ จริตของ

ถ้ารู้จักมาเออนี่เราเป็นราคะจริตถ้าโทสะจริตนี้คือว่าคนพูดอะไรนิดนิดหน่อยๆมันอะไรขัดข้องเมื่อไหร่มันโกรธงุดงิดขึ้นโกรธก็แปลว่าเราเป็นโทสะจริตส่วนโมหะจริตนั่นคือความหลงความหลงมันมีทุกคนนะความหลงผมยังไม่มีสติปัญญานะแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ใครฝึกฝนลมมาสติปัญญาก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็รู้แต่ว่าเรานี่เป็นคนโมหะจริตมันนี่ศรัทธาจริตคำว่าศรัทธาจริตเป็นคนเชื่อง่ายเชื่อไม่ได้ใส่ตองไข้ควรไม่ได้พิจารณานะก็ได้ยินแล้วเชื่อไปเลยเชื่อแต่ไม่มีเหตุมีผลเราว่าเราเป็นคนเชื่อง่ายเรียกว่าศรัทธาจริตนี่พุทธิจริตมันนี่เป็นคนที่ศึกษามามากดูหนังตำรับตำราธรรมะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่งมาหรือพระไตรปิฎกก็ดีเรียนอภิธรรมก็ดีที่ก็เรียนกันเนี่ยเรียนมามากไปหลายวัดหลายวาศึกษามาหลายครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์แต่จิตใจของตนเองไม่สงบเป็นสมาธิเขาเรียกพุทธิจริตต้องดูว่าเราจะตกในจริตอะไรวันนี้วิตกจริตวิตกวิจารณ์เอากรรมฐานเขานี่มันจะถูกจริตนิสัยมันมันจะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิไหมเราคิดวิตกวิจารณ์เนี่ยวันนั้นจะเอาข้อไหนก็ตกลงยังไม่ได้เขาเรียกวิตกจริตแต่แปลว่าจริตแล้วตกไปนั้นวิตกจริตอันนี้การที่จะเรียกเป็นถ้ารู้จักว่าเรามีราคะจริตก็เพ่งอสุภกรรมฐานนั่นเหมือนกันนะครับวชายะให้เกสาโลมานขาลันตาตะโจเนี่ยเพ่งของที่สวยงามแล้วก็มาเพ่งว่ามันเป็นของสกปรกไม่สวยไม่งามเป็นเรื่องการกรรมฐานที่ถูกกับจริตผู้มีราคะจริตจะเจริญข้ออื่นไม่ได้นะจิตใจไม่สงบแน่เพราะไม่ตัดกันไม่แก้กันในโทสะจริตท่านเราโกรธง่ายขุนเฉียวง่ายนี่ต้องเอาเมตตาวันหน่อยเมตตาเป็นข้อทำกรรมฐานต้องแผ่เมตตาเหมือนกับเมตตาพรหมวิหารหนึ่งรู้อะไรถ้ามีความเมตตานะมันจะระงับระงับดับโทสะจริตลงไปใจก็จะสงบเป็นสมาธิได้เรียกให้ถูกคนท่านโมหะจริตนี่ก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เวลาเราปฏิบัติกรรมฐานขอได้คนเอ๊ะมันไม่สงบหมั่นถามท่านคือท่านมีหลักจิตเป็นจิตของท่านหนักแน่นในการทำสมาธิแล้วแต่ถามเออผมปฏิบัติอย่างนี้จิตใจมันไม่สงบมันเป็นอย่างนี้ไปรายงานให้ท่านฟังท่านบำเพ็ญมาก่อนแล้วท่านก็จะรู้ท่านก็สอนให้เราเข้าใจเปลี่ยนกรรมฐานและควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้ก็ต้องอาศัยท่านนี่จากใจครูบาอาจารย์ไม่ได้คนที่โมหะจริตมันนี่ศรัทธาจริตเชื่อให้เชื่อพระรัตนตรัยคือเชื่อพระพุทธพระพุทธเจ้านี่มาองค์วัดมันเกิดขึ้นในโลกจริงๆตรัสรู้จริงๆเราจึงบวชมาในพุทธศาสนานี้เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์นี่สอนจริงจริงๆเป็นสัจธรรมหนึ่งไม่มีสองสอนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมีตรงไปตรงมามีเหตุมีผลดีถ้าเชื่อมั่นมาคำสอนของพระองค์มันก็มั่นใจครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ท่านบวชสืบศาสนามาท่านจดจำคำสอนพระพุทธเจ้ามาท่านตั้งใจปฏิบัติเหมือนครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆหลวงพ่อต่างๆที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมได้มีความสุขความสบายจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านชำระจิตใจท่านได้ท่านก็นำคำสอนมาสอนพวกเราเราก็เคารพประสงค์อันนี้ผู้ที่เป็นศรัทธาจริตอย่าไปเคารพเรื่องอื่นเคารพในพระรัตนตรัยมั่นใจอันนี้พุทธิจริตเลยเนี่ย

็นคนที่ศึกษามามากแต่จิตใจไม่สงบเป็นหลายวันหลายวันหลายอาจารย์ในกรรมฐานมาหลายสิ่งหลายอย่างเวลานั่งทำสมาธิก็ไปในมันจะไปไล่กรรมฐานครูบาอาจารย์วัดนั่นวัดนี้อาจารย์องค์นั้นให้อย่างนั้นอาจารย์องค์นั้นให้อย่างนั้นนั่งอยู่3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงก็ไม่สงบเพราะไปไล่กรรมฐานอย่างนั้นให้ตัดสินใจเรื่องตัวนี้คือต้องพิจารณาถึงไตรลักษณ์วันดูอะไรให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูอะไรยึดถือทุกข์ทิ้งนั่นทำให้เกิดทุกข์ตัวนั้นมันเป็นอย่างนี้ดวงใดก็ไม่ใช่ของใครมันไม่มีใครจะยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นของส่วนตัวได้ในโลกนึงเมื่อเราพิจารณาไตรลักษณ์อย่างนี้จิตมันจะหดหู่กว่านี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดประเทศไหนก็ดีอยู่ประเทศเราก็ดีไปวัดวาอาวาสไหนก็เหมือนกันมันมีมดนี่แต่รักของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมีหมดไม่ใช่ของใครจิตมันจะอยู่ได้มันอยู่มันจะกระโถดมันเท่ากันอยู่นี่ไปใส่ก็แค่นี้แหละวันนี้มันก็เลยจะทำให้จิตใจสงบพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นสัญญาก่อนสัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้จะเป็นวิญญาณหมายรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆมันท่านไม่เชื่อเราดูแต่เด็กมาถึงเด็กนักเรียนทั้งหนุ่มสาวท่ามกลางคนจนเฒ่าจนแก่ดูคนเฒ่าคนแก่แล้วมาเทียบดูว่าเนี่ยทำไมแต่ก่อนเขาก็เป็นเด็กเหมือนกันจนแก่ถึงขนาดนี้เธอจะไม่ยอมรับความไม่เที่ยงในร่างกายนี่นี่ก็เตือนตนเองเตือนคนเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่ในโลกมันสุขเมื่อไหร่แล้วมันก็แล้วเราดูถ้าไม่เชื่อไม่มั่นใจก็ไปโรงพยาบาลบ่อยๆมันไปตรวจโรคเราไปดูไปเที่ยวเฉยๆดูคนป่วยมันเดี๋ยวเธอรับรองไหมว่าคนนี้เป็นโรคใครให้เก็บป่วยอย่างนี้ทุกอย่างนี้มั้งไหมก็เลยเตือนตนเองเป็นข้อทางประมาณถามวันนี้ถ้าเราไปในคนตายในไปป่าชาติเราเห็นเขาขนของไปด้วยไหมคนตายถ้าเขาว่าเป็นของเขาขนไปไม่ได้มีแค่เอาไปมันจะมั่นพระก็เหมือนกันมรณภาพเอาโวดเอาวิหารไปไหมเอาบาตรไปเอาจีวรไปไหมพระเอารูปร่างไปด้วยไหมมันแข้งขาตนตัวนี่เอาไปด้วยไม่ได้เนี่ยเอาตอนนี้มาพิจารณานะไอ้แจมันจะสงบเป็นเขาเรียกพิจารณาไตรลักษณ์อันนี้วิตกจริตวิตกวิจารณ์แล้วข้อได้ดีนี่กำลังวิจัยอยู่เรียนมามากแค่ตัดสินใจเลยจะเอาข้อธรรมมาถามข้อไหนจะเอาพุทโธกับลมหายใจก็ออกหรือจะเราจะกรรมฐานข้อไหนเอาข้อเดียวตั้งใจปฏิบัติเราเอาข้อเดียวอย่าไปเอาข้ออื่นมาปนระยะปฏิบัติรอมึงสัก5 เดือน 6 เดือนเอาจริงจังลองดูเนี่ยปฏิบัติจริงเดินยังกลมนั่งสมาธิเอาจริงจังถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็ต้องหยุดเปลี่ยนกรรมฐานข้อใหม่ได้นะถึง5-6 เดือนมันไม่สงบมันทำจริงๆไม่ถูกจริตกันนี่พอเราเปลี่ยนไปข้อใหม่พอไปปฏิบัติมันถูกจริตจิตใจมันจะสงบเป็นสมาธิได้เร็วมากเลยนี่เป็นเรื่องปูพื้นที่จะทำสมาธิอย่างสุขุมมันอย่างละเอียดเหมือนตอนนี้เราจะทำจริงๆนี่ทำสมาธินี่เราจะนั่งแบบนั้นนั่งขัดสมาธิสบายๆหรือนั่งพับเพียบจะนั่งในทนก่อนจะนั่งอธิษฐานระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนเพื่อเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยพอนั่งเข้าไปนี่ก็ให้ละทั้งอดีตเรื่องราวที่เป็นอดีตทุกอย่างที่มันเป็นมาแล้วเป็นแต่เราเนี่ยก่อนที่เรายังไม่บวชจนมาบวชตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยเอามาคิดเวลากำลังฝึกจิตใจของตนเองอยู่ก็เรียกละอดีตละอดีตทิ้งไปวันนี้อนาคตเราจะไปทั้งหน้าวันนี้งานที่จะทำทั้งหน้าทุกอย่างเวลานั่งทำสมาธิต้องตัดสินใจละหมดเลยเรื่องอนาคตก็ไม่เอามาคิดเหมือนกันนี่เวลาละทั้งอดีตทั้งอนาคตปลดปล่อยออกไปหมดเลยเวลานั่งสมาธิเอาปัจจุบันอย่างเดียววันปัจจุบันธรรมโมปัจจุบันอย่างเดียวว่านั่งเข้าไปนี่จิตของเราอยู่ที่ไหนเดียวนี่มีสติสัมปชัญญะดูว่ามันอยู่ที่ไหนจริง

มันอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเอาลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันอยู่ที่อื่นมันคิดอยู่ที่อื่นต้องดูให้เข้าใจตรงนี้จิตมันอยู่กับถ้าไม่อยู่ข้อธรรมกรรมฐานที่เราเอาประคับครองไว้มันไปคิดอยู่ที่อื่นมันก็ต้องตามมันมาตามจิตมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานแต่ระบบของผมเนี่ยเอาลมหายใจเข้าออกหายใจให้สบายสบายร่างกายตรงๆนั่งดีๆหายใจให้สบายสบายมันอย่าบังคับลมมันวันนี้ก็อย่าบังคับจิตเกินไปเวลามันออกไปมันออกไปบ้างแล้วก็ดึงมันเข้ามาออกไปก็ออกไปบ้างอย่าไปงุนหงิดมันฮะไปงุนหงิดเวลาทำสมาธิวันนี้เรามันออกไปดึงเข้ามามันออกไปดึงมาหลายครั้งหลายคราวมันจะอยู่วันนี้จิตมันจะอยู่ในผู้ฝึกง่ายด้วยนี่ถ้าเราอดีตอนาคตด้วยแล้วมันจะหมดปัญหานะจะหมดปัญหาเพราะนิวรณธรรมทั้งห้าเนี่ยก็อยู่ในทั้งอดีตอนาคตหมดนี่เพลงนี้เราก็สามารถจะคุมจิตของเราไว้กับข้อธรรมมันถามลมหายใจเข้าออกถ้าว่ามันยังลมยังไม่ละเอียดเกิดมันมีนิวรณ์คือมันก็เหมือนกันกามฉันทะนิวรณ์อย่าเพลิดเพลินจะดูหนังดูลิเกละครอะไรต่างๆเอ๊ะมันจะไปทำไมเรามาละมาบวชแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันกระเตือนแค้นจะได้พยาบาทนิวรณ์ก็คือกันมันนี่คิดอิจฉาพยาบาทคนนั้นคนนี้แล้วละคือกันมันละคือกันไปพยาบาทแค่ทำไมตีนามิทันนิวรณ์มันนี่นั่งเข้าไปมันง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยเหมือนไม่ได้นอนสักทีนี่เห็นบางองค์บางคนนอนมาตื่นใหม่ๆยังง่วงอยู่เวลาไปนั่งทำสมาธิตัวนี้มีวิธีแก้ไขก็คือว่าปลุกจิตใจเจ้าของให้ชื่นขึ้นชื่นขึ้นโอ้ครูบาอาจารย์ก็ดีมันจะมาง่วงมันอย่างเราเนี่ยบ่ง่วงนอนหนึ่งบ่งปฏิบัตินี่ขู่ต้องขู่จิตเจ้าของทำไมจะมาอยากนอนแล้วนั่งคุยกัน 3-4 ชั่วโมงมันยังไม่อยากนอนเรามานั่งสมาธิทำไมมันอยากนอนอย่างนี้มันนะมันเป็นอย่างนี้นี่บางคนยังคนคุมตนเองไม่ได้เลยนอนคนคอกเลยมันอาจารย์เทศอยู่ขนาดนี่มันเป็นนี้อันนี้เราก็ปลุกใจให้ตื่นเรามาบำเพ็ญเนี่ยจะมานอนอย่างนี้ได้ยังไงนอนมาแต่เล็กจนน้อยแต่น้อยจนใหญ่แล้วนี่เตือนตนเองนี่วิธีแก้ไขที่นามิทนิวรณ์อุตจักกุกุจนิวรณ์มันต้องอาศัยจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิเลยคุมยังไงก็ไม่สงบคุมยังไงก็ไม่สงบไปอยู่ตลอดเลยจิตใจนี่ไปอยู่ตลอดก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะตามนะมันนิวรณ์ในธรรมตามกับก็ไปอยู่ที่ไหนไล่ตามตลอดเลยไล่ตามเพื่อจะเอากลับขึ้นมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานวันนี้ถ้ามันยังไม่ยอมมาแล้วไปติดที่ไหนบ้างถ้ามันไปติดอยู่ที่ไหนสมมติมันไปติดกุฏิบอกเป็นพระติดศาลาบอกมันติดอย่างอะไรมันติดถ้าไปติดอยู่งั้นแบบนี้เรามีสติสัมปชัญญะตามไปครบจิตติดจนก็จะได้ถามจิตเสนอวิธีแก้ไขตัวนี้ตัวฟุ้งซ่านมันจะจากกุปจักถามว่าเธอยึดมั่นถือมั่นติดอย่างนี้เป็นของเธอป่ะเดี๋ยวมันถามถ้ามันตอบว่าเป็นของเราแล้วก็ถามมันอีกว่าถ้าเราตายไปมันเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปด้วยได้ไหมถามตัวในสติสัมปชัญญะเขาจะถามจิตถ้าจิตมันงงก็เดินกลับขึ้นมาไว้กับข้อธรรมก็มาถามถ้าจิตมันตอบคำตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้เวลาคนตายเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้มายุ่งทำไมเราจะให้สงบขู่เข้าไปอีกอันนี้จิตฟุ้งซ่านวิธีตามจิตวิธีควบคุมดูแลจิตใจของตนเองวันนี้เขาก็จะนิ่งอยู่นิ่งอยู่ก็จะกลับขึ้นมาไว้ก็ทำกรรมฐานได้อันนี้ตัวนี้ยากที่สุดเลยจิตฟุ้งซ่านนี่ยากที่สุดแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยใช้สติสัมปชัญญะล่าตามอยู่ตลอดเลยมันท่านตามจับขึ้นมาไว้เขาก็ทำกรรมฐานเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็อุตจักกุกจนิวรณ์

วันนี้วิกิกิจฉานิวรณ์นั้นคือความสงสัยอย่างเดียวกันมันข้อต้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมไม่ต้องสงสัยครูบาอาจารย์ปฏิบัติเราก็ไม่ต้องสงสัยในการที่จะปฏิบัติว่าจะได้เห็นธรรมไหมเห็นคุณงามความดีไหมละกิเลสได้ไหมไม่ต้องสงสัย

ฝึกจิตใจของพวกท่านกับข้อธรรมกรรมฐานข้ออะไรมันถูกจริตทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้เร็วนั้นต้องจำข้อนั้นมาให้ดีมันอย่าเปลี่ยนแปลงเป็นเด็ดขาดเลยแต่หาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนบวชมาหลายปีก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระยะนั้นเพราะเราได้หลักแล้วได้หลักถูกจริตแล้วทำให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิได้แล้วถ้าเราไปเปลี่ยนใหม่อีกไม่สงบขึ้นมาเนี่ยบางองค์นี่คือจะบวชก่อนองค์นั้นน่าจะดีกว่าวันนึงเอากรรมฐานใหม่แต่หาองค์หนึ่งโอ้ผมว่านี่ยิ่งบวชก่อนองค์นั้นไม่กรรมฐานอีกจะไม่สงบเลยจิตจะฟุ้งซ่านตลอดเลยนะอันนี้ถ้ามันถูกจริตแล้วต้องอยู่ที่นั่นก็เหมือนบุคคลขับรถเข้าบ้านเนี่ยถ้าเข้าถนนเส้นไหนซอยไหนเข้าไปถึงเร็วที่สุดต้องจำเส้นนั้นไว้มันจะวิ่งครบเส้นนั้นในเข้าบ้านได้เพราะวัดก็เหมือนกันมันเหมือนกันก็ชำนาญที่จะเข้าไปแต่ว่าถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิแล้วหนึ่งเราจะสามารถฟังด้านปัญญาเนี่ยฟังหมดทุกองค์ครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศก็ฟังพระองค์ไหนเทศก็ฟังมันฟังธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องละกิเลสเป็นเหมือนการฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่เป็นการเรียกให้มันถูกกรรมฐานถูกจริตจึงฝึกฝึกหัดจิตใจสงบเป็นสมาธิได้วันนี้ถ้ามันสงบคนนี้คนพูดเร็วได้นี่พูดถึงว่าคนทำง่ายถ้าจิตใจสงบสัก5 นาทีนี่มันนิ่งสัก5 นาทีจะเป็นคณิกะสมาธิเพียงนิดนิดหน่อยยังไม่เห็นความสุขเลยเรานั่งสมาธิอยู่นี่เราก็พยายามประคับประคองจิตใจของเราให้มันสงบมากขึ้นมันจะวางอารมณ์ที่มันมีสงบที่นอนมันจะลงไปอารมณ์ใหม่เพราะมันนี้จิตใจสงบถึงอุปจารสมาธิมันเราจะเห็นความสุขเลย30 นาทีนี่จิตใจไม่วุ่นวายกับอะไรไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงจิตใจใจสงบมีความสุขรู้ด้วยตนเองเลยบัดนี้เข้าใจแล้วนี่ครูบาอาจารย์แบบให้ปฏิบัติมันมีความสุขอย่างนี้เองจะรู้จะเข้าใจว่าความสงบคือความสุขเกิดขึ้นแม้มันได้30 นาทีมันก็รู้จักความสุขมันเพราะมันนิ่งไม่มีอะไรอันนี้วันนั้นทำข้อไหนมารบกวนจิตใจเลยเวลาปฏิบัติอยู่จิตก็นิ่งอันนี้ผมจะขอเตือนโดยนั้นว่ามาถึงอุปจารสมาธิบางท่านบางองค์แสงสว่างมันจะเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรต่างๆยุบยับเราก็จะออกไปดูแสงจิตมันถอนออกจากหลักมันจากความสงบมันก็จะดับไปถ้าเราออกไปดูวันนี้ถ้ามันมีแสงอะไรก็ตามอยากให้เรานี่เข้ามาดูที่จิตใจอยู่ในอารมณ์อะไรก็คือสงบอยู่ในอารมณ์อะไรมันดูพี่มันต้องไปดูแสงพอเรามาดูจิตใจของเราโอ้มันสงบอยู่ในอารมณ์นี่ประคองจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์นั้นแสงสว่างมันก็จะลงมาเป็นแสงนีออนแสงเดียวเลยมันแสงต่างๆจะดับหมดจนสว่างจะเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ก็แล้วแต่มันสว่างสวัยก็แล้วแต่จะตื่นเต้นคนหนึ่งจะหลงมันนะจะหลงลมจะหลงแสงนะถ้าเราก็จำไม่ให้ดีว่าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์นี่แหละมีความรู้สึกอย่างนี้แหละจิตใจนี่เนี่ยแสงสว่างก็เกิดขึ้นเมื่อเรานั่งอยู่จำไม่อันนั้นจำไม่แค่นั้นนะมันนี่ไม่สนใจเลยไม่สนใจกับแสงวางมันวางแสงมันไม่สนใจแล้วมันมีแสงก็ไม่สนใจจะดูจิตให้นิ่งมันจิตมันก็จะวางจับแสงสว่างเคลื่อนเหมือนเราเลื่อนเข็มไปหาไฟฟ้าเนี่ยนะมันถูกแสงสว่างเลื่อนออกจากมันก็จะดับเหมือนวิทยุนี่เข็มวิทยุนี่ถูกสถานีมันก็ดังไฟมันจะออกเลยสถานีไปก็จะเงียบวันนี้ถ้าความละเอียดของท่านมีความสามารถที่จะจำการควบคุมจิตเนี่ยมันจะได้ยินเสียงต่อไปมันจะได้ยินเสียงมันจะได้ยินเสียงคนพูดเรื่องอะไรต่างๆเลยพูดเรื่องของเราเนี่ยมันจะรู้มันจะรู้จักกันอยู่ไกลๆขนาดหลายจังหวัดคนนั้นมันจะได้ยินนี่มันได้ยินเสียงแบบเหมือนโทรศัพท์เลยนั่นแหละตรงนั้นแหละถ้ามันเกิดขึ้นก็อย่าไปติดจนทั้งแสงสว่างทั้งเสียงนั่นต่อเป็นเสียงมันจะเข้าอัปปนาสมาธิต่อไปคุณนั้นอย่างทั้งหน้าคุณนั้น
ตัวนี้นักปฏิบัติทั้งหลาย

ไปหลงอยู่ที่แสงสว่างมันจะเห็นเบอร์เห็นหวยเข้าใจป่ะพวกท่านต้องระวังให้ดีตรงนั้นเห็นเลขนี่เห็นเบอร์เห็นหวยนี่เห็นชัดเจนรางวัลที่หนึ่งนี่เห็นสามรอบสี่รอบนี่ถูกมดเลยเป็นบันทึกไว้เนี่ยเขียนไว้ลองดูนะมันถูกต้องระวังตัวนี้มันเขาบอกกันอยู่ในถ้ำไม่เหรอในป่าทุกวันหลงทางอยู่พลาดวุ่นวายอยู่นี่แหละคือตัวนี้เองแสงสว่างมันเป็นนิมิตที่ถูกล่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะไปจิตอยู่ที่นั่นนั้นก็จิตถึงแค่อุปจารสมาธิหนึ่งมันยังไม่ถึงอัปปนาสภาพมันจะหลงกันหลายมันเนียนเขาก็เห็นเนียนไงเขาก็เห็นเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เห็นเบอร์เห็นหวยสมมติว่าพวกท่านนั่งกุฏิหนึ่งวัดท่านนั่นโยมจะไปหากี่คนพวกท่านจะเห็นหมดเข้าใจไหมผู้ที่มีแสงสว่างเห็นหมดเลยรถจอดสีอะไรจอดอยู่ที่ไหนเนี่ยคนมีกี่คนไปเอาอะไรไปทำบุญกับเราเนี่ยจะเห็นหมดเลยนั่นตัวนั้นต้องอย่าไปหลงติดมันเขาเรียกนิมิตแสงสว่างเกิดขึ้นเห็นนิมิตชัดเจนที่อนาคตมันจะมาหาเราเป็นหน้าอัศจรรย์ตรงนี้แหละมันเห็นอนาคตอย่าไปหลงอยู่นั่นไม่เอาแล้วกันพอคุมจิตใจสงบลงไปถึงเสียงมันจะยินเสียงเขาพูดเรื่องของเราหรืออะไรนินทาก็รู้จักมันสรรเสริญก็รู้จักเขาคิดจะฆ่าเราก็รู้จักมันเขาคิดมีความรักเราก็รู้จักมันอันนี้ก็เข้าใจผมจะเตือนไว้ตัวนี้มันหลงเยอะอันพามันหลงเยอะเอาพากันบอกไว้บอกต่างๆวุ่นวายที่เขาสืบไปยังอยู่ก็มีวุ่นวายมันเดี๋ยวมันก็บอกไปบอกมาก็บอกไม่ถูกก็จะเป็นมุสาวาทมันผิดศีลธรรมมันไม่ดีนะที่เขาเป็นกันไม่เอาแล้ววันนี้จะพูดพอมันได้ยินเสียงแล้วก็ชัดถูกต้องละสมมติว่ามีโยมหรือมีเพื่อนมีพระมาหาจะชวนไปวัดนั่นมาสิมาชวนจริงๆหน่อยนะเฮ้ยเรามันถูกหมดมันจะมาวัดนี่นะท่านจะเห็นหมดของนี่พวกท่านนั่งอยู่บนลำพูนหมดเลยโยมอำนาจเจริญเหมือนท่านจะเห็นหมดเลยของนี่เห็นพุทธรูปนี่เห็นของมันหมดเลยเห็นผมจะเป็นยังไงของบ้าอยู่ยังไงเนี่ยเห็นหมดชัดเจนเลยไม่มีพลาดสักอย่างมันก็อย่าไปติดจนอย่าไปติดอย่าไปยึดมั่นถึงมันฉะนั้นเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นจากความสงบเป็นบารมีของใครของมันถ้านี่ร้อยองค์จะได้จะ20 องค์นี่ยังยากกว่าร้อยองค์15 องค์ก็ยังยากจะได้เรื่องอย่างนี้นั้นเป็นบารมีมีของใครของมันแต่ไม่ต้องคิดเอามันละบางคนอยากได้เยอะนั่นแหละมันไม่ดีเป็นพระไม่ต้องคิดอยากได้บารมีเราไม่มีเราก็ไม่ต้องเอาขอให้ฝึกจิตใจของเรานี้สงบเป็นอัปปนาสมาธิมันจะวางเสียงนี่ปั๊บลงไปนิ่งเลยจิตสงบทีนี้เราเห็นด้วยจิตไม่ไปไหนล่ะท่านเอาลมหายใจเข้าออกละเอียดที่สุดจนเหมือนไม่มีลมเลยมันสบายล่ะโอ้ยมันนี่จิตสงบนิ่งอยู่มันจะมีปีติเกิดขึ้นมันเราไม่เคยเห็นความสุขอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาขนลุกสู้เนี่ยขนลุกคุณพองแบบหนึ่งเป็นปิติแบบหนึ่งก็ไม่เคยเห็นสุขอย่างนั้นบางคนก็น้ำตาไหลปุกปักลงไอ้สบงกีวันอันนั้นมันสุขความสุขกับน้ำตาไหลบางคนเย็นก็ไปในหัวใจของมันบางคนเหมือนสายฟ้าแลบเหมือนกับฟ้าผ่าเนี่ยมันจะน้อยคนจะเป็นแต่เรื่องอย่างนี้มันนี่ระวังตัวมันระวังที่สุดคือตัวเบาเข้าใจบ่เบามันลอยเบากายลอยมันจะเหาะไปได้เลยไปที่อื่นได้เลยนะตัวนี้ต้องระวังตัวนี้ถ้าเรามาเจอตัวนี้เลยต้องมีสติสัมปชัญญะคุมตนเองเดี๋ยวมันจะโดดหน้าต่างมันเหาะได้กันมาได้ในตอนนี้ต้องระวังจิตมันเบามากเลยนะเขาเรียกเบากายเขาจะมาแล้วก็มาเบาจิตไม่มีนิวรณ์ทำลุกวนจิตใจเลยนี่ก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิวันนี้จะมีปีติแล้วก็มีสุขมีปีติก็มีสุขจะสลับกันอยู่หน่อยก็ปีติมันจะดับไปเดี๋ยวแต่สุขอย่างเดียววันมุสุขเดียวเราก็ดูสุขนิ่งอย่างดูสุขนิ่งอย่างดูจิตก็เป็นหนึ่งมาวันนี้

็นเอกตาจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิเพราะมันตกอยู่ในอัปปนาสมาธิอย่างนี้มันจะไม่อยากกินข้าวกินน้ำเลยบัดนี้ไม่อยากได้อะไรเลยบัดนี้มันจะพูดกับใครเลยอยากดูคนเดียวใครจะเข้ามาใกล้เลยไม่อยากยุ่งกับใครแล้วนั่นยังอยู่กับสุขบัดนี้มันอยู่ในสุขมันนิ่งอยากอยู่อย่างนั้นอ่ะวันนี้ถ้ามันไม่ฉันข้าวนะก็ไม่ต้องฉันหรอกวันนั้นกินสุกซะก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ตายหรอกเดินเล่นว่านั่งสมาธิเล่นกินน้ำเท่านั้นพอมันใหม่ยังไปบินบาตรได้เขาอิ่มในความสงบเขาอิ่มอยู่ในความสงบเมื่อจิตอยู่ในความสงบต้องดูอารมณ์ที่มันตั้งอยู่ในความสงบเป็นอัปปนาสมาธิจริงๆต้องดูให้ดีวะเนี่ยโอ้มันสุขมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์อย่างนี้ร่างกายมันว่างเบาเหมือนไม่มีกายนี่นั่งได้สามชั่วโมงห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงได้เลยไม่เป็นอะไรจำไม่ให้ดีเลยจำไม่ให้ดีเลยอย่าเพิ่งออกนะวันนี้เวลานั่งอย่าไปรบกวนกันเวลานั่งบอกกันเลยผมจะนั่งสมาธิไม่ฉันข้าวหรือวันนี้หรือว่าผมจะนั่งกำลังคุมอยู่ต้องดูกันอย่าไปพูดไปคุยเสียงดังอย่าไปเคาะประตูกันเวลาอยู่ในกุฏิกันนะอย่าไปรบกวนกันเวลากำลังบำเพ็ญอยู่ให้ผู้นั้นตั้งใจบำเพ็ญจริงๆแล้วเขาจะดูวิเคราะห์ในการฝึกจะเริ่มต้นบริกรรมยังไงเข้าไปตามขั้นตอนเข้าไปจิตสงบเป็นขั้นตอนวางอารมณ์นี่สงบเป็นอารมณ์นี่วางอารมณ์นี่สงบเป็นอารมณ์นี่จนเข้าถึงอัปปนาสมาธิวันนี้ถ้าเราทำได้แบบต้องทำให้มันสงบทุกวันเลยมันทำเป็นวสีทำให้ชำนาญในการเข้าสมาธิในกรรมฐานที่ถูกจริตแล้วมันอย่าไปเปลี่ยนเป็นเด็ดขาดเลยมันถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สงบแน่ล่ะยุ่งไม่รู้กี่องค์เลยมานี่มันจะไปเปลี่ยนกรรมฐานใหม่เราคิดว่าไปเอาครูบาอาจารย์องค์ใหม่ท่านบวชก่อนองค์นั้นน้ำจะมันจะดีกว่าที่นี่ต้องเอาเลยมันจะไม่สงบกันนะเราได้กรรมฐานที่ถูกจริตแล้วนะอย่าไปเปลี่ยนที่ฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็เรียกว่าจบสมถะกรรมฐานนั่นนะในการฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแต่ยังไม่ละกิเลสแม้ตัวเดียวนะคือเราควบคุมนิวรณธรรมเฉยเฉยเพื่อให้จิตใจของเราสงบเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยที่มันไม่อยากกินข้าวกินน้ำแน่นอนที่สุดเลยล่ะถ้ามันสงบละวันนี้ฉันวันนี้ฉันน้อยๆก็ได้ฉันเล็กๆหน่อยๆสักสองคำคำสี่ห้าคำก็แล้วกินข้าวเหนียวเลิกซะตายกันเพียนมันมีความสุขอยู่แล้ววันนี้พูดแต่ฉันมากเท่านั้นแต่ฉันพออยู่ได้เท่านั้นวันนี้ก็จะอยู่ในความสงบของเขาแล้วก็มันแล้ววันนี้ไปบินบาตรก็ต้องรู้จิตใจไปควบคุมดูแลมาจากพินทบาทมาตั้งสันเข้าเนี่ยต้องไม่ต้องพูดคุยกันไม่จำเป็นให้อยู่เงียบๆดูจิตใจนั้นมีความเพียรตลอดนี่แบบนี้ล่างบาทล่างพกเสร็จแล้วเช็ดเดินไปกุฏิอุ้มบาทไปต้องภาวนาไปเหมือนกันไปวินบาทก็ต้องภาวนาไปไม่ใช่หรอหากำมาก็ภาวนามาจากคุยกันหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าไปวินบาทกับขึ้นมานักปฏิบัติต้องนู่นหน้าปฏิบัติของใครของมันมาอย่างนั้นเพราะประคองจิตใจของตนเองให้แน่นให้หนักแน่นจริงมันดูไปเรื่อยๆนี่มันเองถ้าเป็นอย่างนี้นะการฝึกฝนรวมจิตใจผมว่าจะถ้าผู้ใดฝึกแบบผมพูดมาง่ายๆนี่เก่งเลยนะเร็ววันวันนี้ถ้าหากว่าบางองค์นี่ก็มันจะมีนิวรณ์เรื่องเจ็บปวดเวทนาเข้าใจไหมนั่งแล้วปวดแอวปวดขาบนนั่นก็คือวิธีวางมันก็ไม่มีอะไรหรอกวิธีวางมันปวดหลังปวดเอวปวดขาไม่ต้องสนใจมันนะเอ้าขามันจะหักจะขาดไปที่ใดหมากินใช่ไหมนะตัดสินใจเลยแอวมันจะหักมันหักกำลังบำเพ็ญอยู่เนี่ยตัดสินใจเลยวางมันพอจิตของเราไม่สนใจมันจะวางทันทีเลยวางเวทนาทันทีเลยดูได้ง่ายๆตัวเห็นบอกเขาไปดูหนังเขาจะไหมนั่งสามชั่วโมงครึ่งบกกระดุกกระดิกเลยขามันบวมทุกคนตรงนั้นก็น่ะจิตมันไปอยู่คนละท่าคนละต้องเงาหนังคนละวันนี้เมื่อเราปวดขานี่ถ้าจิตของเราไม่มาอยู่ที่นี่ไม่ปวดเลยมัน

มันอยู่ที่อื่นมันเอามาไว้ที่อื่นถ้าหน้ามันปวดขานี่เอามาไว้ขานี่ถ้าขาไม่ปวดฝึกได้เนี่ยยังจะทำได้ฝึกจิตได้นะย้ายไปท่านย้ายไปนี้ได้เนี่ยแปลว่าคุมได้แล้วอันที่เราคุมไม่ได้มันไปเองของมันมันเหมือนคิดไปเองตามก็ไม่ทันนั้นยังฝึกไม่ได้ถ้าฝึกได้เราจะบังคับจิตจะของให้อยู่ที่ไหนได้ได้ตามความปรารถนาของตนเมื่อนั้นเราจึงจะเป็นคนฝึกจิตใจได้ดีมันอันนี้พูดถึงง่ายๆพูดถึงผู้ทำง่ายที่มันได้สงบได้เลยที่สุดก็คือเรื่องข้ามเวทนาเนี่ยเวทนามันเจ็บมันปวดตรงไหนมันร้อนมันหนาวมันเฮงมุดเลยไม่สนใจรู้แต่จิตคุมแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้แหละข้ามเวทนาได้ได้เลยผมฝึกกันยุงมาเลเรียมันเต็มเลยอย่างเต็มหน้าเต็มแขนกว่าจะวางให้ยุงกินอะไรเป็นแบบนั้นเพราะนั่นแหละอยากกินกินสิเราจะกินมันพุ่งไปบินบาทเอาใหม่เลือดกินข้าวเอาใหม่เราหมวดมาเพื่อเสียสละแล้วเพื่อจะเอาคุณงามความดีมันถวายชีวิตเพื่อเอาคุณงามความดีแล้วจิตวูบลงไปเลยทำสมองครึ่งเลยสงบเร็วมากเลยแหละคุณทำสมองนี่พูดสิข้ามเวทนาถ้าไม่มีเวทนานั้นเป็นไรแต่ว่าเวลานั่งนะให้นั่งตรงๆวางขาดีๆนะนั่งแบบไหนมันสบายที่สุดให้นั่งแบบนั้นอันนี้ถ้าคนร่างกายมันไม่ดีผมให้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ธรรมดาคนเท่าคนแก่ขนาดนั้นฝรั่งเขาบอกว่าผมสไตล์ของผมเนี่ยไม่เหมือนใครเลยฉันว่าให้นั่งเก้าอี้ให้นั่งคือคนขาไม่ดีคนร่างกายมันขัดข้องหัวเข่าไม่ดีเห็นบางคนหัวเข่าหลีกน้ำเห็นนะเนาะหัวเข่าเข้าไปข้างในขาออกไปนอกน่องมันจะมานั่งขัดสมาธิได้ยังไงขามันโคตรอยู่แล้วมันเราจะไปบังคับเป็นอาจารย์บังคับอย่างเดียวไม่ได้แต่ความผมมาคิดอย่างนั้นเนี่ยมันนี่มาคิดมึงจริงๆสังขารร่างกายของเขาไม่สมบูรณ์นะมันไปบังคับเอาอย่างเดียวกันมันจะได้ยังไงเนี่ยบางองค์ให้คัดสมาธิเข้าใจไหมในคัดสมาธิมันไม่ทุกข์แต่บางองค์ไม่ครับพี่อันนี้จึงจะทุกข์ว่าถึงไม่ได้ขาเรามันไม่ดีเนี่ยเหตุฉะนั้นแหละการฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าหากการเข้าการออกสมาธิได้เร็วชำนาญในการแต่เริ่มต้นบริกรรมอย่างไรตามไปจนถึงสุดให้สงบทุกวันเลยอย่าให้มันขาดเลยถ้ามันสงบแล้วให้เป็นวัดสีอยู่นะจะมาชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วก็ตามขั้นตอนทั้งนั้นคนขับรถนี่เนี่ยถ้าโชเฟอร์ขับรถถนนเส้นนี้แหละวันหนึ่งทริปเที่ยวเนี่ยอย่างไรก็เก่งแน่นอนหรอมันรู้จักหลุมจักบ่อรู้จักเลี้ยวรู้จักท่าจักเร็วรู้จักสะพานเขารู้จักหมดเข้าใจไหมเขาขับเร็วด้วยพวกเขาชำนาญการทำสมาธิก็เหมือนกันถ้าทำทุกวันมันจะเข้าเร็วมากเลยนะไม่ถึง5 นาทีเลยตึ๊บถึงที่เลยถ้าจิตใจสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วมันยังจะได้พิจารณาสติปัฏฐาน4แล้วเข้าวิปัสสนากรรมฐานแล้วจบสมถะแล้วตาลูกวันนี้ไม่ได้ทำสมาธิไม่ยากมานั่งเฉยๆคุปจิตได้สงบแล้วดูแล้วก็นี่ดูพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานังแล้วมันพิจารณากายนะพิจารณากายพอพิจารณากายยังเห็นทุกข์สิบันตรงนี้พอมาพิจารณากายพอเห็นคนเห็นทุกข์มันก็อยากพ้นทุกข์ที่แบบคนนี่ถ้าคนไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่อยากพ้นทุกข์เห็นบางคนหลงเพลิดเพลินเนี่ยเขาไม่อยากพ้นหรอกทุกข์ถ้าคนเห็นทุกข์เนี่ยเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วมันนี่มันออกไปถูกทางมันทีเดียวนะพอเห็นทุกข์ก่อนจึงอยากพ้นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่อยากพ้นทุกข์ตรงนั้นนะคนหลงอยู่ตรงนี้แหละวันนั้นนี่เราเห็นโอ้ร่างกายนี่เข้าใจแล้วมันจะได้พิจารณาร่างกายนี้เข้าใจให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนว่าที่เราก็เป็นของเราอาหารการมังการเอาเราเขาเขาอยู่เวลาพิจารณาไปจริงๆไม่ใช่ของใครเหมือนเป็นอนัตตาเข้าใจไหมของไม่เที่ยงเป็นเที่ยงเหมือนพวกท่านเป็นเด็กที่ออกจากท้องแม่มาจนป่านนี้เลยมันเที่ยงเมื่อไหร่มันไม่เที่ยงเหมือนคนนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงเราจะเห็นครับมันทุกมีทุกอะไรบ้างที่เกิดมาเนี่ยมันลูกกี่อย่างมันทุก

0: ัดทุกมลสุ่มมันถ้าไม่เชื่อก็ไปดูโรงพยาบาลใหญ่ๆสินอนอยู่กี่เตียงมันเป็นแบบไหนมันอยู่ห้องไอซียูหรือห้องไหนดูไปดูเนี่ยคนมันทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่เป็นอะไรเลยต้องเตรียมตัวปฏิบัตินิดปฏิบัติเร็วๆหน่อยนั้นเดี๋ยวมาเป็นเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจิตอ่อนแอนี่ล้มเหลวเมื่อไหร่จิตไม่แข็งแกร่งก็เลยรู้เรื่องตัวนี้ไว้รู้เรื่องใจรักรู้อนัตตาเนี่ยโอ้ควบคุมดูแลไม่ได้ตามสมควรปรารถนาอันนี้เขาก็อยากได้สมปรารถนาพออยากได้สมปรารถนาก็ทุกข์อยู่บ้างนะเป็นอย่างนี้ยังไปตั้งในระปฏิตัมปีดูข้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์เอาตอนนี้อะไรเป็นอารมณ์อะไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เห็นบอกเขาวุ่นวายเมื่อไรบ้านเมืองจะสงบคนต้นเทก็ทำให้ตนเองสงบสิจะวุ่นวายกับมันเมืองมันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อเราฉลาดแล้วไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายเขาเองเป็นคนที่ไม่ฉลาดไม่รู้จักธรรมชาติของโลกแล้วก็มาเรียนนี่ถ้าเรียนกายนี่เพราะเราหลงกายเราต้องเรียนกายสิเราหลงเป็นของเราจริงๆต้องเรียนเพื่อจะให้เข้าใจให้มีของใครแต่คนจะนั่งอยู่นี่แล้วคุมไม่ได้นะเมื่อวานยังหนุ่มกว่านี่อยู่เนาะวันนี้เท่ากับเมื่อวานมารู้ตัวเลยนะ
1: เป็นยัง
0: ไง
1: มันก็ย
0: ัง
1: งามอย
0: ู่นะครับนั่นแล้ว
1: ตัวนี้แล้วมันเก่งไง
0: นั่นแหละเจ้าของเนี่ยมันงามกูคนโอ้โหตาบอดซ้ำซ่างเนาะกูจับจิตตัวเนาะตาบอดซ้ำซ่างเนี่ยนี่ก็หัวกูนี่ก็แขนกูนี่ก็ขากูตาบอดหาคนซ้ำซ่างไปนั่งไหนวันนี้นี่ตัวเรานี่แหละมีทั้งหัวมีแขนต้องแขนขาสองขาเนี่ยเขาเรียกว่าห้าคนที่จะจำดูตาบอดท่านสร้างน้องจับมือมันคือปีงแท้สร้างมันตาบอดมันเคยได้ฟังหรือเปล่าน้องไอ้จับหูหัวมันคือกระด้งฟัดเข่าเทวะทำนี่สร้างเนี่ยว่าทำอะไรเนี่ยไอ้ลูกคางมันบางไงมันคือฝายุ่งเข่าแท้เนี่ยว่าทำสร้างเนี่ยถ้าไปจับขามันลูกไปลูกมากมันก็คือสูบแต่ตีเล็กคนโบราณเนี่ยทั้งมันตาบอดมันบ่เห็นใช่ไหมเห็นสูบอะไรมันตาบอดแต่จับหางคือฝ้อยขวดเทียนใช่ไหมคนมีเสียงกันได้ไหมสร้างคือเป็นยังไงถามโม้ยวันนี้เสียงกันเสียงกันมาเศร้าเลยนี่ทุกคนทุกตาบอดตาบอดอะไรล่ะตาบอดสติปัญญาเข้าใจไหมสติตาหนึ่งก็คือสติตาหนึ่งกับปัญญาบอดสองตัวเนี่ยตานี่เพราะบอดนี่เห็นอยู่เนาะเนี่ยเห็นกันอยู่แต่ตาในมันบอดเห็นไหมนะเนี่ยเขาวุ่นวายอยู่ในโลกเพื่อบอดตาในทุกวันตาในนะบอดตาสติปัญญาคนเขามีสติปัญญาเขาไม่วุ่นหรอกวุ่นวายหลังโลกมีสติปัญญารู้จักเหตุผลนั่นเนี่ยแล้วตาตาเนื้อเนี่ยมันเห็นกันอยู่เนี่ยนอกจากปืนยิงกันก็ควงระเบิดใส่กันต่างๆเนี่ยเห็นอยู่ตกเสียงทะเลาะวิวาทกันในโซโล่นี่ตาไม่บ่มีคนตาบอดมันเป็นอันตรายว่าเป็นทุกข์บ่ทุกข์หลายด้วยคนตาบอดเข้าใจบ่ตามถนนก็บ่ได้เนาะย่างไปบนใดก็สิตำต้นไม้ตำตอตกหลุมตกบ่อเหยียบคนนั่งงูตกกว่าจะผ่านลงน้ำมันเดินน้องบันไดโต๊ะบันไดขาหักคนตาบอดตามถนนรถก็จะเหยียบไปต้นลูกหลายคนตาบอดจังมันวุ่นวายโลกมันจะวุ่นวายเพราะมันตาบอดภายในภายนอกนี่เขาเรียนนี่จนจบด็อกเตอร์ยังเสียงกันอยู่วันนี่ได้แค่ตานอกตาในก็ได้เป็นยังไงวันนี้เขามาเลี้ยนนี่เป็นพระมาเลี้ยนตานะตาหนองมันเห็นนี่นะตาหนองมันยังเข่ามาอยู่เนาะที่เหรียญมันเข่าตาอยู่เนาะเนี่ยคือนี่ว่าเดี๋ยวบางคืองามแค่เนี่ยมันเข่าตา
1: เลยงามไม่ใช่กันยังงามคือเก่าอยู
0: ่มันอำนาจเจริญนะมีอำนาจในที่รวยน่าจะมีอำนาจเลยผู้คนอำนาจเจริญมีอำนาจแบบว่ามันควบคุม

0: ิเลสได้ด้วยเนี่ยเขาตาด้วยชื่อเน
1: า
0: ะชื่อจังหวัด
1: สวนพืชโลกกันยังงามอยู่เดี๋ยวบังเขาเนี่ยคอยนี่ใส่ว่าท่านใดอยู่ขนาดนั้น
0: เนี่ยคือสวนโลกคืองามแท้สบ
1: าย
0: ล้มต้นไม้พวกมันเนี่ยเอ้ยก็เป็นธรรมดาเนาะหลงต้นไม้หลงดอกไม้อยู่คุณน้องส้มอยู่เนี่ยเป็นว่าตัตระตัตราที่นั่นดีเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยเป็นกามสุขันนิการุโยคเข้าใจป่ะเนี่ยพูดกันนี้เป็นกามสุขันนิการุโยคขันอัตตกิมทานุโยโกดุโคนาริโยนะท่านที่โตนก็แปลว่าการประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่านี่ใดทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนั้นไม่ใช่ทางปริยะนี่ก็คือการอดข้าวอดน้ำเห็นบ่โอดบางองค์อดหามือบางคนเจ็บมือสิบสองมือก็มีอยู่นี่เรียนกันของพระขององค์ไหนมันดื้ออดองค์ไหนผู้ดื้อกินกินข้าวอยู่องค์ไหนมันเพิดเพลินเนี่ยต้องอดร่างกายมันอ่อนแอมันถ้ามันแข็งแรงแล้วมันจะตีพวกหัวมูเนาะนั่งมุดยิบอยู่อดข้าวมันเที่ยมันตีไผ่บ่แพ้แล้วมันสิเศร้าเองมันอ่อนแออันนี้คนโกรธง่ายๆเนี่ยทุบตึกตีคนอื่นต้องอดเข่าเหมือนนะให้มันอ่อนแอนี่แล้วแก้แล้วมันนี่อาจารย์หนุ่มไหนก็แก้ให้บ่ได้นี่เจ้าของนี่เป็นคนแก้แก้เองมันเข้าใจบ่
1: เขาของจิตน่ะราคะจะยึดกัน
0: นั่นน่ะนะ
1: มันจิตสวยละงามนี่แหละกันแต่ไว้บ่เห็น
0: โอ้ยก็ตัวนี้มันตัวละยากที่สุดเลยฮาร์ดเวิร์คมันเป็นงานหนักที่สุดเลยเป็นงานหนักที่สุดของชีวิตของการปฏิบัติเข้าใจว่าราคะจริตความรักสวยละงามนี่เป็นของที่ละยากที่สุดเลยมันตัวอื่นนี่ยังละง่ายเข้าใจบ่ตัวอื่นเพราะโกรธเขานี่มันละง่ายเนาะมันเห็นทุกไว้นะราคะจริตนี่มันเห็นแต่ม่วงแค่ชุกอย่างเดียวหรือเปล่านี่โอ้ยอันใดก็สวยก็งามหมดบ่สวยบ่งามเฮ็ดกุฏิมันนี่บ่เกี้ยงนอนบ่หลับเลยจะไปงมอยู่กลางคืนกันไหนมันบางองค์เข้าใจบ่มุ่งสังกะสีผิดร้อนเดียวหนึ่งนอนบ่หลับตีหนึ่งยังมางัดปอกนู่นมันบางองค์มันเป็นผ่านมืออื่นจะไปงัดแต่บ่ได้ว่าสิมันนอนบ่หลับโลกวุ่นวายเขาจะติดอยู่ตัวเดียวนี่แล้วจะเป็นไงดูรูปโลภะเนาะโลภะกับราคะมันตัวเดียวกันเข้าใจบ่แต่มันต้องมีนั่นก่อนถ้าพูดถึงว่าเราโลดโกรธหลงกิเลสเชื่อมเชื่อมเรียนต่อถ้าจิตใจสงบโลดโกรธหลงแต่ผมมาวิจัยจริงๆนะเหมือนกับว่าจะราคะมันเกิดก่อนคือความรักมันเกิดก่อนพอความรักมันเกิดแล้วมันอยากได้เข้าใจบอกไหมมันเลยโลดจะเอามันเลยนี่วิจัยในวิจัยที่จิตเห็นที่จิตใจไปดูตรงนี้มันเอ๊ะมันเห็นถ้าใครมันสวยมันงามก่อนถ้าเห็นมันสวยมันงามไม่เฉยหนึ่งเราเห็นก่อนแล้วก็บันนี้ความโลภะมันอยากได้สิ่งที่มันเห็นมันโลภะมันจะตามมาพอโลภะไม่ได้โทสะมันจะเกิดด้วยเห็นบอกจะลบราข้าวฟันกันคนน่ะไปกันใหญ่เลยบันนี้มันเกิดมันอย่างนี้กิเลสมันอย่างนี้ก็ดูโลกนี่เห็นบอกเขาหยาดแผ่นดินกันเห็นไหมคุณน่ะแผ่นดินบางใหญ่ผมมีผู้ใดจะไหวดอกมันจนได้ตั้งปืนตั้งระเบิดลบกันมันน่ะดูมันขี้โลกสำไหนทั้งมันเอาไปบ่ได้เนาะเนี่ยผู้เนาะมันแผ่นดินอยู่นะแผ่นดินมันเอาไปบ่ได้มันจะเอาไสยามมานำอยู่บ่นี่บ่ใส่จะคนตัวนี้บ่มาแต่บ้านหอมบ่เอาแหน่ก็ยังดื้อสิเอาอยู่นี่แผ่นดินนี่มันเรียนธรรมะมันเป็นแผ่นดินนี่เออประเทศกูนี่ชายแดนของกูระวังเด้อจะไปตีเอาเขาอย่างนั้นกับเขาอยู่หั่นน่ะไปขนเอาก้อนดินเข้ามาบ่ได้เด้อนางยามเอาหัวมันละอันนี้มันอยู่ใกล้กันเป็นเนี่ยเขมรก็ว่ามันของมันเนาะทั้งที่มันก็เอาไปเพราะอะไรนะจะมาพ่ายเอาก้อนหินไปไว้บ้านมันก็บ่เอาเขมรก็ได้เขาพระวิหารพ่ายก็จะมาไหว้พี่ก็บ่ได้อยากได้หลายเอามาไหว้กรุงเทพก็บ่ได้น้องก้อนหินเนาะหนักนี่เนี่ยพ่ายก็งงเพราะพ่ายเขมรก็งงเพราะเขมรมาเรียนธรรมะนี่แต่ทำเมาผมเกิดหัวเราะมันน่าสงสารแท้นี่คือกันนี่ดูรูปแผ่นดินก็แบ่งกันบ่เป็นน้ำทะเลก็จะเอามันรู้จักบ่นี่ฟังทะเลนั่น

มันน้ำอันนี้ออกไป15ไมล์นี่45ไมล์มันใครขับเรือมาใกล้เขตน่านน้ำกูไปได้กูยิงปืนยิงจรวดเลยมันหนูดูมันไปหนอเอาน้ำทะเลเขาเลยมันควบโหลดเนาะมันรักน้ำทะเลวะมันจะไว้ได้อาบมันจะได้กินนี่เนี่ยมันเป็นนี่นะน่าสงสารเถอะมันภาวนาเนี่ยไปเห็นความโลภโลภะตัวนี้มันทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเขาไม่รู้จักว่ามันเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามเราเป็นนักปฏิบัติพยายามที่แก้ไขต้องรับด้วยตนเองต้องเห็นโทษมันก่อนเห็นโทษมันทำให้ทุกข์เนี่ยมันคู่ไงมันคู่จะเห็นมันโอ้ยมันทำให้เราทุกข์ไปนอนบ่หลับเลยมันพุ่นละเห็นทุกข์คนเนี่ยจะว่างไหนถ้าไม่เห็นว่างไม่ได้แดดร้อนเดี๋ยวนี้ออกไปตากแดดนึงแดดมันร้อนด้วยคุณมันยังไม่เชื่อใครไปตากลองดูสิมันร้อนมันเข้าร่มเองเข้าใจบ่อย่าเข้าอย่าเข้ามันดันเข้าอยู่วันน่ะคุณล่ะจึงจะรู้โทษมันทุกอย่างเหมือนคนกินเหล้านี่เนาะมันกินเหล้าเมาทุกวันน่ะวันนี้เมาทุกวันน่ะเห็นโทษมันซะก่อนมันโทษมันเมาทุกวันไม่ดีกว่าคนละเขาจะหยุดเองเขาจะหยุดดื่มเหล้าเองกว่าเหล้ามันมีขาเนาะยังคู่เนาะเห็นคนเหล้ามีขายางมหาคนหมดมีคนดื่มยางมหามันเนาะเมาอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกรุนธรรมดาของเขาก็หลงอยู่ก็ปล่อยเขาไปก่อนสิปล่อยนั่นละก่อนยังหลงเหตุฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าทิ้งพวกเราเนี่ยไปนิพพานบ่ได้ก็เพราะเราหลงสอนยากหลายก็เลยถิ่มมันวันนี้พูดสอนง่ายเพิ่นไปนิพพานหมดนะนั่นเองนะมันเป็นธรรมดาเพราะความรักนี่คือร่างกายของคนเราจะเห็นหมดกัดก็บ่ได้เขาจะบ่ยุ่งกัดก็บ่ได้เนาะนี่มันหักซ้ําไหนกันนะมันงามตัวน้อยๆกัดก็บ่ได้มันสิขามดงามกินความรักนี่แหละความรักความหวงแหนนั่นความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้สิยังก็บ่ได้เลยนั่นทุกข์ผู้ใดจะเห็นทุกข์ก่อนผู้นั้นน่ะจะพ้นทุกข์ก่อนเพราะทุกข์เป็นคู่สอนให้รู้จักทุกข์เป็นถ้าบ่ทุกข์นี่บ่มีคู่สอนมันสอนแต่ในกิเลสมันสอนเก่งมันนี่มันกิเลสนะเขาสอนอันนี้ก็ยังหูจักกันโอ้ยมันติดอยู่นี่แหละวะเนี่ยหูจักติดอยู่แต่ยังพันว่างมันเดี๋ยวก็จะว่างแล้วก็หูจักมันโอ้ยเรานอนบ่หลับเพราะอันนี้แล้วมันทุกข์นี่มาถึงกันมันจะว่างเองให้มันให้จิตใจของเรานี่ยอมรับเพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตใจเข้าใจบ่จึงจะฝึกจิตให้สงบข่มโลดข่มโกรธข่มหลงอยู่ที่ใจไม่ได้ไปอยู่อำเภออำนาจนี่ไม่ใช่อยู่เชียงใหม่นี่ไม่ได้อยู่ถ้ำอยู่เหวอยู่บนภูเขาบ่มีมันอยู่ในใจนี่มานี่ก็มานั่งอยู่เนาะขี่รถมานั่งอยู่วันเนี่ยนี่ขี่รถกลับบ้านไปปะไอ้ว่าอำนาจเจริญเหมือนยังคือเก่าอยู่มันมานั่งอยู่มันอยู่ที่ใจดิเออความโลดโลภะอยู่ที่ใจครับความโกรธก็อยู่ที่ใจความหลงก็ที่ใจหลงไม่ใช่ร่างกายหลงฟังเข้าใจป่ะเขาหลงมันใจพวกนี้หลงเขาหลงกันนะโกรธก็ใจมันทุกข์โกรธไม่ใช่ร่างกายมันโกรธนะต้องดูดีๆเลยหลงโลดโลภะก็คือใจเนี่ยนะอยากได้นี่มันคนมาใส่เสื้อเหลืองอยากได้เสื้อเหลืองมันใจก็อยากได้มันเอามานุ่งมันนะเอามาให้กายนุ่งใจเพิ่งบ่นุ่งเนาะนุ่งเสียจะต้องคิดไปคนอื่นอยู่เอ๊ะบ่นุ่งเสียน้ำเลยใจรถก็เหมือนกันเข้าใจบ่อยากได้รถเป็นใจที่อยากได้อยากได้รถได้มาแล้วผมบ่นั่งน้ำเนาะพ่อออกเนาะนั่งรถนั่งคิดไปคนอื่นอยู่นั่งอยู่รถเลยเอ๊ะใจนี่มันเป็นสีในเงินก็เหมือนกันไม่ได้ใส่สำนอกใจเนาะเนี่ยมันต้องกายไปใส่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันดูได้ดีนะเป็นทุกอย่างกินข้าวก็มันใจอยากเนาะอยากกินเอาไปมากมาร่างกายเป็นผู้กินไม่ได้กินทำใจกันแล้ว
กินเขายังคิดแต่

คนอื่นเราไม่กินไม่กินนางพิจารณาแล้วว่านางหัวเราะจริงๆมันหลงปณิเด้ไม่รู้จักเนี่ยนั้นอยู่ที่ใจเนี่ยฉะนั้นจำไปควบคุมดูแลให้ใจสงบเข้าใจไหมให้ใจสงบเราจะไปดูมันเมืองเมืองมันคิดไปเองไหนมันคิดไปทั้งใต้ทั้งใต้แปลว่ามีราคะจริตรักมากท่านไปทั้งขัวเนี่ยโกรธมากเอ้าทำไหนขับรถด้วยเนี่ยพ่อออกมันไปทั้งใต้มันจะตกถนนเนี่ยมันบอกไปกับถนนไปทั้งขัวก็จะตกเหมือนกันต้องไปสายกลางมันต้องเดินสายกลางเอาทำมาเชื่อมาเปรียบเทียบให้นะรถถนนนี่ขีดมันมีอยู่กลางทางโคตรปันไหนก็จับจุ๊บๆกลางถนนน่ะโคตรไปนั่นอยู่บ่ตกถนนนึกให้เรารถคันนั้นเข้าใจบ่นะขับไว้ก็บ่ตกเพราะมันเลี้ยวไปตามเส้นอยู่ไม่วางเลยสายกลางตลอดนั่นบ่ตกบ่ได้ได้กันไปทางใต้รักมากแค้นมากจะฆ่ากันมากคนนี้มันเข้าขากันแต่ไปทั้งขัวโกรธมากก็ฆ่ากันอีกแล้วเนาะเนี่ยบ่ดีจักแนวไปเลยนี่เป็นนี่ล่ะบัดนี้จะจำตามคำเทศน์ครูบาอาจารย์ให้ฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสออกสำนอกกิเลสหลุดถึงวิมุตติเข้านิพพานมวลเนาะสุดท้ายมวลธรรมะมันเมื่อยมันจะได้ตรงนั้นนะอันบัดนี้ขอฝากพวกท่านว่าเนี่ยพวกท่านจะบวชที่หลังผมก็ตามหรือว่าบวชไม่นานก็ตามผู้ที่จะได้เห็นธรรมก็คือสติปัญญาใครจะมีสติปัญญาเร็วกว่ากันฉลาดกว่ากันเท่านั้นแก้ปัญหาของกิเลสในหัวใจของตนเองเท่านั้นนะสมัยข้างพุทธกาลเนี่ยท่านบวช4วันหนึ่งมันจะได้เป็นพระอรหันต์บางองค์องค์ละ7วันบางองค์ละ15วันได้บรรลุเลยถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เลยไม่ต้องคอยว่าบวชมันนานถึงจะบรรลุถึงพระทิศานี่60พรรษาจึงได้บรรลุธรรมมันพระมหานามะนี่4วันนึงเท่านี้เป็นพระราชามาบวชได้เป็นพระอรหันต์เลยนี่มันเป็นยังไงมันอยู่กับสติปัญญาของใครจักเร็วกว่ากันวิธีแก้ปัญหาแก้กิเลสอยู่ตรงนั้นอย่าไปถือนะมันญาติโยมบางทีญาติโยมก็สามารถจะบรรลุก่อนเราก็ได้ญาติโยมเป็นพระโสดาบันบุคคลนึงสกิทาคามีน่าจะได้โยมสองขั้นเนี่ยผมคิดไว้แล้วนะแต่อนาคามีคงไม่อยู่แน่นะออกบวชแน่นอนนั่นถึงอนาคามีโยมถ้าเข้าฌานเขาจะว่าเข้าฌานไม่เจ็ดวันที่มันร่างหัวเขาจะปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเขามาอวดผมหลายคนโยมอวดผมเข้าฌานไม่เจ็ดวันแล้วท่านผมท่านขี้โมกบ้านี่คิดมันเป็นมาอวดเสียพระเจ้าไม่อวดใครสักได้ยังเป็นงี้นะคุณเห็นว่าเขาได้คิดเท่านั้นคิดเท่านี้เขาเริ่มเข้าใจว่าในยานนั่นยานนี่เขาลูกพูดให้ฟังว่าถึงยานที่6ไหมคันถึงยานที่6ผมมาพุทธเจ้าเพิ่นได้ยาน3หนึ่งเพิ่นได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่งแรกยาน3ภูเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยขั้นต้นเนี่ยที่แตกต้นสีมหาโพธิ์เที่ยงคืนมาก็ได้ประตูปาปัตยานระลึกว่าสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วเกิดมาจากไหนถ้าตายแล้วจะไปที่ไหนไปจุติที่ใดเนี่ยรู้จักแล้วสวัสดิ์ขยายานในสุดท้ายเนี่ยใกล้รุ่งมาเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงตัดภพตัดชาติได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารละกิเลสได้ขึ้นเชิงหนึ่งในพระทัยของพระองค์นะสามย่านหนึ่งเนาะเป็นในอนุสรธรรมะจำโพธิญาณลูกศิษย์ในได้ที่พกย่านเราได้ไปนิพพานเนี่ยมันไม่ได้หลายก็พุทธเจ้าแท้ อวดผมถามนี่สิ่งนี้ก็เขาเรียนอภิธรรมเขาจะบอกนี่เขาจะมาเล่าให้เราฟังอย่าไปเสียงกันเนี่ยหรอนั่งฟังมันดีกว่าท่านโยมมันมาเล่าให้เราฟังนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเหตุฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุธรรมก็แล้วแต่สติปัญญามีอย่างเดียวพ้นตองเนาะโอ้ผู้บวชมาที่หลังบรรลุก่อนก็คือท่านสั่งสมอารมณ์มาหลายภพหลายชาติแล้วท่านมีสติปัญญารวดเร็ววันน่ะแก้ปัญหาที่กำลังติดขัดอยู่ท่านก็ละได้ท่านก็ได้สบ

0: บวชมาที่หลังมันยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าคนบวชก่อนคนบวชก่อนยังไห้พายเนี่ยมุนวายอยู่เนาะด่าหมดพ่อออกไม่ออกก็มีนั่นน่ะยังไม่ได้อะไรแล้วยังวุ่นวายมันคนที่ได้ธรรมะเขาจะแช่มชื่นเลยนี่ซึ่งจะเรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าตื่นอยู่แช่มชื่นเบิกบานนะแล้วไปหาพุทโธได้เนี่ยรักเลยไปหาอยู่อำนาจเจริญหาพุทโธน่ะอยู่นี่ก็หาพุทโธเหมือนกันพุทโธคืออะไรคือสติปัญญาเข้าใจมั้ยที่รู้แจ้งเรียกพุทโธท่านรู้แจ้งมันก็ตื่นแช่มชื่นเบิกบานนั่นนี่นะเอาผู้ใดอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจท่านนะมันเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอายาวเลยเดี๋ยวจำไม่ได้เลย
1: เอาปีหน้าเลยจะมาฟังใหม่อย่างนั้นเหมือนกัน
0: เอาแค่นี้พอดีได้ชั่วโมงพอดีแล้วนี่คุยนานแต่ว่าผมไม่เทียบถึงชั่วโมงสักทีหรอก
2: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
3: ก็มุ่งหวังเพื่อให้เกิดอัปจายนะธรรมนี่เป็นส่วนหนึ่งจึงเน้นในเรื่องของความเคารพความนอบน้อมในความดีซึ่งกันและกันในการสร้างบารมีร่วมกันซึ่งเป็นหลักอัปจายนะธรรมในส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสามัคคีธรรมที่ให้โอกาสมาร่วมกันซึ่งมีเหตุและมีความสำคัญวันนัดพบกันเป็นพิเศษปีละครั้งเป็นสามัคคีธรรมที่ได้แสดงออกซึ่งเป็นความกตัญญูต่อกันในปีหนึ่งหลวงปู่ท่านพูดอยู่เมื่อวานว่าที่วันเกิดท่านไม่ค่อยสู้จะมีโยมมีพระเนนช่วยจัดอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นท่านเป็นดุจว่าเป็นพ่อที่ให้การเลี้ยงดูมาจะได้กราบท่านบอกว่าเนื่องจากหมู่คณะที่อยู่ไกลทั้งโยมและพระไปสอนแล้วก็สอนแล้วก็สอนไว้มากๆแล้วเลยมีความผูกพันมากซึ่งต่างกับหลวงปู่ได้กราบท่านอย่างนั้นทั้งนี้เพราะว่ามีความผูกพันกันได้ฟังธรรมกันได้มีกิจกรรมร่วมกันบ่อยเช่นออกทุดงบ้างกฐินบ้างงานศพบ้างงานการกุศลอื่นใดเราได้ออกร่วมกันบ่อยๆพอมีการออกงานออกการร่วมกิจกรรมกันบ่อยๆการผูกพันก็มากขึ้นในการอยู่ร่วมกันเมื่อมีการผูกพันการอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นการแสดงออกในงานวันสำคัญสำคัญก็มากันโดยที่ไม่ต้องนัดหมายเช่นพระอาจารย์สมพรจากโน่นบุรีรัมย์สตึกก็เคยมีกิจกรรมร่วมกันงานไหนก็งานนั้นเรียกว่าไม่ต้องนิมนต์เพราะถือว่าถึงเวลาก็มาพร้อมกันเพราะว่างานร่วมกันกิจกรรมร่วมกันแม้แต่สวนป่าที่ริมเลิงวัดนนทศิลาเลิงก็พระอาจารย์สมพรกับลูกหลานไปจัดการปลูกให้ไปดูแลรับผิดชอบให้ตอนนี้ก็โตแล้วว่ากันเกือบเป็นเม็ดแล้วอันนี้คือส่วนหนึ่งของการบุญกุศลที่ได้มีงานร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันถ้าหากจะว่ามิตรดีเพื่อนดีสหายดีก็ไม่ผิดการมีกิจการกุศลใดๆจึงมีการแสดงออกร่วมกันได้ง่ายขึ้นโดยข้อวัดปฏิบัตินั้นต้องมีหลักคือมีผู้นำ

ธรรมชาติของสัตว์ต้องมีผู้นำแม้แต่ธรรมชาติของต้นไม้ก็ยังมีต้นนำนำหมู่นำคณะเพราะมีต้นที่หนึ่งต้นที่สองก็ตามมาธรรมชาติของคนของสัตว์ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักเมื่อเป็นเช่นนี้การมีกิจกรรมร่วมกันจึงเป็นการกุศลสำหรับพวกเราปีละครั้งจะนัดหรือไม่นัดจะนิมนต์หรือไม่นิมนต์ก็รู้ข่าวเราก็มาพร้อมกันที่นี่ล่ะปกติเราก็ไม่ไปไหนล่ะเพราะว่าจำพรรษาที่นี่มา22พรรษาแล้วว่า22ฝน22ปีผ่านไปก็จำที่นี่ตลอดไม่ได้โยกไม่ได้ย้ายไม่ได้ปรับที่ไหนก็อยู่ที่นี่มาตลอดถ้าเป็นต้นไม้ก็อาศัยร่มเงาได้แล้วเมื่อมีความผูกพันจากที่หลวงตาพระครูสุวรรณกาญจโนเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่เป็นอาจารย์สอนช่างกลปทุมวันจนลาออกมาบวชอยู่ด้วยและหมู่คณะทั้งหมดก็จากเป็นคฤหัสถ์ที่เคยอยู่ด้วยก็ลาออกมาบวชอยู่ด้วยวันเวลาก็พิสูจน์ให้เห็นว่า22ปีผ่านไป23ปีเข้ามานี่พวกเราอยู่กันตรงนี้ไม่ใช่เห็นกันเพียงปี2ปี5ปี10ปีแต่พวกเราเห็นกันและอยู่กันมาแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเหนือใต้ตะวันออกอีสานเราอยู่ใกล้ชิดกันและมีความผูกพันกันในเรื่องของจิตใจคือเรื่องของการนำพาการปฏิบัติในเรื่องของการชี้แนะทานศีลภาวนาชี้แนะศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจของหมู่เราด้วยแรงบุญกุศลคุณงามความดีที่อบรมสั่งสอนกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนแต่ว่าเป็นชั่วโมงก็ไม่ต่ำกว่า 3,000 ชั่วโมงถ้าว่าเป็นปีก็อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้กิจกรรมของพวกเราจึงผูกพันกันมาระยะทางพิสูจน์แรงมาเวลาก็พิสูจน์ผลงานของพวกเราโบราณภาษากันเองภาษาจีนว่าอย่างนั้นโบราณจีนว่าอย่างนั้นก็คงไม่ผิดจากวันเวลาที่พวกเราอยู่กันมาแม้เพียง4ตารางเมตรซึ่งเราเริ่มต้นเพียง4ตารางเมตรกุฏิสวรรเนตรหลวงบริคุตอีลันบุรณะอยู่มาจาก4ตารางเมตรก็ค่อยอยู่กันไปอยู่กันมาจาก4ตารางเมตรก็เป็น4ตารางวา4ตารางวาก็กลายเป็นไร่เป็นร้อยเป็นพันไร่เรื่อยจากระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันนี่เองทำให้พวกเรามีกิจกรรมร่วมกันได้ง่ายขึ้นมีการสร้างความดีร่วมกันได้ง่ายขึ้นหากจะต่อสู้ด้วยหลักของการอยู่ในกิเลสตัณหามายาของตัวเองก็ต่อสู้หากจะต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหามายาของคนอื่นก็ต้องต่อสู้ศึกภายในกับศึกภายนอกศึกนอกศึกในเราก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนเดี๋ยวว่าเราทำศึกตัวเองแล้วยังต้องทำศึกกับสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเองชีวิตที่ผ่านมาในรอบ27ปีในร่มกาสาวพัดก็เป็นชีวิตหนึ่งที่เกิดในศาสนานี้อยู่ในลักษณะอย่างนี้เป็นชีวิตที่อยู่มาเต็มรูปแบบของการอยู่ในศาสนานี้มีหลวงพ่อหลวงน้าเป็นผู้เลี้ยงมาตั้งแต่เป็นสามเณรจำบวายอยู่ก็อยู่กับผู้ที่มีนามสกุลเดียวกันตั้งแต่บวชซึ่งเริ่มต้นโดยท่านอาจารย์พระครูศิลวัฒน์โสพลท่านอาจารย์ประจักษ์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านนนศิลาเริงออกจากท่านอาจารย์พระครูศิลวัฒน์โสพลหรือหลวงพ่ออาจารย์ประจักษ์แล้วก็นามสกุลเดียวกันวงมาลัยก็ขยับไต่เต้ามาอยู่กับหลวงนาบุญเคนจิตตปุญโญซึ่งเป็นโยมเป็นน้องแม่เป็นน้องแม่สีทาผู้ให้เกิด

พอขยับจากหลวงนาแล้วก็ขยับมาอยู่กับหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตจันทร์ศรีแสนมงคลปีนี้ท่านก็84ปีแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ในรอบ27ปีหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตท่านก็ยังติดตามดูแลรักษาให้ความเมตตากรุณาเอาใจใส่มาตลอดรอดฟังถึงเวลานี้ขยับจากหลวงปู่ก็ขยับมาอยู่กับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชมุนีโฮมโสภโนหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตผู้เป็นประดุจว่าบิดาท่านได้เมตตาตามมาฝากไว้ที่หลวงพ่อโฮมชีวิตที่ไม่เคยห่างครูบาอาจารย์มาตั้งแต่บวชไม่เคยทิ้งครูบาอาจารย์ไม่เคยห่างครูบาอาจารย์จะว่าเป็นปีไม่เคยว่าเป็นปีแม้เป็นเดือนเท่านั้นละอย่างมากหลวงปู่พระธรรมดิษฐ์ท่านจะเมตตาติดตามดูแลสอดส่องว่ากล่าวตักเตือนตั้งแต่ต้นมาถึงเวลานี้ท่านไม่เคยทิ้งถึงแม้ว่าจะอายุ43ปีท่าน84ท่านก็ยังไม่เคยลดลาวาสอบหมายความว่าไม่เคยทิ้งเราให้เป็นคนที่โดดเดียวเดียวดายคอยติดตามเอาใจใส่อยู่อย่างต่อเนื่องกันมานี่ในส่วนของการชีวิตที่อยู่มาไม่ได้อยู่อย่างคนที่โดดเดียวเดียวดายโบราณท่านบอกว่าเฮ็ดให้มีครูกี่ปูให้มีวาดทำอะไรให้มีครูมีอาจารย์แม้แต่จะเผาปูนั้นก็ต้องมีความพลิกแพลงมีลักษณะที่ต้องเป็นงานเป็นการการเผาปูถึงจะกินได้กินได้การที่หมู่เราต้องอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่ชอบแล้วในเรื่องของการอยู่ในสังคมเพราะทุกคนนั้นต้องมีกรรมการอย่างมวยยังมีกรรมการตัดสินไม่ว่าอะไรกีฬาใดๆก็ต้องมีกรรมการตัดสินสังคมนั้นต้องมีผู้นำในส่วนจิตวิญญาณถ้ามีผู้นำในด้านจิตวิญญาณแล้วทิศทางของเราก็จะไปในทางที่ถูกที่ต้องมีแม่แบบที่ดีมีตัวอย่างที่ดีมีเบ้าที่ดีเราก็สามารถที่จะหล่อพระพุทธรูปออกมาที่สวยงามได้ชั้นใดก็ดีการที่เรามีครูมีอาจารย์มีผู้นำมีหมู่มีคณะก็เป็นลักษณะการดูแลรักษาตามดูแลรักษาสำนวนพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านนึงบอกว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้พูดว่าเพียงพ่ออาจารย์อย่างเดียวท่านใช้คำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์เสร็จเวลาท่านเรียกกันพ่อแม่ครูอาจารย์วัดบ้านตาดพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ขาวพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เทศพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ฟันอย่างนี้เป็นต้นท่านไม่ได้พูดเพียงว่าพายอาจารย์องค์นั้นพายอาจารย์องค์นี้ท่านไม่ได้พูดท่านพูดคำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยกให้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งครูทั้งอาจารย์เพื่อที่จะได้เป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะการอยู่ร่วมกันจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นไปในลักษณะมีหลักมีกติกามีกฎมีเกณฑ์มีครูมีอาจารย์ในการอยู่ถ้าปลามันออกนอกเขตทุดงคสถานถาวรในมิตรเขาก็จับไปกินถ้าปลามันออกจากเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาหนองเลิงไก่โอกเขาก็เอาไปกินพระสงฆ์สามเณรญาติโยมที่ออกจากกฎเกณฑ์กติกาออกจากศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ถูกสิ่งแวดล้อมพายเสียหลักได้ถ้าเรามีหลักดีแล้วเราอยู่ไหนเราก็ดีเป็นพระเราก็ดีเป็นเนรเราก็ดีเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็ดีการมีหลักดีนั้นคือสิ่งที่ชอบแล้วและก็ชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลขอให้ทุกท่านทุกคนได้มีความมั่นใจว่าการมีผู้นำมีครูมีอาจารย์นั้นถูกแล้วเราจะได้ไม่ถูกลอยแพโทษสุนัขในกทมยังมีปลอกคอสุนัขในกทม.ยังมีปลอกคอท่านยังต้องมีเครื่องหมายบริษัทห้างร้านยังมีโลโก้มีเครื่องหมายฉันใดก็ดีการที่เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีเครื่องหมายของการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะไม้ยืนต้นกับไม้ประดับเคยพูดอยู่เรื่อยการเป็นไม้ยืนต้นนั้นมีลักษณะอย่างไรโดยปกติแล้วจะปลูกไว้ถึง5ปีเช่นหลวงตาพระครู

วันท่านอยู่ด้วย5ปีพอผ่าน5ปีแล้วเรียบร้อยก็จะให้ขยับขยายไปที่อื่นเรียกว่าตั้งหลัก5ปีถ้าเป็นต้นไม้ก็อาศัยร่มเงาได้ถ้าเป็นพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็มีหลักได้ในส่วนหนึ่งพระสงฆ์สามเณรก็อยู่ร่วมมาแล้วเป็น10ปีแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมก็อยู่มาแล้วเป็น10ปีอยู่กันมาแล้วเป็น10ปีทั้งนั้นน่ะบางคนก็อยู่มาแล้ว20กว่าปีอยู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวล่ะท่านจะต้องมีหลักการมีหลักดีนั้นมันพาให้เรานั้นมั่นคงในการอยู่ในสังคมไม้ยืนต้นกับไม้ประดับต่างกันมากอยู่พอสมควรไม้ยืนต้นมีลักษณะอย่างหนึ่งไม้ประดับมีลักษณะอย่างหนึ่งไม้ยืนต้นมีลักษณะอย่างหนึ่งไม้ประดับมีลักษณะอย่างหนึ่งถ้าเราพยายามแยกแยะให้ออกได้ว่าไม้ยืนต้นเป็นไม้ประดับได้เช่นต้นกล้ามปูนี้มีทั้งดอกทั้งผลดอกก็งามผลก็กินได้มีรสหวานต้นพยอมต้นยางต้นอื่นใดก็มีดอกหลายต้นก็มีดอกไม่ได้หมายถึงว่าไม้ประดับถึงจะมีดอกการที่พยายามทำตัวเองให้เป็นไม้ยืนต้นนั้นเป็นสิ่งที่ชอบแต่เราคิดจะเป็นผู้นำหมู่นำคณะคิดจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่มั่นคงแล้วต้องเป็นไม้ยืนต้นการเป็นไม้ยืนต้นนั้นต้องเป็นคนที่มีหลักไม่ทะเลถลายไม่ซ้ายไม่ขวาตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นหลักประกันพวกเราซึ่งเป็นหลักเสาเอกที่เราจะต้องยึดเป็นรากแก้วของศาสนาถ้าหมู่เรามีหลักศีลแล้วครูบาอาจารย์เราก็ไปได้ง่ายถ้าเรามีหลักดีแล้วยังไงก็ง่ายเหมือนกับที่ท่านมองเห็นที่ข้างหน้าการที่จะนำตราพปรตรา50ปีของราชมาวางไว้เราจะต้องมีที่รองรับถ้าเราไม่มีที่รองรับเราก็ไม่รู้จะวางตรงไหนอยู่บนธรรมาสสมน้ำสมเนื้อเพราะเรามีธรรมาสที่ตั้งไว้แล้วพอมีตรา50ปีของราชเอามาวางไว้ก็วางบนธรรมาสก็งามได้ทันทีหากท่านได้สังเกตมองมาที่ธรรมาสจะรู้ว่าของดีนั้นต้องมีของรองรับถ้าของดีไม่มีของรองรับก็จะกลายเป็นเศษไม้เศษกระดาษเศษหินเศษปูนเศษทรายเหมือนกันคนเรานั้นถ้าไม่มีที่รองรับในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ยากที่จะเป็นตัวประกันของสังคมได้ยากที่จะเป็นตัวหลักในสังคมได้ต่อเมื่อเรานั้นมีหลักมีตัวประกันที่แน่นอนแล้วเราถึงจะอยู่ได้ดูลักษณะของการอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีหลักมีครูมีอาจารย์ถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์มันก็กลายเป็นบุคคลที่ประเภทเอาไหนเอาด้วยเอาไปด้วยเล่นด้วยสนุกด้วยสุดท้ายก็เสียคนได้ง่ายๆครูบาอาจารย์นั้นที่แน่ว่าเราต้องมีจุดยืนของตัวเองในการอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่วัดไหนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนขอให้เราบอกลักษณะว่าเรามีครูมีอาจารย์เรามีหมู่มีคณะเรามีเพื่อนมีฝูงและเราก็มีหลักมีฐานไม่ใช่เราอยู่ๆเราไม่มีหลักมีฐานในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในส่วนสุดของความเข้าใจนั้นต้องรู้ว่าการอยู่ร่วมกันมีหลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์มีที่มามีที่ไปโดยเหตุที่มีครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้พวกเราถึงมาอยู่ตรงนี้ถ้าหลวงพ่อไม่นั่งอยู่ตรงนี้และอยู่ที่นี่พวกเราก็คงไม่ได้มาที่นี่ก็คงจะต้องกระจัดกระจายไปคนละวัดคนละวาแต่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ามุ่งหาลูกศิษย์ลูกหามุ่งหาหมู่หาคณะแต่เป็นการมาด้วยความพอใจสมัครใจและเต็มใจของพวกท่านทั้งหลายเองเมื่อมาแล้วก็ชี้แนะให้เห็นว่าเราต้องมีหลักถ้าเรามีของดีแล้วเราจะได้ของดีถ้าเราไม่มีของดีเอาของดีมาวางให้มันก็ไม่ได้เหมือนกับมีภาชนะที่รั่วจะใส่อะไรก็ใส่ไม่อยู่เหมือนกับเรามีผิวหนังไม่ดีเราจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่ได้แม้หากฝ่าเท้าเราไม่ดีเราจะใส่อะไรเข้าไปก็คงใส่ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องมีหลักดีการมีหลักดีก็คือการประคองตัวเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะอย่าทำตัวเองให้มันเกินขอบเขตอย่าทำตัวเองให้มันเลยเหตุเลยผลที่เราจะนั่งอธิบายกันได้จริงอยู่คนเรานั้นก็มีความ

0: ความพลาดเกินขาดเป็นธรรมดาแต่เราก็พยายามให้พลาดให้ขาดให้น้อยที่สุด
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
6: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะเช้าวันนี้ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และคุยกันมาอีก1ช่องทางนะคะคือช่องทาง LINE ค่ะ LINE @ ค่ะ @mcotnews นะคะคุยกันมาได้สำหรับเรา2คนวันนี้ก็มีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งมติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
6: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจาก Daily News นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนายรีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกยะจังหวัดโอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity นะครับถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งพร้อมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยครับ
7: สำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเปิดด้วยภาพข่าวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ค่ะ

0: ดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์แถลงผลการประชุมหารือทวิภาคีก่อนร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และเป็นสักขีพยานลงนามเอกสารความร่วมมือ4ฉบับณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ค่ะโดยมีพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะหัวใหญ่วันนี้ก็คือสงสัยสว.เลขารัฐมนตรีเอี่ยวหัวไอติมปูดอีกล็อตจี้ชี้แจงจ่ายค่าโรงแรม B2 26สิงหาถกพรก.กู้ 400,000 ล้านอนุทินหารือนายกกีวีตั้งเป้ามูลค่าการค้า3เท่าเลือกอบจ.กาฬสินธุ์วันนี้ค่ะ
1: ครับมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเยี่ยมชมเครื่องบินของบริษัทเอ็นซาเอโรนะครับของนายคริสโตเฟอร์ลักชอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็พาขึ้นนั่งทดลองนั่งเครื่องบินด้วยตัวเองครับพาดหัวข่าวประเด็นใหญ่นะครับเรื่องนี้นะฮะเดลี่นิวส์ปัดญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตอนุทินสยบข่าวลือไฟเขียวหรือเกณฑ์รถ EV ใหม่ปลื้ม AI พาสปอร์ตแรงไม่ตกไอติมไล่ขุดเบื้องลึกคดีหัวสว.อดีตขออภัยครับปลัดดีอีตั้งโต๊ะแจงความคืบหน้าโครงการ TSAI Passport ยอดลงทะเบียนทะลุเกิน1ล้านแล้วนะครับชี้สัญญาได้รับการแก้ไขใหม่ส่งให้สำนักงานอสส.ตรวจสอบครับ
0: พาดพิงนฤชาบิ๊กอบต. DSI โกงสอบท้องถิ่นบาลชุดประกรณ์ชงอนุทินจัดการกรมการปกครองโต้สอบนายอำเภอปี2566 3สมาคมลุยถอด5,925 ชื่อตำรวจศรีสะเกษจ่อฟันเอเจนต์ค่ะ
1: ครับก็มีเตือน17จังหวัดรับมืออาจารย์เชนสั่งด่วนผู้ว่าแม่สอดจมน้ำท่วมน่านพ้นวิกฤตดับ3แม่สอดวิกฤตจมบาดาลแม่น้ำเมยทะลักท่วมตลาดริมเมยครับในขณะเดียวกันก็ยังมีภาพนะครับบิ๊กคลีนนิ่งนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอว.ร่วมกับนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและจิตอาสาทำความสะอาดฉีดล้างคราบดินโคลนหลังน้ำลดในเขตเทศบาลเมืองน่านครับ
0: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีภาพดินสไลด์ค่ะฝนตกหนักทำดินสไลด์เสาไฟฟ้าต้นไม้ล้มปิดเส้นทางถนนรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าเคลียร์ถนนทางหลวง108แม่เสรียงฮอดแม่สายนะคะในบ้านแม่สายใกล้ด่านห้วยกุ้งตำบลบ้านโป่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะเหนืออีสานฝนตกหนัก6จังหวัดจมอนุทินบินน่านช่วยน้ำท่วม23สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับก็มีป้าดาครับยกพวกบุกพศทวงเอกสารตั้งวัดรอบ2ชัดชาติบี้ทุกเขตต่างด้าวย้ายเข้าสวมสิทธิ์ถือบัตรชมพูวันห้วยขวางซ้ำดินแดงชัดชาติสั่ง50เขตปูพรมตรวจย้อนหลัง10ปีต่างด้าวถือบัตรชมพูขีดเส้นรายงานด่วนรับมีช่องโหว่ระบบไม่มีการแจ้งเตือนยอดคนย้ายเข้าต่างกับกรณีคนไทยครับ
0: ชงร่าง PDP ลุย SMR Solar 4สูตรเสนอเอกนัดเคาะลุ้นประชาพิการเคาะลุ้นประชาพิจารณ์กันยา DE เคลียร์สัญญา THAI นายกปัดทุนญี่ปุ่นทิ้งไทยเอกนิตินำก้าวธุรกิจถกกีวีค่ะ
1: ประเด็นสุดท้ายของ Daily News ครับล่าตัวการโกงสอบท้องถิ่นปชป.เปิดหลักฐานวางระบบซ้อน4ชั้นสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาทครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ลุยเปิดหลักฐานทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็พบเงินหมุนเวียนสะพัดสูงกว่า 5,000 ล้านบาทแฉโครงการขบวนการซื้อขายตำแหน่งชี้ทำแยบยลวางระบบโกงซ้อน4ชั้นตั้งแต่ผู้จ่ายนายหน้าข้าราชการคุมสอบจนถึงผู้บริหารระดับสูงและนักการเมืองอยู่เบื้องหลังวอน DSI ปปช.เอาจริงสาวไส้ถึงไอ้โม่งจอมบงการใหญ่ครับ
0: ค่ะในมติชนมีภาพข่าวของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าและรับฟังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพาดหัวที่เกี่ยวข้องคือเจเซประชุม17จังหวัดเหนือเร่งปราบยาเสพติดอาวุธปืนเจเซประชุมในอำเภอผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร17จังหวัดพร้อมฝาก3ประเด็นเร่งด่วนคือยาเสพติดปืนความผิดทางเพศต้องทำให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ครับก็วันนี้ขอเริ่ม

0: ต้นด้วยข่าวกีฬาเนาะเมื่อวานนี้เห็นภาพที่เป็นแบบไวรัลเยอะมากนะครับสำหรับเขาเรียกว่าเป็นชุดพิธีการนะครับที่สมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีในนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณณวรีนะครับส่งออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยนะฮะก็จะเป็นสีออกสีน้ำเงิน
1: ชุดในธีมสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีเสื้อสีขาวด้านในนะคะเป็นลักษณะชุดเป
0: ็
1: นเส
0: ื้
1: อเชิ้ต
0: คอปกแบบว่า
1: คอปกตั้งแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นภาพที่มีเหมือนกับว่าลักษณะการปักสถานที่สำคัญของเป็นแลนด์มาร์คประเทศไทยด้วยค่ะคุณผู้เบ
0: สสีขาวนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาคือรอบที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นโอลิมปิกไหมก็
1: ค
0: ือโดนวิจารณ์ยับเลยนะฮะ
1: แต่ว่าไม่ใช่แบรนด์นี้เป็น
0: ไม่ใช่แบรนด์นี้
1: ค่ะไม่ใช่แบรนด์นี้เป็นคนออกแบบก็คือแลนด์มาร์คที่มีนะคุณภูเบศม
0: ี
1: สถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยเลยมีวัดอรุณมีพระบรมมหาราชวังมีวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ปราสาทหินพนมรุ้งรวมถึงปราสาทพนมด้วยคุณภูเบศลงรายละเอียดได้เลยค่ะ
0: ไม่มีรายละเอียดแล้วประมาณนั้นแหละ
1: เอาเลยค่ะค่ะก็คือก็เป็นลายปักชุดพิธีการของนักกีฬาไทยนะคะสำหรับการแข่งเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะเป็นลายปักที่สื่อสารถึงสถานที่สำคัญของประเทศไทยก็อยู่ในกรุงเทพมหานคร2แห่งก็คือพระบรมมหาราชวังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารค่ะแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ก็คือเป็นปราสาทพนมรุ้งส่วนจังหวัดนครพนมก็คือพระธาตุพนมนะคะลวดลายเหล่านี้ก็นำมาใช้เพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของไทยแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคบนชุดกีฬาไทยที่จะสวมในพิธีเปิดเอเชียนเกมค่ะ
0: ครับผมมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุสลดในพื้นที่จังหวัดน่านพบเจ้าหน้าที่พบชายวัย58ปีนะครับที่สูญหายพร้อมกับเรือในแม่น้ำน่านนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณบ้านป่าคาตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสาช่วงที่น้ำกระแสไหลแรงนะครับเจ้าหน้าที่ระดมทั้งกำลังค้นหาใต้น้ำแล้วก็ใช้โดรนช่วยค้นหาด้วยกระทั่งนะครับเมื่อเวลา 19:25 คืนวานนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในน้ำนะครับห่างจากจุดที่จมประมาณ15เมตรก็สะท้อนว่าแม้ว่าบางพื้นที่ของน่านเนี่ยระดับน้ำจะลดลงนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่เรียกว่าจบได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องจับตาก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็พยากรณ์นะครับสำหรับฝนวันนี้นะครับบอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันด้านตะวันตกนะฮะและก็เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งดังนั้นนะครับสิ่งที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดแล้วสองก็คือพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำฝนอยู่นะครับเนี่ยน่านนะครับก็เป็นข่าวใหญ่มาหลายวัน
1: ค
0: ือตอนนี้เนี่ยมันมีความเสียหายต่อบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมขนส่งการสูบน้ำการทำความสะอาดการช่วยเหลือประชาชนและก็ยังมีความเสี่ยงจากฝนอีกนะครับซึ่งกรมทางหลวงก็รายงานมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของโครงข่ายทางหลวงก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน4จังหวัด16แห่งนะครับโดยในจำนวนนี้8แห่งยังผ่านไม่ได้นะครับเส้นทางเนี่ยและน่านเองก็เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็มีคุณยศชนันไหมฮะ
1: คุณภูเบศเชิญเลยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่นะครับไปช่วยเขาเรียกว่าเป็นบริกคลีนนิ่งนะครับไปกวาดถนนไปทำความสะอาดนะครับฉีดคราบโคลนหลังจากน้ำลดในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำแล้วก็นอกจากที่น่านเนี่ยก็ยังมีที่จังหวัดตราดด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนั่นก็คือห้ามพลาดแม้แต่น้อยเลยนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านเนี่ยก็ต้องมาคุยเรื่องของการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่าได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วและจังหวัดนะคะก็มีการเตรียมการเยียวยาตามระเบียบราชการไว้แล้วโดยวงเงินของแต่ละครัวเรือนที่จะได้รับนะคะขึ้นอยู่กับความเสียหายขึ้นอยู่กับความเป็นจริงแต่จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทต่อครัวเรือน ือนค่ะขณะนี้นะคะกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้เร่งประสานหน่วยงาน

0: ท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายนะคะโดยที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ในกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะร่วมดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนค่ะสำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการเยียวยาก็จะใช้เงินทดรองของผู้ว่าราชการจังหวัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะส่วนข้อสังเกตที่หลายๆคนสังเกตว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมีลักษณะ เป็นน้ำหลากน้ำไหลผ่านอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ความเสียหายประเภทที่จะต้องใช้งบกลางเข้ามาเพิ่มเติมนั้นนะคะนายธีรพัฒน์ก็บอกว่าการช่วยเหลือจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วโดยวงเงินสูงสุดที่แต่ละครัวเรือนจะได้รับก็คือ 88,600 บาทเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากหลักเกณฑ์เดิมนะคะเดิมก็จะได้รับอยู่ที่ 49,500 บาทอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับการสำรวจรวบรวมความเสียหายครั้งนี้จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงหรือว่าความเสียหายจริงเท่านั้นค่ะส่วนกรณีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ทางกรมปภ.นะคะหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะการลงพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยวันที่23สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองหลังจากเดินทางกลับจากภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านและก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเตรียมลงพื้นที่ทันทีค่ะหลังจากเดินทางกลับจากการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะและจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะวันที่23สิงหาคมค่ะเพื่อติดตามภารกิจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือหลังจากน้ำลดและการฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจหน่วยทหารในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกรณีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุทุ่นระเบิดนะคะก็มีทหารได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนนะคะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ระหว่างการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าต่อยอดนะคะสำหรับความร่วมมือแล้วก็การค้าการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยค่ะ
1: ครับมาดูสถานการณ์อีกหนึ่งสถานการณ์นะครับเรื่องของการโกงสอบนะครับก็เมื่อวานนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ครับนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงถึงข้อครหาในการทุจริตสอบแข่งขันการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 4,500 ถึง 5,000 ล้านบาทนะครับบอกว่านายพิทักษ์เดชเดโชประธานกรรมาธิการปปง.สภาผู้แทนราษฎรกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดครับหลังจากได้รับการร้องเรียนและหลักฐานจากประชาชนจำนวนมากที่ไม่กล้าแจ้งหน่วยงานรัฐเพราะหวั่นว่าจะมีความไม่ปลอดภัยนะครับทางนี้ก็พบว่าขบวนการดังกล่าวนั้นถูกวางโครงสร้างเอาไว้ถึง4ชั้นได้แก่1ผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินแก้คะแนน2นายหน้าจัดหาผู้สอบและใช้วิธีในการเปิดบัญชีร่วมเพื่อวางเงินประกัน3ข้าราชการระดับเจ้าหน้าที่คุมสอบที่มีอำนาจในการแก้ไขปรับเปลี่ยนคะแนนและ4ผู้บริหารระดับสูงนะครับข้าราชการระดับสูงตลอดจนนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการควบคุมกระบวนการทั้งหมดครับนายพงศกรบอกว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นก็อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงมหาดไทยซึ่งหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งก็เพิ่งจะถูกจับกุมไปอีกทั้งกรรมการบางรายก็เคยมีประวัติถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นในอดีตอีกด้วยแม้บางคดีจะมีการสู้จนหลุดไปได้แต่คำถามสำคัญคือในช่วงเวลาที่แต่งตั้งเหตุใดจึงไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรอบคอบรัฐมนตรีจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะเป็นผู้กำกับดูแลและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ตั้งแต่ต้นโดยตอกย้ำว่าหากดำเนินคดีเพียงผู้สมัคร 5,925 รายเนี่ยก็จะเป็นไปแค่การเอาปลาเค็มตัวเนี่ยปลาตัวเดียวเนี่ยมาสังเวยแล้วก็ปล่อยให้ปลาตัวใหญ่นั้นลอยนวลไปจนกระบวนการยุติธรรมกลายเป็นแค่เพียงละครปาฮีโดยสำนักงานปปช.แล้วก็ DSI จะต้องเอาจริงเอาจังจับ

0: ปลาตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังและบงการกระบวนการเหล่านี้ต้องติดคุกให้หมดโดยเฉพาะนักการเมืองระดับสูงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกอีกนะครับว่าขอเรียกร้องไปยังปปช.แล้วก็ DSI ให้พิจารณาใช้มาตรการกันไว้เป็นพยานและการคุ้มครองพยานอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ผู้ที่ให้เบาะแสว่าจะไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือว่าได้รับโทษที่หนักขึ้นทั้งนี้ขอยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมปกป้องตัวตนและผู้ปกป้องตัวตนของผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนที่พบเห็นความไม่โปร่งใสส่งข้อมูลมายังพรรคเพื่อร่วมกันทลายโครงสร้างการทุจริตนำตัวการใหญ่มาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปกันที่เรื่องของโครงการ TSAI Passport กันบ้างค่ะทางปลัดกระทรวงดีก็บอกว่า2วันเนี่ยที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยทะลุ1ล้านคนแล้วนะคะคุณภูเบศก็เป็น1ในล้านใช่ไหมคะ
0: ฮะ
1: ค่ะนายพัชระอนันตสินค่ะปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ TSAI Passport ค่ะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเพียงแค่2วันนะคะก็มีประชาชนลงทะเบียนไปแล้วกว่า1,100,000 คนค่ะเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนหลายภาคส่วนนะคะทางปลัดกระทรวงดีก็ชี้แจงกรณีที่สัญญาเนี่ยที่ทำโครงการเนี่ยล่าช้าเพราะว่ามีการปรับนะคะให้มีการชำระเป็นลักษณะ pay for per active user ก็คือการจ่ายตามการใช้จริงโดยที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ100คะแนนค่ะสำหรับการปลดล็อกฟังก์ชันพรีเมียมของโมเดล AI เป็นเวลา3เดือนซึ่งรัฐบาลก็จะจ่ายเฉพาะคนที่มีสิทธิ์ใช้แล้วก็ใช้จริงๆนะคะหากว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช้งานภายใน10วันสิทธิ์ของท่านก็จะถูกโอนไปกับผู้ให้ผู้ใช้สิทธิ์รายต่อไปที่รอคิวอยู่หรือว่า waiting list นะคะเพื่อให้งบประมาณที่นำมาใช้ในโครงการนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าค่ะส่วนข้อกังวลที่มีผู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะว่าจะถูกนำไปเปิดเผยเนี่ยนายพัชระนะคะก็ปลัดกระทรวงดียืนยันว่ากระทรวงดีดูแลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานโดยข้อกำหนดหรือว่า TOR เนี่ยก็ได้ระบุว่าผู้รับจ้างใช้บริษัท AI เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปเผยแพร่ค่ะแต่ว่าลักษณะของข้อมูลที่เวลาผู้ใช้เนี่ยพร้อมเข้าไปใน AI เนี่ยอันนี้อาจจะมีการนำไปต่อยอดหรือว่าไปการติดตามต่อในต่างประเทศนะคะเพราะว่ากำพร้อมของแต่ละเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแสดงถึงจุดสนใจของแต่ละผู้ใช้แต่ละยูเซอร์ค่ะโดยหลังเสร็จสิ้นโครงการนะคะชุดคำถามของแต่ละคนเนี่ยทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปพัฒนาต่อยอดในการใช้ AI ของสัญชาติไทยต่อไปค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายเวทางพ่วงทรัพย์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ก็บอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดเก็บภายในประเทศมีเพียงคำสั่งหรือพร้อมเท่านั้นนะคะที่ส่งไปประมวลตามระบบ AI ส่วนกระแสข่าวเรื่องของการจ้าง IO เพื่อตอบโต้กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะปลัดกระทรวงดีก็ปฏิเสธว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่สามารถจ้าง IO ได้ค่ะพร้อมระบุว่าไม่รู้จักและก็ไม่ทราบว่าจะต้องจ้างไปทำไมนะคะเนื่องจากขณะนี้หน่วยงานก็ถูกโจมตีด้วยระบบ IO อยู่แล้วส่วนการดำเนินการในเฟสที่2เนี่ยจะต้องประเมินก่อนค่ะว่าในเฟสที่1เนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะพิจารณาใช้ในแนวทางเพื่อที่จะพิจารณาในเฟสที่2ต่อไปค่ะ
0: ครับมาดูกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบคำร้องข้อมูลหมอพร้อมนะครับที่ประชาชนร้องเรียนและอาจจะเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย19รายการซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีการเบิกจ่ายและก็เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลครับเมื่อวานนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับก็เป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์ข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศและเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปหมอพร้อมนะครับบอกว่าแนวโน้มของผู้ร้องเรียนเนี่ยก็ลดลงข้อมูลล่าสุดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับได้รับคำร้องรวม 24,000 กว่ารายการจากประชาชนแล้วก็ 9,289 รายการที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล 2,700 83แห่งนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการส่งเสริมป้องกันไม่ใช่การรักษาโรคถึง 76% ทั้งนี้ในส่วนของคำร้องกว่า 16,000 รายการที่มีการแถลงข่าวไปวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว 29.9% พบว่ามีการรับบริการจริง 3.5.8%

0: จะมีความเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 32.9% เป็นความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลก็คือ human error นะครับ 24.8% แล้วก็อื่น 6.2% และอาจจะเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินจำนวน19รายการคิดเป็น 0.3%นายแพทย์สมฤกษ์เนี่ยบอกว่ารายการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทั้ง19รายการตอนนี้ตรวจสอบกับทางสปสช.แล้วพบว่าไม่มีการเบิกจ่าย14รายการข้อมูลก็ไม่สมบูรณ์3รายการและมีการเบิกจ่ายจริง2รายการโดยทั้ง2รายการนั้นผู้ร้องแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายโรงพยาบาลจึงมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันว่าได้ให้บริการผู้ป่วยนอกจริงๆส่วนรายการที่ตรวจสอบแล้วไม่สัมพันธ์กับค่าเบิกจ่ายนะครับพบสาเหตุจากความผิดพลาดของบุคคลอย่างเช่นหน่วยบริการไม่ได้มีการอัปเดตฐานข้อมูลประชากรให้เห็นเป็นปัจจุบันขาดการตรวจสอบข้อมูลซ้ำและการรายงานจังหวัดผิดพลาดการบันทึกข้อมูลผิดพลาดอาทิบันทึกลงในผิดแบบฟอร์มเนี่ยผิดช่องเข้าใจผิดเรื่องของสิทธิการรักษาผู้ป่วยเป็นต้นนะครับสำหรับคำร้องที่ประชาชนยื่นเรื่องด้วยตัวเองเนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับ66รายรวม215คำร้องจากการตรวจสอบร่วมกับสปสช.ไม่พบการเบิกจ่าย48รายพบเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย12รายในจำนวนนี้เบิกจ่ายเสร็จแล้ว9รายแล้วก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยข้อมูลไม่สมบูรณ์6รายซึ่งกรณีที่เบิกจ่ายสำเร็จทั้งหมดก็ได้ส่งให้พื้นที่เร่งตรวจสอบแล้วนะครับคือจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข้อมูลว่าเขาให้มีการตรวจสอบว่าใครที่มีแอปหมอพร้อมหน่อยอยู่ไปเช็คหน่อยว่าตัวเองได้เบิกจ่ายไหมเพราะว่าบางคนอยู่ดีมันมีข้อมูลมาว่าเราไปใช้บริการทั้งๆที่เราไม่เคยใช้บริการเลยก็มี
1: อืมค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยมีผลกระทบของการซื้อประกันของบุคคลนั้นด้วยว่าเอ๊ะทำไมไปใช้บริการทางการแพทย์บ่อยแล้วก็เหมือนเวลาบริษัทประกันเขาจะขายเนี่ยให้เราเนี่ยเขาจะคิดต้นทุนหรือว่าเรือนประกันใช่ไหมคุณ
0: ใช่ใช่
1: มันจะแพงขึ้นนะคะอืมค่ะสำหรับอีกเรื่องนึงค่ะนายกสยบข่าวลือนะคะลอลิงข่าวลือเรื่องทุนญี่ปุ่นย้ายฐานค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเทศนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากว่าเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตหลักในลำดับต้นๆของประเทศไทยมายาวนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยพร้อมสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนรายเดิมที่มีความผูกพันกันมานานค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนประกอบส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวถังแชสซีนะคะรวมถึงระบบต่างๆล้วนเป็นการผลิตภายในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ของญี่ปุ่นทั้งสิ้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ทิ้งกันไม่ได้และต้องทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่ทิ้งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็บอกว่าในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV เนี่ยล่าสุดก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดูแลนักลงทุนต่างประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้โดยจะมีการปรับโครงสร้างในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตในแต่ละประเทศเนี่ยให้ความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในประเทศไทยค่ะสำหรับการรถยนต์ EV นะคะแม้ว่าในช่วงนี้ในช่วงเริ่มต้นจะมีการนำเข้าชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศจำนวนมากแต่ในอนาคตก็จะเกิดการซัพพลายเชนภายในประเทศอย่างแน่นอนนะคะนายกรัฐมนตรีให้คำยืนยันในเรื่องนี้นะคะทั้งเรื่องของแบตเตอรี่ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆที่จะถูกบังคับโดยกลไกการผลิตที่จะต้องตั้งฐานผลิตในประเทศไทยโดยรัฐบาลเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจให้เป็นปัจจัยบวกในการดึงดูดและก็รักษาเงินลงทุนระยะยาวในประเทศด้วยค่ะ
0: ครับทั้งเรื่องของท่านนายกเนี่ยก็พูดถึงมีการมอบหมายคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะครับพิจารณาแนวทางในการดูแลนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของที่ญี่ปุ่นโดยจะมีการปรับโครงสร้างในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและก็ความเชื่อมั่นหลังจากรัฐบาลไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้การสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนอย่างออกหน้าออกตาผ่านมาตรการ EV 3.0 แล้วก็ EV 3.5 นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์แก่ค่ายรถยนต์ของจีนที่เข้ามาทำตลาดแล้วก็มีการตั้งฐานการผลิตในไทยด้วยเหตุผลข้ออ้างมลพิษนะครับแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ไม่มีการปล่อยไอเสียแล้วก็ควันจากท่อเรื่องของการอุดหนุนเงินสดการสนับ

0: สนุนคนซื้อรถ EV ร่วมโครงการตั้งแต่คันละ 70,000 ถึง 150,000 บาทลดภาษีอากรนำเข้าภาษีสรรพสามิตรวมถึงเงื่อนไขการผลิตชดเชยกระทั่งยอดขายรถจีนในไทยเนี่ยมันพุ่งกระฉูดทั้งที่ยังไม่มีโรงงานผลิตจริงในไทยการนำเข้าทะลักสัดส่วนรถ EV นำเข้าสำเร็จรถสำเร็จรูปจากจีนเนี่ยก็ครองตลาดสูงถึง 55% มากกว่าการผลิตจริงส่วนค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นยอดขายก็ตกลงไปเรื่อยๆนะฮะจนมีข่าวปิดโรงงานในไทยแล้วก็ใช้วิธีการนำเข้ารถยนต์จากโรงงานในประเทศอื่นเข้ามารองรับออเดอร์แทนไม่ว่าจะเป็น Suzuki Motor ประเทศไทย Subaru ที่ประกาศยุติการผลิตทั้งหมดในไทยแล้วก็หันไปใช้กลยุทธ์นำเข้าจากญี่ปุ่นเอามาขายแทนและก็ผลกระทบที่ตามมาไม่ใช่แค่กับพนักงานจำนวนมากที่ต้องโดนปลดแต่ว่ายังโดนสั่นคลอนไปถึงความมั่นใจของอุตสาหกรรมหลักของไทยกระทบห่วงโซ่อุปทานเดิมรวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ดั้งเดิมที่ทำกิจการมานานกว่า30ปีก็ได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะจากไทย PBS ครับตรงนี้ฮะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามผลภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับในช่วงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะครับเรียกนี้รุ่นนี้เราก็ยกระดับความเข้มข้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม69นะครับที่เราจะเรียนกันก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะครับที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนและมีการวิเคราะห์เจาะลึกตลาด2ประเทศมหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียนแค่ 59,000 บาทนะครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้โทรได้เลยที่0944803076 0944803034และ0944

0: 3966649รับสมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือแค่8ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับ
1: ค่ะอีกข้อความหนึ่งนะคะคาชิวาค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะเป็นหม้ออเนกประสงค์ที่สามารถทำได้ทั้งเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวค่ะความใหญ่สะใจถึง5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงเนี่ยช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยเวลาในการปรุงก็ลดลงไปเกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
0: ครับขอแวะไปทักทายคุณผู้ฟังสักหน่อยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook นะครับบอกว่านะครับคุณสังการสวัสดีครับนะครับคุณทัชชัยนะครับก็อรุณสวัสดิ์เข้ามาจากแพร่นะครับ25องศาคุณสื่อท้องถิ่นนะครับสภากาแฟปากพนังฟังเหมือนเดิมนะครับคุณอามวัวไม่ขยับมอร์นิ่งครับนะครับแล้วก็คุณกาแฟโบราณสวัสดีเข้ามาคุณอเกนจากพะเยาด้วยนะครับคุณชัยยันคุณริสานะครับบอกว่าลงทะเบียนไทยพาสปอร์ตไปแล้วไม่กลัวข้อมูลหลุดเพิ่มเพราะว่าคงไม่หลุดเพราะว่ามันคงหลุดไปนานแล้วนะครับอันนี้คิดเหมือนกันเลยนะคุณมานิดนะครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ครับพัทลุง25องศาคุณชยุทธจากสุราษฎร์23องศาครับคุณนงรักคูบุญคุณสุภชัยด้วยนะครับทักทายเข้ามาทุกช่องทางเลยนะครับคุณสาสิมานะครับคุณทองภูลแล้วก็คุณนางงามวันนี้ก็มากันครบครันเลยนะครับสวัสดีพี่วรรณาด้วยนะครับ
1: คือ
0: คุณอ้วนด้วยคุณอ้วนครับ
1: ค่ะทางช่องทางไลน์นะคะพี่สุภชัยก็ทักทายมาคุณขวัญคุณภูเบศนะคะคุณสงครามหัวใจคุณคนหัวใจเดิมนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายค่ะคุณรุ่งอรุณนะคะทักทายกันเข้ามานี่พี่รุ่งอรุณเนี่ยไม่แน่ใจว่ารูปจากโปรไฟล์เนี่ยเหมือนเคยไปไต้หวันกับทริปไต้หวันกับ FM 100.5 หรือเปล่าอันนี้บอกมาหน่อยนะคะว่าใช่หรือเปล่าขวัญจำผิดหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณยูนิตยุทิศนะคะ
0: อุทิศหรือเปล่า
1: อุทิศใช่ขออภัยค่ะคุณอุทิศ7278นะคะทักทายเรา2คนกันเข้ามาแล้วก็บอกถึงเรื่องของการเล่าข่าวของเรา2คนว่าเข้ากันได้ดีนะคะคุณพี่บุญชัยนะคะส่งรูปมาทักทายกันค่ะคุณ 1,000 ช่างค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันในเช้าวันนี้นะคะสำหรับเรื่องที่บอกไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของผลการเยือนนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีกันนะคะก็ทั้งสองประเทศก็ตั้งเป้าร่วมกันค่ะว่าจะมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ย 2.46 แสนล้านบาทค่ะฟื้นเรื่องของเส้นทางการบินกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในปี 2570 ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายคริสโตเฟอร์ลักซอนค่ะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็ร่วมแถลงข่าวที่ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันนะคะด้วยหารือกันทวิภาคีเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยค่ะด้วยความร่วมมือนะคะก็วางกรอบไว้4ด้านโดยภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมในปี2526ถึง2530นะคะโดยที่มีความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็การเมืองโดยทั้ง2ประเทศเนี่ยจะเพิ่มความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะที่จะร่วมบังคับใช้กฎหมายร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมค่ะก็จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์เป็น3เท่านะคะเป็น 7.5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.46 แสนล้านบาทค่ะภายใต้ในปี 2545 เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารพลังงานเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมเดินหน้าพัฒนาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยนิวซีแลนด์ซึ่ง2ประเทศเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมและก็ประชาชนที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมมากขึ้น

0: ส่วนความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่าง2ประเทศก็จะมีความร่วมมือในกรอบของอาเซียนเอเปกและความร่วมมือในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะและก็แลกเปลี่ยนมุมมองด้านสถานการณ์ในภูมิภาคและก็ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะยังขอให้นิวซีแลนด์เนี่ยสนับสนุนไทยในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD ซึ่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการบินไทยที่มีแผนกลับมาบินในเที่ยวบินกรุงเทพโอ๊คแลนด์นะคะอีกครั้งโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีการเริ่มให้บริการในช่วงเดือนมีนาคม2570ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยก็ระบุว่าจะพยายามเร่งเปิดให้บริการเร็วกว่าที่กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนแล้วก็การศึกษาระหว่าง2ประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้การเยือนทั้ง2ฝ่ายยังร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารความร่วมมือ4ด้านครอบคลุมด้านวัฒนธรรมการพัฒนาข้าราชการความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนค่ะนายกรัฐมนตรีของไทยก็บอกว่าการยกระดับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะทำให้ไทยและนิวซีแลนด์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยจะนำเรื่องนี้นะคะก็คือผลประโยชน์ของการหารือครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาและก็ความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนะครับก็มีการสั่งตรวจสอบย้อนหลัง10ปีในทุกๆเขตนะครับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านผิดปกติของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวสีชมพูก็บอกว่าขบวนการดังกล่าวครับอาศัยช่องโหว่ในการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวเพื่อเอาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาบัตรประจำตัวโดยมิชอบนะครับเช่นการนำสิทธิ์ของเด็กต่างชาติที่เกิดในไทยแต่ว่ากลับเดินทางไปประเทศแล้วนะครับเอามาสวมสิทธิ์ย้ายเข้าทะเบียนบ้านแทนโดยใช้สูติบัตรที่ยังอยู่ในไทยการย้ายบุคคลจากทะเบียนบ้านกลางเข้าสู่ทะเบียนบ้านทั่วไปรวมถึงขบวนการในลักษณะของลูกทิพย์พ่อทิพย์ความผิดปกติดังกล่าวนะครับเริ่มตรวจสอบพบชัดเจนขึ้นในพื้นที่เขตดินแดนซึ่งพบบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่เพียงประมาณ40ตารางเมตรแต่ว่ากลับมีชื่อผู้อาศัยในทะเบียนบ้านเนี่ยหนาแน่นถึง40ถึง45คนบ้านหลังหนึ่งนะครับก็น่าจะอยู่กันคนละตารางเมตรเนาะนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบเขตดินแดงนะครับในปี67เนี่ยพบตัวเลขการย้ายเข้าไปผิดสูงผิดปกติกว่า 2,000 รายเบื้องต้นกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน4รายออกจากราชการไว้ก่อนและให้ทุกสำนักงานเขตนะครับเร่งตรวจสอบกรณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยกำหนดให้รายงานผลเบื้องต้นภายในวันศุกร์เมื่อวานนี้นะครับนายชัชชาติก็บอกอีกนะครับว่าได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลในทุกสำนักงานเขตย้อนหลัง10ปีคือย้อนไปตั้งแต่ปี60พร้อมกับประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเชิงลึกเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างกลุ่มนายหน้าและเจ้าหน้าที่เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดทางกฎหมายไม่สามารถตรวจเรียกตรวจเส้นทางการเงินหรือว่าเรียกสอบบุคคลภายนอกได้ทั้งนี้นะครับถ้าหากการสอบสวนย้อนหลังพบความเชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วทางกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการตามความผิดอย่างเต็มที่เบื้องต้นจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบด้วยนะครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมทบทวนมาตรการป้องกันปิดช่องโหว่แก้ไขปัญหาการผูกขาดอำนาจโดยไม่ให้อำนาจในการอนุมัติขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวพร้อมกับมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตและก็หัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมรับผิดชอบและกำหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตส่วนกรณีที่กทม.มีนโยบายแก้ไขปัญหาการทุจริตเดิมอยู่นะครับนายชัชชาติย้ำนะครับว่าจะต้องพิจารณาเพิ่มประเด็นงานฝ่ายปกครองและก็งานทะเบียนราษฎร์เข้าไปด้วยเพื่อปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รอบคอบโปร่งใสยิ่งขึ้นส่วนกรณีตัวเลขกลุ่มสงสัยประมาณ 3,000 รายนั้นนะครับคุณชัชชาติชี้แจงว่ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนดังกล่าวเนื่องจากว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นอาจจะกระจายอยู่ตามบ้านหลายหลังโดยกรุงเทพมหานครจะใช้เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นจากบ้านที่มีผู้อาศัยตั้งแต่15คนขึ้นไปแล้วก็เตรียมปรับลดเกณฑ์ตัวเลขลงมาเป็นการสุ่มตรวจบ้านแต่ละหลังอย่างรอบคอบครอบคลุมต่อไปครับ
0: ค่ะต่อเนื่องกับเรื่องของผู้ว่าชัชชาตินะคะแต่ว่าเป็นผู้ว่าชัชชาติคนนี้แหละแต่ให้สัมภาษณ์อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟัง

0: ค่ะเรื่องของเรื่องการรับมือน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกหนักค่ะบอกว่าเดินหน้าจัดการ737จุดเสี่ยงในพื้นที่กทม.ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากทม.เนี่ยได้สำรวจแล้วก็แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเสี่ยงที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งหมด737แห่งขณะนี้แก้ไขไปแล้วเกือบ70%นะคะสำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือกทม.ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากคาดว่าหากว่าจะมีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็น่าจะต้องมีการเตรียมรับมือกันอย่างใกล้ชิดค่ะน่าจะมีลักษณะเฉพาะจุดไม่กระทบเป็นวงกว้างนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าปีนี้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งมากกว่าภัยน้ำท่วมนะคะเนื่องจากว่ามีความกังวลเรื่องของฝนตกหนักก็จริงแต่ว่าการเก็บกักน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปได้น้อยอย่างไรก็ตามนะคะกรุงเทพมหานครก็ไม่ประมาทค่ะแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำฝนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันทั้งปริมาณน้ำฝนระดับน้ำแล้วก็พร้อมที่จะระบายน้ำลงพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยกทม.ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำรวมถึงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำไหลการลอกท่อระบายน้ำเพื่อให้สามารถปรับแล้วก็บริหารจัดการได้ตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ลดการกระทบกับประชาชนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะยังส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่กำลังประสบเหตุอุทกภัยตอนนี้ค่ะขอให้ประชาชนทุกคนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็ระดับน้ำการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางของสำนักการระบายน้ำกทม.นะคะหากว่าประชาชนชาวกทม.พบปัญหาน้ำท่วมขังก็สามารถแจ้งผ่านชัฟฟี่ฟองดูนะคะหรือว่าไปที่หมายเลขโทรศัพท์022485115ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านโทรสายด่วนของกทม.ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหมายเลข1555ค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับมีที่พื้นที่สุรินทร์ครับเกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินวัดเขาโต๊ะพื้นที่บ้านเขาโต๊ะหมู่19ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักนะครับหลังจากทายาทผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมเนี่ยออกมาทักท้วงและก็ขอคืนที่ดินกว่า21ไร่โดยอ้างว่าเป็นของที่ดินของบิดาที่เสียชีวิตไปแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่เห็นด้วยรวมกันออกมาปกป้องที่ดินของวัดนะครับและก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่มาของที่ดินอย่างละเอียดเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมาหลังจากผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมด้วยอ้อภัยรัตน์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในพื้นที่ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบบริเวณวัดเขาโต๊ะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องที่ดินโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าที่ดินที่เป็นปัญหาอยู่บริเวณติดกับพื้นที่ชลประทานทางด้านทิศใต้ของวัดมีเนื้อที่ประมาณ21ไร่และก็ถือว่าเป็นที่ดินสปก.ข้อมูลที่ชาวบ้านรับทราบและยืนยันตรงกันเดิมที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นของครอบครัวครอบครัวหนึ่งโดยผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเดิมก็ขายที่ดินให้กับคนรู้จักในพื้นที่จากนั้นคนที่ซื้อไว้ก็นำที่ดินเนี่ยไปขายต่อให้กับวัดเขาโต๊ะในปี41หรือว่าประมาณ28ปีก่อนในราคา108ประเด็นที่สำคัญอยู่ที่วิธีการรวบรวมเงินซื้อที่ดินเวลานั้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่าเงิน800,000เงิน108เนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากสำหรับชุมชนในเวลานั้นเขาไม่ได้เป็นเงินคนใดคนหนึ่งที่เอาไปซื้อวัดแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยกันทอดกฐินผ้าป่าระดมเงินกันอยู่หลายครั้งแล้วก็ทยอยนำเงินมาจ่ายจนกระทั่งครบตามจำนวนและก็ได้ที่ดินผืนนั้นมาเป็นของวัดตามความเข้าใจของคนในชุมชนกระทั่งผ่านไปนาน28ปีนะฮะเมื่อปี68ที่ผ่านมาครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกลับมาเป็นประเด็นทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยออกมาทักท้วงและก็ขอคืนที่ดินโดยบอกว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสปก.แล้วก็มีการนำรถแบ็คโฮมาขุดปรับพื้นที่เพื่อแสดงการเข้าครอบครองพื้นที่ตามสิทธิ์ที่อ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์เดิมเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่พอใจครับมองว่าที่ดินผืนนี้ถูกนำมาซื้อขายส่งต่อให้วัดมานานแล้วอีกทั้งยังมีคนในชุมชนจำนวนมากร่วมกันระดมเงินเพื่อซื้อที่ดินให้กับวัดจึงรวมตัวกันออกมาปกป้องพื้นที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเอาผืนดินผืนนี้เนี่ยมันมีสถานะและที่มายังไงกันแน่นะครับอันนี้ก็ทางด้านของนางเพ็ญนภานะครับสืบเสาะจบนะฮะอายุ39ปีชาวบ้านพะโต๊ะชาวบ้านเขาโต๊ะนะครับแล้วก็

0: ตัวแทนชาวบ้านที่ออกมาปกป้องสิทธิที่ดินวัดเนี่ยบอกว่าที่ดินผืนนี้เนี่ย21ไร่ข้อมูลที่ชาวบ้านรับทราบมาตลอดก็คือพ่อของครอบครัวเจ้าของเดิมเนี่ยเคยขายให้กับชาวบ้านอีกคนก่อนที่ผู้ซื้อจะขายต่อให้กับวัดในปี41ในราคา 180,000 บาทแล้วก็ย้ำว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยเวลานั้นโอ้ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะเพราะว่าชาวบ้านเขาช่วยกันทำกฐินทั้งผ้าป่าและค้างเลยเพื่อรวบรวมเอาเงินเนี่ยมาซื้อที่ดินให้กับวัดไม่ได้จ่ายเงินกันเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าค่อยๆระดมทุนทยอยจ่ายจนได้ที่ดินผืนนี้มาเขาก็กลัวว่าประเด็นนี้มันจะซ้ำกับประเด็นของป้าดานะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วที่ดินของวัดเขาโต๊ะผืนนี้จะมีข้อยุติอย่างไรครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่นทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับทั่วไทยครับ
6: โดยรวมฝนก็ลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวันก่อนที่มีเรียกว่าฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางประมาณ40-60มันนะครับก็อาจจะมีตกหนักเพียงบางพื้นที่จังหวัดก็ไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับ ประมาณ 40-60% นะครับ
0: ค่ะจันทบุรีตราดแล้วทางเหนือทางอีสานนี่ก็คือไม่ได้หนักมากแล้วใช่ไหมครับวันนี
6: ้นะครับทางเหนือทางอีสานจริงๆวันนี้ไม่มีหนักมากแล้วนะครับจังหวัดที่มีฝนตกหนักอาจจะมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าการกระจายตัวช่วงนี้ก็ยังได้ดีอยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคกลาง 60% กรุงเทพก็มีก็โอกาสได้ 60% นะครับ
1: คร
0: ับกี่โมงครับกรุงเทพเนี่ยฮะ
6: กรุงเทพเนี่ยจะเป็นวันนี้อาจจะมีได้เฉพาะช่วงกลางวันนะครับอาจจะมีตกหยุดๆช่วงเช้าสายแล้วก็เน้นจริงๆช่วงบ่ายนะครับ
0: ก็คือไม่ต้องซักผ้าแล้ววันนี
6: ้ก็ถึงจะบอกขนาดนั้นมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวคือมันก็มีตกเข้ามาเรื่อยๆ
0: มีมากๆไปตกหยุด
6: ๆนะครับ
0: ครับผมทางภาคใต้ล่ะครับเป็นยังไงฮะ
6: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ 30-40% มุ่งจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้มีลักษณะของฝนตกหนักนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คลื่นลมในทะเลล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
6: ส่วนใหญ่อยู่ปานกลางยกเว้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยที่อาจจะ 2-3 เมตรก็ได้เกือบตลอด7วันข้างหน้านะครับแต่ที่เหลือก็ปานกลางนะครับ
1: ค่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
6: ฝนเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้มันก็ลดลงเหลืออยู่ในเกณฑ์ปกติปานกลางไม่ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับก็ไปลดเอาทีช่วงปลายเดือนนะครับ
1: ค่ะ
6: ครับผม
1: ไปเดือนเลยเหรอคะ
6: ใช่ครับลุ้นว่ามีเยอะกว่านี้

0: นี้นะครับ
1: หมายถึงว่าปลายเดือนเนี่ยฝนจะตกเยอะกว่านี้เหรอคะคุณสุรศิษฐ์
0: ใช่ครับอาจจะมีแนวโน้มเยอะกว่านี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อยากไปดูที่ไหนนะ
2: แล้วเรื่องของพายุที่มันเข้าแถวแถวเวียดนามเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรถึงไทยไหมฮะมีไหมฮะช่วงนี
0: ้มันเป็นดีเพรสชันแต่ว่าไม่ได้เข้าเวียดนามนะน่าจะอยู่แถวทะเลจีนใต้เกาะไหหลามันจะเคลื่อนขึ้นฝั่งแถวประเทศมณฑลจีนที่ติดเวียดนามนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีผลกระทบกับไทยนะครับ
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะสทนช.ออกประกาศเตือนมาในพื้นที่ภาคเหนือว่าวันที่23-24นี้มันจะมีฝนตกมากยิ่งขึ้นนี่คือจะเยอะขนาดไหนอะคะ
0: มันอาจคือตกมากขึ้นคือตกมากขึ้นจากตอนนี้นะครับตอนนี้คือลดลงแล้วนะครับแต่ว่าตกมากขึ้นเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าช่วง
1: ที่ผ่าน
0: หน้าเนี่ยที่กรมประตูออกประกาศเตือนช่วงวันที่18-21นะครับก็น้อยกว่านะครับแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจากวันนี้แต่วันนี้คือน้อยกว่าช่วงที่ประกาศเตือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ได้ค่ะ
2: เช้านี้ขอบคุณนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็อันนี้ก็ฝนลดลงเนาะแต่ว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของด้านสทนช.นะคะบอกว่าเตือนภาคเหนือรับมือฝนตกหนักซ้ำในวันที่23-24สิงหาคมนี้ค่ะก็ทางคุณสุรศิษฐ์ก็บอกว่าอาจจะน้อยกว่าช่วงที่18วันที่18ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคำเตือนของสทนช.ก็อันนี้เป็นรายละเอียดของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.นะคะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมกันผ่านระบบสื่อสารทางไกลนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็จากการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.นะคะก็พบว่าอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยยังทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีฝนบางแห่งค่ะโดยในช่วงวันที่23-24นี้นะคะก็คาดว่าจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมลุ่มน้ำน่านตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขา9อำเภอค่ะ9อำเภอก็ได้แก่อำเภอปัวท่าวังผาทุ่งช้างเชียงกลางเวียงสาแม่จริมสันติสุขแล้วก็เกลือรวมถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะนอกจากนี้ก็คาดการว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสทนช.จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะด้านการแจ้งภัยเนี่ยทางสทนช.ก็ได้ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือว่า Early Warning System นะคะของกรมทรัพยากรน้ำโดยจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมาในอำเภอปัวท่าวังผาและอำเภอสันติสุขเนี่ยระบบการตรวจสอบแล้วก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนก็ได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะตั้งแต่ระดับของการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมจนถึงระดับวิกฤตรวม110ครั้งค่ะควบคู่กับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องนี้นะคะสทนช.ก็ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาอุปกรณ์การแจ้งเตือนพร้อมใช้งานอยู่เสมอพร้อมส่งช่องทางนะคะพร้อมกับเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนทั้งผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าหอเตือนภัยรวมถึงเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้ปภ.ระดับจังหวัดเร่งส่งข้อมูลแจ้งเตือนกับประชาชนนะคะผ่านนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีเพื่อเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็แผนเผชิญเหตุต่างๆด้วยค่ะ
2: โอเคนะครับวันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะครับคุณขวัญกมลพรร่วมทองคำและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาติดตามกันใหม่พรุ่งนี้5-6 โมงเช้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News

ต็ม 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อม

0: ถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN หรือว่าอันนี้เพิ่มเติมก็คือ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์นะคะหรือ Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันมีดิฉันวิรวรรณวรรธรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณสุเนศคุณภูเบศสุนีนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณฟังอีกรอบนึงนะครับ
3: ใช่ค่ะมาติดตามข่าวคราวต่างๆดิฉันก็เลยเนี่ยเดินทางมาก็ได้ยินเสียงคุณนี่แหละ
4: เจ้า
3: แจวเจ้าแจวอยู่
4: คุณฟังก็ที่เพิ่งจะหมุนคลื่นเข้ามานะครับก็อยู่กับเราสองคนเนาะทั้งทางวิทยุ FM 100.5 แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ MCOT News FM 100.5 แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับ MCOT News ก็ทักทายทุกๆท่านด้วยนะครับนะฮะ
3: มีอะไรก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะ
4: ใช่ครับ
3: ข่าวคราวต่างๆมีเยอะๆเลยนะคุณภูเบศ
4: ถูกต้องครับอาจารย
3: ์คุณจะเริ่มก่อนหรือจะให้ดิฉันเริ่ม
4: อาจารย์เริ่มก่อนแล้วกันครับ
3: เอางี้เริ่มก่อนก็ได้เอาเรื่องของราชวงศ์อังกฤษก่อนดีกว่าเนา
4: ะ
3: เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีข่าวแพร่ๆมาแล้วนะคะว่าเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็พระชายาก็คือเมแกนนะซึ่งเป็นดัชเชสแห่งซัสเซสเนี่ยจะเดินทางกลับไปอังกฤษเนี่ยนะคะก็เลยมีข่าวเพิ่มเติมอีกว่าเมแกนเนี่ยนะอาจหวนคืนวงการแสดงนะหลังจากที่ย้ายกลับมาอยู่ที่อังกฤษแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข่าวมาจาก news.com เนี่ยนะของออสเตรเลียเนาะโอ้เป็นสำนักข่าวออนไลน์ของออสเตรเลียเป็นสื่อเจ้าแรกเลยแหละที่รายงานอ้างว่าหนึ่งในเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินพระทัยของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนเนี่ยนะในการพาครอบครัวย้ายกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษก็คือเมเกิลนั้นได้รับการเสนองานโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งใหญ่ด้วยนะก็บอกนะทีนี้ทาง BBC ก็มีรายงานเหมือนกันว่ายังไม่มีการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหรือโปรเจกต์ใดๆของเมเกิลเนาะขณะที่คาดว่าครอบครัวของซัสเซสเนี่ยนะก็คือครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยจะเดินทางกลับถึงอังกฤษก่อนสิ้นเดือนนี้นะมันคงจะไปปลายเดือนนี้ทีนี้ก่อนที่เธอเนี่ยคือเมแกนเนี่ยจะเป็นสะใภ้หลวงเนี่ยเธอเคยเป็นนักแสดงชาวอเมริกันเนาะ ที่มีผลงานดังเลยจากการสวมบทบาทราเชลเซนในบทบาทของทนายความสาวเนี่ยนะในซีรีส์ฮอตเรื่อง

0: suit นะ SUITS รวม7ซีซั่นด้วยกันโดยตอนสุดท้ายที่เธอปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ออกอากาศเมื่อปี2018นะนี่มาปาก็ไปกี่ปีแล้วล่ะ8ปี
1: ครับ
0: ไปแล้วนะคะทีนี้เมแกนเนี่ยก็ได้หยุดพักการแสดงไปหลังจากเข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รี่นึกในช่วงเวลานั้นเนี่ยเธอก็ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าเธอเนี่ยไม่ได้คิดว่าการเลิกการแสดงไปเป็นการละทิ้งสิ่งใดไปนะแต่ก็เหมือนกับว่าแสดงบทบาทใหม่ของชีวิตมากกว่าซึ่งก็หมายความว่าเปิดทางไว้ว่าย
1: ัง
0: ไงก็การแสดงก็ยังคงไม่ได้ทิ้งไปหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้เมื่อไม่นานนี้ก็มีตามข่าวนะบอกว่าเมเกิลเนี่ยก็ได้กลับมาแสดงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีด้วยการรับบทรับเชิญเป็นตัวของเธอเองนะในภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่เรื่อง The Close Personal Friends ซึ่งนำแสดงโดย Lily Collins แล้วก็ Brie Larson เนี่ยนะ BBC รายงานว่าการกลับมาสู่วงการแสดงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะสร้างรายได้อย่างงดงามนะให้กับเมแกนแล้วก็เป็นที่เข้าใจว่าในระหว่างที่พำนักอยู่ในอังกฤษเมแกนก็ยังหวังว่าอาจจะได้ขยายฐานธุรกิจไลฟ์สไตล์แล้วก็การทำอาหารของเธอที่ตั้งอยู่ในสหรัฐภายใต้ชื่อแบรนด์ของเธอว่า As Everให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะทีนี้มันมีกระแสข่าวว่าการปรากฏขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเนี่ยวางแผนจะย้ายครอบครัวจากสหรัฐกลับมายังอังกฤษแล้วก็จะพำนักในที่พักส่วนตัวที่ไม่ใช่ของราชวงศ์นะอยู่ที่นอกกรุงลอนดอนโดยเจ้าชายอาชีซึ่งตอนนี้มีพระชันษา7ปีแล้วแล้วก็เจ้าหญิงลิลิเบธเนี่ยนะพระชันษา5ปีเนี่ยซึ่งเป็นทั้งพระโอรสและก็พระธิดานะทั้งสองพระองค์ก็จะเข้าโรงเรียนที่ในอังกฤษเนี่ยในเดือนกันยายนนี้ด้วยเนี่ยนะทีนี้การย้ายกลับมาพำนักในอังกฤษครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่พร้อมด้วยครอบครัวเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าชายแฮร์รี่เนาะณพระราชวังไฮโกรฟในกลอสเตอร์เชียร์ในเมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เองเนี่ยนะซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหลังจากที่เกิดรอยร้าวกันขึ้นมาตอนนี้ก็ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ครับค่อยๆดีขึ้น
0: แล้วจะกลับมาแสดงนะ
1: เข้าวงการอีกครั้งนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูที่อินโดนีเซียกันบ้างครับอาจารย์นะครับก็มันมีข่าวใหญ่ในรอบวันที่เกิดขึ้นนะครับก็ทางการอินโดนีเซียนะครับเป็นรายงานจากเดอะจาการ์ตาโพสต์นะครับแล้วก็อานันตรานะครับก็รายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ย
0: อาน
1: ันตรานะครับได้แถลงความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการลงทุนนะครับรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติเข้าสู่นครนูซันตรานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่บนเกาะบอร์เนียวประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือโครงการเมืองหลวงแห่งใหม่นูซันตราเนี่ยก็แม้จะเป็นการย้ายศูนย์กลางการบริหารไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่เป็นโจทย์ใหญ่มาตลอดก็คือเรื่องของงบประมาณครับรัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้จะใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงแค่ 20% เท่านั้นส่วนอีก 80% จะต้องมาจากภาคเอกชนและก็การลงทุนจากต่างประเทศการขยับตัวล่าสุดของอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างกลไกทางการเงินนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนต่างชาติทั้งจากตะวันออกกลางยุโรปและก็เอเชียตะวันออกแต่ว่าถ้ามองในเชิงบริบทของอาเซียนนะครับการสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะย้ายศูนย์กลางการเมืองแล้วก็กำลังจะกลายเป็นสมาร์ทGreen City ขนาดใหญ่จะส่งผลต่อการแย่งชิงเม็ดเงินการลงทุน FDI ในภูมิภาครวมถึงการเปิดโอกาสให้บริษัทก่อสร้างและเทคโนโลยีจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรวมถึงประเทศไทยนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานครั้งนี้ชวนคิดต่อนะครับว่าการเดิมพันครั้งใหญ่ของอินโดนีเซียด้วยเมืองหลวงแห่งใหม่แห่งนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเคสการพัฒนาเมืองที่เป็นเมืองยุคใหม่ของอาเซียนหรือว่าจะเป็นภาระการคลังระยะยาวหรือเปล่า อันนี้เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกเขากำลังจับตาอยู่ด้วยนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียเขาก็มีเป้าหมายแล้วนะที่เขาจะย้ายเมืองหลวงไปที่บนเกาะบอร์เนียวนะ
1: ใช่
0: เกาะบอร์เนียวนี้ก็จะมีอยู่3ประเทศที่ตั้งอยู่นะก็คือบรูไนตั้งอยู่กลางระหว่างรัฐซาบ้ากับสารวัตของมาเลเซียแล้วก็ข้างล่างลงมานี่ก็จะเป็นเยอะเลยผืนใหญ่เลยเป็นของอินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียไม่ได้เรียกบอร์เนียวนะเขาเร
1: ีย
0: กว
1: ่
0: าคาลิมันตันเนาะแล้วก็มีแผนที่จะย้ายนครหลวงไปจากกรุงจาการ์ตาบนเกาะชวาจะไปยังกาลิมันตันหรือบนหรือเกาะบอร์เนียวเนี่ยนะก็อีกหลายปีแหละแต่เขาก็เริ่มทำโครงสร้างต่างๆหน่วยงานราชการแล้วก็จูงใจนะ

0: เรียกให้อะไรอ่ะนักลงทุนต่างชาติไปลงทุนเยอะแยะเลยนะแล้วเมื่อกี้คุณก็รายงานล่าสุดก็จะเพิ่มงบประมาณอีกนะเออนะทีนี้พูดถึงบนเกาะบอร์เนียวคุณฟังคะมีข่าวมาว่ากาลิมันตันของอินโดนีเซียเนี่ยโอ้มันเกิดไอ้นี่ความร้อนนะคุณฟังคะมีจุดปะทะความร้อนที่เขาเห็นชัดเลยว่ามันเพิ่มขึ้นต้อง900กว่าจุดจากเดิมทีเนี่ยเป็นพันๆจุดแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้ยิ่งสร้างความตึงเครียดแล้วก็ไอ้หมอกควันเนี่ยมันก็แผ่กระจายไปนะไปถึงที่ทั้งซาบ้าสารวะของมาเลเซียด้วยนะอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้ว
1: เนี่ยข้ามแดน
0: เออนะข้ามแดนไปแล้วบางทีหนักๆเข้าไปอีกเผลอๆก็ข้ามมายังบนแผ่นดินใหญ่ได้ด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไงก็ตามก็มีข่าวมาว่าอินโดนีเซียเร่งคุมไฟป่าในกาลิมันตันนะหลังจากที่พบจุดความร้อนมากกว่า900แห่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะโดยมีการบันทึกจุดความร้อนเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเดิมทีมันมีประมาณ 1,250 1,250 จุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านตอนนี้มันเพิ่มเป็น 1,187 จุดนะแล้วก็โดยรวมแล้วก็บอกเพิ่มขึ้นกว่าต้อง900จุดเนี่ยนะเฉพาะในกาลิมันตันเพียงแห่งเดียวเนี่ยนะแล้วก็ มีอยู่3จังหวัดนะที่เรียกว่ามีไฟความร้อนเนี่ยระอุมากแล้วก็เกิดไฟป่าเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้ฮอตสปอตที่ว่านี้เนี่ยบนกาลิมันตันที่ว่าเนี่ยบนเกาะบอร์เนียวก็จะมีกาลิมันตันใต้กาลิมันตันกลางกาลิมันตันตะวันตกนะ3เขตโดย3จังหวัดใหญ่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็ยังมีที่เกาะเรียวจัมบี้สุมาตราใต้ด้วยเนี่ยทั้งหมดก็6เขต6จังหวัดสำคัญของอินโดนีเซียแล้วก็ทางการก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ออกลาดตระเวนโปรยเมฆแล้วก็ทิ้งน้ำนะเพื่อควบคุมไฟป่าไม่ให้มันลุกลามไปยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เกือบ 13,000 นายก็ถูกส่งไปยัง3จังหวัดนะในกาลิมันตันเพื่อดำเนินการลาดตระเวนแล้วก็ปฏิบัติการดับเพลิงในภาคพื้นดินเนี่ยในตอนนี้นะคุณฟังคะก็ปรากฏว่าความที่มันเกิดไฟป่าแล้วก็มีจุดฮอตสปอตที่มันเยอะเลยเนี่ยมันก็ไปผลก่อนที่สารวัตรซึ่งก็อยู่เหนือขึ้นไปอย่างที่บอกกันแต่ว่าอยู่บนเกาะบอร์เนียวหรืออินโดนีเซียเรียกกาลิมันตันเนี่ยปรากฏว่าสารวัตรเนี่ยสั่งปิดโรงเรียนเนี่ยนะไปหลังจากที่ปัญหาหมอกควันเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนะโดยมีการสั่งปิดโรงเรียนไปแล้ว591แห่งนะใน10เขตเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมาเนี่ยนะเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศที่มันแย่ลงเนี่ยนะในข่าวเนี่ยเขาบอกโอ้มีนักเรียนได้รับผลกระทบเนี่ยเกือบ 200,000 คนเลยนะไม่ต้องไปดูรายละเอียดละกันมีทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาก็เนี่ยรวมๆกันแล้วก็เกือบ 200,000 คนแล้วจริงๆสารวัตรใช่ไหมก็เป็นรัฐเล็กๆก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกนะบนเกาะบอร์เนียว 200,000 คนที่รับผลกระทบและคิดดูว่ามันมากมายขนาดไหนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของสารวัตรเนี่ยออกมาเตือนนะว่าสถานการณ์หมอกควันเนี่ยอาจยังคงต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วหากยังมีการเผาชีวมวลหรือการเผาในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเขาก็จะไปทำไอ้นี่ไงถางป่าแล้วก็แทนที่มันง่ายโดยเขาก็เผาป่าไปปลูกต้นไปปลูกฟาร์มอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยยิ่งทำให้แล้วยิ่งความร้อนอีกเกิดไฟป่าเข้าไปอีกมันเลยบวมกันมันรวมกันมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยทำให้เป็นปัญหาที่มากเลยแล้วก็ปัญหาหมอกควันและการเผาในพื้นที่ก็ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพการศึกษาแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนนะแล้วก็เด็กด้วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อมลพิษทางอากาศ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะอาจารย์เรื่องของการบินก็ได้รับผลกระทบไปด้วยจากปัญหาหมอกควันไฟป่านะครับก็กำลังกระทบอย่างหนักเลยต่อการเดินทางทางอากาศในอินโดนีเซียล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติซูปาดิโอนะครับในเมืองปอนตีอานักในเขตคูบูรายาจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกครับออกมาเปิดเผยว่าอิทธิพลของหมอกควันเนี่ยมันหนาแน่นครับเข้าบดบังวิสัยทัศน์อย่างหนักเลยจนทำให้วิสัยทัศน์มันลดต่ำไม่ถึง 1,000 เมตรอาจารย์ก็คือ1กิโล
0: จะมองไม่เห็นเลย
1: ใช่ครับก็ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินรอบเช้ารวม21เที่ยวบินต้องล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ส่งผลให้บรรยากาศบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานนานาชาติซูปาดิโอนะครับในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดคือผู้โดยสารเนี่ยมาถึงแล้ว ก็ต้องรอ
0: รออีก
1: ลุ้นระทึกนะฮะว่าจะได้บินหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าสายการบินเองก็ทำอะไรไม่ได้

0: ม่สามารถทำการบินได้ตามปกติเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารทางเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานก็มีการเฝ้าระวังมีการประเมินสถานการณ์หมอกควันกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อบริหารจัดการการเดินทางให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
1: โอ้นะนี่เห็นไหมทำเล่นไปนะเห็นไหมตอนนี้อากาศสภาพภูมิอากาศอย่างที่เราทราบกันอยู่นะ climate change อย่างเงี้ยและยิ่งแต่ฝีมือมนุษย์เนี่ยไปทำไปถางป่าไปเผาป่ามันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่จริงๆความร้อนมันก็ทำให้เกิดไฟป่าได้อยู่แล้วนะและยังไปเพิ่มความรุนแรงตรงนั้นอีกเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เหตุการณ์นี่มันเรียกว่าอะไรอ่ะแย่ลงอ่ะเนาะแล้วก็สุขภาพคนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคุณนะอ่ะไปข่าวอื่นต่อไปคุณมีข่าวอื่นต่อไปเยอะไหมหรือจะให้ดิฉันเอาอันนี
0: ้
1: นะตอนนี้เนี่ยมาพูดถึงอินโดนีเซียใช่ไห
0: ม
1: อินโดนีเซียเนี่ยก็กำลังมีการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับจีน
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เป็นที่จับตามองแล้วก็สร้างความไม่พอใจแก่ไต้หวันด้วยทีนี้อินโดนีเซียก็ออกมาประกาศนะบอกว่าไอ้เนี้ยไอ้ที่มันเป็นการซ้อมรบเนี่ยนะมันเป็นเพียงการฝึกเดินเรือผ่านเท่านั้นเองไม่ใช่การเตรียมทำสงครามนะพูดออกมาชัดเจนเลยนะอันนี้ก็เลยสะท้อนความละเอียดอ่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบไต้หวันแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนื่องจากว่าอินโดนีเซียเนี่ยพยายามรักษานโยบายนะ การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเนี่ยนะคะในขณะที่จีนเองก็กำลังเพิ่มกิจการทางทะเลรอบไต้หวันแล้วก็ไต้หวันเองก็มองว่าการเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นภัยต่ออธิปไตยและความมั่นคงของตัวเองเนี่ยนะคะทีนี้ในช่วงนี้เอ่ยเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปเรื่อยแต่ข่าวไม่ได้บอกนะว่าการเอพาสเซตเอ็กซ์ไซส์ที่ว่านี้เนี่ยหรือการฝึกเดินเรือผ่านเนี่ยนะช่องแคบไต้หวันอะไรแบบนี้เนี่ยกับอินโดนีเซียเนี่ยมันจะกินเวลากี่วันหรือเท่าไหร่แต่มันเริ่มแล้วเนี่ยนะแล้วก็โฆษกของกองทัพเรืออินโดนีเซียบอกว่าการฝึกที่ว่านี้เนี่ยเป้าหมายไม่ได้ทำสงครามนะแต่เป็นการฝึกเดินเรือนะที่เขาเรียกว่า passage exercise ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรือเนี่ยสามารถจะดำเนินการร่วมกับประเทศที่เรือเดินผ่านเนี่ยระหว่างการเดินทางกลับประเทศเนี่ยนะเราก็ทราบกันอยู่คุณฟังค่ะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาดำเนินนโยบายอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งเป็นหัวหอกในการจัดตั้งกลุ่ม non aligned movement หรือกลุ่มประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอะนะทีนี้จีนก็ระบุว่าเรือรบของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียเนี่ยจะร่วมฝึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพเรือของทั้งสองประเทศแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยรักษาสันติภาพและก็เสถียรภาพในภูมิภาคนี้ด้วยนะอย่างไรก็ตามไต้หวันแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วก็กล่าวหาจีนว่าพยายามสร้างภาพลวงตาต่อประชาคมโลกว่าจีนนั้นมีอำนาจเหนือพื้นที่ทางทะเลตะวันออกของทางไต้หวันเนี่ยนะแล้วก็ไต้หวันก็มองว่าการฝึกที่ว่านี้เนี่ยเป็นการยั่วยุทางทหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็เป็นการละเมิดอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของไต้หวันด้วยเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่จีนนั้นเขาก็อ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะแต่จีนก็บอกว่าไม่ใช่นะไต้หวันก็มีความเป็นอธิปไตยของตัวเองเนี่ยนะคะทีนี้การประกาศฝึกทางทะเลครั้งนี้เขาบอกเกิดขึ้นในช่วงที่ไต้หวันก็กำลังจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของปีเหมือนกันนะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ของการรุกรานจากจีนเนี่ยนะคะอันนี้ตามข่าวบอกว่าจีนเนี่ยมีการส่งทั้งเรือรบเครื่องบินรบเรือยามฝั่งปฏิบัติการรอบไต้หวันเกือบทุกวันเลยเพื่อแสดงจุดยืนเรื่องอธิปไตยเหนือไต้หวันเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นล่าสุดมาว่าทั้งอินโดนีเซียกับจีนก
0: ็
1: มีการซ้อมก็คงไม่ใช่ซ้อมรบแหละแต่เป็นไม่รบแต่เป็นการที่ให้ซ้อมเรื่องของเรือผ่านไงนะพาสเซจนะไม่ได้เป็นการรบซ้อมผ่านเฉยๆเนี่ยนะ
0: มันก็เหมือนมันขู่ไกลๆไหม
1: นั่นแหละก็ต้องพูดออกมาในลักษณะนี้ใช่ไหมใครจะบอกฉันจะซ้อมรบล่ะเนาะ
0: เป็นภาษาทางการทูตเหรอฮะอาจารย์
1: พาสเซจเอ็กซ์ไซส์เนา
0: ะ
1: ให้เรือผ่านซ้อมรบการฝึกเดินเรือผ่านเออค่
0: ะ
1: ใช้ภาษารู้หน่อยสวยหน่อย
0: ในขณะที่บ้านเราเนี่ยมีโครงการ TSAI Passport ใช่ไหมอาจารย์ได้ลงทะเบียนกับเขาไหม
1: ยังไม่ได้ลงกำลังจะอยากรู้ว่ามันทำไงเราต้องลงใช่ไหม
0: ใช่ผ่านแอปผ่านมือถือต้องลงผ่านมือถือครับลงทะเบียนแล้วก็เรา
1: แล้วคุณลงไปแล้วสิ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ว้าวรวดเร็วนะเธอ
0: ไทยเราต้องลงทะเบียนผ่านไทย ID อาจารย์
1: ไทย ID ใช่
0: มันจะมีการยืนยันตัวตนผ่านอันนี้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีทางสถาบันการเงินแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแล

0: ของสิงคโปร์เนี่ยมีการเปิดตัวกรอบการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการใช้ AI ในภาคการเงินแล้วก็การแพทย์นะครับเพื่อยกระดับนะครับมาตรฐานของเขาคือสิงคโปร์ก็เป็นประเทศแรกๆเลยในอาเซียนนะครับที่ขยับตัวเรื่องของกฎหมายแล้วก็มาตรฐาน AI อย่างเป็นรูปธรรมมาตรการใหม่นี้เขาก็บอกว่าจะเน้นเรื่องของความโปร่งใสความรับผิดชอบโดยกำหนดให้ระบบ AI เนี่ยที่ใช้ประมวลข้อมูลทางด้านการเงินและก็ข้อมูลสุขภาพของประชาชนต้องได้รับการตรวจสอบอัลกอริทึมนะฮะเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลที่เอ็นเอียงมีไบแอสนะครับมีอคติหรือว่ามีการหลอกลวงการเคลื่อนไหวของสิงคโปร์ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องภายในประเทศนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาก็คือเหมือนกำลังพยายามที่จะผลักดันให้กรอบนี้เนี่ยเอาไปใช้เป็นมาตรฐานของอาเซียนนะครับเป็นอาเซียน AI Governance Guide นะครับซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีและก็สตาร์ทอัพในไทยด้วยในอาเซียนเนี่ยที่จะขยายไปตลาดอาเซียนเนี่ยต้องมีการปรับตัวตามเกณฑ์มาตรฐานนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากสิงคโปร์ครับ
1: จากสิงคโปร์อันนี้ก็เลยเชื่อมโยงมาเนี่ยทั่วอาเซียนนี่เขามียุทธศาสตร์เทคโนโลยี AI นะ
0: ครับ
1: ที่ใช้ว่า Fast Follower นะโดยอาเซียนไม่เน้นการแข่งขันสร้างโมเดล AI พื้นฐานหรือผลิตชิปแข่งกับสหรัฐหรือจีนนะแต่เน้นเรื่องกลยุทธ์พูดตามที่รวดเร็วเห็นไหมนะ fast follower โดยการนำ AI แล้วก็เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทันทีเพื่ออัปเกรดห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกแล้วก็และด้านแรงงานด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ก็บอกว่าการขับเคลื่อนเนี่ยนะด้วยความอยู่รอดเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของอุดมคติต่อไปแล้วแหละแต่ความแตกต่างสำคัญในปัจจุบันก็คือแรงผลักดันสู่ความสามัคคีนะไม่ได้มาจากอุดมคติทางการเมืองนะแต่เกิดจากความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเนื่องจากต้นทุนและผลกระทบของการต่างคนต่างทำนั้นสูงเกินกว่าที่ประเทศสมาชิกจะแบกรับได้เพียงลำพังอีกต่อไปมันอย่างสิงคโปร์เมื่อกี้ที่คุณรายงานใช่ไหมอันนี้เขาก็มีอันนี้อาเซียนทั้งหมดเนี่ยเขาก็มียุทธศาสตร์ที่เรียกว่าfast follower เนี่ยนะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมามองว่าเนี่ยทำไม why ASEAN never quite came together and why this time may be different ก็คือว่าทำไมในอดีตที่อาเซียนเนี่ยรวมตัวกันไม่สำเร็จแล้วก็ความล่าช้าในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดจากหลักการพื้นฐานคือการไม่แทรกแซงแล้วก็มีฉันทามติหรืออะไรตามอย่างที่เพลงอาเซียนนะเพลงประจำของอาเซียนที่ว่าอาเซียนเวเนี่ยอันเนี้ยที่ให้ความสำคัญกับอธิปไตยของแต่ละประเทศมากกว่าการสร้างตลาดร่วมก็เลยส่งผลให้สัดส่วนการค้าภายในของภูมิภาคอาเซียนนั้นวนเวียนอยู่ที่ประมาณแค่25%เท่านั้นนะตลอด10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้ตามผู้เชี่ยวชาญมองงี้ว่าแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นตัวเร่งใหม่นะปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าและก็ความไม่แน่นอนของนักลงทุนต่อประเทศใหญ่อย่างจีนเนี่ยนะกำลังบังคับให้อาเซียนต้องรวมกลุ่มกันด้วยความจำเป็นเพื่อชูจุดเด่นการเป็นพื้นที่เป็นกลางแล้วก็มีความมั่นคงสำหรับเงินทุนทั่วโลกด้วยเนี่ยนะและตอนนี้โมเดลความร่วมมือเน้นผลลัพธ์แล้วนะแทนที่จะรวมตัวเป็นผนึกกำลังกันเนี่ยเขาก็จะการรวมตัวก็เปลี่ยนจากข้อตกลงระดับมหาภาคนะมาเป็นโครงการร่วมมือที่มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮกับสิงคโปร์เห็นไหมอันนี้ตีกรอบเข้ามานะระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยนะนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามกับสิงคโปร์แล้วก็โครงการสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนเนี่ยนะคะอันนี้แล้วก็รวมทั้งเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็คือ AI ยุทธศาสตร์ AI fast follower ด้วยนี่แหละ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะมาดูประเทศเพื่อนบ้านกันหน่อยนะครับทางเขมรเนี่ยก็ไม่หยุดเลยนะอาจารย
1: ์ทำไมอีกอ่ะ
0: ก็ยังคง
1: นะอย่างที่เราทราบข่าวใช่ไหม
0: นะฮะเขาล่าสุดเนี่ยโฆษกรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยไม่นิ่งดูดายต่อสิ่งที่เขมรอธิบายว่าเป็นการยึดครองดินแดนของกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายของฝ่ายไทยก็คือไปกล่าวหาไทยอีกนะครับ
1: อีกจังสันจังน่าเบื่อแล้วบอกแล้วพูดจริงๆ
0: เพนโบนานะครับก็ไปบอกกับสื่อต่างประเทศนะครับผู้สนับสนุนสันติภาพและผู้สนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศยังอยู่ในรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโฆษกรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยบอกว่าโลกไม่ได้นิ่งเฉยต่อการยึดครองดินแดนอย่างผิดกฎหมายโดยกองกำลังทหารของไทยและการละเมิดสิทธิเสรีภาพพลเรือนชาวกัมพูชาพลัดถิ่นและก็อ้างรายงานจากชายแดนที่ได้เน้นย้ำถึงสิ่งที่กัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิของพลเรือนพลัดถิ่นเขาก็เสริมด้วยนะครับว่า

0: ายงานข่าวเนี่ยเกิดขึ้นควบคู่กับการพยายามทางการทูตของรัฐบาลในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพดินแดนและประชาชนและยืนยันว่ารัฐบาลของนายฮุนบาเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยของประชาชนชาวกัมพูชาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขณะเดียวกันนะครับก็การดำเนินความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางแก้ไขอย่างสันติสุขตามกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาและกฎหมายที่มีอยู่นอกจากนี้ยังบอกว่ากัมพูชาได้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและก็กระบวนการกำลังคืบหน้าโดยกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเนี่ยก็มีการกล่าวอ้างถึงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่ามีประชาชนมากกว่า 18,700 คนคือยังไม่สามารถกลับบ้านได้หลังจากหยุดยิงกับไทยมานานกว่า8เดือนแล้วก็บอกว่ากองกำลังทหารของไทยเนี่ยขัดขวางพลเรือนและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเขาก็บอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะไม่ยอมรับเส้นเขตแดนใดๆที่ไทยอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวและยืนยันว่าพัฒนาการล่าสุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของกัมพูชาเหนือพรมแดนระหว่างประเทศและเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงด้วยกำลังก็ยังคงพูดยืนยันคำเดิมอยู่ใช่ครับ
1: นะพูดไปอย่างนั้นมันรู้ว่าแน่แต่จริงๆข้อเท็จจริงอ่ะก็กัมพูชาเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่เหรอเราไม่ได้รุกรานเขานะ
0: เหมือน
1: เขาก็พยายามเนี่ย
0: ทฤษฎีเข็มฉีดยาแม่อาจารย์พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแบบคนก็จะหลงเชื่อหรือเปล่าเขาคิดอย่างนี้
1: ไหมเขาไปซ้ำๆๆๆเนาะแล้วก็พูดไปอย่างนั้นนะเก่งในการให้ข้อมูลแบบนี้นะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันไม่เป็นความจริงนะทีนี้เราทราบกันอยู่นะกัมพูชาคุณฟังค่ะไอ้แก๊งสแกมเมอร์เนาะมันเยอะมากเลยจนสหรัฐเองเนี่ยมันลุกลามไปถึงสหรัฐอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะสหรัฐก็เลยมีการบอกออกมาเลยเนี่ยนะคะว่าต้องปราบปรามกันเนาะแล้วก็ทำให้ทางกัมพูชาเขาก็เริ่มการปราบปรามกวาดล้างครั้งใหญ่เลยนะจากแรงกดดันของสหรัฐเนี่ยนะแล้วอันนี้นะคุณผู้ฟังคะมันก็เลยบีบคั้นเนาะให้เครือข่ายอาชญากรรมย้ายฐานเนาะไปยังประเทศใหม่ๆจนเกิดเกมที่เขาเรียกเหมือนกับแมวจับหนูอ่ะคุณปราบปรามตรงนี้มันก็หนีไปอีกที่หนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยลุกลามนะไปถึงเนี่ยไปถึงศรีลังกาแล้วเนี่ยนะผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกของสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งชาติของสหประชาชาติเนี่ยนะออกมาพูดค่ะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะ AI เราพูดถึงปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะ AI เนี่ยมันกลับทำให้ไอ้แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะค่าใช้จ่ายมันถูกลงนะแล้วก็หลอกเหยื่อได้แนบเนียนขึ้นด้วยเนี่ยนะผู้แทนคนนี้เนี่ยขององค์การหน่วยงานชำนาญการของสหประชาชาติที่ต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมเนี่ยนะระบุอย่างนี้ค่ะว่า AI นั้นช่วยให้มิจฉาชีพเนี่ยสามารถจะเลือกเป้าหมายและสื่อสารกับเหยื่อด้วยภาษาของแต่ละประเทศได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้นทุนต่ำลงส่งผลให้การดำเนินงานของศูนย์สแกมเมอร์เนี่ยนะสามารถจะแพร่หลายแล้วก็แบบเนียนๆมากเลยอ่ะมันเท่ากับอย่างนี้ค่ะเทคโนโลยียังทำให้การแยกแยะระหว่างของจริงกับของปลอมเนี่ยนะมันยากขึ้นเราแทบจะดูไม่ออกเลยอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยนะอย่างเช่นการสร้างฉากหลังการวิดีโอคอลให้ดูเหมือนเป็นธนาคารหรือสถานีตำรวจรวมถึงการสร้างภาพและเสียงของบุคคลขึ้นจากข้อมูลของคนจริงนะหรือเพิ่มความน่าเชื่อถือในการหลอกเหยื่อด้วยเนี่ยนะแล้วก็ความเสียหายกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยากจากข้อมูลของ FBI อันนี้ก็สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐเนี่ยนะบอกว่าความเสียหายในสหรัฐเนี่ยจากการฉ้อโกงออนไลน์3ประเภทด้วยกัน3อย่างนะก็คือรวมถึงการหลอกลงทุนนะเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าตัวนะระหว่างปี2564ถึง2568เนี่ยมันแตะระดับถึงหมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วนะแล้วก็ข่าวจากเว็บไซต์ของ Nikkei ก็เปิดเผยอย่างนี้นะคะว่าในญี่ปุ่นนี่นะก็มีความเสียหายจากการหลอกลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยในชื่อว่า Romance Scam เนี่ยนะแล้วก็การฉ้อโกงประเภทอื่นๆเนี่ยมาตอนนี้มันเพิ่มขึ้นราว 60% เลยนะในปีที่ผ่านมานะแต่ระดับถึง 3,207 แสนล้านเยนเนี่ยหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยทำให้หลายประเทศเร่งกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์นะโดยมีข่าวมาว่ากัมพูชาก็ในประเทศชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยนะเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงไปแล้วถึง 16,000 คนนะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะในขณะเดียวกันเนี่ยปฏิบัติการเพียง5วันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะเข้าตรวจ

0: ค้นศูนย์สงสัย100แห่งทั่วกรุงพนมเปญแล้วก็มุ่งเป้าไปยังชาวต่างชาติเกือบ 2,000 คนเนี่ยนะเมียนมาเองก็มีคุณฟังคะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ส่งตัวชาวจีน 7,600 คนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อกงกลับประเทศตามคำขอของรัฐบาลจีนเนี่ยนะทางส่วนจีนเองก็ระบุว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสกัดกั้นโทรศัพท์ต้องสงสัยได้ราว 3,600 ล้านสายนะแล้วก็ข้อความอีกประมาณ 3,300 ล้านข้อความอะที่มันเป็นเท็จนะเป็นหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยนะอย่างไรก็ตามการปราบปรามนะกลับทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตีตรงนี้ก็ย้ายไปอยู่ตรงอื่นเออนะเครือข่ายอาชญากรรมก็เริ่มกระจายตัวจากศูนย์ขนาดใหญ่อย่างที่เป็นในกัมพูชาเนี่ยไปยังสถานที่ที่สังเกตได้ยากกว่าอย่างเช่นคอนโดมิเนียมแล้วก็ห้องพักโรงแรมรวมถึงย้ายฐานออกจากอาเซียนไปยังศรีลังกาแล้วนะศรีลังกานี่อยู่เอเชียใต้นะเพียงครึ่งปีแรกของปีนี้เขาบอกศรีลังกาจับกลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเนี่ยมากกว่า 1,000 คนสูงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยเนี่ยนะขณะที่กระทรวงความมั่นคงและสาธารณรัฐของจีนเนี่ยยอมรับว่าเครือข่ายสแกมเมอร์นั้นข้ามชาติบางส่วนนะก็ได้ย้ายฐานจากตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไปยังศรีลังกาแล้วแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะไปติมอร์เลสเต้ด้วยติมอร์เลสเต้ซึ่งเป็นประเทศ
1: เปิดใหม่
0: เป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนใช่ค่ะก็เริ่มกลายเป็นฐานปฏิบัติการแห่งใหม่นะโดยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมชาวต่างชาติราว350คนจากหลายประเทศนะแล้วก็พบกรณีผู้ต้องสงสัยเนี่ยใช้โรงแรมเป็นฐานพร้อมที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านบริการดาวเทียม Starlinkเพื่อก่อเหตุหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยนะทีนี้การขยายตัวของเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยสะท้อนการปราบปรามเนี่ยเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งนี้ไม่พอแล้วแหละนะก็จะต้องร่วมมือกันในการที่จะปราบปรามอาชญากรรมที่ว่านี้ค่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าเนี่ยผมมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณายกเลิกโทษประหารใน6ข้อหาของเวียดนามนะครับ
0: โอเคน่าสนใจทีเดียวสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ขณะนี้เวลา 6:34 นาทีเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณผู้เบสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุธก็รับหน้าที่นะพาฟังติดไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่ค้าแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจคุณผู้เบสมีเรื่องน่าสนใจเมื่อกี้ที่พูดเอาไว้ทิ้งท้าย
1: เวียดนามแต่ว่าทักทายคุณผู้ฟังกันอีกสักหน่อยอาจารย
0: ์ได้
1: คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามานะครับทาง Facebook นะครับสวัสดีจากสารพีเชียงใหม่มืดครึ้มตอนนี้ก็รอฝนอยู่นะครับ24องศาด้วยคุณชวรีเพิ่มเติมมานะครับคุณสุมิตรบอกว่าสวัสดีรายการแล้วก็แชร์ให้แล้วนะครับป
0: ้
1: าแต๋วนะสวัสดีคุณมอร์นิ่งเข้ามานะครับเช้าวันเสาร์วันนี้นะครับทั้งสองคนเราคุณเดชเดชาคุณหมูอุดรธานีเช้านี้24องศาท้องฟ้าแจ่มใสดีนะครับ

0: คุณพานิพา Good Morning เข้ามานะครับ
1: น่ารักจริงๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคุณ
0: พยาวค
1: ุ
0: ณพยาวนะครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวเนี่ย24องศาคุณกันตนภักดิ์บอกว่าภูเก็ต27องศาค่ะนะครับแล้วก็คุณชยุทธนะฮะสุราษฎร์ธานี23องศาสำหรับเช้านี้นะครับ
1: ว้าวก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะ20กว่าองศากำลังดีทีเดียวค่ะ
0: คุณมานิดคุณเสือนอนไม่หลับคุณสุภชัยนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้ด้วยรวมถึงทาง LINE นะครับแล้วก็ทาง TikTok นะครับหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่ารับฟังจากพี่จิตนะครับแล้วก็ทักทายเราเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับทาง TikTok ด้วยนะฮะยังไงก็ทาง TikTok เนี่ยเข้ามาแล้วกดจอกดใจกดแชร์ด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะน่ารักจริงๆนะคุณฟังของเรานะตื่นตั้งแต่เช้าแล้วฟังรายการเรานะเออแสดงว่าเป็นแฟนตัวยงเลยแหละเนาะ
0: แฟนตัวยงแฟนตัวยงนะฮะ
1: แฟนตัวยง
0: แล้วก็มีทางไลน์ด้วยนะครับมีก็ขาเก่าเจ้าประจำเข้ามาพูดคุยทักทายเรานะฮะโดยเฉพาะคุณสุภชัยเนี่ยมาทุกช่องทาง
1: อ๋อคุณสุภชัยที่ดีใช่ไหม
0: ใช่มาทุกช่องทางเลยนะครับก็น่ารักมากๆนะครับนี่
1: คุณณัฐวรา
0: ใช่คุณมณีรัตน์คุณภูนศักดิ์นะฮะขอบคุณข่าวมูลข้อมูลข่าวสารดีๆคุณรุ่งอรุณคุณจำรูนคุณณัฐวราคุณวิสิทธ์นะครับคุณคุณนายหัวนะครับแล้วก็คุณธีรพลคุณพี่บุญชัยนะครับอ่ะมาเข้าข่าวที่
1: ที่คุณว่าไหม
0: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่เวียดนามอันนี้ก็น่าสนใจนะอาจารย
1: ์
0: รัฐบาลเวียดนามครับเขายื่นข้อเสนอสำคัญต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณายกเลิกโทษประหารใน6ข้อหาด้วยกันครับซึ่งก็รวมถึงคดีร้ายแรงอย่างเช่นคดีค้ายาเสพติดข่มขืนผู้เยาว
1: ์
0: โดยความเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอปรับประมวลกฎหมายอาญาของประเทศซึ่งทางกระทรวงคมนาคมกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะชี้แจงต่อสภานะครับว่าร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้เขาจะบีบขอบเขตการลงโทษให้แคบลงเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแนวทางแนวโน้มกฎหมายเชิงก้าวหน้าในระดับสากลพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมจุดยืนของเวียดนามในด้านความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมอาญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็การช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้ร่างกฎหมายนี้นะครับก็จะยังคงบทลงโทษประหารเอาชีวิตเอาไว้4ข้อหาร้ายแรงเท่านั้นก็คือถ้ามีกบฏนะฆาตกรรมก่อการร้ายและก็ผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายอันนี้ก็มีโทษประหารที่เป็น4ข้อหาร้ายแรงที่เขาจะคงไว้สำหรับการยื่นข้อเสนอครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการแก้ไขกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อปี68นะครับเดือนกรกฎาคมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขามีการยกเลิกโทษประหารไปแล้ว8ความผิดรวมถึงคดียักยอกทรัพย์และก็การกระทําที่มีเป้าหมายโค่นล้มรัฐบาลซึ่งก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นก็เคยช่วยให้เจืองหมีลานนะครับเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ชื่อดังรอดพ้นจากโทษประหารชีวิตไปได้หลังจากถูกตัดสินความผิดในคดีช่อโกงมูลค่ามหาศาล 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้วนะฮะนอกจากนี้นะครับสื่อท้องถิ่นอย่าง VN Express เขาก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้นะครับความผิดอื่นๆที่จะไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตอีกต่อไปก็ครอบคลุมไปถึงการก่อจราจลการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติการก่ออาชญากรรมสงครามด้วยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในขณะที่รัฐบาลเสนอให้ลดจำนวนความผิดที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตลงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับกฎหมายนี้ก็เสนอให้เอาบทลงโทษที่เข้มงวดและหนักหน่วงยิ่งขึ้นมาใช้ควบคู่กันโดยจะเพิ่มอำนาจให้อัยการเนี่ยสามารถนำปัจจัยเพิ่มโทษนะฮะปัจจัยเพิ่มโทษเนี่ยมาพิจารณาได้สำหรับคนที่กระทำผิดแล้วก็หลบหนีจนถูกหมายจับ
1: ค
0: ือหลบหนีไปใช่ไหมยังกฎหมายยังรอลงโทษอยู่นะครับรวมไปถึงคนที่ก่ออาชญากรรมต่อรัฐด้วยทีนี้ทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch นะครับก็นำโดยเอเลนเพียร์สันเนี่ยผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียเขาก็ออกมาแสดงความกังวลต่อข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนอื่นๆในร่างกฎหมายฉบับนี้ก็มองว่าการเพิ่มบทลงโทษสำหรับการกระทำที่ถูกมองว่ามันไปละเมิดสิทธิประโยชน์ของรัฐเป็นการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยอาจจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้อำนาจในทางที่ผิดแบบว่า
1: ทำแทนหน้าเกินเลยแหละ
0: เกินไปนะครับแทนที่จะเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างแท้จริงก็เป็นช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าไปกันแกล้งประชาชนได้ในขณะที่สื่อท้องถิ่นอย่างเตื่อแจนิวส์นะครับก็รายงานว่าสภาแห่งชาติเวียดนามเนี่ยเขามีการเริ่มอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้

0: อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมีการอภิปรายกันก่อนที่จะมีการลงมติในการประชุมครั้งถัดไปช่วงเดือนตุลาค
1: ม
0: แล้วถ้าหากผ่านการอนุมัติประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขนี้เนี่ยก็จะมีผลบังคับใช้จริงมีนาคมปีหน้าต้องเรียนว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตในเวียดนามเนี่ยถูกจัดเป็นชั้นความลับของรัฐก็เลยทำให้ไม่มีใครทราบตัวเลขที่แน่นอนว่าปัจจุบันครับมีผู้ต้องขังที่รอการประหารจำนวนเท่าไหร่นับตั้งแต่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าไปปี54คือปี54เนี่ยก็มียิงเป้าใช่ไหมแต่พอยกเลิกกฎหมายนั้นปุ๊บก็ใช้วิธีการฉีดสารพิษเป็นการประหารชีวิตเพียงวิธีเดียวมาโดยตลอดครับ
1: ใช่อันนี้ก็ง่ายหน่อยนะฉีดสารพิษนะไม่ต้องให้
0: คนที่อาจจะไม่ทรมานมากหรือเปล่า
1: ไม่ทรมานมากว่าต้องรอเวลาแล้วก็เนาะเมื่อก่อนก็จะยิงเป้าอะไรอย
0: ่
1: างน
0: ี
1: ้นะเนี่ยนี่ฉีดยาเข้าไปเลยแล้วก็หลับไปคือก็ไม่ต้องตื่นอีกเลยแบบนั้นนะทีนี้พูดถึงเนี่ยนะคุณฟังคะมันก็ยังเกิดเหตุการณ์รุนแรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่บางคนเนี่ยนับถือต่างศาสนากันหรือว่าความเชื่อที่แตกต่างกันเนาะก็มักจะถูกเนี่ยเล็งๆนะสมมติว่าเราไปอยู่ในดินแดนที่ส่วนใหญ่เขานับถืออีกศาสนาหนึ่งหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะหรือในบางประเทศที่ในบางประเทศนะที่ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: ความ
1: แตกต่างทางศาสนาก็ยังปรากฏให้เห็นชัดอะไรแบบนี้เนี่ย เกี่ยวกับเรื่องนี้นะองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็เลยกำหนดให้วันที่22กรกฎาคมขอโทษกัน22สิงหาคมก็คือวันนี้นี่เองเนี่ยนะเป็นวันสากลเพื่อรำลึกถึงผู้ตกเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรงอันเนื่องมาจากศาสนาหรือความเชื่อนะภาษาอังกฤษเขาใช้อย่างนี้ค่ะคุณฟังคะ International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief นะก็คือนี่แหละรำลึกถึงนะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอันเนื่องมาจากศาสนาหรือว่าความเชื่อเนี่ยนะคะทีนี้ ตามข่าวเนี่ยการที่องค์การสหประชาชาติกำหนดวันนี้เขาบอกว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อเนี่ยนะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกเนี่ยมันเป็นสิทธิในการชุมนุมโดยสงบแล้วก็เสรีภาพในการรวมกลุ่มก็เป็นสิทธิที่เชื่อมโยงแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันสิทธิเหล่านี้นั้นได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาตรา18 19แล้วก็20เพราะฉะนั้นการคุ้มครองสิทธิที่ว่านี้เนี่ยมันมีความสำคัญต่อการต่อต้านความไม่ยอมรับความแตกต่างแล้วก็การเลือกปฏิบัติแล้วก็ความเกลียดชังที่เกิดจากศาสนาหรือความเชื่อเนี่ยนะคะดังนั้นการเปิดพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเคารพซึ่งกันและกันรวมถึงการเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมนั้นสามารถจะช่วยลดความเกลียดชังแล้วก็การยุยงที่จะทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ความรุนแรงทางศาสนาได้ก็จะได้ลดน้อยไปนะถ้าเปิดโอกาสเนี่ยนะเปิดเวทีให้มีการเสวนาหรือว่าการเจรจากันเนี่ยนะทีนี้ความรุนแรงก็บอกเกิดจากความศาสนาหรือความชั่วมันเป็นยังไงเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันยังคงมีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติแล้วก็การไม่ยอมรับความแตกต่างแล้วก็ความรุนแรงต่อบุคคลโดยเฉพาะยิ่งสมาชิกของชุมชนทางศาสนาแล้วก็ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาด้วยเนี่ยนะทีนี้เหตุการณ์ที่ว่านี้คุณฟังคะมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้านจำนวนแล้วก็ความรุนแรงแล้วก็บางกรณีเนี่ยมีลักษณะเป็นอาชญากรรมแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายประเทศด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสหประชาชาติเขาเลยขอประณามการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงที่มุ่งโจมตีบุคคลหรือชนกลุ่มน้อยเพราะเหตุผลทางศาสนาหรือความเชื่อเนี่ยนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อทำไงบ้างสหประชาชาติก็เน้นว่าผู้ตกเป็นเหยื่อและครอบครัวนั้นควรจะได้รับการสนับสนุนและก็ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามกฎหมายนะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะกับบุคคลนะแต่มันยังรวมถึงการโจมตีบ้านธุรกิจทรัพย์สินโรงเรียนศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ประกอบศาสนกิจด้วยทีนี้แนวทางสำคัญในการลดความรุนแรงแล้วก็ความเกลียดชังเนี่ยนะคะเขาบอกงี้ค่ะว่าให้บังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประชาชนจากการเลือกปฏิบัติและอาชญากรรมจากความเกลียดชังนะส่งเสริมการพูดคุยระหว่างศาสนาและก็ระหว่างวัฒนธรรมส่งเสริมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็สร้างสังคมที่เคารพความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดเห็นด้วยรัฐนี่แหละมีจะต้องมีความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมและก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในการปฏิบัติศาสนาหรือความเชื่อของ

0: ตนอย่างเสรีด้วยทีนี้มาดูว่ายูเนสโกทำอะไรบ้างบทบาทของยูเนสโกยูเนสโกก็เป็นองค์กรชำนาญพิเศษที่เน้นเรื่องของชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะ education science and culture เนี่ยนะก็คือทั้งการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเนี่ยยูเนสโกก็ให้ความสำคัญกับแนวทางต่างๆอย่างเช่นเสวนาจัดเสวนาสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมแห่งสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติการเลือกปฏิบัติแล้วก็ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติด้วยค่ะ
1: นะคะอ่ะไปดูที่สปปลาวกันบ้างครับอาจารย
0: ์เป็นยังไงล่ะก็สปปลาว
1: โอ้นึกว่าเมืองจีน
0: เอาเหรอโอ
1: พูดแบบนี้ก็คือ
0: ก็คือว่าคนจีนเข้าไปเยอะสิ
1: คนจีนเข้าไปเยอะครับอาจารย์แล้วตอนนี้มี
0: ท
1: ำธุรกิจเยอะมีร้านค้าเยอะมากนะครับถ้าเราเมืองไทยเราไปเยาวราชเราจะเห็นว่าป้ายจีนเยอะใช่ไหม
0: ป้ายนี่ไม่ต้องไปเยาวราชเราเดี๋ยวนี้ห้วยขวางคุณจะเห็นไหม
1: เออใช่อาจารย์ห้วยขวางเราเนี่ย
0: ใกล้ๆ
1: ป้ายจีนเยอะมากแต่ที่เมืองลาวก็ไม่ต่างกันเลยนะฮะคือเมืองลาวแต่ว่าคือป้ายเยอะมากแล้วก็
0: เป็นภาษาจีนเหรอ
1: จีนส่วนใหญ่
0: จีนแล้วก็ลาว
1: มีลาวเป็นคำแปลให้นิดหน่อยต้องถือว่าลาวเป็นคำแปลนะเพราะว่าตัวอักษรหลักเนี่ยเป็นภาษาจี
0: น
1: แล้วมีภาษาลาวให้นิดหน่อยพอแบบว่าเออนี่อยู่ในลาวนะนะฮะคณะกรรมการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองสีโคตบองนะครับในนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวเนี่ยเขาก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวาดล้างสั่งยึดป้ายร้านค้ารวมถึงป้ายโฆษณาริมถนนที่เขียนเป็นภาษาจีนนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย40ป้ายแล้วก็อายัดอุปกรณ์ต่างๆที่วางตั้งผิดระเบียบริมท้องถนนนะครับพวกป้ายที่มันเคลื่อนไหวได้หรือแบบเคลื่อนย้ายเลื่อนไปเลื่อนมาได้เนี่ยเหตุผลก็คือป้ายโฆษณาของร้านค้าเหล่านี้ครับตั้งวางกีดขวางทางเท้าการจราจรของผู้สัญจรไปมาแล้วก็ทำลายทัศนียภาพความสวยงามของตัวเมืองซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็อาศัยอำนาจตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจราจรทางบกข้อตกลงความสะอาดวัฒนธรรมบ้านเมืองนะครับแล้วก็ข้อตกลงคณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตบองเพื่อเดินหน้ายกระดับภาพลักษณ์ของเมืองให้เป็นตามมาตรฐานบ้านเมืองสะอาดอย่างจริงจังนะครับสำหรับการลงพื้นที่กวาดล้างป้ายผิดระเบียบครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เน้นกวาดล้างนะตลอดถนนที่เรียกว่าถนนเต้2นะครับหรือว่าถนนอาเซียนถนนสีทองซึ่งถูกป้ายเนี่ยยึดไปตลอดทั้งแนวเลยปรากฏชัดเจนนะครับว่าเป็นป้ายโฆษณาร้านค้ากิจการของคนจีนข้อความส่วนใหญ่ก็เขียนด้วยภาษาจีนตัวใหญ่บึ้มเลยนะครับและนอกจากจะยึดป้ายได้แล้วนะครับทางการก็ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกับเจ้าของร้านและก็กิจการที่เป็นผู้ตั้งป้ายเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับคือตั้งหน้าบ้านนั่นแหละนะครับหน้าร้านแต่ว่ามันใหญ่ไปมันกีดขวางเส้นทางจราจรคือทางเท้าแทบจะเดินไม่ได้นะครับสำหรับบริเวณถนนเต้2หรือว่าถนนอาเซียนแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสาย13เหนือตรงช่วงปลายรันเวย์สนามบินนานาชาติวัดไตไปบรรจบกับถนนไกสอนพรหมวิหารซึ่งตลอด2แนวทางฝั่งถนนก็ถือว่าเป็นย่านไชน่าทาวน์หรือว่าส่วนรวมร้านค้าร้านอาหารและก็แหล่งบันเทิงของชาวจีน อีกทั้งก็ยังเป็นที่ตั้งของตลาดช่างเจียงซึ่งเป็นตลาดจีนแห่งที่2ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็เป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ที่กลุ่มพ่อค้าชาวจีนเนี่ยเอาสินค้าหลากหลายประเภทจากประเทศจีนมาวางจำหน่ายขายกับชาวลาวมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่ารอบนี้มันมากเกินไปจริงๆนะครับคือก็วางแบบว่าขวางตรงทางเท้านั่นแหละนะฮะ
0: แล้วป้ายใหญ่เริ่มเทิมอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้าไม่สังเกตเนี่ยก็นึกว่าเป็นอยู่จีนแล้วนะครับป้ายใหญ่มากนะฮะ
0: จะพาคุณฟังไปเรื่องสุขภาพกันดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ข่าวนะว่าบางคนเนี่ยตอนเดี๋ยวจะไปอย่างยิ่งตอนแรกเราก็ได้ข่าวบอกว่าไอ้โรคหัวใจวายหรืออะไรเนี่ยพอคนแก่มีอายุมากขึ้นก็จะเป็นกันมาจริงๆแล้วตอนนี้เขาบอกไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวนี้หัวใจวายมันเกิดกับคนหนุ่มสาวเนี่ยมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยทีนี้เขาก็มีสถิติมานะคุณฟังเขาว่าโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดเนี่ยคือสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบมากที่สุดในโลกนะแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนราว18ล้านคนนะทุกปีเลยนะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเนี่ย4ใน5ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยมาจากอาการหัวใจวายนะแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองด้วยทีนี้แพทย์โรคหัวใจบอกงี้ค่ะว่าการรักษาสุขภาพหัวใจเนี่ยนะสำหรับในวัยผู้ใหญ่หมายถึงอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยอยู่ที่ระหว่าง

0: 10ถึง100ครั้งนาทีนะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ทุกวันคือควบคุมไงนะโดยเฉพาะยิ่งความก็เรียกความดันโลหิตเนี่ยนะคะเวลาเราวัดนะเนาะประมาณสักไม่เกินเท่าไหร่คุณความดันสูงไหมคุณ
1: ไม่ครับปกติความดัน
0: ดีมากเลยไม่เกิน120เหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจล่ะ60 70ประมาณนั้นใช่ไหม
1: ประมาณนั้น64 65
0: แสดงว่าคุณอยู่ในเขตปลอดภัยเนี่ยนะทีนี้แพทย์ของโรคหัวใจจากสหรัฐเนี่ยนะดร.อีแวนเลวินเนี่ยบอกเปิดเผยอย่างนี้ค่ะบอกว่าเราสามารถจะลดความเสียหายต่อหัวใจเนี่ยได้แต่เนิ่นๆนะด้วยการรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้วัยรุ่นชอบไอ้เนี่ยอย่าอะไรเลย
1: บุหรี่ไฟฟ
0: ้าบุหรี่ไฟฟ้าก็บอกควรจะงดอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าการหัวใจวายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจถูกปิดกั้นอย่างกระทันหันแล้วเมื่อการไหลเวียนเลือดซึ่งลำเลียงออกซิเจนไปสู่หัวใจถูกขัดจังหวะแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจจะได้รับความเสียหายหรือเริ่มตายลงนะหากไม่มีการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยนะทีนี้กล้ามเนื้อหัวใจอาจได้รับความเสียหายถาวรด้วยนะถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือว่าเพิกเฉยไปเนี่ยนะแล้วก็ครึ่งนึงของการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเขาบอกเกิดขึ้นภายใน 3-4 ชั่วโมงแรกนะหลังจากที่เริ่มมีอาการดังนั้นการรักษาอาการเมื่อเกิดหัวใจวายนะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเนี่ยนะคะทีนี้ทำยังไงบ้างล่ะหมอก็ออกมาแนะนำเนี่ยนะคะว่าพฤติกรรมของการบริโภคเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยมักจะบริโภคอาหารที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะไอ้ process อะนะ
1: อย่างเช่นพวก fast food ผ่านกระบวนการ
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยไม่ดีเลยเขาบอกอย่างเงี้ยคนจะหลีกเลี่ยงนะไม่เฉพาะเนี่ยการควบคุมอาหารเนี่ยสำคัญยิ่งเลยแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็รวมทั้งเรื่องของควบคุมน้ำหนักคุณจะต้องไม่ให้น้ำหนักเกินดิฉันก็ตุกชั่งน้ำหนักทุกวันเลยนะวันไหนเกินมาสักปอนด์สองปอนด์ก็บอกเดี๋ยวมื้อต่อไปเราต้องเน้นผักเน้นผลไม้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็ล
0: ดลดไขมันด้วยนะไอ้ของทอดของอะไรเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยนะเขาบอกเนี่ย processed food นะแล้วก็อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเนี่ยมากเกินไปอย่าไปบริโภคแบบนั้นเนี่ยนะเนื่องจากว่ามันจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดของคุณเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็อาหารเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นพายเนื้อเค้กบิสกิตไส้กรอกเนยอะไรเหล่านี้เนี่ยแล้วก็อาหารเนี่ยที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มที่ว่านี้เนี่ยนะอาหารที่สมดุลควรจะมีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ในนั้นด้วยเพราะเป็นที่ทราบกันว่าไขมันเหล่านี้จะช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดีแล้วก็ช่วยลดการอุดตันในหลอดเลือดด้วยอย่างเช่นปลาที่มีไขมันอะโวคาโดถั่วเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็น้ำมันจากพืชต่างๆเนี่ยนะอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนี่ก็เขาบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยเนื่องจากได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยลดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้นะอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอะไรรู้ไหมก็คืออาหารที่แบบน้ำมันเขาใช้จะใช้น้ำมัน
1: ม
0: ะกอกแล้วก็เขาจะเน้นเรื่องปลาแล้วก็จะนึ่งแล้วก็ไม่ทอดมากนั่นแหละนะเมดิเตอร์เรเนียนที่ว่านี้เนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าประมาณเขาบอกบรรดาผู้มีหัวใจวายแล้วเนี่ยใน1ครั้งสมาคมโรคหัวใจอเมริกันบอกว่าประมาณ1ใน5มีแนวโน้มที่จะกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการหัวใจวายครั้งที่2ภายใน5ปีอ่ะคุณเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เขาก็เลยออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นคณะนักวิจัยจาก Imperial College ของลอนดอนหรือว่ามหาวิทยาลัยลุนในสวีเดนเนี่ยนะคะเขาก็บอกถ้าเกิดอาการเนี่ยนะก็วิธีที่ช่วยได้ก็คืออมแอสไพรินถ้าคุณเจ็บหน้าอกเนาะแล้วทีนี้อาการเจ็บเขาบอกว่าบางทีเนี่ยทำให้เกิดความค่อยเขวได้นะผู้หญิงบางคนบอกว่าอาจจะเจ็บส่วนอื่นนะก็เลยไปคิดว่ามันไม่เป็นไรอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ฉันกำลังนึกถึงคำนั้นอยู่เขาเรียกที่เรามีอะไรที่ขึ้นมาบนนี้เวลาย่อยอาหารนะมัน
1: กรด
0: กรดกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนนี่อะไรก็นึกว่าเป็นเรื่องกรดไหลย้อนอะไรแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะนะเขาบอกว่าวิถีชีวิตของคนหนุ่มสาวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการเป็นหัวใจมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่ก การอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการไม่ระมัดระวังตัวนะแล้วก็การรับประทานอาหารแล้วก็เพิกเฉยเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนจะต้องเพียงพอด้วยนะไม่ใช่แบบว่าทำงานจนเล็กพักผ่อนไม่พอ
1: ไม่มีเวลานอน
0: เวลาพักผ่อนน้อยก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจก่อนวัยอันสมควรด้วยเนี่ยแล้วก็ความเครียดนะการนอนหลับที่มันไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวเสี่ยงทั้งนั้น
1: ก็ยังไม่นอนสักเจ็ดชั่วโมง

0: โมงเนาะอาจารย์เน
1: าะ6-7 ชั่วโมงแหละ
0: ครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นอนนะอดหลับอดนอนเนี่ยร่างกายก็เกิดความเครียดด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีความเครียดแต่ที่ทำงานไม่ได้เครียดหรือการใช้ชีวิตไม่ได้เครียดแต่ว่าไปนอนดึกเนี่ยร่างกายเกิดความเครียดก็หลังคอร์ติซอลออกมา
1: ก็ม
0: ี
1: น
0: ี่
1: ที่แบบว่าบางคนทำงานหนักนอนหลับพักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมงสะสมเข้าเนี่ยอยู่ๆเนี่ยหัวใจช็อกเลยคุณถ้ารับอย่างนั้นไม่ไหวไงเนาะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ
0: แล้วต้องกินดีๆด้วยนะผัก2ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อ1ส่วนนะครับ
1: อันนั้นคือคาร์โบไฮเดรตน้อยลงนะแล้วก็
0: โปรตีนให้เพียงพอ
1: นี่ดิฉันเห็นบางคนกินอะไรรู้ไหมอ
0: ะไรฮะอาจารย
1: ์ขาหมูมันเนี่ยคุณ
0: อ๋ออันนั้นโปรตีนจากหมู ไม่ได้นะ
1: คากิอีกอะไรอย่างเงี้ยคนใกล้ตัวดิฉันชอบมากเลย
0: ไปนานๆกินได้แต่ว่ากินบ่อยๆไม่ดี
1: ชอบกินไปทีไรก็สั่งคากิขาหมูก็ต้องเป็นคากิอย่างเงี้ย
0: อร่อยเลยนะ
1: ดิฉันจะขาหมูเฉพาะเนื้อๆนะดิฉันไม่เอาหนังนะเออ
0: ไปเรื่องของวัฒนธรรมกาแฟบ้างครับอาจารย์นะครับที่มาเลเซียนะฮะตอนนี้เนี่ยวัฒนธรรมร้านกาแฟสไตล์แคมปิ้งแล้วก็นั่งเก้าอี้ริมเก้าอี้สนามริมทางเนี่ยตอนนี้กำลังกลายเป็นกระแสยอดฮิตเลยในเมืองยะโฮบารูนะครับของมาเลเซีย
1: ติดทางใต้เลยติดกับสิงคโปร์ยะโฮบารู
0: โดยเฉพาะย่านกาแฟรอบดึก
1: โอ้ทานกาแฟรอบดึกนอนหลับไหมเนี่ย
0: มันเป็นร้านที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ปี67แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เปิดให้บริการริมถนนที่ย่านที่ห่างชานเมืองหน่อยนะครับเปิดให้บริการจนถึงกลางดึกเลยก็กลายเป็นสถานที่แฮงเอาท์สำคัญของกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
1: นี่ไงพฤติกรรมนะพฤติกรรมเราพูดถึงอยู
0: ่นอนดึกแล้วก็วัฒนธรรมจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีมาจากช่วงโควิด-19 นั่นแหละอาจารย์กลุ่มวัยรุ่นก็เริ่มเอาเก้าอี้แคมปิ้งออกไปนั่งจิบกาแฟริมพื้นที่มันโล่งๆเป็นชิล
1: ๆ
0: ก็กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์จนกลายเป็นธุรกิจร้านกาแฟริมทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกวันนี้นะฮะเขาไปสำรวจร้านกาแฟสไตล์แคมปิ้งยอดนิยม9แห่งในรัฐยะโฮบารูเนี่ยนะก็พบว่าแต่ละร้านมีความโดดเด่นแล้วก็รูปแบบการให้บริการที่หลากหลายอย่างเช่นนะฮะร้านหนึ่งในย่านชุมชนเนี่ยโกปี้กัมปุงกักเชอร์นะครับ
1: โกปี้ก็คือกาแฟ
0: เออใช่นะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็เปิดให้บริการใกล้กับบ้านพักนะครับแล้วก็รองรับกลุ่มลูกค้าที่เดินทางข้ามพรมแดนมาจากสิงคโปร์ด้วยก็มานั่งชิลตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้บริการข้างบ้านพักแล้วก็มีไลฟ์บรรยากาศแบบเออข้างร้านนะครับมันก็มีแบบชุมชนมีวิวเส้นทางรถไฟนะครับแล้วก็วิวสวยๆแบบยกระดับเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหมือนร้านกาแฟสวยๆบ้านเราสมัยนี้แหละนะครับ
1: เขาจะเรียนสไตล์แบบที่ดิฉันเห็นนะเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ออสเตรียเนี่ยนะแล้วก็เขาก็เวลาซัมเมอร์ไงชิลๆเขาก็จะมาเปิดออกมาข้างนอกนั่งตรงฟุตบาทนะ
0: ใช่แต่นี่ของเขาเป็นแนวแคมปิ้งประเด็นคือเปิดยาวไปจนถึงตีสามตีห้าก็คงจะไม่ได้กินกาแฟเดียวมีเครื่องดื่มอย่างอื่นแหละ
1: อื่นเหรอ
0: แต่ว่าจุดตั้งต้นคือกาแฟ
1: เลยนะ
0: ฮะ
1: ทำไมมันถึงได้เป็นที่นิยมในวัยรุ่นนะแม่กลุ่มวัยรุ่นอย่างที่บอก
0: มันเป็นกระแสไงอาจารย์เป็นเทรนด์นะฮะ
1: ว้าวนี่ก็เราเพิ่งพูดอยู่หยกๆใช่ไหม
0: ครับ
1: หนุ่มสาวเดี๋ยวนี้เป็นโรคหัวใจวายกันมากขึ้นเลยอะไรแบบนี้
0: มันไม่ได้ดูแลตัวเองคิดว่าตัวเองยังไหวนะฮะ
1: โอ้เนี่ยประมาทนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์สุงฤทธิ์พลเงินในช่วงหน้าครับ